0: Good morning, class.
1: Greet the teacher.
2: Good morning, teacher.
0: Good morning, students. Good morning, teachers and students who are watching us on the LTV 7. Welcome everyone back to English class with me, teacher Pin Pinat Sang Chan. And you can call me teacher Pin. Okay, everyone, how have you been up to? How are you today?
3: Bye.
0: Wow, you look so nice today. เราดูดีกันมากเลยนะคะวันนี้ Okay, everyone, today we are going to learn about the topic describing people. Do you know the words describing people means? Describing? นักเรียนเคยบรรยายอะไรมาก่อนไหมคะเคยบรรยายลักษณะนิสัยของใครไปแล้วหรือยังจากคาบที่แล้วถูกต้องนะคะวันนี้นะคะเราก็จะมีการบรรยายเช่นเดียวกันแต่จะเป็นการบรรยายอะไรโอเค everyone take a look at the objective for today first number one okay you will be able to tell us about the meaning of the word about a person appearance second you will be able to ask and answer about a person appearance and the third one you'll be able to writeabout a person appearance and number four the last one you'll be able to present us about the person appearance too okay guys let me ask you the first question who or he is everyone have to choose the number of the picture which number do you like which group want to be the first one กลุ่มไหนอยากจะเลือกก่อนคะOkay, group 3.
4: Ten.
0: Number 10. Nothing on number 10. What else? Which number?
5: Eight.
0: Okay, ตกลงกันก่อนเลยนะคะ
4: Eight.
0: Number 8. Nothing. Okay, burger. Number 4. What else? Rifle. Which number? Number 2.What do you see? What do you see? Who is he or she?
6: She.
0: He or she?
7: He.
0: He or she? I don't know. Okay. Which number? Which number next? Number? Number one. Okay. Okay. Who is he or she?
8: He.
0: He. Who is he? He is teacher.James, I look at the picture. Okay, could you tell me again, who is he? He is teacher?
8: James.
0: He is teacher James. นะคะ His name is James. เขาคือคุณครูเจมส์ของเรานั่นเอง Okay, next question. What does he do? What does he do? This question is about the, his job. What does he do?
9: Teacher.
0: Teacher, or you can say, he is a...
9: Thai
0: teacher นะคะเขาเป็นคุณครูแน่นอน What subject does he teach Thai okay you can say he is a Thai teacher okay next one so can you describe him in one word แล้วเราสามารถบรรยายของครูเจมได้ภายในหนึ่งคำได้ไหมถ้าเป็นคุณครูนะคะเดี๋ยวครูจะยกตัวอย่างให้สำหรับครูปิ่นครูปิ่นคิดว่า he is talented สำหรับภาพนี้เนี่ยครูรู้สึกว่าครูเจมเนี่ยเป็นคนที่มีความสามารถเพราะฉะนั้นครูก็จะบรรยายเขาว่า he is talented what about you what do you think can you describe him in one word แล้วสำหรับนักเรียนล่ะถ้าบรรยายครูถึงคำจะเลือกคำว่าอะไรให้ครูเจม I use talented มีความสามารถ what about you look at his appearance สิ่งที่อยู่ภายนอกของเขานักเรียนอยากให้คำว่าอะไรคำว่าอะไรคะBeautiful. What else? Good. Group two. You get one point. Beautiful. What else? มีคำว่าสวย
10: He is friendly.
0: He is friendly. Okay. Nice. ดูจากภาพแล้วดูเขาเป็นมิตรใช่ไหมคะดูสง่างามสวยงามเป็นมิตรมีอะไรอีกไหมคะ What else?
11: He is brave.
0: Brave. กล้าหาญใช่ไหมคะคนที่ออกมาแสดงใช่ไหมมีการแสดงเนี่ยคนที่ชอบการแสดงเนี่ยก็จะเป็นคนที่มีความกล้าหาญมีอะไรอีกไหมคะ Pardon? He is good at dancing, right? ดูเขาเต้นเก่งใช่ไหมคะดูรำเก่งใช่ไหมดีมากนะคะเดี๋ยววันนี้นะคะที่เชิญจะสอนพวกเรานะคะhow to describe people นักเรียนจะได้เรียนวิธีการบรรยายลักษณะของคนนั่นเองนะคะโอเค let's take a look at the vocabulary about describing appearances first เราจะมาเรียนรู้คำศัพท์ที่เกี่ยวกับลักษณะภายนอกของคนก่อนดีไหมแล้วเราค่อยเข้าไปที่กิจกรรมนะคะโอเค the first word นักเรียนสามารถจดความหมายไว้ได้นะคะบันทึกได้ทั้งในกระดาษในสมุดของนักเรียนนะคะรวมถึงในใบความรู้ที่คุณครูเตรียมเอาไว้ให้ด้วยนะคะสำหรับนักเรียนต้นทางคุณครูเตรียมใบความรู้นะคะเอาไว้ให้กลุ่มละ1ใบนะคะส่วนนักเรียนปลายทางนะคะ student on the LTV 7 I think you got some handout already นะคะคุณครูคิดว่านักเรียนได้รับใบความรู้ไปแล้วนะคะสามารถดูใบความรู้ประกอบนะคะโอเค guys are you ready โอเค you have to listen first and then repeat it again โอเคOkay, the first one. Are you ready?
3: Yeah.
0: Okay, everyone listen carefully.
7: Bald head.
0: Okay, one more time.
7: Bald head.
0: A bald head. นะคะนักเรียนสังเกตดูนะคะว่าภาพสื่อความหมายให้กับนักเรียนอย่างไร Bald head นักเรียนคิดว่ามันคืออะไรเอ่ยคนที่มีลักษณะไม่มีเป็นทรงผมพิเศษก็คือตัดผมออกหมดเลยนะคะเป็นสไตล์แล้วแต่สไตล์ใครสไตล์มันนะคะแล้วแต่ความสบายของคนเราถูกต้องไหมเราบอกว่า
7: bald
0: head นะคะbald head ทันไหมโอเค sorry okay. you can write it down and listen again
7: bald head
0: เดี๋ยวจำวิธีออกเสียงก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวเราค่อยไปฝึกบรรยายนะคะช่วงต่อไปโอเคเรียบร้อย Can I move to the next one? Can I? ไปต่อเลยนะคะต่อไป Everyone listen carefully
7: Mustache.
0: เราสเตรทที่คำแรกนะคะที่เชลก็เลยใช้สีเหลืองมานะคะให้เราสเตรทคำแรก mustache student cannot have mustache นักเรียนไม่สามารถมีหนวดได้ถูกต้องไหมไว้หนวดมาโรงเรียนได้ไหมไม่ได้นะคะเราต้องทำให้เกลี้ยงเกลาสวยงามนะคะเรียบร้อยต่อไป can I move to the next one can IBut you have to repeat after teacher again first. Mustache.
3: Mustache.
0: One more time and louder. Mustache.
3: Mustache.
0: Good job. The next one. Look at her face. Look at her face. Word.
10: Freckles.
0: One more time. Freckles.
10: Freckles.
0: Freckles. Freckles คือคนที่มีกระนะคะผิวที่มีกระผิวใครที่อาจจะบางๆนะคะโดนแดดมากๆเนี่ยก็จะมีลักษณะผิวที่เป็นแบบนี้นะคะเป็นลักษณะภายนอกของบุคคลนะคะคุณครูคิดว่าเป็นความสวยงามอีกอย่างหนึ่งของธรรมชาติของผิวเรานะคะเวลาแต่งหน้าอ่อนๆก็จะทำให้ดูน่ารักขึ้นมาได้นะคะโอเค everyone listen again and repeat after teacher again
10: Freckles.
0: Freckles. Who has freckles? มีใครมี freckles ไหม On your cheek. On your cheek. เราไม่มีนะคะบางคนก็มีนะคะ Okay. Can I move to the next one? Okay. Look at this. Look at this one. What is it? Crow. ถูกต้อง
7: Beard.
0: One more time.
7: Beard.
0: ออกเสียงว่า beard นะคะ beard beard หรือว่า cloud นั่นเอง cloud Who has a beard มีใครมี beard ไหมคะ Who has a beard ในห้องนี้มีใครมี cloud ไหมยังไม่มีตอนนี้นะคะเดี๋ยวอีก20ปีข้างหน้าครูจะกลับมาดูหน้าตาพวกเราใหม่นะคะว่ามีหรือเปล่าโอเค everyone listen again
7: beard
0: beard that's right look at herOr his hair? What color? What color?
12: Blonde.
0: Blonde. We can say.
10: Blonde hair.
0: Blonde hair. ค นที่มีผมสีสีบลอนด์นะคะสว่างสว่างเหมือนสีทองนะคะ blonde hair okay, everyone listen again
10: blonde hair
0: good job blonde hair who like blonde hair want to have blonde hair มีใครอยากมีผมสีทองแบบนี้มีไหมคะครูคิดว่าน่าจะสวยดีนะคะโอเค next one look at her hair it look like a wave we can say
10: wavy hair
0: นักเรียนปลายทางก็สามารถออกเสียงไปด้วยกันได้นะคะ wavy hair okay listen again
10: wavy hair
0: นะคะสำหรับผมใครที่เป็นลอนนะคะเขาเรียกว่า wavy hairThis is my favorite style of the hair. ครูคิดว่าผมบลอนด์เนี่ยเป็นผมที่ครูชอบมากที่สุดเลยเพราะดูแล้วมันธรรมชาติดีนะคะโอเค Who like wavy hair? ใครชอบผมบลอนด์บ้างมีไหม Same as me. Next one. อันนี้มีความหยิกมากกว่า wavy hair นะคะมีลักษณะที่หยิกตั้งแต่โคนผม wavy hair เนี่ยโคนผมจะตรงแล้วก็ค่อยมาลอนเอาเองใช่ไหมคะแต่ถ้าเกิดว่าเราหยิกตั้งแต่โคนเลยเขาเรียกว่า
10: curly hair
0: everyone repeat after teacher curly hair one more time
12: curly hair
0: good job curly hair okay write it downพยายามจำนะคะจำคำศัพท์ให้ได้นะคะแล้วก็ออกเสียงให้ถูกต้อง
10: curly hair
0: that's right okay everyone look at her skin what about her skin คนที่มีสีผิวขาวนะคะเขาเรียกว่า
10: fair skin
0: Everyone repeat after teacher again.
10: Fair skin.
0: Okay, listen again.
10: Fair skin,
0: that's right. Okay, I will give you an example. We will use the word to make a sentence. Take a look at the example. Can you please tell me?What does he look like? เขาดูเป็นยังไงคะดูจากภาพลักษณ์แล้วสามารถใช้คำศัพท์อะไรกับบุคคลในภาพได้บ้างเห็นภาพแล้วดูภาพผู้ชายคนนี้แล้วได้คำศัพท์อะไรออกมาบ้างลองสังเกตดูนะคะ Let's take a look at him and think about the word that you have learned ได้คำว่าอะไรบ้างเอ่ย What does he look like? เขาดูเป็นยังไงคะBald head กับสิ่งที่เด่นๆออกมาเลยนะคะได้สองประโยคด้วยกันประโยคแรกคือ the first one everyone repeat after teacher
12: he has got a beard
0: ก็แปลว่าอะไรเอ่ย he has got แปลว่าเขามีใช่ไหมคะเขาเนี่ยมีอะไรเอ่ย a beardคลาว a beard ไม่ได้หมายความว่าเขาหนึ่งเส้นนะคะแต่ว่าเขานับเป็นชุดเป็นเซตนึกออกไหมเขาจะมาเป็นแผงใช่ไหมคะเขาก็เลยเรียกว่า a beard นั่นเองต่อไปอีกอย่างหนึ่งนะคะอีกหนึ่งประโยค everyone could you please read this for me first อ่านให้ครูฟังก่อนได้ไหมโอเค are you ready 3, 2, 1
12: he has got
0: a bald headเขามีสไตล์ทรงผมแบบว่าเขาตัดผมออกหมดเลยถูกต้องไหมก็เป็นสไตล์ของเขานะคะแล้วแต่ความชอบของบุคคลโอเค everyone read it again

0: He has got a beard.
1: Very good. Next one.
0: He has got a brown hair.
1: Very good. Perfect. The next one. Okay. Can you tell me what does she look like? What does she look like? Can you describe her? บรรยายเขาได้ไหมคะสิ่งที่เด่นออกมาเลยคือคำว่า freckles. That's right. Okay, everyone, could you please read it together?
0: She
1: has got freckles. One more time.
0: She has got
1: freckles. Very good. Freckles ก็คือผิวที่มีกระนะคะต่อไป let's take a look at him what does he look like curly hair what about you student on the LTV 7 what does he look like นักเรียนปลายทางคิดว่าเขามีลักษณะอย่างไรสามารถบรรยายออกมาได้นะคะอย่างแรกเลยที่คุณครูได้ยินเลยเมื่อกี้นักเรียนบอกว่า curly hair ใช่ไหมคะถูกต้องโอเค everyone read it together He has got curly hair. เขามีผมที่หยิกเลยนะคะก็เป็นสไตล์อีกแบบหนึ่งมีใครชอบแบบนี้บ้างมีไหมนักเรียนไปทางคนไหนนะคะ has got curly hair ใครชอบลักษณะผมหยิกมีไหมแต่ที่ช่วยคิดว่าสวยดีนะคะต่อไป look at beautiful lady blonde hair that's right เราสามารถบรรยายได้ถึง2 อย่างเลยนะคะโอเคอย่างแรกShe has got wavy hair.
0: She has got wavy hair.
1: One more time. She has got wavy hair.
0: She has got wavy hair.
1: That's right. And the next one. She has got blonde hair.
0: She has got blonde hair.
1: Very good. เขามีผมที่เป็นยังไงคะ Wavy. เป็นลอนนั่นเองนะคะแล้วก็มีสีอะไรเอ่ย
2: สีบลอน
1: สีบลอนนะคะต่อไป Let's take a look at handsome guys.สุภาพบุรุษคนนี้มีอะไรให้เราบรรยายได้บ้าง mustache I think so okay let's see he has got a mustache very good thank you he has got a mustache
0: he has got a mustache
1: okay could you please read it again and louder please he has got a
0: mustache
1: One more time. Mustache. Very good. Okay. ต่อไปนะคะจะเป็นกิจกรรม describing me นะคะแต่ละกลุ่มนะคะจะได้ดูภาพนะคะของบุคคลเหมือนเดิมนะคะแต่จะเป็นภาพคนใหม่และนักเรียนจะต้องแต่ละกลุ่มจะต้องช่วยกันบรรยายเพื่อแลกกับคะแนนวันนี้นะคะกลุ่มไหนบรรยายได้ก็ได้ไป1คะแนน1ประโยคต่อ1คะแนนโอเค everyone are you ready
0: yeah.
1: I think so okayGo on. What does she look like? Which group wanna be the first one? Which group? Okay, touch your ears again. จับหูก่อนเลย touch your ears. Okay, are you ready? 3, 2, 1, go. Group 3. พอมองภาพแล้วเนี่ยเอาคำศัพท์มาก่อนก็ได้ค่ะแล้วค่อยมาประกอบกันเป็นประโยคเนาะ Okay. Grab your microphone.And tell me what does she look like?
3: She have got brown hair.
1: She has got brown hair. One more time.
3: She has got brown hair.
1: Okay, very good. She has got brown hair. Clap your hand for your friend. Okay. Okay, group 3, you got 1 point. นะคะเขียนคะแนนตัวเองลงไปในใบงานหรือสมุดก็ได้นะคะเดี๋ยวทีเชอร์จะไปให้คะแนนเพิ่มเติมเนาะแล้วนอกจากนั้นมีอย่างอื่นอีกไหมคะที่สามารถบรรยายได้ที่นอกเหนือจากคำเดิมที่เพื่อนใช้เมื่อสักครู่เพื่อนใช้คำว่า she has got blonde hair โอเคโอเค touch your ears นักเรียนปลายทางด้วยนะคะโอเค are you ready 3, 2, 1, go we are ค่ะ group 1 what does she look like
4: she has got wavy hair
1: she has got wavy hair do you agree with him wavy a little bit ใช่ไหมคะหลอนแบบธรรมชาติ He has got blonde hair ตามโครงสร้างของภาษาถือว่าถูกต้องนะคะ Clap your hand for your friend แต่จริงๆแล้วเนี่ยเขาจะมี รู้สึกผมเขาจะสไลด์สไล

0: ลยดูเป็นลอนนิดๆนะคะแต่ถามว่าอีกด้านนึงดูเป็นลอนไหมไม่แล้วถ้าเกิดไม่ใช่ผมลอนแต่เป็นผมตรงพูดยังไงทราบไหมใครทราบผมตรงนะคะ wavy hair คือผมลอนถูกต้องแล้วถ้าผมตรงเหรอคะ straight hair นะคะใครที่มีผมตรงเราสามารถบอกว่า I have got straight hair เหมือนทิเชอร์ปิ่นเหมือนกันทิเชอร์ปิ่น I have got straight hair นะคะแบบนี้ก็ได้ต่อไปอ่ะเปลี่ยนภาพดีกว่านะคะกลุ่มไหนจะได้คะแนนอ่ะ now group 1 and group 3 got 1 point already okay next touch your ears take a look at let's the word okay 3 2 1 go เหรียญทองค่ะกลุ่ม6เหรียญทองบอกว่ายกให้แต่ให้เพื่อนตอบนะคะดีมาก very good you are the teamwork good job
1: He had got a beard.
0: He has got a beard. Is that right? Correct or not correct? Correct. Clap your hand for your friend first. Okay. Group 1, group 3, and group 6 got 1 point. What about group 2, 4, and 5? Okay. Touch your ear. And then 3, 2, 1, go.Group 4, who want to answer this question? What does he look like?
1: He has got mustache.
0: He has got a mustache. Clap your hand for her. Good job. นักเรียนคะนอกจากสิ่งที่เขามีเนี่ยในภาพเขามีอะไรอีกนักเรียนลองสังเกตดูนะนักเรียนสามารถบรรยายได้เยอะมากเลย What else? Group 5, can you tell me what does he look like?อะไรอีกคะที่เขามี he has got a beard that's right he has got a mustache that's very good what about next one มีอะไรอีกอะเขามีอะไรอีกคะ let's take a look ดูสีผิวเขาสิคะสีผิวบอกได้ไหมสีผิวสีดวงตาได้ไหมเอ่ยได้หมดเลยนะคะ okay group one you want to answer okay rifle what does he look like
2: he has gotFair skin.
0: Okay, he has got fair skin. Okay, do you agree with your friend? Yes, clap your hand for him. Good job. I'll give you the next picture. Group 2 and group 5, hurry up. You have to got the point. ตอนนี้กลุ่มไหนได้คะแนนแล้วบ้าง1 3 6แล้วก็4ใช่ไหมคะเหลือ2 กับ 5 Okay, I will focus on youOkay, grab your ears, and then 3, 2, 1, go. Our boss, ค่ะ. Group 5.
3: She has got a fair skin.
0: She has got fair skin.
3: Yes.
0: Very good. Clap your hand for your friend. Okay, group 2. Group 2, what does she look like? What do you think?
4: She has got blue eyes.
0: She has got blue eyes. Very good. Good job. เขามีผิวขาวนะคะแล้วก็มีดวงตา She has got blue eyes. Don't forget to pronounce S sound. เพราะว่าตามีกี่ดวง2ดวงนะคะ She has got blue eyes. Okay, everyone, clap your hand for yourself. เก่งมากเลยดีมากวิธีบรรยายนะคะลักษณะภายนอกก็คือใช้ประธาน he or she ตามด้วย has got แล้วก็ตามด้วยลักษณะที่เราอยากจะบรรยายนั่นเองนะคะต่อไปอู้ภาพแถมตอนนี้ทุกคนมี1คะแนนแล้วใช่ไหมคะ2 อ๋อโอเค group 3 got 2 points โอเคข้อนี้ให้5คะแนน I give you 5ถ้าคะแนนต่อ1ประโยคนะถ้านักเรียนบอกได้2ประโยคนักเรียนก็ได้10คะแนนนะคะโอเค student on the LTV are you ready I hope you get 10 points from me okay touch your ears and then 3 2 1 okay oh lucky on you number 6 group 6 and ขอ5คะแนนนะ
1: Wavy hair,
0: right? Okay, เรียนทอง, can you say she has got wavy hair?
1: She has got wavy hair.
0: She has got wavy hair. One more time.
1: She has got wavy hair.
0: Perfect. Very good. You got 5. Okay. ถูกต้อง Very good. Okay. มีอย่างอื่นอีกไหมคะที่นักเรียนบรรยายได้ Okay. Touch your ear. And then 3, 2, 1, go. Group 1.
1: She has got earrings.
0: She has got earrings. Earrings คืออะไรคะ earrings เหมือนที่ชะปินเลยเนี่ย earring หลังหูนั่นเอง very good มีอย่างอื่นอีกไหมคะ you got 5 you got 5 points okay group 4 group 4
5: she has got brown hair
0: she has got brown hair I think so clap your hand for her good job you got 5 what do you think what do you thinkOn her face. Group. Okay. Group. Group three. Group three.
5: She has got fair skin.
0: She has got fair skin. Very good. Next one. Do you want to answer? Look at her lip. Look at her lips. What the color of her lips? What is it? She has got red.Lips ใช่ไหมคะริมฝีปากของเขาเป็นสีแดงนั่นเองโอเค everyone clap your hand for yourself good job เก่งมากนะคะโอเครวมคะแนนตัวเองไว้ให้ดีนะเดี๋ยวเราจะไปที่ใบงานนะคะโอเค take a look at your worksheet number 13นะคะใบงานที่13นะคะโอเคเดี๋ยวนักเรียนจะได้ฝึกบรรยายนะคะภาพจากการ์ตูนที่คุณครูเตรียมไว้ให้โอเค everyone are you readyOkay, you see your worksheet. Okay, let's see. Let's check. The first worksheet, there are 4 people in your worksheet. Let's see, what are their name? Paul. Next one. Nancy. Mary. And?
6: Peter.
0: ในคำสั่งนะคะ instruction บอกให้เราทำอะไร look at the instruction first.เขาบอกว่า choose only one picture ให้เราเลือกนะคะ choose only one picture and describe the person ใน4คนนี้เนี่ยให้นักเรียนเลือกแค่คนเดียวนะคะแล้วก็ฝึกเขียนบรรยายลงไปนะคะให้เขียนดูที่ A ก่อนนะ for example the A what does Paul look like อันนี้คือวิธีการถามนะคะถ้าเราจะถามว่าลักษณะภายนอกของ Paul เนี่ยเป็นอย่างไรนะคะตัวอย่างบอกว่า he is tall and thinนะคะสูงแล้วก็เป็นยังไงด้วยตัวผอมนะคะและอีกอย่างหนึ่งอันนี้เป็นลักษณะสัดส่วนของเขาใช่ไหมคะแล้วก็อีกประโยคนึงบอกว่า he has got curly hair ลักษณะของผอมก็คือสูงผอมแล้วก็มีผมเป็นยังไงค่อนข้างหยักศกนะคะทีนี้นักเรียนก็สามารถเลือกได้นะคะคำไหนที่นักเรียนรู้สึกว่าถนัดบรรยายแล้วถนัดคนนี้เราบอกลักษณะได้ก็เลือกได้เลยนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะดูกันว่านักเรียนเลือกใครมาบรรยายบ้างโอเค everyone take your time

0: บรรยายลักษณะของตัวละครทั้ง3ตัวที่เหลือนะคะโอเค the first one I will ask about Nancy โอเค are you ready โอเค grab your hand grab your microphone โอเค I will ask you first what does Nancy look like
1: she is short and she has got fair skin
0: she is short and she has got fair skin do you agree with him เห็นด้วยไหมคะ
2: yes
0: I think so very good clap your hand for your friend okay. the next one Mary the next one is Mary
3: she is beautiful and thin she has got short brown hair
0: she is beautiful and what again please
3: and thin
0: And thin. She is beautiful and thin. สวยแล้วก็หอมใช่ไหมคะ Okay, next sentence.
3: She has got short brown hair.
0: She has got short and brown hair. Okay, clap your hand for her. Good job. Okay, very good. Next one. What does Peter look like?
4: He has got fair skin.
0: He has got.
4: Fair skin,
0: very good. Clap your hand for your friend. Good job. Okay. นักเรียนก็สามารถฝึกบรรยายเพิ่มเติมได้จากภาพนะคะจริงๆแล้วภาพเนี่ยยังบอกอะไรเราอีกได้มากมายเลยนะคะก็สามารถใช้คำศัพท์อื่นๆเพิ่มเติมได้ต่อไปนะคะเมื่อสักครู่ให้ทดลองบรรยายภาพคนที่ครูกำหนดมาให้แต่รอบนี้นะคะครูอยากให้นักเรียนนึกถึง your idol. Do you have your idol?ใครมีต้นแบบในใจของตัวเองบ้างคนที่ชื่นชมมีไหมคะโอเค everyone look at the instruction first okay I will give you an example the instructions tell you that draw or put a picture นักเรียนสามารถวาดภาพหรือว่าติดภาพลงไปนะคะในกระดาษ of your favorite personเกี่ยวกับคนโปรดของเรานะคะ in your space in the space and describe him or her using words given at least two words หมายความว่านักเรียนเนี่ยจะต้องใช้คำศัพท์ที่คุณครูมีให้เนี่ยในเนี้ยอย่างน้อย2คำมาบรรยายคนที่เป็นไอดอลของเรานะคะนักเรียนดูจากตัวอย่างของคุณครูภาพนี้ครูวาดเองเลยนะคะเป็นภาพที่ครูวาดภาพแรกผ่าน iPad นะคะเป็นครั้งแรกของครูคือ my father my idol is my fatherนะคะวิธีการบรรยายนักเรียนเขียนเหมือนทิชปิ่นก็ได้ My idol is my father. He has got a beard. นะคะคุณพ่อของครูปิ่นเนี่ย have a white beard. เขามีเคราสีขาว and wavy hair. แล้วเขาก็มีผมลอนๆ นะคะคุณครูก็วาดไว้แบบนี้นะคะแล้วนักเรียนก็นำมาบรรยายแบบนี้นะคะลองนึกดูว่าไอดอลของเราเป็นใครนะคะ My idol. ถ้าไอดอลของนักเรียนเป็นนักร้องนะคะนักเรียนก็เขียนว่า My idol is singer.My idol is football player. My idol is a chef. เป็นเชฟก็ได้นะคะแล้วก็บรรยายโดยใช้คำศัพท์ที่คุณครูให้มาครูให้เวลาประมาณ3นาทีนะคะแล้วเดี๋ยวให้พรีเซนต์อย่างน้อย1คนโอเคไหมโอเคนักเรียนปลายทางด้วยนะคะอย่าลืมนำแพทเทิร์นของประโยคนะคะแล้วไปปรับใช้ให้เป็นประโยคของตัวเองนะคะโดยเลือกคำศัพท์อย่างน้อย2คำศัพท์นะคะมาบรรยายในกระดาษนะคะโอเค everyone are you ready
5: yeah.
0: take your time I give you 3 minutes

0: Hey guys, Tham Saab. Okay, I got one volunteer. His name is Thank You. He's a handsome guy in the class. Okay, everyone, please welcome Thank You. Okay, if you're ready, go on.
1: My idol is my father. He has got bald head, beard, and mustache.
0: Ah, he has got bald head.
1: Yes.
0: Beard.
1: Yes.
0: And mustache.
1: Yes.
0: Okay, clap your hand for Thank You. Thank you so much. วิธีการบรรยายนะคะบุคคลที่เป็นต้นแบบของเราก็ง่ายๆนะคะนักเรียนสามารถใช้แพทเทิร์นนี้นะคะแล้วก็เปลี่ยนคำศัพท์ให้ตรงกับบุคลิกของคนเหล่านั้นนั่นเองนะคะเก่งมากเลยโอเค everyone to wrap up together โอเค the wrap up activities I have กิจกรรมนะคะ I have activity let's find Mr. Anthony คุณครูจะมีคำบรรยายมิสเตอร์แอนโทนีแล้วเราจะมาดูกันว่าแอนโทนีนั้นเป็นใครนะคะ This picture is about Anthony's family นี่คือครอบครัวของแอนโทนีแต่คนไหนล่ะที่จะเป็นแอนโทนีเดี๋ยวเรามาเช็คด้วยกันนะคะอย่างแรกวิธีการถามบุคลิกภายนอกที่เชิญจะถามว่า

0: What does Anthony look like? แปลว่าเขาเนี่ยมีลักษณะภายนอกเป็นอย่างไรนะคะนั่นก็คือ he has got a bow head he has got a bow head นักเรียนรู้หรือยังว่าใครคือแอนโทนี everyone eyes on me
1: eyes on you
0: โอเค place your pen down first วางปากกาก่อนนะคะเดี๋ยวเรามาหากันว่าแอนโทนีคือใครนะคะผ่านประโยคที่บรรยายลักษณะภายนอกของเขา he has got a bald head แสดงว่าเขามีผมไหม
1: ไม่ม
0: ีไม่มีคิดว่าเป็นใครได้คำตอบหรือยังนักเรียนบอกว่าคนตัวสูงสูงคือแอนโทนี do you agree with him เห็นด้วยไหม
1: yes
0: ข้อมูลแค่นี้พอหรือยังบอกได้หรือยังยัง next one he has got a mustache Anthony has a bald head and a mustache มีหนวดด้วยหัวล้านมีหนวดมีทั้งคู่เลยยังไม่รู้ใช่ไหมคะว่าเป็นใคร The next sentence he is an old man เพราะฉะนั้นใครคือ Anthony the blue one or the red one
1: blue one
0: that's right Anthony ก็คือคุณลุงหรือคุณตาคนนี้นั่นเองนะคะเก่งมากเลยนะคะและนี่ทั้งหมดนี่ก็คือการบรรยายลักษณะภายนอกของบุคคลนะคะวันนี้นักเรียนทำได้ดีมาก very good okay we'll talk about the next lesson the next lesson is about a school bag anyone has a school bag นักเรียนมีกระเป๋านักเรียนไหมเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะคะว่าบทเรียนนี้เกี่ยวกับอะไรนะคะอย่าลืมนะคะเตรียมสิ่งที่ต้องเตรียมก็คือเรื่องของใบงานนะคะส่วนบัตรคำศัพท์เดี๋ยวเป็นหน้าที่ของคุณครูเองนะคะแล้วก็สื่อและอุปกรณ์การเรียนของนักเรียนที่เอามาทุกวันเนี่ยนักเรียนก็อย่าลืมพกมาด้วยนะคะโอเค everyone I hope you enjoy our lesson for today you are very good at English you are better everyone and every day นะคะนักเรียนทุกคนเนี่ยทำได้ดีขึ้นเรื่อยๆเลยพูดเก่งขึ้นนะคะแล้วก็กล้าแสดงออกมากขึ้นI'm so proud of you. ครูภูมิใจในตัวนักเรียนมากนะคะโอเคเดี๋ยวเราพบกันครั้งหน้านะคะ Everyone and student on the LTV I hope to see you again next time. Have a nice day and see you next time.
2: Thank you the teacher.
1: Thank you teacher.
0: Thank you everyone. Bye bye.

0: first thing that directly impacts to the economic issue for silk farmers is to increase the value of the POP waste and also allow them to expand the other food processing line along their textile industry. In the case that they don't want to process by themselves, they could sell the fresh POP as a raw material to other food manufacturers to process it. The market of edible insect derived foods still have a big gap. The customers in North America and Europe continents are starting to give their interest in foods containing edible insects. So I think it is a worth chance for encouraging the Thai agriculturists to start the edible insect farms in Thailand. So the next step, I think the isolation of the nutritious fraction from the early silkworm pupae is also interesting. This type of the pupae contains very high in protein, which is more than 59% of its diet weight. So it could add value to the normal pupae powder and sell them as a protein isolate. Moreover, the lipid extracted from the pupae has high beneficial polyunsaturated fatty acids like found in the plant oils. So we could highlight this point as the healthy food ingredient as well. The encouragement of the edible insect farming would be a part of the achieving sustainable development goals in terms of the environmental concern and increasing the food security for our country.
1: และเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 น.และเวลา 12:25 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 น.และเวลา 20:30 น.วันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 น.และเวลา 12:00 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 น.และเวลา 20:30 น.รับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186-200ช่อง186-191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192-194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 น.ถึงเวลา 14:30 น.ช่อง 195-197 พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
2: 8:25 น.ถึง 10:40 น.
1: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24 ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: นี้มันมีแต่สับปะรดล่ะครับ
1: อ้าวไม่ชอบเหรอเพื่อนพ่อเขาส่งมาให้น่ะนี่มีตั้งสองเข่งนะ
0: โหคุณลุงเขาไม่มีเพื่อนคนอื่นแล้วหรอครับเขาถึงส่งมาให้พ่อเยอะขนาดเนี้ยอ๋อ
1: เขาส่งไปให้เพื่อนทุกคนแหละลูกพอดีปีนี้สับปะรดมันล้นตลาดน่ะเขาขายไม่ได้เลยเครียดมากแล้วก็ไม่ได้ปลูกอย่างอื่นด้วยปลูกแต่สับปะรดอย่างเดียว
2: น่าจะบอกให้เพื่อนลองศึกษาเกษตรทฤษฎีใหม่ของในหลวงรัชกาลที่9นะทฤษฎีนี้เป็นการใช้พื้นที่ทำกินแบบผสมผสานปลูกพืชหลายชนิดและเลี้ยงสัตว์ไปพร้อมกันไปด้วยอย่างน้อยยามคับขันก็พอเลี้ยงตัวเองได้นะ
3: ดีมากเลยนะคะเอานี่สับปะรดหลายแก้ว
0: โอ้ยไม่ไหวแล้วครับแม
3: ่งั้นแก่นแก้วเอาหน่อยไหม
0: ผมไปก่อนนะครับไม่ไหวแล้ว
4: หนูขอไปด้วยนะคะไม่ไหวแล้วเหมือนกัน
2: งั้นปู่ซัดเองก็แล้วกัน
4: นี่เราหนีไปดูเกษตรทฤษฎีใหม่ที่ปู่เล่ากันดีไหม
0: ไปไหนก็ได้ไม่งั้นฉันได้ท้องแตกตายเพราะสับปะรดแน
5: ่ๆไร่สับปะรดจังหวัดประจวบคีรีขันธ์พุทธศักราช2541
0: โอ้ย
4: ทำไมป้ายถึงมาวางอยู่แบบนี้ล่ะ
6: ก็ไร่แถวนี้มันเจ๊งหมดแล้วนะสิช่วงเศรษฐกิจตกต่ำแบบนี้ก็เจ๊งทุกรายแต่ไร่เนี้ยหนักสุดเจ๊งจนตานนแกเพี้ยนไปเลยได้ยินว่าไปลองทฤษฎีใหม่อะไรก็ไม่รู้เพี้ยนไปหมด
7: เพี้ยนเหรอเข้ามาดูไหมล่ะจะได้รู้ว่าข้าทำอะไร
6: แกทำอะไรของแกเนี่ยทำไมมีอะไรเต็มไปหมด
7: ก็เกษตรทฤษฎีใหม่ของในหลวงไงท่านให้แบ่งที่ดินทำกินเป็นส่วนๆทำนา 30% ทำไร่ 30% บ่อน้ำอีก 30% แล้วอีก 10% ก็เป็นบ้านกับที่เลี้ยงหมูหมากาไก
6: ่เอ้ยแบบนี้มันจะดีจริงเหรอ
7: แล้วไอ้ที่ปลูกกันอยู่อย่างเดียวน่ะมันดีแล้วไหมล่ะพอสับปะรดล้นตลาดก็เจ๊งกันหมดนี่แกดูมีทั้งข้าวทั้งไก่ทั้งปลาผักผลไม้มีหมดหลักๆ ก็เอาไว้กินกันเองก่อนถ้าเหลือก็ค่อยเอาไปขายอันนั้นขายไม่ได้อันนี้ก็ยังขายได้ลดความเสี่ยงด้วยแบบนี้มันถึงจะยั่งยืน
4: อ๋อเกษตรทฤษฎีใหม่มันเป็นแบบนี้นี่เอง
6: อานนท์สอนข้าบ้างได้ไหมวะ
7: ได้สิวะแล้วแกมาทำด้วยก็ดีเลยเพราะทฤษฎีใหม่ของในหลวงมี3ขั้นนะขั้นต้นคือแต่ละคนทำอย่างข้านี่ไงและพอแกกับคนอื่นๆมาทำด้วยกันเราก็จะเข้าสู่ขั้นกลางคือการร่วมกลุ่มกันในชุมชนพอชุมชนเราแข็งแรงก็จะเข้าสู่ขั้นก้าวหน้าคือการส่งผลผลิตออกภายนอกทีนี้เศรษฐกิจยังไงพวกเราก็อยู่รอด
6: เอาตกลงข้าเอาด้วยแต่ว่าข้าขอเริ่มจากการขอไข่ไก่เองไปทอดให้ลูกเมียกินสัก 2-3 ฟองได้ไหมวะ
7: เจ้าเท่าไหร่ก็เอาไปเลย
6: เฮ้ยพูดแบบนี้เดี๋ยวข้าก็เก็บหมดเล้าเลยนะ
7: ไปเลยไปเลือกเลยจะจับปลาไปด้วยไหมล่ะแล้วก็เด็ดพริกเด็ดมะนาวไปทำน้ำจิ้มด้วยมา
0: วันนี้ได้รู้ว่าในหลวงรัชกาลที่9พระราชทานแนวคิดเกษตรทฤษฎีใหม่ด้วยการแบ่งที่ทำกินแบบผสมผสานปลูกพืชหลายๆชนิดแล้วเลี้ยงสัตว์ไปพร้อมๆกันด้วยอย่างน้อยเวลาคับขันก็พึ่งตัวเองได้

0: คลื่นที่ปูชอบมากที่สุดก็คือวิทยุอส.ของในหลวงรัชกาลที่9นะแถมเวลาเกิดโรคร้ายแรงหรือภัยพิบัติท่านก็ใช้วิทยุนี่แหละช่วยเหลือประชาชน
1: สงสัยใช่ไหมว่าท่านใช้วิทยุช่วยประชาชนได้ยังไง
2: แม่แม่แม่
3: ทั้งบ้านทั้งโรงเรียนก็พังเหม็ดอาหารก็ไม่มีอีกกินแล้วเราอีกอยู่กันเปลือพ่อ

0: สวัสดีครับสวัสดีนักเรียนต้นทางทุกคนนะครับแล้วก็สวัสดีคุณครูและนักเรียนที่อยู่โรงเรียนปลายทางทุกโรงเรียนนะครับเป็นที่แน่นอนนะครับว่าถ้าเจอหน้าคุณครูก็จะเป็นการเรียนการสอนในรายวิชา
1: ภาษาไทย
0: รายวิชาภาษาไทยระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1นั่นเองนะครับเด็กๆครับทั้งต้นทางแล้วก็ปลายทางครับในครั้งที่ผ่านมาเนี่ยเราได้มีการศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับเรื่องอะไรไปครับจำได้ไหม
2: การแยกข้อเท็จจริงกับข้อคิดเห็น
0: เราได้มีการทำกิจกรรมในเรื่องของการแยกสารที่เป็นข้อเท็จจริงกับข้อคิดเห็นแล้วก็จำได้ว่าทั้งนักเรียนต้นทางแล้วก็ปลายทางเนี่ยคุณครูเจมได้มีการนำพวกเราทุกคนนะครับได้ฝึกกิจกรรมผ่านการแยกสารซึ่งมีทั้งบทความที่เป็นบทความสั้นแล้วก็เป็นบทความยาวๆใช่ไหมครับแล้วก็มีตัวแทนแต่ละกลุ่มนั้นได้ตอบออกมาซึ่งจำได้ว่ามีตัวแทนกลุ่มที่ตอบลักษณะความหมายของการแยกสารก็คือการแยกข้อเท็จจริงกับข้อคิดเห็นรวมถึงตัวแทนที่ได้มีการตอบอะไรครับวิธีการแยกสารจากเนื้อเรื่องต่างๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องของหาดหัวหินในเรื่องของสุริยุปราคาขออภัยครับเรื่องหาดหัวหินแล้วก็บทความอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับตัวใบงานที่ผ่านมาใช่ไหมครับซึ่งถือว่านักเรียนเนี่ยได้มีทักษะในการฝึกการแยกสารที่เป็นข้อเท็จจริงแล้วก็ข้อคิดเห็นรวมถึงมีตัวแทนนักเรียนอีกกลุ่มหนึ่งที่เป็นผู้ประเมินในเรื่องของกิจกรรมวันนี้ว่าเพื่อนแต่ละกลุ่มนั้นได้ตอบอย่างไรบ้างอันนี้ก็นะครับเป็นการฝึกบทบาทหน้าที่ของนักเรียนต้นทางแล้วก็ปลายทางว่าในกระบวนการทำงานเนี่ยเราจะต้องไม่เป็นเพียงผู้ที่นั่งอยู่เฉยๆแต่ว่าจะต้องมีการผลัดเปลี่ยนในเรื่องของการทำบทบาทหน้าที่ต่างๆนะครับในวันนี้ครับจะเป็นเรื่องของข้อคิดสื่อคุณค่าเจตนาสื่อการกระทำครั้งที่1ชื่อก็จะบอกแล้วว่าข้อคิดสื่อคุณค่าเจตนาสื่อการกระทำเดี๋ยวไปดูกันว่าเนื้อหาวันนี้เนี่ยเป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไรแล้วก็มีเนื้อหาสาระอย่างไรบ้างนะครับเป็นเรื่องข้อคิดสื่อคุณค่าเจตนาสื่อการกระทำครั้งที่1นะครับตอนนี้เดี๋ยวให้นักเรียนต้นทางแล้วก็ปลายทางนะครับร่วมกันอ่านจุดประสงค์การเรียนรู้ไปพร้อมกันครับถ้าพร้อมแล้ว1 2 3ข้อ1ครับ
1: อธิบายหลักการการวิเคราะห์สารได้ระบุข้อคิดจริงกับข้อคิดเห็นจากสารได
0: ้ข้อต่อไปครับข้อ3ครับ
1: ร่วมกิจกรรมจากการอ่านวิเคราะห์สารได
0: ้อันนี้ก็เป็นเรื่องของ

0: จุดประสงค์การเรียนรู้ในชั่วโมงนี้นะครับคุณครูมีคำถามมาสอบถามนักเรียนต้นทางแล้วก็ปลายทางครับซึ่งเป็นกิจกรรมชวนคิดหากนักเรียนได้รับสารใดๆมา1สารแล้วเราจะทราบได้อย่างไรครับว่าสารหรือข้อมูลที่เราได้รับนั้นมีความน่าเชื่อถือจงอภิปรายอ่ะเวลานักเรียนได้รับสารใดมาสารหนึ่งเราจะมีวิธีการสำรวจหรือว่าตรวจสอบยังไงลูกเราดูแหล่งที่มาเราดูอะไรอีกมีชื่อผู้เขียนมีชื่อผู้แต่งชัดเจนสามารถสืบค้นได้ใช่ไหมครับมีอะไรอีกครับเราดูจากแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้เนี่ยอย่างเช่นตัวอย่างเราดูจากยังไงครับเอาอย่างนี้เอาง่ายๆเวลาเราสืบค้นข้อมูลบางอย่างจากแพลตฟอร์มในอินเทอร์เน็ตเนี่ยเราทำยังไงเราเอาจากทุกเว็บไซต์เลยไหมครับแล้วเราดูยังไงครับว่าเว็บเนี้ยเชื่อถือได้เราดูยังไงครับ
1: ดูจากเว็บไซต์ที่มาจากหน่วยงานของทางราชการค่ะ
0: ปรบมือให้เพื่อนหน่อยครับเป็นคำตอบที่ครอบคลุมก็คือส่วนใหญ่เวลาเราจะหาข้อมูลจากสิ่งใดเนี่ยก็คือถ้าเป็นข้อมูลที่เป็นทางการเนี่ยเราอาจจะหาจากหน่วยงานที่เป็นทางราชการเป็นเว็บไซต์ที่มีการรับรองแล้วใช่ไหมครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างที่เพื่อนได้ตอบมาฉะนั้นเวลาเราจะสำรวจว่าสารใดเนี่ยเป็นข้อเท็จจริงเป็นข้อคิดเห็นหรือว่าเชื่อถือได้หรือไม่ได้เนี่ยอันนี้เป็นกระบวนการตรวจสอบคร่าวๆด้วยนะครับอ่ะถือว่าใช้ได้นะครับวันนี้ครับคุณครูมีข้อความที่เป็นข้อความจริงๆเลยนะซึ่งเชื่อว่าหลายๆคนน่าจะเคยเห็นข้อความนี้ผ่านสื่อโซเชียลแล้วก็ข้อความนี้เคยโด่งดังถึงขั้นสร้างความตกใจมาแล้วนักเรียนฟังนะครับเมื่อคุณอ่านข้อความนี้แล้วห้ามหยุดอ่านเด็ดขาดไม่งั้นคุณจะตายภายใน20นาทีข้างหน้าส่งต่อให้ครบ19คนรวมถึงตัวฉันด้วยแล้วคนที่แอบชอบจะมาทักคุณใน10วินาทีต่อไปขอโทษนะโดนมาเหมือนกันนักเรียนต้นทางแล้วก็ปลายทางครับเชื่อไหมครับว่าข้อความนี้เคยโด่งดังมากๆในสมัยหนึ่งที่แพลตฟอร์มการสื่อสารบางอย่างขออนุญาตเอ่ยชื่อนะครับอย่างเช่น Facebook เนี่ยเริ่มที่จะมามีอิทธิพลเป็นปัจจัยหนึ่งของชีวิตเราซึ่งเชื่อว่าในสมัยหนึ่งเนี่ยเราอาจจะเคยเห็นการได้รับข้อความเนี่ยผ่านทั้งทางสื่อ Facebook นะครับแล้วก็ SMS อื่นๆที่เป็นตัวระบบข้อความซึ่งข้อความเนี่ยในช่วงคนที่ได้รับและไม่มีการพินิจเกิดอะไรขึ้นตกใจไหมตกใจเพราะว่ามันเป็นเหมือนกับการสะกดจิตบอกว่าเมื่อคุณอ่านข้อความนี้แล้วห้ามหยุดอ่านเด็ดขาดเหมือนเป็นการสั่งเลยใช่ไหมครับไม่งั้นคุณจะตายภายใน20นาทีข้างหน้าทีนี้20นาทีข้างหน้าเนี่ยนานไหมครับไม่นานแล้วก็ไม่ช้าเกินไปถูกไหมครับทีนี้เขาบอกว่าส่งต่อให้ครบ19คนทีนี้ส่งต่อจะส่งยังไงก็ไม่รู้แหละรวมถึงตัวฉันด้วยแล้วคนที่แอบชอบจะมาทักคุณใน10วินาทีต่อไปเอาละครับข้อความเช่นนี้ถ้าเราไม่มีการพิจิตรให้ดีถือว่าน่ากลัวไหมครับข้อความนี้ข้อความนี้ถ้าเราคิดตามถ้าเป็นเมื่อสมัย10ปีก่อนน่ากลัวไหมก็ค่อนข้างที่จะน่ากลัวเพราะว่าข้อความนี้เราไม่รู้ว่าที่มาที่ไปอย่างไรเหมือนที่เพื่อนได้ตอบเมื่อสักครู่ว่าถ้าเกิดว่าเราจะหาข้อมูลบางอย่างเนี่ยเช่นข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับประวัติศาสตร์เนี่ยเราสามารถค้นคว้าจากเว็บไซต์ทางราชการได้ใช่ไหมครับข้อความนี้มีที่มาที่ไปไหมครับจากการที่พินิจนักเรียนปลายทางคิดว่ามีที่มาที่ไปไหมครับข้อความนี้เราไม่รู้เลยว่ามาจากไหนใช่ไหมครับแล้วก็มีการสั่งว่าจะต้องส่งต่อด้วยนักเรียนครับหน้าตาแบบนี้ใครทราบบ้างว่าเขาเรียกข้อความอะไรครับข้อความลูกโซ่เก่งมากข้อความแบบนี้เป็นลักษณะของการส่งต่อข้อมูลไปเรื่อยๆไม่รู้จบพวกนี้เรียกได้หลายอย่างข้อความลูกโซ่ก็ได้จดหมายลูกโซ่ก็ได้ซึ่งข้อความพวกนี้ถ้าเราไม่มีวิจารณญาณให้ดีเนี่ยเราตกหลุมพรางหรือว่าเราตกเป็นเหยื่อเนี่ยก็อาจจะทำไปสู่อาจจะนำไปสู่อะไรครับผลเสียที่ตามมาก็ได้นะครับอ่ะในฐานะที่นักเรียนเรียนในขณะนี้นักเรียนคิดว่าข้อความนี้เชื่อถือได้ไหมครับ
2: ไม่
0: เพราะว่าอะไรครับ
2: ไม่
0: มีที่มาที่ไปแล้วก็เราเสียชีวิตจริงไห
2: ม
0: เราไม่ได้เสียชีวิตฉะนั้นถ้าเราไม่ได้ไปเกิดอุบัติเหตุโดยเหตุ

ุดวิสัยหรือว่าเหตุอื่นๆตามบริบทของแต่ละคนข้อความนี้ทำอะไรเราไม่ได้เลยครับเพราะว่าเป็นข้อความที่ถูกแต่งและเขียนขึ้นแล้วเราจะรู้ได้ยังไงล่ะว่ามีคนที่มาแอบชอบเราจริงๆใน10วินาทีถ้าตอนนั้นเราอยู่คนเดียวล่ะจริงไหมครับฉะนั้นข้อความนี้ก็เป็นข้อความที่ทำไมครับเชื่อถือได้ไหมเชื่อถือไม่ได้นั่นเองนะครับเก่งมากๆเลยนะครับอ่ะต่อครับอันนี้เราก็ได้วิเคราะห์ไปแล้วทีนี้อยากจะทราบสัก1ข้อครับข้อนี้ครับหากเป็นนักเรียนครับได้รับข้อความนี้นักเรียนจะมีวิธีการรับมือยังไงครับปลายทางด้วยครับเรารับมือยังไงครับเราไม่อ่าน2เราส่งต่อมั้ยเราไม่ส่งต่อแล้วเราจะมีวิธีการรับมืออย่างไรให้เกิดผลที่ชัดเจนกว่านี้ครับกับข้อความเมื่อสักครู่นี้ถ้าเราได้เราก็ต้องบอกกล่าวกับเพื่อนๆเราว่าอย่าไปเชื่อนะข้อความนี้มันเป็นยังไงครับมันเป็นข้อความที่เท็จมันเป็นข้อความที่โกหกเชื่อถือไม่ได้ไม่ต้องไปสนใจแล้วก็ไม่ต้องส่งต่อซึ่งครูเชื่อว่าจริงๆแล้วข้อความที่เราเห็นเมื่อสักครู่นี้เป็นแค่เพียงข้อความเดียวจริงๆมีข้อความที่มีเนื้อหาที่ค่อนข้างรุนแรงแล้วก็ใช้คำว่ามีคำหยาบคายมากกว่านี้แต่ว่าอันนี้เป็นตัวอย่างเอามาให้นักเรียนต้นทางแล้วก็ปลายทางได้เห็นว่าในสมัยหนึ่งในครั้งหนึ่งเนี่ยมันมีกระบวนการที่มีอะไรครับข้อความลูกโซ่เนี่ยเกิดขึ้นในสังคมไทยจริงๆนะแบบนี้เป็นต้นนะครับทีนี้ครับวันนี้เป็นเรื่องการศึกษาเกี่ยวกับเรื่องของการอ่านตีความนักเรียนครับทบทวนกันหน่อยจากที่เราเรียนเรื่องของการอ่านสารมาจนถึงการจับใจความสำคัญจากสารมาวิเคราะห์สารแล้วก็มาแยกข้อเท็จจริงกับข้อคิดเห็นเราก็จะขยับท้าทายของเนื้อหามากขึ้นไปสู่เรื่องของการอ่านตีความเพราะว่าการอ่านตีความนั้นมันเป็นการอ่านที่จะต้องใช้ทักษะที่เพิ่มขึ้นการอ่านตีความคืออะไรครับเขาบอกว่าการอ่านสิ่งต่างๆเพื่อให้เข้าใจความหมายหรือเนื้อหาได้ถูกต้องแล้วก็จะมีการวิเคราะห์วิจารณ์เห็นไหมครับว่าเราได้ศึกษาเรื่องของการอ่านวิเคราะห์มาแล้วใช่ไหมเราก็ต้องใช้ทักษะเนี้ยมาร่วมหาข้อมูลที่ถูกต้องรวมถึงการอภิปรายเกี่ยวกับเนื้อหานั้นด้วยและมักจะมองในมุมมองที่ลึกซึ้งขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับการอ่านทั่วไปที่เน้นการอ่านให้เข้าใจเพียงอย่างเดียวแสดงว่าการอ่านทั่วไปกับการอ่านตีความอะไรลึกซึ้งกว่าอะไรลึกซึ้งกว่าการอ่านตีความเพราะมันเป็นการอ่านที่ลึกขึ้นก็ต้องพินิจข้อความแบบละเอียดมากขึ้นใช่ไหมครับต่อมาครับหลักการอ่านตีความล่ะกว่าเราจะอ่านตีความได้เราต้องทำอะไรบ้างเขาบอกว่าการอ่านตีความนั้นจะเริ่มในเรื่องของการหาความหมายแฝงความคิดริเริ่มสาระสำคัญแง่คิดและทัศนคติถ้าเราไม่เข้าใจคำว่าทัศนคติก็คืออะไรครับผู้เขียนต้องการจะสื่ออะไรกับเราเนี่ยพวกนี้ก็คือทัศนคติเหมือนกันนะทีนี้ครับขั้นตอนในการอ่านตีความทำอะไรบ้างอ่ะข้อแรกทำอะไรครับอ่านเรื่องให้ละเอียดเอาไว้ง่ายการอ่านเรื่องให้ละเอียดเหมือนกับการอ่านจับใจความตอนนั้นเลยเพราะว่าเราต้องอ่านเพื่อหาว่าใครทำอะไรที่ไหนอย่างไรแบบนี้ใช่ไหมครับการอ่านตีความก็เหมือนกันเขาบอกว่าอ่านเรื่องให้ละเอียดเพราะว่าเป็นการอ่านเพื่อจับประเด็นสำคัญพอเราจับประเด็นสำคัญได้เราจะทราบแนวทางของข้อมูลได้มากขึ้นนะครับอันนี้คือเรื่องแรกคือการอ่านเรื่องให้ละเอียดต่อมาคือยังไงครับพอเราอ่านเรื่องให้ละเอียดก็มาวิเคราะห์องค์ประกอบของข้อความการวิเคราะห์องค์ประกอบของข้อความคือเป็นการสังเกตองค์ประกอบต่างๆของข้อความเช่นอะไรบ้างดูภาษาดูโวหารดูกลวิธีการเขียนดูสัญลักษณ์ดูภาพพจน์ดูอุปมาอุปไมยดูความเปรียบเทียบดูบรรยากาศดูฉากดูเรื่องของอารมณ์เพื่อหาความหมายแฝงเอาง่ายๆครับขออนุญาตตัวอย่างเช่นเวลาเราพูดคำว่าดาวเนี่ยตามความเข้าใจของนักเรียนต้นทางแล้วก็ปลายทางดาวคืออะไรครับดาวที่อยู่บนท้องฟ้าอันนี้เขาเรียกว่าความหมายตรงๆหรือความหมายโดยตรงแต่ถ้าความหมายโดยในคำว่าดาวยังแปลว่าเทหะวัตถุที่ลอยอยู่บนท้องฟ้าไหมน่าจะหมายถึงอะไรครับอะไรนะครับน่าจะเป็นผู้ที่มีความโดดเด่นหรือว่าเฉิดฉายในงานนั้นเช่นบอกว่าเธอคนนั้นเป็นดาวเด่นในงานคืนนี้

เธอคนนั้นไม่ได้ลอยได้แล้วก็เธอคนนั้นก็ไม่ได้เป็นเทหะวัตถุที่อยู่บนอวกาศแต่เธอคนนั้นคือทำไมครับมีความโดดเด่นมากที่สุดในงานคืนนั้นอย่างนี้เป็นต้นฉะนั้นอันนี้ก็คล้ายๆกันเวลาเราอ่านเนี่ยไม่ได้แปลว่าคำที่มีความหมายโดยตรงอ่ะมันจะแปลความหมายตรงตัวนะอย่างนี้เป็นต้นฉะนั้นเราต้องเข้าใจบริบทของประโยครอบๆข้างด้วยว่าเอ๊ะมันใช่ดาวที่เป็นดาวความหมายตรงๆไหมหรือว่ามันเป็นความหมายดาวที่มันต้องตีความให้ลึกซึ้งกว่านั้นอันนี้คือลักษณะของการอ่านตีความนะครับอ่ะต่อมาข้อที่3คืออะไรครับการพิจารณาบริบทก็เหมือนที่คุณครูบอกไปว่าการพิจารณาบริบทนั้นเป็นการศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับบริบทของข้อความเช่นยุคสมัยวัฒนธรรมภูมิหลังความคิดความเชื่อและประสบการณ์ของผู้เขียนจะทำให้เราเข้าใจอย่างลึกซึ้งขึ้นนักเรียนห้องต้นทางและปลายทางครับเรื่องยุคสมัยกับบริบทมันมีความเกี่ยวข้องยังไงครับอย่างเช่นเวลาเราอ่านเอกสารในสมัยก่อนเช่นวรรณคดีสมัยรัตนโกสินทร์เนี่ยสำนวนภาษาที่เขียนเหมือนปัจจุบันไหมไม่เหมือนในการศึกษาวรรณคดีสมัยอยุธยาภาษาในสมัยอยุธยาเขียนเหมือนปัจจุบันไหมครับฉะนั้นเหมือนกันครับเขาบอกว่าการพิจารณาบริบทมันต้องดูยุคสมัยก็ดูว่าสำนวนนั้นถูกแต่งเมื่อใดเรื่องนั้นถูกแต่งเมื่อใดวัฒนธรรมเหมือนกันนะครับอย่างวรรณคดีของสุนทรภู่ก็มีการบอกวัฒนธรรมอยู่เป็นจำนวนมากนะครับต่อไปครับภูมิหลังก็คือพื้นเพเดิมเรื่องราวเดิมแบบนี้เป็นต้นความคิดความเชื่อแล้วก็ประสบการณ์ของผู้เขียนเรื่องพวกนี้เราจะทำให้เข้าใจเนื้อหามากขึ้นนะประมาณนี้อันนี้คือการพิจารณาบริบทนะครับพอเราพิจารณาได้แล้วจะทำให้เราเข้าใจแนวคิดความคิดความอ่านของผู้เขียนได้มากขึ้นนะต่อไปข้อ4คืออะไรครับเชื่อมโยงความรู้และประสบการณ์เขาบอกว่าการเชื่อมโยงความรู้และประสบการณ์เนี่ยเป็นการนำความรู้ประสบการณ์และมุมมองของผู้อ่านมาวิเคราะห์นอกจากวิเคราะห์แล้วจึงต้องตีความและเปรียบเทียบกับข้อความเพื่อหาความหมายที่หลากหลายและสร้างความเข้าใจที่เป็นของตนเองนั่นหมายความว่าขั้นที่4นั้นเป็นการเชื่อมโยงนำเอาความรู้แหล่งต่างๆเรื่องต่างๆเนี่ยมาผนวกเข้ากันเพื่อให้เข้าใจเจตนามากขึ้นฉะนั้นถ้าเกิดว่าเราไม่มีความรู้เรื่องสุริยุปราคาเลยสมมตินะครับยกตัวอย่างเรื่องสุริยุปราคาแล้วเรามาอ่านในครั้งแรกเราเข้าใจไหมนักเรียนไม่เข้าใจแต่ถ้าคนกลุ่มนั้นหรือว่าคนในทีมนั้นหรือว่าคนใดคนหนึ่งเนี่ยมีความรู้เรื่องสุริยุปราคาเวลาเราอ่านเอกสารหรือว่าหลักฐานที่เกี่ยวข้องเนี่ยจะทำให้เราเข้าใจมากขึ้นอย่างนี้เป็นต้นนะครับต่อไปครับข้อที่5คืออะไรครับตั้งคำถามขณะอ่านอันนี้ถือว่าเป็นทักษะที่ดีมากการตั้งคำถามขณะอ่านนั้นเป็นขั้นตอนในการตั้งคำถามกับตัวเองสงสัยใคร่ครวญวิเคราะห์หาคำตอบเพื่อกระตุ้นความคิดกระบวนการคิดวิเคราะห์และนำไปสู่ความเข้าใจที่ลึกซึ้งสมมุติว่าเราอ่านเรื่องสุริยุปราคาเอ๊ะทำไมคนโบราณเนี่ยเวลาเกิดสุริยุปราคาเนี่ยจึงต้องตีเกราะเคาะไม้ยิงปืนเพราะอะไรครับเป็นเรื่องความเชื่อของราหูอมจันทร์สมมุติว่าเราเห็นข้อความแล้วเราตั้งคำถามตามอย่างที่คุณครูพูดว่าทำไมต้องมีการตีเกราะเคาะไม้และเราหาคำตอบมาตอบได้เนี่ยมันจะทำให้เกิดความสนุกมากขึ้นเวลาเราอ่านหนังสือครับอย่างนี้เป็นต้นนะต่อไปครับข้อที่6ครับสังเคราะห์และสรุปเขาบอกว่าขั้นตอนการสังเคราะห์และสรุปครับเป็นขั้นตอนเมื่ออ่านและวิเคราะห์ข้อความเสร็จสิ้นก็นำข้อมูลทั้งหมดมาสังเคราะห์สรุปเขียนเรียบเรียงความคิดความเข้าใจและตีความของตนเองโดยใช้ภาษาที่ชัดเจนกระชับและสื่อความหมายได้อย่างถูกต้องนักเรียนลองพิจารณาหน้าจอนี้ให้ดีนะครับมันเหมือนทักษะการทำอะไรเลยครับที่เราเคยได้ทำไปการอ่านอะไรเหมือนกับการอ่านจับใจความเลยแต่เพียงแค่ว่าเรื่องของการอ่านตีความนั้นจะลึกขึ้นและต้องพิจารณาบริบทรอบข้างที่มากขึ้นนั่นเองนะครับต่อไปครับข้อควรระวังในการอ่านตีความมีอะไรบ้างเขาบอกว่า 1. หลีกเลี่ยงการตีความตามอคติความคิดเห็นส่วนตัวหรือความเชื่อของตนเองต่อมาครับ

0: ปิดใจรับฟังและพิจารณาแง่มุมต่างๆของข้อความข้อต่อมาครับตีความข้อความอย่างมีเหตุผลรองรับด้วยหลักฐานและอ้างอิงจากข้อความถามนักเรียนต้นทางแล้วก็ปลายทางครับหลีกเลี่ยงการตีความตามอคติคืออะไรครับเวลาเราเกิดอคติขึ้นเข้าใจคำว่าอคติไหมคือความไม่ชอบเช่นครูเจมเนี่ยเป็นคนชอบอ่านหนังสือและครูเจมไปเจอหนังสืออยู่เล่มหนึ่งครูเจมไม่ชอบนักเขียนคนนี้ไม่ชอบเลยก็ไม่รู้ว่าไม่มีเหตุผลบางอย่างที่ทำไมถึงไม่ชอบแต่เวลาเราอ่านนักเขียนของท่านเนี่ยปรากฏว่านักเขียนท่านนี้เขียนได้ดีมากเขียนดีจริงๆแต่ครูเนี่ยก็ไปบอกว่าอู้หนังสือเล่มนี้ผู้เขียนคนนี้ไม่เก่งเขียนไปก็อาจจะมีคนอื่นช่วยแบบนี้ลักษณะที่คุณครูพูดเนี่ยเขาเรียกว่าการตีความตามอคติซึ่งไม่ควรอย่างยิ่งเลยฉะนั้นอคติแปลว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นและมันเป็นความรู้สึกภายในใจเวลามันเกิดความรู้สึกที่มันไม่ดีภายในใจเนี่ยสารที่ได้เนี่ยมันเป็นความจริงไหมนักเรียนมันไม่เป็นความจริงแล้วมันเกิดจากอะไรครับมันเกิดจากอารมณ์ของเราเองเป็นหลักเขาถึงบอกไงว่าให้หลีกเลี่ยงการตีความตามอคติเป็นต้นนะครับเปิดใจแล้วฟังนั่นหมายความว่าบางครั้งเราต้องยอมรับว่าถ้าเกิดว่าเราเป็นผู้เขียนนะอันนี้พูดถึงมุมมองกับกันถ้าเราเป็นผู้เขียนเราต้องยอมรับเสียงที่มีการวิพากษ์วิจารณ์เราได้บางคนเนี่ยเจอคำวิพากษ์วิจารณ์ไม่ชอบใจถึงขั้นฟ้องร้องก็มีฉะนั้นเราต้องเปิดใจให้กว้างเพราะบางครั้งเวลาเราเปิดใจให้กว้างเนี่ยเราจะได้มุมมองบางอย่างที่เราไม่เห็นฉะนั้นเวลาเราผลิตงานเขียนอะไรบางอย่างขึ้นมาสักหนึ่งเล่มเนี่ยเรามั่นใจว่างานเขียนของเราเนี่ยดีแล้วแต่บางครั้งเวลาคนร้อยคนอ่านงานของเราเนี่ยเขาก็จะมีมุมมองที่แตกต่างกันไปถูกไหมครับอย่างนี้เป็นต้นนะอ่ะแล้วก็เคารพในความคิดเห็นการตีความแล้วก็มุมมองของผู้อื่นก็มีลักษณะที่คล้ายคลึงกันนะครับทีนี้ประโยชน์ของการอ่านตีความมีอะไรบ้างอาจจะเด็กช่วยคุณครูอ่านหน่อยครับข้อแรกคืออะไรช่วยให
1: ้
0: ต่อไปครับ
1: พัฒนาทักษะการยิงพิโลสามโมและกระดุมดิน
0: ต่อไปครับ
1: ฝึกฝนทักษะการใช้ภาษาการเขียนและการสื่อสาร
0: ต่อไปครับ
1: ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์จินตนาการและรูปแบบที่หลากหลาย
0: ต่อไปครับ
1: ช่วยให้เข้าใจโลกสังคมและมนุษย์ได้ดียิ่งขึ้น
0: ประโยชน์ของการอ่านตีความจริงๆมีมากกว่านี้แต่ว่าขอสรุปโดยภาพรวมว่าเอาง่ายๆการอ่านตีความจะทำให้เราเนี่ยเป็นคนที่มีทักษะในการอ่านข้อมูลและตีความจากข้อมูลได้เก่งขึ้นเพราะว่าพื้นฐานการอ่านตีความก็มาจากการอ่านจับใจความสำคัญแต่การอ่านนี้จะตีความในเชิงลึกขึ้นหาสาระสำคัญจากสารได้เก่งขึ้นฉะนั้นการอ่านตีความเนี่ยจะช่วยให้เราเข้าใจบริบทบางอย่างที่เรากำลังทำอยู่ในขณะนั้นได้ดียิ่งขึ้นนั่นเองนะครับรวมถึงเป็นการส่งเสริมความคิดนะครับจินตนาการแล้วก็มุมมองรวมถึงคำว่าเข้าใจโลกอ่ะแปลว่าเข้าใจแนวคิดด้วยนะเข้าใจแนวคิดสังคมในยุคนั้นตอนนั้นขณะนั้นว่าเขามีมุมมองต่อความคิดบางอย่างอย่างไรฉะนั้นนักเรียนจะเห็นว่าพอมาถึงขั้นปัจจุบันเนี่ยมุมมองบางอย่างเริ่มเปลี่ยนนะครับอย่างเช่นขออนุญาตยกตัวอย่างนะครับในเช่นเรื่องของชาว LGBTQ อย่างเงี้ยครับในยุคก่อนเนี่ยเป็นที่ยอมรับไหมไม่เป็นที่ยอมรับแต่พอในสมัยหลังเนี่ยโลกเปิดกว้างมากขึ้นคนก็เข้าใจแล้วก็ยอมรับเรื่องของ LGBTQ มากขึ้นอันนี้เป็นตัวอย่างที่คุณครูยกมาให้ฟังว่าอ่ะลักษณะของมุมมองของโลกในตอนนั้นกับตอนนี้ก็มีวิวัฒนาการต่างสังคมไปเรื่อยๆนะต่อมาครับกระบวนการอ่านตีความเขาบอกว่าการวิเคราะห์เพื่อการตีความเป็นการพิจารณารูปแบบเนื้อหากลวิธีการแต่งและการใช้ภาษาของงานเขียนสำหรับการพิจารณารายละเอียดของงานเขียนจะต้องมีหลักในการพิจารณาดังต่อไปนี้คือดูอะไรครับ1คือ
1: พิจารณาความส่วนใหญ่ข้อเท็จจริง
0: คุ้นไหมครับคำนี้พิจารณาว่าส่วนใดเป็นข้อเท็จจริงและส่วนใดเป็นข้อคิดเห็นซึ่งข้อเท็จจริงนั้นจะมุ่งเน้นให้ความรู้โดยตรงเลยนะครับแต่ว่าข้อคิดเห็นนั้นจะเป็นการให้ความรู้จากประสบการณ์ของผู้เขียนต่อมาข้อที่2ครับคืออะไรครับ
1: วิเคราะห์และรวบรวมปฏิกิริยาของผู้อ่านที่มีต่อการเขียน
0: วิเคราะห์และรวบรวมปฏิกิริยาของผู้อ่านที่มีต่องานเขียนเป็นการที่ผู้อ่านเนี่ยต้องวิเคราะห์ตนเองว่าเรารู้สึกอย่างไรและเรามีเขาเรียกคำว่า reaction อย่างไรต่อข้อความในขณะนั้นนะครับต่อมาข้อ3คือการพิจารณาความคิดแทรกคืออะไรครับการพิจารณาข้อมูลความรู้ความคิดที่ผู้เขียนมีไว้ในใจแต่ไม่ได้เขียนไว้ในงานเขียนนั้นตรงๆนะครับอันนี้ก็คือค่อนข้างที่จะลึกซึ้งนะครับต่อมาครับหลังจากที่เราเข้าใจแล้ววันนี้ครับคุณครูเจมเนี่ยมีกิจกรรมให้เรียนต้นทางแล้วก็ปลายทางนะครับได้ทำขึ้นมาก็คือเรื่องของให้นักเรียนศึกษาใบความรู้ที่8ครับข้อคิดสื่อคุณค่าเจตนาสื่อการกระทำครั้งที่1ให้อ่านและศึกษาการอ่านตีความเจตนาจากสารโดยสามารถสืบค้นความรู้จากอินเทอร์เน็ตจากแหล่งที่เชื่อถือได้จากนั้นระดมความคิดแล้วลงมือทำในใบงานเพื่อเตรียมนำเสนอตามประเด็นที่ปรากฏในใบงานนะครับอันนี้เป็นหน้าตาของใบความรู้ก่อนก็คือเรื่องของการอ่านตีความที่คุณครูได้ให้ความรู้ไปข้างต้นว่าการอ่านตีความจากที่เราได้คุยมามากมายเลยเนี่ยก็คือเป็นการอ่านที่ลึกขึ้นลึกซึ้งขึ้นนะครับอันนี้หน้าตาของใบงานอีกเช่นเดียวกันนะครับเอาละครับอันนี้คือหน้าตาใบงานเป็นแบบนี้ครับก็จะมีการให้ตอบคำถามแล้วก็มีบทความมาให้อ่านนะครับอันนี้ก็คือหน้าตาใบงานอีกเช่นเดียวกันนะครับข้อที่เป็นตัวภาษาอังกฤษก็คือนักเรียนปลายทางต้องพิจารณาแล้วก็เขียนให้ละเอียดตามขั้นตอนที่คุณครูได้มีการกำหนดไว้นะครับต่อไปครับอันนี้เป็นหน้าตาทั้งหมดของใบความรู้แล้วก็ใบงานนั่นเองนะครับตอนนี้นะครับนักเรียนต้นทางเนี่ยได้เอกสารทั้งใบความรู้แล้วก็ใบงานเรียบร้อยแล้วนะครับทีนี้อยากจะให้นักเรียนปลายทางเนี่ยเริ่มที่จะร่วมกันลงมือทำวันนี้นะครับขออนุญาตให้นักเรียนต้นทางเนี่ยสามารถใช้โทรศัพท์ในการสืบค้นความรู้ที่ปรากฏอยู่จากในใบงานแล้วก็ใบความรู้เนี่ยได้นะครับซึ่งปลายทางก็สามารถปรับตามความเหมาะสมได้เช่นเดียวกันนะครับเดี๋ยวตอนนี้ให้นักเรียนต้นทางนะครับปฏิบัติกิจกรรมก่อนปลายทางก็อย่าลืมปฏิบัติไปพร้อมๆกันนะครับแล้วเดี๋ยวเสร็จแล้วเรากลับมาพบกันครับ

0: เอาละครับนักเรียนต้นทางแล้วก็ปลายทางครับเชื่อกันว่าตอนนี้ต้นทางแล้วก็ปลายทางเนี่ยน่าจะปฏิบัติกิจกรรมไปพักหนึ่งแล้วก็จะได้รับความคืบหน้าแล้วตอนนี้เป็นยังไงครับได้หาคำตอบหรือยังครับนักเรียนปลายทางนะครับได้หาคำตอบในเรื่องของบทความที่คุณครูได้ให้ในใบงานใบนี้หรือยังนะครับเดี๋ยวให้นักเรียนต้นทางเนี่ยได้เป็นผู้ตอบให้กับนักเรียนปลายทางฟังว่าแต่ละข้อนั้นเนี่ยที่นักเรียนต้นทางได้หาเนี่ยจะมีคำตอบที่เหมือนปลายทางหรือไม่นะครับเดี๋ยวให้เรียงลำดับจากการตอบจากกลุ่มแรกไปหากลุ่มสุดท้ายนะครับเชิญกลุ่มแรกครับ
1: การอ่านตีความที่ดีต้องอาศัยปัจจัยใดบ้างที่จะทำให้เกิดผลสำเร็จความตั้งใจและสมาธิในการอ่านจับใจความสำคัญของเนื้อหาเช่นอ่านเนื้อหาให้ละเอียดใคร่ควรด้วยเหตุผล
0: อ่านเนื้อหาให้ละเอียดแล้วก็มีการพิจารณาอีกใช่ไหมครับอะไรอีกครับ
1: ใคร่ควรด้วยเหตุผล
0: ใคร่ควรด้วยเหตุผลปรบมือให้

0: ัวแทนกลุ่มแรกนะใช้ได้ก็คือวิธีการอ่านตีความให้สำเร็จเนี่ยเราต้องอ่านหลายๆรอบซึ่งการอ่านตีความค่อนข้างที่จะลึกซึ้งแล้วก็ต้องตีความให้เกิดความเข้าใจแต่ว่ามีทักษะหลายอย่างที่มีความใกล้เคียงกับอะไรครับการอ่านจับใจความเลยแต่ว่าลึกซึ้งกว่าต่อไปข้อที่2ครับอันนี้เป็นบทความยาวๆที่มาจากพระราชพงศาวดารกรุงรัตนโกสินทร์รัชกาลที่4ว่าด้วยเรื่องของเหตุการณ์การเกิดสุริยุปราคาโดยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4เนี่ยได้ทรงคำนวณไว้ว่าจะเกิดสุริยุปราคาเต็มดวงที่ตำบลว่ากอจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ในวันที่18สิงหาคมพุทธศักราช2411ซึ่งพระราชพงศาวดารฉบับนี้ได้มีการจารจารึกเอาไว้ทำให้เราได้เห็นคุณค่าและการใช้ภาษาในยุคนั้นว่าในสมัยนั้นมีการกล่าวถึงถ้อยคำและสิ่งใดไว้บ้างนะครับซึ่งจากข้อความข้างต้นเนี่ยคุณครูได้มีการกำหนดตัวภาษาอังกฤษเพื่อได้ให้นักเรียนทั้งต้นทางและปลายทางได้หาคำศัพท์ที่เกิดขึ้นนะครับเดี๋ยวคำศัพท์ข้อแรกและข้อที่2คือ A กับ B คือคำว่าเจ้าพนักงานกับทอดพระเนตรให้กลุ่ม2เป็นคนได้แปลความจากการที่หาครับ
1: A เจ้าพนักงานหมายถึงบุคคลซึ่งได้รับการแต่งตั้งตามกฎหมายหรือแต่งตั้งโดยผู้มีอำนาจตามกฎหมายให้ปฏิบัติราชการหรือให้ใช้อำนาจรัฐครับ B ทอดพระเนตรหมายถึงดูครับ
0: ทอดพระเนตรหมายถึงดูเจ้าพนักงานคือผู้ที่ถูกแต่งตั้งตาม
1: กฎหมายหรือแต่งตั้งโดยผู้มีอำนาจตามกฎหมาย
0: ให้ปรบมือเก่งมากนักเรียนเพื่อนตอบถูกต้องเลยเพราะว่าเพื่อนเขาหาจากเว็บไซต์ที่ชื่อถือได้แล้วหาจากเว็บอะไรครับพจนานุกรมฉบับฉบับราชบัณฑิตยสถานเจ้าพนักงานปัจจุบันยังใช้อยู่ไหมครับยังมีใช้อยู่ครับอย่างเช่นหน่วยงานต่างๆเช่นกรมราชทัณฑ์ก็ยังใช้คำว่าเจ้าพนักงานอยู่ต่อไปครับทอดพระเนตรปัจจุบันข่าวในพระราชสำนักยังใช้อยู่ไหมยังใช้อยู่ครับข้อต่อไปครับคำว่าสุริยุปราคาในข้อ4และข้อดีคำว่าไรๆเชิญตัวแทนกลุ่มต่อไปเป็นผู้ตอบครับ
2: C. สุริยุปราคาหมายถึงปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นขณะที่ดวงจันทร์หมุนรอบโลกแล้วโคจรมาบังดวงอาทิตย์ค่ะ B. ไรๆหมายถึงอาการที่มองไม่เห็นอยู่ไกลลิบๆไม่ชัด
0: โอเคอยู่ไกลลิบๆไม่ชัดนะครับอ่ะปรบมือให้กับตัวแทนกลุ่มนี้ครับเก่งมากต่อไปครับข้อ E ข้อ F ครับมุรัฐาพิเศษหมายถึงอะไรแล้วก็เอฟข้าราชการคืออะไรครับเดี๋ยวให้ตัวแทนกลุ่มต่อไปเป็นคนตอบให้กับนักเรียนปลายทางได้ฟังครับ
3: ข้อ E นะคะคือมุรธาพิเศษหมายถึงการรดน้ำศักดิ์สิทธิ์เหนือพระเสียคำว่ามุรธาพิเศษประกอบด้วยมุรธาหัวหรือยอดและอภิเษกหมายถึงการรดน้ำแต่ก่อนมุรธาพิเศษเป็นศศราแต่ปัจจุบันเปลี่ยนเป็นศฤๅษีค่ะข้อ F ข้าราชการหมายถึงข้าราชการหมายถึงเจ้าหน้าที่รัฐบุคคลที่รับการบรรจุแต่งตั้งให้รับราชการปฏิบัติตามธรรมเนียมค่ะ
0: ยอดเยี่ยมมากๆนะครับซึ่งกลุ่มที่ผ่านมาเนี่ยได้คำศัพท์ยากด้วยคือคำว่ามุรธาพิเศษกับราชการซึ่งมีการบอกว่าสมัยก่อนมุรธาใช้ตัวสออะไรครับปัจจุบันใช้ฉะนั้นก็คือเป็นการเอาน้ำมนต์ศักดิ์สิทธิ์เนี่ยราดตรงศีรษะนั่นเองตรงนี้เป็นความเชื่อได้ไหมนักเรียนเรื่องน้ำมนต์น่ะเป็นความเชื่อได้ใช่ไหมครับเพราะว่าเขาบอกว่าการเกิดสุริยุปราคาสมัยก่อนนั้นเป็นอาเพศเป็นลางร้ายแต่พอเรามีวิทยาศาสตร์อธิบายเนี่ยมันก็เป็นเพียงปรากฏการณ์หนึ่งที่เกิดจากการเรียงตัวของดวงอาทิตย์ดวงจันทร์แล้วก็โลกทีนี้ในวันนั้นก็คือ18ตุลาคมพุทธศักราช2411เนี่ยดันเป็นพื้นที่ที่อยู่ในเงามืดเราจึงเห็นดวงจันทร์นั้นทำไมครับบังดวงอาทิตย์จนมืดหมดดวงเลยนะครับก็เป็นพระปรีชาสามารถของรัชกาลที่4ที่ทรงคำนวณไว้อย่างแม่นยำนะครับข้อต่อไปครับกลุ่มไหนครับกลุ่มนี้อ่ะต่อเลยครับได้คำว่าอะไรครับเป็นข้อ G กับข้อ H ใช่ไหมครับเรื่องของคำว่าดำเนินแล้วก็เจตนาของสารนี้คือเรื่องอะไรนะครับเชิญครับ
4: ดำเนินหมายถึงการเดินไปข้างหน้าใช้ในราชาครับราชาศัพท์ว่าทรงพระดำเนินครับ
0: ใช้คำว่าทรงพระดำเนิน

0: เออใช่ไหมครับอีกคำนะครับเขาบอกว่าเจตนาของศาลนี้พูดถึงเรื่องใดครับ
1: ศาลจากข้อความพูดถึงเรื่องการเสด็จทอดพระเนตรสุริยสิริยุปราคาครับ
0: การเสด็จไปทอดพระเนตรเพื่ออะไรครับชมปรากฏการณ์สุริยุปราคาที่บ้านวากอจังหวัดประจวบคีรีขันธ์นะครับปรบมือให้กับตัวแทนกลุ่มนี้นะยอดเยี่ยมมากๆนะครับกลุ่มนี้เนี่ยคือได้เป็นคำราชาศัพท์ด้วยใช่ไหมครับนะต่อไปครับข้อสุดท้ายครับเป็นกลุ่มสุดท้ายครับโจทย์ว่าอย่างไรครับ
2: การตีความจากสารประเภทให้ความรู้ให้คุณค่าใดบ้างคำตอบคือช่วยตีความข้อความในสมัยก่อนและสมัยปัจจุบันคำบางคำที่ยังใช้ในปัจจุบันและคำบางคำที่ไม่ได้ใช้ในปัจจุบันค่ะ
0: ปรบมือให้กับตัวแทนกลุ่มนี้ด้วยครับยอดเยี่ยมมากๆนะครับก็อย่างที่นักเรียนต้นทางได้ตอบไปนะครับว่าบทความทั้งหมดเนี่ยมาจากการวิเคราะห์สารก็คือพอเราวิเคราะห์ก็คือเป็นการตีความใช่ไหมครับเพราะว่านักเรียนจะเห็นว่าข้อความบางคำเนี่ยเป็นคำเฉพาะซึ่งถ้าเกิดว่าไม่ปรากฏอยู่ในบริบทเนี่ยความหมายที่ตีความออกมานั้นอาจจะเปลี่ยนได้ขออนุญาตเพิ่มเติมให้นักเรียนปลายทางได้ฟังว่าจากข้อความที่เราเห็นเนี่ยในใบงานนี้เป็นเรื่องของการพูดถึงการเสด็จไปทอดพระเนตรการเกิดปรากฏการณ์สุริยุปราคาที่บ้านว่ากอจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ซึ่งในหนหลังต่อมารัฐบาลได้กำหนดให้ทุกวันที่18ตุลาคมของทุกปีเป็นวันวิทยาศาสตร์ไทยเพื่อเป็นการสดุดีพระเกียรติของรัชกาลที่4ที่ทรงคำนวณว่าจะเกิดสุริยุปราคาเต็มดวงแล้วก็เกิดขึ้นจริงๆนะครับสรุปครับการอ่านตีความมีความซับซ้อนกว่าการอ่านปกติอย่างไรครับซับซ้อนกว่าไหมซับซ้อนกว่าเพราะว่าเราต้องมีการหาคำสำคัญตีความออกมาว่าเจตนานั้นเขาต้องการจะพูดหรือว่าสื่อสิ่งใดจริงไหมครับในขณะที่การอ่านปกติเป็นยังไงครับเราต้องตีความขนาดนี้ไหมไม่ต้องแสดงว่าอะไรอ่านลึกกว่ากันอะไรอ่านลึกกว่ากันก็คือการอ่านตีความการตีความสามารถนำไปปรับใช้อย่างไรครับจำข้อความตอนต้นชั่วโมงได้ไหมช่วยส่งต่อไปอีก19คนน่ะถ้าเราสามารถตีความข้อความนี้ได้เป็นยังไงเราเชื่อไหมเราไม่เชื่อแล้วก็ข้อความนี้เป็นข้อความที่เป็นความเท็จนักเรียนครับตอนนี้มาถึงช่วงท้ายของรายการแล้วครับช่วงคำไหนใช้ถูกวันนี้เป็นคำทับศัพท์ครับคำนี้ครับคำนี้นักเรียนต้นทางแล้วก็ปลายทางเคยได้ยินหรือเปล่านะคำว่าอะไรเนาะคำว่าควอตครับทีนี้ควอตเนี้ยน่าจะเป็นควอตไหนที่หมายถึงแร่หรืออัญมณีบางอย่างนะครับใครคิดว่าเป็นควอตฝั่งสีเขียวยกมือมีจำนวนหนึ่งนะครับปลายทางคิดว่าเป็นควอตเขียวหรือไม่ถ้าเป็นควอตสีม่วงยกมือขึ้นครับเอาละครับวันนี้นักเรียนต้นทางเสียงแตกมีเชื่อทั้งครึ่งๆว่าน่าจะเป็นทั้งเขียวและม่วงและควอตที่ถูกต้องก็คือควอตไหนดีเอาควอตไหนควอตที่ถูกต้องต้องเป็นควอตนี้ครับเป็นควอตเขียวนะครับคอร์สนี้คอควายวอแหวนออ่างต่อเต่าซอโซ่แล้วก็ไม้ธนคาตนะครับเขาบอกว่าคอร์สเนี่ยแปลว่าเขี้ยวหนุมานหรือคอร์สนะครับเป็นคำนามแปลว่าแร่ประกอบหินชนิดหนึ่งมีรูปเป็นผลึกหกเหลี่ยมหัวท้ายแต่ละเหลี่ยมมีด้านสามเหลี่ยมเอ็นเข้าไปบรรจบกันเป็นยอดแหลมดูคล้ายฟันลิงแร่นี้มีแทบทุกสีตั้งแต่ใสเหมือนกระจกจนขาวขุ่นชมพูเขียวม่วงตลอดจนดำแร่นี้ถือว่าเป็นของมีค่ามากถ้าใครมีโอกาสได้ไปพิพิธภัณฑ์เจ้าสามพระยาตรงฝักดาบนะครับจะพบว่าถูกทำขึ้นมาจากแร่ชนิดนี้ซึ่งมีชื่อเป็นไทยว่าแร่เขี้ยวหนุมานอันถือเป็นแร่ที่หายากและมีค่ายิ่งในปัจจุบันครับสำหรับวันนี้การศึกษาเรื่องนี้ก็จบลงแล้วในชั่วโมงต่อไปเราจะเรียนกันเรื่องของข้อคิดสื่อคุณค่าเจตนาสื่อการกระทำสิ่งที่นักเรียนปลายทางจะต้องเตรียมนะครับได้แก่ใบความรู้ใบงานแล้วก็สื่อ PowerPoint เรื่องข้อคิดสื่อคุณค่าเจตนาสื่อการกระทำครั้งที่2ครับสำหรับการศึกษาเรื่องของข้อคิดสื่อคุณค่าเจตนาสื่อ

เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมร่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเลือกที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th

0: สวัสดีครับนักเรียนสวัสดีนักเรียนโรงเรียนวังไกลกังวลในพระบรมราชูปถัมภ์ทุกคนครับแล้วก็สวัสดีนักเรียนที่อยู่ปลายทางคุณครูที่อยู่ปลายทางทุกคนนะครับชั่วโมงนี้ก็มาพบกับครูอาทิตย์ชัยเทพาในรายวิชาสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมในวันนี้เราก็ยังอยู่ในหน่วยที่1พระพุทธศาสนาและเรื่องที่เราจะมาเรียนกันในวันนี้ก็คือเรื่องพุทธสาวกพุทธสาวิกาและชาวพุทธตัวอย่างนักเรียนครับก่อนเรียนนะครับเรามาดูจุดประสงค์การเรียนรู้กันเลยนะครับจุดประสงค์การเรียนรู้ด้านความรู้ครับบอกเล่าเรื่องราวย่อๆของประวัติของพุทธสาวกพุทธสาวิกาชาวพุทธตัวอย่างที่ศึกษาได้ต่อมาครับด้านทักษะและกระบวนการวิเคราะห์ข้อคิดที่ได้จากการศึกษาประวัติของพุทธสาวกพุทธสาวิกาชาวพุทธตัวอย่างที่ศึกษาได้ต่อมาครับด้านคุณลักษณะเห็นประโยชน์ของการปฏิบัติดีตามข้อคิดที่ได้เรียนรู้สมรรถนะที่ต้องการให้เกิดกับผู้เรียนนะครับก็คือวิเคราะห์ข้อคิดที่ได้จากการศึกษาประวัติของพุทธสาวกพุทธสาวิกาชาวพุทธตัวอย่างโดยเห็นประโยชน์ของการปฏิบัติดีตามแนวทางที่ตนเองกำหนดเอาละครับนักเรียนก่อนเรียนในวันนี้นะครับมีคำถามมาถามนักเรียนนะครับคำถามก็จะเกี่ยวข้องกับเรื่องที่เรียนในวันนี้เลยนักเรียนครับพุทธสาวกหมายถึงอะไรครับนักเรียนเคยได้ยินคำนี้ไหมครับเคยได้ยินแล้วนักเรียนรู้ความหมายไหมครับหมายถึงใครหรือหมายถึงอะไรครับมีใครจะลองตอบไหมกลุ่มสอง
1: เป็นสาวกของพระพุทธเจ้าครับ
0: เป็นสาวกของพระพุทธเจ้าเอานั่งลงครับปรบมือให้กับเพื่อนเอาแล้วครับอย่างที่เพื่อนตอบมาครับเกี่ยวข้องกับพระพุทธเจ้าเป็นสาวกของพระพุทธเจ้าใช่ไหมครับที่เพื่อนตอบมาเมื่อกี้เรามาเติมเต็มคำตอบของเพื่อนกันเลยนะครับก็คือพุทธสาวกหมายถึงชายผู้ที่นับถือพระพุทธเจ้าผู้ฟังและปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้าได้แก่ภิกษุและอุบาสกนั่นเองนะครับเอาละครับต่อมาพุทธสาวิกาหมายถึงอะไรตอบได้เลยครับตัวแทนกลุ่มสองไหมครับ
2: ผู้หญิงที่นับถือพระพุทธเจ้าครับ
0: ผู้หญิงที่นับถือพระพุทธเจ้าเอานั่งลงครับปรบมือให้กับเพื่อนนะครับเรามาเติมเต็มคำตอบของเพื่อนที่ได้ตอบไปเลยครับก็คือหญิงผู้ที่นับถือพระพุทธเจ้าผู้ฟังและปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้านะครับนี่ก็คือความหมายของพุทธสาวิกานะครับต่อมานะครับชาวพุทธตัวอย่างล่ะหมายถึงอะไรพุทธสาวกไปแล้วพุทธสาวิกาไปแล้วแล้วชาวพุทธตัวอย่างล่ะมีใครจะลองตอบไหมครับกลุ่ม6
3: ผู้นำในการปฏิบัติตนตามพุทธศาสนาค่ะ
0: ผู้นำในการปฏิบัติตนตามพระพุทธศาสนาเอาปรบมือให้กับเพื่อนนะครับก็เกี่ยวข้องเลยนะครับทีนี้เรามาเติมเต็มคำตอบของเพื่อนกันก็คือเป็นชาวพุทธที่มีชีวิตอยู่สมัยหลังจากที่พระพุทธเจ้าเสด็จปรินิพพานแล้วจนถึงสมัยปัจจุบันซึ่งบุคคลเหล่านี้เป็นแบบอย่างในการปฏิบัติหน้าที่ชาวพุทธที่ดีก็คล้ายกันกับที่เพื่อนได้ตอบมาเลยเอาละครับนักเรียนทีนี้นักเรียนรู้ความหมายของพุทธสาวกพุทธสาวิกาและชาวพุทธตัวอย่างแล้วครูนะครับได้มีกิจกรรมมาให้นักเรียนแต่ละกลุ่มได้ทำกิจกรรมนี้จะคล้ายกับชั่วโมงที่แล้วใช่ไหมครับชั่วโมงที่แล้วเราเรียนชาดกไปใช่ไหมครับชั่วโมงนี้นะครับเราก็จะมาเรียนพุทธสาวกพุทธสาวิกากิจกรรมคล้ายกันเลยครับก็คือเรียงลำดับเรื่องราวนะครับโดยที่ ครูนะครับจะแบ่งนักเรียนออกเป็นกลุ่มละ 4-5 คนนะครับโดยที่ครูนะครับจะแจกนะครับซองให้นักเรียนกลุ่มละ1ซองตามจำนวนประวัติของพุทธสาวกพุทธสาวิกาชาวพุทธตัวอย่างอ่ะตอนนี้ทุกกลุ่มได้รับหรือยังครับกลุ่มละ1ซองได้รับหรือยังครับแต่ละซองจะมีบัตรข้อความ5บัตรแล้วให้นักเรียนนะครับทั้ง5บัตรมาเรียงเป็นเรื่องราวต่อกัน

0: และร่วมกันเฉลยอ่ะตอนนี้แต่ละกลุ่มได้พุทธสาวกพุทธสาวิกาและชาวพุทธตัวอย่างท่านใดบ้างอ่ะซองที่1อยู่ที่กลุ่มไหนครับได้ใครครับ
1: ได้พระมหากัสสปะเถระค่ะ
0: พระมหากัสสปะเถระนั่งลงครับซองที่2กลุ่มไหนเอ่ย
2: พระอุบาลีเถระครับ
0: พระอุบาลีเถระซองที่3ครับ
1: อนาถบิณฑิกะเศรษฐี
0: อนาถบิณฑิกะเศรษฐีนะครับต่อมา
3: ซองที่4ได้นางวิสาขาค่ะ
0: นางวิสาขาต่อมาครับ
4: ซองที่5นะคะได้พระโสนเถระและพระอุตตรเถระค่ะ
0: พระโสนเถระและพระอุตระเถระสุดท้ายซองที่6
5: ซองที่6ได้พระเจ้าอโศกมหาราชครับ
0: พระเจ้าอโศกมหาราชเอาละครับแสดงว่าตอนนี้แต่ละกลุ่มได้บัตรคำเรียบร้อยแล้วนักเรียนเรียงลำดับเรื่องราวเลยครับครูให้เวลา5นาทีช่วยกันเรียงเลยครับ

0: เอาละครับนักเรียนนะครับตอนนี้นะครับแต่ละกลุ่มน่าจะเรียงลำดับเรื่องราวเรียบร้อยแล้วอ่ะเดี๋ยวกลุ่มไหนครับจะเป็นตัวแทนนำเสนอก่อนกลุ่มที่6นะครับอนาถาบินทิกะเศรษฐี
1: อนาถาบินทิกะเศรษฐีเดิมท่านมีนามว่าสุทัตตะแต่ความที่ท่านเป็นคนใจบุญอบอ้อบารีได้ตั้งโรงทานแจกอาหารคนยากจนอนาถาที่หน้าบ้านของตนทำให้ทั้งหลายเรียกว่าอนาถาบินทิกะเศรษฐีแปลว่าผู้ที่มีก้อนข้าวเพื่อคนอนาถาส่วนคำว่าเศรษฐีเป็นชื่อตำแหน่งซึ่งได้รับแต่งตั้งจากพระเจ้าประเสนทิโกศลโดยสืบทอดตำแหน่งจากบิดาอนาถาบินทิกะเศรษฐีได้เดินทางไปทำธุรกิจการค้าที่เมืองราชพฤกษ์และพักที่บ้านรับรองของเศรษฐีผู้เป็นทั้งเพื่อนและน้องเขยขณะนั้นเป็นเวลาพอดีกับที่เศรษฐีผู้นั้นเตรียมการทำบุญเลี้ยงพระที่บ้านอนาถาบินทิกะเศรษฐีมีความสนใจขอไปเฝ้าพระพุทธเจ้าณนะที่ประทับสีตะวันเพื่อฟังธรรมบ้างและเมื่อได้ฟังธรรมแล้วก็ได้บรรลุเป็นพระโสดาบันต่อมาได้กราบทูลอาราธนาพระพุทธเจ้าให้เสด็จไปประกาศศาสนาที่เมืองสาวัตถีทำให้เกิดการสร้างที่พักระหว่างทางจากเมืองราชพฤกษ์ถึงเมืองสาวัตถีเป็นระยะเพื่อให้พระพุทธเจ้าและพระสงฆ์สาวกที่ตามเสด็จได้พักพร้อมกับเตรียมอาหารไว้ถวายทุกแห่งด้วยและเตรียมสร้างที่ประทับถาวรไว้ที่เมืองสาวัตถีโดยซื้อสวนซึ่งมีบริเวณกว้างใหญ่ของเจ้าชายองค์หนึ่งมีนามว่าเชษฐและสร้างวัดถวายพระพุทธเจ้าชื่อว่าเชษฐวนารามอยู่ที่ทางทิศใต้ของเมืองสาวัตถีอนาถาบินทิกะเศรษฐีกับภรรยามีบุตรธิดาหลายคนทั้งภรรยาและบุตรเป็นผู้ใจบุญสุนทานบริจาคทรัพย์ทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาคราวหนึ่งท่านถูกโกงจนเป็นเหตุให้ยากจนลงเมื่อได้เฝ้าพระพุทธเจ้าวันหนึ่งพระพุทธเจ้าตรัสถามว่าที่บ้านยังทำบุญให้ทานอยู่หรือท่านก็กราบทูลว่ายังคงให้ทานตามปกติแต่ของที่นำมาให้ปัจจุบันไม่ค่อยประณีตไม่ค่อยมีราคาเหมือนสมัยก่อนพระพุทธเจ้าจึงรับสั่งกับท่านว่าสิ่งที่ท่านนำมาถวายจะประณีตหรือไม่ประณีตนั้นไม่สำคัญขอให้จิตใจมีความประณีตก็แล้วกันก่อนตายอนาถาบินทิกะเศรษฐีเกิดโรคเบียดเบียนอย่างรุนแรงได้ส่งคนมากราบทูลพระพุทธเจ้าและนิมนต์พระสารีบุตรกับพระอานนท์เถระให้ไปแสดงธรรมให้ฟังพระสารีบุตรได้แสดงธรรมระดับวิปัสสกรรมฐานทำให้ท่านอนาถาบินทิกะเศรษฐีบำเพ็ญความเจ็บปวดของโรคไปได้เพราะไม่ให้ความสำคัญแก่โรคที่กำลังเสียดแทงท่านอยู่และจิตใจของท่านจดจ่ออยู่ที่ธรรมะซึ่งพระสารีบุตรได้แสดงให้ฟังหลังจากพระเถระทั้งสองลากลับไปแล้วอนาถาบินทิกะเศรษฐีก็ถึงแก่กรรมด้วยอาการสงบ
0: อ้าวปรบมือให้เพื่อนนะครับอนาถาบินทิกะเศรษฐีนะครับ

0: ถือว่าเป็นคนทำไมครับถ้าพูดแบบง่ายๆก็คือชอบทำบุญไหมครับชอบทำบุญแก่คนยากไร้คนอนาถาทีนี้ได้สร้างวัดหนึ่งวัดชื่อว่าวัดชื่อว่าวัดอะไรครับได้สร้างวัดหนึ่งวัดชื่อว่าวัดวัดอะไรเอ่ยวัดเชตวนารามนะครับเอาละครับอ่ะต่อมานะครับต่อมากลุ่มไหนครับจะเป็นตัวแทนกลุ่มไหนจะเป็นตัวแทนกลุ่ม4นะครับ
1: พระมหากัสสปะเถระเดิมชื่อปริพพิบิดาชื่อกปิละส่วนมารดาไม่ปรากฏนามเกิดในตระกูลพราหมณ์ที่หมู่บ้านติทะใกล้กรุงราชคฤห์แคว้นมคธเมื่อ20ได้แต่งงานกับหญิงสาวในตระกูลพราหมณ์แม้แต่งงานแล้วแต่ก็อยู่กันอย่างเพื่อนเมื่อมารดาบิดาถึงแก่กรรมก็ได้รับมรดกตกทอดเป็นจำนวนมหาศาลสองสามีภรรยาได้ปรึกษากันและตัดสินใจออกบวชเพราะทั้งสองฝ่ายต่างไม่มีความอาลัยใยดีในทรัพย์สินเมื่อตกลงใจแล้วสองสามีภรรยาก็ไปซื้อผ้ากาสาวพัดและบาทดินช่วยปรงผมให้กันและกันอาบน้ำชำระแล้วคล้องผ้ากาสาวพัดถือบาทดินเดินจากปราสาทแล้วแยกย้ายไปบำเพ็ญพระกัสสปะได้มุ่งหน้าไปเมืองนาลันทาแล้วได้พบพระพุทธเจ้าประทับนั่งสงบอยู่ในภายใต้ต้นไม้ใหญ่ต้นหนึ่งเกิดความเลื่อมใสจึงเข้าไปกราบถวายเป็นสาวกพระพุทธเจ้าทรงรับไว้เป็นสาวกโดยการบวชเมื่อท่านได้บวชจากสำนักของพระพุทธเจ้าแล้วได้ปฏิบัติอย่างเคร่งครัดจนบรรลุเป็นพระอรหันต์ในวันที่3นับจากวันอุปสมบทตัวท่านเองเป็นผู้ที่สมถะมักน้อยสันโดษและถือธุดงค์อย่างเคร่งครัดตลอดชีวิตพระพุทธเจ้ายกย่องว่าเป็นผู้เลิศด้านธุดงค์ขวัตเมื่อพระพุทธเจ้าปรินิพพานไปแล้วได้ทำหน้าที่เป็นประธานในการทำสังฆนานพระธรรมพระวินัยหรือเรียกว่าพระไตรปิฎกซึ่งเป็นคัมภีร์ที่รวบรวมคำสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหมดสืบทอดมาจนถึงทุกวันนี้ค่ะ
0: ปรบมือให้เพื่อนนะครับเก่งมากนะครับเอาละครับต่อไปกลุ่มไหนจะเป็นตัวแทนครับกลุ่มที่2บอกชื่อด้วยนะครับว่าได้ใครนะครับ
2: ได้พระโสนเถระและพระอุตตรเถระครับพระเจ้าอโศกมหาราชทรงจัดการพระศาสนาด้านการบริหารและการจัดการของคณะสงฆ์ที่ยุ่งเหยิงในยุคนั้นให้เรียบร้อยถูกต้องตามพระวินัยซึ่งเรียกว่าการสังฆนานับเป็นการสังฆนาครั้งที่3ในอินเดียทรงสร้างมหาวิหารถึง 84,000 แห่งจัดทำศิลาจารึกคำสอนธรรมในที่ทั่วไปทรงจัดสัมมนาทูต9สายออกไปประกาศพระพุทธศาสนาในดินแดนต่างๆในจำนวนนี้ได้ทรงพระโสนเถระและพระอุตตรเถระเป็นหัวหน้าคณะเข้ามาเผยแผ่ยันพระพุทธศาสนายังดินแดนสุวรรณภูมิดินแดนสุวรรณภูมิแม้ไม่มีนักประวัติศาสตร์ที่ชี้ศูนย์กลางว่าอยู่ที่ใดแต่ก็เชื่อว่าอยู่ที่จังหวัดนครปฐมเพราะมีหลักฐานคือธรรมจักรกับกวางแผ่นหินอันเป็นอาสนะบูชาสถูปและจารึกพระธรรมเป็นภาษามคธตามคติตั้งแต่พระเจ้าอโศกชี้ให้เห็นว่าไม่มีเมืองใดเก่าแก่กว่าเมืองนี้ในแง่พระพุทธศาสนาและที่เป็นประจักษ์พยานชัดอยู่คือองค์พระปฐมเจดีย์การเผยแพร่พระพุทธศาสนาของท่านและคณะทำให้ชาวสุวรรณภูมินำกุลบุตรและกุลธิดาออกบวชเป็นจำนวนมากครับ
0: เก่งมากปรบมือให้เพื่อนครับ

0: อ่ะต่อไปกลุ่มไหนครับกลุ่ม5
1: ได้พระอุบาลีเถระครับพระพุทธเจ้าเสด็จไปโปรดพระเจ้าสุทโธทนะและพระประยูรที่เมืองกบิลพัสมีเจ้าชายทั้ง6ได้พร้อมใจกันออกบวชมีข้าราชบริพารตามทรงเสด็จไปเป็นจำนวนมากแต่เจ้าชายทั้ง6ก็รับสั่งให้ข้าราชบริพารกับเมืองกบิลพัสคงเหลือแต่อุบาลีตามเสด็จเพียงคนเดียวและเจ้าชายทั้ง6ก็ทรงปลดเรื่องทรัพย์สินและของมีค่าของพระองค์ใช้ผ้าห่อรวมกันมอบให้แก่อุบาลีพร้อมรับสั่งให้อุบาลีเดินทางกลับไปเมืองเสียอุบาลีไม่อาจขัดรับคำสั่งได้จึงจำใจรับเอาห่อของมีค่านั้นแล้วเดินทางกลับเมื่อเดินทางกลับอุบาลีฉุดคิดขึ้นว่าเมื่อตนเองกลับไปเมืองกบิลพัสพระราชบิดาและพระราชมารดาของเจ้าชายทั้ง6อาจคิดว่าตนรอบปงพระชนเจ้าชายแล้วยึดของมีค่ากลับคืนมาอีกครั้งยังคิดขึ้นได้ว่าเจ้าชายทั้ง6ทรงสละของมีค่าได้ง่ายโดยไม่อะไรใยดีแม้แต่น้อยเพื่อเสด็จออกบวชอุบาลีคิดเหตุใดตนจึงรับเอาสิ่งของมีค่าเหล่านั้นมาเมื่อคิดได้ดังนั้นแล้วก็นำห่อของมีค่าไปผูกแขวนไว้ที่กิ่งไม้ริมทางสุดแต่ใครพบเห็นจะหยิบฉวยเอาไปแล้วรีบเดินย้อนกลับไปจนทันเจ้าชายทั้ง6พระองค์และได้เข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าและกราบทูลขอบวชพระพุทธเจ้าจึงบวชให้อุบาลีก่อนต่อจากนั้นจึงบวชให้เจ้าชายทั้ง6พระองค์ภายหลังการที่พระพุทธเจ้ากระทำเช่นนี้เพราะมีพระประสงค์ให้เจ้าชายสักยะได้ทำความเคารพพระอุบาลีเพื่อทำลายความถือตัวหลังจากบวชแล้วพระอุบาลียังไม่สามารถบำเพ็ญเพียรให้บรรลุได้ด้วยความมุ่งมั่นที่จะบรรลุความเป็นอรหันต์พระอุบาลีจึงได้เรียนกรรมฐานแล้วกราบทูลลาพระพุทธเจ้าออกไปแสวงหาที่สงบเพื่อบำเพ็ญสมณธรรมแต่พระพุทธเจ้าได้ทรงแนะนำให้ท่านอุบาลีอยู่ปฏิบัติธรรมในสำนักของพระองค์ในที่สุดได้บำเพ็ญเพียรจนบรรลุเป็นอรหันต์พร้อมกับเป็นผู้ที่มีความเชี่ยวชาญในด้านพระวินัยครับ
0: ปรบมือให้กับเพื่อนนะครับเก่งมากนะครับต่อไปกลุ่มไหนดีครับกลุ่มที่3นะครับ
2: พระเจ้าอโศกมหาราชครองราชได้8ปีทรงยกทัพไปปราบแคว้นต่างๆให้ได้อยู่ใต้พระราชอำนาจทำให้พระราชอาณาจักรของพระเจ้าอโศกมหาราชแผ่นไพศาลยิ่งใหญ่ขึ้นการทำสงครามแต่ละครั้งทำให้มีผู้คนล้มตายเป็นจำนวนมากพระเจ้าอโศกมหาราชทอดพระเนตรเห็นกองซากศพของผู้คนที่ล้มตายในสงครามแล้วเกิดความสลดพระทัยวันหนึ่งขณะที่ประทับบนปราสาททอดพระเนตรทางช่องแกลไปที่หน้าพระลานหลวงทรงเห็นสามเณรรูปหนึ่งอุ้มบาทบุคลิกสง่างามสำรวมหน้าเลื่อมใสจึงให้หน้าที่ประจำราชตำหนักไปนิมนต์เพื่อตักสถานสามเณรว่าพระพุทธเจ้าสอนว่าอะไรสามเณรทูลตอบว่าพระพุทธเจ้าสอนไม่ควรประมาทในที่ใดทุกสถานในการทุกเมื่อพระเจ้าอโศกมหาราชทรงตัดแล้วสะท้อนถึงพระทัยเพราะนึกถึงพระองค์ว่ามัวเมาในสิ่งประมาทและได้เสด็จขึ้นครองราชขยายท่ามกลางเลือดเนื้อและชีวิตของผู้คนเป็นจำนวนมากทรงสลดพระทัยตั้งแต่นั้นมาจึงทรงเริ่มทำสงครามหันมานับถือพระพุทธศาสนาจากนั้นทรงทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาค่ะ
0: ปรบมือให้กับเพื่อนหน่อยครับเก่งมากนะครับสุดท้ายกลุ่มไหนเอ่ยกลุ่มที่หนึ่งครับ
3: นางวิสาขามีอายุเพียง7ปีได้ทำหน้าที่ต้อนรับพระพุทธเจ้า

0: ร้อมทั้งพระภิกษุสงฆ์จำนวน500รูปโดยอำนวยการทุกอย่างจนสำเร็จลุล่วงไปด้วยดีพระพุทธเจ้าได้แสดงธรรมที่เหมาะสมกับอุปนิสัยของนางวิสาขาและบริวารทำให้นางวิสาขาพร้อมทั้งบริวารได้บรรลุเป็นพระโสดาบันนางวิสาขาเติบโตขึ้นเป็นหญิงที่เพียบพร้อมด้วยความงาม5ประการคือผมงามเนื้องามฟันงามผิวงามวัยงามและเมื่อนางอายุได้16ได้แต่งงานกับบุญวัฒนกุมารซึ่งเป็นผู้เลื่อมใสในนักบวชพวกเจลักกะในตอนแรกที่นางมีความขัดแย้งกับบิดาของสามีเป็นอย่างมากเนื่องจากนางวิสาขาถือพระพุทธศาสนาแต่มิคานเศรษฐีนับถือศาสนาเชนซึ่งเป็นพวกนักบวชไม่นุ่งผ้าและได้กายเป็นมูลเหตุแห่งความรุนแรงจนต้องตั้งทนายพิจารณาความจนวันหนึ่งนางวิสาขาได้กราบทูลนิมนต์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพร้อมทั้งพระสงฆ์มาเสวยภัตตาหารที่บ้านของนางและได้เชิญพ่อสามีมาร่วมฟังธรรมด้วยสมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงธรรมที่เหมาะกับอัธยาศัยของพ่อสามีนางวิสาขาทำให้บรรลุเป็นพระโสดาบันและได้กล่าวสรรเสริญนางวิสาขาที่ได้ชักนำตนให้รู้แจ้งในธรรมถึงกับยกย่องเป็นดุจมารดาของตนนางวิสาขาเป็นผู้มีสุขภาพพารานามัยสมบูรณ์แข็งแรงมีอายุยืนยาวถึง120ปีมีบุตรธิดาถึง20คนแต่ยังคงเป็นผู้มีรูปร่างสวยงามสมวัยโดยตลอดนอกจากนี้ยังมีความเคารพเลื่อมไปในพระพุทธศาสนาอย่างแรงกล้ามั่นคงตลอดสิ้นอายุไข
1: อ่ะปรบมือให้กับเพื่อนหน่อยครับเอาล่ะครับเมื่อกี้นักเรียนได้ฟังนะครับประวัติของทั้งพุทธสาวกพุทธสาวิกาและชาวพุทธตัวอย่างพุทธสาวกมีใครบ้างพระมหากัสสปะพระอุบาลีใช่ไหมครับแล้วก็มีใครครับอนาถบิณฑิกะเศรษฐีนะครับส่วนพุทธสาวิกาก็คือนางวิสาขาส่วนชาวพุทธตัวอย่างนะครับมีใครบ้างครับพระพระโสนเถระและพระอุตระเถระแล้วก็พระเจ้าอโศกมหาราชนะครับเอาละครับนักเรียนทีนี้ครูมีซองให้นักเรียนอีก1ซองเป็นซองข้อคิดนะครับให้แต่ละกลุ่มวิเคราะห์ว่านะครับบุคคลนะครับที่ตนเองได้รับนั้นมีข้อคิดนะครับอย่างไรอ่ะ

0: เอาละครับนักเรียนทีนี้นะครับแต่ละกลุ่มได้ข้อคิดหรือยังลูกนะครับให้แต่ละกลุ่มนะครับบันทึกข้อคิดนะครับลงในใบงานที่9นะครับเรื่องพุทธสาวกพุทธสาวิกาและชาวพุทธตัวอย่างนะครับให้บันทึกข้อคิดแนวทางที่จะนำข้อคิดไปใช้ในชีวิตประจำวันพร้อมทั้งเรื่องย่อนะครับของพุทธสาวกพุทธสาวิกาและชาวพุทธตัวอย่างนะครับอ้าวเอาละครับนักเรียนทีนี้นักเรียนทำใบงานเรียบร้อยแล้วนะครับทีนี้ให้นักเรียนนะครับร่วมกันอภิปรายข้อคิดทั้ง6เรื่องที่ได้เรียนไปนะครับครูจะให้แต่ละกลุ่มนะครับที่ได้รับนะครับเรื่องย่อๆของแต่ละท่านเนี่ยบอกข้อคิดนะครับของนักเรียนนะครับอ่ะเริ่มจากกลุ่มไหนก่อนดีกลุ่มไหนครับกลุ่ม1กลุ่ม1ครับข้อคิดที่ได้นะครับ
1: ข้อคิดก็คือการเป็นแบบอย่างของภรรยาและแม่บ้านที่ดีค่ะแนวทางการนำไปใช้ในชีวิตประจำวันเป็นแบบอย่างที่ดีและซื่อสัตย์ต่อตนเองและผู้อื่นค่ะ
0: เอาปรบมือให้เพื่อนครับเอาต่อไปกลุ่มไหนครับกลุ่มที่2
2: เรื่องที่หนูได้นะคะก็คือพระโสณเถระและอุตตรเถระค่ะข้อคิดนะคะเป็นแบบอย่างที่ดีในการทำงานตามเป้าหมายจนประสบความสำเร็จค่ะแนวทางในการนำไปใช้ในชีวิตประจำวันนะคะเป็นแบบอย่างที่ดีค่ะแล้วก็มีเป้าหมายของชีวิตค่ะ
0: ปรบมือให้กับเพื่อนนะครับต่อไปกลุ่มไหนครับกลุ่มที่3
3: ข้อคิดนะครับการกลับตัวกลับใจและตั้งใจทำความดีครับแนวทางนำไปใช้ในชีวิตประจำวันนะครับถ้าเราทำผิดเราก็แค่แก้ไขใหม่ครับ
0: ปรบมือให้กับเพื่อน

0: ื่อนนะครับอ่ะต่อไปกลุ่มไหนครับกลุ่ม4ก่อนแล้วก็กลุ่ม5แล้วก็ตามด้วยกลุ่ม6นะครับ
1: ข้อคิดดำเนินชีวิตที่สงบไม่ฟุ่มเฟือยไม่ยึดติดสิ่งของนอกกายแนวทางนำไปใช้ชีวิตในประจำวันไม่ใช้ชีวิตอย่างสงบสุขไม่ฟุ่มเฟือยฟุ่มเฟือยค่ะ
0: ปรบมือให้กับเพื่อนครับต่อไปกลุ่มที่5ใช่ไหมครับเห็นยกมือ
2: ข้อคิดที่ได้นะครับจงรักภักดีและซื่อสัตย์ต่อเจ้านายเป็นผู้ที่มีความอ่อนน้อมถ่อมตนไม่เย่อหยิ่งครับแนวทางนำไปใช้ในชีวิตประจำวันนะครับซื่อสัตย์ต่อคนอื่นต้องมีความอ่อนน้อมถ่อมตนไม่เย่อหยิ่งครับ
0: ปรบมือให้กับเพื่อนครับสุดท้ายกลุ่มที่6ครับ
3: ข้อคิดที่ได้นะคะไม่ท้อแท้แม้ประสบกับปัญหาความตกต่ำในชีวิตค่ะแนวทางนำไปใช้ในชีวิตประจำวันไม่ยอมแพ้เมื่อเจอกับปัญหาในชีวิตค่ะ
0: ปรบมือให้กับเพื่อนหน่อยครับอันนี้ก็เป็นข้อคิดนะครับที่เราร่วมกันอภิปรายหลังจากที่ได้ฟังไปทั้ง6เรื่องนะครับก็จะมีทำไมครับการดำเนินชีวิตที่สมถะความจงรักภักดีต่อเจ้านายไม่ท้อแท้แม้ประสบปัญหานะครับให้นักเรียนนำไปเติมเต็มในใบงานของนักเรียนด้วยนะครับรวมทั้งการเป็นแบบอย่างที่ดีของภรรยาและแม่บ้านที่ดีนะครับการเป็นแบบอย่างที่ดีในการทำงานตามเป้าหมายจนประสบความสำเร็จและสุดท้ายครับการกลับตัวกลับใจและตั้งใจที่จะทำความดีเอาละครับนักเรียนในวันนี้นะครับครูเชื่อว่านักเรียนได้ข้อคิดและแนวทางนะครับในการดำเนินชีวิตจากการศึกษาเรื่องพุทธสาวกพุทธสาวิกาและชาวพุทธตัวอย่างเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับบทเรียนครั้งต่อไปเราจะเรียนกันในเรื่องอริยสัจ4นะครับและสิ่งที่ต้องเตรียมคือใบงานที่10เรื่องอริยสัจ4ในชีวิตประจำวันสามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ที่ www.dltv.ac.th นะครับสำหรับวันนี้ครูก็ขอจบบทเรียนไว้แต่เพียงเท่านี้ครับ

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: We developed the our research project more than 10 years ago and the vaccine include the test kit and also the putting vaccine to treat the patient properly My research involved with the allergic disease because of the allergic disease is the common problem not only in Thailand but all over the world. And also the allergic disease itself affect the quality of life of the patient as little as we believe, but it can affect the quality of life as another chronic disease like hypertension or heart disease also.
2: ตอนแรกมันก็หายใจไม่ออกเนาะตื่นเช้าขึ้นมาต้องมาคันในจมูกยุกยิกยุกยิก
3: เวียนหัวปวดหัวทีเราจะต้องใช้ความคิดหรือว่าต้องนั่งประชุมต้องอะไรเงี้ยเราก็รู้สึกว่าเราเหมือนคล้ายๆจะป่วยนิดๆนะอะไรเงี้ยครับ
4: เป็นลมพิษอ่ะจะขึ้นแบบข้างในล่มผ้าเป็นหวัดบ่อยไม่สบายบ่อยแล้วกว่าจะหายก็นานเกือบเดือน
2: อยากรู้แล้วก็อยากให้หายค่ะ
1: There are three principles. The first one is to identify which type of allergy. And the second one is the medication.

0: วัสดีค่ะสวัสดีคุณครูผู้ควบคุมนักเรียนปลายทางและนักเรียนทุกคนนะคะในวันนี้เราก็มาพบกันกับคุณครูกฤษณาค่ะในรายวิชาสุขศึกษาค่ะเรื่องที่เราจะมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันในวันนี้ค่ะนักเรียนนั่นก็คือเรื่องของวิธีดูแลรักษาระบบประสาทให้ทำงานตามปกติก่อนที่เราจะเข้าสู่เนื้อหาค่ะนักเรียนในวันนี้ค่ะคุณครูจะมาทบทวนบทเรียนค่ะจากชั่วโมงที่ผ่านมายังจำกันได้ไหมคะนักเรียนปลายทางคะเรื่องที่เราแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันนะคะในชั่วโมงที่ผ่านมานั่นก็คือเรื่องของความสำคัญของระบบประสาทที่มีผลต่อสุขภาพการเจริญเติบโตและพัฒนาการของวัยรุ่นยังจำกันได้ไหมคะกิจกรรมที่เราทำแล้วแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันไปในเรื่องของระบบประสาทที่มีผลต่อสุขภาพระบบประสาทที่มีผลต่อการเจริญเติบโตของร่างกายและระบบประสาทที่มีผลต่อพัฒนาการและนี่คือเรื่องที่เราได้เรียนกันไปค่ะในชั่วโมงที่ผ่านมาและสำหรับวันนี้ค่ะนักเรียนก่อนที่เรานะคะจะเข้าสู่เนื้อหาค่ะคุณครูก็อยากให้นะคะนักเรียนทุกๆคนนะคะทราบถึงจุดประสงค์การเรียนรู้ในชั่วโมงนี้ค่ะเมื่อจบชั่วโมงนะคะนักเรียนจะต้องสามารถที่จะอธิบายการดูแลและรักษาระบบประสาทได้สามารถปฏิบัติกิจกรรมในการดูแลระบบประสาทและกิจกรรมบริหารสมองได้เห็นถึงความสำคัญของการดูแลรักษาระบบประสาทให้ทำงานตามปกติและนี่คือจุดประสงค์การเรียนรู้ในชั่วโมงนี้ค่ะนักเรียนคะเมื่อเราทราบถึงจุดประสงค์การเรียนรู้แล้วนะคะคุณครูก็จะมีคำถามมาให้นักเรียนรวมด้วยช่วยคุณครูคิดค่ะกับคำถามที่ว่านักเรียนคิดว่าการมีสมองที่ดีมีลักษณะเป็นอย่างไรนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางรวมด้วยช่วยคุณครูคิดและเราก็ยังเข้าสู่กติกาเดิมนะคะนักเรียนถ้านักเรียนสามารถหาคำตอบได้แล้วนักเรียนอย่าลืมค่ะยกมือแล้วตอบคำถามนี้ไปพร้อมๆกันค่ะกับคำถามชวนคิดข้อนี้ค่ะจำได้ไหมเอ่ยนักเรียนคิดว่าการที่เรามีสมองที่ดีมีลักษณะเป็นอย่างไรมีเพื่อนพร้อมที่จะตอบคำถามนี้แล้วนะคะขอเสียงปรบมือให้ตัวแทนนักเรียนหน่อยค่ะ
1: ไม่หาวตลอดเวลาครับ
0: ขอบคุณค่ะเพื่อนพูดถึงนะคะในเรื่องของพฤติกรรมค่ะในเรื่องของการหาวในเวลาเรียนนะคะเพราะฉะนั้นเพื่อนบอกว่าถ้าเพื่อนนะคะนอนหลับพักผ่อนที่เพียงพอนะคะกิจวัตรประจำวันในการใช้ชีวิตเขาก็จะไม่รู้สึกที่จะง่วงหาวหาวนอนใช่ไหมคะมีใครอยากจะเสริมเพิ่มเติมไหมคะมีไหมเอ่ยแล้วนักเรียนปลายทางล่ะคะมีเพื่อนอยากเสริมเพิ่มเติมเชิญตัวแทนนักเรียนค่ะขอเสียงปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะ
2: มีสมาธิในการทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งเป็นระยะเวลานานค่ะ
0: ขอบคุณค่ะต่อไปค่ะมีใครอยากจะเสริมเพิ่มเติมไหมคะกลุ่มอื่นมีไหมเอ่ยมีไหมคะถ้าไม่มีนะคะเราจะไปเข้าสู่คำถามชวนคิดข้อที่2ค่ะกับคำถามที่ว่าหากนักเรียนอยากมีสมองที่ดีควรจะมีการปฏิบัติอย่างไรนักเรียนคะนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางคะนักเรียนลองร่วมด้วยช่วยคุณครูคิดสิคะถ้าเราอยากมีพัฒนาการในระบบประสาทเรื่องสมองการคิดวิเคราะห์แยกแยะที่ดีนักเรียนคิดว่านักเรียนควรจะปฏิบัติหรือทำอะไรเพื่อให้สมองของเราโลดแล่นแจ่มใสและสามารถใช้ชีวิตประจำวันได้อย่างมีคุณภาพมีตัวแทนนักเรียนค่ะเชิญค่ะขอเสียงปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะ
3: นอนให้เพียงพอค่ะ
0: ขอบคุณค่ะเพื่อนพูดถึงในเรื่องของการนอนหลับพักผ่อนที่เพียงพอมีเพื่อนอยากจะเสริมเพิ่มเติมเชิญค่ะขอเสียงปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะ
4: ทานอาหารให้ครบ5หมู่ครับ
0: ขอบคุณค่ะเพื่อนพูดถึงในเรื่องของการรับประทานอาหารให้ครบ5หมู่มีใครอยากจะเสริมเพิ่มเติมไหมคะเชิญค่ะ
5: ฝึกฝนตัวเองอยู่บ่อยๆกับการทำอะไรต่างๆเช่นการนั่งสมาธิเป็นต้นครับ
0: ขอบคุณค่ะขอเสียงปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะ พื่อนได้พูดถึงนะคะการมีสมาธิการมีสติฝึกฝนตนเองอยู่บ่อยๆนะคะต่อมาค่ะเชิญตัวแทนนักเรียนได้เลยค่ะ
6: ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอครับ
0: ขอบคุณค่ะขอเสียงปรบมือให้ตัวแทนนักเรียนหน่อยค่ะค่ะและนี่ก็คือตัวอย่างนะคะที่เพื่อนต้นทางได้นำเสนอกันไปแล้วนักเรียนปลายทางล่ะคะนักเรียนปลายทางอย่าลืมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันค่ะสำหรับวันนี้ค่ะนักเรียนเมื่อนักเรียนได้ตอบคำถามกันแล้วนะคะคุณครูมีคลิปสาระดีน่ารู้ให้นักเรียนได้ลองทบทวนสิคะว่ากิจวัตรประจำวันหรือว่ากิจกรรมที่เราปฏิบัติกันนะคะจะทำให้เรามีสมองที่ดีได้อย่างไรพร้อมที่จะรับชมคลิปสาระดีน่ารู้ในวันนี้หรือยังถ้าพร้อมแล้วเราไปชมพร้อมๆกันเลยค่ะ
7: คุณเคยมีอาการแบบนี้หรือเปล่าอิจฉาหลงๆลืมนึกไม่ออกว่าตัวเองจะทำอะไร

อาการเหล่านี้หมายถึงคุณต้องรีบกลับมาบริหารสมองเป็น2เท่ากันแล้วก่อนที่โรคความจำสั้นนั้นจะถามหาการบริหารสมองคือการบริหารร่างกายในส่วนที่สมองควบคุมโดยเฉพาะกล้ามเนื้อคอพัสแคลอซัมซึ่งเชื่อมสมอง2ซีกเข้าด้วยกันให้ประสานกันแข็งแรงและทำงานคล่องแคล่วอันจะทำให้การถ่ายโยนข้อมูลและการเรียนรู้ของสมอง2ซีกเป็นไปอย่างสมดุลเกิดประสิทธิภาพช่วยให้เกิดการผ่อนคลายทำให้สภาพจิตใจเตรียมพร้อมที่จะเรียนรู้เกิดความจำทั้งระยะสั้นและระยะยาวมีอารมณ์ขันมาเริ่มกันเลยค่ะถ้าบริหารปุ่มสมองใช้มือซ้ายวางบริเวณไหปลาร้าคลำหาร่องหลุมตื้นๆโดยมือขวาวางไว้ที่ตำแหน่งสะดือให้นวดบริเวณนี้ประมาณ30วินาทีจากนั้นสลับตำแหน่งมือทั้งสองข้างถ้าปุ่มขมับให้ใช้นิ้วทั้งสองข้างนวดขมับเบาๆวนเป็นวงกลมประมาณ30วินาทีถึง1นาทีถ้าปุ่มใบหูให้ใช้นิ้วโป้งและก็นิ้วชี้จับที่ส่วนบนสุดของใบหูทั้งสองข้างให้นวดไล่ลงมาจนถึงติ่งหูเบาๆทำซ้ำๆหลายๆครั้งถ้าบริหารปุ่มสมองปุ่มขมับและปุ่มใบหูช่วยกระตุ้นประสาทและเส้นเลือดที่ไปเลี้ยงสมองช่วยการพูดอ่านเขียนให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นฝึกการเคลื่อนไหวสลับข้างช่วยกระตุ้นความจำการมองและการคำนวณระยะท่าที่1 นับ1ถึง10ยกมือทั้งสองข้างขึ้นมามือซ้ายชูนิ้วชี้ตั้งขึ้นเป็นนับ1มือขวาให้นิ้วชี้ขนานกับพื้นนับ2ให้เปลี่ยนเป็นมือขวาชู2นิ้วส่วนมือซ้ายชี้นิ้วขนานกับพื้นนับ3ให้เปลี่ยนมาเป็นชูมือซ้าย3นิ้วมือขวาก็ให้นิ้วชี้ขนานกับพื้นนับ4ให้เปลี่ยนมาเป็นชูมือขวา4นิ้วนับ5ให้เปลี่ยนชูมือซ้าย5นิ้วนับ6ให้เปลี่ยนมาเป็นชูมือขวาใช้นิ้วโป้งแตะที่นิ้วก้อยนับ7ให้เปลี่ยนมาเป็นชูมือซ้ายใช้นิ้วโป้งแตะที่นิ้วนางนับ8ให้เปลี่ยนมาเป็นชูมือขวาใช้นิ้วโป้งแตะที่นิ้วกลางนับ9ให้เปลี่ยนมาเป็นชูมือซ้ายใช้นิ้วโป้งแตะที่นิ้วชี้นับ10ให้เปลี่ยนมาเป็นกำมือขวาท่าที่2จีบ L ยกมือทั้งสองข้างขึ้นข้างหนึ่งให้ทำท่าจีบส่วนอีกข้างหนึ่งให้ทำรูปตัว L ทำสลับกันไปมา10ครั้งท่าที่3โป้งก้อยยกมือทั้งสองข้างขึ้นมาข้างหนึ่งทำท่าโป้งส่วนอีกข้างหนึ่งทำท่าก้อยทำสลับกันไปมา10ครั้งท่าที่4แตะจมูกแตะหูมือขวาแตะจมูกมือซ้ายแตะที่หูขวาลักษณะคล้ายกันและเปลี่ยนมือซ้ายแตะจมูกมือขวาแตะที่หูซ้ายทำสลับกันไปมาท่าที่5แตะหูมือซ้ายอ้อมไปที่หูขวาส่วนมือขวาอ้อมไปจับหูซ้ายเปลี่ยนมาเป็นมือขวาอ้อมไปจับหูซ้ายส่วนมือซ้ายอ้อมไปจับขวาทำสลับไปมาท่าสุดท้ายท่าผ่อนคลายใช้มือทั้งสองข้างประกบกันในลักษณะพนมมือเป็นรูปดอกบัวตูมโดยให้นิ้วทุกนิ้วสัมผัสกันเบาๆพร้อมกับหายใจเข้าออกใช้เวลาประมาณ 5-10 นาทีช่วยสร้างสมาธิเป็นการเจริญสติการบริหารเป็นประจำช่วยลดความเร็วของคลื่นสมองช่วยเปลี่ยนคลื่นเบต้าเป็นอัลฟาซึ่งเป็นภาวะที่สมองทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด

0: รู้อย่างนี้แล้วมาบริหารสมองเป็น2เท่ากันเถอะ
1: ค่ะก็ต้องขอขอบคุณสื่อวิทัศน์ที่ใช้ในการศึกษาในวันนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณแล้วก็ขอเสียงปรบมือให้กับสื่อวิทัศน์ในครั้งนี้ด้วยค่ะทีนี้เราจะฝึกปฏิบัติไปพร้อมๆกันเลยนะคะ
0: ท่าที่1นับ1ถึง10ยกมือทั้งสองข้างขึ้นมามือซ้ายชูนิ้วชี้ตั้งขึ้นเป็นนับ1มือขวาให้นิ้วชี้ขนานกับพื้นนับ2ให้เปลี่ยนเป็นมือขวาชู2นิ้วส่วนมือซ้ายชี้นิ้วขนานกับพื้นนับ3ให้เปลี่ยนมาเป็นชูมือซ้าย3นิ้วมือขวาก็ให้นิ้วชี้ขนานกับพื้นนับ4ให้เปลี่ยนมาเป็นชูมือขวา4นิ้วนับ5ให้เปลี่ยนชูมือซ้าย5นิ้วนับ6ให้เปลี่ยนมาเป็นชูมือขวาใช้นิ้วโป้งแตะที่นิ้วก้อยนับ7ให้เปลี่ยนมาเป็นชูมือซ้ายใช้นิ้วโป้งแตะที่นิ้วนางนับ8ให้เปลี่ยนมาเป็นชูมือขวาใช้นิ้วโป้งแตะที่นิ้วกลางนับ9ให้เปลี่ยนมาเป็นชูมือซ้ายใช้นิ้วโป้งแตะที่นิ้วชี้นับ10ให้เปลี่ยนมาเป็นกำมือขวาท่าที่2จีบ L ยกมือทั้งสองข้างขึ้นข้างหนึ่งให้ทำท่าจีบส่วนอีกข้างหนึ่งให้ทำรูปตัว L ทำสลับกันไปมา10ครั้งท่าที่3โป้งก้อยยกมือทั้งสองข้างขึ้นมาข้างหนึ่งทำท่าโป้งส่วนอีกข้างหนึ่งทำท่าก้อยทำสลับกันไปมา10ครั้งท่าที่4แตะจมูกแตะหูมือขวาแตะจมูกมือซ้ายแตะที่หูขวาลักษณะคล้ายกันและเปลี่ยนมือซ้ายแตะจมูกมือขวาแตะที่หูซ้ายทำสลับกันไปมาท่าที่5แตะหูมือซ้ายอ้อมไปที่หูขวาส่วนมือขวาอ้อมไปจับหูซ้ายเปลี่ยนมาเป็นมือขวาอ้อมไปจับหูซ้ายส่วนมือซ้ายอ้อมไปจับหูขวาทำสลับไปมาท่าสุดท้ายท่าผ่อนคลายใช้มือทั้งสองข้างประกบกันในลักษณะพนมมือเป็นรูปดอกบัวตูมโดยทุกนิ้วสัมผัสกันเบาๆพร้อมกับหายใจเข้าออกใช้เวลาประมาณ 5-10 นาทีช่วยสร้างสมาธิเป็นการเจริญสติ
1: ค่ะและในวันนี้นะคะคุณครูก็มีใบความรู้เรื่องการดูแลรักษาระบบประสาทให้ทำงานตามปกตินะคะมาให้นักเรียนได้ศึกษาค้นคว้าข้อมูลเพิ่มเติมเดี๋ยวคุณครูจะขออนุญาตแจกใบความรู้ก่อนนะคะ

0: และเมื่อนักเรียนได้ใบความรู้กันทุกคนแล้วนะคะเราจะไปกันต่อค่ะนักเรียนคะอย่าลืมนะคะศึกษาค้นคว้าข้อมูลเพิ่มเติมจากใบความรู้ที่ครูให้ไปนะคะกับเรื่องของวิธีการดูแลรักษาระบบประสาทค่ะในชีวิตประจำวันของเรามันมีวิธีอะไรบ้างที่จะช่วยดูแลรักษาระบบประสาทของเราเราจะมาเริ่มที่หัวข้อแรกกันเลยค่ะนักเรียนนั่นก็คือรูปของอะไรเอ่ยตรวจวัดสายตาแล้วนักเรียนปลายทางล่ะคะนักเรียนคิดว่าวิธีการดูแลรักษาระบบประสาทในเรื่องของการตรวจวัดสายตาจะส่งผลอย่างไงนะคะนั่นก็คือในเรื่องของการตรวจสุขภาพประจำปีหรือการตรวจวัดสายตามันมีผลอย่างไรกับระบบประสาทของเรายกตัวอย่างเช่นถ้าสมมติว่าเรามีปัญหาเรื่องสายตาในการมองเห็นใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเวลาที่เราเรียนหนังสืออ่านหนังสือเราก็จะเป็นยังไงคะอ่านหนังสืออาจจะมองภาพแล้วภาพมันซ้อนภาพมันเบลอถ้าเรามีปัญหาเรื่องสายตาเพราะฉะนั้นเราควรที่จะทำยังไงกับตัวเองคะทำยังไงเอ่ยตรวจวัดสายตาหรือถ้าเราสายตาปกติแล้วเราเกิดมีปัญหาสุขภาพทางด้านอื่นเราก็ควรจะมีการตรวจสุขภาพประจำปีค่ะอย่างน้อยค่ะปีละ1ครั้งต่อมาค่ะหัวข้อที่2กับภาพภาพนี้ค่ะนักเรียนกับคำถามที่ว่าดีต่อร่างกายหรือไม่อย่างไรนักเรียนลองร่วมด้วยช่วยคุณครูคิดจากภาพภาพนี้สิคะว่าดีต่อร่างกายหรือไม่อย่างไรจากอาหารภาพนี้มีผลต่อระบบประสาทไหมนักเรียนคิดว่ายังไงสามารถแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันในกลุ่มได้เลยค่ะมีความคิดเห็นกันยังไงบ้างนักเรียนปลายทางคะนักเรียนปลายทางอย่าลืมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันนะคะภาพนี้คืออาหารอะไรเอ่ยอาหารแปรรูปไหมถ้าเรารับประทานอาหารแปรรูปนะคะจะส่งผลดีต่อระบบประสาทของเราไหมหรือจะส่งผลดีต่อร่างกายของเราหรือไม่อย่าลืมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันในกลุ่มนะคะต่อมาค่ะภาพนี้สองภาพเป็นยังไงคะนักเรียนมองเห็นถึงความแตกต่างของภาพไหมเห็นถึงลักษณะของอาหารที่เราควรที่จะเลือกบริโภคไหมคะภาพนี้นักเรียนคิดว่าเป็นอาหารแบบไหนเอ่ยอาหารที่ครบ5หมู่นะคะเราควรเลือกที่จะรับประทานอาหารให้หลากหลายให้ครบ5หมู่ต่อ1วันใช่ไหมคะจะได้มีผลดีต่อสุขภาพร่างกายของเราต่อมาค่ะนักเรียนคะกับหัวข้อนี้กินอย่างไรสมองสตรองโลดแล่นแจ่มใสนักเรียนคิดว่าเราจะต้องรับประทานหรือมีวิธีการเลือกรับประทานอาหารอย่างไรจึงจะทำให้สมองของเราโลดแล่นแจ่มใสเวลาเรียนสามารถที่จะมีสมาธิสติแล้วก็มีการคิดวิเคราะห์แยกแยะข้อมูลที่ได้รับอย่างตรงไปตรงมานักเรียนคิดว่าเราต้องเลือกรับประทานอาหารแบบไหนเอ่ยอาหารแบบไหนคะอาหารที่มีประโยชน์ก็ยกตัวอย่างเช่นในเรื่องของการรับประทานเนื้อสัตว์นะคะก็จะเป็นยกตัวอย่างเช่นเนื้อปลานะคะถั่วเมล็ดต่างๆนะคะเครื่องในสัตว์นะคะรับประทานอาหารให้หลากหลายนะคะแล้วก็มีปริมาณไขมันที่น้อยหรือว่ามากคะเราควรรับประทานไขมันให้มากหรือน้อยน้อยนะคะปริมาณไขมันที่ต่ำนะคะใน1วันเราควรบริโภคผักผลไม้ไหมควรไหมคะควรบริโภคผักผลไม้แล้วก็อย่าลืมค่ะดื่มน้ำทุกๆวันด้วยนะคะก็จะทำให้ร่างกายของเรานะคะได้รับสารอาหารที่ครบค่ะต่อมาค่ะนักเรียนคะภาพนี้เราควรที่จะหลีกเลี่ยงนะคะในเรื่องของการดื่มแอลกอฮอล์นะคะเราไม่ควรที่จะดื่มแอลกอฮอล์เพราะจะเกิดผลต่อสุขภาพร่างกายของเราระบบประสาทของเราก็จะทำงานเป็นปกติไหมคะไม่ปกตินะคะต่อมาค่ะรูปภาพนี้นั่นก็คือสื่อถึงเรื่องของการออกกำลังกายค่ะนักเรียนคะนักเรียนเคยมีคำถามกับตัวเองหรือไม่ว่าเราเป็นนักเรียน เราจะออกกำลังกายอย่างไรชีวิตประจำวันของเราสามารถแปลออกมาหรือว่าทำให้มันเป็นวิถีของการออกกำลังกายได้ไหมคะ
1: ได
0: ้ได้ยกตัวอย่างให้ครูสัก1วิธีได้ไหมคะกับการใช้ชีวิตประจำวันในโรงเรียนเราจะทำอย่างไรให้สิ่งที่เราใช้ชีวิตประจำวันหรือว่าสิ่งที่เราเกี่ยวกับเรื่องของการเรียนนั้นมาสู่การออกกำลังกายได้มีตัวแทนนักเรียนเชิญค่ะ
2: ช่วยครูยกหน่องยกของหนักๆครับ
0: โอเคขอบคุณค่ะขอเสียงปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะเพื่อนก็พูดถึงหัวข้อการออกกำลังกายแล้วก็ยังพูดถึงในเรื่องของจิตอาสาด้วยนะคะนักเรียนนั่นก็คือการช่วยคุณครูถือของนะคะมีใครอยากจะเสริมเพิ่มเติมไหมคะมีไหมเอ่ยแล้วนักเรียนปลายทางล่ะคะคุณครูได้ยินนะคะว่าเมื่อกี้นี้เพื่อนพูดถึงในเรื่องของการเดินใช่ไหมครูได้ยินเสียงว่าใครพูดเอ่ยการเดินเดินยังไงคะเชิญตัวแทนนักเรียนได้เลยค่ะนักเรียนจะเดินยังไงให้ถือว่าการใช้ชีวิตประจำวันในการเรียนของเราเท่ากับการออกกำลังกาย
3: คือการเดินขึ้นลงเวลาไปเรียนคาบอื่นหรือว่าวิชาอื่นค่ะ
0: ขอบคุณค่ะขอเสียงปรบมือให้นักเรียนหน่อยค่ะพูดถึงนะคะในเรื่องของการเดินนะคะในชั่วโมงเรียนหรือว่าในการเปลี่ยนคาบเรียนต่างๆนะคะเพื่อนบอกว่าการเดินก็จะช่วยให้เรานะคะได้ออกกำลังกายไปด้วยนะคะต่อมาค่ะรูปภาพนี้นั่นก็คือในเรื่องของการนอนหลับพักผ่อนที่เพียงพอนะคะเราควรที่จะนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพออย่างน้อย1วันนะคะในช่วงวัยของเรานะคะให้ได้นะคะไม่ควรต่ำกว่ากี่ชั่วโมงคิดว่าอย่างน้อยให้ได้8ชั่วโมงนะคะเราควรที่จะนอนก่อนที่จะถึงเวลา4ทุ่มใช่ไหมคะอันนี้คือในเรื่องของการดูแลนะคะรักษาสุขภาพหรือว่าวิธีการดูแลรักษาระบบประสาทให้ทำงานตามปกติค่ะต่อมาค่ะเราก็ควรที่จะมีการระมัดระวังค่ะไม่ให้เกิดนะคะเกี่ยวกับเรื่องของการกระทบกระเทือนศีรษะนะคะแล้วก็กระดูกสันหลังนะคะถ้าสมมติว่าชีวิตประจำวันของเราจะต้องใช้รถจักรยานยนต์ค่ะนักเรียนเราก็ควรที่จะสวมหมวกนิรภัยเพื่อป้องกันนะคะการเกิดอุบัติเหตุนะคะแล้วก็เมื่อเรานะคะจากภาพนี้ในเรื่องของการออกกำลังกายนะคะก็จะต้องมีอุปกรณ์ป้องกันนะคะเพราะว่ากีฬาบางประเภทนะคะอาจจะเป็นกีฬาเกี่ยวเรื่องของการปะทะเพราะฉะนั้นการที่เราจะใช้ชีวิตประจำวันต่างๆนะคะเราก็ต้องสร้างความปลอดภัยให้กับตนเองนะคะไม่ควรที่จะประมาทค่ะและต่อมาค่ะนักเรียนในวันนี้ค่ะก็มาเข้าสู่ช่วงกิจกรรมเกมทดสอบความจำค่ะนักเรียนหลังจากที่เราได้ฝึกบริหารสมองจากคลิปวิดีทัศน์กันไปแล้ววันนี้ค่ะคุณครูมีกิจกรรมเกมทดสอบความจำมาให้ทุกคนค่ะได้ลองทดสอบสิคะว่าความจำระยะสั้นของเราจะเป็นอย่างไรนะคะเราจะมาดูค่ะว่ากิจกรรมในวันนี้กติกาในการเข้าร่วมกิจกรรมเป็นยังไงนะคะข้อแรกค่ะสิ่งที่นักเรียนจะต้องมีเลยนะคะนั่นก็คืออะไรเอ่ยอะไรคะสมุดนะคะถ้านักเรียนปลายทางไม่มีสมุดก็สามารถนำกระดาษก็ได้นะคะนักเรียนต้นทางก็จะมีสมุดมานะคะเพื่ออะไรเดี๋ยวเราจะมาดูกันค่ะต่อมาข้อที่2ค่ะเมื่อนักเรียนมีสมุดค่ะคุณครูก็มีเหมือนกันค่ะคุณครูมีชุดคำที่เป็นข้อมูลให้นักเรียนอยู่ด้วยกัน2ชุดค่ะเพื่อที่จะมาทดสอบความจำของนักเรียนค่ะโดยคุณครูนะคะจะเปิดชุดค่ะชุดที่1แล้วมีเวลาให้นักเรียนจดจำชุดคำที่1เป็นเวลาเท่าไหร่เอ่ย30วินาทีค่ะเมื่อหมด30วินาทีนั้นแล้วนักเรียนก็จะต้องเขียนคำจากชุดที่1ที่นักเรียนจดจำไว้ให้ได้นะคะในเวลาเท่าไหร่เอ่ย1นาทีให้ได้มากที่สุดนะคะเพราะฉะนั้นนะคะเมื่อหมดเวลา1นาทีคุณครูก็จะให้นักเรียนพัก30วินาทีต่อมาคุณครูก็จะเปิดชุดคำที่2แล้วก็จะปฏิบัติเหมือนเดิมเหมือนชุดคำที่1เพราะฉะนั้นสำหรับกิจกรรมในวันนี้นอกจากที่เราจะทดสอบความจำระยะสั้นของเราแล้วคุณครูก็ยังจะให้นักเรียนเรียนรู้นะคะความรู้คู่คุณธรรมนะคะเราจะไม่มีการ แอบไปมองของเพื่อนหรือแอบจดจำคำ

0: หลังจากที่ครูเฉลยแล้วเขียนบันทึกลงไปตกลงไหมคะตกลงพร้อมไหมเอ่ยพร้อมไหมคะพร้อมค่ะปรบมือ1ครั้งปรบมือ2ครั้งถ้าเราพร้อมแล้วคุณครูก็จะเปิดชุดคำที่1ทุกคนพร้อมที่จะจดจำหรือยังเวลาที่เราจำเราจะเขียนไหมเอ่ยไม่เขียนเพราะฉะนั้นความรู้คู่คุณธรรมนะคะโปรดจงจดจำคำชุดที่1คุณครูจะเปิดและให้เวลาจำกี่วิ30โอเคพร้อมไหมคะพร้อมพร้อมพร้อมไหม
1: พร้อม
0: เตรียมตัวค่ะเริ่มค่ะ

ายทางคะเป็นยังไงคะ30วินาทีคำที่คุณครูให้จำเป็นยังไงกันบ้างพร้อมหรือยังกับการเรียนรู้ในครั้งนี้ถ้าพร้อมแล้วหยิบสมุดขึ้นมาหรือจะเป็นกระดาษก็ได้ปากกาให้พร้อมคุณครูจะนับถอยหลัง1นาทีเขียนให้ได้มากที่สุดพร้อมไหมคะถ้าพร้อมแล้วครูจะนับถอยหลังแล้วนะคะเริ่มค่ะ

จ้าเป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับเวลา1นาทีคุณครูจะให้เวลาพัก30วินาทีนะคะนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางคะเดี๋ยวเราจะไปชุดคำที่2กันแล้วนะคะพร้อมไหมเอ่ยพร้อมแล้วพัก30วินาทีค่ะ

เป็นยังไงกันบ้างคะนักเรียนคะพัก30วินาทีแล้วพร้อมสำหรับชุดที่2หรือยังถ้าพร้อมแล้วคุณครูก็จะให้เวลาในการจดจำค่ะ30วินาทีถ้าพร้อมแล้วคุณครูจะเปิดชุดคำที่2แล้วนะคะนักเรียนไปทางพร้อมไหมเอ่ยถ้าพร้อมแล้วเรามาแลกเปลี่ยนรู้ไปพร้อมๆกันเลยค่ะ

หมดเวลาเป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับการจดจำชุดคำที่สองพร้อมที่จะบันทึกลงไปในสมุดแล้วใช่ไหมคะครูจะให้เวลานะคะในการเขียนบันทึกลงไปในสมุด1นาทีค่ะถ้าพร้อมแล้วพร้อมไหมคะนักเรียนปลายทางถ้าพร้อมแล้วเชิญค่ะ

มดเวลาวางปากกาค่ะหมดเวลาแล้วค่ะแล้วก็หมดเวลาลงแล้วนะคะให้นักเรียนนะคะทุกคนพัก30วินาทีค่ะ

ร้อมแล้วนะคะเราจะไปเฉลยชุดคำที่1และชุดคำที่2พร้อมๆกันเลยค่ะนักเรียนคะสำหรับการตรวจชุดคำที่1และชุดคำที่2ค่ะสำหรับกิจกรรมในวันนี้นะคะนอกจากที่คุณครูอยากให้นักเรียนทุกคนนะคะมีในเรื่องของความจำสมาธิและการเรียนรู้นะคะครูก็อยากจะให้นักเรียนในเรื่องของความรู้คู่คุณธรรมค่ะเพราะฉะนั้นค่ะคุณครูอยากจะให้นักเรียนนะคะลองตรวจคำของตนเองว่าชุดคำที่1เราได้กี่คะแนนชุดคำที่2เราได้กี่คะแนนนะคะเดี๋ยวคุณครูจะมีเฉลยให้ถ้าพร้อมแล้วเราสามารถที่จะตรวจเองได้เลยไหมคะได้เลยนะคะเพราะฉะนั้นนักเรียนปลายทางคะเราจะเฉลยไปพร้อมๆกันค่ะสำหรับชุดคำที่1ค่ะนั่นก็คือคำว่าอะไรบ้างเอ่ยช่วยคุณครูออกเสียงหน่อยได้ไหมคะช่วยอ่านออกเสียงให้คุณครูฟังดังๆชัดๆคำแรกคือคำว่าคำที่2คำที่3บ้านคำที่4คำที่5กระจกคำที่6เปิดคำที่7คำที่เป็นยังไงกันบ้างคะชุดคำที่1เราได้กี่คำได้กี่คะแนนรวมคะแนนชุดคำที่1ได้เลยค่ะโอ้โหมีทั้งหมด15คำเราได้กันกี่คำคะ15 13 12นะคะนักเรียนปลายทางละคะได้กันกี่คำเอ่ยต่อมาค่ะชุดคำที่2นะคะคุณครูจะเปิดชุดคำที่2แล้วนะคะพร้อมไหมเอ่ยพร้อมนะคะได้ทั้งหมดกี่คำเอ่ยแล้วนักเรียนปลายทางล่ะคะนักเรียนปลายทางได้กันกี่คำคะได้กี่คะแนนกับเฉลยชุดที่2กับคำที่คุณครูกำหนดให้พร้อมไหมคะเราจะไปดูเกณฑ์การให้คะแนนแล้วลองมาดูสิคะว่าในเรื่องของการทดสอบความจำระยะสั้นของเรานั้นจะเป็นอย่างไรจะอยู่ในเกณฑ์ไหนถ้าพร้อมแล้วเราไปดูเกณฑ์การให้คะแนนกันเลยค่ะนะคะมาดูค่ะเกณฑ์ในการทดสอบความจำนะคะช่วงคะแนนนะคะช่วงแรกถ้านักเรียนได้1ถึง6คะแนนค่ะแปลว่านะคะความจำระยะสั้นยังไม่ดีเท่าไหร่นะคะอาจจะมีขี้ลืมบ้างเล็กน้อยนะคะแต่เราสามารถที่จะพัฒนาได้ไหมพัฒนาได้ต่อมาค่ะช่วงคะแนนที่2ก็คือ7ถึง10คะแนนแสดงว่าอยู่ในเกณฑ์ของความจำระยะสั้นเป็นมาตรฐานค่อนข้างดีต่อมาค่ะในช่วงของ10คะแนนขึ้นไปได้กันเยอะเลยใช่ไหมคะทั้งนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางค่ะถือว่าความจำระยะสั้นอยู่ในเกณฑ์ที่ดีมากนะคะเพราะฉะนั้นนะคะคุณครูให้นักเรียนรวบรวมคะแนนนะคะแล้วก็สามารถที่จะแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากกิจกรรมนี้ไปพร้อมๆกันในกลุ่มได้เลยค่ะคุณครูให้เวลารวบรวมคะแนนและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับเพื่อน1นาทีค่ะ

0: นักเรียนเป็นยังไงกันบ้างคะหลังจากที่เราได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้นะคะกันไปแล้วค่ะในเรื่องของเกมทดสอบความจำนี้นะคะเป็นในเรื่องของการทดสอบความจำระยะสั้นค่ะซึ่งเป็นการทดสอบความจำที่เป็นไงคะเป็นการจดจำนะคะบางอย่างไว้แค่ชั่วขณะหนึ่งเหมือนกิจกรรมที่เราได้ทำกันไปใช่ไหมคะคุณครูกำหนดชุดคำให้แล้วให้เวลานักเรียนในการจดจำเมื่อจดจำแล้วให้นักเรียนลองเขียนบันทึกลงไปนะคะแล้วลองดูสิคะว่าเราได้เรียนรู้อะไรจากกิจกรรมนี้ค่ะในวันนี้ค่ะคุณครูอยากจะให้ตัวแทนนักเรียนนะคะลองนำเสนอแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันสิคะว่ากิจกรรมที่เราได้ทำในวันนี้นักเรียนได้เรียนรู้อะไรนักเรียนปลายทางอย่าลืมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันนะคะมีตัวแทนนักเรียนกลุ่มไหนพร้อมที่จะนำเสนอไหมคะโอเคค่ะเริ่มจากตัวแทนนักเรียนได้เลยค่ะ
1: วันนี้ได้เรียนรู้เกี่ยวกับวิธีการดูแลระบบประสาทให้ทำงานได้อย่างปกติค่ะ
0: ขอบคุณค่ะขอเสียงปรบมือให้ตัวแทนนักเรียนนะคะเพื่อนได้พูดถึงในเรื่องของการดูแลรักษาระบบประสาทให้ทำงานได้ตามปกตินะคะเพราะระบบประสาทของเราทำงานปกติเราก็สามารถมีความจดจำได้ดีมีสมาธิและมีการเรียนรู้ที่เพิ่มขึ้นค่ะมีตัวแทนนักเรียนอยากจะเสริมเพิ่มเติมเชิญค่ะ
2: ได้ฝึกความจำครับ
0: ขอบคุณค่ะขอเสียงปรบมือให้ตัวแทนนักเรียนหน่อยค่ะเพื่อนพูดถึงกิจกรรมการฝึกความจำนะคะยกตัวอย่างเช่นกิจกรรมเกมทดสอบความจำที่เราได้ทำไปนะคะสำหรับกิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมสั้นๆแต่ถ้าเราอยากจะมีความจำระยะยาวหรือความจำที่นานขึ้นเราก็ควรที่จะหมั่นทบทวนยกตัวอย่างเช่นการเรียนรู้ในวันนี้หรือว่าการเรียนในแต่ละรายวิชาถ้านักเรียนกลับไปแล้วทบทวนบทเรียนอ่านหนังสือเสริมเพิ่มเติมก็จะเป็นยังไงคะทำให้เรามีการเรียนรู้ที่ดีขึ้นจดจำนะคะได้มากขึ้นตัวแทนนักเรียนมีกลุ่มไหนอยากจะเสริมเพิ่มเติมอีกไหมคะเชิญค่ะ
3: ทดสอบความจำค่ะแล้วก็ทำให้เรามีสมาธิในการจดจ่อกับสิ่งใดสิ่งหนึ่งค่ะแล้วเราก็สามารถรู้ได้ค่ะว่าระยะความจำของเราอยู่ในระดับที่เท่าไหร่ค่ะ
0: ขอบคุณค่ะขอเสียงปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะเพื่อนได้เพิ่มเติมนะคะหัวข้อในเรื่องของสมาธิและการจดจ่อกับสิ่งที่ทำค่ะตัวแทนนักเรียนกลุ่มใดจะเสริมเพิ่มเติมอีกไหมคะมีไหมเอ่ยแล้วนักเรียนปลายทางล่ะคะนักเรียนปลายทางอย่าลืมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันนะคะว่ากิจกรรมที่เราทำในวันนี้เป็นอย่างไรนักเรียนได้เรียนรู้อะไรค่ะและสำหรับวันนี้ค่ะเราจะไปหัวข้อต่อไปกันค่ะนักเรียนกับเรื่องของใบงานค่ะในวันนี้ค่ะคุณครูมีใบ

าระบบประสาทค่ะมาให้นักเรียนได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันนะคะเราลองมาดูใบงานนี้ไปพร้อมๆกันค่ะนักเรียนนะคะเดี๋ยวคุณครูจะแจกใบงานให้นะคะแต่ก่อนที่คุณครูจะแจกใบงานค่ะนักเรียนคุณครูอยากจะให้นักเรียนร่วมด้วยช่วยคุณครูคิดแล้วลองสังเกตใบงานนี้ก่อนนะคะใบงานนี้เป็นใบงานที่คุณครูไม่ได้ให้ทำในชั่วโมงนะคะไม่ได้ให้ทำในชั่วโมงแปลว่าเราจะต้องส่งวันนี้ไหมไม่ต้องส่งนะคะเราจะมีการนำกลับไปทบทวนค่ะทบทวนอะไรเราลองมาดูค่ะใบงานเรื่องบันทึกการดูแลรักษาระบบประสาทค่ะคุณครูนะคะจะให้นักเรียนค่ะใช้นะคะใบความรู้ที่คุณครูแจกไปค่ะแล้วนักเรียนลองดูสิคะว่ากิจกรรมที่เราได้ทำนั้นเราสามารถที่จะนำมาใส่ในใบงานได้อย่างไรนั่นก็คือในเรื่องของการเขียนบันทึกกิจกรรมที่เป็นการรักษาระบบประสาทลงไปในใบงานนี้ค่ะอย่างน้อยกี่กิจกรรมเอ่ยกี่กิจกรรมคะอย่างน้อยกี่กิจกรรมเอ่ย5กิจกรรมค่ะอย่างน้อยนะคะนักเรียนจะต้องจดบันทึกกิจกรรมนะคะที่ตนเองได้ทำนะคะแต่จะต้องเป็นกิจกรรมที่นักเรียนทำหรือปฏิบัติแล้วคิดว่าเป็นกิจกรรมที่เป็นไงคะเป็นประโยชน์เกิดขึ้นกับระบบประสาทของเรานะคะทำแล้วทำให้ร่างกายของเราเป็นไงคะอาจจะมีในเรื่องของความจำสมาธิหรือการเรียนรู้ที่ดีขึ้นแต่ครูคะวันนี้หนูเขียนว่าหนูรับประทานอาหารที่คิดว่ามันไม่เป็นประโยชน์ต่อร่างกายเลยเขียนลงไปได้ไหมเขียนได้ค่ะเราสามารถบันทึกลงไปได้แต่สิ่งที่เรารับประทานเรารู้ตัวว่ามันไม่ดีกับร่างกายแต่เรารับประทานไปแล้วเราก็จะต้องบอกให้กับตัวเองทราบว่าสิ่งที่เราทานนั้นเกิดผลเสียต่อระบบประสาทอย่างไรนะคะโอเคไหมยกตัวอย่างนะคะครูมีตัวอย่างบันทึกให้นักเรียนได้ดูค่ะยกตัวอย่างเช่นคุณครูบอกว่าวันนี้นะคะวันที่1กิจกรรมที่1เลยยกตัวอย่างนะคะคุณครูรับประทานข้าวกล้องนะคะผัดเครื่องในใส่ขิงแล้วก็รับดื่มนม1กล่องก็คือทานข้าวแต่ว่าเป็นข้าวกล้องหรือข้าวไม่ขัดสีนะคะควบคู่กับอาหารก็คือผัดเครื่องในก็คือเครื่องในสัตว์ใส่ขิงนะคะแล้วก็ดื่มนมแต่นักเรียนสามารถเลือกเมนูของตัวเองแล้วก็เขียนลงไปก็ได้หรือนักเรียนจะเขียนกิจวัตรประจำวันอย่างอื่นได้ไหมคะนอกเหนือจากการรับประทานอาหารได้ไหมได้โอเคค่ะเพราะฉะนั้นคุณครูจะแจกใบงานให้นักเรียนแล้วนะคะแล้วใบงานนี้เอากลับไปทำที่ไหนคะที่บ้านได้ค่ะ

่อมาค่ะนักเรียนคะถ้านักเรียนนะคะอาจจะมีในเรื่องของการจดบันทึกที่คาดเคลื่อนหรือว่าอาจจะยังไม่เข้าใจนะคะเราลองจะมาทบทวนกันอีกครั้งค่ะนักเรียนการดูแลรักษาระบบประสาทค่ะเราจะมีวิธีการดูแลรักษาระบบประสาทอย่างไรให้ทำงานอย่างปกตินั่นก็คือ1สำรวจและดูแลสุขภาพตนเอง2ค่ะรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายยกตัวอย่างเช่นอาหารหลัก5หมู่1วันนักเรียนควรรับประทานอาหารให้หลากหลายนะคะแล้วก็เลือกบริโภคอาหารที่ไม่แปรรูปไม่เป็นอาหารรสจัดยกตัวอย่างเช่นหวานจัดเค็มจัดหรือว่าเผ็ดจัดนะคะก็จะส่งผลเสียต่อร่างกายต่อมาค่ะการออกกำลังกายนะคะนักเรียนก็ควรที่จะออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอพักผ่อนให้เพียงพอแล้วถ้าร่างกายของเรานะคะมีความผิดปกติรู้สึกว่าไม่สบายหรือรู้สึกว่าสายตาของเราเวลาอ่านหนังสือแล้วมีภาพซ้อนนะคะมองภาพนะคะมัวนักเรียนก็ควรที่จะไปพบแพทย์นะคะควรที่จะมีการตรวจสุขภาพประจำปีอย่างน้อยค่ะปีละ1ครั้งนะคะและนี่ก็คือวิธีการ

0: ดูแลรักษาระบบประสาทค่ะและนักเรียนคะอย่าลืมนะคะใบงานที่คุณครูแจกไปเราจะนำกลับมานะคะแล้วนำมาส่งคุณครูอีกครั้งในด่านหน้านะคะและในวันนี้ค่ะนักเรียนคะคุณครูก็อยากจะฝากไว้เพียงเท่านี้เราจะมาพบกันค่ะกับบทเรียนครั้งต่อไปเรื่องโครงสร้างและหน้าที่ของระบบต่อมไร้ท่อและอย่าลืมค่ะสิ่งที่เราจะต้องเตรียมนอกจากใบงานที่คุณครูฝากไว้ในวันนี้แล้วก็ยังมีนะคะในเรื่องของใบความรู้นะคะเรื่องของโครงสร้างและหน้าที่การทำงานของระบบต่อมไร้ท่อและบัตรคำรูปภาพต่อมไร้ท่อและหน้าที่ของระบบต่อมไร้ท่อมีกระดาษฟิปชาร์ตและสีเมจิกค่ะและนี่คือสิ่งที่เราจะมาร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันในสัปดาห์ถัดไปสำหรับชั่วโมงนี้คุณครูก็ต้องขอขอบคุณนักเรียนนะคะและคุณครูปลายทางค่ะสำหรับชั่วโมงนี้สวัสดีค่ะ
1: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ

0: ไม่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
0: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
2: Research leads to the greater local tourist development in Nakhon Pathom areas by the model of Nirat Pathom traveling routes. It will bring local people's sustainable wealth, preserve local cultural heritage, increase the pride that bonds with their community as well.

0: inspiration to follow the poet's route and to imitate poet's activities mentioned in literature.
1: พอเราได้ความรู้จากอาจารย์ก็ทำให้เราเนี่ยมีเรื่องคุยมากขึ้นนะคะแล้วก็มันก็มีอะไรที่เป็นการดึงดูดนักท่องเที่ยวให้มาบ้านเราพอเรารู้ประวัติของบ้านเราเนี่ยก็ทำให้เรารักบ้านเรามากขึ้นด้วยแล้วก็เพิ่มรายได้ให้กับชุมชนด้วยอะค่ะ
2: อยากมาบัวรู้สถานศาลา
0: I do hope that my research can be a model of the practical use of Arthur Neurath in order to develop the community participation tourism. I mean that local people can earn their living from identities, local characteristics, or else mentioned in the involved Neurath in reinforce their own communities.

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: my item คุณครูจะหยิบสิ่งของของคุณครูออกมานะคะแล้วถ้านักเรียนมีเหมือนคุณครูนักเรียนก็หยิบขึ้นมาด้วยกันได้เลยนะคะโอเคโอเค student on the LTV 7 have you got these do you have this one do you know it how can we call it in English what can we call fam is in Thai what about in English folder that's right I have one folder do you have it show me if you have folder show meOkay, you got one point. You got one point. นักเรียนนะคะที่มีสิ่งของเหมือนคุณครูก็ได้ไปสิ่งละ1คะแนนนะคะ okay. เหมือนกันนะคะนักเรียนปลายทางถ้านักเรียนปลายทางมีแฟ้มก็ได้รับไป1คะแนนโอเคโอเค next one I have a notebook do you have a notebookshow me student on the LTV do you have a notebook okay you got one point okay then do you have a planner a notebook planner daily planner weekly or monthly planner do you have a planner มีใครมี planner เหมือนที่เชอร์ปิ่นไหมคะplanner คือสิ่งที่สมุดที่เราสามารถบันทึกว่าเราจะทำอะไรได้บ้างในแต่ละวันนะคะจะมีตารางเวลามาให้หรือว่าเป็นปฏิทินมาให้โอเค if you got planner you got one point next one is what is it pencil case that's right student on the LTV do you have a pencil case คิดว่านักเรียนปลายทางก็มี pencil case นะคะOkay, let's open it together. Do you have a ruler? Okay, you got one point. Do you have pens? I have two pens. The blue one and the red one. Okay, if you have the pen, you got one point. Okay. Next is pencil. What is it? Pencil. Do you have pencil? Yeah. Okay. Good job. You got one point. ขาดไม่ได้เลย If you have pencil, you have to got this one too. What is it?Eraser, that right? Eraser. My eraser look like this. This one. Eraser? Okay. And the last one for me is... What is it? What is it in English? Do you have it? This one is called correction pen. Correction pen, นะคะ หรือว่าเอาน้ำยาลบคำผิดนะคะบางคนจะมีเป็นเทปนะคะ correction tape is okay and of course this one is called what is it again pencil case you got one point okay how many points that you have มีกี่คะแนนราคาตอนนี้เยอะเลยใช่ไหม1 2 3 okay and I have this one do you know this one This one is called stapler. ใครมี stapler บ้างมีไหมคะไม่มีไม่เป็นไร The next one I have glue stick. Do you have it? You got one point. Yeah. And the last one for me. What's it?Scissor, very good. Scissor. If you have scissor, you got one point. Of course, all of you have got your school bag, right? Okay. นับคะแนน. You can count your point. แยกส่วนหมดเลยนะคะทุกอย่าง Good job. Okay. Okay. How many points that you have? ได้กี่คะแนนคะได้กี่คะแนนมีกี่ชิ้น six five okay good job okay everyone before going to the lesson we have to pronounce the word together we have to pronounce the word together what is it what is it this one is backpack okay could you please repeat after teacher backpack one more time backpack backpack is the bag the back one on your back right we call backpack the next one what is it look at the picture tell me what is it it is a what is it look at the picture notebook that's right notebook okay everyone repeat after teacher notebook one more time notebook you can note something or write down something and the next one look at these thing what is it what are they not what is it what are they how many colors blue yellow red green one gray and brown so what are they they areFolders. Folders. One more time. Folders.
1: Folders.
0: Good job, guy. Perfect. The next one. I don't have this. I don't have this thing in my backpack. Books. Everyone say books.
1: Books.
0: One more time. Books.
1: Books.
0: Okay. Good job. Next one.I've just show you this one. It's called. Okay, everyone, include you, student on the LTV. Pencil case.
1: Pencil case.
0: One more time. Pencil case.
1: Pencil case.
0: Okay, there are. There are some pens in pencil case, right? What about the other one? Pencil. Okay, everyone, pens.
1: Pens.
0: Pencil.
1: Pencils.
0: Pens.
1: Pens.
0: Pencils.
1: Pencils.
0: There are in pencil case.
1: Pencil case.
0: Very good. Next one. Look at it. What is it? What do we call it again?
1: Eraser.
0: Eraser. Very good. The next one. What is it?
1: Ruler.
0: Ruler. Wow. One more time. Ruler.
1: Ruler.
0: Ruler.
1: Ruler.
0: What about the next one? What is it? What is it called? Correction pen.
1: Correction pen.
0: น้ำยาลบคำผิดที่พวกเราใช้นะคะเขาเรียกว่า correction pen.
1: Correction pen.
0: One more time. Correction pen.
1: Correction pen.
0: ถ้าเกิดว่ามันเป็นน้ำนะคะมันจะเป็นด้ามเหมือนปากกาใช่ไหมคะแต่ถ้ามันเป็นเทปเราก็เรียกได้ว่า correction tape. That's right. Very good one.Okay, guys. Now, I will give you the example. When you want to ask someone about your item, for example, do you have a or an followed by the noun that you want to know? By the way, don't forget to answer this way. If you want to say yes, if you have something that I ask, you can say yes, I do.เมื่อไหร่ก็ตามที่คุณครูเดินไปถามนักเรียนว่านักเรียนมีบางสิ่งบางอย่างหรือเปล่านะคะถ้านักเรียนมีสิ่งนั้นนักเรียนสามารถตอบว่าอย่างไร Yes I do ถ้าไม่มีล่ะคะ
1: No I don't
0: โอเคแล้ววิธีการถามหนูต้องถามอะไร Do you have a or and that's right I will give you some example โอเคนะคะสมมติว่าคุณครูถามว่า Do you have a penYes or no?
1: I do.
0: If you don't have a pen?
1: No, I don't.
0: Very good. เดี๋ยวทีเชอร์จะเดินไปถามนะคะอันนี้เป็นวิธีการถามแบบ บุรุษที่1ถามบุรุษที่2ทีเชอร์ถามนักเรียนหรือว่านักเรียนถามทีเชอร์ปิ่นก็ได้นะคะ

0: คะเราก็จะใช้ประโยคแบบนี้แต่ถ้าเราจะถามถึงบุคคลที่3ต้องถามอย่างไรเดี๋ยวดูก่อนนะบุรุษที่3ต้องถามอย่างไรนะคะโอเคถ้าเราจะถามถ้าสมมติทีเชอร์เดินไปถามพวกเราเกี่ยวกับข้อมูลของเพื่อนนะคะทีเชอร์ต้องถามว่า Does he or she have followed by the noun again Does she or he have followed by the noun ถ้าเกิดว่าเพื่อนนะคะมีสิ่งของสิ่งนั้นถ้าเขามีให้ตอบว่า Yes he or she does If he or she doesn't haveNo, he or she doesn't นะคะก็แปลว่ามีกับไม่มีนั่นเองนะคะยกตัวอย่างเช่นโอเค Does he or she have a pen? ถ้าคุณครูถามถึงเพื่อนของเรา Does he or she have a pen? เพื่อนของเรามีปากกาไหมถ้าเรารู้ว่าเพื่อนมีเราตอบว่า Yes, he or she does ถ้าไม่มีล่ะคะNo, he or she doesn't. Very good one. Okay, guys, you got some picture card, right? Okay. รวมถึงนักเรียนปลายทางด้วยนะคะให้นำ picture card นะคะหรือว่าบัตรภาพนะคะออกมานะคะคุณครูแจกให้กลุ่มละ6ใบด้วยกันนะคะแต่ละคนจะมีสิ่งของไม่เหมือนกันนะคะเดี๋ยวจะให้ซ้อมดูก่อนซ้อมก่อนนะคะให้ซ้อมพูดก่อนก่อนที่เราจะไปถึงแบบฝึกหัดเดี๋ยวทีเชอร์จะลงไปสัมภาษณ์พวกเราด้วยตัวเองนะคะรวมถึงนักเรียนปลายทางด้วยนะคะโอเคไหมอย่างแรกเลยเมื่อได้คำศัพท์แล้วนะคะเราจะได้คำศัพท์คนละ1ใบนะคะนักเรียนเลือกเลยว่าใครจะยึดคำศัพท์คำไหนเป็นสิ่งของของเรานะคะหลังจากนั้นทีเชอร์จะลงไปสัมภาษณ์นะคะทีละโต๊ะเลยอยู่ที่Picture card ก่อนนะคะโอเค pick one and check again how to pronounce this word ดูภาพแล้วก็เช็คดูว่าออกเสียงว่าอย่างไรนะคะเดี๋ยวทีเชอร์จะถามนักเรียนปลายทางก่อนนะคะโอเค student on the LTV 7 are you ready โอเคนักเรียนปลายทางตอบทีเชอร์ปิ่นนะคะ do you have a pen do you have a penOkay. Do you have a backpack? คิดว่าเขาน่าจะตอบแล้วนะคะ Do you have a ruler? Next one. Do you have an eraser? Okay. วิธีการถามครูจะเป็นแบบนี้นะคะเมื่อสักครู่ครูถามนักเรียนปลายทางไปแล้วเดี๋ยวครูจะลงไปถามพวกเราบ้างนะคะทั้งถามพวกเราแล้วก็ถามข้อมูลของเพื่อนพวกเราด้วยOkay, guys, are you ready? Okay, I'm going to ask you the first one. Okay, what's your nickname again? What's your nickname? Shompu, grab your microphone, please. Okay. And could you show me this picture too? Shompu, do you have a backpack?
1: Yes, I do.
0: Yes, I do.Everyone, does Shompu have a backpack? Yes or no? Yes, she. Yes, she does. Okay, I'll take. Give her microphone. Okay, what's your nickname?
1: It's Kapun.
0: Kapun. Okay, Kapun. Do you have a backpack?
1: Yes, I do.
0: I don't think so. Okay, look at your picture first and answer the question. Do you have a backpack?
1: No, I don't.
0: No, I don't. Because she has a pencil in her hand, right? Okay, next one. Give your microphone to the next one. Rifle. Okay. Hi, Rifle. Okay, Rifle. Show me your card. Show me your card. Do you have folder? Show it. Okay. Do you have some folders?
2: Yes, I do.
0: Yes, you do. So, do you have a pencil?
2: No, I don't.
0: You don't. It's okay. Next one. Give it to your friend. Okay, thank you. Okay, show me the picture. What is it? Okay. Do you have a books? Do you have a book?
1: No, I don't.
0: No, you don't. So, do you have a notebook?
1: Yes, I do.
0: Yes, you do. Next one. Okay. Okay, Alice, do you have an eraser?
1: Yes, I do.
0: Okay. Everyone, does she has an eraser? Does she have an eraser? Okay. Next, I will move to the group. Group six. Okay, group six. Okay, stand up, please. Who wants to be the first one? Who wants to be the first one? Boss or Nadeh? Nadeh, it's okay. Okay, it's okay. Stand up, please. And Nadeh, please show them the picture. Show them the picture. Okay, I will ask you. Do you have a notebook?
3: Yes, I do.
0: Okay, do you have a pen?
3: No, I don't.
0: Yes, very good one. Okay, next one. Very good, boss. Okay, boss, listen carefully. Okay?
3: Okay.
0: Okay, boss, do you have a pen?
3: Yes, I do.
0: Do you have a pen? Show me, show me. Show them. Do you have a pen?
3: No, I don't.
0: Okay, do you have a pencil?
3: Yes, I do.
0: Okay. Thank you. Next one. Okay, Patty. Stand up, please. Okay. Guys, you have to help me, nah? You have to help me, okay? Okay, Patty, do you have a backpack?
1: Yes, I do.
0: Everyone, does she have a backpack? Does she? Does she have a backpack?
4: Yes.
0: Yes or no?
4: Yes.
0: Yes, that's right. Okay, thank you. Sit down. Okay, we move to next group. Hi guys. Which one? Who should collection pen? This one. Okay. Stand up, please. Which one? Ah, okay. Panisra, what is your nickname? Pasai. Okay. Pasai, could you please show them the picture? Okay. And listen carefully, I will ask you the question. Do you have a correction pen?
1: No, I don't.
0: No, you don't. So, do you have an eraser?
1: Yes, I do.
0: Okay, everyone, does she have an eraser? Does she have an eraser?
4: Yes.
0: Yes, she does. Very good. Thank you. Sit down, please. The next group going to be this group. What's your nickname? What's your nickname? Focus. Could you please stand next to me? Okay, come next to me. Okay, makaikai leka. Okay, Focus. Can I ask you some questions? Listen carefully, I will ask you a question. Do you have a pencil?
1: Yes, I do.
0: Do you have a correction pen?
1: Yes, I do.
0: No,
1: I don't.
0: Okay, show them the picture and listen again. Do you have a pencil?
1: Yes, I do.
0: Yes, I do. So, do you have a correction pen?
1: No, I don't.
0: Very good. Thank you so much. Sit down. Okay, I will move to group three first, and then I will back to group two. Okay. Who wants to answer me the questions? Thank you, Sana, please. And grab the microphone. Let me help you. Okay. Show them the picture. Show them. Okay. Okay, thank you. Do you have some folders?
5: Yes, I do.
0: Yes, you do. And do you have a pencil?
5: No, I don't.
0: Okay, thank you so much. Okay. Now, I return to the leader of the class again. Grab the microphone. Okay. Ping pong. Hi, Ping Pong. Hi, okay. Ping Pong, do you have an eraser?
5: Yes, I have.
0: Show them the picture. Do you have an eraser?
5: Yes, I do.
0: Okay, so do you have a backpack?
5: No, I don't.
0: Very good one. Okay, everyone, clap your hand for yourself. Good job. Okay, guys, the first one. Okay, now. Okay, guys, I give you an example for asking and answering, right? คุณครูได้ให้ตัวอย่างนะคะในวิธีการถามและการตอบไปแล้วใช่ไหมซึ่งนักเรียนก็ทำได้ดีมากนะคะอาจจะมีตอบคลาดเคลื่อนจากข้อมูลไปบ้างในช่วงแรกก็ไม่เป็นไรนะคะเราก็ปรับให้ดีขึ้นเรียบร้อยนะคะต่อไปนะคะจะเป็นการถามไปแล้วเนาะโอเคทั้งถามเกี่ยวกับบุรุษที่1และบุรุษที่2คุยกันนะคะรวมถึงการถามถึงบุรุษที่3นั่นเอง now it's your turn you have to survey your friends item with this worksheet okay everyone look at the worksheet number 16 the student on the LTV 7 I hope you prepared your worksheet already I hope the worksheet number 16 is with you now คุณครูคิดว่านักเรียนปลายทางนะคะได้รับใบงานเรียบร้อยแล้วนะคะและเมื่อสักครู่นะคะคุณครูได้ให้ตัวอย่างวิธีการถามนะคะแล้วก็คำตอบนะคะในการสอบถามเกี่ยวกับเรื่องของอุปกรณ์การเรียนว่าเรามีอะไรบ้างนะคะถ้าเกิดว่าเรามีเราตอบอย่างไรไม่มีตอบอย่างไรแล้วเรียบร้อยนะคะคุณครูก็ยังให้ตัวอย่างเอาไว้อยู่โอเค guys everyone we have to start with the activity ones activity one okay eyes on me okay the instructionLook at the instruction. Make a survey of the item on your friend's cool bags. นักเรียนจะต้องไปสำรวจนะคะอุปกรณ์ที่เพื่อนๆของเรามีนะคะโดยเมื่อสำรวจแล้วนะคะ you have to tick this for yes. ถ้าเพื่อนมีก็ให้ tick ถูก but you have to tick a clause หรือว่า a clause ก็คือกากบาท for no. Okay. สิ่งของสิ่งไหนที่เพื่อนๆมีนะคะนักเรียนก็ tick ถูกถ้าสิ่งไหนเพื่อนไม่มีนักเรียนก็กากบาทเอาไว้นะคะตามตัวอย่างที่คุณครูต้องถามนักเรียนต้องถามเพื่อนว่ายังไงจำได้ไหมได้ไหมคะโอเค you have to ask like this do you have a followed by the noun I given to you okay คุณครูให้คำนามไปนะคะประมาณ5คำแล้วก็มีจุดๆๆสำหรับคำศัพท์ที่นักเรียนอยากจะเพิ่มเติมได้นะคะเช่น I give you a pen you have to ask your friend do you have a pen next do you have a ruler next one do you have an eraser do you have a pencil case do you have a folder and the last one you can choose whatever you wantI mean, what item you want to ask, you can ask them. Okay? ขั้นตอนนี้นะคะให้นักเรียนสำรวจและติ๊กข้อมูลอย่างเดียวนะคะอย่างอื่นยังไม่ต้องทำนะโอเค Activity one only. Do you understand?
4: Yeah.
0: แค่เข้าไปถามและหาคำตอบมาให้ได้ก่อนโอเคไหมคะ Are you ready? นักเรียนปลายทางพร้อมไหมคะ Are you ready? Student on the LTV 7. I hope you are ready. If you are ready, go.

0: Okay guys, time's up. And student on the LTV 7, I have two volunteers, students, who are going to show you how to ask and answer the question about school surprise or school item. Okay, everyone, please welcome Wea and Alice. Okay, ค่ะ เดี๋ยวทั้งสองคนนะคะจะมาสาธิตวิธีการถามนะคะถึงอุปกรณ์ตามแบบฝึกหัดที่นักเรียนได้ทำไปเมื่อสักครู่นะคะให้นักเรียนปลายทางได้ดูกันอีกครั้งหนึ่งนะคะโอเค we are analysts are you ready okay go
1: hi Alice
2: hi we are
1: do you have a pen
2: yes I do
1: do you have a ruler
2: yes I do
1: do you have an eraser
2: no I don't
1: Do you have a pencil case?
2: Yes, I do.
1: Do you have a folder?
2: Yes, I do. Do you have a pen?
1: Yes, I do.
2: Do you have a ruler?
1: Yes, I do.
2: Do you have an eraser?
1: Yes, I do.
2: Do you have a pencil case?
1: Yes, I do.
2: Do you have a folder?
1: No, I don't.
0: Okay, guys, have you finished? Okay, clap your hand for your friends. Good job. Thank you so much. ดีมากค่ะ Very good. Okay, ค่ะนักเรียนและนั่นก็คือทั้งหมดนะคะในวิธีการถามเพื่อขอข้อมูลนะคะเมื่อเราถามข้อมูลเสร็จแล้วนะคะใน activity number 2 instruction told you to write sentences using has, have, don't have, doesn't have, about.2 around 2 to 3 friends items เดี๋ยวเราจะนำข้อมูลที่เราสัมภาษณ์เขียนกันนะคะตามตัวอย่างนะคะโดยนักเรียนสามารถนำข้อมูลที่ตัวเองสำรวจเมื่อสักครู่นะคะมาเริ่มเขียนสังเกตดูซิว่าสิ่งไหนที่เพื่อนมีและสิ่งไหนที่เพื่อนไม่มี for example okay everyone look at the board together number 1 ดูข้อที่1 นะคะยกตัวอย่างเช่นข้อมูลของเจนนี่Jenny has a pen and a ruler. She doesn't have an eraser. เวลาที่เราบรรยายนะคะถ้าเกิดว่าเขามีสิ่งของสิ่งไหนประธานเป็นคนคนเดียวใช้ has นะคะแต่ถ้าเขาไม่มีนะคะเราใช้ประโยคปฏิเสธคือ she doesn't have นะคะคำกริยาจะกลับมาเป็น have เหมือนเดิมเพราะว่ามันตามด้วยกริยาช่วยคือคำว่า does นั่นเองนะคะก็จะเป็น doesn't have an eraser นักเรียนก็สามารถเปลี่ยนตรงนี้เป็นชื่อของเพื่อนนะคะแล้วก็ตามด้วยข้อมูลที่เขามีนะคะและต่อไปถ้าเขาไม่มีอะไรก็ she or he doesn't have ตามด้วยสิ่งที่เขาไม่มีนั่นเองแบบนี้ง่ายๆนะคะหรือตัวอย่างที่2นะคะถ้าประธานในประโยคเป็นคน2คนเป็นไปได้ไหมที่เพื่อน

0: ะมีและไม่มีสิ่งของเหมือนกันก็เป็นไปได้นะคะยกตัวอย่างเช่น my friends are game and Joe game and Joe have a pen and a pencil case ทั้งสองเนี่ยมีปากกาหนึ่งด้ามและมีกระเป๋าดินสอหนึ่งอันและเขาก็ไม่มีอะไรเอ่ย they don't have a ruler เมื่อไหร่ก็ตามที่ประธานเป็นพหูพจน์ประโยคปฏิเสธต้องเป็น don't have แล้วก็ตามด้วยสิ่งที่เขาไม่มีนั่นเองนะคะวิธีการเขียนก็เป็นแบบนี้นะคะนักเรียนปลายทางสามารถลอกตัวอย่างเอาไว้ดูนะคะเพื่อประยุกต์ใช้กับข้อมูลของตัวเองได้เลยรวมถึงนักเรียนต้นทางด้วยเหมือนกันนะคะก็สามารถเขียนตัวอย่างเอาไว้แล้วก็นำไปเขียนบันทึกข้อมูลเพิ่มเติมได้นะคะโอเคต่อไปนะคะวันนี้เราจะมา wrap up กันนะคะเราก่อนที่เราจะจบบทเรียนนะคะเรา wrap up เรื่องโอเค What's in your bag นะคะเดี๋ยวคุณครูจะให้นักเรียนพรีเซนต์นะคะว่านักเรียนเนี่ยมีอุปกรณ์อะไรบ้างเอาแบบสดๆเลยนะคะเดี๋ยวคุณครูจะเลือกแค่1ถึง2คนไม่เกินนี้นะคะที่จะบอกได้นะคะที่จะบรรยายสิ่งของที่อยู่ในกระเป๋าหยิบออกมาแล้วก็บอกว่านี่คืออะไรคร่าวๆนะคะคร่าวๆโอเค The first one หัวหน้าพูดไปแล้วหัวหน้าพูดไปแล้ววันนี้ใครยังไม่ได้พูดบ้างครูขอแค่คนละ1ประโยคสมมติในกระเป๋าของหนูมีอะไรหนูหยิบอะไรขึ้นมาหนูก็สามารถพูดว่า I have a or an followed by your noun โอเคโอเค For example if you have a ruler you can say I have one ruler I have a ruler that's it โอเคขอแค่อย่างเดียวคนละอย่างเดียวนะคะที่เราจะเลือกหยิบสิ่งของจริงออกมาอ่ะให้โอกาสหยิบไว้ก่อนเลยหยิบไว้ก่อนเลยสิ่งของที่เราอยากจะบรรยายให้เพื่อนๆปลายทางนะคะรวมถึงครูปิ่นฟังนะคะโอเค Everyone what's in your bag what is your bag okay you can touch the real one จับสิ่งของที่นักเรียนสามารถพูดได้นะคะthis one is called highlighter okay are you readyโอเค I will move to โอเคครูจะเดินไปที่ครูจะให้ทุกกลุ่มแต่ครูจะเลือกนะคะว่าใครโอเคไหมเราก็ยืนขึ้นแล้วก็พูดที่โต๊ะได้เลยโอเคกรุ๊ป1กรุ๊ป1ไรเฟิลโอเคออกมานี่เลยก็ได้ค่ะหยิบมา1ชิ้นโอเคOkay, look at the camera. Okay. Okay, show it. Okay. What's in your bag?
1: I have a pen.
0: Very good. Clap your hand for rifle. Good job. Okay. Sit down, please. Okay, the volunteer for group two. I need volunteer for group two. I think Burger is ready. Burger, what's in your bag? Show me.ปากกาไปแล้วนะคะ no more pen okay okay six okay you forgot your microphone okay come next to me okay are you ready
2: yeah
0: sure show it okay burger what's in your bag
2: my bag has one ruler
0: okay you can say I have a ruler
2: I have a ruler.
0: Okay, clap your hand for Burger. Good job. Sit down, please. Okay. I need the girl. Only one girl. Who wants to come? Okay, please. Next to me, please. Okay, what's your nickname again?
3: My nickname is Pan.
0: ปันใช่ไหมคะโอเคปัน what's in your bag ปัน show it to the camera
3: I have a pencil
0: she has a pencil very good clap your hand for her good job thank you so much okay group number 4 the boy one. Okay, and grab your item too. อย่าลืมไมโครโฟนนะคะแล้วก็สิ่งของที่นักเรียนอยากจะ

บอกนะคะ you can do it you can do it สะพายมาเลยลูกสะพายออกมาเลย I have a backpack อย่างนั้นแหละสะพายออกมา good job very good good job sit next to me okay what is your nickname what is your nickname ชื่อเล่นว่าอะไรคะ

0: Show them, show them. I have a backpack.
1: I am as backpack.
0: Okay. Repeat after teacher. I have a backpack.
1: Okay,
0: one more time. I have a backpack.
1: I have a backpack.
0: Okay, one more time, one more time. ไม่ต้องขำใจเย็นๆ I have a backpack.
1: I have a backpack.
0: Okay, very good. Clap your hand for Gata. Thank you. Sit down, please. Group number five, group number five. I need one girl, one girl. Girl, only one girl. มาเลยค่ะคนไหนสวยสุดออกมาเลยลูกตรงแบบนั้นมา What is it? Folder. Okay, you can say I have a folder. Show it, show it.
2: I have a folder.
0: You have a folder. Very good. Good job. Thank you. Okay. Next one, the last one, เหรียญทอง is ready to come with me. Okay, เหรียญทอง. Okay. Wow. Okay.Okay, Rian Hong, what's in your bag? Show them. Show them. Show them. Okay. And say, I
2: have a pencil case.
0: Okay, he has a pencil case. Clap your hand for Rian Hong. Good job. Very good. Thank you. Okay, เก่งมากนะคะ Okay, guys. Very good of you. You are very good.In English, okay. นักเรียนคะเดี๋ยวเรามาทบทวนเรื่องคำศัพท์นะคะก่อนที่เราจะจบบทเรียนนะคะโอเค guys okay guys could you please read this together
3: notebook
0: one more time notebook
3: notebook pencils pencil case
0: very good
3: backpack books ruler.
0: Very good. Correction pen. And this one.
3: Folders.
0: Very good. Okay. นักเรียนปลายทางด้วยนะคะอย่าลืมฝึกออกเสียงเพื่อทบทวนบทเรียนอีกครั้งหนึ่งนะคะ Okay, guys. Can you guess? I give you the clue and you give me the word. Okay. คุณครูให้คำบรรยายนักเรียนก็บอกคำศัพท์ออกมา The thing that you use this to cover up writing mistake in pen. What is it? What is it?The student on the LTV 7, can you help me answer the questions? What is it? I give you the clue. You use this to cover up writing mistakes in pen. อะไรที่เราใช้ปิดบังสิ่งที่เราเขียนแล้วมันไม่ถูกต้อง What is it? What is it? In English? Correction pen. That's right. นะคะปากกาลบคำผิดหรือว่า correction pen. The next one. You keep your papers and worksheet.In this
3: folder.
0: Folder, very good. Folder, นะคะเราเก็บใบงานแล้วก็กระดาษต่างๆเอาไว้ในแฟ้มนั่นเองนะคะ Folder. The next one, you use this to remove pencil marks. What is it? Student on the LTV, what is it? You use this to remove pencil marks. เราเขียนด้วยดินสอแล้วเขียนผิดปุ๊บเราใช้อะไรลบเอ่ย Eraser, very good eraser. Good job, guy. The next one, you carry your books and school supplies in this on your bag. In this on your bag. Very good backpack. นะคะเราใส่ทั้งหนังสือทั้งอุปกรณ์การเรียนลงไปในสิ่งนั้นนั่นก็คือ backpack. Very good. Next one, you use this to keep your pens, pencil, and erasers together.เราใส่ทุกอย่างลงไปหมดเลย pencil case very nice โอเคบทเรียนในครั้งต่อไปนะคะก็คือเราจะเรียนกันในเรื่อง daily routines นะคะสิ่งที่นักเรียนจะต้องเตรียมนะคะก็คือใบงานนั่นเองนะคะซึ่งนักเรียนปลายทางหรือคุณครูปลายทางนะคะสามารถดาวน์โหลดใบงานผ่าน www.dltv.ac.th โอเค guys I hope you happy for today I hope you use more and more English like today. I'm very proud of you. คุณครูภูมิใจในตัวนักเรียนมากเลยนะคะเพราะว่านักเรียนพัฒนาขึ้นทุกครั้งเลยนะคะรวมถึงนักเรียนปลายทางด้วยนะคะอย่าลืมฝึกภาษาอังกฤษ

ไส้ครั้งหนึ่งในรายการ English is fun คำศัพท์มหาสนุกวันนี้ลิซ่าพาน้องๆมาเที่ยวที่พิเศษสุดๆไปเลยก็คือที่คาเฟ่สัตว์นั่นเองคาเฟ่สัตว์ Animal Cafe A N I M A L C A F E Animal Cafe คาเฟ่สัตว์วันนี้เราจะไม่ได้เจอแค่สัตว์ที่น่ารักน่ารักนะคะแต่จะเจอตัวอะไรบ้างเดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในกันเลยไปกันว้าวมีใครรู้บ้างคะว่าตัวนี้คือตัวอะไรใช่แล้วไดโนเสาร์ไดโนเสาร์ไดโนเสาร์ D I N O S A U R ไดโนเสาร์ไดโนเสาร์ไดโนเสาร์เป็นสัตว์ที่สูญพันธุ์ไปนานมากๆแล้วนะคะน้องๆศูนย์พัน extinct e x t i n c t extinct ศูนย์พันไดโนเสาร์นะคะจะมีสายพันธุ์ที่กินพืชและกินเนื้อส่วนตัวนี้กินเนื้อแน่ๆเลยพิซซ่าคนนี้ก่อนนะคะ

ที่นี่จะเป็นคาเฟ่แล้วยังมีสนามเด็กเล่นแล้วก็มีเครื่องเล่นให้เด็กเล่นด้วยนะคะสนามเด็กเล่น playground p l a y g r o u n d playground สนามเด็กเล่นเดี๋ยวเราไปเล่นเครื่องเล่นกันเถอะไปกัน

พี่ลิซ่าสนุกมากเลยค่ะน้องๆน้องๆก็ชอบเล่นสนามเด็กเล่นเหมือนพี่ลิซ่าใช่ไหมล่ะแต่ตอนนี้พี่ลิซ่าจะพาน้องๆไปดูสัตว์กันนะคะจะมีตัวอะไรบ้างตามพี่ลิซ่ากันไปเลยไปกันน้องๆดูสิมีอะไรว่าอยู่ในตู้ด้วยใช่แล้วปลานั่นเองปลา fish f i s h fish ปลาปลาตัวใหญ่มากเลยค่ะน้องๆวิ่งดูสิตัวใหญ่มากในนี้ก็จะเป็นปลาน้ำจืดทั้งหมดเลยนะคะน้องๆจะมีปลา alligator ปลาบึกปลาช่อน amazon ปลาเทพานะคะน้องๆตัวใหญ่มากเลยน้องๆดูนี่สิเต่าตัวใหญ่มากเลย tortoise t o r t o i s e tortoise เต่าบกที่พี่ลิซ่าต้องเรียกแบบนี้นะคะเพราะว่านี่ก็คือเต่ายักษ์ซูคาต้าส่วนนี้ก็คือเต่ายักษ์อัลดารานะคะแต่ว่าถ้าเราจะเรียกเต่าทั่วไปหรือว่าเต่าน้ำหรือเต่าทะเลนะคะเราจะเรียกว่า turtle ที่แปลว่าเต่าค่ะนี่ดูเราจะกระจี้

เวลาที่น้องๆให้อาหารสัตว์นะคะเราต้องค่อยๆให้อาหารสัตว์และห้ามวิ่งเข้าหาสัตว์เด็ดขาดเลยนะคะเพราะว่าถ้าเขาตกใจแล้วเขาอาจจะเข้ามาทำร้ายเราได้

็ดมากินอาหารที่พิลิซ่าให้ด้วยเป็ดดะ duck ดะเป็ดนอกจากเป็ดก็มีหงส์ด้วยนะคะดูสิ

0: ปิบาร่าด้วยคาปิบาร่านะคะจะเป็นสัตว์ฟันแท้ที่ใหญ่ที่สุดในโลกเลยนะคะน้องชอบเล่นน้ำมากแล้วก็จะชอบกินผักแล้วก็ผลไม้ด้วยจ้าว่าเลยดูสิเอาแอปเปิลป้อนน้องได้ด้วยอืมยัง น่ารักมากเลยวันนี้พี่ลิซ่าสนุกมากๆเลยถ้าน้องๆอยากเลี้ยงสัตว์นะคะไม่ว่าจะชนิดไหนก็ตามอย่าลืมดูแลเอาใจใส่เขาด้วยนะคะอย่าทิ้งขว้างเขานะแต่ตอนนี้ถึงเวลาไปทบทวนคำศัพท์กันแล้วค่ะไปกันเลย
1: Animal Cafe A N I M A L C A F E Animal Cafe Cafe สัตว์ Dinosaur D I N O S A U R Dinosaur ไดโนเสาร์extinct e x t i n c t extinct ศูนย์พัน playground p l a y g r o u n d playground สนามเด็กเล่น fish f i s h fish ปลา tortoise t o r t o i s e tortoiseเต่าบก duck d u c k duck เป็ด
0: ยังมีสถานที่อีกมากมายที่สามารถเรียนรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษสนุกๆกับพี่ลิซ่าเพราะนี่คือรายการ English is fun คำศัพท์มหาสนุกวันนี้พี่ลิซ่าขอตัวไปก่อนนะคะบ๊ายบาย
2: ความรู้ทำให้ทุกอย่างเป็นไปได้มหาวิทยาลัยมหิดลปัญญาของแผ่นดิน

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขา
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

0: ูคิดว่ามันคือลำโพงสมัยก่อนค่ะ
1: โอ้ยไม่มีจินตนาการเลยปู่เราเคยเป็นทหารนะท่านก็ต้องส่งรหัสลับดังนั้นมันคือเครื่องส่งรหัสลับใช่ไหมครับ
2: ปู่เฉลยก็ได้นี่เขาเรียกว่าวิทยุ
1: วิทยุวิทยุมันต้องแบบที่อยู่ในรถคุณพ่อไม่ใช่หรอครับ
2: เด็กๆคงเคยเห็นแต่ในรถสินะสมัยก่อนก็มีเป็นเครื่องแบบนี้แหละเอาไว้ฟังเพลงฟังข่าวฟังละครมีหลายคลื่นเลยนะแต่คลื่นที่ปู่ชอบมากที่สุดก็คือวิทยุอส.ของในหลวงรัชกาลที่9นะ
0: ของในหลวงรัชกาลที่9เหรอคะ
2: ใช่ท่านทรงเปิดแผ่นเสียงเองมีรายการให้ความรู้ให้ข่าวสารบางวันก็ทรงนำบทดนตรีมาบรรเลงสดแถมเวลาเกิดโรคร้ายแรงหรือภัยพิบัติท่านก็ใช้วิทยุนี่แหละช่วยเหลือประชาชนด้วยนะ
1: ใช้วิทยุช่วยเหลือประชาชนเหรอครับ
2: ใช่แล้วล่ะเอ๊ะจะเครื่องนี้ยังใช้ได้อยู่ไหมนะเดี๋ยวปู่ไปหาถ่ายมาลองใส่ดูก่อนนะ
0: สงสัยใช่ไหมว่าท่านใช้วิทยุช่วยประชาชนได้ยังไง
1: เออ

0: แหลมตะลุมพุกจังหวัดนครศรีธรรมราชพุทธศักราช2505
1: พอจะพบหม้อหุงข้าวบ้างไหมพ
2: ่ออายไม่พบไอ้ไรที่ใช้ได้เลยนี
3: ่แม่แม่แม่หนุ่ยพบน้องน่าแล้วนี
1: ่ทั้งบ้านทั้งโรงเรียนก็พังเม็ดอาหารก็ไม่มีอีกกินแล้วเราอีกอยู่กันเปลือพ่อ

0: ถานการณ์วัตภัยในพื้นที่ภาคใต้ของประเทศค่อยทุเลาแล้วแต่ยังมีชาวบ้านอีกมากมายที่ขาดแคลนอาหารและที่อยู่อาศัยแต่ก็คงอีกไม่นานนะครับเพราะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ใช้วิทยุอส.เป็นแหล่งกระจายข่าวชวนผู้มีจิตศรัทธามาบริจาคในโครงการทำบุญกับในหลวงทำให้มีประชาชนเป็นจำนวนมากนำอาหารเครื่องใช้รวมถึงเงินมาบริจาคแก่ผู้ประสบภัยและน่าจะเหลือพอใช้ในการสร้างโรงเรียนใหม่ด้วย
1: แลจ้ะแม่ถึงพระองค์จะอยู่ไกลจากพวกเราแต่ก็ตรงใช้วิทยุระดมความช่วยเหลือตรงมาถึงพวกเราที่นี่เพราะฉะนั้นพวกเราอีท้อไม่ได้นะแม
2: ่
3: ใส่เรียบร้อยแล้วอ้าวหายไปไหนกันมาน่ะปู่ใส่ทานแล้วละแต่ก็ไม่ติดสงสัยจะพังแล้วละมั้งเนี่ย
2: ปู่ครับที่ปู่บอกว่าในหลวงรัชกาลที่9ท่านใช้วิทยุช่วยประชาชนอันนี้คือตอนที่มีพายุที่ภาคใต้ใช่ไหมครับ
3: โอ้นี่รู้ด้วยเหรอเนี่ยใช่แล้วละและเหตุการณ์นั้นก็เป็นจุดเริ่มต้นให้ท่านโปรดเกล้าให้จัดตั้งมูลนิธิราชประชานุเคราะห์เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากภัยธรรมชาติต่างๆเด็กๆ เคยได้ยินชื่อโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ไหมล่ะ
4: เคยค่ะ
3: นั่นละโรงเรียนนี้ก็จัดตั้งจากทุนของมูลนิธินี่แหละแล้วโรงเรียนราชประชานุเคราะห์แห่งแรกก็อยู่ที่แหลมตะลุมพุกนี่เองนอกจากนั้นท่านก็ทรงใช้วิทยุสมัครเล่นในการทรงงานเพื่อคอยดูแลทุกสุขและช่วยเหลือประชาชนมาตลอดอ้าวมีเพลงโอ้ยยังใช้ได้นี่ฟังสินี่ก็บทเพลงของท่านจนถึงทุกวันนี้ท่านก็ยังสื่อสารกับพวกเราอยู่เลยนะ
2: วิทยุอส.คือคลื่นวิทยุของในหลวงรัชกาลที่9ที่ทรงจัดรายการให้ประชาชนได้ฟังบทเพลงข่าวสารและสาระความรู้ต่างๆทั้งยังใช้เพื่อเชิญชวนให้ผู้คนส่งความช่วยเหลือให้แก่ผู้ประสบภัยในเวลาที่มีภัยธรรมชาติช่วยให้คนไทยผ่านพ้นช่วงเวลาที่ยากลำบากมาได้

0: ันนั้นใช่คนที่เคยเล่าว่าที่บ้านล้มละลายตอนวิกฤตเศรษฐกิจหรือเปล่าอะ
1: เป็นหนี้ขนาดนั้นแล้วเขาผ่านมาได้ยังไงล่ะคะ
2: ขายดีจนทอดไม่ทันขนาดนี้ขยายร้านได้แล้วมั้ง
3: เปิดสาขาเพิ่มเยอะๆจะได้ใช้หนี้ได้ไวๆไง
4: แบบนี้ดีแล้วครับผมไม่อยากซ้ำรอยเดิม3ห่วง2เงื่อนไข
1: 3ห่วง2เงื่อนไขคืออะไรอะอธิบายหน่อยได้ไหมคะ

0: วัสดีครับนักเรียนสวัสดีนักเรียนโรงเรียนวังไกลกังวลในพระบรมราชูปถัมภ์ทุกคนครับแล้วก็สวัสดีคุณครูที่อยู่ปลายทางนักเรียนที่อยู่ปลายทางด้วยนะครับชั่วโมงนี้นะครับก็มาพบกับครูอาทิตย์ชัยเทพาในรายวิชาสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมนะครับนักเรียนครับวันนี้เราก็อยู่ในหน่วยที่1ก็คือพระพุทธศาสนาสำหรับวันนี้นะครับเราจะมาเรียนกันในเรื่องอะไรครับ
1: อริยสัจ4
0: อริยสัจ4ก่อนเรียนครับเรามาฟังจุดประสงค์การเรียนรู้ก่อนเลยนะครับด้านความรู้ครับบอกความหมายและองค์ประกอบของอริยสัจ4ได้ต่อมาครับด้านทักษะและกระบวนการวิเคราะห์เหตุการณ์จำแนกตามองค์ประกอบของอริยสัจ4ได้ต่อมาครับด้านคุณลักษณะเห็นความเกี่ยวข้องกันของกายกับใจและสมรรถนะที่ต้องการให้เกิดกับผู้เรียนในชั่วโมง

0: งนี้นะครับก็คือวิเคราะห์เหตุการณ์จำแนกตามองค์ประกอบของอริยสัจ4โดยเห็นความเกี่ยวข้องของกายกับใจนะครับเอาละครับนักเรียนก่อนเรียนนะครับครูคิดว่านักเรียนน่าจะเคยรู้จักกับอริยสัจ4มาหรือยังครับรู้จักแล้วตอนประถมมีตัวแทนไหมครับที่จะบอกครูว่าอริยสัจ4เนี่ยคืออะไรนะครับแล้วก็มีองค์ประกอบอะไรบ้างมีไหมครับกลุ่มไหนเอ่ยกลุ่ม1อ้าวเก่งมาก
1: อริยสัจ4คือความจริงอันประเสริฐ4ประการค่ะคือทุกข์สมุทัยนิโรธมรรคค่ะ
0: เอาปรบมือให้กับเพื่อนหน่อยครับเก่งมากนะครับอริยสัจ4ก็คือความจริงอันประเสริฐ4ประการด้วยกันก็คือทุกข์สมุทัยนิโรธและมรรคซึ่งเราเรียนมาแล้วในชั้นประถมศึกษาใช่ไหมครับเอาละครับแล้วนักเรียนรู้ไหมครับว่าอริยสัจ4เนี่ยทำอะไรได้บ้างในชีวิตประจำวันของเราเรานำมาปรับใช้ได้อย่างไรคิดว่าเรานำมาปรับใช้ได้ยังไงครับและนำมาปรับใช้ได้ยังไงนะลุกขึ้นเลยครับ
2: ใช้แนวทางในการแก้ปัญหาค่ะ
0: ใช้เป็นแนวทางในการแก้ปัญหาอนั่งลงครับปรบมือให้กับเพื่อนเอาละครับแสดงว่านักเรียนน่าจะรู้จักอริยสัจ4มาระดับหนึ่งเลยนะครับเอาละครับนักเรียนในวันนี้ครับครูมีภาพมาให้นักเรียนนะครับทั้งต้นทางและปลายทางได้ร่วมกันวิเคราะห์ทั้งหมด3ภาพครูให้เวลาประมาณ1นาทีนะครับให้นักเรียนวิเคราะห์ทั้ง3ภาพนี้และบอกว่า3ภาพนี้แสดงความรู้สึกอย่างไรบ้าง

0: เอาละครับตอนนี้น่าจะมีคนได้คำตอบบ้างใครจะเป็นตัวแทนตอบดีครับใครจะเป็นตัวแทนดีอ่ะกลุ่มหนึ่งอ่ะลองตอบสิครับ
1: ทุกค่ะ
0: ทุกดูแล้วทุกเลยใช่ไหมครับอ่ะนั่งลงนะครับปรบมือให้กับเพื่อนมีใครอยากจะเติมเต็มคำตอบของเพื่อนอีกไหมมีไหมครับเพื่อนบอกว่าทุกและทุกยังไงอ่ะตอบเลยครับแต่ละภาพน่าจะรู้สึกต่างกันยังไงลองตอบเลยกลุ่มสองครับ
2: ปวดหัวหรือเครียดครับ
0: มีเครียดมีอะไรอีกลูก
2: ปวดหัว

0: มาครับ
1: ปวดหัวอ่ะนั่งลงได้ครับเอาปรบมือให้กับเพื่อนเอาเครียดกับปวดหัวถือว่าเป็นความทุกข์ไหมเป็นและทุกแบบไหนล่ะครับมีเพื่อนกลุ่ม6ยกมือ
2: ทุกกายทุกใจค่ะ
1: มีทั้งความทุกกายและทุกใจปรบมือให้กับเพื่อนหน่อยครับวันนี้นักเรียนเก่งมากนะครับทั้ง3ภาพนี้นะครับเมื่อรับชมแล้วรู้สึกอย่างไรก็อย่างที่นักเรียนได้ตอบมาเลยครับนักเรียนทั้ง3ภาพนะครับมีทั้งความทุกข์กายและทุกข์ใจภาพแรกนะครับเป็นภาพเครียดจากการทำงานเนาะน่าจะเครียดจากการทำงานทุกข์กายคืออะไรครับปวดศีรษะเหมือนที่เพื่อนตอบมาเลยไหมทุกข์ใจล่ะน่าจะวิตกกังวลอาจจะงานไม่เสร็จหรือเปล่าใช่ไหมครับเราเคยเป็นไหมเคยใช่ไหมนะครับต่อมาภาพที่สองภาพมีสองคนใช่ไหมครับภาพที่สองใช่ป่ะภาพที่สองมีสองคนภาพที่สองน่าจะเป็นการโดนตำหนิเอาทุกกายก็ทำไมครับปวดศีรษะซึ่งอาจจะมาจากทุกใจไหมเพราะทุกใจทำไมครับเศร้าเครียดเวลาโดนตำหนิโดนดุนะครับเอาสุดท้ายล่ะครับภาพที่สามผิดหวังเพราะลักษณะผู้ชายเป็นไงครับนั่งอยู่คนเดียวน่าจะผิดหวังใช่ไหมเอามีความทุกข์กายไหมทุกข์กายคือทุกข์ใจล่ะครับเศร้าเครียดวิตกกังวลซึ่งจาก3ภาพนี้ทำให้เราเห็นถึงความสัมพันธ์ของอะไรความทุกข์แบบไหนตัวแทนตอบเลยครับเมื่อกี้
2: ทุกกายทุกใจค่ะ
1: ความทุกกายทุกใจซึ่งความทุกกายทุกใจน่าจะเป็นไงกันลูกน่าจะเป็นอย่างไรครับเมื่อเครียดอาจจะเกิดจากเครียดก่อนพอเครียดแล้วก็ทำไมครับปวดหัวใช่ป่ะนะครับดังนั้นครับครูจึงมีประเด็นมาให้นักเรียนร่วมกันอภิปรายนะครับก็คือกายกับใจเนี่ยเกี่ยวข้องกันอย่างไรเราบอกว่าทุกกายทุกใจเกี่ยวข้องกันครูเลยอยากรู้ว่ากายกับใจเกี่ยวข้องกันอย่างไรเอาเกี่ยวข้องกันอย่างไรครับเมื่อกี้เพื่อนก็ได้พูดเกริ่นๆมาแล้วนะกลุ่ม6ครับเป็นตัวแทน
2: มีความสัมพันธ์กันค่ะเพราะว่าอย่างยกตัวอย่างเช่นเมื่อสภาพกายเราแย่ย่ำแย่ไปค่ะก็จะทำให้สภาพจิตใจเราย่ำแย่ไปด้วยค่ะ
1: ปรบมือให้กับเพื่อนหน่อยครับเก่งมากใช่ไหมเช่นเวลาเราป่วยเพื่อนบอกว่ากายเราย่ำแย่จิตใจเราก็ย่ำแย่ไปด้วยใช่ไหมครับเช่นเวลาเราป่วยเนี่ยกายเราสบายไหมแล้วส่งผลต่ออะไรจิตใจเราก็กังวลพอคิดว่าจิตใจกังวลแล้วส่งผลต่อกายอีกไหมครับส่งผลอีกนะครับสิ่งที่นักเรียนตอบมานั้นถูกต้องเลยนะครับเรามาเติมเต็มคำตอบกันนะครับก็คือกายกับใจมีความเกี่ยวข้องกันครับต่างต้องพึ่งพาอาศัยกันถ้ากายเป็นทุกข์ใจก็ทำไมครับเป็นทุกข์ด้วยถ้ากายสมบูรณ์จิตใจจะเป็นไงครับจิตใจจะเป็นสุขถ้าจิตใจเป็นสุขกายก็จะสดชื่นนะครับดังนั้นต้องทำไมครับรักษากายและใจให้สมดุลเอาละครับ

0: ครูก็มีประเด็นมาให้นักเรียนร่วมอภิปรายอีกว่าถ้าต้องการมีความสุขจะทำอย่างไรล่ะ เราดูภาพทั้ง3ภาพมาทุกข์มากเลยเราอยากสุขไหมอยากสุขแล้วเราอยากสุขเราต้องทำยังไงอะลูกกลุ่ม6ครับตัวแทนยกมือเก่งมากเลยกลุ่มอื่นยกมือได้นะครับ
1: ไม่ทำให้ตัวเองเป็นทุกข์ค่ะ
0: ไม่ทำให้ตัวเองเป็นทุกข์กลุ่ม3ครับ
2: หาสิ่งใดทำที่ตัวเองชอบครับ
0: หาสิ่งใดทำที่ตัวเองชอบพอชอบแล้วจะเป็นไงครับ
2: มีความสุขครับ
0: มีความสุขสุขอะไร
2: สุขใจครับ
0: สุขใจเอานั่งลงครับเอามีใครจะเสริมเพื่อนอีกไหมมีไหมมีไหมลูกตอบได้เลยนะครับถ้าเราอยากมีความสุขนักเรียนอยากมีความสุขไหมล่ะแล้วนักเรียนต้องทำยังไงล่ะเพื่อนกลุ่มหนึ่งครับ
3: ทำจิตใจให้สงบค่ะ
0: ทำจิตใจให้สงบอ่ะนั่งลงครับปรบมือให้เพื่อนทั้ง3คนหน่อยครับเอาล่ะเรามาเติมเต็มคำตอบของเพื่อนทั้ง3คนกันเลยที่เรียนตอบมานั้นล้วนแต่ถูกต้องหมดเลยครับก็คือสิ่งสำคัญครับเราต้องรักษากายและใจให้สมดุลเหมือนที่เพื่อนบอกเลยทำจิตใจให้สงบใช่ไหมครับทำสิ่งที่มีความสุขนะครับเป็นต้นสิ่งเหล่านี้ถ้าเรามีความสุขใจแล้วกายเราจะทุกข์ไหมไม่ใช่ไหมครับเช่นถ้าจิตใจเราดีร่างกายเราก็จะเป็นไงสดชื่นพร้อมเรียนเอาง่ายๆครับนักเรียนอย่างเช่นตอนเช้าถ้านักเรียนรับประทานอาหารมาจากบ้านตอนนี้ร่างกายนักเรียนจะหิวไหมตอนมาเรียนนะร่างกายนักเรียนจะหิวไหมครับไม่หิวแล้วใจของนักเรียนล่ะจะพร้อมเรียนไหมพร้อมถ้าไม่หิวใจก็พร้อมเรียนง่ายๆดังนี้ครับแสดงว่ากายกับใจเป็นไงกันลูกมีความสัมพันธ์กันแต่ถ้าเราทุกข์ใจแล้วกายเราทุกข์ไหมทุกข์ไปด้วยเช่นอย่างจากภาพอ่ะภาพแรกเครียดงานใช่ไหมครับเครียดจากงานทุกข์ใจก่อนไหมทุกข์ใจเลยพอทุกข์ใจแล้วส่งผลต่ออะไรครับทุกข์กายคือปวดศีรษะเอาภาพที่สองโดนตำหนิทุกข์ใจอีกไหมครับทุกข์ใจเศร้าหมองทีนี้ส่งผลต่อทุกข์กายไหมครับส่งผลทีนี้ภาพที่3เขาอาจจะผิดหวังเนาะอาจจะผิดหวังก็ได้ภาพนั้นเราจินตนาการว่าเขาอาจจะผิดหวังเขาทุกข์อะไรก่อนเลยทุกข์ใจก่อนพอทุกข์ใจแล้วส่งผลต่อกายเขาอาจจะทำไมครับปวดศีรษะเวียนศีรษะก็ได้ดังนั้นนะครับถ้าเราจะมีความสุขเราต้องรักษากายและใจให้สมดุลนะครับเอาล่ะครับตอนนี้ครูคิดว่านักเรียนน่าจะรู้จักความสัมพันธ์ระหว่างกายกับใจนะครับแล้วก็ความสุขความทุกข์นะครับครูมีตารางครับมาให้นักเรียนได้ดูตารางจะเป็นตารางที่เป็นผลและเหตุเป็นตารางความสัมพันธ์ของผลและเหตุนะครับผลความทุกข์จะเกิดความทุกข์ได้ก็ต้องมีอะไรครับสาเหตุสาเหตุของความทุกข์แต่ทีนี้ครับความทุกข์ดับได้ไหมผลคือความดับทุกข์เหตุก็ต้องสาเหตุของความดับทุกข์ก็ต้องมีวิธีการนั่นแหละนะครับครูมีตารางให้นักเรียนได้ดูนักเรียนจำตารางนี้ไว้นะและครูจะมีสถานการณ์นะครับสถานการณ์ที่นักเรียนอาจจะเคยพบเห็นอาจจะเคยได้ยินมาให้นักเรียนลองวิเคราะห์ว่าสถานการณ์นั้นความทุกข์คืออะไรและเหตุที่นำไปสู่ความทุกข์คืออะไร

0: และลองคิดไปสิว่าทำยังไงจะดับความทุกข์นั้นได้และมีวิธีการยังไงครับที่จะนำไปสู่ความดับทุกข์ในเรียนเข้าใจไหมครับในเรียนต้นทางและปลายทางเข้าใจไหมครับเมื่อเข้าใจแล้วเรามาดูสถานการณ์แรกกันเลยสถานการณ์แรกคือภาพยนตร์โฆษณาไม่ยอมไม่ทนไม่เฉยรวมพลังคนไทยไม่โกงนะครับชุดโกงข้อสอบนะครับพร้อมยังครับดูแล้วเราต้องวิเคราะห์นะครับตามตารางผลและเหตุนะครับ
1: ตูมตามเข้าสอบพร้อมโพยมาโนชชูใจวิไลไพศาลเห็นแต่นิ่งเงียบเฉยถ้าเรามีผู้กล้าล่ะ
2: ครูครับตุ้มตามโกงข้อสอบครับ
1: คนที่ไม่ยอมเห็นการโกงก็จะเพิ่มขึ้น
2: ใช่ๆขี้โกง
1: เพิ่มขึ้น
2: นิสัยอ่ะ
1: เพิ่มขึ้น
3: แบบเนี้ยครูไม่ยอม
1: ไม่ยอมไม่ทนไม่เฉยรวมพลังคนไทยไม่โกง
0: เอาละครับขอขอบคุณสื่อวีดิทัศน์เรื่องโกงข้อสอบนะครับเอาละครับนักเรียนรับชมวีดิทัศน์ไปแล้วจำได้ไหมครับที่ครูบอกจำได้นะครับอ้าวความทุกข์ของเรื่องนี้คืออะไรครับเห็นเพื่อนโกงข้อสอบไม่กล้าบอกครูแล้วความทุกข์ของโกงล่ะครับเป็นยังไงโดนกาหัวข้อสอบทำให้เขาทำไมครับไม่ได้คะแนนเอาแล้วสาเหตุล่ะสาเหตุของความทุกข์คืออะไร
4: ทำไม่ได้
0: เขาก็เลยโกงข้อสอบทำให้เป็นผลเขาไม่ได้คะแนนใช่ครับแล้วทีนี้นักเรียนล่ะจะทำยังไงให้เรื่องนี้จะดับทุกข์ได้ต้องยังไงครับ
5: แจ้งให้ครูทราบ
0: แจ้งให้ครูทราบมีอะไรอีกครับทำยังไงได้อีกมีเพื่อนบอกว่าไม่ควรทำตามเราก็ไม่ควรโกงข้อสอบเนาะถ้าเราไม่โกงข้อสอบเราก็จะเป็นไงครับได้คะแนนนั่นคือความดับทุกข์แล้วถ้าเราอยากจะได้คะแนนดีๆเราต้องทำยังไงอ่ะลูกตั้งใจอ่านหนังสือทบทวนบทเรียนและที่สำคัญไม่โกงข้อสอบนะครับเก่งมากนะครับความทุกข์จากเรื่องนี้ก็คือเขาไม่ได้คะแนนเพราะเขาทำไมครับโกงข้อสอบสาเหตุของความทุกข์ก็มาจากโกงข้อสอบนั่นแหละนะครับและที่จริงแล้วถ้าเขาจะดับทุกข์ได้คือเขาอยากได้คะแนนนะครับดังนั้นการที่จะได้คะแนนต้องทำยังไงลูกตั้งใจอ่านหนังสือและทำข้อสอบด้วยความสามารถของตัวเองตนเองนะครับไม่ลอกเพื่อนนี่เป็นเหตุการณ์ที่1ต่อมาเหตุการณ์ที่2เด็กเก่งสอบโอเน็ตเต็มร้อยเรามาดูกันสิว่าเขาทำยังไง เขาทำยังไง
6: ไปดูเด็กเก่งเด็กดีกันหน่อยดีกว่านะคะเป็นนักเรียนชั้นม .6 นะคะป .6 ขออภัยของโรงเรียนไทยรัฐวิทยา72ค่ะน้องคนนี้เนี่ยคือตั้งใจเรียนเก่งแล้วก็สู้ชีวิตด้วยค่ะชกมวยหารายได้และที่สำคัญนี่นะคะเรียนเก่งขนาดว่าสอบคะแนนโอเน็ตได้คะแนนวิชาคณิตศาสตร์เต็มร้อยคะแนนเลยค่ะคุณผู้ชมไปดูโฉมหน้าเด็กเก่งกันหน่อยนี่แหละค่ะหนุ่มน้อยคนนี้คือเด็กชายวรวิทย์บุตรศรีหรือว่าน้องทอยนะคะอายุ12ปีค่ะเป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6ของโรงเรียนไทยรัฐวิทยา72เขตเทศบาลนครอุดรธานีนะคะเป็นอีกคนนึงค่ะที่ทำคะแนนเต็มร้อยคะแนนเลยในการสอบโอเน็ตหรือว่าการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐานในวิชาคณิตศาสตร์ค่ะคุณ
7: สุดยอดไปเลย
6: โอ้โหวิชานี้ไม่ได้ง่ายเลยนะคะ

0: แต่น้องเขาก็ทำได้เต็มค่ะน้องทอยก็เล่าให้ฟังบอกว่าคือชีวิตส่วนตัวเขาเนี่ยคุณพ่อกับคุณแม่แยกทางกันเมื่อ5ปีก่อนก็เลยต้องอาศัยอยู่กับคุณพ
1: ่
0: อแล้วก็กับคุณย่าพ่อเนี่ยเคยเป็นนักมวยค่ะเคยพาน้องทอยไปซ้อมมวยอยู่ในค่ายทอนิยมสุขเมื่อตอนน้องทอยอายุ9ขวบเจ้าของค่ายเห็นหน่วยก้านดีก็เลยให้ขึ้นชกมวยเป็นนอกเวลาเนี่ยนะคะฉายาคือเด่นนาดีทอนิยมสุขตั้งแต่ตอน9ขวบนะได้ค่าตัว500บาทถึง 1,500 บาทเลยค่ะพอเงินที่ได้มาเนี่ยน้องทอยก็จะนำไปให้พ่อแล้วก็คุณย่าเอาไว้ใช้จ่ายในครอบครัว
1: เป็นเด็กกตัญญูด้วยนะ
0: กตัญญูนะคะช่วยหารายได้แล้วก็ใช้ความสามารถของตัวเองน้องทอยบอกว่าชกมวยมาตั้งแต่ตอน9ขวบนั่นแหละจนถึงชั้นป.5ก็สักประมาณ11ปีเนี่ยนะคะไม่มีคู่ชกในรุ่นเดียวกันนะ
1: แสดงว่าเก่งมาก
0: เก่งมากก็เลยข้ามไปชกในรุ่นใหญ่และแพ้ TKO โดยคิ้วที่แตกนะขนาดนั้นเลยนะต
1: ้องเย็บข้ามรุ่นนี่ก็คือแบกน้ำหนักไปสู้
2: คุณอธิบายแพ้ TKO ให้ดิฉันฟังหน่อยส
1: ิแพ้ก็เทคนิคอลน็อกเอาท์ไง
2: คือยังไง
1: อะคะแพ้แบบกรรมการต้องห้ามอ่ะก็คือสู้ไม่ได้อะประมาณนั้นอ่ะ
0: ขนาดนี่แหละคิ้วแตกเย็บ13เข็มนะคะ
1: ครับ
0: คือสู้จนเรียกว่าใครที่รู้เห็นก็ชื่นชมเนี่ยนะคะโดยผู้อำนวยการโรงเรียนพอทราบเรื่องก็เลยบอกว่าอยากให้หยุดชกมวยแล้วก็หันมาสนใจเรียนอย่างจริงจังค่ะเขาก็หันมาตั้งใจเรียนโดยเฉพาะวิชาคณิตศาสตร์นะคะซึ่งเป็นวิชาที่น้องทอยชอบมากกว่าวิชาอื่นๆและใฝ่ฝันว่าอยากจะเป็นวิศวกร
1: ถ้าอย่างนั้นก็เลิกเป็นนักมวยเถอะ
0: ค่ะ
1: เพราะว่าเป็นนักเรียนแล้วก็โดยเฉพาะเก่งโดยเฉพาะวิชา
0: คณิ
1: ตศาสตร์เนี่ย100คะแนนเต็มเนี่ยโอ้โหสุดยอดเลยนะ
2: คือความฝันอยู่ไม่ไกลแหละ
0: ก็มีทักษะที่เป็นไปในทางที่ตัวเองฝัน
1: ถ้าต่อยมวยไปด้วยผมกลัวว่าทางด้านคณิตศาสตร์จะไม่ค่อยดีเท่าไหร่
0: คือน้องเขาก็อาจจะไม่ได้มีทางเลือกนะตอนนั้นเขาก็ต้องพยายามสู้ชีวิตแต่ว่าท้ายที่สุดแล้วนี่นะคะก็ได้รับการสนับสนุนจากหลายฝ่ายนี่แหละค่ะโดยนายกฤติเดชสุขศรีผู้อำนวยการโรงเรียนไทยรัฐวิทยา72บอกว่าน้องทอยเป็นคนแรกค่ะที่สอบโอเน็ตคณิตศาสตร์ได้ร้อยเต็มจึงนับเป็นตัวอย่างที่ดีที่จะให้นักเรียนรุ่นต่อไปนั้นได้ดูเอาไว้และยังเป็นแรงผลักดันให้คุณครูทุกคนได้สอดส่องดูแลเด็กๆอีกด้วยนะคะ
1: เอาละ
0: ให้ชื่นชมอีกหนึ่งคน
1: ปรบมือ
0: ค่ะเก่งมาก
1: ค่ะ
0: ล
3: ูกเอาละครับนะครับก็ขอขอบคุณสื่อวิดิทัศน์นะครับเด็กเก่งสอบโอเน็ตเต็มร้อยนะครับจากนะครับข่าวไทยรัฐนะครับเอาละครับนักเรียนเมื่อชมวิดิทัศน์ไปแล้วนะครับเรามาวิเคราะห์กันว่าเรื่องนี้น่าจะมีความทุกข์ไหมครับ
4: ไม
3: ่แต่น่าจะเป็นเรื่องของอะไรครับความสุขความดับทุกข์ได้ความดับทุกข์ได้ของเรื่องนี้คืออะไรครับได้คะแนนโอเน็ตเต็มร้อยเพราะอะไรครับสาเหตุมาจากตั้งใจเรียนใช่ไหมครับเก่งมากนะครับก็คือเรื่องนี้นะครับเราอาจจะไม่ได้เห็นมุมที่เป็นความทุกข์นะครับเราจะเห็นมุมที่เป็นความดับทุกข์ได้เพราะสอบโอเน็ตได้เต็ม100คะแนนมาจากอะไรครับตั้งใจเรียนและทำข้อสอบด้วยความสามารถของตนเองนะครับอันนี้จะแตกต่างจากสถานการณ์ที่1ที่ครูให้ได้ชมไปเอาล่ะครับนักเรียนได้เรียนชมมาทั้ง2สถานการณ์เราจะเห็นว่าผลมีทั้งดีและไม่ดีนะครับซึ่งผลดีและไม่ดีก็มาจากอะไรครับมาจากการกระทำนั่นก็คืออะไรเหตุใช่ไหมครับเหตุที่นำไปสู่ผลที่ไม่ดีเหตุที่นำไปสู่ผลที่ดีนะครับสิ่งเหล่านี้นะครับก็คืออะไรครับคือความสัมพันธ์ของเหตุและผลซึ่งอริยสัจ4นั้นเป็นเรื่องของความสัมพันธ์นะครับเชิงเหตุและผลเหตุของอริยสัจ4ผลของอริยสัจ4นะครับอ่ะทีนี้เรามาดูกันผลของอริยสัจ4มีอะไรบ้างครับทุกข์กับ

โรดส่วนเหตุคือกับมรรคนะครับทุกข์มีอะไรบ้างล่ะลูกความทุกข์กายความทุกข์ใจซึ่งเราได้วิเคราะห์ไปเมื่อต้นชั่วโมงใช่ไหมครับเราได้วิเคราะห์ไปเมื่อต้นชั่วโมงความทุกข์กายทุกข์ใจนะครับต่อมาสิ่งที่ทำให้เกิดความทุกข์กายทุกข์ใจนั่นคืออะไรครับสมุทัยคือสาเหตุของทุกข์ต่อมาทีนี้สิ่งที่คนต้องการมากที่สุดก็คืออะไรนิโรธคือความดับทุกข์จะดับทุกข์ได้ต้องใช้มรรคนะครับก็คือข้อปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์ทีนี้เขาจึงมีคำพูดว่าสิ่งไหนครับที่นักเรียนควรรู้ถูกต้องนะครับก็คือทุกข์เราต้องรู้ทุกข์ถ้าเรารู้ทุกข์แล้วสิ่งไหนที่เราไม่ควรทำเลยควรละไปเลยก็คือเก่งมากครับสมุทัยสิ่งไหนที่เราควรบรรลุครับบรรลุนะนิโรธนะครับจะบรรลุนิโรธได้ไปถึงนิโรธได้เราต้องปฏิบัติตามมรรคก็คือเขาเรียกว่าธรรมที่ควรเจริญมรรคเป็นธรรมที่ควรเจริญคือควรปฏิบัติส่วนสมุทัยคือควรละควรเลิกใช่ไหมครับถ้าเราละเลิกสมุทัยได้เราจะมีทุกข์ไหมไม่แต่ถ้าเราปฏิบัติตามมรรคเราจะเป็นอย่างไรครับนิโรธคือดับทุกข์ได้เอาละครับนักเรียนตอนนี้ครูคิดว่านักเรียนน่าจะเข้าใจในเรื่องของอริยสัจ4แล้วว่าอริยสัจ4เป็นเรื่องของผลและเหตุนะครับเป็นเรื่องของผลและเหตุเขาบอกว่าเป็นเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างผลและเหตุนะครับทีนี้ครูมีสถานการณ์มาให้เรียน2สถานการณ์ในใบงานที่10เรื่องอริยสัจ4ในชีวิตประจำวันให้นักเรียนวิเคราะห์สถานการณ์ดังต่อไปนี้กอไก่นะครับเด็กชายสดใสได้รับการบ้านจากครูวิชาคณิตศาสตร์ที่ต้องส่งในวันศุกร์แต่เนื่องจากสดใสต้องไปช่วยงานบ้านกับครอบครัวในช่วงเย็นทุกวันและมีการสอบวิชาภาษาไทยที่ต้องทบทวนในช่วงกลางดึกทำให้สดใสไม่สามารถทำการบ้านให้เสร็จทันเวลาและเมื่อวันศุกร์มาถึงเขาจึงไม่สามารถส่งการบ้านได้ตามกำหนดนี่คือสถานการณ์แรกสถานการณ์ที่2อ้าวอ่านพร้อมกันครับสถานการณ์ที่22เหตุการณ์ให้นักเรียนนะครับวิเคราะห์ลงไปในใบงานที่10เรื่องอริยสัจ4ในชีวิตประจำวันครับว่าทั้ง2เหตุการณ์นี้ผลที่เป็นความทุกข์คืออะไรเหตุนะครับที่นำไปสู่ความทุกข์คืออะไรนะครับและนะครับให้นักเรียนบอกว่าความดับทุกข์อะ
เรื่องนี้คืออะไรและจะต้องทำอย่างไรถึงจะดับทุกข์ได้นะครับเอานะครับทำสองเรื่องลงไปในใบงานที่10เลยนะครับพร้อมกับตอบคำถามข้อที่2ที่3และ4นะครับก็คือกายกับใจมีความสัมพันธ์กันอย่างไรอริยสัจ4มีองค์ประกอบอะไรบ้างนะครับแล้วก็อริยสัจ4นำไปใช้แก้ทุกข์ใจในชีวิตประจำวันได้อย่างไรนะครับ

เอาละครับนักเรียนตอนนี้นะครับนักเรียนต้นทางนะครับก็ได้ทำใบงานเสร็จเรียบร้อยนะครับครูก็เชื่อว่านักเรียนปลายทางของครูก็น่าจะเสร็จเรียบร้อยแล้วเช่นกันเอาละครับทีนี้มาฟังตัวอย่างนะครับใบงานเพื่อนต้นทางกันดีกว่านะครับว่าเพื่อนต้นทางแล้ววิเคราะห์นะครับวิเคราะห์เหตุการณ์ทั้งสองอย่างแล้วเป็นอย่างไรนะครับนักเรียนปลายทางเองนะครับก็อย่าลืมนำเสนอให้กับคุณครูที่อยู่ปลายทางฟังด้วยเช่นกันนะครับอ่ะ

0: กลุ่มไหนจะนำเสนอเหตุการณ์ที่1ก่อนดีครับกลุ่มที่2
1: สถานการณ์ที่1นะคะเรื่องของสดใสค่ะทุกนะคะไม่สามารถทำงานบ้านได้ทันเวลาค่ะเหตุนะคะช่วยคุณแม่ทำงานบ้านค่ะและอ่านหนังสือค่ะนิโรธนะคะทำงานได้ทันเวลาค่ะแล้วก็มักนะคะแบ่งเวลาในชีวิตประจำวันค่ะ
0: ปรบมือให้กับเพื่อนหน่อยครับเก่งมากนะครับความทุกข์ของสดใสก็คือทำไมครับส่งการบ้านไม่ทันเนื่องจากอะไรลูกช่วยแม่ทำงานบ้านดังนั้นครับถ้าจะไม่เกิดความทุกข์สดใสต้องส่งการบ้านได้ทันจะส่งการบ้านได้ทันสดใสต้องทำยังไงลูกแบ่งเวลานะครับอ้าวเก่งมากต่อมาสถานการณ์ที่2กลุ่มไหนครับ
2: สถานการณ์ที่2นะครับทุกข์เศร้าและผิดหวังสมุทัยนะครับโดนแม่ตำหนิเพราะไม่ช่วยทำงานบ้านครับนิโรธนะครับช่วยแม่ทำงานบ้านครับมาร์คนะครับกลับมาจากโรงเรียนทำงานบ้านหรือช่วยแม่ทำงานบ้านครับ
0: ปรบมือให้กับเพื่อนนะครับก็คือทุกข์ก็คือทำไมครับเศร้าผิดหวังนะครับอาจจะจากแม่ตำหนิที่โดนแม่ตำหนิสาเหตุมาจากไม่ทำงานบ้านดังนั้นจะไม่โดนแม่ตำหนิจะต้องทำไมครับมรรคของเราในข้อนี้คือช่วยแม่ทำงานบ้านมาถึงปุ๊บช่วยแม่ทำงานบ้านนะครับนักเรียนทุกคนเช่นกันครับเวลากลับไปถึงบ้านแล้วนะครับก็ต้องช่วยคุณพ่อคุณแม่ทำงานบ้านและที่สำคัญเราต้องรู้จักแบ่งเวลานะครับต่อมาครับข้อที่2กายกับใจมีความสัมพันธ์กันอย่างไรกลุ่มไหนจะเป็นตัวแทนลูกกลุ่ม6นะครับ
3: ถ้าหากสภาพจิตใจของเราย่ำแย่ก็จะทำให้สภาพกายของเราย่ำแย่ไปด้วยค่ะ
0: นั่งลงครับต่อมาข้อที่3ครับอายัสสัตว์4มีองค์ประกอบอะไรบ้างกลุ่มไหนดีครับกลุ่ม1
4: 1คือทุกข์ค่ะ2สมุทัย3นิโรธ4มรรคค่ะ
0: นั่งลงได้ครับสุดท้ายข้อที่4ครับอริยสัจ4นำไปใช้แก้ทุกข์ใจในชีวิตประจำวันได้อย่างไรครับ
5: ทำให้เรามีความสุขค่ะทำให้เราเอ้ยขอโทษค่ะไม่ควรทำให้เกิดความทุกข์ในใจตนเองและทำให้เราไม่มีทุกข์ค่ะ
0: นั่งลงนะครับมีใครจะเสริมเพื่อนอีกไหมกลุ่ม4ครับ
6: ทำงานอดิเรกที่เราชอบแล้วนั่งสมาธิผ่อนคลายอารมณ์ค่ะ
0: เก่งมากครับทุกกลุ่มปรบมือให้ตัวเองเอาละครับทีนี้ก่อนจะจบบทเรียนครูก็มีคำถามมาถามนักเรียนว่าทุกกายทุกใจอย่างไหนแก้ง่ายกว่ากันอะไรแก้ง่ายกว่ากันครับ
7: ใจ
0: ใจหรือกาย
7: ใจ
0: เก่งมากนะครับก็คือแก้ที่ใจก่อนแก้ที่ใจก่อนเพราะใจกับกายมีความเกี่ยวข้องกันต่างต้องพึ่งพาอาศัยกันถ้าจิตใจเป็นสุขกายก็จะสดชื่นนะครับต้องรักษากายและใจให้สมดุลนะครับการรักษากายกับใจให้สมดุลกันทำได้อย่างไรเพื่ออะไรครับทำได้ยังไงครับทำได้ยังไงนั่งสมาธิมีอะไรอีกครับกลุ่ม6
8: ทำในสิ่งที่ตัวเองชอบค่ะ
0: ทำในสิ่งที่ตัวเองชอบนั่งลงได้ครับเรามาเติมเต็มคำตอบกันนะครับก็คือกายกับใจเนี่ยนะครับต้องพึ่งพาอาศัยกันและกันกายที่สมบูรณ์จะทำให้

จิตใจผ่องใสเป็นสุขจิตใจที่ผ่องใสเป็นสุขทำให้กายสดชื่นเป็นสุขนะครับจึงควรบำรุงรักษากายและใจให้สมดุลกันไม่มัวแต่บำรุงกายเพื่อหาทางสุขขออภัยครับเพื่อหาความสุขทางกายนะครับด้วยวัตถุแบบบริโภคนิยมคือยังไงครับนักเรียนคือไม่ใช่แบบหาแต่สิ่งมาปรุงแต่งกายให้สวยงามใช่ไหมครับแต่สิ่งที่ควรบำรุงคือบำรุงจิตใจด้วยรสแห่งพระธรรมเหมือนที่เพื่อนตอบมาเลยคือนั่งสมาธินะครับทำในสิ่งที่ชอบและสิ่งที่ชอบต้องเป็นสิ่งที่ถูกต้องด้วยนะครับสองสิ่งนี้ครับต้องควบคู่กันไปเพื่อให้มีความสุขกายและใจไปพร้อมกันเอาละครับนักเรียนวันนี้นะครับเราเรียนเรื่องอายัสสัจ4ไปมีเรื่องของทุกข์ไม่ว่าจะเป็นทุกข์กายทุกข์ใจเมื่อรู้ทุกข์แล้วก็ต้องไปหาสาเหตุของทุกข์สาเหตุของทุกข์คือสมุทัยเมื่อรู้สาเหตุของทุกข์แล้วต้องทำไมเลยรู้สาเหตุของทุกข์แล้วเราต้องปฏิบัติหรือเลิกละนะครับเช่นจากสถานการณ์จำได้ไหมลูกไม่ได้คะแนนเพราะโกงข้อสอบทีนี้อยากได้คะแนนต้องทำยังไงครับตั้งใจเรียนและทำข้อสอบด้วยความสามารถของตนเองนะครับเอาแล้วครับนักเรียนครูเชื่อว่าวันนี้นะครับนักเรียนกลับบ้านไปนะครับ 1. บำรุงกายและบำรุงใจด้วยพระธรรมใช่ไหมครับบำรุงกายด้วยอาหารที่มีประโยชน์บำรุงใจด้วยพระธรรมนะครับแล้วก็นำอริยสัจ4ไปใช้ในการแก้ปัญหาในชีวิตประจำวันนะครับสำหรับบทเรียนครั้งต่อไปนะครับเราจะเรียนกันในเรื่องไตรสิกขาและสิ่งที่ต้องเตรียมคือใบงานที่11เรื่องไตรสิกขาพาผลทุกข์นะครับสำหรับวันนี้ครูก็ขอจบบทเรียนไว้แต่เพียงเท่านี้ครับเจอกันในชั่วโมงต่อไปครับ

หากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

วัสดีครับนักเรียนทุกคนสวัสดีคุณครูที่กำลังควบคุมอยู่ทางปลายทางทุกท่านนะครับแล้วก็นักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ทางปลายทางทุกคนนะครับกลับมาพบกับครูอีกเช่นเดิมนะครับในรายวิชาศิลปะสาระของดนตรีนาฏศิลป์นะครับสำหรับวันนี้เนี่ยจะเป็นในเรื่องที่ต่อเนื่องจากสัปดาห์ที่ผ่านมานักเรียนจำได้ไหมครับสัปดาห์ที่ผ่านมาเราศึกษาเรื่องอารมณ์และความรู้สึกในบทเพลงไทยนะครับซึ่งนักเรียนก็น่าจะได้กลับไปทบทวนนะครับนักเรียนที่อยู่ทางปลายทางด้วยเช่นเดียวกันนะครับก็น่าจะกลับไปทบทวนแล้วก็เติมเต็มใบงานใบความรู้บ้างนะครับผมสำหรับวันนี้นะครับจะเป็นเรื่องของประเภทของบทเพลงที่ใช้สำหรับการบรรเลงและประเภทของบทเพลงที่ใช้สำหรับการขับร้องนะครับดูเหมือนเยอะใช่ไหมครับแต่ความจริงเนื้อหาไม่ได้เยอะเลยวันนี้นักเรียนจะได้รับใบความรู้ที่เท่าไหร่เอ่ยใบความรู้ที่เท่าไหร่ครับใบความรู้ที่3ใช่ไหมครับแล้วก็ใบงานที่ใบงานที่3ด้วยแล้วก็ใบงานที่4ด้วยนะครับสำหรับนักเรียนที่อยู่ทางปลายทางด้วยเช่นเดียวกันนะครับสามารถขอรับใบความรู้แล้วก็ใบงานได้จากคุณครูที่ควบคุมนะครับเดี๋ยวเรามาทบทวนของสัปดาห์ที่ผ่านมากันก่อนนะครับในเรื่องของอารมณ์และความรู้สึกในบทเพลงไทยใช่ไหมครับสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับเพลงไทยก็เป็นเพลงที่สนุกสนานหรือเศร้าโศกก็จะถ่ายทอดออกมาในระดับเสียงที่ใกล้เคียงกันนะครับผู้ฟังจะคล้อยตามหรืออินไปกับเพลงนั้นขึ้นอยู่กับอะไรครับที่เราเรียนในเรื่องแรกๆเลยองค์ประกอบของดนตรีใช่ไหมนะครับเรื่องของจังหวะทำนองที่เราได้ศึกษากันไปนะหรือลีลาความสามารถของผู้บรรเลงที่จะใช้กลเม็ดเด็ดพรายต่างๆเพื่อให้ผู้ฟังเกิดอารมณ์ที่คล้อยตามนะนี้ก็เราศึกษาไปแล้วนะครับสำหรับการถ่ายทอดความรู้สึกอารมณ์ของบทเพลงไทยจะแตกต่างจากตะวันตกนะครับเพราะอะไรครับเพราะว่าจะถูกประพันธ์ขึ้นตามเอกลักษณ์ของคนไทยจำได้ไหมเราได้ฟังปุ๊บเราก็จะอ๋อเพลงนี้เป็นเพลงแบบไทยใช่ไหมครับนะสำหรับบทเพลงที่ให้อารมณ์ความรู้สึกต่างๆจะมีอารมณ์อะไรบ้างเศร้าโศกค่ำครวญอะไรอีกจำได้ไหมครับสนุกสนานรื่นเริงนะครับขลังศักดิ์สิทธิ์นะรักเบิกบานใจสบายอารมณ์ฮึกเหิมองอาจเร้าใจแล้วก็โกรธเกรียวเยาะเย้ยนะครับอันนี้นักเรียนน่าจะกลับไปทบทวนเช่นเดียวกันนะนักเรียนที่อยู่ทางปลายทางด้วยนะครับ

0: นี้มาสู่คำถามนะครับคำถามบทเพลงไทยสามารถจำแนกประเภทได้หรือไม่อย่างไรนะถ้าสมมุติว่าคุณครูถามว่าเพลงที่นักเรียนฟังมีเพลงอะไรบ้างเพลงที่นักเรียนฟังที่เราฟังกันอยู่ทุกวันเลยเพลงอะไรบ้างครับมีเพลงชาติเพื่อนบอกมีเพลงชาติที่เรารู้จักเพลงอะไรอีกที่เรารู้จักเพลงชาติและเพลงมาร์ชนักเรียนฟังเพลงสตริงไหมครับฟังนักเรียนฟังเพลงลูกทุ่งไหมครับ
1: ฟ
0: ังนักเรียนฟังเพลงไทยเดิมไหมครับ
1: ฟัง
0: นักเรียนรู้จักเพลงลูกกรุงไหม
1: รู้จัก
0: แต่เพลงที่ครูยกตัวอย่างมาแต่ละประเภทเนี่ยก็เป็นภาษาไทยหมดเลยใช่ไหมครับบางเพลงก็ร้องเป็นเนื้อไทยเลยแล้วถ้าเป็นเพลงไทยล่ะนะครูยกตัวอย่างแยกเพลงสตริงเพลงลูกทุ่งเพลงลูกกรุงแต่ถ้าเกิดเป็นเพลงไทยล่ะสามารถแยกได้ไหมนักเรียนคิดว่าแยกได้ไหมครับแยกได้ใช่ไหมเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าบางเพลงเราฟังแล้วมีแต่ดนตรีล้วนเลยใช่ไหมครับบางเพลงฟังแล้วมีเนื้อร้องด้วยใช่นะครับก็สามารถแยกได้เดี๋ยววันนี้จะไปศึกษากันสำหรับประเภทของบทเพลงที่ใช้สำหรับการบรรเลงและประเภทของบทเพลงที่ใช้สำหรับการขับร้องนะครับดูซิว่าในดนตรีไทยเนี่ยมีเพลงประเภทนี้อะไรบ้างนะสำหรับจุดประสงค์ของเราในวันนี้นะครับผมนะนักเรียนสามารถปลุกความรู้เรื่องประเภทบทเพลงไทยที่ใช้สำหรับการบรรเลงและขับร้องได้อย่างถูกต้องและที่เราจะทำในวันนี้นะครับนักเรียนสามารถสร้างแผนผังความคิดสรุปความรู้ได้ในเรื่องนี้นะครับนักเรียนก็ได้รับใบความรู้แล้วก็ใบงานเรียบร้อยแล้วนะครับนักเรียนตระหนักและเห็นคุณค่าของบทเพลงที่ใช้สำหรับการบรรเลงและการขับร้องดูซิว่ามีประโยชน์อย่างไรและเราสามารถนำไปใช้ได้อย่างไรนะครับความหมายของบทเพลงไทยเพลงไทยก็คือเพลงที่เพลงทำนองได้ประดิษฐ์ขึ้นโดยมีสัดส่วนจังหวะเว้นวรรคตอนสัมผัสถูกต้องตามกฎเกณฑ์ดุริยางคศิลป์เช่นเดียวกับบทกวีที่แต่งขึ้นโดยใช้ถ้อยคำเสียงอักษรสระวรรณยุกต์ตามกฎแห่งฉันทลักษณ์เวลาเราแต่งกลอนใช่ไหมเราก็จะมีคำคล้องจองใช่ไหมครับเพลงก็เช่นเดียวกันเวลาแต่งเพลงคนที่จะประพันธ์เพลงก็จะมีฉันทลักษณ์ของเพลงเช่นทำนองแบบนี้จังหวะแบบนี้โน้ตส่งท้ายแบบนั้นต่อด้วยโน้ตแบบนี้ฟังแล้วจะติดหูอะไรแบบนี้นะครับก็เป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนนะสำหรับการจำแนกของประเภทของบทเพลงไทยอย่างที่เราได้บอกไปข้างต้นนะว่าวันนี้เราจะศึกษาเรื่องบทเพลงที่ใช้สำหรับการบรรเลงและก็บทเพลงที่ใช้สำหรับการขับร้องฉะนั้นแล้วนักเรียนที่ได้รับใบความรู้ที่เท่าไหร่นะครับนักเรียนใบความรู้ที่3นักเรียนดูประกอบไปด้วยเลยนะครับประกอบกับสไลด์ที่คุณครูขึ้นให้สำหรับนักเรียนที่อยู่ทางปลายทางด้วยเช่นเดียวกันนะครับมีสไลด์นะแล้วก็ใบความรู้ประกอบนะครับประเภทของบทเพลงที่ใช้สำหรับการบรรเลงก็คือเพลงที่ใช้เครื่องดนตรีบรรเลงอย่างเดียวเลยมีขับร้องไหมครับไม่มีใช่ไหมครับไม่มีบทร้องประกอบนะตามที่ชื่อบอกทีนี้เพลงที่บรรเลงอย่างเดียวเลยมีอะไรบ้าง1เพลงโหมโรงนักเรียนคุ้นชื่อมั้ยเพลงโหมโรงคุ้นชื่อใช่มั้ยครับเพลงโหมโรงนักเรียนก็อาจจะดู1ทั้งภาพยนตร์2เวลานักเรียนไปชมการแสดงต่างๆเขาจะบอกอ้าวดนตรีโหมโรงก่อนเลยอย่างงี้นะเดี๋ยวเราไปดูรายละเอียดกันนะครับ2เพลงหน้าพาทย์รู้จักเพลงหน้าพาทย์มั้ยครับ
1: รู้จัก
0: เคยได้ยินมั้ยครับ
1: เคยคร
0: ับก่อนหน้านี้เราก็ศึกษาไปใช่มั้ยครับเพลงหน้าพาทย์3เพลงเรื่องเพลงเรื่องเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับ4เพลงหางเครื่องเดาซิเพลงหางเครื่องเป็นยังไงไม่ต้องมีขนนกยูงนะครับเพลงออกภาษาและสุดท้ายเพลงลูกหมดนะครับนะมีอยู่6ประเภทนะครับไปดูอย่างแรกเพลงโหมโรงนักเรียนศึกษาประกอบไปเลยนะครับก็คือเพลงที่ใช้บรรเลงเริ่มต้นของการบรรเลงหรือการแสดง

อย่างที่คุณครูได้บอกไปอย่างเช่นถ้านักเรียนไปดูโขนสมมตินักเรียนได้เคยไปดูโขนพระราชทานใช่ไหมครับก็จะมีวงปีพาดบรรเลงห่มโรงก่อนถูกไหมครับหรือไปดูลิเกไปดูลิเกก็จะมีปีพาดบรรเลงห่มโรงก่อนเพื่ออะไรครับเพื่อบอกให้ทราบว่าพิธีหรืองานจะเริ่มขึ้นแล้วอันนี้นักเรียนขีดเส้นใต้ไว้เลยนะครับนะในใบความรู้นะครับมาร์กไว้เลยเป็นใจความสำคัญนะครับและยังเป็นการอัญเชิญเทพพยดาและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้มาประชุมสโมสรในงานเพื่อจะเป็นสิริมงคลแก่เจ้าภาพและผู้ร่วมงานนะอันนี้เพลงห่มโรงนะครับชนิดของเพลงโหมโรงก็แบ่งได้หลายวิธีในที่นี้จะแบ่งตามลักษณะของงานเป็น3ลักษณะนะครับเช่นโหมโรงตามลักษณะงานบุญพิธีบุญพิธีเช่นงานบวชอะไรอีกงานทำบุญขึ้นบ้านใหม่งานทอดกฐินต่างๆเหล่านี้นะครับโหมโรงตามลักษณะของมหรสพที่แสดงมหรสพนักเรียนน่าจะรู้จักใช่ไหมมีอะไรบ้างมหรสพที่มีบรรเลงโหมโรงเมื่อกี้ครูยกตัวอย่างไว้ให้แล้วลิเกโขนใช่ไหมครับละครชาตรีอะไรต่างๆนานานะครับโหมโรงตามลักษณะของการบรรเลงเพลงตระกูลเสภาอันนี้เป็นการขับเสภานั้นบรรเลงเพลงตระกูลเสภาก็คือเช่นพวกการประชันต่างๆนะครับต่อไปเพลงหน้าพาดนะครับเพลงหน้าพาดเป็นเพลงที่บรรเลงกิริยาแสดงกิริยาเช่นยืนเดินกินหรือนอนนะครับที่เป็นกิริยาของมนุษย์และสัตว์อันนี้เป็นเพลงหน้าพาดนะรวมถึงบรรเลงในการแสดงเปลี่ยนแปลงการเกิดขึ้นหรือสูญไปนะครับนะในการบรรเลงแสดงกิริยานั้นมีการบรรเลงสำหรับกิริยาที่เป็นปัจจุบันมีตัวแสดงและกิริยาสมมุติไม่มีตัวแสดงทีนี้ที่มีตัวแสดงเป็นยังไงเช่นเมื่อหนุมานอันนี้ที่มีตัวแสดงนะครับนักเรียนลองนึกภาพตามนะครับถ้าเมื่อหนุมานรำท่าทางแผลงฤทธิ์หาวเป็นดาวเดือนปีพาทจะบรรเลงเพลงคุกพาทฉะนั้นแล้วเพลงคุกพาทเป็นเพลงอะไรครับถูกต้องเป็นเพลงหน้าพาทนะครับหรือในการไหว้ครูโขนละครและดนตรีนะครับเมื่อกล่าวถึงองค์การเชิญเทวดาองค์ใดองค์หนึ่งจบปีพาทก็จะบรรเลงเพลงหน้าพาทนะก็เป็นการบรรเลงแสดงกิริยาสมมุติสมมุติว่าเทวดาเสด็จลงมานะครับเพลงที่บรรเลงประกอบก็เป็นเพลงหน้าพาดนะครับเช่นการเชิญเทวดาให้เสด็จลงมาในพิธีเป็นการบรรเลงประกอบกิริยานั้นอย่างที่ครูบอกว่าถ้าเพลงใดที่บรรเลงประกอบนะครับกิริยาเทวดาที่เสด็จลงมานะครับก็จะเป็นเพลงหน้าพาดทั้งสิ้นนะเช่นเพลงเชิดเพลงเชิดประกอบกริยาอะไรครับไปมานักเรียนเคยดูโขนใช่ไหมครับเวลายกทัพก็ใช้เพลงเทิดเชิดใช่ไหมครับไปมาแบบริ้งหรือรบกันเห็นไหมก็ใช้เพลงเชิดเพลงเชิดนี่ก็ถือเป็นเพลงหน้าพาดนะครับเพลงเสมอเมื่อกี้ไปมาไกลๆเช่นยกทัพเสมอคือไปมาใกล้ๆจากห้องนี้ไปอีกห้องหนึ่งใช้เพลงเสมอสมมุตินะครับเพลงโอดประกอบกิริยาอะไรครับโอดร้องไห้สลบหรือตายนั่นเองเพลงเหาะประกอบกิริยาไปมามาในอากาศของเทวดานะครับเพลงโลประกอบกิริยาไปมาในน้ําทั้งของมนุษย์สัตว์หรือวัตถุนะครับต่อมาหัวข้อที่3เพลงเรื่องเพลงเรื่องนะครับเพลงเรื่องเป็นเพลงที่นำมาบรรเลงติดต่อกันใช้บรรเลงประกอบพิธีต่างๆไม่มีขับร้องมาเกี่ยวข้องนะอันนี้ไม่มีขับร้องนะครับเพลงเรื่อง4เพลงหางเครื่องเพลงหางเครื่องคือเพลงที่ใช้บรรเลงต่อท้ายเพลงเถาเป็นเพลงที่มีทำนองสั้นหนานี้นักเรียนขีดเส้นใต้ไว้เลยนะครับมีอัตราจังหวะชั้นเดียวสนุกสนานคลึกครื้นนะครับเพลงเดียวกันก็จะใช้สำเนียงเดียวกันนะครับขึ้นอยู่กับว่าเพลงที่บรรเลงก่อนหน้า

0: เป็นเพลงสำเนียงอะไรเช่นถ้าเป็นเพลงสำเนียงจีนเพลงหางเครื่องที่บรรเลงต่อท้ายก็จะเป็นเพลงสำเนียงจีนนะครับสมมุตินะครับต่อมาเพลงออกภาษาประเภทที่5นะเป็นเพลงที่มีสำเนียงภาษาของชนชาติอื่นเช่นจีนเขมรพม่าลาวนะครับโดยใช้เครื่องดนตรีที่ให้สำเนียงภาษานั้นอันนี้นักเรียนขีดเส้นใต้นะครับว่าเพลงที่มีสำเนียงภาษาของชนชาติอื่นใช้เครื่องดนตรีประกอบจังหวะที่ให้สำเนียงภาษานั้นเด่นชัดขึ้นนะครับบางครั้งก็อาจจะเอาเครื่องดนตรีจริงมาเลยก็ได้นะครับนะหรือเป็นการสมมุติเสียงเครื่องดนตรีที่มีอยู่ในวงของชนชาตินั้นเลยก็ได้นะครับเช่นถ้าเป็นเพลงภาษาจีนกับยวนเช่นเพลงจีนขิมเล็กอะไรอย่างนี้นะครับนะก็อาจจะใช้กลองแบบนี้นักเรียนคิดว่ากลองนี้ให้ภาษาอะไรลูกกลองจีนให้ภาษาจีนฉาบนะก็จะให้สำเนียงที่เป็นภาษาเพลงจีนนะครับเพลงออกภาษาต่อไปพม่าล่ะนักเรียนคิดว่าพม่าใช้เครื่องดนตรีอะไรถูกต้องกลองยาวนะครับกลองยาวเก่งมากฝรั่งเพลงสำเนียงฝรั่งตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดตึ๊งตึ๊ดตึ๊งตึ๊ดตึ๊งกลองอะไรลูกกลองใหญ่นะครับกลองใหญ่ก็จะเอาไปบรรเลงประกอบด้วยจะให้สำเนียงเป็นภาษานั้นๆสุดท้ายเพลงลูกหมดเพลงลูกหมดจะเป็นเพลงที่มีทำนองสั้นจังหวะเร็วแสดงความหมายว่าเพลงนั้นจะจบแล้วอันนี้จะเป็นเพลงที่เป็นเอกลักษณ์เลยนะครับผู้ฟังจะฟังแล้วรู้เลยว่าเพลงจะจบแล้วเพลงจะเร็วขึ้นนะทีนี้เรามาทบทวนดูซิว่า6ประเภทนั้นนักเรียนเข้าใจไหมนะครับคุณครูมีลูกเต๋าอยู่1ลูกนะครับในคำถามจะมีทั้งหมด6คำถามเดี๋ยวคุณครูจะให้กลุ่มที่1ทอยลูกเต๋าว่าออกมาเป็นแต้มอะไรออกมาเป็นแต้มนั้นกลุ่มนั้นจะเป็นผู้ตอบนะตอบแล้วได้คะแนนนะครับตอบแล้วได้คะแนน yeah. ทราบไหมครับเข้าใจนะ yeah. โอเคนักเรียนที่อยู่ทางปลายทางนะครับปฏิบัติกิจกรรมไปพร้อมๆกับนักเรียนที่อยู่ทางต้นทางได้เลยนะครับกลุ่มที่1ยกมือกลุ่มที่1ทอยลูกเต๋านะเดี๋ยวเราไปดูเพื่อนทอยลูกเต๋าได้แต้มที่เท่าไหร่กลุ่มนั้นเป็นคนตอบเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวครูขึ้นคำถามไว้ให้ก่อนคำถามที่1เพลงเหาะประกอบกิริยาไปมาในอากาศของเทวดาอ่ะกลุ่มที่1ทอยเลยได้กี่แต้มครับ2แต้มกลุ่มที่2กลุ่มที่2ตอบนะครับกลุ่มที่2ตอบเป็นเพลงประเภทอะไรครับตอบใส่ไมค์ให้เพื่อนๆที่อยู่ทางปลายทางได้รับชมเลยเพลงเหาะประกอบกิริยาไปมาในอากาศของเทวดาเป็นเพลง
1: หน้าพาดครับ
0: เป็นเพลงหน้าพาดถูกไหมครับถูกต้องปรบมือให้กับเพื่อนกลุ่ม2นะครับต่อไปกลุ่ม2เป็นคนทอยลูกเต๋านะครับเดี๋ยวคุณครูขึ้นคำถามไว้ก่อนเลยนักเรียนดูทำความเข้าใจนะครับเพลงที่ใช้บรรเลงเริ่มต้นของการบรรเลงหรือการแสดงมีความหมายบอกให้ทราบว่าพิธีหรืองานจะเริ่มขึ้นแล้วพร้อมไหมครับพร้อมหนึ่งสองสามทอยเลยกลุ่มที่ กลุ่มที่หนึ่งนะครับกลุ่มที่หนึ่งตอบคำถามนะครับเพลงที่ใช้บรรเลงเริ่มต้นของการบรรเลงหรือการแสดงมีความหมายบอกให้ทราบว่าพิธีหรืองานนั้นจะเริ่มขึ้นแล้วคำตอบคือ
2: โอมโลมครับ
0: ลุกขึ้นเลยนะครับคนลุกขึ้นเลยเพลง
2: โหมโรงครับ
0: เพลงโหมโรงถูกไหมครับถูกต้องเพลงโหมโรงรับไป1แต้มนะครับต่อไปกลุ่ม3จะเป็นคนทอยลูกเต๋านะเดี๋ยวครูขึ้นคำถามไว้ให้ก่อนเลยเพลงที่ใช้บรรเลงต่อท้ายเพลงเถาเป็นเพลงที่มีทำนองสั้นอัตราจังหวะชั้นเดียวสนุกสนานคึกครื้นทอยแล้วได้กี่แต้มครับ3แต้มกลุ่มไหนเป็นคน

0: อบกลุ่มที่3นะครับกลุ่มที่3เป็นคนตอบนะทอยเองตอบเองคำตอบคือ
1: เพลงหางเครื่องค่ะ
0: เพลงหางเครื่องถูกไหมครับดูเฉลยถูกต้องเพลงหางเครื่องปรบมือให้เพื่อนรับไปอีกหนึ่งแต้มนะครับแหมวันนี้เพื่อนตอบได้เยอะเลยนะครับต่อไปกลุ่มที่4กลุ่มที่4คำถามมีอยู่ว่าเป็นเพลงที่มีทำนองสั้นอัตราจังหวะเร็วแสดงความหมายว่าเพลงนั้นกำลังจะจบแล้วนะเป็นเพลงที่มีทำนองสั้นจังหวะเร็วแสดงความหมายว่าเพลงที่บรรเลงนั้นกำลังจะจบแล้วพร้อมยังครับพร้อมแล้วเริ่มเลยกลุ่มที่5เป็นคนตอบนะครับกลุ่มที่5ตอบว่าอะไรดีนักเรียนที่อยู่ทางปลายทางด้วยนะครับตอบไปพร้อมกับเพื่อนเลย
2: เพลงลูกหมดครับ
0: เพลง
2: ลูกหมดครับ
0: เพลงลูกหมดถูกไหมครับเพลงลูกหมดถูกต้องต่อไปกลุ่มไหนเป็นคนทอยลูกเต๋าครับถึงกลุ่มไหนแล้วกลุ่มที่5นะครับโอเคคำถามมีอยู่ว่าเพลงที่มีสำเนียงภาษาของชนชาติอื่นใช้เครื่องดนตรีประกอบจังหวะที่ให้สำเนียงภาษานั้นๆเด่นชัดขึ้นกลุ่มที่3เป็นคนตอบอีกแล้วนะครับอัดดีนะครับจะได้คะแนนเพิ่มนะกลุ่มที่3ตอบว่า
3: เพลงออกภาษาค่ะ
0: เพลงออกภาษาถูกต้องไหมครับเพื่อนถูกต้องปรบมือให้กับกลุ่มที่3อีก1ครั้งครับวันนี้กลุ่มที่3รับไป2แต้มแล้วนะครับ2แต้มแล้วสุดท้ายกลุ่มที่เท่าไหร่ครับกลุ่มที่6กลุ่มที่6เพลงที่นำมาบรรเลงติดต่อกันบรรเลงประกอบพิธีต่างๆไม่มีขับร้องกลุ่มที่1เป็นคนตอบนะครับตอบว่าเพลงอะไรครับเพลงที่นำมาบรรเลงติดต่อกันบรรเลงประกอบพิธีต่างๆไม่มีขับร้องนะครับนะ
4: เพลงเรื่องครับ
0: เพื่อนตอบว่าเพลง
4: เรื่อง
0: เพลงเรื่องถูกไหมครับเพลงเรื่องถูกไหมถูกต้องปรบมือให้กับกลุ่มที่หนึ่งนะมีกลุ่มไหนยังไม่ได้ตอบไหมครับกลุ่มไหนยังไม่ได้ตอบไม่เป็นไรเดี๋ยวมีเก็บคะแนนเพิ่มอีกนะครับจบประเภทที่1ไปแล้วต่อไปประเภทที่2บทประกอบการขับร้องเมื่อสักครู่นี้บรรเลงไปแล้วใช่ไหมครับทีนี้มาดูขับร้องนะเป็นเพลงที่ใช้เครื่องดนตรีประกอบร่วมกับการขับร้องมี1เพลงเถา2เพลงตับ3เพลงเกรด4เพลงละครถูกต้องนะไปดูอย่างแรกเพลงเถานะครับเพลงเถาสำหรับเพลงเถานะครับเป็นเพลงที่บรรเลงติดต่อกันโดยมีอัตราจังหวะลดหลั่นกันตั้งแต่เริ่มต้นด้วยกี่ชั้น3ชั้นต่อด้วยและจบด้วยฉะนั้นแล้วนักเรียนลองเดาซิว่าในอัตราจังหวะที่กำหนดให้เนี่ยเริ่มจากช้าไปเร็วหรือเร็วไปช้า
5: ช้าไปเร็ว
0: นักเรียนทราบได้อย่างไรเพราะว่าเริ่มต้นจาก3ชั้นช้าใช่ไหมครับช้าไปเร็วนะจะเรียงอัตราจังหวะเป็นแบบนี้นะครับเป็นเพลงเถาถ้าสมัยโบราณเปรียบเทียบลักษณะของวัตถุที่มีขนาดลดหลั่นกันไปเช่นถ้วยชามนะอะไรบ้างที่นักเรียนนึกถึงว่าเป็นเถาสามเหลี่ยมอะไรอีกเป็นเถาเถาวัลย์เถาวัลย์เหรออะไรอีกที่นักเรียนรู้จักปิ่นโตไหมครับปิ่นโตเขาเรียกเป็นเถาถูกไหมลักษณะของปิ่นโตคือการเรียงเป็นชั้นๆถูกไหมครับเหมือนกันนะครับถ้านักเรียนสังเกตดูจากง่ายเลยจะมีคำว่าเถาลงท้ายเช่นเพลงอนุเถาอันนี้เป็นเพลงเถาไหมครับเป็นนะเป็นเพลงเถาเพลงกล่อมนารีเถาเพลงแขกขาวเถาเพลงเงี้ยวลำลึกเถาถ้าครูยกตัวอย่างเพลงจีนขิมเล็กเถาเป็นเพลงเถาไหมเพราะอะไรครับเพราะชื่อบอก

0: อกอยู่ใช่ไหมครับว่าเป็นเพลงเถานะซึ่งเพลงเถาเนี่ยจัดเป็นคีตลักษณ์ที่สำคัญในเพลงปัจจุบันเลยนะครับเพลงไทยปัจจุบันการประดิษฐ์เพลงเถาจะต้องใช้หลักวิชาการเทคนิคและความสามารถสูงนะครับพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระราชนิพนธ์เพลงไว้3เพลงมีเพลงอะไรบ้าง
1: เพลงราตรีประดับดาวเถา
0: เพลงราตรีประดับดาวเถาเพลงเขมรเขมรอะไรเพลงเขมรละอองเถานะครับแล้วก็เพลงโหมโรงคลื่นกระทบฝั่งอันนี้สำคัญยิ่งเลยเพราะว่าเป็นเพลงที่แต่งที่วังไกลกังวลนั่นเองนะทรงพระราชนิพนธ์ที่วังไกลกังวลเพลงนี้นะครับโหมโรงคลื่นกระทบฝั่งนะนักเรียนลองสังเกตดูซิว่าโครงสร้างของโน้ตเพลงจีนขิมเล็กเถาโครงสร้างเป็นอย่างไรมีหลายท่อนถูกต้องมีหลายท่อนมีอะไรอีกดูด้านบนนะนักเรียนลองดูด้านบนอัตราจังหวะเท่าไหร่3ชั้นฝั่งนี้2ชั้นฝั่งนี้ชั้นเดียวแต่ละชั้นมีกี่ท่อนท่อน1ท่อน2ท่อน1ท่อน2ท่อน3ท่อน1ท่อน2ท่อน3นักเรียนลองสังเกตที่3ชั้นมีเยอะไหมครับ
2: เยอะ
0: พอมา2ชั้นล่ะเหลือครึ่งหนึ่งถูกไหมพอเป็นชั้นเดียวก็เหลืออีกครึ่งหนึ่งอันนี้เป็นลักษณะโครงสร้างของเพลงเถา3ชั้นก็จะช้าเล่นมาประมาณนี้2ชั้นโน้ตจะลดทอนลงเหลือเท่านี้พอชั้นเดียวจังหวะก็จะเร็วใช่ไหมครับอันนี้เป็นลักษณะโครงสร้างเพลงที่เป็นเพลงเถานะต่อไปเพลงตับเพลงตับเป็นการเอาเพลงหลายๆเพลงมาขับร้องและบรรเลงต่อเนื่องกันจะมีทั้งตับเรื่องนะครับแล้วก็ตับเพลงทีนี้มาดูที่ตับเรื่องตับเรื่องจะยึดบทร้องเป็นเรื่องเดียวกันนะครับส่วนทำนองจะเป็นอย่างไรไม่สำคัญนะครับเช่นตับนางลอยตับเรื่องนางลอยนะครับนักเรียนดูเมื่อกี้ครูบอกว่ายึดบทร้องเป็นเรื่องเดียวกันนะบทร้องเนี่ยตึ๊ดๆๆเพลงที่1 2เพลงที่3เพลงที่4เพลงที่5เพลงที่6เพลงที่7เพลงที่8เพลงที่9ทั้งหมดนี้คือบทร้องเรื่องเดียวกันเลยนะครับแต่เพลงเชิดเพลงแขกต่อยหม้อเพลงโล้เพลงช้าปีเพลงรุมเพลงร่ายอันนี้เป็นเพลงที่เป็นเพลงที่ไม่ได้มีทํานองที่ใกล้เคียงกันนะครับแต่บทประพันธ์เป็นบทเดียวกันเข้าใจนะทีนี้อันนี้นะครับเช่นเดียวกันนะต่อไปตับเพลงเมื่อสักครู่นี้บทร้องเป็นเรื่องเดียวกันใช่ไหมครับแต่พอเป็นตับเพลงยึดอะไรเป็นสำคัญยึดอัตราจังหวะเป็นสำคัญนะครับส่วนบทร้องมาจากเรื่องอะไรก็ได้นะครับเช่นเพลงแรกเพลงลมพัดชายเขาอยู่ในอัตราจังหวะ3ชั้นบทร้องมาจากเรื่องอะไรครับเรื่องอีเหนานะแต่เพลงที่2เพลงแขกมอญบางช้างอัตราจังหวะ3ชั้นเหมือนกันแต่บทร้องมาจากคุณช้างคุณแผนเพลงลมหวนบทร้องมาจากเรื่องอีเหนาถูกไหมครับเพลงเหราเล่นน้ำนักเรียนสังเกตว่าเห็นไหมเพลงเนี่ยจะเป็นเพลงที่อัตราจังหวะเดียวกันแต่บทร้องมาจากคนละที่นะครับต่อไปเพลงเกรดเพลงเกรดเป็นเพลงที่ขับร้องหรือบรรเลงเป็นเอกเทศโดยเฉพาะนะครับไม่ติดต่อกับเพลงอื่นนะครับจะมีอิสระเฉพาะจากเพลงนั้นเพลงเดียวเรียกว่าเพลงเกรดนะครับทีนี้เพลงเกรดหรืออาจจะเป็นเพลง3ชั้นแยกต่างหากเป็นเพลงเกรดหรือเพลง2ชั้นก็ได้หรือเพลงชั้นเดียวก็ได้นะครับนักเรียนอาจจะยังไม่เห็นภาพ

0: ้าบอกว่าเพลงราวดวงเดือน2ชั้นอันนี้เป็นเพลงเกรดนะเพลงจริงขิมเล็ก2ชั้นเดียวสมมุติจริงขิมเล็กชั้นเดียวที่มีคำว่า2ชั้นชั้นเดียว3ชั้นเนี่ยจะเป็นเพลงเกรดนะเพลงข้าวกินกล้วยนะครับอ่ะถ้าคุณครูยกตัวอย่างเพลงจีนขิมเล็กชั้นเดียวเป็นเพลงเกรดเพลงจีนขิมเล็กเถาเป็นเพลงอะไรเป็นเพลงอะไรครับเป็นเพลงเถาเพลงจีนขิมเล็ก2ชั้นเป็นเพลงอะไรเป็นเพลงเกรดถ้าเป็นเพลงลาวดวงเดือน2ชั้นเป็นเพลงเกรดกล่อมนาลีเถาเป็นเพลงเถานักเรียนลืมเข้าใจนะกล่อมนาลี2ชั้นเป็นเพลงเราแยกได้จากอะไรครับ
1: เถากับ
0: ชั้นจากชื่อใช่ไหมครับมีชื่อเถาหรือเป็นอัตราจังหวะลงท้ายนะสุดท้ายเพลงละครก็หมายถึงเพลงที่บรรเลงประกอบการแสดงโขนมหรสพต่างๆนั่นเองอันนี้นะนักเรียนน่าจะเข้าใจทีนี้ทดสอบเหมือนเดิมลูกเต๋าของคุณครูอยู่ที่ไหนครับอยู่ที่ไหนอยู่ที่กลุ่ม6เดี๋ยวเริ่มที่กลุ่ม6แล้วค่อยย้อนกลับมาที่กลุ่ม1เดี๋ยวจะให้กลุ่ม6เป็นคนทอยก่อนนะพร้อมยังครับพร้อมแล้วนะ1 2 3เริ่มกลุ่มที่2เป็นคนตอบคำถามนะคำถามคือกล่อมนารีเถาเป็นเพลง
1: เถาครับ
0: ลุกขึ้นตอบให้เพื่อนๆที่อยู่ทางปลายทางได้ชมด้วย
2: เป็นเพลงเถาครับ
0: เป็นเพลงเถาถูกต้องไหมครับ
3: ถ
0: ูกต้องปรบมือให้กับกลุ่มที่2วันนี้ได้ไปกี่แต้มแล้ว2แต้มแล้วนะครับ2แต้มแล้วกลุ่มที่5ทอยกลุ่มที่6เป็นคนตอบคำถามวันนี้โอกาสมาถึงเราแล้วโอกาสที่จะเก็บแต้มนะครับเพลงกล่อมนารี2ชั้นเป็นเพลงกล่อมนารี2ชั้นเป็นเพลงอะไรนะ
4: เพลงตับครับ
0: เป็นเพลงเพื่อนตอบว่าเป็นเพลงตับถูกไหมครับเฉลยคือ
1: เ
0: ป็นเพลงเกรดนะครับไม่เป็นไรนะครับไม่เป็นไรปรบมือให้กับเพื่อนกลุ่มที่6ไม่เป็นไรนะกลุ่มที่เท่าไหร่เป็นคนทอยกลุ่มที่4นะกลุ่มที่4เริ่มเลยเริ่มทอยเลยกลุ่มที่2เป็นคนตอบคำถามนะครับคำถามคือเพลงราวดวงเดือน2ชั้นเป็นเพลง
4: เกรดค่ะ
0: เป็นเพลงเกรดถูกต้องไหมครับถูกต้องปรบมือได้กี่แต้มแล้ววันนี้กลุ่ม2 3แต้มแล้วนะครับแหมวันนี้มาเพื่อเก็บแต้มกลุ่มที่3ทอยกลุ่มที่1ตอบนะเพลงตับวิวาพระสมุทรเป็นเพลงยากมากยากไหมครับนักเรียน
1: ยากมาก
0: ยากมากเลยนะเป็นเพลงอะไรครับ
4: เพลงตับครับ
0: เป็นเพลงตับถูกไหมครับ
1: ถ
0: ู
1: กคร
0: ับ ถูกต้องนะกลุ่มไหนเป็นคนทอยต่อลูกกลุ่มที่2นะกลุ่มที่2โอ้โหแรงไปนิดนึงกลุ่มที่ตอบคือกลุ่มที่6ตอบโอกาสมาถึงเราอีกแล้วนะเพลงราตรีประดับดาวเถาเป็นเพลงอะไร
4: เพลงเถาค่ะ
0: เป็นเพลงเถาถูกต้องไหมครับถูกต้องปรบมือให้กับเพื่อนนะเพื่อนกู้ชื่อเสียงมาได้แล้วนะครับกลุ่มไหนเป็นกลุ่มที่1นะกลุ่มที่1 2ตอบอีกแล้วนะครับ2ตอบอีกแล้วคำถามคือเพลงข้างคาวกินกล้วยเพลงข้างคาวกินกล้วยคุณครูได้เฉลยไปให้แล้วเมื่อตอนที่เราศึกษากันเป็นเพลงอะไรเพลงข้างคาวกินกล้วย
2: เพลงเกรดครับ
0: เป็นเพลง
2: เกรด
0: เป็นเพลงเกรดถูกไหม ถูกต้องเป็นเพลงเกรดนะเหลืออีกหนึ่งคำถามเพลงตับนิทาชาคริสอ่ะอันนี้เดี๋ยวคุณครูขอทอยเองคุณครูอยากเล่นด้วยนะเดี๋ยวทอยตรงนี้แล้วกันกลุ่มไหนยังไม่ได้คะแนนเอ่ยกลุ่มที่1 2 3 4กลุ่มที่4ใช่ไหมขอให้ได้กลุ่มที่4นะ4จริงๆด้วยนะครับกลุ่มที่4อ่ะโอกาสของเรามาถึงแล้วนะครับเพลงตับนิทาชาคริสเป็นเพลง
4: เพลงตับค่ะ
0: เป็นเพลงตับถูกต้องไหมถูกต้องเพลงตับอ่ะปรบมือให้กับเพื่อนนะนะสุดท้ายก็ได้คะแนนไปจนได้นะครับทีนี้มาดูในใบงานของเรานะใบงานที่3นะครับนักเรียนที่อยู่ทางปลายทางนะขอรับใบงานได้กับคุณครูที่กำลังควบคุมนะครับวันนี้จะมีทั้งหมด2ใบงานใช่ไหมลูกใบงานที่3กับใบงานที่4นะใบงานที่3จะเป็นแผนผังความคิดสรุปความรู้ประเภทของบทเพลงที่ใช้สำหรับการบรรเลงนะส่วนใบงานที่4จะเป็นแผนผังความคิดสรุปความรู้ประเภทของบทเพลงที่ใช้สำหรับการขับร้องนักเรียนศึกษาไปแล้วนะครับเวลาต่อจากนี้ไปให้นักเรียนเริ่มลงมือปฏิบัติได้เลยนะครับ

0: เรียบร้อยหรือยังครับนักเรียน
1: เร
0: ีย
1: บร
0: ้
1: อย
0: แล้วนะครับนักเรียนที่อยู่ทางปลายทางก็น่าจะเรียบร้อยแล้วเช่นเดียวกันนะครับก็เดี๋ยวอย่าลืมก่อนหมดคาบนะครับนักเรียนรวบรวมใบงานนะครับให้กับคุณครูที่ควบคุมเพื่อทำการตรวจแล้วก็ได้ทำการให้คะแนนในลำดับถัดไปส่วนนักเรียนที่อยู่ทางต้นทางนะครับเดี๋ยวเรียงตามเลขที่แล้วก็ส่งใบงานให้คุณครูด้วยนะครับทั้งใบงานที่3แล้วก็ใบงานที่4นะครับเดี๋ยวมาสรุปกันในวันนี้นะครับประเภทของบทเพลงไทยจำได้ไหมมี2ประเภทประเภทแรกบทเพลงที่ใช้สำหรับการบรรเลงนะครับแล้วก็สำหรับการขับร้องใช่ไหมวันนี้นักเรียนก็ศึกษากันไปครบถ้วนแล้วนะครับก็หมายถึงเพลงที่ใช้สำหรับการบรรเลงอย่างเดียวอันนี้คือสำหรับการบรรเลงนะครับไม่มีขับร้องถูกไหมหรือไม่มีบทร้องประกอบประกอบไปด้วยเพลงห่มโรงเพลงห่มโรงบรรเลงตอนไหน
2: ตอนเริ
0: ่มอะไรครับเริ่มพิธีหรือการแสดงนั่นเองเนาะอันนี้นักเรียนจำได้นะเพลงหน้าพาดประกอบกิริยาของการเคลื่อนไหวเช่นกินเดินเหาะอย่างนี้นะครับเพลงเรื่องมีดนตรีมีบทร้องประกอบไหมครับไม่มีนะเพลงเรื่องเพลงหางเครื่องนะครับเพลงที่บรรเลงต่อท้ายนะครับเพลงออกภาษาก่อนหน้านี้บรรเลงสำเนียงอะไรก็ต้องต่อด้วยสำเนียงนั้นใช่ไหมครับก็จะมีเครื่องดนตรีที่บรรเลง

0: ให้สำเนียงเด่นชัดขึ้นนะครับเพลงลูกโหมดเป็นเพลงที่บ่งบอกว่าเพลงนั้นกำลังจะจบนะกำลังจะจบส่วนประเภทของบทเพลงที่ใช้สำหรับการขับร้องนะครับก็คือมีบรรเลงร่วมกับการขับร้องนั่นเองมีเพลงเถาเพลงเถานี่อัตราจังหวะเป็นยังไงติดต่อกันระหว่าง3ชั้นต่อด้วย2ชั้นแล้วก็ชั้นเดียวนะครับเพลงตับเพลงตับจะมีทั้งตับเรื่องแล้วก็ตับเพลงนะตับเรื่องนี่เน้นอะไรครับเน้นบทร้องเป็นสำคัญถูกไหมถ้าตับเพลงเน้นอะไรเน้นเพลงเป็นสำคัญนะเกรดก็เป็นเพลงที่บรรเลงเป็นเอกเทศเลยนะครับเช่นกล่อมนาลีสองชั้นเพลงข้างเขากินกล้วยอย่างนี้เป็นต้นนะครับสุดท้ายเพลงละครเป็นเพลงที่บรรเลงประกอบการแสดงโขนละครหรือมหรสพต่างๆนั่นเองนะเรียบร้อยนะครับสำหรับบทเรียนครั้งถัดไปนะครับเป็นประเภทของการขับร้องเพลงไทยนะประเภทของการขับร้องเพลงไทยสิ่งที่นักเรียนจะต้องเตรียมนะครับนักเรียนที่อยู่ทางปลายทางจะต้องเตรียมนะก็จะมีใบความรู้ที่4เรื่องประเภทของการขับร้องเพลงไทยแล้วก็ใบงานที่5นะครับเป็นแผนผังความคิดสรุปความรู้ประเภทของการขับร้องเพลงไทยส่วนนักเรียนที่อยู่ทางต้นทางนะคุณครูก็จะเตรียมให้อีกเช่นเดิมนะครับและก็อย่าลืมกลับไปทำอะไรทบทวนความรู้ที่ได้ศึกษาไปในวันนี้นะครับเพื่อครั้งหน้าจะได้ต่อได้อย่างใช่ไหมนะครับครั้งหน้านักเรียนจะได้มาศึกษากันได้ต่อนะครับวันนี้ก็อย่าลืมกลับไปทบทวนนะสำหรับวันนี้นักเรียนมีอะไรสงสัยไหมครับมีคำถามไหมเอ่ยไม่มีนะครับไม่มีทุกคาบอีกเช่นเดิมนะครับสำหรับวันนี้ก็เพียงเท่านี้พบกันในสัปดาห์ถัดไปสวัสดีครับ
1: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ

ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: ความเคารพ
1: สวัสดีนักเรียนที่น่ารักทุกคนค่ะสวัสดีครูปลายทางและนักเรียนปลายทางที่น่ารักทุกคนเช่นกันค่ะวันนี้มาพบกับครูณภัทรกาญจนพังคะในรายวิชาการงานอาชีพระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1เรื่องการประดิษฐ์ของใช้ตกแต่งบ้านค่ะวันนี้เราเรียนเรื่องอะไรกันนะคะ
2: การประดิษฐ์ของใช้ตกแต่งบ้าน
1: การประดิษฐ์ของใช้ตกแต่งบ้านนะคะเดี๋ยวไปดูจุดประสงค์การเรียนรู้วันนี้ก่อนนะคะเรียนแล้วนักเรียนจะได้ความรู้เกี่ยวกับอะไรบ้างเรียนแล้วนักเรียนสามารถอธิบายแนวทางการประดิษฐ์ของใช้ตกแต่งบ้านด้วยวัสดุธรรมชาติได้และก็บอกประเภทของวัสดุธรรมชาติที่นำมาใช้ในการประดิษฐ์ของใช้ตกแต่งบ้านได้นะคะเลือกใช้ของประดับและตกแต่งบ้านได้อย่างเหมาะสมออกแบบประดิษฐ์ของใช้ตกแต่งบ้านได้แล้วก็รู้จักใช้ทรัพยากรธรรมชาติให้เกิดประโยชน์และคุ้มค่านะคะเรียนแล้วได้ความรู้หลายอย่างทั้งด้านความรู้ทักษะและก็เรื่องของจิตสำนึกการใช้ทรัพยากรนะคะคำถามในท้องถิ่นของพวกเรานะคะหรือท้องถิ่นของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ที่เราอยู่นี้นะคะน่าเคยเห็นวัสดุธรรมชาติจากอะไรบ้างที่นำมาใช้ในการประดิษฐ์เป็นของใช้หรือของตกแต่งบ้านได
3: ้เปลือกหอย
1: เปลือกหอยใช่ไหมคะที่เราเห็นเป็นประจำและบ่อยครั้งคือเปลือกหอยเพราะเปลือกหอยมีจำนวนมากในท้องถิ่นของบ้านเราใช่ไหมคะเพราะบ้านเรามีทะเลนะคะซึ่งอาหารทะเลก็เป็นจุดเด่นหรือส่วนสำคัญของจังหวัดนะคะฉะนั้นเปลือกหอยก็เป็นส่วนหนึ่งที่เราสามารถนำมาเป็นวัสดุในการจัดและตกแต่งบ้านของเราได้นะคะมีอะไรอีกนอกจากเปลือกหอยเพราะเรามีทะเลอะไรคะถ้าดูตามภาพตัวสีมีอะไรบ้างสับปะรดใช่ไหมคะสับปะรดสับปะรดก็เป็นพืชชนิดหนึ่งที่เราสามารถนำใบมาใช้ในการประดิษฐ์หรือสร้างชิ้นงานเป็นของใช้ในบ้านได้นะคะมีอะไรอีกคะ
4: เกล
1: ็ดปลาเคยเห็นไหมคะชิ้นงานจากเกล็ดปลาใช้ประดับหรือใช้ตกแต่งบ้านนะคะทำอะไรได้เกล็ดปลาประดิษฐ์อะไรได้คะประดิษฐ์ดอกไม้นะคะต้องเอาไปเติมแต่งสีสันใช่ไหมคะหรือย้อมสีเป็นสีต่างๆเกล็ดปลาบางชนิดเป็นเกล็ดปลาใหญ่ใช่ไหมคะสามารถมาประดิษฐ์เป็นดอกไม้ตกแต่งบ้านได้มีอะไรอีกส่วนพืชเปลือกข้าวโพด

0: หรือข้าวโพดเป็นพืชเศรษฐกิจในท้องถิ่นด้วยนะคะชนิดหนึ่งแล้วก็สับปะรดซึ่งมีมากในท้องถิ่นของเรานะคะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้ที่มีอยู่ในท้องถิ่นเนี่ยนักเรียนสามารถนำมาใช้ในการที่จะประดิษฐ์ของใช้หรือของประดับตกแต่งต่างๆอย่างตัวอย่างที่ครูให้มาดูนี้นะคะได้ฉะนั้นนักเรียนปลายทางก็เช่นกันนะคะนักเรียนปลายทางลองสังเกตว่าในท้องถิ่นของนักเรียนนะคะแต่ละท้องถิ่นเนี่ยทั่วประเทศเนี่ยมีวัสดุที่มาจากธรรมชาติหรือว่ามีผลผลิตทางการเกษตรอะไรบ้างที่เราสามารถนำส่วนที่ไม่ใช้แล้วมาใช้ในการสร้างชิ้นงานหรือประดิษฐ์ชิ้นงานนี้ได้นะคะเดี๋ยวคุณครูให้ดูตัวอย่างตัวอย่างชิ้นงานนะคะตัวอย่างชิ้นงานเอาชิ้นแรกเลยแจกันดอกไม้นี้นักเรียนคิดว่าน่าจะประดิษฐ์มาจากอะไรคะส่วนใหญ่วัสดุธรรมชาติที่นำมาใช้น่าจะทำมาจากคุณครูนำวัสดุในท้องถิ่นนี่แหละมาใช้อะไรคะใครคิดว่าเปลือกข้าวโพดยกมือนักเรียนรู้ได้ไงว่าเป็นเปลือกข้าวโพดทราบได้ไงคะมีความเป็นเส้นๆมีลักษณะเส้นๆให้นักเรียนหยิบนี่คืออะไรวัสดุชิ้นนี้คือเปลือกข้าวโพดนะคะเปลือกข้าวโพดนี้แหละนะคะที่นำมาประดิษฐ์เป็นดอกไม้เหล่านี้นะคะเป็นแจกันดอกไม้อันสวยงามนี้ชิ้นนี้แจกันชิ้นนี้เป็นผลงานของรุ่นพี่ของเรานะคะซึ่งรุ่นพี่ประดิษฐ์ขึ้นเพื่อส่งประกวดในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนนะคะซึ่งอาจจะผ่านมาประมาณสัก2 ปีได้แล้วนะคะแต่นักเรียนดูความสวยงามของดอกของสีก็ยังคงสวยงามเหมือนเดิมนะคะผ่านมา2 ปีแล้วเปลือกข้าวโพดให้นักเรียนลองยืดอย่าใช้แรงมากนะคะให้ลองยืดดูคุณสมบัติของเปลือกข้าวโพดเป็นยังไงคะมีใครตอบคุณครูได้บ้างเก่งมากใช่เลยค่ะยืดออกมาแล้วลูกรู้สึกยังไงบ้าง
1: สามารถยืดหยุ่นได้ค่ะ
0: สามารถยืดหยุ่นได้ใช่ไหมคะมีกลุ่มไหนคะที่จะตอบเพื่อนตอบแล้วเมื่อกี้ปรบมือให้เพื่อนก่อนเดี๋ยวจะมีรางวัลคนเก่งเชิญกลุ่มนี้ค่ะ
2: เปลือกบางค่ะ
0: เปลือกบางยืดหยุ่นได้ใช่ไหมคะเก่งมากปรบมือให้เพื่อนค่ะมีกลุ่มไหนอีกไหมเชิญค่ะ
3: มีเนื้อสัมผัสที่แห้งค่ะแล้วก็เป็นเส้นค่ะ
0: มีเนื้อสัมผัสที่แห้งแล้วก็มีลักษณะเป็นเส้นใช่ไหมคะเก่งมากปรบมือให้เพื่อนค่ะมีอีกข้างหลังเชิญค่ะ
4: สามารถย้อมสีได้ครับ
0: สามารถย้อมสีได้ทนทานด้วยปรบมือให้เพื่อนค่ะเก่งมากกลุ่มนี้ได้2คนเก่งมากค่ะคุณสมบัติของเปลือกข้าวโพดนะคะเท่าที่พี่เขาได้ประดิษฐ์ขึ้นมาแล้วก็ได้เห็นคุณสมบัติที่แท้จริงก็คือเห็นได้ง่ายยืดหยุ่นได้ย้อมสีติดดีมากนะคะนี้สีนี้ย้อมมาประมาณ2ปีแล้วสียังคงทนและสวยงามนะคะสีสดสวยงามคงทนแล้วรูปทรงก็สามารถอยู่ได้นานนะคะสวยนะคะนี่เดี๋ยว

0: เราน่าจะมีโอกาสได้ลองสัมผัสนะคะแล้วก็อาจจะต้องใช้ในการที่จะประดิษฐ์ชิ้นงานเพราะว่าในท้องถิ่นเรามีเยอะนะคะส่วนนักเรียนปลายทางก็ลองมองหานะคะว่าเรามีวัสดุธรรมชาติชนิดใดที่มีเยอะนะคะต่อไปคุณครูจะให้นักเรียนชมวิดีทัศน
1: ์การนำวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรมาแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่าของสินค้ามีมากมายหลายชนิดเช่นใยของต้นปอที่นำมาแปรรูปทำเป็นกระดาษสาที่เรารู้จักกันดีและปัจจุบันมีวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรที่นิยมนำมาทำเป็นกระดาษซึ่งมีคุณภาพดีและมีความสวยงามเช่นเดียวกับกระดาษสาและเป็นสินค้า1ตำบล1ผลิตภัณฑ์ระดับ5ดาวสามารถส่งจำหน่ายทั้งตลาดในประเทศและต่างประเทศสร้างรายได้ให้แก่ชุมชนและประเทศชาติซึ่งกำลังเป็นที่นิยมกันในปัจจุบันคือกระดาษสับปะรดกระดาษสับปะรดเกิดจากแนวความคิดของอาจารย์สิริวรรณโพพิพัฒน์ที่เห็นคุณค่าของใบสับปะรดที่เหลือจากการเก็บเกี่ยวผลไปแล้วสามารถนำกลับมาสร้างให้เป็นมูลค่าโดยการทำเป็นกระดาษสับปะรดซึ่งได้มีวิธีการทำในแต่ละขั้นตอนดังนี้คือนำต้นของสับปะรดมาตัดเพื่อแยกส่วนของปลายใบและคนใบออกจากกันโดยตัดแยกส่วนของปลายใบก่อนกระส่วนของปลายใบเมื่อนำไปต้มจะเปื่อยเร็วกว่าส่วนของโคนใบสำหรับส่วนของโคนใบนำมาลอกออกจากต้นให้เป็นชิ้นๆเมื่อแยกส่วนของปลายใบและโคนใบแล้วนำทั้งสองส่วนไปล้างให้สะอาดเพื่อเตรียมนำไปต้มต่อไป

การต้มใบสับปะรดนำส่วนต่างของใบสับปะรดที่ล้างทำความสะอาดแล้วมาต้มในหม้อต้มในขั้นตอนของการต้มเราต้องเติมโซดาไฟผสมกับน้ำที่ใช้ต้มเพื่อให้ใบสับปะรดเปื่อยเร็วขึ้นโดยใช้อัตราส่วนใบสับปะรด100กิโลกรัมต่อโซดาไฟ3กิโลกรัมส่วนปริมาณของน้ำที่ใช้ในการต้มเมื่อเราใส่ใบสับปะรดลงไปแล้วจะต้องให้น้ำสูงท่วมใบสับปะรดการต้มต้องปิดฝาหม้อต้มเพื่อรักษาอุณหภูมิและใช้เวลาในการต้มนานประมาณ3ชั่วโมงเมื่อครบกำหนดเวลาและเห็นว่าใบสับปะรดเปื่อยดีแล้วปล่อยทิ้งไว้ให้เย็นจากนั้นตักใบสับปะรดออกจากหม้อต้มและนำไปล้างให้เศษใบและโซดาไฟที่ติดค้างอยู่ออกเพื่อให้เหลือเฉพาะเยื่อที่จะนำไปทำกระดาษเท่านั้นการล้างใบสับปะรดที่ต้มแล้วโดยการแยกล้างทีละน้อยโดยใช้ถุงตาข่ายขนาดพอประมาณล้างใบสับปะรดที่ผ่านการต้มการล้างจะต้องล้างในน้ำไหลเพื่อให้น้ำชะล้างเศษใบและคราบสกปรกออกโดยการย่ำและนวดให้เยื่อของใบสับปะรดสะอาดจากนั้นนำมาล้างน้ำเปล่าต่ออีกครั้งเพื่อให้หมดคราบแล้วย่ำเพื่อเอาน้ำออกจากเยื่อใบสับปะรดให้หมาดเทเก็บพับไว้ในกะละมังแล้วล้างใบจากการต้มที่เหลือต่อไปจนกว่าจะหมด

ื่อล้างเยื่อสับปะรดสะอาดดีแล้วจะเห็นว่าเยื่อของสับปะรดมีลักษณะเป็นเส้นที่หยาบอยู่ซึ่งยังไม่สามารถนำไปทำเป็นแผ่นกระดาษได้จึงต้องนำเยื่อสับปะรดมาผ่านการตีเยื่อด้วยเครื่องจักรเพื่อให้ละเอียดโดยการแบ่งเยื่อสับปะรดมาปั้นเป็นก้อนๆให้มีขนาดพอประมาณเพื่อสะดวกในการใส่ลงไปในเครื่องตีและช่วยให้เครื่องไม่ทำงานหนักในขั้นตอนนี้หากต้องการให้กระดาษสับปะรดมีสีต่างๆสามารถนำสีย้อมผ้าเติมลงไปในเครื่องตีจะทำให้สีของเยื่อตามความต้องการขณะตีจะต้องคอยเติมน้ำเพื่อให้เยื่อในเครื่องปั่นเลวและคอยสังเกตเป็นระยะว่าเยื่อที่ตีมีความละเอียดพอหรือยังในการตีเยื่อต่อครั้งจะใช้เวลาประมาณ 2-3 นาทีเมื่อเห็นว่าเยื่อละเอียดดีแล้วก็ปิดเครื่องตีและเปิดฝาให้เยื่อไหลลงสู่ภาชนะตาข่ายละเอียดเพื่อแยกส่วนเยื่อและน้ำออกจากกันมัดปากถุงตาข่ายแล้วย่ามเพื่อรีดน้ำออกให้หมาด

จากนั้นเทใส่ภาชนะเพื่อเตรียมทำกระดาษต่อไปขั้นตอนต่อไปเมื่อได้ยื่นการตีด้วยเครื่องจนละเอียดแล้วให้นำเยื่อมาปั้นเป็นก้อนๆชั่งให้ได้น้ำหนักเท่ากันทุกก้อนเพื่อได้แผ่นกระดาษที่มีความหนาเท่ากันทุกแผ่นความหนาของกระดาษนั้นขึ้นอยู่กับน้ำหนักของแต่ละก้อนหากต้องการให้กระดาษมีแผ่นหนาก็เพิ่มปริมาณของเยื่อให้มากขึ้นและหากต้องการให้กระดาษบางก็ลดปริมาณให้น้อยลงซึ่งความหนาของกระดาษขึ้นอยู่กับความต้องการของลูกค้าโดยทั่วไปส่วนใหญ่จะมีน้ำหนักประมาณ 200-600 กรัมเมื่อปั้นเยื่อได้ตามน้ำหนักที่ต้องการแล้วจากนั้นนำก้อนเยื่อไปตีเป็นแผ่นเป็นกระดาษต่อไปการทำเป็นแผ่นกระดาษจะต้องใช้ตะแกรงซึ่งตะแกรงที่ใช้ในการตีแผ่นกระดาษจะมีตาข่ายละเอียดขึงบนกรอบไม้ขนาด55เซนติเมตรคูณ80เซนติเมตรซึ่งเป็นขนาดมาตรฐานแต่หากลูกค้าต้องการขนาดของกระดาษใหญ่หรือเล็กกว่านี้ก็สามารถทำได้ด้วยการเพิ่มขนาดของกรอบในการทำแผ่นกระดาษโดยการนำกรอบวางลงในอ่างที่มีน้ำท่วมประมาณครึ่งกรอบแล้วนำก้อนเยื่อที่ผ่านการชั่งน้ำหนักแล้วลงไปกระจายบนตาข่ายโดยเกลี่ยเยื่อให้กระจายทั่วทั้งกรอบและมีความหนาเท่ากันจากนั้นค่อยๆ ยกกรอบขึ้นจากน้ำและวางพักไว้ให้หมาดแล้วยกลงมาพักไว้หากนำไปตากแดดทันทีจะทำให้กระดาษเกิดการย่นได้จึงควรพักทิ้งไว้ประมาณ 2-3 ชั่วโมงจากนั้นจึงนำไปตากแดดต่อไป

ื่อเยื่อกระดาษแห้งดีแล้วให้ทำการลอกออกจากกรอบวิธีการลอกจะต้องใช้ความระมัดระวังเพื่อไม่ให้กระดาษฉีกขาดโดยเริ่มจากการใช้มือปาดขอบกระดาษทั้ง4ด้านเพื่อให้กระดาษหลุดจากการติดยึดของขอบไม้จากนั้นใช้มือดึงมุมด้านบนของแผ่นกระดาษออกแล้วใช้ฝ่ามือสอดเข้าไปเพื่อลอกให้กระดาษหลุดออกจากตะข่ายเราก็จะได้กระดาษสับปะรดตามขนาดที่ต้องการ

0: จะเห็นได้ว่าใบสับปะรดที่ไม่มีมูลค่าเราสามารถนำมาทำเป็นกระดาษสับปะรดและยังสามารถเพิ่มมูลค่าโดยการนำมาประดิษฐ์ดัดแปลงให้เป็นสินของเครื่องใช้และของที่ระลึกต่างๆนำไปจำหน่ายเพื่อสร้างรายได้ให้แก่ครอบครัวชุมชนและประเทศชาติต่อไป
1: นักเรียนคะเราชมวิดิทัศน์จบไปแล้วนะคะเดี๋ยวมาขอบคุณสื่อวิดิทัศน์ดีๆเพื่อการศึกษาในวันนี้นะคะเรื่องการทำกระดาษจากใยสับปะรดนะคะอบมือหน่อยนะคะขอบคุณสื่อดีๆนี้ด้วยให้นักเรียนได้ศึกษานะคะก่อนที่จะเรียนหัวข้อต่อไปคุณครูขอสอบถามนิดนึงหลังจากที่เราดูวิดิทัศน์มาแล้วบ้านใครปลูกสับปะรดบ้างมีไหมคะในห้องนี้ยกมือได้เลยลูกยกมือเลยค่ะบ้านใครปลูกสับปะรดบ้างมีคนเดียวมีอีกไหมสำหรับนักเรียนปลายทางนะคะวิดิทัศน์ที่ครูให้ชมนี้ก็คือเป็นวิดิทัศน์เกี่ยวกับการทำกระดาษจากใยสับปะรดนะคะซึ่งใบสับปะรดที่จังหวัดประจวบหรือณพื้นที่ของเราเนี่ยมีเยอะมากนะคะฉะนั้นก็เลยอยากให้นักเรียนได้ศึกษาในวัสดุธรรมชาติที่มีในท้องถิ่นของเราที่มีปริมาณมากและเราไม่ได้ใช้งานหรือว่าเราทิ้งโดยเปล่าประโยชน์นะคะเอามาสร้างประโยชน์แล้วก็สามารถต่อยอดทำอย่างอื่นได้อีกเยอะแยะนะคะฉะนั้นของประจวบเราที่มีเห็นเด่นชัดก็คือในเรื่องของการมีไร่สับปะรดเยอะมากนะคะฉะนั้นส่วนใหญ่จะใช้ผลนะใช้ผลในการทานหรือจำหน่ายใช่ไหมคะส่วนใหญ่ส่วนใบของสับปะรดเนี่ยจะทิ้งทีนี้คุณครูมีตัวอย่างนอกจากกระดาษ

แล้วที่ผลิตได้ที่สร้างได้ทำได้เส้นใยสับปะรดนะคะส่งให้นักเรียนดูสามารถจับสัมผัสได้นะคะเหมือนที่มีบางคนที่ตอบคุณครูมาว่าลักษณะของเส้นใยเป็นยังไงเสร็จแล้วนำเส้นใยไปผ่านการถักทอเส้นใยที่ได้แล้วเขาจะปั่นเป็นหลอดอย่างนี้นะคะปั่นเป็นหลอดแบบนี้นะคะเส้นใยที่ได้พอปั่นเป็นหลอดเสร็จแล้วเก็บเสร็จแล้วหลังจากนั้นนำมาถักทอเป็นผืนผ้าดูซิว่าผ้าใยสับปะรดมีลักษณะเนื้อสัมผัสเป็นยังไงถักนักเรียนชูขึ้นหน่อยนักเรียนชูขึ้นค่ะให้เพื่อนดูหน่อยให้นักเรียนปลายทางได้ดูด้วยลักษณะเนื้อผ้าเป็นยังไงนักเรียนสัมผัสแล้วลักษณะเนื้อผ้าเป็นยังไงคะเนื้อค่อนข้างสากนะคะเสร็จแล้วเมื่อเราถักทอเป็นผืนผ้าแล้วก็สามารถมาสร้างชิ้นงานได้นะคะเป็นกระเป๋าเป็นกระเป๋านะคะสามารถมาสร้างชิ้นงานได้เป็นเสื้อผ้าก็ได้เป็นกระเป๋าก็ได้แล้วก็เป็นของใช้ต่างๆได้รองเท้าก็ได้นะคะตัดเสื้อสูทได้หมดเลยนะคะนักเรียนเห็นแล้วว่าประโยชน์ของใบสับปะรดนะคะสร้างชิ้นงานได้เยอะแยะมากมายนะคะมาประดิษฐ์เป็นของใช้ในบ้านก็ได้นะคะของประดับตกแต่งก็ได้นะคะอยู่ที่เราออกแบบนี่คือประโยชน์ของวัสดุธรรมชาติที่มีในท้องถิ่นนะคะลองมองหาดูว่าเราน่าจะมาใช้ในการประดิษฐ์อะไรได้บ้างนี่ในส่วนของใบสับปะรดนะคะที่นำมาประดิษฐ์ของใช้ตกแต่งในบ้านได้เดี๋ยวไปดูอย่างอื่นกันต่อไปนะคะวัสดุธรรมชาติที่สามารถนำมาประดิษฐ์เป็นของใช้และของตกแต่งภายในบ้านแบ่งออกได้เป็น3ประเภท3ประเภทนักเรียนคิดว่ามาจากไหนบ้างได้จากธาตุน่าจะมาจากไหนบ้างคะประเภทที่หนึ่งนำมาจากธรรมชาติจากสัตว์นักเรียนตอบไปแล้วก่อนหน้านี้คือของท้องถิ่นเรามีเยอะเปลือกอะไรคะเปลือกหอยเก่งมากจากเปลือกหอยนะคะก็ได้จากสัตว์ใช่ไหมมีอะไรอีกได้จากสัตว์เกล็ดปลาเก่งมากค่ะมีอะไรอยู่ไหมคะเดี๋ยวไปดูข้อที่2กันวัสดุธรรมชาติจากพืชอะไรคะใบสับปะรดเก่งมากค่ะที่นักเรียนเคยเห็นเปลือกข้าวโพดนะคะที่นักเรียนเคยเห็นมีไหมใบมะพร้าวเก่งมากใบไผ่ใบตกแต่งทำกรอบรูปอะไรก็ได้ใช่ไหมคะได้มีอีกไหมต่อไปดูวัสดุธรรมชาติจากกระบวนการทางวิทยาศาสตร์วัสดุจากธรรมชาติแต่ไปผ่านกระบวนการทางวิทยาศาสตร์แล้วนำมาประดิษฐ์เป็นของใช้หรือของประดับตกแต่งบ้านมีอะไรไหมนักเรียนเคยเห็น

0: เห็นจานกระดาษไหมเคยใช้ไหมคะ
1: ใช่ค่ะ
0: สามารถมาใช้เป็นของใช้ภายในบ้านได้นะคะโดยผ่านกระบวนการทางวิทยาศาสตร์เดี๋ยวไปดูกันนะวัสดุธรรมชาติที่ได้จากสัตว์ภาพแรกอะไรคะภาพแรกอะไรคะ
2: เปล
0: ือกไข่ใช้ได้ไหม
2: ใช
0: ้ได้เปลือกไข่นะคะสามารถนำมาวาดรูปตกแต่งหรือเพ้นสีอันนี้เป็นอะไร
1: น
0: ัก
1: ธ
0: ุ
1: รก
0: ิ
1: จ
0: นักธุรกิจเกี่ยวกับอาชีพต่างๆใช่ไหมคะให้เพื่อนเป็นของที่ระลึกหรือเป็นของขวัญได้ไหม
1: ได
0: ้ไหมได้นะคะต่อไปเปลือกหอยก็สามารถมาประดิษฐ์เป็นโมบายเปลือกหอยได้อันนี้อะไรเอ่ยอะไรคะโมบายอะไรนะ
2: โมบายเปลือกไข่
0: โมบายรังไหมรู้จักไหมคะรังไหมรังไหมน่าจะมีเยอะในท้องถิ่นของนักเรียนปลายทางน่าจะแถวทางภาคเหนือนะคะมีเยอะอันนี้นักเรียนก็สามารถมาสร้างเป็นชิ้นงานประดิษฐ์ตกแต่งของใช้ในบ้านได้ต่อไปมาดูวัสดุธรรมชาติจากพืชวัสดุธรรมชาติจากพืชโดยทั่วไปทุกพื้นที่จะมีปลูกนะคะผลผลิตทางการเกษตรก็จะมีอะไรคะข้าวโพดกล้วยไม้ไผ่นี้เราทานหน่อใช่ไหมใช่ไหมคะแต่ส่วนไม้นำมาใช้ในการประดิษฐ์ได้ไหม
1: ได
0: ้สร้างชิ้นงานต่างๆได้เยอะแยะมากมายนะคะประโยชน์ดูตัวอย่างชิ้นงานที่ได้จากพืชเช่นนำไม้มาทำกรอบรูปดอกไม้แห้งใบไม้แห้งมาตกแต่งนะคะหรือ เชือกกล้วยนะคะมาสร้างชิ้นงานก็ได้จากผลผลิตทางการเกษตรนี่แหละที่เราปลูกนะคะส่วนที่ไม่ใช้แล้วต่อไปก็เป็นไม้ไผ่มาสร้างโคมไฟได้หรือใบไม้หรืออะไรนะคะผลผลิตหรือเมล็ดต่างๆของผลผลิตทางการเกษตรที่ไม่ได้ใช้แล้วหรือทิ้งแล้วก็สามารถมาสร้างเป็นชิ้นงานประดับตกแต่งบ้านได้นะคะเป็นโมบายขนาดกิ่งไม้แห้งใบไม้แห้งยังมาทำได้เลยลูกเนาะเราลองออกแบบดูนะคะนักเรียนปลายทางก็เช่นกันนะคะในท้องถิ่นนักเรียนน่าจะมีเยอะกว่านักเรียนต้นทางนะคะต่อไปวัสดุธรรมชาติจากกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ก็คือนำวัสดุธรรมชาติที่เรามีในท้องถิ่นนี่แหละค่ะไปผ่านกระบวนการเหมือนที่คุณครูให้นักเรียนดูวิดีทัศน์การทำใยอะไรคะใยสับปะรดกี้นะคะก็ผ่านกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ผ่านขั้นตอนต่างๆนะคะฉะนั้นผลผลิตหรือวัตถุดิบหรือวัสดุต่างๆที่มีในท้องถิ่นถ้าเกิดว่าเราใช้ณตอนนั้นไม่ได้เราก็ต้องมาผ่านกระบวนการแล้วก็มาสร้างเป็นชิ้นงานได้นะคะ เช่นภาพแรกนี้จะเป็นกระเป๋าทำจากอะไรคะใยอะไรคะ
1: ใย
0: สับปะรดนะคะมาถักทอเป็นผืนผ้าอย่างนี้แหละค่ะแล้วก็มาเย็บเป็นกระเป๋านะคะต่อไปชิ้นนี้ก็จะเป็นเรื่องของภาชนะสำหรับใส่อาหารภาชนะสำหรับใส่อาหารกว่าจะได้เป็นภาชนะก็ต้องผ่านกระบวนการทางวิทยาศาสตร์เช่นกันนะคะกระบวนการขั้นตอนกว่าจะได้มาเป็นภาชนะแต่ว่าสามารถรับประทานได้โดยไม่มีสารพิษนะคะเพราะว่ามาจากธรรมชาติเช่นใยฟางข้าวใยไผ่ใยกล้วยนะคะสามารถนำมาทำเป็นภาชนะใส่อาหารได้นะคะมีเยอะเลยตัวอย่างคุณครูก็มีอันนี้จากไม้ไผ่บ้านใครมีไม้ไผ่บ้างคะปลูกไม้ไผ่มีไหมยกมือเลยลูกมีหลายคนนะคะนักเรียนสามารถนำไม้ไผ่มาสร้างฉลอมได้นะคะไว้ใส่อะไรคะของขวัญหรือผักผลไม้หรือไข่ได้

0: นะคะจะช่วยให้เพิ่มมูลค่านะคะของสินค้านั้นๆให้ดูมีราคามากขึ้นนะคะอันนี้ผลผลิตทางการเกษตรโดยนำไม้ไผ่มานะคะประดิษฐ์เป็นของใช้มีอะไรอีกไม้เนื้ออ่อนนะคะมาสร้างเป็นคุณครูขออนุญาตสวยไหม
1: สวย
0: นาฬิกาชิ้นนี้นะคะเป็นของขวัญที่เพื่อนคุณครูสร้างขึ้นเองแล้วก็ส่งมาให้เป็นของขวัญวันเกิดประดิษฐ์เองสร้างเองนะคะไม่ยากไม้ที่ใช้ต้องเป็นไม้เนื้ออ่อนใช่ไหมคะมาสร้างชิ้นงานได้ไหมคะเพิ่มมูลค่าสามารถสร้างรายได้ให้เราได้ด้วยนะคะแล้วก็ชั้นไม้เนาะแล้วแต่เราจะออกแบบนะคะต่อไปมาดูแนวทางการประดิษฐ์กันแนวทางการประดิษฐ์ของใช้ของตกแต่งด้วยวัสดุธรรมชาตินักเรียนจะมีแนวทางยังไงถ้าเกิดว่าคุณครูมอบหมายให้นักเรียนไปประดิษฐ์ชิ้นงานมาเริ่มแรกทำไงคะเชิญครับมีคนเก่งด้วย
2: เลือกวัสดุที่มีมากและหาได้ง่ายครับ
0: เริ่มแรกต้องเลือกวัสดุก่อนว่าวัสดุที่มีในท้องถิ่นมีอะไรบ้างใช่ไหมคะปรบมือให้เพื่อนก่อนโอเคเก่งมากวัสดุเป็นสิ่งสำคัญนะคะคุณครูบอกแล้วว่าให้เราเลือกวัสดุที่มีในท้องถิ่นลองมองหาดูซิวัสดุที่มันมีเยอะมากในท้องถิ่นเราเนี่ยมีอะไรบ้างนะคะมีอะไรบ้างทีนี้ก็พอเลือกมาได้แล้วนะคะเราก็มาทำอะไรคะออกแบบชิ้นงานแล้วจะทำอะไรล่ะประดิษฐ์อะไรล่ะออกแบบชิ้นงานวัสดุที่มีเยอะในท้องถิ่นคุณครูขอยกตัวอย่างเปลือกข้าวโพดเมื่อกี้นะคะชิ้นงานที่พี่เขาไปแข่งขันมาเนี่ยเปลือกข้าวโพดมีเยอะในท้องถิ่นพี่ก็มองแล้วว่าเอ้ยเปลือกข้าวโพดนำมาใช้ประโยชน์ได้ใช่ไหมคะฉะนั้นก็เลยเลือกเป็นเปลือกข้าวโพดนำมาใช้ในการสร้างชิ้นงานนี้นะคะต่อไป2ออกแบบชิ้นงานทำไงเมื่อรู้แล้วว่าจะเอาอะไรมาประดิษฐ์ก็ต้องทำไงก่อนคะออกแบบอยากได้ลักษณะแบบไหนทรงแบบไหนดอกไม้แบบไหนออกแบบออกมาก่อนนะคะพอออกแบบมาได้แล้วทำไงต่อทำไงคะ
1: ประด
0: ิ
1: ษฐ์ช
0: ิ้
1: นงาน
0: การประดิษฐ์ชิ้นงานต้องประดิษฐ์ตามขั้นตอนกระบวนการเทคโนโลยี7ขั้นตอนนะคะระบุปัญหาความต้องการของเราอยากได้อะไรใช่ไหมคะต่อไปทำอะไรคะ
1: เก
0: ็บข้อมูลระบุชิ้นงานระบุปัญหาความต้องการแล้วเก็บข้อมูลนี่กระบวนการเทคโนนะเก็บข้อมูลในพื้นที่มีตัวอย่างให้เราดูไหมถามใครได้บ้างว่าประดิษฐ์ยังไงชิ้นนี้ผลผลิตวัสดุที่มีในท้องถิ่นนี้เอาไปทำอะไรได้บ้างไปดูตัวอย่างก็ได้ศึกษาข้อมูลจากอินเทอร์เน็ตก็ได้จากหนังสือก็ได้จากบุคคลในท้องถิ่นก็ได้สอบถามใช่ไหมคะพอได้ข้อมูลมาเสร็จแล้วก็ทำไงคะวางแผนแล้วก็เตรียมอุปกรณ์และปฏิบัติเป็นขั้นตอนนะคะกระบวนการเทคโนโลยีมี7ขั้นตอนอันนี้ต้องผ่านกระบวนการนะเรื่องของการประดิษฐ์นะคะต่อไปให้นักเรียนไปศึกษาเพิ่มเติมได้นะกระบวนการเทคโนโลยี7ขั้นตอนนะคะเสร็จแล้วเก็บรักษายังไงคะเราประดิษฐ์ชิ้นงานเสร็จแล้วผ่านกระบวนการมาแล้วเก็บรักษาให้ดีให้ถูกต้องดอกไม้สีสันสวยงามถ้าไปวางโดนแดดเป็นไงคะจะทำให้ดอกไม้นั้นซีดแล้วก็อยู่ได้ไม่นานนะคะอันนี้ผ่านมา2ปี

จะ3ปีแล้วนะคะยังคงรูปคงสีสวยงามเหมือนเดิมนะคะอยู่ที่การเก็บรักษาต่อไปงานประดิษฐ์ที่เป็นเอกลักษณ์ไทยหรือภูมิปัญญาไทยนะคะมาดูว่ามีอะไรบ้างมีงานจักสานนะคะงานจักสานจากวัสดุต่างๆในท้องถิ่นงานจักสานนะคะอันนี้เป็นกระจูดวัสดุธรรมชาติที่มีในท้องถิ่นจังหวัดพัทลุงนะนักเรียนปลายทางที่เรียนอยู่ทางพัทลุงนะคะคงจะคุ้นเคยนะคะกระเป๋าจากกระจูดนะสวยงามมากนะคะมีอย่างอื่นอีกเยอะแยะเมื่อกี้ไม้ไผ่ก็ตอกไม้ไผ่ก็ใช้นะคะต่อไปงานปั้นใช้ดินเหนียวนะคะในการปั้นเป็นรูปสัตว์ต่างๆหรือปั้นเป็นภาชนะของใช้ต่างๆนะคะงานปั้นถ้าบ้านนักเรียนมีดินเหนียวเยอะพื้นที่มีดินเหนียวเยอะนักเรียนก็สามารถปั้นเป็นรูปต่างๆเป็นของใช้ได้ต่อไปงานใบตองนะคะเป็นการประดิษฐ์ชิ้นงานจากใบตองนะคะนำมาเย็บแล้วก็ประกอบเป็นชิ้นงานต่างๆงานใบตองอันนี้ให้ดูเป็นตัวอย่างไว้ก่อนนะคะงานใบตองส่วนใหญ่เช่นพานขันมั่นพานขันหมากหรือใบสีสู่ขวัญจะใช้ใบตองนะคะงานดอกไม้สดการนำดอกไม้มาร้อยเรียงเป็นพวงมาลัยหรือเป็นจัดตกแต่งในพิธีการต่างๆนะคะนอกจากดอกไม้สดแล้วยังมีใช้ดอกไม้หรือใช้ของแห้งได้นะคะพวงมาลัยนะทดแทนกันได้แต่ก็เป็นเอกลักษณ์ไทยเช่นกันต่อไปงานแกะสลักแกะสลักได้ทั้งผักผลไม้ไม้เนื้อแข็งไม้เนื้อแข็งดูลักษณะป้ายนี้มาจากงานแกะสลักสลักอะไรคะสลักไม้เป็นลายฉลุเห็นไหมคะนะคะอันนี้ไม้เนื้อแข็งนะได้ทั้งไม้ได้ทั้งผักผลไม้นะคะหรือว่าสบู่คุณครูแกะหัวใจมานิดนึงแกะสลักสบู่อันนี้เป็นของที่ระลึกให้กับเพื่อนใส่กล่องสวยๆตกแต่งสวยๆได้นะคะต้องเป็นเนื้ออ่อนนะถึงจะแกะสลักได้นะคะต่อไปจะเป็นกิจกรรมนะคะคุณครูจะให้นักเรียนทำกิจกรรมตอบคำถามลงใบงานแล้วก็ช่วยกันคิดในกลุ่มของตัวเองนะคะแบ่งหน้าที่กันออกแบบหรือเลือกวัสดุของเหลือใช้ที่มีในชุมชนหรือในโรงเรียนของนักเรียนหรือวัสดุที่มาจากธรรมชาตินะคะยกตัวอย่างสิ่งประดิษฐ์5อย่างนะคะลงตารางให้นักเรียนวางแผนกันนะคะในการออกแบบงานประดิษฐ์ของนักเรียนแต่ละกลุ่มนะคะและก็วาดภาพชิ้นงานที่นักเรียนจะประดิษฐ์ด้วยนะคะนักเรียนสามารถค้นคว้าจากสมาร์ทโฟนได้เลยนะคะใช้อินเทอร์เน็ตค้นหาข้อมูลได้หรือศึกษาจากใบความรู้เพิ่มเติมได้เลย

0: นักเรียนคะพร้อมไหมออกแบบเสร็จแล้วยังนักเรียนปลายทางออกแบบเสร็จแล้วยังคะเดี๋ยวมาดูนักเรียนต้นทางกันว่านักเรียนออกแบบชิ้นงานจะประดิษฐ์อะไรกันนะคะจากวัสดุธรรมชาตินะคะเขาเชิญกลุ่มหนึ่งก่อนเชิญเลยค่ะ
1: ประดิษฐ์เป็นหอยเรืองแสงค่ะเป็นหอยจากทะเลค่ะแล้วก็นำหลอดไฟเล็กๆเข้าไปในหอยเข
0: ้
1: า
0: ไปใช้วัสดุก็คือเปลือกหอยจากทะเลใช่ไหมคะแล้วก็มา
1: ใส
0: ่
1: หลอดไฟ
0: เล็กๆดวงไฟเล็กๆเข้าไปแล้วก็กบ
1: เพราะทำให้หอยมีแสงค่ะ
0: เขาเรียกว่าไฟระยะจากเปลือกหอยใช่ไหมคะสามารถเสียบปลั๊กแล้วก็ไฟก็จะสว่างในเปลือกหอยใช่ไหมคะเก่งมากปรบมือให้เพื่อนกลุ่มหนึ่งค่ะต่อไปกลุ่มสองค่ะเชิญค่ะ
2: ทำแจกันใส่ดอกไม้จากไม้ไผ่ค่ะ
0: แจกันใส่ดอกไม้จากไม้ไผ่ใช่ไหมคะในท้องถิ่นเราก็มีไม้ไผ่เยอะเนาะเก่งมากค่ะปรบมือให้กลุ่มสองค่ะต่อไปกลุ่มสามค่ะเชิญค่ะ
3: ทำโมเดลจากเปลือกหอยค่ะ
0: ทำอะไรนะคะ
3: โมเดลจากเปลือกหอยค่ะ
0: ทำโมเดลจากเปลือกหอยเป็นโมเดลลักษณะแบบไหนคะ
3: ทำเป็นรูปตัวการ์ตูนต่างๆค่ะ
0: เป็นตุ๊กตาใช่ไหมคะโมเดลตุ๊กตาจากเปลือกหอยนะคะเก่งมากค่ะกลุ่มสามปรบมือให้หน่อยค่ะต่อไปกลุ่มสี่เชิญค่ะ
4: ทำโมบายเปลือกหอยค่ะ
0: ทำโมบายเปลือกหอยเหมือนกันอันนี้ก็เปลือกหอยเนาะแต่อันนี้เป็นโมเดลอันนู้นเป็นโมบายคนละโมนะคะเป็นยังไงบ้างคะโมบายเปลือกหอย
4: ใช้ไว้สำหรับตกแต่งบ้านค
0: ่
4: ะ
0: ใช้สำหรับตกแต่งบ้านปรบมือให้กลุ่มสี่ค่ะเป็นกลุ่มห้าค่ะ
5: ทำดอกไม้จากเปลือกข้าวโพดครับ
0: ทำดอกไม้จากเปลือกข้าวโพดนะคะวัสดุที่นำมาใช้ก็มีมากในท้องถิ่นคือ
5: เปลือกข้าวโพดครับ
0: เปลือกข้าวโพดนะคะเก่งมากค่ะกลุ่มห้าเชิญกลุ่มสุดท้ายค่ะพระเอกของเรานะคะวันนี
6: ้กลุ่มหกนะครับประดิษฐ์เป็นโคมไฟจากเปลือกหอยครับ
0: โคมไฟอันใหญ่ใช่ไหมคะเก่งมากค่ะกลุ่มหกปรบมือค่ะปรบมือให้ตัวเองอีกครั้งนะคะนักเรียนปลายทางเป็นยังไงกันบ้างคะคุณครูคิดว่านักเรียนคงจะออกแบบได้ไม่ซ้ำกับนักเรียนต้นทางนะคะเพราะว่าในท้องถิ่นแต่ละท้องถิ่นเนี่ยอาจจะมีวัสดุที่แตกต่างกันฉะนั้นสำหรับวันนี้นะคะเดี๋ยวมาดูบทสรุปวันนี้เราเรียนแล้วได้ความรู้อะไรบ้างเรื่องของการประดิษฐ์ของใช้ตกแต่งบ้านนะคะนักเรียนช่วยส่งเสริมให้นักเรียนได้ใช้ความคิดสร้างสรรค์จริงไหมคะนักเรียนคิดว่าจริงไหมช่วยส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ช่วยฝึกการวางแผนการทำงานอย่างเป็นระบบ

0: ช่ไหมคะรู้จักใช้ทรัพยากรธรรมชาติที่มีในท้องถิ่นอย่างคุ้มค่าแล้วก็ฝึกให้นักเรียนได้มีจิตสำนึกที่ดีในเรื่องของสิ่งแวดล้อมนะคะนำวัสดุธรรมชาติที่มีในท้องถิ่นมาใช้ในการประดิษฐ์ให้เกิดประโยชน์สูงสุดนะคะสามารถสร้างชิ้นงานหรือประดิษฐ์เป็นของใช้ภายในบ้านได้นะคะนักเรียนปลายทางเดี๋ยวเราจะได้ประดิษฐ์กันในสัปดาห์ถัดไปนะคะต่อไปบทเรียนครั้งต่อไปนะคะเรื่องปฏิบัติการประดิษฐ์ของใช้ตกแต่งบ้านที่หน้าเราจะมาปฏิบัติกันนะคะดูว่าเราจะปฏิบัติอะไรบ้างนะคะสิ่งที่นักเรียนต้องเตรียมนะคะรบกวนคุณครูปลายทางด้วยนะคะเตรียมวัสดุหรือใบงานใบความรู้ให้กับนักเรียนปลายทางด้วยนะคะใบความเรื่องการประดิษฐ์ของใช้ตกแต่งบ้านวัสดุอุปกรณ์และเครื่องมือสำหรับการประดิษฐ์ของใช้ตกแต่งบ้านนะคะเอกสารคุณครูปลายทางสามารถดาวน์โหลดได้จาก www.dltv.ac.th นะคะสำหรับวันนี้คุณครูฝากไว้เพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ
1: นักเรียนทุกโม่ทำความเคารพ

0: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
1: 8:25 นถึง 10:40 น
0: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200

วัสดีครับคุณผู้ชมครับกลับมาเจอกันอีกแล้วนะครับกับรายการคลิกรายการที่จะทำให้คุณนั้นคลิกกับภาษาอังกฤษเหมือนเดิมนั่นเองนะครับแล้ววันนี้เรายังอยู่ในมหากาพย์ prepositions กันอยู่นะครับเพราะวันนี้เราจะมาพูดถึง prepositions ตัวเดียวเท่านั้นเองครับใช่ครับตัวเดียวครับแต่โอ้ยเชื่อดีครับตัวเดียวเทปเดียวเนี่ยอาจจะยังไม่พอ preposition ที่เราจะพูดถึงวันนี้ก็คือ to และตอนของเรามีชื่อว่า prepositions part 4นั่นเองครับคำว่า to to เนี่ยนะครับถ้าแปลเป็นภาษาไทยเนี่ยนะฮะง่ายๆสั้นๆก็คือคำว่าไปนั่นเองครับอย่างเช่นครับก็คือ go to school ก็คือไปโรงเรียนแต่คุณจะเห็นอ้าวมันก็มีคำว่า go อยู่แล้วนี่เดี๋ยวก่อนสิครับฟังให้จบก่อนนะครับแต่ถ้าคำว่าไปเนี่ยนะฮะแต่ไม่ต้องใช้ go เนี่ยอย่างเช่น walk to school เดินไปโรงเรียน fly to เชียงใหม่ fly to เชียงใหม่ก็คือบินไปเชียงใหม่เห็นไหมฮะDrive to Pattaya ขับรถไปพัทยานะครับหรือจะใช้คำว่า take เนี่ยนะครับได้เหมือนกันนะอย่างเช่นขึ้นบันไดเลื่อนหรือลงบันไดเลื่อนไปชั้น3 take แล้วบันไดเลื่อนคือ escalator อย่าลืมนะครับ escalator นะจ๊ะไม่ใช่ alligator alligator คือจระเข้นะครับ take the escalator to the third floor ขึ้นบันไดเลื่อนหรือลงบันไดเลื่อนไปชั้น3ถ้าขึ้นลิฟต์ลงลิฟต์ก็คืออะไรครับ take the lift หรือ take the elevatorTo the third floor นั่นเองครับหรือแม้กระทั่งขึ้นบันไดลงบันไดเนี่ยนะครับก็สามารถใช้ได้นะ Take the stairs to the third floor หรือ Go upstairs to the third floor ก็คือขึ้นไปข้างบนไปที่ชั้น3วันนี้ครับนอกจากคำว่า take เนี่ยนะครับผมจะใช้ในเรื่องของการขึ้นลงตึกแล้วก็ใช้ในการเดินทางได้เหมือนกันเนาะอย่างเช่น Take a cab to work ไม่ใช่เอาหมวกแคปไปทำงานสิครับคุณอันนั้นมันแคปอันนี้ผมหมายถึงแคบTake a cab to work ก็คือนั่งแท็กซี่ไปทำงานครับ Take a bus to school ก็นั่งรถเมล์ไปโรงเรียนนั่นเองค่ะนะฮะส่วนคำแรกคือ to คือทำหน้าที่ของคำว่าไปครับมาคำว่า to เนี่ยนะครับในอันอื่นๆจะมีอะไรบ้างครับ listen you never listen me โอ้โหเจอนะครับหญิงไทยด่าแฟนฝรั่งของเขา you never listen to me นั่นเองครับ listen to me ต่อเลยนะครับก็คือTalk me ก็ต้องเป็น talk to me มีคนถามว่า talk with me ได้ไหมก็ได้นะครับแต่ถ้าถามผม talk to me จะดีกว่านั่นเองนะครับ so talk to me นะครับ listen to me talk to me ฟังและพูดนั่นเองครับแต่ถ้าเป็นคำว่าโทรศัพท์ไปหาเรียกมานั่นนะครับไม่ต้องใส่ to นะครับเพราะหลายคนเนี่ยชอบใส่เพิ่มเติมกับเองครับ call to me I will call to you call ไม่ต้องมี to รับรองว่าเพิ่งถึงบางอ้อกันเมื่อกี้ใช่ไหมครับต่อไปนะครับก็คือ send to นั่นเองครับนะฮะอย่างเช่น I will send the email to you นะครับ send the email to me send the email to you ก็คือส่งอะไรไปให้คุณนะส่งอีเมลไปหาคุณส่งอีเมลมาหาผมเนี่ยนะฮะดังนั้นนะครับอย่าลืมก็คำว่า to ก็คือทำหน้าที่ไปหรือมาได้เหมือนกันนะครับต่อไปนะครับคำว่า get to แปลว่าไปถึงนะฮะก่อนที่มี to เนี่ยสามารถคำว่า what time did you get here what time did you get hereก็เหมือนกับ what time did you arrive here ใช่ไหมครับ so arrive ก็คือคำว่า get ก็คือมาถึงได้เหมือนกันนะฮะแต่ถ้าไม่ใส่ here เนี่ยก็อาจจะเป็น get to ได้นะครับอย่างเช่น I got to the airport ก็ใช้อดีตนะ I got to the airport at 3 o'clock เห็นไหมฮะมี double preposition มีคำว่า to กับคำว่า at ไง so I got to the airport at 3 o'clock ไปถึงสนามบินตอน3 โมงบางคนถามว่าใช้ arrive ได้ไหมได้ครับแต่ถ้า arrive ก็ต้องดูคำเรียก preposition ให้มันเหมาะกับสถานที่ด้วยอย่างเช่น I arrived at the airport at 3 o'clock หรือไปถึงประเทศญี่ปุ่นตอน3 โมงนะประเทศเราเคยบอกว่าแล้วต้องใช้ in นะครับ so I arrived in Japan at 3 o'clock แต่ถ้าจะใช้ get to ก็ I got to Japan at 3 o'clock นั่นเองครับและคำว่า get to นี่นะครับนอกจากจะใช้คำว่า get to ธรรมดา get to the point ก็แปลว่าอะไรเข้าประเด็นได้แล้วนะครับเข้าประเด็นก็ได้แล้วจ้านะครับคือฝรั่งมักจะชอบบ่นนิดนึงนะว่าพี่น้องชาวไทยบางครั้งเนี่ยคือไม่พูดอะไรเลยหรือเวลาจะพูดเนี่ยก็จะพูดอ้อมคอมากเลยนะครับกลัวจะเสียใจกลัวจะเรียบเรียงคำไม่ถูกอะไรประมาณนั้นหรือแม้กระทั่งอีกหนึ่งจำนวนนะครับที่ใช้บ่อยๆคือ cut to the chase ก็คืออะไรนะครับถ้าในหนังฝรั่งเนี่ยมันจะมี

0: พาร์ทแอคชั่นนะฮะกับพาร์ทคุยกันยาวๆดังนั้นนะครับ cut to the chase เนี่ยก็จะแปลว่าเฮ้ยตัดเข้าไปสู่ช่วงที่มีการไล่ล่าหรือมีการแบบเรียกว่าแอคชั่นกันหน่อยได้ไหมไอ้ช่วงที่มันคุยกันน้ำๆเนี่ยไม่ค่อยอยากดูเท่าไหร่อะไรประมาณนั้น get to the point หรือ cut to the chase ก็แปลว่าเข้าประเด็นได้แล้วนั่นเองนะครับต่อไปนะครับก็คือ invite นั่นเอง I would like to invite you to my wedding นะชวนไปชวนมานะฮะ so อย่าลืมครับผมพูดตรงนี้เลยว่าคำว่า to เนี่ยใช้กับ verb เยอะมากนะครับ I would like to invite you to my wedding นะฮะ invite you to my wedding นะครับต่อไปนะครับผมก็จะเป็นคำว่า complain นะฮะ complain ก็แปลแสดงความไม่พอใจนะครับอย่างเช่นว่าเราไปทานอาหารเราไม่พอใจอะไรบางอย่างก็ complain to the waiter นะครับcomplain to the waiter ก็คือแสดงความไม่พอใจให้บริกรได้ทราบว่าคุณไม่แฮปปี้ complain to ก็แปลว่าบ่นกับใครบางคนแต่ถ้า complain about อย่างเช่นผู้หญิงคุณผู้หญิงบางคนเนี่ยนะครับอาจจะมีพวกแฟนที่ชอบขี้บ่นชอบบ่นเรื่องนู้นเรื่องนี้นะครับ he likes to complain about the traffic complain about the weather อันนั้นคือแสดงความไม่พอใจเกี่ยวกับอะไรแต่ถ้าแสดงความไม่พอใจกับใคร complain to นั่นเองครับต่อไปนะครับก็คือ forget นะครับDon't forget to bring your money. Don't forget to bring your money. อย่าลืมที่จะเอาเงินของคุณมานะฮะ Forget to นะครับถ้าเป็นอดีตก็คืออะไรครับ I forgot to bring my homework. I forgot to bring my homework. คือผมลืมเอาการบ้านมานะครับผมนะฮะซึ่งในสำนวนฝรั่งเนี่ยนะครับบางทีฝรั่งพวกเด็กๆฝรั่งเขาจะมีสำนวนแบบ I forgot to bring my homeworkI think the dog ate my homework. The dog ate my homework. ก็คือหมามันกัดกินกันบ้านผมไปหมดแล้วครับคุณครูซึ่งก็คือข้ออ้างของการที่บอกว่าไม่ได้ทำนั่นเองครับต่อไปก็คือ belongs นั่นเองครับนะฮะ belongs. It belongs to me. It belongs to you. นะฮะ belonging แปลว่าของมีค่าอย่าลืมออกเสียงงิ้งงิ้งงิ้งนะครับนะฮะ belong ต้องมี to ด้วยนะครับ It belongs to you. It belongs to me.มันเป็นของเธอมันเป็นของฉันนั่นเองครับ so belongs to ไก่ to เหมือนกันครับไม่ใช่ this belong you this belong me don't belong to you belong to me หลายคนถามว่าในเพลงเนี่ยบางครั้งเคยเห็นว่า you belong here with me belong with me เนี่ยทำไมมันต้องเป็น with ค่ะคุณคริสไม่ยากเลยครับคุณผู้ชมครับมันก็เป็นเพราะว่าคนเนี่ยจะเป็นสิ่งของที่เราจะมาเป็นเจ้าข้าวเจ้าของไม่ได้ดังนั้นนะครับอย่างเช่น the bag belongs to me แต่เราจะบอกว่า she belongs to meไม่ได้ครับเราก็เลยเปลี่ยน to เป็น with เนี่ยนะครับก็คือเธอเนี่ยสมควรที่จะอยู่ที่นี่กับฉันนั่นเองเข้าใจนะครับ so ถ้าเป็นคนในเพลงก็จะใช้ belong with นั่นเองนะครับนั่นก็คือตัวอย่างแต่ถ้าส่วนมากแล้วก็คือถ้าเป็นสิ่งของ belong ก็ใช้ to preposition ที่เรากำลังพูดถึงวันนี้นั่นเองประโยคต่อไปนะครับก็จะเป็นประโยคที่หลายๆคนในบ้านเราก็น่าจะรู้จักกันบ้างแล้วนะครับนั่นก็คือ up to you แล้วแต่ตัวคุณเลยครับเคยเจอนะครับที่ฝรั่งนะครับถามทางนะครับ excuse me how do I go to the Grand Palace how do I go to Marble Crong อะไรอย่างนี้นะครับชาวไทยก็ไม่รู้จะตอบยังไงครับตอบเป็นประโยคเดียวเลยครับ up to you แล้วแต่คุณแล้วกันไปทางไหนก็ไปแต่ขอให้ไปจากที่นี่อะไรเงี้ยนะครับไม่ได้นะฮะดังนั้นนะครับ up to you คือแล้วแต่คุณเลยนะครับแล้วฝากไว้หนึ่งประโยคนะครับเป็นคำถามที่ฝรั่งใช้บ่อย what are you up to what are you up toก็ไม่ได้แปลว่าคุณขึ้นอยู่กับอะไรพวกนั้นนะฮะ What are you up to ภาษาอังกฤษแปลว่าเป็นยังไงบ้างไปถึงไหนแล้วในชีวิตครับเหตุการณ์ที่หนึ่งก็คือ Hey long time no see What are you up to ถึงไหนแล้วเนี่ยชีวิตเป็นยังไงบ้างทำอะไรอยู่หรือวันนี้ครับหัวหน้าคุณเดินมาจากข้างหลังแล้วก็เห็นคุณนั่งเล่นเกมอยู่ก็ถาม What are you up to I'm playing game working What are you up to ถึงไหนแล้วจ๊ะทำอะไรอยู่นั่นเองนะครับต่อไปนะครับ Look forwardlook forward ก็คือมองไปข้างหน้านะครับแต่ถ้า look forward to ก็จะแปลว่าอะไรครับตั้งหน้าตั้งตาที่จะทำอะไรบางอย่างอย่างเช่นครับ I look forward to seeing you next week หรือ I look forward to hearing from you นะครับ I look forward to hearing from you หรือ I look forward to seeing you เนี่ยนะครับก็จะเป็นประโยคที่เราจะทิ้งท้ายในพวกอีเมลเป็นต้นนะฮะหรือแม้กระทั่งในการพูดก็ได้นะครับ I look forward หรือจะใช้ I'm looking forward ก็ได้นะI'm looking forward to seeing you next week นะฮะก็แปลว่าตั้งหน้าตั้งตาที่จะเจอคุณนะครับในสัปดาห์หน้าเป็นต้นนะ so look forward to อย่าลืมต้องตามด้วย verb ing นะครับอีกหนึ่งคำคำว่า to ก็คือ next to นั่นเองครับ next to แปลว่าอยู่ติดกันเลยนะฮะอย่างเช่นโรงเรียนผมอยู่ Central World วัดปทุมอยู่ติดกับ Central World ปทุมวัน Temple is next to Central World หลายคนถามว่าแล้วเนียร์ล่ะครับเนียร์มันแตกต่างยังไงครับคุณคริสเนียร์แปลว่าอยู่ใกล้ๆปทุมวัน Temple is next to Central World แต่อาจจะบอกว่า Melbourne Krung is near Central World อยู่ใกล้ๆแต่มันไม่อยู่ติดกันนะครับถ้าเนียร์บายแปลว่าอยู่ใกล้ๆแถวๆเนี้ยนะฮะ it's nearby อย่างเช่นวันนี้ผมอยู่ Central Worldแล้วผมอยากจะบอกฝรั่งว่า Melbourne Krung is nearby nearby ก็แปลว่าอยู่ใกล้ๆตรงนี้นะฮะประมาณนั้นนะครับลำดับต่อไปนะครับนั่นก็คือเรื่องราวของการห้ามเวลาพี่น้องชาวไทยเนี่ยนะครับอยากจะบอกฝรั่งว่าห้ามอะไรบางอย่างเนี่ยนะครับเห็นประจำเลยเขามักจะจั่วนี่ X นะฮะอย่างเช่นวันนี้ครับฝรั่งจะซื้อสุราในวันที่มีการเลือกตั้งในวันอาทิตย์ฝรั่งเอาเหล้ามาตั้งไว้ที่เคาน์เตอร์หรือที่แคชเชียร์ครับชาวไทยก็พูดได้ no no no no noX ขึ้นมาแล้ว No ฝรั่งก็ Why No Why กลายเป็นสมการ X บวกกับ Y เท่ากับคุยกันไม่รู้เรื่องนั่นเองนะครับดังนั้นครับวันนี้ถ้าคุณอยากจะบอกว่าคุณห้ามเพราะมันเป็นกฎกติกามารยาทก็จำไว้เลยนะครับ You aren't allowed to You aren't allowed to นะครับอย่างเช่นคุณห้ามซื้อเหล้าวันนี้ You aren't allowed to buy alcohol คุณห้ามสูบบุหรี่ในร้านอาหาร You aren't alloedTo smoke in the restaurant. คุณห้ามดื่มเหล้าในวัด You aren't allowed to drink in the temple. นั่นเองครับ You aren't allowed. แล้วจะเล่าให้ฟังออกด้วยนะครับไม่งั้นเดี๋ยวคุณนั้นพกอาหารไปต่างประเทศที่ประเทศออสเตรเลียเขาถามคุณนะฮะเคยมีนะครับที่ออสเตรเลียเนี่ยหมาดมกลิ่นเข้ามาดมถึงก็เป็นลมนะครับเจออาหารที่อยู่ในกระเป๋าพี่น้องชาวไทยมีทั้งกะปิปลาปลาเค็มอะไรพวกนี้เหม็นกันชุดใหญ่นะครับหมาแทบเป็นลมไปเลยนะฮะฝรั่งก็รู้แล้วครับว่ามีอาหารอยู่ในกระเป๋าก็เลยบอก Do you have any food in your bag? มีอาหารอยู่ในกระเป๋าไหมจ๊ะชาวไทยก็บอก Yes โดนจับได้แล้วหมามันได้กินขนาดนี้แล้วนะครับฝรั่งก็บอก You aren't allowed You aren't allowed ชาวไทยก็งงเขาก็เลยตอบ No I am a Thai not allowed เขาก็ไม่ได้บอกว่าคุณเป็นคนลาวนะครับเขาบอกว่าคุณห้ามนะครับจะได้เข้าใจแล้ว You aren't allowed toต่อไปนะครับเรื่องราวของการแพ้แต่ไม่ใช่แพ้ฟุตบอลนะฮะเพราะถ้าแพ้กีฬาเนี่ยก็คือ lost to นั่นเองครับนะฮะ lost to อย่างเช่นครับสมมตินะฮะแมนยูแพ้ลิเวอร์พูลแมนยู lost to Liverpool นะ lost to Liverpool ก็คือแพ้ลิเวอร์พูลครับแต่ถ้าแพ้อาหารเราจะใช้ allergic to นะฮะเพราะบางคนไปบอกว่า I lost to the food อันนั้นไปทำอาหารหายหรือว่าไปสู้กับอาหารแล้วแพ้อาหารไม่ใช่นะครับแพ้อาหารก็เรียกว่า allergic to allergic to ก็คืออาการแพ้นั่นเองนะฮะจำกันไว้เลยนี่นะครับอย่างเช่นถ้าสมมติว่าคุณเนี่ยแพ้ถั่ว I'm allergic to nuts แพ้อาหารทะเล I'm allergic to seafood allergic to มันมาจากคำก็คือคำว่า allergies นั่นเองครับ allergy ก็คืออาการแพ้ต่างๆนั่นเองนี่นะครับเคยเจอนะครับสองเหตุการณ์ก็คืออันดับที่หนึ่งก็แน่นอนครับพาผู้หญิงไปทานข้าวนะครับแล้วก็ถามเขาว่าหนูแพ้อะไรบ้างไหมจ๊ะหนูแพ้ค่ะแพ้อะไรคะแพ้กุ้งตัวเล็กๆแพ้กุ้งตัวเล็กเนี่ยมันแปลว่าอะไรคะกินได้แต่กุ้งตัวใหญ่ๆอาจารย์นะครับบอกตรงๆเลยก็ได้อยากจะกินกุ้งมังกร lobster นะครับแล้วเพื่อนผมเป็นหมอเนี่ยนะครับเมื่อเคยเล่าให้ฟังนะครับเจอคนไข้ติ้งต้องไปถามคนไข้ว่าโทษนะครับไม่ทราบว่าคุณคนไข้เนี่ยแพ้ยาอะไรบ้างไหมครับ
1: แพ้ค่ะ
0: แพ้อะไรครับ
1: ยาฆ่าแมลง
0: เราไม่ได้ให้ยาฆ่าแมลงคุณกินนะครับคุณจะมาบอกทำไมนะฮะ so allergic to นะก็คือแพ้นั่นเองนะครับ addicted to ก็คือติดอะไรงอมแงม addicted to cigarettes ติดบุหรี่ addicted to alcohol ติดเหล้าและอันที่กำลังติดกันงอมแงมทั่วโลกตอนนี้คือ addicted to the smartphone นั่นเองครับติดสมาร์ทโฟนกันงอมแงมจนเขาเรียกว่าเหมือนกับไม่มีสมาร์ทโฟนแล้วก็จะขาดใจนะฮะ addicted to นั่นเองต่อไปนั่นนะครับก็คือ sensitive นั่นเองครับ sensitive to ก็คืออะไรครับก็จะอ่อนไหวหรือจะนะครับแบบจะมีอาการที่เหมือนรับตรงนั้นไม่ค่อยได้นะครับอย่างเช่นผู้หญิงบางคนนะครับอาจจะนะครับอาจจะซื้อเขาเรียกว่าพวกผลิตภัณฑ์ครีมหรือว่าพวกเครื่องแต่งหน้านะฮะแล้วก็รู้สึกมันแบบผิวมันไป sensitive กับไอ้ยี่ห้อนี้นะครับก็คือ my skin is sensitive to this cream sensitive to this cream ก็คืออะไรรู้สึกมันผิวอาจจะไม่ถึงขนาดแพ้นะแต่ใช้แล้วมันรู้สึกมันแบบมันรู้สึกมันไม่สบายกายนั่นเองครับ sensitive to นะครับคำต่อไปก็คือคำว่า due to คำว่า due เนี่ย due เนี่ยนะครับ due เนี่ยที่มันแปลว่าครบกำหนดนะฮะอย่างเช่นถ้าวันนี้คุณตั้งครรภ์ if you are pregnant นะครับ and you are due next month due next month ก็แปลว่าครบกำหนดต้องนะฮะต้องคลอดลูกแล้วก็คือ give birth นะฮะ แต่คำว่า due เนี่ยนะครับนอกจากจะแปลว่าวันครบกำหนดเนี่ยนะครับก็จะแปลว่าเนื่องจากก็ได้แต่ต้องมีคำว่า to ด้วยนะฮะ to

ครับสมมติว่าวันนี้เนี่ยนะครับผมมีพายุเข้าเราก็จะบอกว่าครับเนื่องจากมีพายุเราจะต้อง cancel การแข่งขันกอล์ฟเนี่ยนะครับ due to the storm เนื่องจากมีพายุ we have to cancel the golf tournament so due to the storm หรือว่า have to cancel the golf tournament due to the storm เราต้องยกเลิกเนี่ยนะครับไอ้การแข่งขันกอล์ฟเนี่ยเนื่องจากว่ามีพายุเข้านั่นเองนะครับ due toต่อไปนะครับก็คือถ้าจะบอกว่าสมชายนั้นแต่งงานสมศรีคนไทยใช้กับแต่ฝรั่งใช้ to นะสมชาย is married to สมศรีจบข่าวครั้งที่แล้วถ้าคุณได้ดูนะครับรายการเราก็ได้สอนนะครับ is the same as ก็คือเหมือนกับนะแต่ถ้าคล้ายๆนะครับเราจะใช้อะไร is similar to นะครับ is similar to อย่างเช่นสมมติว่านะครับอาจจะบอกว่าชาเขียวคล้ายกับชาจีน green tea is similar to Chinese teaเห็นไหม similar to แต่ถ้ามันไม่มีกรรมก็บอก similar นะอย่างเช่นคุณหน้าตาคล้ายๆกันนะ you look similar you look similar นะครับแต่แน่นอนครับถ้ามีกรรมมาด้วยเนี่ยก็คือ similar to นั่นเองนะครับอย่างเช่น you look similar to your dad นะครับคุณดูคล้ายๆพ่อของคุณเหมือนกันนะ similar to นั่นเองนะครับอันต่อไปนะครับ say hi to your dad for me โอ้เจอสอง combo preposition นะ say hiTo your dad for me ก็แปลว่าฝากสวัสดีคุณพ่อของคุณด้วยนะฮะ Say hi to your dad for me อีกอันนึงที่เราจะเจอบ่อยเวลาเราต้องเขียนนะครับพวก essay หรือ report นะครับคือ according to นะครับ according to ก็คืออะไรครับจากที่คนคนนี้ได้กล่าวไว้ว่าหรือจากที่ผลิตภัณฑ์นี้ได้อิงไว้ว่านะครับอย่างเช่นนะครับตัวอย่างนะครับก็คือ according to คุณ Chris English is very easy นะครับ according to คุณ Chris ก็จากที่คุณ Chris ได้กล่าวไว้ว่านะครับEnglish is very easy อะไรประมาณนั้นนะครับ according to this survey according to this book อะไรก็ว่ากันไปนะครับต่อไปนะครับหลายๆครั้งเราเปิดโบรชัวร์เราก็จะเห็นครับว่าราคาอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงได้คุณจะเห็นข้างล่างจะเขียนนะครับว่า prices are subject to change subject to change ก็คืออะไรครับราคาอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงโดยที่ไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้านะครับสุดท้ายนะครับเรื่องของ to get used to itget used to it นะครับก็คืออะไรฮะ get used to it ก็คือทำตัวให้เคยชินแม้พอพูดถึงคำว่า used to เนี่ยนะครับอย่างเช่น I used to have a dog ผมเคยมีหมา I used to live in England ผมเคยอยู่ที่ประเทศอังกฤษเป็นต้นนะครับ used to เนี่ยถ้า I used to เนี่ยนะครับแปลว่าเคยทำอะไรอย่างต่อเนื่องนานๆในอดีตนะครับแต่ถ้า get used to it อันนี้จะแปลว่าอะไรทำตัวให้เคยชินหรือทำใจยอมรับได้แล้วนะครับ if you want to live in Thailand you have to get used to the trafficถ้าอยากอยู่เมืองไทยก็ต้องทำตัวให้เคยชินกับจราจรนั่นเองนะครับคำว่า to นะครับยังทำหน้าที่อีกหลายหน้าที่นะครับในการเชื่อมประโยคภาษาอังกฤษนะครับอย่างเช่น to เนี่ยสามารถมาอยู่หลัง question word ก็ได้นะอย่างเช่น I don't know how to drive I don't know how to drive ก็คือขับรถไม่เป็น I don't know where to go I don't know where to go ไม่รู้จะไปไหนดีนะครับไม่รู้จะสั่งอะไร I don't know what to order นะฮะต่อไปเมื่อไหร่ที่มีนามก็จะมีชนด้วย to นะฮะอย่างเช่นอันนึงที่บ้านเราใช้กันผิดบ่อยๆคือไปเดอะมอลล์เพื่อไปซื้อรองเท้าบางคนก็ไปแปลตรงๆว่า I อาจจะไวยากรณ์ถูก I went to the mall แต่ไปใส่ for buy some shoe ไม่ได้นะครับ I went to the mall mall มันคือ noun so I went to the mall to buy some shoes นั่นเองครับ I came to Central World for learn English อันนี้ก็ผิดครับ I came to Central World to study English นั่นเองต่อไปถ้าเป็น adjective ล่ะครับ adjective นะฮะอย่างเช่น English is fun and easy to learn it's fun and easy เห็นไหม easy คือ adjective so easy learning ไม่ได้ครับ easy to learn นะฮะเอาไปเชื่อมเป็นประโยคแบบนั้นก็ได้ต่อไปนะครับก็จะเป็นอาจจะเป็นพวก object ก็ได้นะพวกกรรมนะฮะอย่างเช่น my boss wants me to learn English นะครับผม he wants her to work harderHe wants her to work ก็คือผู้ชายคนนั้นอยากให้ผู้หญิงคนนี้ทำงานหนักขึ้นนะ He wants her to work harder Anybody หรือ anything อะไรพวกนี้ก็ได้นะครับอย่างเช่นผู้หญิงหลายคนครับเปิดตู้เสื้อผ้ามาวันนี้กวาดตาจากขวามาซ้ายแล้วก็ซ้ายกลับไปขวาแล้วก็เดินถอยมา2ก้าวแล้วก็บอก I don't have anything to wear ไม่มีอะไรใส่เลยเธอเสื้อผ้ามันห้อยเยอะขนาดนี้เธอมีเต็มตู้เลยนะครับ I don't have anything to wear นะครับ I don't have anything to wear หรือนะครับ I don't have anything to eat
ไม่มีที่ไปครับ I don't have anywhere to go นะฮะไม่มีใครคุยด้วย I don't have anyone to talk to นะครับนี่ก็คือตัวอย่างนะฮะI want to come ฝรั่งก็งงครับเอ๊ะสรุปอยากจะมาหรือจะไม่มานะครับคือ I will come ฉันจะมาแต่ถ้า I won't come ก็คือฉันจะไม่มานะฮะไม่ต้องไปใส่ to ใน won't นะฮะประเดี๋ยวฝรั่งจะรู้ว่าคุณอยากจะพูดว่า want to come so I want to come อยากจะมาแต่ I won't come ฉันจะไม่มา2ครับก็คือ must ไม่ต้องใส่ to ครับ I have to go ฉันต้องไปแต่ I must go แปลว่าต้องไปจริงๆต้องไปมากๆต้องไปแบบเต็มที่ไม่ต้องใส่ to นะ I must go แต่ถ้า you must not go หรือ you mustn't go จะแปลว่าอย่าไปนะหรือห้ามไปนะนะครับเห็นไหมฮะไม่ต้องมี to อันต่อไปนะครับก็คือที่บ้านเราชอบใส่ to ก็คือ should อันนี้ก็ไม่ต้องมีเหมือนกันครับ you should to go you should to come ไม่ต้องเลยนะครับ you should go you should come you shouldn't go you shouldn't come ไม่ควรนะฮะคือถ้าให้ผมเรียบเรียงแล้วนะฮะดูนะฮะลำดับใช่ไหม You should go You shouldn't go อันนี้คือเบาที่สุดคือคุณควรไปคุณไม่ควรไปขึ้นไปก๊อกที่สองเลยนะครับ You are supposed to go หรือ You aren't supposed to go คือคุณควรไปเป็นอย่างยิ่งหรือคุณไม่ควรไปเป็นอย่างยิ่งนะครับก็คือมันจะเพิ่มสูงขึ้นต่อไปนะครับ You have to go กับ You don't have to go ก็คือคุณต้องไปกับคุณไม่ต้องไปถ้าสูงสุดเลยคือ You must go กับ You must not go หรือ You mustn't go so You must go ก็คือคุณต้องไปแบบจริงๆนะแต่ถ้าเป็น You must not go หรือ You mustn't go ก็คือคุณอย่าไปเด็ดขาดYou can go ไม่ต้อง use ไม่ต้องใส่ you can to go ก็เจอประจำเนี่ยนะฮะ you can go แต่ถ้าไปไม่ได้ you can't go ใส่เสียงเหมือนไม่โทร can อ่ะถ้าสำเนียงอังกฤษก็คือ can't you can't go you can't go อันต่อไปนะครับคือ don't go ก็เจอบ่อยนะครับ don't to go don't to come ไม่ต้องมี to don't go don't come don't tell her อย่าไปบอกเขาหรืออย่างเช่นครับ don't go yet ก็แปลว่าอย่าเพิ่งไปนะI might go ก็แปลว่าฉันอาจจะไป I might not go ก็คือฉันอาจจะไม่ไปอันนี้ก็ไม่ต้องไปใส่ might to go หรือ might not to go นะครับสุดท้ายนี้ก็คือ enjoy ก็ได้ครับเจอประจำครับ I enjoy to study ไม่ได้ครับ I enjoy studying หรือ I enjoy learning enjoy มันจะตามด้วย verb ing คือเอาเป็นว่านะครับคุณผู้ชมครับเรื่องนี้เนี่ยมันเป็นมหากาพย์ที่ต้องไปเปิดฉากอีกหนึ่งเรื่องทีเดียวนะครับแต่เอาเป็นว่าเรื่องของมี to กับไม่มี to เนี่ยมันคือ feeling ครับถ้าคุณนั้นดูสื่อฝรั่งบ่อยๆคุณจะเห็นเลยครับว่าไม่เคยมีฝรั่งคนไหนพูด must to พูดโดยการดูสื่อที่ถูกต้องและเรียนแบบแป๊บเดียวครับเรียนแบบของถูกและคุณก็จะพูดถูกเองนะฮะสุดท้ายฝากประโยคนี้นะครับก็คือ if you want to speak English you have to dare to speak เป็นคอมโบ to สามัญถ้าอยากจะพูดคุณต้องกล้าที่จะพูดนั่นเองครับวันนี้หมดเวลาแล้วครับคุณผู้ชมครับคราวหน้าจะเป็นมหากาพย์ preposition เทปที่5แล้วนะครับยังมี preposition รอคุณผู้ชมอีกเยอะเลยนะครับก็อย่าเพิ่งเบื่อกันนะจ๊ะเพราะมันเป็นคำที่สำคัญที่สุดแล้วล่ะครับในการพูดภาษาอังกฤษ1คำของประโยคภาษาอังกฤษทั่วไปครับวันนี้ลาไปก่อนนะครับแล้วกลับมาเจอกันคราวหน้าครับสวัสดีครับ

0: Oh, are you ready?
1: Yes.
2: Yes.
0: Yes. Very good. ตอนนี้ทุกคนน่าจะพร้อมแล้วนะคะแบบฝึกหัดแรกของเราเรารู้จักคำศัพท์ไปหมดแล้วใช่ไหมเพราะฉะนั้นตอนนี้ลองดูค่ะ Look at the picture ให้ดูไม่ต้องทะเลาะกันนะคะให้ดูนะคะหนังสือหน้า30มีรูปภาพอยู่และมีคำศัพท์อยู่ circle ให้เราวงกลมคำศัพท์ค่ะที่ตรงกับรูปภาพนะ
2: ไม่เห
0: ็
2: นไก
0: ่อะโอเคnumber one รูปแรกนะคะไม่มีนะรูปแรกนะคะเอ๊ะมันเป็นรูปอะไรนะใครเดาได้บ้างรูปแรกโอเค salad นะคะภาษาไทยเราจะเรียกว่าสลัดแต่ภาษาอังกฤษ salad นะคะค่ะในสลัดประกอบด้วยอะไรบ้างคะชิคเก้นแปลว่าอะไรแล้วไก่ชีสค่ะแปลว่าใช่เนยใช่ไหมคะชีสเราทับศัพท์มันจะอยู่ในพิซซ่านะพันรูปแรกให้เราวงกลมคำว่า salad สะกดยังไงคะ s a l a d โอเควงกลมคำนี้นะคะใครวงกลมแล้วใส่ว่าได้หนึ่งคะแนนแล้วค่ะเชิญเลยค่ะ
3: วงกลมสามอ
0: ัน
3: แล้วครับ
0: โอ้วงกลมสามอันเลยไม่ได้เอาแค่ข้อเดียวข้อเดียวสามข้อละรูปต่อมาเป็นก้อนๆอย่างนั้นหน้าตาเหมือนอันนี้เลยขนมปังภาษาอังกฤษว่าไงอ่านว่าไงเอ่ยขนมปังขนมปังเบรดค่ะสะกดว่า b r e a d โอเคเก่งมากคำว่า meat แปลว่าอะไรคะ m e a t meat เราจะเห็นคำศัพท์ว่า meat อยู่นะคะ meat คำว่า meat พอดีไม่มีอยู่ในรูปนี้นะ meat แปลว่าเนื้อเนื้อรวมๆเลยเนื้อวัวก็ได้เนื้อไก่ก็ได้เนื้อหมูก็ได้นะต่อมารูปที่มันเป็นสามเหลี่ยมคล้ายๆเค้กอะค่ะแต่ไม่ใช่เค้ก
3: ชีส
0: ชีสใช่แล้วคือชีสนะคะคำว่าชีสจะไม่อยู่ในนี้นะคะไม่เป็นไรดูในรูปเนาะรูปที่สามชีสได้ไหมใครไม่ได้ยกมือชีสหนูวงกลมคำว่าชีสใช่วงกลมแบบเพื่อนเลยนะได้ไหมชีสใช่ชีสสะกดยังไง C H double E S E ลูกหนูวงกลมเลยลูกต่อมารูปที่สี่ค่ะรูปนี้ตรงกันเลยมันคือ chicken นะเพราะฉะนั้นวงกลมคำนี้ค่ะ chickenนะคะชิคเก้นสะกดอย่างนี้ค่ะใครไม่แน่ใจว่าสะกดยังไงเนาะดูตรงนี้ได้เลยนะคะชิคเก้น C H I C K E N โอเค very good เรามาสู่รูปที่5ค่ะเขาเทอะไรอยู่น้ำใช่ไหมสะกดยังไง milkM I L K ค่ะ milk ต่อมาหน้าตาแบบนี้เราเรียกเขาว่าอะไรคะแซนด์วิชใช่ไหมคะแซนด์วิชสะกดอย่างนี้ค่ะแซนด์วิช S A N D W I C H นะคะแซนด์วิชรูปต่อมามีทั้ง apple มีทั้ง grape banana
3: ผล
0: ไม้ใช่แล้วภาษาอังกฤษเรียกว่าภาษาอังกฤษผลไม้ใช้คำว่าอะไรคะ fruit f r u i t fruit นะคะfruit แปลว่าผลไม้นะคะรวมๆเลยผลไม้นะ ต่อมารูปนี้ค่ะอันนี้เหมือนเค้กเลยเนาะไอศกรีมสะกดอย่างนี้เลยค่ะไอศกรีมนะคะไอศกรีมผักไม่มีคำศัพท์ตรงนี้ไม่มีเดี๋ยวแต่ว่าในนี้มันมีนะรูปต่อมานะคะมันมีผึ้งอยู่ได้มันมีผึ้งอยู่น้ำผึ้งน้ำผึ้งภาษาอังกฤษใช้คำว่า honey ค่ะ honey h o n e y honey พอดีว่าตรงนี้ไม่มี honey นะคะดูไหม honey ถูกต้องค่ะรูปนี้ honey น้ำผึ้งตัวที่สองครับ honey น้ำผึ้งถูกต้องโอเค honey ชอบกิน honey กันไหมมีคนเสร็จแล้วเก่งมากเดี๋ยวรอเพื่อนนิดนึงนะคะรอไปพร้อมกันรูปต่อมาเราเรียกเขาว่าอะไรดีมันคือเนื้อนะคะเนื้อข้อไหนเป็นเนื้อชิคเก้นได้ไหมคะชิคเก้น
3: ได้
0: ชิคเก้นแปลว่าอะไรไก่ใช่ไหมมันแปลว่าไก่หน้าตาแบบไหนหน้าตาแบบนี้เนาะเพราะชิคเก้นไม่ตอบไม่เอาเนาะเบรดใช่ไหมคะเบรดขนมปังไหมไม่ใช่เพราะฉะนั้นรูปนี้ค่ะมันคือ meat m e a t meat แปลว่าเนื้อนะคะรูปต่อมานะคะมันเป็นน้ำผลไม้น้ำส้มแต่ว่าไม่มีส้มอยู่นะเป็น juice น้ำผลไม้นะคะJ U I C E juice แปลว่าน้ำผลไม้นะคะถูกต้องเสร็จแล้ว juice น้ำผลไม้น้ำผลไม้ถูกต้องรูปต่อมาเป็นรูปของแครอท cucumber ภาษาไทยเรียกรวมๆว่าไงคะมีแตงกวามีแครอทผักใช่เพราะฉะนั้นผักภาษาอังกฤษนะคะ very good vegetable นะคะ v e g e t a b l e s vegetables vegetables นะคะมีการเดาโอเคได้vegetables นะคะคำศัพท์ที่ยาวที่สุดแปลว่าผักนะอ่านออกเสียงว่า vegetables นะคะ vegetables นะคะชอบกินกันไหมชอบไหมผักชอบดีมากเลยค่ะนะรูปแถวสุดท้ายค่ะมันเป็นรูปอะไรนะwater น้ำเปล่านะคะเป็นขวดใหญ่เลยเนาะ water นะคะน้ำต่อมามีน้ำแล้วสองตัวนี่คืออะไรนะ fish นะคะปลา fish ชอบกินปลากันไหม
3: ไม
0: ่ไม่ชอบหรอ
3: ชอบ
0: โอเคแล้วก็รูปต่อมาน้ำมะนาว lemonade ค่ะน้ำมะนาวนะคะคำว่า lemon แปลว่ามะนาว lemonadeแปลว่าน้ำมะนาวเวลาเราเจ็บคอกินน้ำมะนาวดีนะคะเลมอนเนดตัวตรงกลางอันนี้วอเตอร์เดี๋ยวรอเพื่อนแป๊บหนึ่งนะวอเตอร์ครับน่าวอเตอร์ตัวแรกลูกวอเตอร์แป๊บหนึ่งเดี๋ยวรอเพื่อนนะอันนี้ฟิชตัวที่สองครับครับไหนขอเช็คหน่อยวอเตอร์ค่ะอันนี้เลมอนเนดลูกนะเลมอนแปลว่ามะนาวนะคะตัวที่สองพีชโอเครูปสุดท้ายค่ะเพื่อนไม่สบายรูปสุดท้ายคือเค้กนะคะเค้กสะกดอย่างนี้เลยเค้กนะ C A K E ค่ะหนู ทุกหมดเลยเก่งมากอันนี้ได้เต็มเลยนะคะเดี๋ยวแจกสติกเกอร์ให้นะคะแจกให้อะไรครับเสร็จแล้วเก่งมากค่ะกิจกรรมต่อไปทุกคนฟังดีๆนะคะหน้า31หน้า31อันนี้เห็นไหมคะเขาบอกว่าเอามีรูปต่างๆเต็มเลย Color your favorite menu คำว่า color ระบายสีเมนูที่เราชอบเพราะฉะนั้นใครชอบทุกเมนูระบายสีหมดเลยนะคะเดี๋ยวมีสีให้เดี๋ยวจะแจกสีให้และฟังดีๆค่ะมีการประกวดกันนะเมนูของใครระบายออกมาสวยเดี๋ยวพี่จะเป็นแมวมองคัดเลือกมาและเรามีรางวัลแจกนะมีอยู่6รางวัลทยอยแจกนะคะเพราะฉะนั้นให้สุดฝีมือนะเรามีอันนี้ให้1รางวัลเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราต้องมาประกวดกันนะคะเดี๋ยวพี่จะแจกสีให้นะคะได้ค่ะทุกคนได้เข้าประกวดหมดเลยเดี๋ยวพี่เป็นแมวมองดูว่าใครระบายสีออกมาได้เก่งสุดนะ

ัลป๊อปปูล่าโหวตนะคะทีนี้มีอีกรางวัลหนึ่งนะคะเอาทำไมซ่อนสวยนะเป็นตัวแทนคนนี้ได้รางวัลป๊อปปูล่าโหวตนะคะเดี๋ยวก็จะได้กระติกน้ำ

2คนนี้ไม่ต้องเสียใจนะมีขนมให้มีขนมถ่ายรูปก่อน

ันนี้ social distancing โอ้ sorry โอเคมองกล้องแล้วก็บนโต๊ะนะคะเปิดหนังสืออีกครั้งหนึ่งหน้า32 32นะคะ on page 32หน้า32เปิดก่อนไปทิ้งก่อนหน้า32Get back to your seat. หน้า32

0: นะที่เราชอบนะคะลงไปคำแรกค่ะ main dish main dish นะคะก็แปลว่าเมนูจานหลักนะเมนูจานหลักได้แก่อะไรบ้างเช่นอะไรเดียต้มยำนะเช่นต้มยำเช่นอะไรอีกสเต็กสเต็กนี่คือเมนูจานหลักใช่ไหมคะสเต็กอะไรได้อีกคะเมนูจานหลักไฟไรซ์แล้วก็พิซซ่าได้ค่ะนี่คือเมนูจานหลักหรืออันนี้อะไรสปาเกตตีก็ได้นี่คือเมนูจานหลักใช่ไหมนะเลือกคนละเมนูเท่านั้นนะคะเขียนลงไปวาดรูปไม้เดี๋ยวยังไม่ต้องทุกคนอย่าเพิ่งทำนะคะเดี๋ยวจะให้เวลาทำนะทีนี้ฟังก่อนเมนดิชแปลว่าอาหารจานหลักนะให้เลือกแค่หนึ่งเมนูใส่ลงไปนะคะต่อมาคำนี้ค่ะ dessert แปลว่าขนมหวานขนมหวานได้แก่อะไรบ้างเช่นไอศกรีมเช่นช็อกโกแลตช็อกโกแลตนะคะเค้กประมาณนี้นะขนมหวานนะคะเราเลือกแค่หนึ่งเมนูพอเนาะต่อมา drinks แปลว่าอะไรคะ drinks น้ำเครื่องดื่มเราใส่อะไรลงไปได้บ้างที่เป็นเครื่องดื่มน้ำ coffee ใช่ไหมคะอะไรอีก tea อะไรอีก water อะไรอีก orange juice อะไรอีก milk ค่ะเลือกแค่เมนูเดียวนะคะนะเพราะฉะนั้นให้แต่ละคนช่วยจัดเมนูนะคะเขียนภาษาอังกฤษลงไปอย่างละหนึ่งแค่นั้นเองระหว่างที่พวกเราเขียนพี่ก็จะแจกสติ๊กเกอร์ให้โอเคไหมโอเคตอนบ่ายเรียนอีกเรื่องนึงครับ school routine อันนั้นก็สนุกโอเคอันหน้าสุดท้ายนะคะเราจะพาพวกเราไปที่ร้านอาหารค่ะเข้ามาในร้านอาหารเราจะเจอใครบ้างใช่แล้วเจอพนักงานเจอเจ้าของร้านเลย
1: เจอเมนูอาหาร
0: เจอคนไปซื้ออาหารเจอลูกค้า
2: เจอลูกค้า
0: เจอเชฟเลย
3: เจอกระทะ
0: กระทะเหล็กโอเคใช่แล้วเราจะพาไปร้านอาหารนะคะซึ่งคนที่เราจะเจอก็คือเป็น waiter หรือว่า waitress แปลว่าพนักงานเสิร์ฟนะคะพนักงานเสิร์ฟแน่นอนเราเป็นลูกค้าค่ะเราเป็นลูกค้านะทีนี้เดี๋ยวจะสอนนะคะภาษาอังกฤษวิธีการสั่งอาหารเผื่อว่าเดี๋ยวพอโควิดหมดเราไปเที่ยวอเมริกากันเนาะเราไปเที่ยวอเมริกากันรอโควิดก่อนนะคะตอนนี้กำลังมานะถ้าเราสั่งอาหารภาษาอังกฤษไม่ได้อดกินใช่ไหมเพราะฉะนั้นเรามาฝึกกันนิดนึงนะมาดูบทสนทนานะคะโอเค
2: เดี๋ยวพี่เป็นพนักงานเสิร์ฟนะคะเดี๋ยวอาจารย์เป็นลูกค้า
0: โอเคนะพนักงานเสิร์ฟนะคะมาถึงเขาก็จะพูดว่า
2: พี่ก็ยื่น
4: This is our menu today. Are you ready to order now?
0: แปลว่าอะไร
4: This is
0: อันนี้นะ This is our menu today. นี่คือเมนูของเรา Are you ready to order now?
4: Yes.
0: พร้อมที่จะสั่งหรือยังเขาถามว่า Are you ready อันนี้พร้อมมากหิวแล้วใช่ไหมดีมากเลยลูกค้าจะตอบว่า yes I would like แปลว่าฉันอยากจะกิน I would like steak and salad อยากกินอะไรโอเคดีเลยนะอยากกินกระทะหรอแพงนะเราอยากจะกินอะไรเราก็บอกว่า I would like hamburger and salad นะคะทีนี้สั่งอาหารเสร็จแล้ว นะคะพนักงานก็จะต้องถามต่อ

0: ว่า
1: What would you like to drink แปลว่า
0: What would you like to drink What would you like to drink What would you like to drink แปลว่าอะไรดี
2: อ้าวของ
0: ของอะไร
2: ของกินของ
3: กิน
2: ของกิน
0: ใช่ drink แปลว่าดื่ม What would you like to drink จะดื่มอะไรนะคะถ้าใครถามเราว่า What would you like to drink ถามว่าจะดื่มอะไรนะคะดื่มอะไรได้ดื่มอะไรได้ Orange juice ดื่ม Milk ดื่มอะไรได้อีก
4: Water
0: Tea right Water Coffee นะเครื่องดื่มเนาะเมื่อกี้สั่งอาหารแล้วสั่งเครื่องดื่มแล้วสุดท้ายค่ะ
1: จังหวะ
0: Would
1: you like some dessert
0: ของหวานค่ะ dessert Would you like some dessert กินของหวานไหม Yes I will have ice cream อะไรได้อีก ice cream chocolate cakeของหวานเนาะโอเคนะเพราะฉะนั้นไปร้านอาหารนะคะเขาจะถามแบบนี้แหละเราก็ตอบแบบนี้ I would like นะคะแปลว่าฉันจะกินฉันจะสั่งเนาะโอเคเดี๋ยวมาดูตรงนี้นะคะมีรูปภาพอยู่ใช่ไหมอันนี้นะคะเดี๋ยวจะให้ฝึกว่าเราอยากจะกินอันนี้ไหมนะคะเวลาเราถามว่าจะกินอันนี้ไหมถามว่า would you like would you like ทุกคนนะอ่านตามครูนะคะ would you like
5: would you
0: like would you like ตามด้วยอาหารค่ะWould you like ตามด้วยอาหารเช่น Would you like beef แปลว่าจะกิน beef ไหมถ้าเราจะกินเราจะตอบว่า yes please yes please นะถ้าเกิดว่าไม่กิน no thanks นะคะ no thanks นะเพราะตรงนี้ง่ายมากเลยค่ะกินไหมกินกับไม่กินแค่นี้เองนะคะเดี๋ยวเราจะให้ฝึกนะคะเดี๋ยวแต่ละคนให้ถามเพื่อนนะคะถามครูดีกว่าไม่ถามเพื่อนไม่ใช่ให้ถาม Would you like ตามด้วยของกิน Would you like นะคะ Would you like burger โอเคเดี๋ยวทุกคนเลยนะคะให้ฝึกตั้งคำถามว่า Would you like Would you like Would you like แล้วก็ตามด้วยเมนูอาหารแค่หนึ่งเมนูพอเดี๋ยวครูจะตอบเองนะคะว่า Yes or No ขนมจีนนุชเดียว
6: ขนมจีน
0: โอเคลองนึกไว้นะคะ Would you likeตามด้วยของกินแล้วเดี๋ยวครูจะตอบเองว่า yes or no ถ้า yes กินถ้า no ไม่กินนะโอเคลองนึกดูนะ are you ready
7: yes
0: ฝั่งนี้พร้อมใช่ไหมเริ่มจากฝั่งนี้ก่อนไหมนะโอเคคำแรกค่ะ
1: เ
0: ขียนเลขหนึ่งแล้วก็

0: เสร็จแล้วปิดเลย
1: ใช่ใ
0: ช่อันนี้เปิดหนังสือเปล่าวันนี้เอาหนังสือเก็บก่อนลูกคำแรกนะต่อมาคำที่สองค่ะพี่เขียนเลข2แล้วก็ตัว S

0: 어.
1: เขียนหมายเลขไปด้วยก็ดีนะคะ number 8

ค่ะทวนแล้วกันนะคำแรก fish number two salad ที่ภาษาไทยเราเรียกว่าสลัดอ่ะนะคะ salad number three sausage number four apple number five pizza number six breadNumber 7 steak Number 8 fried egg Number 9 spaghetti อันนี้อาจจะยากนิดนึงนะคะถ้าใครได้จะเก่งมาก Number 10 salmon ได้นะคะได้แล้วนะคะคนที่จะได้รางวัลนะคะทำคะแนนสูงสุดนะคะ4อันดับแรกนะคะโอเคอันนี้ที่1ที่2ที่3ที่4นะคะโอเคนะอ่ะกลับที่ก่อนนะคะเดี๋ยวเราประกาศรางวัลมอบรางวัลถ่ายรูป

0: Music talents for everyone to see, including me. Three sisters gathered to play live music, giving happiness with music for friends to enjoy regularly. Teacher Greg would like to invite the children to make fun content together today, so I traveled to see them myself. Hello! Hi! May I come in, please?
1: Yes!
0: Oh, thank you so much!
2: สว
0: ัสดีครับ ผม Teacher Greg แล้วน้องๆซ้อมอะไรกันอยู่ครับ
3: กำลังซ้อมดนตรีกันอยู่ค่ะ
0: โอ้ได้ยินเสียงด้วยมันเพราะมากเลยอ่ะเดี๋ยวอยากคุยด้วยได้ไหมครับ
1: ได้ค่ะ
0: So my name is Teacher Greg and I'm an English teacher. ผมชื่อ Teacher Greg แล้วเป็นครูสอนภาษาอังกฤษแต่ Teacher Greg ก็อยากทำความรู้จักกับน้องๆด้วยครับเป็นพี่น้องกันใช่ไหมครับ
1: ค่ะ
0: นั้นให้แนะนำตัวเองทีละคนครับ
4: My name is Vanchanok Lutitit. My nickname is Chankapoor. I'm 12 years old.
5: My name is Hatchaywan Lutitit. My nickname is Jamthuri.
0: และคนสุดท้าย
6: My name is Kishanok Vitehead. My nickname ช่องจัด
0: Nice to meet you.
7: พอดีหนูอยากทำคอนเทนต์ใหม่ๆโดยใช้ดนตรีให้เป็นประโยชน์อะค่ะหนูก็เลยชวนTeacher Gregมาในวันนี้ค่ะ
0: แล้วน้องๆมีไอเดียอะไรบ้างตอนนี้ครับ
8: ก็คือตอนนี้พวกหนูอะค่ะอยากทำสื่อการเรียนการสอนเป็นเพลงภาษาอังกฤษสนุกๆค่ะ
7: ใช่ค่ะพวกเราอยากทำมานานมากแล้วค่ะแล้วก็ไปสอนน้องอนุบาลที่โรงเรียนค่ะแล้วก็ไลฟ์สดไปด้วยค่ะ
6: เดี๋ยวเราซ้อมช่องชาและช่องบ่ายไปแล้วเชื่อไปโรงเรียนอนุบาลกับพวกเราแต่ตอนนี้เราขาดนักร้องนำเป็นหน้าที่เชื่อได้ไหมคะ
0: แน่นอนครับรับบทเป็นนักร้องนำหรือว่า lead vocalist
1: lead vocalist
0: ได้เลยครับแต่อยากรู้ด้วยแต่ละคนเล่นอะไรบ้างหรือตำแหน่งในวง
4: I'm play guitar and sing it
0: Okay, I play guitar and singer แปลว่าฉันเป็นมือกีตาร์และเป็นนักร้องด้วยจามจุรีฮะ
8: เป็นมือกลองค่ะ
0: มือกลองภาษาอังกฤษว่า I'm a drummer
4: I am drummer
0: ถูกต้องครับที่แปลว่าฉันเป็นมือกลองนั่นเองและคนสุดท้าย
6: I am piano
0: เก่งมากที่แปลว่าฉันเป็นอะไรครับ
6: นักเปียโน
0: นักเปียโนถูกต้องโอ้อยากรวมวงนะครับแต่ทีเจก็กลัวว่าเสียงไม่เพราะไม่ค่อยดีครับ
6: Don't worry
0: โอ้สบายใจแล้วโอเคอยากรู้ความเป็นมาประวัตินิดนึงนะครับทำวงดนตรีเพราะอะไรครับหรือทำไมถึงชอบดนตรี
7: เพราะว่าตอนเด็กๆพวกเราชอบดนตรีค่ะ3คนเลยแล้วก็ก็อยากมีวงเป็นของตัวเองค่ะแล้วก็เหมือนได้มีเวลาด้วยกัน3คนด้วยค่ะแบบว่าพี่น้องคุยกันอะไรอย่างงี้ค่ะ
0: แล้ววงชื่ออะไรครับ
1: JP Music ค
0: ่
1: ะ
0: JP Music แล้ว JP มาจากไหนหรือย่อจากคำว่าอะไรครับ
7: มาจากชื่อคุณยายค่ะจตุพรค่ะแล้วมันก็คล้องจองกับหนูพอดีค่ะก็จังกะพรแล้วก็จตุพรค่ะ
0: ยังอื่นเล่นอะไรบ้างครับ
4: เปียโนดรัมไวโอลิน andGuitar too
0: โอ้แค่นี้ก็เยอะแล้วคนเดียวก็ทำวงได้เลยนะไม่ต้องมีTeacher Gregอยู่แล้วเก่งมากจำจุรีเล่นอะไรบ้างครับ
8: มีกลองกีตาร์ไวโอลินเปียโนกีตาร์ไฟฟ้า
0: โ
8: อ้ประมาณนี้ค่ะ
0: ประมาณนี้เก่งมากเลยนะครับและชมจันเล่นอะไรครับ
6: เปียโนคูคูเลเล่กีตาร์กลองไวโอลินร้องเพลง
0: ร้องเพลงเป็นแล้วคนอื่นนะครับร้องเพลงเป็นไหมครับ
1: เป็นค่ะ
0: เดี๋ยวไปดูทีเจอร์ร้องจริงๆโอ้หนูจะร้องไห้เพราะเสียงเครียดมากเลยแต่ที่ไม่กลัวนะครับเพราะเราจะมีความสุขฝึกไปด้วยคุยไปด้วยเรียนภาษาอังกฤษไปด้วยกันครับ
9: น้องๆอยากเล่นดนตรีเราก็เลยสนับสนุนให้เขาเล่นได้หลายอย่างจะสับกันเล่นได้ทั้งกลองทั้งกีตาร์เป็นโนร้องเพลงพี่แตงกระเพาะก็จะเป็นคนนำก่อนตอนแรกแล้วก็น้องก็ตามกันมาก็เลยเกิดเป็นว่าต่างคนก็ต่างเล่นคนละอย่างกันละกันตั้งวงไปเลย
10: ที่เด็กๆทำกิจกรรมหลายๆอย่างเนี่ยนะคะน้องจะเล่นดนตรีแล้วก็เล่นกีฬาไปพร้อมๆกันด้วยนะคะซึ่งช่วงแรกเนี่ยอาจจะเป็นคุณแม่คุณพ่อดูในเรื่องเวลาให้ก่อนแล้วหลังจากนั้นคือน้องเริ่มโตขึ้นเราก็อาจจะมีการถามน้องขึ้นมาบ้างว่าไหวไหมไม่ไหวถ้าไหวเราก็เรียนกันต่อถ้าเราไม่ไหวเราอาจจะมีพักบางอย่างหรือชอบไม่ชอบอันนี้เราคุยกันในครอบครัวค่ะการทำกิจกรรมทุกอย่างมันอยู่ในครอบครัวด้วยที่ทำน้องทำตามเหมือนเราไม่ได้บังคับเขาก็สนุกสนานกันไปในครอบครัวด้วยค่ะทุกคนจะถามตลอดว่ามันเยอะไปไหมเคยถามเขาบอกว่าเขาชอบเขาสนุกกับการทำกิจกรรมค่ะ
9: เวลาที่เห็นเด็กๆเขามีเป้าหมายใช่ไหมฮะแล้วก็ทำในสิ่งที่เขารักคุณพ่อคุณแม่มีความภาคภูมิใจครับเราก็หายเหนื่อยนะแต่ตอนที่เราให้ลูกคุณครูรายวิชาก็ชมเขาว่าทุกวิชาเนี่ยเขาตั้งใจนะเขาไม่ได้งอ

0: องแงเขาไม่ได้ท้อแท้เขาก็ไม่เคยบ่นให้เราฟังดีใจทุกครั้งครับที่เจอคุณครูด้วยซ้ำจากที่เขาไม่เป็นอะไรเลยแล้วเขามาเป็นใช่ไหมฮะมันเป็นเกิดจากความพยายามของเขาเองครับยอมรับเลยครับเพราะว่าเขาสู้เขาดูจากตัวอย่างจาก YouTube อย่างเงี้ยก็ดูแล้วก็เห็นเขาดูก็สนใจเขาก็เก่งเหมือนกันนะก็ทำตาม YouTube ได้บางทีอ่ะ
1: ข้อดีนะคะของสื่อออนไลน์ที่น้องๆเอาปรับมาใช้กับดนตรีหรือกีฬานะคะก็คือน้องสามารถที่จะดูแล้วก็ศึกษาในออนไลน์ได้เลยสามารถที่อยากจะเล่นเพลงไหนหรือว่าอยากจะเล่นกีฬาอะไรน้องสามารถดูได้เลยเบื้องต้นหรือว่าเพิ่มความรู้ของน้องได้เลยนะคะส่วนด้านข้อเสียที่แม่เห็นก็คืออาจจะมีบางอย่างที่อาจจะไม่เหมาะสมกับวัยอันนี้เราก็ต้องอยู่ในการควบคุมดูแลของผู้ปกครองคอยบอกน้องนะคะว่าอันนี้เหมาะหรือไม่เหมาะอย่างเงี้ยค่ะแต่ข้อดีมีเยอะค่ะน้องได้จากออนไลน์หรือว่าสื่อออนไลน์เนี่ยเยอะเยอะมากเลย
2: As my parents said that's it parents should teach their children to keep up with technology better than blocking access to online media parents can monitor the social media life of their children online while also giving children a creative outlet to grow the online world has much to offer for the creative mind แล้ววันนี้ที่จะเรียกว่าเริ่มโปรเจกต์ของเราดีกว่าวันนี้เตรียมเพลงอะไรบ้างครับ
3: หนูเตรียมเพลง It's a Bit Spider กับครูสไปร
2: ์โอเคแล้วใครจะเป็น Lead Vocalist กับ Teacher ด้วยครับ
4: หนูเองค่ะ
2: โอเค let's do it
5: it's a

0: Again. Great job ชอบมากเลยเดี๋ยวกลับไปดูคำศัพท์ด้วยเช่นในเพลงนี้นะครับแล้วได้ยินคำว่า The Itsy Bitsy Spider น้องๆรู้หรือเปล่า Spider แปลว่าอะไรครับ
1: แปลว่าแมงมุมค
0: ่
1: ะ
0: แมงมุมแล้ว Itsy Bitsy ใหญ่หรือเล็ก
1: เล็กค่ะ
0: Itsy Bitsy จริงๆแล้วเป็นภาษาพูดไม่ใช่คำจริงนะแปลว่ามันเล็กนิดเดียวเองแล้วในท่อนแรกแล้วเจอว่า climbed up the water spout ปีนขึ้นมาแล้ว water spout คือ
1: ท่อน้ำ
0: ท่อน้ำ water spout down came the rain แปลว่าอะไรครับฝน
1: ตกลงมา
0: ด้วย and wash the spider out เกิดอะไรขึ้นกับแมงมุมครับ
1: แมงมุมมันลื่นลงมาจากท่อค
0: ่
1: ะ
0: ใช่ครับมันไหลออกก็ไหลไปครับOut came the sunshine. Sunshine คืออะไรฮะ
1: แสงพระอาทิตย์
0: เอาง่ายๆแดดออกด้วย and dried up all the rain. Dried up ก็คือทำให้ฝนแห้งและสุดท้าย and the itsy bitsy spider went up the spout again. แล้วแมงมุมตัวเล็กๆทำอะไรฮะ
1: ปีนขึ้นไป
0: ถูกต้องครับก็กลับที่เดิมแล้วปีนขึ้นมาเพลงที่สองคืออะไรฮะ
2: School supplies ค่ะ
0: School supplies แปลว่าอะไรครับ
2: อุปกรณ์การเรียน
0: อุปกรณ์การเรียนถูกต้องแล้วเพลงที่สอง School supplies มีท่าเต้นหรือเปล่าหรือไม
2: ่
0: มีด้วยเหรอฮะสอนให้หน่อยฮะ
3: In your bag there are school supplies
0: pen eraser notebook scissors
3: students use them
0: ในกระเป๋าม
3: ีอุปกรณ์การเรียน
0: ดินสอนตัดขันทัดปากกายังลบสมุดกันไกลนักเรียนใช้มันลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลา
3: ลาล
0: าลาThere are school supplies, pencil, paper, folder, ruler.

0: ทิเช่คะหนูมีภาพประกอบเพลงด้วยล่ะค่ะแต่ว่ายังเตรียมไม่เสร็จเลยทิเช่ช่วยหนูเตรียมหน่อยได้ไหมคะ
1: ช่วยได้เลยฮะ
2: We intend to practice singing and dance rehearsals so that the teaching materials accompanying the songs of the three girls are pleasing to the kindergarten students. Let's see the atmosphere of the English classroom through fun music.
1: All right, let's prepare the room, y'all. เตรียมห้องให้พร้อมฮะ

0: เชื่อเกณฑ์คะพร้อมหรือยังคะถ้าหากว่าเราจะเปิดไลฟ์ปิดไลฟ์เป็นภาษาอังกฤษง่ายๆเราต้องพูดยังไงคะ
1: ถ้าเราจะเปิดไลฟ์ใช้คำว่า greetingg
0: reeting
1: ไม่ว่าจะ hello hey hi สวัสดีได้หมดนะครับแล้วตอนปิดโอ้ใช้คำว่า farewell
0: farewell
1: ตอนที่เราจะแสดงความขอบคุณก็ใช้คำง่ายๆครับ thank you
0: thank you
1: thanks for watching
0: thanks for watching
1: see you again next time
0: see you again next time ถ้าเราเปิดไลฟ์วง JP Music เราจะพูดยังไงคะ
1: hello everyone
0: hello everyone
1: we are JP Music
0: We are JP Music.
1: Today we will teach you English.
0: Today we will teach you English.
1: And sing a song.
0: And sing a song.
1: Enjoy the show.
0: Enjoy the show.
1: ที่ทุกแก่ว่าคุณผู้ชมก็รออยู่ Hello everyone.
0: Hello everyone.
1: Welcome to our show. We are JP Music. วันนี้ที่ทุกแก่และ JP Music เตรียมสองเพลงมาฝากด้วย Go.

0: ีกว่าออกเสียงฮะ sunshine
1: sunshine
0: แปลว่าแสงพระอาทิตย์คำต่อไปครับออกเสียงด้วยนะ spider
1: spider
0: แปลว่า
1: แม
0: งมุมเก่งมากคำที่3 water spout คืออะไรครับคือ
1: ท
0: ่อน้ำและคำสุดท้ายออกเสียงดังๆนะลูกคำว่า rain rain แปลว่า
1: ฝน
0: ฝนตกเพลงที่3พร้อม

0: คำศัพท์มาฝากด้วยเด็กๆออกเสียง backpack
1: backpack
0: เก่งมากอะไรครับ
1: กระเป๋า
0: เสียงดีครับคำต่อไป pencil
1: pencil
0: ดินสอ
1: ดินสอ
0: คำนี้ด้วย paper
1: paper
0: กระดาษ
1: กระดาษ
0: folder
1: folder
0: แฟ้ม
1: แฟ้ม
0: ruler
1: ruler
0: ไม้บรรทัด
1: ไม้บรรท
2: ั
1: ด
0: เพน
2: เพน
0: ปากกา
2: ปากกา
0: eraser
1: eraser
0: อย่างลบ
1: อย่างลบ
0: notebook
1: notebook
0: สมุด scissors
1: scissors
0: ง่ายง่ายง่ายสนุกจริงๆแล้วได้ร้องเพลงฝึกภาษาไปด้วยก่อนจะกลับบ้านเราต้องแสดงความขอบคุณด้วยเด็กๆยกมือครับสองมือ thank you
2: ถ้าจะขอบคุณชาวต่างชาติที่เข้ามาดูเราไลฟ์สดเหรอคะต้องขอบคุณว่ายังไงเหรอคะ
0: มี3ประโยคลองพูดด้วยครับ Thank you for your support
2: Thank you for your support
0: Thanks for having my back
2: Thanks for having my back
0: You made my day
2: You made my day ถ้าอย่างนั้นหนูขอลาคนดูเลยนะคะ Thank you for your support ขอบคุณที่สนับสนุนพวกเรานะคะวันนี้หนูวง JP Music และ Teacher Greg ขอตัวลาไปก่อนนะคะบ๊ายบาย
0: บ๊ายบายจันทร์กระเพาะวันนี้รู้สึกยังไงบ้างครับ
2: รู้สึกสนุกมากเลยค่ะแล้วก็ได้คำศัพท์ใหม่ๆได้มาด้วยค่ะอย่างเช่น Thank you for your support ค่ะก็คือสนับขอบคุณที่สนับสนุนพวกเราค่ะ
0: แล้วจำจุลีวันนี้รู้สึกยังไงบ้างครับ
3: รู้สึกดีมากเลยค่ะที่ได้มาทำอะไรแบบนี้เพราะว่าไม่เคยทำเลยค่ะแล้วก็ไม่นึกว่ามันจะง่ายขนาดนี
0: ้แล้วน้องชมจัน
4: รู้สึกอยากขอบคุณทุกๆคนที่ช่วยให้หนูมีความฝันของหนูเป็นจริงค่ะขอบคุณค่ะ
0: โอ้แล้วทีเจอร์เกรกรู้สึกว่าเป็นวันที่ดีเพราะเป็นครั้งแรกในชีวิตที่ออกไปสอนเด็กอนุบาลเด็กน้อยแต่พูดได้ร้องได้เพราะมีผู้สอนที่ดีก็เลยทีเจอร์เกรกต้องขอขอบคุณน้องๆสอนให้ทีเจอร์เกรกร้องเพลงแล้วเด็กๆก็เอ็นจอยก็อินมากเลยขอบคุณมากครับ
2: ขอบคุณค่ะ
5: ครับ
2: Thank you for your support
0: You're welcome You're always welcome ยินดีเสมอครับ Today I got to know ครูอาสา Three sisters musicians who want to pass on their knowledge of English invited me to make cute teaching materials cute like this for everyone who follows them including kindergarten children as well Today is another day that I'm very happy Quiz challenge วันนี้ถามว่าอุปกรณ์ไหนข้อใดไม่ใช่School supplies. A. Folder. B. Eraser. C. Cleanser. Ba-ba-ba-bum. คำตอบที่ถูกต้องก็คือข้อ C. Cleanser. ครับเพราะ Cleanser แปลว่าผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดผิวและต้องออกเสียงว่า Cleanser. ไม่ใช่ Cleanser. Cleanser. ครับผม oh. Down came the rain. แปลว่าอะไรครับฝน
2: ตกลงมา
0: ตกลงมาด้วยฝนเทลง
2: มาเทลงมาเทลงมา

ตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางหันดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186-200ช่อง186-191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192-194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1

0: ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
1: 8:25 นถึง 10:40 น
0: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200

ากพลาดชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: สวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกคนกลับเข้ามาสู่ The Speech ในซีซั่นที่4กันแล้วนะคะตลอดระยะเวลา3ซีซั่นที่ผ่านมาเราได้ทำการฝึกอบรมให้ความรู้ให้ทักษะกับเด็กๆเยาวชนเกี่ยวกับเรื่องของการสื่อสารหรือว่าการพูดนั่นเองนะคะไม่ว่าจะเป็นผ่านการสอนพาออกไปทดลองทำจริงหรือแม้กระทั่งมีโค้ชในทักษะที่เขาสนใจมาช่วยโค้ชให้เพราะว่าวันที่เขาได้เห็นต้นแบบสิ่งที่ทำให้การเรียนรู้ของเขาก้าวกระโดดคือเขาได้เห็นตัวอย่างของคนที่สำเร็จแล้วและนั่นก็คือที่มาของ The Speech Season 4ในชื่อที่ว่า The Speech Idol ค่ะในซีซั่นนี้นะคะถ้าเห็นเก้าอี้ตัวนี้ขอให้ได้เตรียมตัวเลยค่ะที่เราจะได้ฟังเรื่องราวดีๆของไอดอลในแต่ละสัปดาห์เราจะเชิญไอดอลนะคะในด้านต่างๆในวัยในเพศต่างๆนะคะมานั่งแชร์ประสบการณ์ตรงนี้ถามว่าทำไมเราต้องฟังไอดอลการที่เรามีไอดอลค่ะไอดอลคือการย่นย่อระยะของความสำเร็จคือแทนที่เราจะไปลองผิดลองถูกเราได้เห็นใครบางคนที่เขาผิดมาแล้วจนถูกมาแล้วจนสำเร็จมาแล้วแล้วเขาก็จะมาย่อยประสบการณ์อันนั้นออกมาเป็นเครื่องมือให้เราเอาไปทำเรียกว่าช็อตคัทค่ะเป็นทางลัดให้กับชีวิตของเรานั่นเองนะคะหลายคนเคยได้ยินใช่ไหมคะว่าคำที่บอกว่าเราจะมีชีวิตที่ดีขึ้นได้ทุกชาติศาสนาสอนเรื่องนี้หมดนะคะไม่ว่าจะเป็นศาสนาอิสลามก็สอนว่าให้เราคบคนดีศาสนาคริสต์มีคำหนึ่งบอกว่า walk with wise จงเดินกับผู้มีปัญญาหรือแม้กระทั่งศาสนาพุทธที่เราได้ยินอยู่บ่อยมากว่าให้เราคบบัณฑิตบัณฑิตในที่นี้ไม่จำเป็นว่าเราจะต้องไปเจอตัวเป็นๆการได้อ่านการได้ฟังเคล็ดลับความสำเร็จของเขาเนี่ยค่ะคือหนทางที่จะทำให้เราเข้าไปสู่ความสำเร็จได้เร็วที่สุดเลยและในนี้นะคะเราจะได้เรียนรู้จากคนที่ประสบความสำเร็จจากทักษะการพูดเนี่ยถึง12ไอดอลด้วยกันแต่ก่อนที่เราจะไปทำความรู้จักกับไอดอลทั้ง12คนที่จะมารอแชร์ประสบการณ์บนเก้าอี้ตัวนี้นะคะวันนี้เราจะรวบรวมทุกการเรียนรู้ของแต่ละซีซั่นของแต่ละ EP มารวมในวันนี้ค่ะเอาล่ะค่ะเดี๋ยวครูจะพาไปย้อนชมนะคะ12ไอดอลที่ผ่านมาในตลอด3ซีซั่นที่ผ่านมาคนแรกค่ะเป็นผู้หญิงที่บอกเลยค่ะว่าพาตัวเองออกจากคอมฟอร์ทโซนออกจากจุดปลอดภัยที่ในอดีตอยู่ในจุดที่ไม่กล้าเผชิญกับสิ่งที่ตัวเองอยากออกเพราะว่ามีความกลัวแต่วันหนึ่งที่ตัดสินใจก้าวออกมาลบทุกคำสบประมาทจากคำว่าเธอเป็นผู้หญิงข้ามเพศแล้ววันนี้เขาไปมีชีวิตที่ประสบความสำเร็จมีความสุขในสิ่งที่ตัวเองทำน้องแคนดี้จาก The Face Thailand ค่ะ
1: ไม่ใช่ทุกคนที่จะสามารถบรรลุความฝันได้แต่สิ่งหนึ่งที่ทุกคนควรมีนั่นคือเมื่อเรามีความฝันแล้วค่ะมันเป็นเหมือนเป้าหมายหนึ่งที่เราจะต้องไปให้ได้ไม่ว่าเราจะประสบความสำเร็จมากหรือไม่ประสบความสำเร็จเลยแต่ในระหว่างทางที่เราเดินไปอะค่ะเราจะได้ประสบการณ์เราจะได้พัฒนาตัวเองแล้วเราอาจจะได้ความฝันอื่นในระหว่างทางอยากให้รู้สึกว่ามีความแพชชั่นมีความแบบความสุขกับมันในการทำค่ะถ้าเกิดว่าเรามัวแต่แบบว่าตั้งแล้วแบบขยันขยอไปอย่างเงี้ยเราจะเหนื่อยเราจะไม่มีความสุขด้วยซ้ำ
2: แล้วอุปสรรคที่ยากที่สุดที่เคยเจอมาเนี่ยคืออะไรคะ
1: ด้วยความที่แคนดี้เป็นทรานส์ด้วยแล้วก็ต้องยอมรับว่ามันค่อนข้างลำบากในการที่จะต้องพยายามมากกว่าคนอื่นก็มีค่ะคำดูถูกแต่ถามว่าเก็บมาคิดอย่างเงี้ยมันก็เป็นตัวเราที่เราทุกข
2: ์
1: คนพูดเขาไม่ได้ทุกข์เขาพูดออกมาแต่เราเก็บมาคิดถ้าเกิดว่าใครดูถูกเราให้เรามองตัวเองในอดีตว่าตั้งแต่วันนั้นจนวันเนี้ยเราผ่านอะไรมาบ้างเราได้พัฒนามาขนาดไหนถ้าเราเอาตัวเองเป็นบรรทัดฐานเราไปเทียบกับคนอื่นอ่ะมันแน่นอนว่ามันจะมีคนที่มากกว่าเรามันจะมีคนที่น้อยกว่าเรา
0: และคนที่สองนะคะเป็นผู้หญิงเก่งมากความสามารถอยู่ในวงการพิธีกรมายาวนานไปดูวิธีการฝึกฝนทักษะของเขาและเหนือไปกว่านั้นนะคะเขาสามารถถ่ายทอดความรู้นี้ของเขาให้กับคนรุ่นหลังที่อยากจะเข้ามาเป็นพิธีกรได้คุณหนิงสไลชัดค่ะ
3: ว่าทุกคนนะคะไม่ว่าจะทำอาชีพอะไรก็แล้วแต่ค่ะ หรือแม้กระทั่งการพูดเนี่ยย่อมต้องผ่านอุปสรรคอย่างแน่นอนนะโดยเฉพาะเรื่องการพูดเนี่ยนะหนิงบอกได้เลยว่าคงไม่มีใครเกิดมาแล้วพูดเก่งแล้วก็คงไม่มีใครที่จะสามารถออกมาพูดบนเวทีต่อหน้าทุกคนครั้งแรกก็ประสบความสำเร็จเลยถูกไหมคะฉะนั้นเนี่ยนักพูดทุกคนนะคะจะต้องเจอกับความกลัวซึ่งนั่นหนิงมั่นใจมากว่าวันนี้น้องๆทั้ง6คนจะต้องมีความตื่นเต้นหัวใจเต้นแรงใช่ไหมเหงื่อเริ่มออกซิกๆวันนี้ฉันจะทำได้ไหมอยากจะบอกว่าความตื่นเต้นเนี่ยถ้าหากว่าเราใช้ให้มันเกิดประโยชน์เนี่ยนะคะมันเป็นพลังผลักดันที่ดีมากๆเลยเพราะว่าร่างกายของเราเนี่ยกำลังหลั่งอะดรีนาลีนและธรรมชาติของร่างกายเราเนี่ยมันมหัศจรรย์มากมันกำลังบอกเราว่าเรากำลังจะเจอสิ่งที่น่าท้าทายเหลือเกินด้วยเหตุนี้เนี่ยค่ะร่างกายของเราก็จะมีความ alert ตื่นเต้นหัวใจเต้นแรงใช่ไหมคะมือไม้สั่นแต่เชื่อไหมว่าจริงๆแล้วเราจะสามารถข้ามสิ่งที่เรากลัวนี้ไปได้เราต้องมีใจที่สู้อุปสรรคก็คือการที่คุณหรือว่าน้องๆทุกคนต้องก้าวข้ามผ่านความตื่นเต้นนี้ไปให้ได้แล้วสิ่งที่จะเป็นอุปสรรคขั้นที่สองว่าหลังจากที่เราได้พูดครั้งแรกไปมันจะต้องมีข้อผิดพลาดค่ะน้องมอสขามันจะไม่มีใครที่สามารถทำได้อย่างดีเยี่ยมแล้วเราจะทำยังไงกับข้อผิดพลาดนั้นเราจะแก้ไขมันยังไงแล้วเราจะบอกตัวเองว่าฉันจะลุยต่อหรือจบค่ะ3เคล็ดลับในการเป็นนักพูดมืออาชีพนะคะนันหนิงต้องเล่าให้ฟังก่อนนะคะว่าทุกวันนี้ท่านหนิงเป็นพิธีกรได้เพราะว่านันหนิงมีใจรักรักในการพูดนันหนิงชอบสื่อสารเวลาที่เราเล่าแล้วแบบเพื่อนหัวเราะเพื่อนสนุกสนานค่ะดังนั้นเนี่ยหนึ่งต้องใจรักก่อนเลยค่ะข้อที่2การพูดที่ดีที่สุดคือการพูดที่ก่อให้เกิดประโยชน์นะคะอันนี้สำคัญมากเลยส่วนเรื่องที่3เนี่ยเป็นเรื่องที่แม้กระทั่งทุกวันนี้เป็นพิธีกรมากว่า20ปีแล้วนะคะก็ยังเกิดขึ้นทุกวันนั่นคือเราต้องเรียนรู้ศึกษาหาความรู้ให้กับตัวเองตลอดเวลาแบบที่น้องๆทำกันอยู่เนี่ยถูกต้องเลยนะคะสำหรับนั่นหนิงแล้วทุกเวทีคือครูนั่นหนิงจะเจออุปสรรคทุกเวทีเลยค่ะแล้วสรุปมากเลยเพราะว่าทุกเวทีทุกงานของนั่นหนิงเนี่ยจะมีอะไรท้าทายที่เราจะต้องแก้ไขปัญหานั้นนั้นอยู่เสมอเลยเพราะฉะนั้นต่อให้เราทำผิดพลาดบ้างไม่เป็นไรเพราะว่าผิดเป็นครูมันคือบทเรียนให้เราได้พัฒนาตัวเองต่อไปในงานอื่นๆนะคะ
0: สำหรับคนที่3นี่นะคะจากคนที่เป็นสุดยอดฝีมือผันตัวเองมาเป็นนักถ่ายทอดให้คนอื่นเป็นสุดยอดฝีมือตามตัวเองเพราะเขาคืออดีตนักฟุตบอลทีมชาติไทยแล้วก็ผันตัวเองมาเป็นโค้ชนะคะไม่ใช่คนเก่งทุกคนสามารถสอนได้แต่เพราะเขามีทักษะการสื่อสารที่ดีเขาจึงสามารถสอนได้พี่ตุ๊กปิยพงษ์ผิวอ่อนค่ะ
4: ก่อนที่ผมจะไปเล่นฟุตบอลอาชีพที่เกาหลีผมเป็นนักบอลที่มีแต่พรสวรรค์ก็คือเป็นนักบอลขี้เกียจลงสนามซ้อมบ้างไม่ซ้อมบ้างก็ยิงประตูได้เพื่อนคนไหนจะชอบแบบคนไม่ซ้อมไม่เล่นฟุตบอลแต่ทำไงให้เขาชอบเมื่อเราไปเล่นอาชีพที่เกาหลีแล้วนี่สิกลับมาเป็นคนละคนเลยเรื่องของความมีระเบียบวินัยเขานัดรถออกบ่ายสามโมงนะรถจะออกจากสโมสรทุกวันนี่คือบ่ายสามถ้าเราไปช้าหนึ่งนาทีรถออกแล้วบอลอาชีพมันจะสอนให้เราเป็นมืออาชีพคือกีฬาเนี่ยมันมีแค่สองอย่างที่เราต้องทำแค่นั้นเองคือหนึ่งถ้าชอบเนี่ยยังไม่พอนะมันต้องรักพอไปรักแล้วเนี่ยมันอยากพัฒนาไงนะแล้วก็ต้องฝึกอย่างจริงจังมันก็เป็นธรรมชาติของคนที่มีความรักนะครับเรียนดีกีฬาเด่นมีวินัยเอาชนะใจคุณพ่อคุณแม่ได้แน่นอน
0: สำหรับคนที่4นะคะใครที่มีความฝันมีสิ่งที่ตัวเองชอบแล้วอยากเอาสิ่งที่ตัวเองชอบเนี้ยมาสร้างเป็นรายได้ผู้ชายคนนี้ค่ะเขาเอาสิ่งที่เขาชอบคือการท่องเที่ยวออกมาถ่ายทอดจนเป็นที่รู้จักในวงกว้างคุณบอสจากเพจ Sneak Out ค่ะ
5: จะจุดเริ่มต้นแค่ความชอบอยากจะลองทำอะไรใหม่ๆอยากจะทำเพจเพื่อที่จะเล่าเรื่องราวการท่องเที่ยวของเราแบบสไตล์ของเรากับเพื่อนเราทำคอนเทนต์แบบว่าเราอยากนำเสนออะไรลองทำทดลองทำจนมีคอนเทนต์หนึ่งครับตอนนั้นไปทำคอนเทนต์ให้อาหารนกฟลามิงโก้ฮะพอคอนเทนต์ปล่อยออกไปนะครับคนแชร์คอนเทนต์กดไลค์คอนเทนต์ไปประมาณแบบหมื่นแชร
6: ์
5: สามารถ reach เข้าหาคนดูได้ประมาณแบบ5ล้านคนถ้าผมจะไม่ผิดสมัยนั้นนะ
6: 5ล้าน
5: แล้วสิ่งที่ผมได้รับกลับมาอย่างนึงคือผมได้รับโทรศัพท์จากทางสวนสัตว์กลับมาบอกว่าตอนนี้คนมาเที่ยวเยอะมากเลยนกฟลามิงโก้ปกติที่ต้องให้อาหารทั้งวันตอนนี้10โมงนกอิ่มแล้ว
6: ตอนนี้น้องอิ่มแล้ว
5: น้องอิ่มแล้วคือจุดนี้มันทำให้ผมรู้สึกว่าเฮ้ยสิ่งที่เราอยากจะเล่าเรื่องราวของเราเองเนี่ยมันไม่ได้แค่แบบว่าตอบโจทย์เราเองแล้วนะจริงๆเนี่ยมันสามารถช่วยเหลือ ผู้ประกอบการให้เขาได้มีรายได้เพิ่มมากขึ้นให้หลายๆคนที่ไม่ได้รู้จักสถานที่ท่องเที่ยวนี้ได้ไปเที่ยวตามได้ไปสัมผัสประสบการณ์อะไรแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยเราเข้าใจว่าเราคือใครเราเข้าใจว่าคนดูหรือแฟนเพจของเราชอบอะไรนะครับและที่สุดท้ายเราต้องเข้าใจลูกค้าว่าลูกค้าต้องการอะไรเราต้องทำให้ทั้ง3อย่างเนี่ย3เหลี่ยมตรงเนี้ยไปด้วยกันได้อันนี้เป็นไอเดียหลักๆที่เราใช้แล้วก็พัฒนาชิ้นงานของเรามาจนถึงทุกวัน
0: คนที่5ใครที่มีคอนเทนต์หรือเนื้อหาที่สื่อสารแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยเนื้อหาของเราเนี่ยอาจจะเข้าถึงคนยากอย่างเช่นเนื้อหาเกี่ยวกับเรื่องของสิ่งแวดล้อมเกี่ยวกับเรื่องของธรรมชาติมันจะทำยังไงให้คนมาสนใจต้องฟังคนคนนี้เลยค่ะเพราะเขาทำให้เรื่องยากกลายเป็นเรื่องที่ง่ายผ่านการสื่อสารของเขานั่นก็คือท็อปพิพัฒน์ค่ะ
7: คือ10กว่าปีที่แล้วครับดูภาพยนตร์เรื่อง An Inconvenient Truth ก็มาดูที่ลิโดนี่แหละแล้วตอนนั้นน่ะเอากอพูดเรื่องสิ่งแวดล้อมเราก็รู้สึกสงสัยนะครับว่าเฮ้ยถ้าเกิดเราไม่ทำในวันนี้อนาคตมันจะเป็นแบบนี้จริงๆหรอคือตอนนั้นพอมันสงสัยปุ๊บเอาไปทำเป็นหัวข้อวิทยานิพนธ์วิทยานิพนธ์เวลาทำ thesis มันจะต้องอยู่ด้วยประมาณเป็นปีครับทำให้เราเข้าใจได้ข้อมูลอินเรื่อยๆหลังจากนั้นก็จบปุ๊บเปิด eco shop เปิด eco shop ไปเป็นดีไซเนอร์ไปเป็นคอนซัลท์แล้วตอนนี้ก็มาเปิดบริษัทเป็นโซเชียลเอ็นเตอร์ไพรส์แบบจริงจังผมพกกระบอกน้ำไปได้ทุกที่มีถุงผ้าหรือว่าเป้เราเดินมาทำงานแต่ทั้งหมดเนี่ยเวลาที่ผมคิดว่าผมจะทำอะไรเนี่ยส่วนใหญ่แล้วผมจะเริ่มคิดจากว่าผมได้อะไรจากการทำเรื่องนั้นอะไม่อย่างนั้นเนี่ยมันจะรู้สึกว่าโอ้โหบางทีทำเรื่องบางเรื่องแล้วมันยากเน
2: า
7: ะไม่รู้ทำไปทำไมเพราะไม่เห็นปลายทาง
2: ใช่
7: หรือว่าถ้าคิดง่ายๆเกินเวลาทำอะไรที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมจะต้องมีพื้นฐานจากความเห็นแก่ตัวก่อนนะฮะ
2: น่าสนใจค่ะน่าสนใจเห็นแก่ตัวก่อนเนาะ
7: อย่างยกตัวอย่างปิดน้ำปิดไฟทำให้คุณประหยัดพกถุงผ้าหรือพกเป้ไปแล้วใส่ของลงไปในนั้นน่ะอัตราการหายของเราจะน้อยลงคือเราก็คิดว่าถ้าเกิดทำอะไรแล้วมันเป็นผลดีกับเรามันจะมีแรงจูงใจ
2: ใช
7: ่ในการทำเรื่องสิ่งแวดล้อมเพราะเราเห็นเลยว่าคนแรกที่ได้เนี่ยคือตัวเราผมเริ่มต้นจากแบบนี้นะมีการคุยกันนะครับของคนที่ทำเรื่องสิ่งแวดล้อมบอกว่าเราสามารถจะเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมได้ตลอด24ชั่วโมงหรือว่า 100% หรือเปล่าเขาบอกว่ามันทำไม่ได้นะแต่ถ้าเกิดอยากจะทำจริงๆอ่ะเราอาจจะต้องจากโลกใบนี้ไป
0: สำหรับคนที่6นี้นะคะโอ้บอกได้เลยว่าเขามีจิตใจที่กล้าหาญมากเพราะว่าเส้นเดิมของเขาที่เดินมาเนี่ยเป็นเส้นแห่งการศึกษาเลยค่ะตั้งใจเรียนจนสูงจบจากต่างประเทศแต่เขากล้าที่จะหักมุมทำตามเป้าหมายของตัวเองทำตามความฝันเพราะฝันของเขาคือการสร้างความสุขให้ผู้คนผ่านเสียงเพลงของเขาคุณณัฐศักดาธรค่ะ
8: พี่ฝันอยากจะเป็นนักร้องตั้งแต่เด็กแล้วครับความฝันของพี่ไม่ได้เกิดบนม่อนแจ่มเกิดที่มงฟอร์ด
9: โอเคครับ
8: ในวันที่ตอนนั้นพี่ไปดูคอนเสิร์ตครั้งแรกในชีวิตครับเหมือนเราค้นเจอสิ่งที่เราอยากจะเป็นเรามองคนที่อยู่บนเวทีกับความรู้สึกตัวเราเองมันเหมือนมีบางอย่างบอกเราว่าเนี่ยสักวันนึงฉันอยากจะไปยืนบนนั้นอ่ะแล้วก็สร้างบรรยากาศแบบเนี้ยสร้างไอ้มวลความสุขก้อนใหญ่ๆก้อนเนี้ยให้มันเกิดขึ้นได้บ้างนะครับแล้วก็อยู่เนี่ยอยู่ในวงการมาจนทุกวันนี้ครับสิ่งหนึ่งที่อยากฝากไว้อ่ะครับในการที่ไม่ว่าเราจะทําอาชีพอะไรต่อจากนี้นะอาชีพบันเทิงโดยเฉพาะเลยก็ได้ในเมื่อเรารู้แล้วว่าเราไม่ชอบให้ใครมาเปรียบเทียบเรากับใครอ่ะครับสิ่งหนึ่งที่เราต้องระวังเมื่อเราเดินไปข้างหน้าคืออย่าเอาตัวเองไปเปรียบเทียบกับคนอื่นจำไว้ว่าเราไม่ชอบให้ใครมาเปรียบเทียบเรากับใครยังไงเราก็อย่าทำแบบนั้นกับตัวเองใจดีกับตัวเองไว้ครับ
0: สำหรับคนต่อไปนะคะเป็นหญิงสาวที่มากความสามารถเธอเริ่มจากการสร้างตัวตนจะทำยังไงให้ฉันมีเอกลักษณ์ให้เป็นที่จดจำกล้าหาญที่จะสร้างตัวตนที่แตกต่างและก็ดึงสิ่งที่เป็นเอกลักษณ์ของตัวเองนั่นก็คือถิ่นกำเนิดของตัวเองมาผสมผสานจนเป็นที่รู้จักในวันนี้ในนามของลาล่าปงลางสะออนค่ะ
10: ฉะนั้นอย่าเอาตัวเองไปเปรียบเทียบกับใครแต่จงสร้างตัวเองให้เป็นในแบบของตัวเองมันจะมีความสุขที่สุดในโลกเลยค่ะคำเหล่านั้นถ้าเราไม่สนใจมันก็ทำอะไรเราไม่ได้วันนี้นะคะก็คือพี่ลาล่าพอเวลาเราเจอบุลลี่เรารู้สึกมันจุกมันแน่นมันทุกอย่างพี่ลาล่าจะไปที่กว้างๆที่สูงๆสูดลมหายใจเข้าลึกๆ เพื่อรับพลังใหม
9: ่
10: แล้วปล่อยความอัดอั้นทันใจนะปล่อยแล้วจะแบบมันจะรู้สึกโล่งและเราก็จะพูดกับตัวเองเสมอว่าวันเนี้ยพระอาทิตย์น่ะมันตกไปแล้วพรุ่งนี้มันก็ขึ้นมาใหม่มันก็เหมือนกับว่าวันนี้เราเศร้าจบมันให้ได้พรุ่งนี้เป็นวันที่สดใสและเราก็จะสร้างความส

0: ขของเราขึ้นมาใหม่ในแต่ละวันและทุกๆครั้งค่ะ
1: หลายคนนะคะอยากที่จะพัฒนาตัวเองอยากที่จะทำคอนเทนต์ของตัวเองเนี่ยให้เป็นที่รู้จักในระดับสากลแต่ติดปัญหาอยู่นิดเดียวค่ะพูดภาษาที่สองไม่ได้ค่ะพูดภาษาอังกฤษไม่ได้

0: ทำให้เขาสามารถแจ้งเกิดได้ในภาษาที่ไม่ใช่ภาษาของเขานั่นก็คืออาจารย์อดัมบราชอค่ะ
1: อาจารย์อดัมมาอยู่กรุงเทพกี่ปีแล้วครับ
2: ถ้าเป็นกรุงเทพก็จะเป็นเกือบ10ปีนะครับที่อยู่ประเทศไทยรวมแล้วก็ประมาณ15ปีครับตอนแรกที่มากรุงเทพก็เป็นเพราะว่าผมเป็นอาสาสมัครผู้สอนศาสนานะครับเป็นพวกมิชชันนารีหมอสอนศาสนาแล้วก็มันเป็นแบบว่าโครงการ2ปีแล้วคือไม่ได้มาอยู่กรุงเทพแบบประจำคือเขาจะให้ย้ายไปอยู่ต่างจังหวัดบ้างอยู่กรุงเทพบ้างตามที่เขากำหนดไปนะครับก็เป็นโครงการที่สมัครแล้วก็มาเลยครับ
1: แต่ตอนนี้งาน missionary เสร็จแล้วแล้วทำไมอาจารย์อดัมเลือกที่จะอยู่ต่อครับ
2: ที่กลับมากรุงเทพก็เป็นเพราะว่าชอบตรงเนี้ยชอบคนไทยชอบวัฒนธรรมไทยหลังจากที่ผมได้รับปริญญาตรีแล้วก็ตัดสินใจที่จะกลับมาประเทศไทยแล้วก็อยู่ที่นี่เลยนะครับปักหลักอยู่ที่นี่ต้องเป็นคนที่สร้างแรงบันดาลใจให้เขามีความมั่นใจเพราะว่าหลายคนเขาจะกลัวพูดผิดหรืออาจจะโดนตัดสินอาจจะโดนว่าจะโดนวิจารณ์อันนี้คือสิ่งที่ผมจะเน้นคือว่าคุณจะต้องแบบมีความมั่นใจเหมือนอดัมเหมือนคุณแล้วก็พูดภาษาที่ไม่ใช่ภาษาแรกของเราถ้าเราพูดผิดก็ไม่เป็นไรไม่ใช่ภาษาแรกนะอย่างคนไทยพูดภาษาอังกฤษถ้าพูดผิดก็ช่างมันพูดไปเถอะเรียนรู้ไปหัวเราะไปนะครับผมก็จะค่อยๆสอดแทรกอะไรอย่างนี้เวลาที่ผมจะสอนภาษาอังกฤษให้คนไทยครับ
0: หลายคนเคยสงสัยไหมคะว่าเราอยากจะมีชื่อเสียงกันไปทำไมวันที่เรามีชื่อเสียงแล้วชื่อเสียงของเราสามารถเป็นกระบอกเสียงในการช่วยเหลือคนในการสื่อสารสิ่งที่ดีออกไปในสังคมได้หรือว่าอันนั้นน่าจะเป็นจุดสูงสุดของทำไมเราถึงต้องมีชื่อเสียงแล้ววันนี้ค่ะแขกรับเชิญท่านต่อไปที่จะพาไปพบนะคะเป็นบุคคลที่มีชื่อเสียงโด่งดังแล้วผันตัวเองมาทำงานเพื่อสังคมค่ะคุณใหญ่ฝันดีค่ะ
3: จุดเริ่มต้นในการทำงานจิตอาสาของพี่ฝันดีเนี่ยเกิดขึ้นจากอะไรเหรอคะ
4: พี่เนี่ยได้เห็นคนข้างบ้านเนี่ยเขาอาจจะดูน่ากลัวหน่อยเนาะผูกคอตายแล้วเราเห็นตอนเด็กพี่มีคนผูกคอตายแล้วคนเต็มไปหมดเลยแล้วเราก็ยืนดูตอนนั้นประมาณสัก10ขวบกว่าเราไปมองทำไมมีผู้ชายคนใส่ชุดหมีสีเขียวแล้วเราก็เดินตามไปในฐานะที่เราเป็นเด็กๆนะก็ตามพี่ครับพี่รู้จักกับเจ๊คนนี้เหรอเปล่าพี่ทำอยู่มูลนิธิมันก็เลยฝังจิตฝังใจพอหลังจากนั้นเนี่ยเราก็ได้ไปเห็นกลุ่มอาสาสมัครก็เลยไปสมัครนั่นคือจุดเริ่มต้นของการเป็นอาสาสมัครแล้วก็เรียนรู้สิ่งต่างๆเรื่อยๆจนถึงปัจจุบันปีที่มีเกิดน้ำท่วมหนักมันจะต้องทำการย้ายผู้ประสบภัยเนี่ยจากโรงพยาบาลอยุธยาประมาณ400คนซึ่งใช้ระยะเวลาเนี่ยตั้งแต่บ่าย2โมงจนถึงประมาณตีหนึ่งกว่าจะขนย้ายทุกสิ่งทุกอย่างเสร็จซึ่งมันก็ทำให้เรารู้สึกว่าเนี่ยชีวิตเนี่ยความยิ่งใหญ่ของเราก็คือการเสียสละเราก็ต้องสร้างแรงบันดาลใจให้กับตัวเองสิ่งที่เราทำเนี่ยเรายึดไว้เลยว่าสิ่งที่เราทำเนี่ยคือความสุขในสิ่งที่เราให้และเราทำสิ่งนั้นเนี่ยมันจะอยู่คู่กับเราตลอดไป
0: หลายคนนะคะอาจจะสงสัยว่าเอ๊ะการสื่อสารเนี่ยจะเอาฝึกไปเพื่อไปเป็นอะไรเป็นนักพูดอย่างเดียวหรือจริงๆแล้วค่ะศาสตร์การสื่อสารสามารถเอาไปต่อยอดได้มากมายอย่างเช่นผู้ชายคนนี้ที่ครูจะพาพวกเราไปเรียนรู้จากเขานะคะเขาใช้ศาสตร์การสื่อสารเป็นอาชีพหลักนั่นก็คือเป็นผู้ประกาศข่าวและเขาก็ได้ใช้สิ่งที่เป็นทักษะด้านการสื่อสารนี้ผันตัวมาเพิ่มอาชีพเป็นนักขายในแวดวงของอสังหาริมทรัพย์นั่นก็คือคุณกฤตเจนพาณิชการค่ะ
5: เอาจริงๆแล้วเนี่ยมันจุดเริ่มต้นมันมาจากว่าก่อนอื่นเลยพี่ก็ต้องมาทำกันบ้านกับตัวเองก่อนเราชอบอะไรขุดมันตั้งแต่เด็กเลยว่าแล้วตอนเด็กๆเราชอบอะไรนะทำไมเราถึงมาเป็นอาชีพผู้ประกาศข่าวทำงานอยู่หน้าจอทีวีแบบนี้ได้มา10กว่าปีเราชอบงานรายงานสดเราชอบนำเสนอแล้ววันหนึ่งเนี่ยครับพี่จำเป็นที่จะต้องขายคอนโดของตัวเอง
6: ทำไมน้ำท่วมไม่ถึงขายได้ครับ
5: ผมบอกว่าเนี่ยวันแรกที่ผมเปิดประตูห้องนี้มามันมีแต่แบบ positive energy แสงก็มาทิศตะวันออกเพื่อผมต้องการสีเขียวผมต้องการมองต้นไม้ผมอยากให้ฟีลลิ่งมันเหมือนบ้านผมขายแบบเนี้ยใครมาดูห้องผมเขาจะพูดเล่าแบบเนี้ยว่า day 1จนถึง7ปีวันเนี้ยเราอยู่มันเพราะอะไรมันก็เริ่มนำมาสู่การที่เริ่มขายให้คนอื่น
6: ครับ
5: เราก็ใช้ฟีลลิ่งแบบนี้ก็ใช้สิ่งเหล่านี
6: ้ฟีลลิ่งของตัวเอง
5: ว่า เหมือนที่เราขายห้องตัวเองเลยพี่ก็สนุกกับมัน

0: พี่ก็สนุกกับมันสนุกกับการที่จะหาข้อมูลมาเพื่อกลบจุดอ่อนในแต่ละที
1: ่ในแต่ละที่ของเรา
0: เป้าหมายของเราอะปรับเปลี่ยนได้ตลอดและความสำเร็จไม่ได้มีสูตรเดียวสูตรความสำเร็จมันถูกสร้างขึ้นมาเองด้วยตัวเราเองเพราะการเรียนรู้มันมีอยู่ทุกๆวันอยู่แล้ว
2: คนต่อไปนะคะจากเด็กน้อยที่คิดนึกสนุกอยากทำคลิปมันๆ นะคะจากสิ่งที่เขาเรียนมาแล้วก็ผลิตออกมาด้วยความสนุกล้วนๆเลยค่ะจากความสนุกนั้นสามารถสร้างอาชีพให้เขาจนวันนี้ได้เซ็นสัญญาเป็นนักแสดงประจำช่องหลักเลยและทำช่องเล็กๆของตัวเองที่สามารถเลี้ยงดูชีวิตตัวเองและครอบครัวของเขาได้น้องเจแปนพานุพันธ์ค่ะ
3: สำหรับน้องๆนะครับที่ดูมาตั้งแต่ต้นนะครับจนมาถึงตอนนี้ยังรู้สึกว่าพี่เอาตรงๆว่าหนูยังไม่รู้จะเริ่มต้นยังไงหนูไม่รู้จะทำได้ไหมหนูไม่รู้ว่าจะทำดีไหมตัดคำว่าไม่รู้ออกไปเลยครับแล้วเริ่มต้นเดี๋ยวนี้น้องอย่าไปคิดว่าผลสุดท้ายจะออกมาเป็นแบบไหนถ้าเราคาดหวังว่ามันจะออกมาดีมันก็จะดีแต่ถ้าคาดหวังว่าไปคาดหวังในเรื่องของรายได้ไปคาดหวังในเรื่องของความโด่งดังไปคาดหวังซะแล้วคือมันไม่ผิดครับที่เราจะต้องคาดหวังแต่ว่ามันจะต้องให้มันสอดคล้องกับสิ่งที่เราทำอยู่ว่าเราเต็มที่กับมันเพียงพอหรือยังถ้าสมมติทุกก้าวที่เราเดินไปเนี่ยมันเต็มที่แล้วเนี่ยพี่เชื่อมันว่าสิ่งที่เราคาดหวังเนี่ยมันจะเป็นจริง
2: และคนสุดท้ายนะคะโอ้โหคนนี้นี่ครูประทับใจมากในเส้นทางตลอดการที่เขาสร้างตัวเองในฐานะยูทูบเบอร์ต้องบอกว่าเป็นยูทูบเบอร์ที่ประสบความสำเร็จในยุคแรกๆเริ่มจากทำเพราะความสนุกแต่เอาหัวใจใส่ลงไปจนสร้างให้วันนี้ยูทูบเบอร์เป็นอาชีพหลักที่ดูแลเขาแล้วก็ทีมงานของเขาได้เป็นอย่างดีบีเดอะสกาค่ะ
4: จุดเริ่มต้นของผมครับตอนที่ผมทำคอนเทนต์ตอนแรกครับมันมาจากการที่ผมอยากที่จะทำให้เพื่อนรู้สึกมีความสุขจากการที่ผมได้ทำมาสิ่งที่ได้เรียนรู้จากการทำคอนเทนต์แล้วก็จากการทำวิดีโอบน YouTube เนาะเรารู้ว่าสิ่งที่เราต้องพัฒนาหรือทำอยู่เสมอก็คือความรู้เราต้องพัฒนาให้ตัวเองสามารถทำอะไรได้หลากหลายอย่างขึ้นมีความรู้มากขึ้นผมมีความสุขกับการที่ได้มอบรอยยิ้มหรือทำคอนเทนต์ที่มีความสุขออกไปผมก็เลยตั้งสโลแกนขึ้นมาว่าผมทำสิ่งนี้เพื่ออะไรตอนท้ายคลิปผมจะแปะไว้ว่ารู้ไหมเวลาเพื่อนๆยิ้มผมโคตรมีความสุขเลยสิ่งที่เราทำมาแล้วมันประสบความสำเร็จเนาะมันได้รับรางวัลอะไรต่างๆนะนะสิ่งผมว่ามันเป็นความภาคภูมิใจของตัวเราและของทีมว่าแบบสิ่งที่เราทำเนี่ยมันเกิดประโยชน์นะมันเกิดอิมแพคนะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นครับเรามีความสุขแล้วมีความภูมิใจแต่เราไม่ควรที่จะแบบไปยึดติดกับมันแต่สิ่งที่เราทำได้เราศึกษาว่าคนดูใหม่ๆรุ่นใหม่ๆแพลตฟอร์มใหม่ๆเขากำลังไปในทิศทางไหนศึกษาแล้วเอามาพัฒนาตัวเองครับอย่าไปยึดติดกับความสำเร็จเดิมๆของเราเองครับมันเป็นกับดักผมเชื่อว่าไทม์ไลน์ความสำเร็จของแต่ละคนไม่เท่ากันครับกว่าที่ผมจะได้หนึ่งแสนซับสไครเบอร์แรกผมใช้เวลากว่า5ปีซึ่งปัจจุบันบางคนเนี่ยได้ 100,000 ซับอาจจะแค่2เดือนหรือเดือนเดียวก็เป็นไปได้ของคุณเองก็เช่นเดียวกันเวลาความสำเร็จของคุณมันอาจจะยังมาไม่ถึงยังไม่ถึงไทม์ไลน์นั้นแต่สิ่งที่คุณต้องคิดอยู่เสมอคือต้องพัฒนาตัวเองให้ดีขึ้นเรื่อยๆดีขึ้นเรื่อยๆนะครับแล้ววันนั้นนะครับจะมาถึงคุณเองครับ
2: เป็นยังไงกันบ้างคะบอกเลยนะคะว่านี่เป็นเพียงแค่น้ำจิ้มนะคะเพราะตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปอีก12สัปดาห์หลังจากนี้นะคะจะได้พบกับไอดอลอีก12คนที่มาจากหลากหลายวงการและประสบความสำเร็จในด้านการสื่อสารและทำให้ชีวิตของเขามีความสุขและเป็นสิ่งที่เราน่าจะติดตามเดินตามเขาได้อย่างแน่นอนนะคะซึ่งในสัปดาห์หน้าบอกเลยว่าคนที่เราจะได้เจอเนี่ยเป็นสุดยอดพิธีกรเป็นพิธีกรมาแล้ว30รายการและเรียกว่าเกือบทุกรายการของเขาเรตติ้งดีทั้งนั้นเลยไม่ว่าจะเป็นรายการตลกสนุกจริงจังซีเรียสดราม่าคิดดูสิคะจะมีสักกี่คนที่จะพาตัวเองไปอยู่ในรายการหลากหลายประเภทแบบนั้นได้ซึ่งในสัปดาห์หน้าเราจะมาเรียนรู้วิธีการวิธีคิดและทักษะของเขา

0: ค่ะติดตามได้นะคะใน The Speech Idol ทางช่อง ALTV หมายเลข4ทีวีเรียนสนุกค่ะแล้วเจอกันนะคะสวัสดีค่ะ
1: ไปงานหนึ่งนะมีคนเขียนกระดาษแผ่นเล็กๆพวกมึงพูดอะไรกันอยู่ลงไปได้แล้วมันวูบเลยนะเสร็จแล้วเราจะไม่พูดอีกต่อไปเลยทุเรียนบอกว่าแค่นี้ก็ยอมแพ้แล้วเหรอแล้วสิ่งที่เราทำมาตลอดเส้นทางที่มาถึงวันนี้มันชนะไอ้กระดาษแผ่นนี้ไม่ได้เลยเหรออะไรเงี้ย

ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 นถึง 10:40 นหลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24 ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200

สวัสดีค่ะพบกันเหมือนเดิมรายการ AYC Food Fit for Fight นะคะน้องๆนักเรียนทุนโครงการแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรม AYC ประเทศไทยภายใต้การดูแลของบริษัทอัมซัม Education นะคะเมื่อได้รับใบประกาศนียบัตรกันเรียบร้อยแล้วน้องๆเนี่ยนะคะเขาก็จะต้องไปเรียนรู้อะไรเพิ่มเติมอีกเยอะแยะเลยนะคะก็มีการเข้าค่ายเพื่อที่จะเตรียมความพร้อมเรียนรู้ทำการใช้ชีวิตในต่างแดนนะคะการปรับตัวก็เป็นสิ่งสำคัญนะคะโดยมีรุ่นพี่นักเรียนทุนแลกเปลี่ยนหรือว่าที่เขาเรียกกันว่า Returnee คอยให้คำแนะนำก่อนที่จะเดินทางไปสู่ต่างประเทศแล้วค่ะ

และเมื่อพูดถึงการปรับตัวเชื่อว่าน้องๆที่เป็นนักเรียนแลกเปลี่ยนนะคะนอกจากจะไปทำหน้าที่เผยแพร่วัฒนธรรมไทยแล้วเนี่ยก็อาจจะต้องเรียนรู้ขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมของประเทศที่น้องๆเนี่ยไปเรียนอีกด้วยนะคะเพราะฉะนั้นทำให้เอ๋นึกถึงสำนวนนี้ค่ะ When in Rome do as the Romans do When in Rome do as the Romans do หรือว่าสั้นๆ When in Romeก็ได้เช่นเดียวกันนะคะความหมายของสำนวนนี้ก็คือการปรับตัวให้เข้ากับสิ่งแวดล้อมใหม่หรือว่าทำตามขนบธรรมเนียมประเพณีของคนที่เราไปอยู่ด้วยนะคะถ้าเป็นสำนวนภาษาไทยนะคะก็นี่เลยเข้าเมืองตาหลิวต้องหลิวตาตามมาดูตัวอย่างการใช้สำนวนเป็นภาษาอังกฤษกันบ้างดีกว่านะคะ You should follow the manners and customs of the country you are staying at when in Rome. You should follow the manners and customs of the country you are staying at when in Rome.แปลประโยคนี้นะคะว่าคุณควรที่จะทำตามขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมมารยาทต่างๆของประเทศที่คุณไปอยู่นะคะเข้าเมืองตาหลิวต้องหลิวตาตามค่ะเอาละค่ะวันนี้หมดเวลากันอีกแล้วนะคะแต่ว่ากลับมาพบกันใหม่ได้ในครั้งต่อไปวันนี้ขอพระคุณเป็นอย่างยิ่งเลยนะคะที่สนับสนุนรายการของเราค่ะวันนี้สวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะพบกันที่นี่เหมือนเดิมนะคะรายการ AYC Food Fit for 5A พัชรีรักษาวงคินสเปเกอร์ค่ะซึ่งวันนี้เนี่ยนะคะเรายังจะพูดถึงเรื่องราวที่น่าสนใจค่ะมาดูสำนวนภาษาอังกฤษกันบ้างดีกว่าค่ะสำนวนนี้เนี่ยนะคะเป็นการนำเอาพฤติกรรมของคนที่นั่งอยู่ที่เบาะหลังคนขับเนี่ยมาเปรียบเปรยนะคะสำนวนที่ว่านี้ก็คือ back seat driverseat driver ซึ่งจะหมายถึงคนที่วิพากษ์วิจารณ์นะคะเหตุการณ์ที่ตนเองเนี่ยไม่เกี่ยวข้องด้วยหรือว่าคนที่ชอบเจ้าขี้เจ้าการนะคะก้าวก่ายไปในทุกๆเรื่องเลยที่ไม่ได้เป็นเรื่องของตัวเองค่ะและที่มาของสำนวนนี้เนี่ยนะคะก็มาจากเมื่อสมัยก่อนนู้นเลยที่คนร่ำรวยนะคะมักจะนั่งอยู่เบาะหลังของรถแล้วนะคะออกคำสั่งเนาะบอกคนขับรถให้เลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาตรงไปไปตรงนู้นไปตรงนี้นะคะควบคุมไปหมดทุกอย่างเลยนะคะเหมือนเป็นคนขับซะเองเลยซึ่งปัจจุบันนะคะการที่จะทำแบบนี้เนี่ยนะคะถูกมองว่าเป็นมารยาทที่ไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่นะคะมาดูตัวอย่างกันละกันเป็นประโยคนะคะ I don't need any backseat driver on this project ฉันไม่ต้องการนะคะให้ใครเนี่ยที่ไม่เกี่ยวข้องเนี่ยเข้ามาก้าวก่ายมาบอกว่าจะต้องทำอย่างงู้นทำอย่างนี้ในโครงการหรือว่าในโปรเจกต์นี้นั่นเองค่ะเราพูดถึงนะคะคนที่นั่งเบาะหลังไปแล้วเนี่ยนะคะเราเนี่ยจะเสนอสำนวนที่หมายถึงที่นั่งเบาะหน้าข้างๆคนขับด้วยดีกว่านะคะที่นั่งเบาะหน้าบริเวณข้างคนขับเราจะใช้สำนวนนี้ได้เลยนะคะ ride shotgun ride shotgun Jenny always gets to ride shotgun in the car Jenny มักจะชอบนะคะที่นั่งข้างๆคนขับรถนะคะที่มาของสำนวนนี้ก็มาจากหนังคาวบอยค่ะมักจะมีฉากนะที่ว่าเขาถือปืนยาวนะช็อตกันนั่งอยู่ข้างๆคนขับเพื่อที่จะคอยระวังภัยนะคะแล้วก็ป้องกันม้าโดนโจมตีนั่นเองล่ะค่ะช็อตกันปืนยาวๆค่ะเอาละค่ะวันนี้เนี่ยนะคะจะต้องขอขอบพระคุณค่ะที่สนับสนุนรายการของเรานะคะแล้วพบกันใหม่ในครั้งต่อไปวันนี้เอพัชรีรักษาวงเคนสเปเกอร์ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะวันนี้รายการของเรา AYC Food Fit for Five ยังอยู่กันที่การท่าเรือแห่งประเทศไทยนะคะเพราะว่ามีคำศัพท์มากมายให้ได้เรียนรู้กันต่อไปค่ะเราเคยพูดถึงท่าเรือประเภทต่างๆไว้แล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นเพียคีวอลฟ์แต่ถ้าเป็นบริเวณท่าเทียบเรือเนี่ยนะคะเราใช้คำว่า berth b e r t h berthอ่านออกเสียงเหมือนกันกับคำว่า birth b i r t h ที่แปลว่าเกิดหรือว่ากำเนิดนะคะ the ship berthed at Bangkok port เรือเทียบท่านะคะที่ท่าเรือกรุงเทพค่ะ

าจะอธิบายให้ฟังง่ายๆเลยนะคะก็คือว่าทั้งท่าเรือเลยนะคะเราเรียกกันว่าport แต่ว่าถ้าจะเป็นส่วนหรือเป็นแนวฝั่งที่ขนานกับตัวเรือเนี่ยให้เรือเนี่ยมาจอดเทียบท่าเราเรียกกันว่า berth ค่ะนอกจากนี้นะคะยังหมายถึงที่นอนหรือว่าที่พักผ่อนในรถไฟก็ได้เช่นเดียวกันนะคะในเรือก็ได้เนาะ I'll sleep in the upper berth of the ship ฉันจะขึ้นไปนอนนะคะจะไปหลับบริเวณด้านบนของเรือนั่นเองค่ะหรือว่าจะหมายถึงงานก็ได้นะภารกิจหน้าที่การงานก็ได้ตัวอย่างประโยคค่ะ He has a starting berth on the crew team เขาเริ่มงานหน้าที่ใหม่ในทีมลูกเรือค่ะและสุดท้ายนี้เนี่ยนะคะมีสำนวนมาฝากกันด้วย to give someone or something a wide berth สำนวนนี้เนี่ยนะคะจะหมายถึงการทิ้งระยะห่างหรือว่าทิ้งช่วงหรือว่าหลบไปดีกว่าปล่อยให้เขาอยู่นิ่งๆอยู่เฉยๆสิ่งนั้นเนี่ยอยู่ของเขาไปก่อนนะคะที่มาของสำนวนนี้เนี่ยนะคะเมื่อก่อนนู้นเลยเนี่ยเวลาเรือเนี่ยจะต้องมาเทียบท่าใช่ไหมคะเขาก็จะต้องบอกให้พวกที่ดูแลทีมงานเนี่ยทิ้งช่วงกว้างเพื่อที่จะให้ไม่มีปัญหากันนะคะตัวอย่างประโยค give Jenny a wide berthShe's in a very bad mood. อยู่ห่างจากเจนนี่สักพักนึงเนาะเพราะว่าตอนนี้เขาอารมณ์ไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่ค่ะวันนี้หมดเวลาแล้วขอบพระคุณค่ะการท่าเรือแห่งประเทศไทยเจอกันใหม่ครั้งต่อไปรายการ AYC Food Fit for Fight วันนี้เอพัชรีรักษาวงคินสเฟเกอร์ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: สวัสดีครับ
1: กลับมาพบกันอีกเช่นเคยนะครับในรายการ AYC Food Fit for Five ผมกิตติพัชร์แสงทองครับ
0: เอกพัชรีรักษาวงศ์เคนสแบเกอร์ค่ะ
1: เอกจ๋าเรากำลังอยู่ในเรื่องราวของงานประชาสัมพันธ์ครับครับแล้วก็มันก็มีคำศัพท์อยู่คำนึงเลยน้องเอ๋ที่เกี่ยวข้องนะครับเรียกว่า Brand Awareness นะครับ
0: ค
1: ำถูกต้องออกเสียงยังไงครับ
0: BrandAwareness
1: นั่นเลยนะครับและหนึ่งในการสร้าง Brand Awareness เนี่ยนะครับก็คือเรื่องของการใช้ Celebrity การใช้ Celebrity น้องเอ๋ผมเคยได้ยินนะฮะมีคนพูดว่า Celeb บ่อย
0: ๆ Celeb
1: ถ้าที่จริงแล้วออกเสียงยังไงครับ
0: Celeb นะคะหรือว่าคำเต็มๆเลยเน
1: ี่
0: ยก็คือ Celebrity Celebrity ซึ่งจะหมายถึงนะคะคนที่มีชื่อเสียงหรือว่า Someone who is famousแล้วก็จะมีหลายหมวดมากเลยแต่ว่าเมื่อเราไปกระทบไหลนะคะกับดาราหรือว่าเซเลบริตี้เนี่ยเราใช้สำนวนนี้ได้นะคะว่า to rub elbows with someone to rub elbows with someone หรือว่า to rub shoulders with someone ก็ได้นะคะเป็นสำนวนว่าเราไปกระทบไหลใช้เป็นเหมือนกับภาษาไทยนั่นแหละค่ะตัวอย่างประโยคกันนะคะ as an MC sometimes I get to rub shoulders with world leaders ที่ประทับใจมากที่สุดเลยนะประทบไหลออนซานซูจีเอาล่ะคราวนี้เรามาพูดถึงนี่ดีกว่า celebrity แล้วก็มีคำว่า brand ambassador
1: brand ambassador หมายถึงอะไรครับ
0: มันจะคล้ายๆกันนะคะ brand ambassador นะคะก็เป็นบุคคลเนี่ยนะคะที่เขาเข้าไปสนับสนุนผลิตภัณฑ์อะไรสักอย่างอยู่แต่ว่าจะต่างกันยังไงนะคะมีคำว่า celebrity endorser
1: มันมีคำหนึ่ง
0: ใช่แล้วคือ celebrity endorser เนี่ยนะคะก็คือคนที่อาจจะไปร่วมงานเหมือนว่าสนับสนุนผลิตภัณฑ์นั้นอยู่แค่บางครั้งบางคราวเป็นหน้าเป็นตาแค่งานนานนั้นเป็นจบแต่ว่าถ้าเป็น brand ambassador เนี่ยเขาอาจจะใช้ผลิตภัณฑ์ก็คือเป็นตัวแทนเชื่อมั่นในสินค้าในผลิตภัณฑ์นั้นจริงๆเลย
1: ครับหมดเวลาแล้วฮะน้องเอ๋โอ้โหต้องลาผู้ชมกลับไปก่อนนะครับใครอยากเก่งภาษาอังกฤษก็อย่าลืมติดตามรับชมรายการ
0: AYC Food Fit for Five ค่ะวันนี้ขอบคุณผู้สนับสนุนของเราวันนี้เราสองคน say goodbye now สวัสดีค่ะ
1: พบกันใหม่ครับสวัสดีครับ
2: Fit for Five
0: สวัสดีค่ะเวลาช่วงนี้เนี่ยนะคะก็เป็นเวลาของการเรียนรู้ภาษาอังกฤษที่น่าสนใจกับรายการ AYC Food Fit for Five นั่นเองค่ะวันนี้ค่ะเรามาไกลทางภาคเหนือนะคะที่จังหวัดเชียงใหม่เพื่อที่จะมาดูกิจกรรมสนุกๆ การเข้าค่ายนะคะของ English Math and Science Camp ของน้องๆโรงเรียนโยธินบุรณะที่ทาง AYC จัดขึ้นค่ะและเมื่อพูดถึงคำว่าค่ายนะคะไม่ว่าจะเป็นค่ายลูกเสือหรือว่าค่ายกิจกรรมของโรงเรียนค่ายผู้อพยพก็ตามนะคะเราจะใช้คำว่า camp ซึ่งคำว่า camp นี้เนี่ยนะคะมาจากคำว่า campus ในภาษาลาตินนั่นเองนะคะที่หมายถึงสนามหญ้าที่โล่งแจ้งนะคะหรือว่าอาจจะใช้คำว่า field เพราะว่าในสมัยก่อนนะคะทหารเนี่ยจะใช้พื้นที่โล่งในการตั้งค่ายทหารพักแรมกันค่ะซึ่งก็จะเป็นการพักแรมชั่วคราวนะคะแล้วต่อมาค่ะชาวบ้านก็นำมาใช้ในลักษณะนี้ที่จะหมายถึงการออกไปนอกบ้านนะคะเพื่อที่จะไปค้างแรมในป่าก็ได้หรือว่าในที่โล่งนะคะไปพักผ่อนหย่อนใจกันนะคะหรือว่าที่ก็เรียกกันว่าแคมปิ้งไปแคมปิ้งละค่ะส่วนผู้ที่จะไปพักค้างแรมนะคะเราจะเรียกกันว่า camper เนื่องจากเวลาที่เราไปเข้าค่ายนะคะกับทางโรงเรียนเนี่ยไปกางเต็นท์กับเพื่อนๆ นะคะแน่นอนว่าจะต้องมีความสุขแล้วก็จะสนุกอย่างสุดๆเลยนะคะก็เลยมีสำนวน to be a happy camper ซึ่งก็จะหมายถึงมีความสุขสุดๆเลยนะคะหรือว่าพึงพอใจในความเป็นอยู่ของตนในตอนนั้นนะคะซึ่งที่มาของสำนวนนี้ to be a happy camper นี้นะคะเปรียบเปรยถึงความสุขของเด็กๆที่ไปเข้าค่ายวันหยุดช่วงฤดูร้อนนะคะในแวดวงบันเทิงก็เลยริเริ่มนำสำนวนนี้มาใช้ค่ะ to be a happy camper มาดูตัวอย่างประโยคนะคะสั้นๆง่ายๆเลย I'm a happy camper ฉันรู้สึกว่ามีความสุขจังเลยพึงพอใจในขณะนี้ค่ะถ้าใครมีข้อสงสัยเกี่ยวกับภาษาอังกฤษสามารถที่จะเขียนเข้ามาได้เลยนะคะ ที่ Facebook ของเราหรือว่าอาจจะสนใจนะคะมาร่วมกิจกรรมSummer Camp ก็สามารถที่จะเขียนเข้ามาถามรายละเอียดกันได้ค่ะวันนี้ทางเอและทีมงาน AYC Food Fit for Five ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

สวัสดีค่ะได้เวลา AYC Food Fit for Fight กันเหมือนเดิมนะคะเอพัชรีรักษาวงคินสเปเก้ค่ะหลังจากที่เราได้พูดคุยกับครูต่างชาติกันที่เป็น Native English Speaker เขาก็ได้บอกเล่ากันมานะคะว่าประสบการณ์การสอนนักเรียนไทยเนี่ยอุปสรรคใหญ่เลยก็คือว่าเด็กๆน้องๆเนี่ยขี้อายกันค่ะเมื่อได้ยินมาแบบนี้แล้วนึกถึงสำนวน Cat got your tongueCat got your tongue หรือว่าจะเป็น Has the cat got your tongue ซึ่งก็จะเป็นคำถามที่ถามว่าเอ๊ะทำไมไม่มีอะไรเธอพูดหรอหรือว่าทำไมถึงพูดไม่ออกแมวขโมยลิ้นไปหรอลักษณะอย่างนั้นนะคะก็คือว่าไม่ยอมตอบไม่ยอมพูดอะไรเลยก็ไม่รู้เลยนะคะว่าเข้าใจหรือเปล่าหรือว่าความรู้สึกของคุณนั้นคืออะไรเปรียบเทียบกันนะคะเหมือนกันกับ Have you nothing to sayWhy are you not talking? Why are you not saying anything? แล้วสำนวน cat got your tongue นี้เนี่ยมีที่มาอย่างไรบ้างในพจนานุกรมออกซฟอร์ดนะคะเขาบอกว่าโอ้โหตั้งแต่ปี1911แล้วเนี่ยเขาใช้ในลักษณะที่ว่าเราอยากจะไปพูดอะไรกับใครสักคนนะคะปรากฏว่าคนนั้นไม่ยอมพูดอะไรมาเลยนะคะก็เลยเหมือนว่าแมวขโมยลิ้นไปหรอถึงแบบพูดไม่ได้แต่ว่าอีกทฤษฎีหนึ่งนะคะมาจากนู่นตะวันออกกลางใครพูดโกหกใครพูดไม่จริงเนี่ยนะคะก็จะต้องโดนทำโทษก็คือว่าตัดลิ้นออกค่ะแล้วก็เอาลิ้นเนี่ยไปให้แมวของพระราชากินนั่นก็จะเป็นที่มาของสำนวนนี้ Cat got your tongue มาดูตัวอย่างเป็นประโยคกันบ้างค่ะ It looks like the cat has got her tongue because she is so quiet It looks like the cat has got her tongue because she is so quiet ดูเหมือนว่านะคะเธอเป็นคนไม่ค่อยพูดหรือว่าขี้อายนะไม่ยอมพูดอะไรนั่งอยู่เงียบๆนะคะสำนวนนี้ cat got your tongue ค่ะมักจะใช้สำหรับผู้ใหญ่พูดกับเด็กกันนะคะเพราะฉะนั้นอย่าไปใช้กับผู้ใหญ่นะคือถ้าสมมติว่าเขาเด็กกว่าเราใช้ได้ค่ะวันนี้ขอบคุณค่ะนะคะแล้วพบกันใหม่ในครั้งต่อไปสวัสดีค่ะ

สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการ AYC Food Fit for Fire พัชรีรักษาวงกับทีมงานยังอยู่กันที่นี่นะคะจังหวัดพระนครศรีอยุธยาร้านอาหารบ้านวัชราชัยค่ะอากาศเย็นสบายจริงๆเลยค่ะเราก็จะมาพูดถึงคำศัพท์ที่เรามักจะออกเสียงแตกต่างกันจากเจ้าของภาษาค่ะซึ่งเชื่อว่านะคะคำนี้เนี่ยหลายๆคนน่าจะคุ้นเคยกันเป็นอย่างดีเลยค่ะเพราะใช้เป็นผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดผิวหน้าที่สาวๆนะคะน่าจะรู้จักกันดีแล้วค่ะคำนี้เลยคำนี้นะคะไม่ได้อ่านออกเสียงว่า cleansing นะคะแต่อ่านออกเสียงว่า cleansing คำนี้มาจากคำว่า cleanse ที่แปลว่าการทำความสะอาดนะคะหรือว่าการสกัดคราบสิ่งสกปรกออกไปส่วนคำว่า cleanse นะคะก็มีรากคำศัพท์ซึ่งมาจากคำว่า clean นั่นเองclean ทุกคนรู้จักกันเป็นอย่างดีนะคะคำนี้และมีอีกหนึ่งคำนะคะที่ใกล้เคียงกันมากนั่นก็คือ cleanser ไม่ cleanser นะคะ cleanser ซึ่งก็หมายถึงสิ่งที่ใช้ในการทำความสะอาดนั่นเองค่ะสาวๆหลายคนนะคะก็คงจะสับสนเนอะเมื่อเวลาไปซื้อผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดผิวหน้าว่า cleansing กับ cleanser เนี่ยมันแตกต่างกันอย่างไรบ้างค่ะอ่ะมาดูกันเลยละกันเนอะ cleanser ก็คือผลิตภัณฑ์ที่ใช้ทำความสะอาดละค่ะไม่ว่าจะเป็นโฟมล้างหน้าสบู่ล้างหน้าส่วนคำว่า cleansing จะใช้ทำความสะอาดสำหรับคนที่แต่งหน้าหรือว่าต้องการทำความสะอาดมากยิ่งขึ้นไปกว่าการที่จะล้างโฟมล้างหน้าธรรมดาค่ะโดยจะแบ่งประเภทเป็นแบบโอิลแบบน้ำนมแบบแผ่นก็มีนะคะแบบแผ่นสำเร็จรูปเนอะแล้วก็กลุ่ม Eye Remover ค่ะที่ใช้ล้างรอบดวงตาของเราในบางยี่ห้อนี่ก็สามารถใช้ล้างลิปสติกที่ริมฝีปากกันได้อีกด้วยค่ะใครมีข้อสงสัยเพิ่มเติมสามารถติดต่อกันเข้ามาได้ตามนี้เลยนะคะวันนี้เอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

ัสดีค่ะวันนี้นะคะเราก็มานั่งกันอยู่แบบสบายๆเลยที่ร้าน A Cup of Joe ริมทะเลสาบนะคะหมู่บ้านสามกรแถวๆรามคำแหงเลยซึ่งเอกก็ทราบมาว่านะคะที่นี่เนี่ยเขาคั่วกาแฟเองด้วยซึ่งการคั่วกาแฟนะคะในภาษาอังกฤษเนี่ยใช้คำว่า coffee roast คำว่า roast เนี้ยนะคะคือการอบการคั่วนะคะที่เป็นการกวนการคนการพลิกกลับอาหารนะคะอย่างสม่ำเสมอค่ะเพื่อที่จะให้ความร้อนเนี่ยส่งผ่านไปยังอาหารอย่างทั่วถึงค่ะหรือว่าจะเป็นการให้ความร้อนแบบค่อยๆร้อนไม่ใช่ว่าลักษณะการ grill นะคะที่ว่าย่างแล้วให้สุกแบบเร็วๆเลยนั่นจะเป็นลักษณะของ grill นะคะที่เป็นการให้ความร้อนโดยตรงไปที่ชิ้นอาหารค่ะนอกจากนี้แล้วเนี่ย roasting ที่หมายถึงการอบหรือว่าการคั่วแล้วเนี่ยนะคะยังสามารถใช้เปรียบเลยว่าโอ้โหมันร้อนอะไรกันขนาดนี้ได้อีกด้วยนะคะอย่างเช่นเวลาที่เราไปเที่ยวทะเลนะคะแล้วก็ต้องอยู่กลางแดดจัดเป็นเวลานานๆหน่อยนะคะหรือว่าใครก็ตามที่ชอบอาบแดดเนี่ยอาจจะรู้สึกว่าโอ้โหมันร้อนจนแสบผิวในบางครั้งนะคะหรือว่าร้อนจนตัวเนี่ยจะเกรียมอยู่แล้วเราก็อาจจะพูดได้ว่า I'm roasting นะคะร้อนจนจะเกรียมอยู่แล้วนะคะหรือว่า it's roasting hot ก็คือว่ามันร้อนสุดๆเลยซึ่งก็เป็นความร้อนนะคะที่ค่อยๆจะสะสมขึ้นเรื่อยๆเลยนะคะใครที่ไม่ชอบอาบแดดเนี่ยนะคะต้องหลบแดดกันหน่อยช่วงนี้หน้าร้อนพอสมควรเลยแล้วค่ะวันนี้เนี่ยนะคะหมดเวลาของรายการแล้วขอบคุณที่ติดตามนะคะอย่าลืมนะ Facebook เข้าไปกดไลค์แล้วก็เขียนเข้ามาได้เลยคำถามเกี่ยวกับภาษาอังกฤษด้านล่างตรงนี้วันนี้เอ๋พัชรีรักษาวงเคนสเปียร์ก็ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

น้องคะคิดเงินโต๊ะนี้ด้วยค่ะสวัสดีค่ะเจอกันแล้วนะคะรายการนี่ AYC Food Fit for Five A พัชรีรักษาวงเรามาพูดคุยกันถึงเรื่องของภาษาอังกฤษกันเลยละกันนะคะในเรื่องของสำนวนที่ใช้นะคะเมื่อเราอยากจะบอกว่ามื้อนี้เนี่ยฉันเป็นคนจ่ายเองนะคะหรือว่ามื้อนี้เนี่ยฉันเลี้ยงเองเนี่ยเราได้เสนอไปแล้วหลายสำนวนเลยนะคะแต่ถ้าเป็นในส่วนของร้านอาหารแล้วนะคะที่จะต้องการจะบอกว่าบางอย่างหรือว่าบางสิ่งเนี่ยเป็นสิ่งที่ลูกค้าไม่ต้องจ่ายนะคะหรือว่าให้ฟรีนะคะเราจะใช้คำว่า complimentary หรือว่า with compliments นะคะแต่คราวนี้เนี่ยวันนี้เรามาเจาะกันที่อีกหนึ่งคำดีกว่าอีกหนึ่งสำนวนแล้วนั่นก็คือ on the house ตัวอย่างนะคะมาดูกัน everybody gets one drink on the house ประโยคนี้หมายความว่าใครที่อยู่ที่ร้านนี้เชิญดื่มได้เลยนะคะฟรีคนละ1แก้วนั่นเองล่ะค่ะหรือว่าถ้าลูกค้านะคะเป็นผู้ที่ได้รับสิทธิ์ฟรีนะคะสามารถใช้สำนวนนี้ได้เช่นเดียวกันนะคะ we had to wait for a table so they gave us drinks on the house เราเนี่ยนะคะจะต้องรอนะสำหรับโต๊ะของเรานะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยทางเจ้าของร้านเขาก็ใจดีเขาก็เลยให้เรากินเครื่องดื่มเนี่ยดื่มเครื่องดื่มฟรีกันเลยนะคะที่มาของสำนวนนี้นะคะมาจากอังกฤษนะเขาก็จะนิยมนะคะเข้าผับไปดื่มเบียร์ดื่มเหล้ากันนะคะซึ่งเมื่อก่อนนี้เนี่ยผับนี้เนี่ยจะอยู่ด้านล่างของบ้านหลังใหญ่ๆเวลาคนเข้ามาดื่มกันเยอะๆเยอะๆใช้จ่ายกันเยอะใช่ไหมคะเจ้าของก็เลยจะใจดีบ้างนะว่าโอเค next drink on the house ก็คือว่าเครื่องดื่มต่อไปที่คุณจะสั่งเนี่ยฉันให้คุณฟรีเลย on the house นะคะเพราะว่าคุณเนี่ยก็ใช้จ่ายมาเยอะแล้วดื่มมาเยอะแล้วนั่นก็คือที่มาที่ไปของสำนวนนี้นั่นเองค่ะเอาล่ะวันนี้หมดเวลาของรายการของเราแล้ว AYC Food Fit for Five นะคะพบกันใหม่ได้ในครั้งต่อไปวันนี้เอ๋ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: สวัสดีค่ะพบกันที่นี่เหมือนเดิมนะคะรายการ AYC Food Fit for 5A พัชรีรักษาวงคินสแบเกอร์ค่ะซึ่งวันก่อนนะคะได้พาไปทำความรู้จักกันนะคะกับหลากหลายธุรกิจค่ะของบริษัท M Vision นะคะและหนึ่งในนั้นก็คือการสัมปทานที่ดินค่ะและเราก็ได้พูดถึงคำศัพท์ที่น่าสนใจนะคะซึ่งหมายถึงการสัมปทานถ้ารัฐให้เอกชนเข้ามาบริหารจัดทำบริการหรือว่าจัดทำประโยชน์นะคะเราเรียกกันว่าconcession อย่างเช่นนะคะ land concessions ค่ะสัมปทานที่ดินแต่ถ้าเป็นสัมปทานที่เอกชนให้บริษัทหรือว่าบุคคลประกอบกิจการเราเรียกกันว่า franchise ค่ะคราวนี้เนี่ยนะคะเราก็จะมาดูภาษาอังกฤษที่น่าสนใจอื่นๆนะคะอย่างเช่น make concessions หรือว่า make a concession ก็ได้นะคะสำนวนนี้เนี่ยจะหมายถึงการยอมการประนีประนอมนะคะเพื่อที่จะให้บรรลุข้อตกลงร่วมกันด้วยดีค่ะก็เหมือนกันนะคะกับความหมายของสัมปทานที่เป็นการยอมให้เขาเนี่ยมาประกอบกิจการแล้วก็บรรลุข้อตกลงต่างๆร่วมกันว่าทุกๆฝ่ายนั่นเองนะคะคราวนี้เราจะมาดูตัวอย่างสำนวนนี้เป็นประโยคค่ะ Many people simply make concessions to meet their goals. Many people simply make concessions to meet their goals. หลายๆคนนะคะมักจะใช้วิธีแบบเรียบง่ายเลยในการประนีประนอมนะคะเพื่อที่จะให้บรรลุผลหรือว่าจุดเป้าหมายของเขาค่ะหวังว่าคุณผู้ชมนะคะที่ใช้ second screen ผ่านแอป M Connect กันนะคะจะได้คำตอบที่ถามกันเข้ามาแบบถูกต้องและชัดเจนนะคะอย่าลืมนะคะสะสมคะแนนกันไปเรื่อยๆได้เลยค่ะและสำหรับวันนี้เนี่ยนะคะจะต้องขอขอบพระคุณค่ะที่สนับสนุนรายการของเราอยู่แล้วพบกันใหม่ในครั้งต่อไปวันนี้สวัสดีค่ะ Food Fit for Five
1: พลังแสงทะลุมิติ
2: โอ้โหนี่มันนอกโลก
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
3: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: Hello everybody! Welcome to English Level Up!
1: สวัสดีค่ะคุณพ่อคุณแม่และผู้ปกครอง
2: และน้องๆที่น่ารักทุกคนพบกับรายการ
0: English Level Up!
1: ครูพี่เนท
2: ครูพี่นุ่น
1: มาเติมพลังอังกฤษให้กับน้องๆทุกคนแล้วค่ะ
2: น้องๆคะเมื่อพูดถึงคำว่าสวยหรือน่ารักเนี่ยน้องๆก็คงจะคุ้นเคยกันดีอยู่แล้วใช่ไหมคะว่าในภาษาอังกฤษเราจะใช้คำว่า pretty แต่น้องๆทราบไหมคะนอกจากจะแปลว่าสวยน่ารักแล้วเนี่ยคำว่า pretty นะคะก็แปลว่าค่อนข้างได้อีกด้วยค่ะ
1: ใช่แล้วค่ะแล้วในวันนี้นะคะครูพี่เนทกับครูพี่นุ่นเราจะมาเติมพลังอังกฤษให้กับน้องๆในเรื่องของคำว่า pretty กันค่ะ
2: และเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาตอนนี้ก็ถึงเวลาแล้วที่ครูพี่นัทกับครูพี่นุ่นจะชวนน้องๆไปพบกับรายการ
0: Chris Jobs
2: และน้องๆอย่าลืมสังเกตนะคะว่าจะมีคำว่า pretty อยู่ตรงประโยคไหนบ้างไปดูกันเลย
1: ไปดูกันเลยค่ะ
3: Welcome to our condo Oh this is a condo
4: เจ๊อะไรฮะสรุปเจ๊ขายเหรอ
3: ไม่ได้ขายเช่า
4: หมายถึงห้องใช่ไหม
3: ใช่แล้ว
4: โอ้ยจะบอกว่าคอนโดหรือคอนโดมิเนียมมันก็คือต้องขายให้เขาไปเป็นเจ้าของแต่ถ้าปล่อยเช่าเนี่ยนะเขาก็เป็นเทนเนนต์ก็คือผู้เช่าสอนแล้วครั้งที่แล้วนะดังนั้นเขาจะมาเรนต์ก็คือเขาจะมาเช่าเจ๊ก็ต้องเรนต์เอาท์ก็คือให้เช่าเข้าใจไหม
3: ให้เช่า
4: ส่วนเรนต์เอาท์ใช่ไหมก็คือเป็นผู้ให้เช่า
3: ก็ใช่สิคร
4: ับดังนั้นเนี่ยนะก็คือที่นี่ก็เป็นอพาร์ตเมนต์หรือแฟลต
3: ขอโทษนะฮะให้เกียรตินิดนึงเรียกว่าแฟลตไม่ได้นะคะ
4: นี่เจ๊เรื่องนี้เพิ่งสอนในตอนที่แล้วในเทปที่แล้วเจ๊ไม่ได้ดูเหรอ
3: ไม่ได้ดู
4: ทำไมอ่ะ
3: ก็ไม่ได้เล่น
5: What kind of rooms do you have studios?
3: Studio? นี่มันห้องเช่านะไม่ใช่ห้องอัดเสียง
4: โอ้ยเจ๊สตูดิโอคือห้องบันทึกเสียงก็จริงห้องบันทึกภาพและห้องบันทึกวิดีโอใช่ไหม
3: ใช่
4: แต่สตูดิโอถ้าเป็นห้องเช่าก็คือเป็นพ้นห้องเดียวที่มีห้องน้ำมันอยู่ในตัวสตู
3: ด
4: ิ
3: โอ
4: ใช่ใช่ไหม
5: Do you have single rooms?
3: Are you single?
5: No, I'm married.
3: แต่งงานแล้วจะมาเอาห้องคนโสดทำไมนะ
4: โทษเจ๊ซิงเกิลก็แปลว่าคนโสดแต่ถ้าเป็นประเภทของห้องก็คือห้องเตียงเดี่ยวคือนอนคนเดียวอ่ะเข้าใจไหมมันจะมีซิงเกิลรูมใช่ไหมแล้วก็จะมีดับเบิลรูมก็คือห้องเตียงใหญ่ๆที่นอนคู่กันได้อ่ะเข้าใจไหมบอกสิ we have single room double room
3: we have single room double room what about suites sweet อยาก suite เจ๊
4: นะเดี๋ยวก็ตีปากเลยเจ๊ suite เนี่ยมันก็แปลว่าหวานหรือของหวานก็ได้นะแต่ sweet ก็คือห้องชุดที่มีห้องรับแขกแยกในตัว

0: Well, yeah, we have a zombie, sir.
1: Okay, should we go see it?
0: Yay!
1: Should we take the elevator?
0: Oh, this is a lift.
1: Okay, should we take the lift?
2: Elevator กับ lift เนี่ยมันก็เหมือนกันไงเออก็คือเนี่ยนี่เนี่ยไอ้เครื่องชักลอกไฟฟ้าขึ้นข้างบนน่ะ
0: เอาลิฟต์เข้าไป
2: นะกดสิครับ
1: โอเค
0: Here you are. This is so sweet.
1: That was a long corridor.
0: Yeah, wrong door.
1: Wrong door?
2: นี่ corridor หรือ hallway คือทางเดินในตึกหรือในอาคารใช่ไหมไม่ใช่ door ก็คือประตูและนี่แถมจะออกเสียง wrong door หรือประตูยาวๆไปออกเสียง wrong door ประตูผิดเขาก็นึกว่าพามาผิดห้องสิ
0: เออว่าแต่ว่ามาตั้งแต่เมื่อไหร่นะ
2: ก็มาตั้งแต่แรก
1: This room's pretty spacious.
0: Yeah, this is a special room.
2: Okay. เขาไม่ได้หมายถึงพิเศษแต่เขาหมายถึง spacious มาจากคำว่า space ที่แปลว่าเนื้อที่ดังนั้น spacious ก็แปลว่าห้องนี้เนื้อที่โอ่ากว้างขวางไม่ใช่ spatial แปลว่าพิเศษแต่ถ้าพิเศษออกเสียง special สั้นๆ
0: special
2: แต่นี่คือ spacious
0: spacious
1: How big is the room
0: Oh very big How big XL
2: โอ้ยนี่ขายห้องหรือขายเสื้อพี่ XL XL อะไรเขาถามว่า How big is the room คือห้องมันใหญ่แค่ไหนเนี่ยนะพี่ก็ต้องตอบสิว่ามันกี่ตารางเมตร
0: อ๋อ50 square meters
2: ฮะเจ๊ square meters ภาษาอังกฤษไม่ใช่ภาษาไทยคุยคนไทยเมตรแต่ฝรั่งคือ meters 50 square meters
0: อ๋อ50 square meters
1: oh okay that's a pretty good size
0: shall we go see the bedroom
1: yeah sure after you
0: no after you
1: okay oh this is a nice room
0: Yes.
1: So when can I move in?
0: Move in? Oh, okay, move in.
1: Wait, stop. I didn't say move.
0: Move.
1: I said move in.
0: Move in, I move in.
2: Yeah.Move in จริงๆแล้วเนี่ยภาษาอังกฤษมันแปลว่าย้ายเข้ากระเถิบเข้าไปเนี่ยก็เรียกว่า move up เข้าใจไหมแต่ move in ก็แปลว่าย้ายเข้าไปข้างในเนี่ยเช่นรถไฟก็ได้แต่ในเคสนี้คือ move in คือย้ายเข้าเข้าใจไหมไม่ใช่กระนึกเข้าไปหา
0: อ้าว move up ได้ไง
2: ทำไมล่ะ
0: ก็ move ไปอย่างนี้ไม่ได้ move อย่างนี้นี่ครับ
2: แหมเอาเนี่ย move up ก็แปลว่าเขยิบเข้าไปนะเออเขาถามว่าย้ายเข้ามาได้เมื่อไหร
0: ่ no you cannot
1: why not isn't this room available
0: no it's not availableBut they're available.
1: No thanks. I guess I'll go.
0: พาไปไหนนะฮะ
2: ก็เขาจะมาดูห้องแต่เจ๊บอกห้องไม่ว่างสักห้องอ่ะแล้วพามาดูทำไม
3: เป็นอย่างไรกันบ้างคะน้องๆจากรายการ Chris Jobs น้องๆเจอคำว่า pretty กันหรือเปล่าเอ่ยครูพี่แนทเจอนะคะอยู่ในประโยคที่บอกว่า this room is pretty spacious ห้องนี้ค่อนข้างกว้างขวางน้องๆเห็นไหมคะคำว่า pretty ในที่นี้นะคะเป็น adverb ค่ะแปลว่าค่อนข้างน้องๆคะคำว่า pretty นะคะสามารถเป็นได้ทั้ง adjective แล้วก็ adverb เลยค่ะมาดู pretty ที่เป็น adjective กันค่ะ pretty ที่เป็น adjective นะคะเขาจะแปลว่าสวยหรือน่ารักนั่นเองค่ะยกตัวอย่างเช่น she is very pretty แปลว่าเธอเนี่ยสวยมากเลยน้องๆเห็นไหมคะคำว่า pretty ในที่นี้นะคะเป็น adjective ค่ะแปลว่าสวยหรือน่ารักค่ะอีกตัวอย่างหนึ่งนะคะชุดนี้สวยมากเราจะใช้เป็นภาษาอังกฤษว่า this dress is so prettyน้องๆเห็นไหมคะคำว่า pretty ในที่นี้เป็น adjective แปลว่าสวยหรือน่ารักค่ะส่วนคำว่า pretty ที่เป็น adverb นะคะน้องๆจะแปลว่าค่อนข้างนั่นเองค่ะยกตัวอย่างเช่น it is pretty difficult to find the answer แปลว่ามันค่อนข้างยากที่จะหาคำตอบน้องๆเห็นไหมคะคำว่า pretty ในที่นี้นะคะเป็น adverb ค่ะแปลว่าค่อนข้างอีกตัวอย่างนะคะ it's pretty hard to explain มันค่อนข้างยากที่จะอธิบายน้องๆเห็นไหมคะคำว่า pretty ในที่นี้เป็น adverb ค่ะแปลว่าค่อนข้างเอาละค่ะตอนนี้ก็ถึงเวลาแล้วนะคะที่ครูพี่นัทกับครูพี่นนท์จะชวนน้องๆไปพบกับรายการ English Breakfast และน้องอย่าลืมสังเกตนะคะว่าจะเจอคำว่า pretty กันอยู่ที่ประโยคไหนกันบ้างไปดูกันเลยไปดูกันเลยค่ะ
4: All right now we're with two members from Team USA that are Courtney Thompson the setter and Philip Akinredewo the middle blocker สวัสดีครับ
5: สวัสดีค่ะ
4: Did I get your last name right
5: Perfect
4: All right cool Well welcome to Thailand guys
5: Thank you
6: Thank you
4: So you're here for the World Grand Prix series

0: นะครับมาแข่ง
1: ลงสนามแข่ง
0: ถูกต้อง
1: and have matches against Thailand, Brazil and Dominican Republic
0: โอ้นี่ได้เจอทีมชาติไทยทีมชาติบราซิลแล้วก็โดเมนิกันอีกด้วยถามว่าทีมไหนที่ถือว่าเป็นภัยคุกคามที่ใหญ่ที่สุดแล้ว
1: Which team you see as the biggest threat
0: Yeah
2: You know all the teams are really strong Thailand's really hard to play against actually they have a fast offense they run a lot of combinations and Brazil'sranked number one in the world so they're always a challenge as well
0: คือจริงทุกทีมเนี่ยแกร่งหมด
1: ไหนจะไทยที่มีเกมรุกที่แข็งแกร่ง
0: รวดเร็วแล้วก็มาแบบผสมผสานจับทางไม่ทันเลย
1: หรือบราซิลที่เป็นที่1โลก
0: อันดับโลกมาเลยโอ้โหที่ทำยังไง and Brazil which is as you mentioned currently world number one they beat you guys back in 2012 as well in the Olympics
2: right
0: so what's your strategy this time
2: the same strategy we always have play clean volleyball pursue everything and work really hard
1: เล่นเกมอย่างใสสะอาด
0: อ๋อตามกติกาโอเค as in like you know according to the rules clean that kind
2: Yeah.
0: แล้วก็ที่สำคัญคือมาเป็นทีมแบบที่ทีมเมกาทำมาตลอดแล้ว
1: ทำให้ดีที่สุด
0: เพื่อที่จะไปสู่ความฝันนั่นเองนะครับ So how about Thailand? Thailand is at the moment ranked at number 12.
1: Number 12. ไทยอยู่อันดับ12ตอนน
0: ี้We got a chance.
3: Thailand's a great team, and we love playing here because the fans are so into it, and it's a great atmosphere. Super loud, everyone's cheering, and they're a really smart team.
0: Uh-huh.
3: Now they're shorter. I feel like I'm pretty tall when I play the Thailand team. they're a great team. They have really good ball control and really smart with their shots.
0: คือถึงเวลาการควบคุมลูกเนี่ยจะค่อนข้างจะปื้นปั๊ดไวมากเลย
1: อาจจะด้วยขนาดตัวที่เล็กกว่า
0: เล็กกว่านิดนึงนะครับคือคนนี้เขาบอกว่าตัวเขาเองรู้สึกสูงเลยเวลาเล่นกับทีมไทยนะฮะแต่ก็ว่าเรามีกลยุทธ์เยอะเหมือนกันนะครับอันนี้ you mentioned height now พูดถึงความสูงแล้ว
1: most of team USA are at least 180 centimeters tall.
0: Yeah right but you here you're standing at 170
3: maybe 172
0: yeah well there anything so does that mean you have to work a bit harder than everyone
3: a little bit a little bit I try to make it up in other areas you know I talk a lot I run around try to be fast I'm a setter so my job is to throw it up so they can doThe hard stuff, you know, they hit, they block.
0: คือโดยตำแหน่งนั้นเนี่ยคือโชคดีว่าเป็นตัวเซตขึ้นไป
1: ก็คือไม่ต้องทำอะไรมากลูกมา
0: ใช่แล้วก็ไวๆไปเข้าไว้แล้วเดี๋ยวก็ยังมีเพื่อนมาแล้วเองแล้ว
3: เช็คแล้ว
0: Exactly. เห็นไหมนี่คนความสูงเดียวกันจริงๆ we share the same height exactly เห็นไหมเนี่ยมันตรงนี้คนที่เราต้องรู้ว่าเราทำอะไรได้ we have to know our potential ไม่รู้ศักยภาพของเราเซตปุ๊บเพื่อนตัวสูงก็พักตกไปเรียบร้อยเลย
1: now apart from heightWhat other qualities does it take to become a good volleyball player?
0: And this goes for everybody else as well.
3: Ooh, that's a good question.
0: ถามว่าจะเป็นนักวอลเลย์บอลที่ดีได้เนี่ยต้องมีคุณสมบัติอื่นใดอีกครับเนี่ย
3: I think the biggest part of volleyball is that it's a team game. You can't win one point without a passer, a setter, and a hitter. So you got to be really good at communicating and working as a team. I think that's probably the most important.
0: โอ้ทำงานเป็นทีมเลย
1: เพราะคะแนนนึงเนี่ยไม่ใช่คนเดียวเท่านั้น
0: ไม่ใช่ต้องมีตัวชงตัวส่งตัวตบสำคัญมากตรงนี้นะฮะเพราะฉะนั้นคือวิธีทำคือต้องมาเป็นทีมสื่อสารกันเยอะๆ So Feluca how did you break into the national team
2: I actually started volleyball out of high school I was really really bad but I'm tall I can jump pretty high and so they saw a lot of potential in me and after I graduated from high school I joined the national team and I've been playing with the national team ever since
0: โอ้โหนี่นะจบมัธยมก็เข้าทีมชาติแล้ว
1: ตอนแรกก็เล่นไปไม่ค่อย
0: ก็เก่งเก่งกลางๆนิดหน่อยแต่โชคดีว่าตัวสูงคราวนี้ไม่ได้ไปเล่นอยู่ขำๆแล้วไประดับมืออาชีพแล้ว
1: As a professional what sacrifices do you have to make
3: I think for us we to play at a high level have to travel overseas a lot so after college a lot of our time spentin Europe for 8 months and in the summer like coming here and stuff so it's a little bit hard to be away from home
0: การที่มาเล่นทีมชาติเนี่ยมีอะไรที่ต้องเสียสละหรือว่าสูญเสียไปบ้างมั้ย
1: โอ้ก็ต้องไกลบ้านไปยุโรป
0: เป็นระดับทีมชาติที่ทงชาติอเมริกันเบลออยู่เนี้ยก็แน่นอนต้องไปยุโรปมาเมืองไทยอย่างเงี้ยก็ห่างบ้านใช่มั้ย
3: And then as an athlete you know everything matters you got to take care of your body and recover and eat right and nutrition and get enough sleep and so it takes a lot of discipline
0: ไหนจะต้องดูแลตัวเองไหนต้อง
1: กินให้ถูก
0: ให้ถูกพอเจ็บตัวก็ต้อง recover ขึ้นมาให้หายขึ้นมาอีกนะฮะอันนี้สำคัญ
1: What are the rewards?
3: So many.
2: For one, we get to represent our country playing with the national team. I think that's probably the biggest reward anyone can have is to be able to wear that jersey. I think with the hard work comes success. not always when you want it to, but I mean, if you keep in there and keep working hard, you'll find it.
1: เป็นตัวแทนระดับชาติเลยนะ
0: ความภาคภูมิใจมากเลยนะฮะแล้วก็แน่นอนถ้าเรามีความพยายามเนี่ยนะมันแน่นอนที่สุดว่ามันจะต้องผลดีจะกลับมาไม่เร็วก็ช้านั่นเอง What sort of things do you guys do when you're not playing volleyball?
2: A lot of us like to actually hang out with each other. I like going to the movies, going shopping.
0: Like a typical girl, you as well?
3: I like that sometimes too. I also like to go outside andanything sports related, you know, football games, baseball games. I come from a sports family, so I love that kind of stuff.
0: คือปกติเนี่ยเวลาที่ไม่ได้เล่นวอลเลย์บอลก็ไปไหนก็ไปเนี่ยเป็นเพื่อนกันในทีมนี่แหละไปก็แห่ไปด้วยกันหมดนั่นแหละ
1: ก็ไปดูหนังไปทำอะไรตาม
0: ก็เหมือนแบบผู้หญิงเขาทำกันนั่นแหละนะฮะแต่โค้ชนี่เนี่ยคือที่บ้านเนี่ยเป็นนักกีฬาซะเยอะเพราะคือไปร่วมกิจกรรมอะไรก็ได้ที่เกี่ยวกับกีฬาซะนิดนึงจะมีความสุขพิเศษประมาณนั้น Well, thank you guys.
2: Thank you.
1: Thank you
2: so much.
1: You good luck.
0: Wish you good luck.
4: อย่างไรกันบ้างคะน้องๆจากรายการ English Breakfast นะคะน้องๆเจอคำว่า pretty กันหรือเปล่าเอ่ย
5: ครูพี่เนทเจอนะคะอยู่ในประโยคที่บอกว่า I'm pretty tall ฉันค่อนข้างสูง
4: น้องๆเห็นไหมคะคำว่า pretty ในที่นี้นะคะเป็น adverb ค่ะแปลว่าค่อนข้างน้องๆคะเรามาเล่นเกมกันค่ะมาดูกันนะคะว่า pretty ในประโยคต่อไปนี้เนี่ยจะแปลว่าอะไร This house is pretty oldPretty ในที่นี้แปลว่าอะไรดีคะน้องๆแปลว่าน่ารักหรือแปลว่าค่อนข้างติ๊กตอกติ๊กตอกแปลว่าอะไรดีนะถูกต้องนะคะ Pretty ในที่นี้แปลว่าค่อนข้างนั่นเองค่ะเป็น adverb ค่ะ This house is pretty old แปลว่าบ้านหลังนี้ค่อนข้างเก่าเห็นไหมคะ Pretty แปลว่าค่อนข้าง
5: แล้วประโยคนี้ล่ะคะคำว่า Pretty ในที่นี้แปลว่าอะไร She is looking atThat pretty doll. คำว่า pretty ในที่นี้แปลว่าอะไรดีคะแปลว่าค่อนข้างหรือแปลว่าน่ารักใส่อะไรดีนะติ๊กตอกติ๊กตอกถูกต้องนะคะน้องๆคำว่า pretty ในที่นี้แปลว่าน่ารักนั่นเองค่ะ She is looking at that pretty doll. เธอกำลังมองดูตุ๊กตาที่น่ารักตัวนั้นน้องๆเห็นไหมคะคำว่า pretty ในที่นี้เป็น adjective ค่ะแปลว่าน่ารัก
4: ใครตอบถูกหมดเก่งมากเลยค่ะต่อไปไปพบกับช่วง Better to Know เอาเลยค่ะช่วง Better to Know ในวันนี้นะคะครูพี่นัทกับครูพี่นุ่นก็จะมาเติมพลังอังกฤษให้กับน้องๆในเรื่องของคำที่น้องๆเนี่ยมักจะใช้ผิดสับสนกันบ่อยๆนั่นเองค่ะ
5: ส่วนคำนั้นนะคะก็คือคำว่า me too และ me neither นั่นเองค่ะ
4: น้องๆคะถ้าเราจะแสดงความเห็นด้วยปกติแล้วเราจะพูดว่า me too ที่แปลว่าฉันก็เช่นกันเป็นการแสดงความเห็นด้วยแบบประโยคบอกเล่าค่ะยกตัวอย่างเช่น I like playing football ฉันชอบเล่นฟุตบอล me too ฉันด้วยส่วนถ้าน้องๆจะแสดงความเห็นด้วยเชิงปฏิเสธน้องๆอย่าพูดว่า me too นะคะแต่น้องๆต้องพูดว่า me neither นั่นเองค่ะยกตัวอย่างเช่น I don't like playing tennis ฉันไม่ชอบเล่นเทนนิส me neither ฉันก็ไม่เหมือนกัน
5: ถ้าน้องเข้าใจแล้วเราลองมาเล่นเกมกันดีกว่าค่ะถ้าครูพี่แอดพูดว่า I don't like studying science ฉันไม่ชอบเรียนวิทยาศาสตร์แล้วน้องได้ยินอย่างนั้นน้องๆบอกว่าฉันก็ไม่ชอบเรียนเหมือนกันเราจะพูดเป็นภาษาอังกฤษกันยังไงดีคะระหว่างคำว่า me too กับ me neither ใช้อะไรดีคะน้องๆติ๊กตอกติ๊กตอกถูกต้องนะคะน้องๆต้องใช้คำว่า me neither ถ้าครูเพียรพูดว่า I don't like studying science ฉันไม่ชอบเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ถ้าเราเห็นด้วยว่าเราไม่ชอบเหมือนกันเราก็ต้องพูดว่า me neither ฉันก็ไม่ชอบเหมือนกันเห็นไหมคะง่ายมากๆเลย
4: แล้วถ้าครูพี่นนท์พูดว่า I like studying English ฉันชอบเรียนภาษาอังกฤษแล้วน้องๆเห็นด้วยนะคะน้องๆจะตอบว่าอะไรดีคะ me too หรือ me neither ใช้อะไรดีนะติ๊กตอกติ๊กตอกถูกต้องนะคะต้องตอบ me too นั่นเองค่ะI like studying English ฉันชอบเรียนภาษาอังกฤษแล้วถ้าน้องๆเห็นด้วยน้องๆก็ตอบว่า Me too ฉันเห็นด้วยค่ะ
5: เอาละค่ะต่อไปนะคะครูพี่แนทกับครูพี่นุ่นเราจะชวนน้องๆไปพบกับรายการดูให้รู้วันนี้จะมีเรื่องน่ารู้อะไรไปดูกันเลยไปดูกันเลยค่ะ
6: แท็กซี่ของที่นี่จะมีพนักงานอยู่ประมาณ300คนและจะแบ่งออกเป็น11กลุ่มนะฮะกลุ่มหนึ่งก็จะประมาณ20กว่าคนนะครับนี่เลข4นี่หมายถึงอะไรก็คือว่ากลุ่ม27คนเนี่ยฮะกลุ่มประมาณ20กว่าคนเนี่ยไม่เจออุบัติเหตุมา4วันแล้วสำหรับกลุ่มนี้ครับไม่มีอุบัติเหตุมา31วันแล้วนะครับกลุ่มนี้ไม่มีอุบัติเหตุมา71วันแล้วนะฮะก็จะมีเขียนตัวเลขอยู่เรื่อยๆนะครับ
7: บริษัทแท็กซี่แห่งนี้เก่าแก่ไม่ธรรมดาเลยนะคะคือถือกำเนิดมาตั้งแต่ปี1965แล้วก็จำนวนรถก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆค่ะ
8: 最初は約50台ですね。
9: 50台。はい。現在は。
8: 現在は600台。
9: 600台。
8: はい。全国ではなく、神奈川、

0: ปกติเวลาที่เราโบกรถแท็กซี่ตามถนนหนทางในโตเกียวแท็กซี่ทุกคันก็จะมีระบบเปิดปิดประตูให้เราโดยอัตโนมัติโดยเราไม่ต้องแตะประตูเลยค่ะรวมทั้งคนขับก็ไม่ต้องลุกมาเปิดปิดประตูให้เราด้วยแต่ว่าแท็กซี่ที่นี่เป็นระบบให้บริการที่เหนือชั้นกว่าค่ะ
1: どうぞご乗車くださいませ。お足元お気をつけくださいませ。
2: はい。
1: お伺いで、どちらまでお送りいたしますか。で、ご希望のルートを聞いて、その後に自己紹介ですね。
2: ครับก็นะครับเริ่มต้นจากการนะครับลูกค้ามาพอเรียกแท็กซี่เสร็จก็เปิดประตูให้พอเปิดประตูเสร็จก็ปิดประตูแล้วก็พอนั่งขับรถเสร็จก็หันมาบอกครับว่าท่านต้องการไปที่ไหนครับไปยังไงไปรูทแบบไหนพอถามเสร็จปุ๊บเข้าใจนะครับแล้วผมชื่ออะไรผมจะพยายามขับรถอย่างปลอดภัยนะครับแล้วก็ออกตัวครับ
1: そうですね2018年に2020年に東京オリンピックが運転手を忍者に扮してお迎えに上がったら海外のお客さん喜ぶんじゃないかなと
2: แท็กซี่นินจาเนี่ยที่มาที่ไปเป็นไงท่านก็บอกว่าในปี2018เนี่ยท่านรู้ว่าในปี2020เนี่ยคนต่างชาติจะต้องมาเที่ยวญี่ปุ่นเยอะเพราะจะมาโอลิมปิกก็ต้องมีเซอร์วิสที่แปลกหรือเซอร์วิสที่แตกต่างทำยังไงครับก็คือเป็นแท็กซี่นินจาซะเลยครับและให้คนขับแท็กซี่เนี่ยแปลงร่างเป็นนินจาแล้วก่อนที่เป็นนินจาเขามีการฝึกกันจริงๆเลยนะ
1: เคลียร์ですねเคลียร์ตาตัวชูริเกน
2: อะคุกดาวกระจายโอ้มีการถือด้วยมือขวาอยู่ล่างมือซ้ายอยู่บน
1: คาตานะโอซาเมรุไซอาโตชิโกะ
2: ก็คือนี่คือมีดดาบอยู่ด้านขวานะแล้วก็เดี๋ยวไม่ได้ปอก
0: มีออกแอคชั่นด้วยนี่คนขับแท็กซี่จะต้องทำท่าทางกันขนาดนี้เลยเหรอคะเนี่ย
1: ござるとあとは実際にちょっとこの近くに忍者道場っていうのがあるの
2: ก็ครับมีการฝึกอยู่2วันนะครับที่จังหวัดมิเอะเลยนะจากโยโกฮาม่าไปมิเอะเลยอ่ะก็ครับได้ฝึกอะไรบ้างครับบอกว่าได้ฝึกความอดทนนะครับอยู่ใต้น้ำตกนะครับน้ำตกของญี่ปุ่นเนี่ยน้ำมันเย็นมากแบบสั่นเลยนะฮะที่จะไปดูนินจาตัวจริงเดี๋ยวเราไปดูรถที่ให้บริการในช่วงอุบัติเดี๋ยวขอหายตัวแบบนินจานะครับ
1: โน
2: ้ว อย่าเทคบ่อยนะเจ็บขาแล
0: ้
2: ว
0: แหมหายตัวได้ขึ้นมาเลยนะคะแค่พูดคำว่านินจาอินเนอร์ก็มาเลยทันทีค่ะ
1: โอเคสำหรับ身長が高いですので割と頭当たんないようにテレビっていうかまあ広告テレビみたいな形では
2: いก็นะครับข้างหน้านี่ว่างกว้างมากแล้วก็สูงมากนะครับคนที่นะฮะตัวสูงก็สบายเลยนั่งหัวไม่ชนแน่นอนและข้างหน้าก็สามารถวางกระเป๋าเผื่อไว้ได้อีกนะดีมาก
1: そうですね一応ユニバーサルドライバータクシーっていうジャパンタクシーですので車椅子のお客様がわざわざ車椅子を降りなくてもそのままご乗車できるという
2: できるんですか
1: はい
2: โอ้คุณผู้ชมผมรู้เคล็ดลับอีกอันที่น่าสนใจนะรถคันนี้สามารถรับรถเข็นคนพิการเข้ามาได้ด้วยเก้าอี้ข้างหน้านี้จะล้มไปข้างหน้าตัวนี้จะล้มไปข้างหลังแล้วตัวนี้จะว่างและสามารถเข็นรถเข็นขึ้นมาจอดในนี้ได้ญาติๆจะนั่งฝั่งนี้แล้วรถเข็นจะจอดตรงนี้ได้ด้วยการออกแบบยูนิเวอร์แซลใครก็สามารถขึ้นมานั่งได้ครับอย่างนั้นเลย
0: บริการดีขนาดนี้ที่นั่งกว้างขวางกว่าเดิมรับผู้โดยสารที่มีรถวีลแชร์ได้ด้วยน่าสนใจมากเลยนะคะแล้วค่าแท็กซี่จะไม่แพงมากเลยเหรอคะเนี่ย
2: ค่าบริการเป็นยังไงครับก็ค่าบริการก็จะพอๆกับแท็กซี่ทุกคันนะฮะแล้วแต่ 1.2 กิโลเนี่ยจะอยู่ในราคาเริ่มต้นที่โตเกียว420ที่โยโกฮาม่า500แต่หลังจากนั้นจะเพิ่มทีละ100เยน100เยน100เยนไปเรื่อยๆครับ
1: そうですね最一応目安としては500ミリリットル8時間
2: คนขับรถเนี่ยจะมีกฎอะไรบ้างบอกว่าห้ามกินเหล้าแต่ถ้ากินเหล้าแล้วนะฮะ500มิลลิลิตรเนี่ยคุณจะต้องไม่ขับรถ8ชั่วโมงเลยแล้วก็ตอนเช้าก็จะมีการตรวจแอลกอฮอล์และตอนลงก็จะมีการตรวจแอลกอฮอล์ด้วย
0: คนขับ1กะคือการมีรถในครอบครอง20ชั่วโมงค่ะสงสัยเลยใช่ไหมคะ20ชั่วโมงเนี่ยถือว่าขับโหดเลยนะคะแต่เขาให้พักได้ค่ะกฎก็คือพักได้3ชั่วโมง

0: จะไปพักที่บ้านก็ได้ค่ะและจะพักตอนไหนก็ได้เลือกได้เองเลยก็คงจะเหมือนแท็กซี่เช่าบ้านเรานี่แหละค่ะ
1: โอ้โหจากรายการดูให้รู้เรื่องแท็กซี่นินจาบริการที่มากกว่าเดิมนี่น่าสนใจมากๆเลยค่ะครูพี่นุ่น
2: ใช่แล้วค่ะครูพี่แนทว่าแต่น้องๆทราบไหมคะคำว่าการบริการภาษาอังกฤษเราใช้คำว่าอะไรน้องๆคะคำว่าการบริการนะคะภาษาอังกฤษเราจะใช้คำว่า serviceService เป็นคำนามค่ะแปลว่าการบริการยกตัวอย่างเช่น Their service is excellent การบริการของพวกเขานะคะเป็นเลิศน้องๆเห็นไหมคะคำว่า service เป็นคำนามค่ะแปลว่าการบริการส่วนผู้ให้บริการหรือที่เราเรียกว่าบริกรนะคะในภาษาอังกฤษเราจะใช้คำว่า waiter ที่เป็นคำนามค่ะแปลว่าบริกรผู้ชายยกตัวอย่างเช่น A waiter serves them drinksบริกรผู้ชายเสิร์ฟน้ำดื่มให้กับพวกเขาน้องๆเห็นไหมคะคำว่า waiter เป็นคำนามแปลว่าบริกรค่ะส่วนคำว่าบริกรผู้หญิงนะคะภาษาอังกฤษเราจะใช้คำว่า waitress เป็นคำนามค่ะน้องๆยกตัวอย่างเช่น she works as a waitress แปลว่าเธอทำงานเป็นบริกรผู้หญิงนั่นเองค่ะโอ้โหวันนี้เราก็ได้เติมพลังอังกฤษกับรายการ English เลเวลอัพกันไปเยอะเลยนะคะเนี่ยเรามาทวนกันดีกว่าค่ะน้องๆว่าวันนี้เราได้เติมพลังกันเรื่องอะไรบ้างเรื่องแรกนะคะคือคำว่า pretty นั่นเองค่ะ pretty เป็น adjective แปลว่าสวยหรือน่ารักแต่ถ้าคำว่า pretty ที่เป็น adverb นะคะจะแปลว่าค่อนข้างนั่นเองค่ะส่วนคำว่า me too จะใช้แสดงความคิดเห็นที่แปลว่าเห็นด้วยนะคะใช้กับประโยคบอกเล่าส่วนคำว่า me neither ใช้แสดงความคิดเห็นที่แปลว่าเห็นด้วยแต่ใช้ในเชิงปฏิเสธค่ะและคำศัพท์ที่เราได้เติมพลังอังกฤษกันไปในวันนี้นะคะน้องๆเป็นคำศัพท์เกี่ยวกับการบริการนั่นเองค่ะคำแรกนะคะ service เป็นคำนามค่ะแปลว่าการบริการ waiter เป็นคำนามค่ะแปลว่าบริกรผู้ชาย waitress เป็นคำนามค่ะแปลว่าบริกรผู้หญิงอย่างไรกันบ้างคะน้องๆจากรายการ English Level Up ในวันนี้สนุกไหมคะถ้าสนุกนะคะน้องๆก็อย่าลืมทบทวนความรู้แล้วก็ท่องคำศัพท์กันอย่างเป็นประจำนะคะเพราะภาษาอังกฤษถ้าไม่ท่องศัพท์ไม่ทบทวนเนี่ยต้องลืมแน่ๆเลยค่ะ ใช่แล้วค่ะและก่อนจากกันในวันนี้นะคะเช่นเคยค่ะครูพี่นัทกับครูพี่นุ่นมีสำนวนมาฝากวันนี้นะคะเป็นคิวของสำนวนที่ว่า Live It Up แปลว่าใช้ชีวิตอย่างมีความสุขค่ะยกตัวอย่างเช่น Let's Live It Up มาใช้ชีวิตอย่างมีความสุขกันเถอะ
1: แล้วน้องสามารถกลับมาพบกับรายการ
3: English Level Up
1: กันได้ใหม่ในครั้งหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

การผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 นและเวลา 12:25 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 นและเวลา 12:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นรับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th

สวัสดีค่ะพบกับพยากรณ์อากาศประจำวันอาทิตย์ที่7มิถุนายน2569ค่ะสำหรับอากาศในวันนี้นะคะบริเวณประเทศไทยยังคงมีฝนตกต่อเนื่องค่ะโดยจะมีฝนตกหนักได้บางพื้นที่ส่วนมากจะเป็นทางด้านตะวันตกของประเทศค่ะเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมบริเวณทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยส่งผลทําให้ในช่วงนี้ยังคงมีฝนเกิดขึ้นในหลายพื้นที่ค่ะเมื่อเปรียบเทียบกับภาพถ่ายดาวเทียมจะเห็นว่ากลุ่มฝนส่วนใหญ่อยู่ทางด้านตะวันตกของประเทศค่ะสําหรับคลื่นลมในช่วงนี้นะคะบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนจะมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรส่วนอ่าวไทยตอนล่างและทะเลอันดามันตอนล่างคลื่นสูง1ถึง2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองของทั้ง2อ่าวคลื่นจะสูงมากกว่า2เมตรค่ะยังต้องเพิ่มความระมัดระวังในการเดินเรือและหลีกเลี่ยงบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้ค่ะสำหรับพื้นที่ฝนตกหนักในช่วงนี้นะคะจะมีบริเวณภาคเหนือภาคกลางชายฝั่งของภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกค่ะมาดูพยากรณ์อากาศตามภาคต่างๆกันบ้างนะคะภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิสูงสุด30ถึง35องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่อุณหภูมิสูงสุด34ถึง36องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิสูงสุด33ถึง36องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิสูงสุด32ถึง35องศาเซลเซียสภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่อุณหภูมิสูงสุด32ถึง35องศาเซลเซียสภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิสูงสุด31ถึง35องศาเซลเซียสสำหรับกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่อุณหภูมิสูงสุด33ถึง35องศาเซลเซียสค่ะสำหรับช่วงนี้ยังคงมีฝนตกต่อเนื่องและมีฝนตกหนักเกิดขึ้นได้บางพื้นที่ส่วนใหญ่จะเป็นด้านรับมรสุมซึ่งจะเป็นด้านตะวันตกของประเทศค่ะขอให้ทุกท่านดูแลรักษาสุขภาพและระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนตกสะสมที่เกิดในช่วงนี้ไว้ด้วยค่ะสำหรับการเดินเรือนะคะบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนยังคงมีคลื่นอยู่ในเกณฑ์ปานกลางขอให้ชาวเรือเพิ่มความระมัดระวังในการเดินเรือและหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองในระยะนี้ไว้ด้วยค่ะจะพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ี้มันมีแต่สับปะรดล่ะครับ
1: อ้าวไม่ชอบเหรอเพื่อนพ่อเขาส่งมาให้น่ะนี่มีอีกตั้งสองเข่งนะ
0: โหคุณลุงเขาไม่มีเพื่อนคนอื่นแล้วหรอครับเขาถึงส่งมาให้พ่อเยอะขนาดเนี้ยอ๋อ
1: เขาส่งไปให้เพื่อนทุกคนแหละลูกพอดีปีนี้สับปะรดมันล้นตลาดน่ะเขาขายไม่ได้เลยเครียดมากแล้วก็ไม่ได้ปลูกอย่างอื่นด้วยปลูกแต่สับปะรดอย่างเดียว
2: เออน่าจะบอกให้เพื่อนลองศึกษาเกษตรทฤษฎีใหม่ของในหลวงรัชกาลที่9นะทฤษฎีนี้เป็นการใช้พื้นที่ทำกินแบบผสมผสานปลูกพืชหลายชนิดและเลี้ยงสัตว์ไปพร้อมกันไปด้วยอย่างน้อยยามคับขันก็พอเลี้ยงตัวเองได้นะ
3: ดีมากเลยนะคะเอานี่สับปะรดหลายแก้ว
0: โอ้โหไม่ไหวแล้วครับแม
3: ่งั้นแก่นแก้วเอาหน่อยไหม
0: ผมไปก่อนนะครับไม่ไหวแล้ว
4: หนูขอไปด้วยนะคะไม่ไหวแล้วเหมือนกัน
2: งั้นปู่ซักเองก็แล้วกัน
4: นี่เราหนีไปดูเกษตรทฤษฎีใหม่ที่ปู่เล่ากันดีไหม
0: ไปไหนก็ได้ไม่งั้นฉันนี่ท้องแตกตายเพราะสับปะรดแน
5: ่ๆไร่สับปะรดจังหวัดประจวบคีรีขันธ์พุทธศักราช2541
4: โอ้ยทำไมป้ายถึงมาวางอยู่แบบนี้ล่ะ
6: ก็ไร่แถวนี้มันเจ๊งหมดแล้วนะสิช่วงเศรษฐกิจตกต่ำแบบนี้ก็เจ๊งทุกรายแต่ไร่เนี้ยหนักสุดเจ๊งจนตานนแกเพี้ยนไปเลยได้ยินว่าไปลองทฤษฎีใหม่อะไรก็ไม่รู้เพี้ยนไปหมด
7: เพี้ยนล่ะข้ามาดูไหมล่ะจะได้รู้ว่าข้าทำอะไร
6: แกทำอะไรของแกเนี่ยทำไมมีอะไรเต็มไปหมด
7: ก็เกษตรทฤษฎีใหม่ของในหลวงไงท่านให้แบ่งที่ดินทำกินเป็นส่วนๆทำนา 30% ทำไร่ 30% บ่อน้ำอีก 30% แล้วอีก 10% ก็เป็นบ้านกับที่เลี้ยงหมูหมากาไก
6: ่เฮ้ยแบบนี้มันจะดีจริงเหรอ
7: แล้วไอ้ที่ปลูกกันอยู่อย่างเดียวน่ะมันดีแล้วไหมล่ะพอสับปะรดล้นตลาดก็เจ๊งกันหมดนี่แกดูมีทั้งข้าวทั้งไก่ทั้งปลาผักผลไม้มีหมดหลักๆ ก็เอาไว้กินกันเองก่อนถ้าเหลือก็ค่อยเอาไปขายอันนั้นขายไม่ได้อันนี้ก็ยังขายได้ลดความเสี่ยงด้วยแบบนี้มันถึงจะยั่งยืน
4: อ๋อเกษตรทฤษฎีใหม่มันเป็นแบบนี้นี่เอง
6: อานนท์สอนข้าบ้างได้ไหมวะ
7: ได้สิวะแล้วแกมาทำด้วยก็ดีเลยเพราะทฤษฎีใหม่ของในหลวงมีสาระขั้นต้นคือแต่ละคนทำอย่างข้านี่ไงและพอแกกับคนอื่นๆมาทำด้วยกันเราก็จะเข้าสู่ขั้นกลางคือการรวมกลุ่มกันในชุมชนพอชุมชนเราแข็งแรงก็จะเข้าสู่ขั้นก้าวหน้าคือการส่งผลผลิตออกภายนอกทีนี้เศรษฐกิจจะเป็นยังไงพวกเราก็อยู่รอด
6: เอาตกลงข้าเอาด้วยแต่ว่าข้าขอเริ่มจากการขอไข่ไก่เองไปทอดให้ลูกเมียกินสัก 2-3 ฟองได้ไหมวะ
7: จะเอาเท่าไหร่ก็เอาไปเลย
6: เฮ้ยพูดแบบนี้เดี๋ยวข้าก็เก็บหมดเล้าเลยนะ
7: ไปเลยไปเลือกเลยจะจับปลาไปด้วยไหมล่ะแล้วก็เด็ดพริกเด็ดมะนาวไปทำน้ำจิ้มด้วยมาๆๆๆ
0: วันนี้ได้รู้ว่าในหลวงรัชกาลที่9พระราชทานแนวคิดเกษตรทฤษฎีใหม่ด้วยการแบ่งที่ทำกินแบบผสมผสานปลูกพืชหลายๆชนิดแล้วเลี้ยงสัตว์ไปพร้อมๆกันด้วยอย่างน้อยเวลาคับขันก็พึ่งตัวเองได้

0: องที่ปู่ชอบมากที่สุดก็คือวิทยุอส.ของในหลวงรัชกาลที่9นะแถมเวลาเกิดโรคร้ายแรงหรือภัยพิบัติท่านก็ใช้วิทยุนี่แหละช่วยเหลือประชาชน
1: สงสัยใช่ไหมว่าท่านใช้วิทยุช่วยประชาชนได้ยังไง
2: แม่
3: ทั้งบ้านทั้งโรงเรียนก็พังเหม็ดอาหารก็ไม่มีอีกกินแล้วเราอีกอยู่กันเปลือพ่อ

0: morning
1: สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Good Morning รายการที่เชื่อว่าภาษาอังกฤษไม่ยากอย่างที่คิด
0: Because English is all around
1: ก่อนเริ่มจะเล่นเกมกันวันนี้ค่ะพี่โบก็มีคำถามมาถามน้องๆทั้ง20คนค่ะว่าน้องๆรู้ไหมคะว่าภาษาอังกฤษมีตัวสระทั้งหมดกี่ตัว
2: 5ต
1: ั
2: ว
1: แล้วเราสามารถสะกดคำและผสมคำโดยที่ไม่มี1ใน5สระนี้ได้ไหมคะ
2: ได
1: ้ได้หรอเพราะอะไรเพราะว่าบางทีเนี่ยรู้ไหมคะว่านอกเหนือจาก A E I O U แล้วยังมีอีก1ตัวที่สามารถเป็นสระได้ด้วยรู้ไหมลูกว่าตัวอะไรถูกต้องค่ะ That's right
0: Yes so the consonant Y can actually be a vowel as well so some words use Y to have a sound like E or I
1: Can you give us some examples?
0: Oh absolutely There are words like my fly and type There's also fancy 40 and hungryAnd remember, there are many, many more words that use Y as a vowel.
1: ใช่แล้วค่ะยังมีอีกตั้งหลายคำเลยนะคะฉะนั้นเวลาที่เราได้ยินคำไหนที่มีเสียง E หรือ I คำนั้นอาจจะสะกดด้วยตัวก็ได้นะคะไม่จำเป็นจะต้องเป็นสะกดด้วย E หรือ I เสมอไปค่ะเอาล่ะน้องๆเมื่อรู้อย่างนี้แล้วน้องๆพร้อมที่จะไปเล่นเกมสะกดคำกันหรือยังคะ
2: พร้อมแล้วค่ะ
1: พร้อมแล้ว Let's go to the first game
0: Spelling Audition
3: ในรอบ Spelling Audition น้องๆทั้ง20คนจะถูกสุ่มออกมาทีละคนโดยน้องจะได้ฟังคำศัพท์1คำจาก Professor หลังจากนั้นน้องจะต้องสะกดคำนั้นให้ถูกต้องถ้าสะกดถูกน้องจะได้เข้ารอบทันทีแต่ถ้าผิดหมายเลขต่อไปก็จะถูกสุ่มออกมาในรอบนี้เราต้องการผู้เข้ารอบแค่5คนเท่านั้น
1: น้องๆคะน้องๆเข้าใจกติกากันดีแล้วใช่ไหมคะ
2: เข้าใจ
1: แจ๋วมากเลยถ้าเข้าใจแล้วเราไปลุ้นกันดีกว่าค่ะว่าใครจะเป็นคนแรกที่มาเล่นเกมสะกดคำใครจะเป็นคนแรกใครเอ่ยหมายเลข10ค่ะสวัสดีค่ะหมายเลข10ชื่ออะไรคะ
4: ชื่อโชกุนครับ
1: โชกุนกี่ขวบแล้วลูก
4: 7ขวบค่ะ
0: Are you ready
4: Yes
1: Let's play spelling
0: Your word is dinner.
4: D-I-N-N-E-R.
0: Okay, your answer is... Correct! Congratulations!
1: เดี๋ยวเรามาเล่นกันทุกคนมาเพื่อนกันมาเพื่อนกันแล้วเรารู้ไหมว่า dinner แปลว่าอะไร
4: แปลว่าอาหาร
1: อาหารมื้อไหน
4: อาหารมื้อเย็น
1: มื้อเย็นถูกต้อง dinner ยินดีด้วยไปรอที่ Bike Stop ได้เลยโชกุนจิ๋วแต่แจ๋วเอามานี่มานี่อย่าปล่อยพี่โอเคจริงๆไปแล้วหนึ่งนะคะนั่งรอเพื่อนแล้วแต่ใครจะเป็นคนต่อไปคะเราไปลุ้นกันดีกว่าค่ะและผู้โชคดีคนต่อไปก็คือหมายเลข16ค่ะหมายเลข16ชื่ออะไรคะพี่ว่านหวานใช่ไหมแคนดี้อายุเท่าไหร่แล้วคะ
4: 9ค่ะ
1: 9ขวบวันนี้มั่นใจแล้วนะ Let's play spelling
0: Your word is twilight
4: T-W-I-L-I-G-H-T
0: Okay, your answer is Correct, congratulations
1: เมื่อกี้เราตอบรวดเร็วมากเคยดูหนัง Twilight หรือเปล่านั่นไงเป็นแฟนคลับ Twilight นี่เองเก่งมากๆเลยค่ะ Candy เย้ไปรอที่ Bike Stop เลยโชกุนมีเพื่อนแล้วเหลืออีก3ที่ค่ะที่ Bike Stop ใครจะเป็นคนต่อไปคะและคนต่อไปก็คือหมายเลข6ค่ะหมายเลข6ชื่ออะไรคะ
5: เพรมค่ะ
1: น้องเพรมกี่ขวบแล้วคะ
5: 10ขวบแล้วค่ะ
1: 10ขวบวันนี้พร้อมไหมลูก
5: พร้อมค่ะ
1: มั่นใจอย่างนี้ดีมากเลยนะคะ Professor
0: Your word is follow
4: F-O-L-O-V
0: Incorrect, I'm sorry The correct way to spell follow is F-O-L-L-O-W
1: เอาละค่ะใครจะเป็นคนต่อไปเอ่ยหมายเลขมาค่ะ และคนต่อไปก็คือหมายเลข11ค่ะหมายเลข11ชื่ออะไรคะ
2: ชื่อใบพลูค่ะ
1: ใบพลูคราวนี้มาหนูพร้อมขึ้นไหมลูก
2: ค่ะ
1: เตรียมตัวมาดีขนาดไหนคะวันนี
2: ้50
1: 50
2: ค
1: ่
2: ะ
1: 50 Professor
0: Your word is review
2: R-O-V-I-E S
0: Incorrect, I'm so sorry. The correct way to spell review is R-E V-I-E-W.
1: เอาละค่ะใครจะเป็นคนต่อไปคะพี่ก็ลุ้นพี่ว่าน้องก็ลุ้นเราไปดูกันเลยดีกว่าค่ะและผู้โชคดีคนต่อไปก็คือหมายเลข4ค่ะโอ้โหพี่เตี้ยมากเลยเนี่ยหมายเลข4ชื่ออะไรคะลูก
6: นีน่าค่ะ
1: นีน่าอายุเท่าไหร่ละคะ
6: 11ขวบ
1: 11ขึ้นป.อะไรลูก
6: ป.6
1: ป.6พร้อมหรือยังคะนีน่า
6: พร้อมแล้วค่ะ
1: พี่ขอให้หนูโชคดีนะคะ
6: ค่ะ
0: Your word is between
7: B E T W E E N between
0: Okay your answer is correct congratulations
1: Yay น้องนีน่าเก่งมากเลย Yeah แปลว่าอะไรคะ between ระหว่างนั่นไงเตรียมตัวมาดีก็สุดท้ายก็เข้ารอบไปเลยที่ Back Stop Yeah เชิญเลยค่ะ3คนแล้วใครอยากไปที่ Back Stop เราไปลุ้นกันนะคะว่าจะเป็นใครหมายเลขมาค่ะและคนต่อไปก็คือหมายเลขหมายเลข17ค่ะหมายเลข17ชื่ออะไรคะ
8: ชื่อฟ้าค่ะ
1: น้องฟ้ากี่ขวบแล้วคะ
8: 10ขวบค่ะ
1: 10ขวบขอให้โชคดีค่ะ
0: Your word is complete
1: คนต่อไปจะเป็นใครนะคะเราไปลุ้นกันดีกว่าค่ะหมายเลขมาค่ะและคนต่อไปก็คือหมายเลข8ค่ะหมายเลข8ชื่ออะไรคะ
9: ตินตินครับ
1: ตินตินพร้อมไหมลูก
9: พร้อมค่ะ
1: ตั้งใจฟังนะคะ
0: Your word is paintbrush
9: P A I N T B R U H H
0: Okay, your answer is correct. Congratulations.
1: Yeah, paintbrush. Paintbrush แปลว่าอะไรคะ
9: แปรงทาสี
1: เรามีวิธีการสะกดคำนี้ยังไงลูก
9: แยกออกเป็น2คำนะ
1: paint กับ brush ถูกต้องค่ะเข้ารอบไปเลยค่ะเต็มๆไปที่ Bike Stop ได้เลย

0: สีเปื้อนเอาไปจับสีที่ไหนมาล่ะเราข้างล่างเห็นคำว่า paint brush หนูก็เลยอยากไปจับสีนี้อยากเอามือหนูเป็น paint brush แล้วลูกไม่เอาแล้วนะ เอาแล้วค่ะเราไปลุ้นกันดีกว่าค่ะว่าหมายเลขต่อไปจะเป็นใครหมายเลขมาค่ะและคนต่อไปก็คือหมายเลข14ค่ะเอ้าไม่รู้ตัวหรอโลกหมายเลข14ชื่ออะไรคะ
1: เจนครับ
0: น้องเจนดีใจไหมลูกได้มายืนตรงนี้วันนี้ขอให้โชคดีค่ะ professor
2: your word is flower
1: f l o w e r flower
2: okay your answer is correct congratulations
0: น้องเจ้นะคะเป็นผู้เข้ารอบข้อสุดท้ายของเราขอเชิญน้องๆทั้ง4คนที่ไปซ้อมมาข้างหน้าเลยค่ะมาข้างหน้าเลยลูกแล้ววันนี้ค่ะทางรายการ Good Morning และไทย PBS มีของที่ระลึกมามอบให้กับน้องๆทุกคนค่ะนั่นก็คือเสื้อที่น้องๆใส่อยู่นะคะและหนังสือ 5,000 คำศัพท์ต้องรู้รับกันไปเลยค่ะคนละ1เล่มและสำหรับน้องๆทั้ง5คนนะคะรับไปเลยค่ะชุดหนังสือเสริมทักษะภาษาอังกฤษ4ด้านและซีดีรอมคนละ1ชุดค่ะและช่วงหน้านะคะเพื่อน้องๆทั้ง5นี้จากเล่นเกมสะกดคำเพื่อองค์กรสาธารณกุศลได้มากเท่าไหร่จะได้ถึง 25,000 บาทหรือเปล่าติดตามได้ในช่วงหน้าค่ะ Let's go to
2: Spelling Charity
3: คุณผู้ชมครับกว่าจะได้ตัวแทนทั้ง5คนในรอบแรกก็ลุ้นกันสนุกเลยนะครับและนี่ก็คือคนเก่งทั้ง5คนของเราในวันนี้ครับและตอนนี้ก็กำลังติวคำศัพท์กับเพื่อนๆที่เหลือเพื่อฝ่าด่านสะกดคำศัพท์สะสมเงินรางวัลในรอบ Spelling Charity สามัคคีกันดีแบบนี้เดี๋ยวเราไปลุ้นและเอาใจช่วยพวกเขากันเลยดีกว่าครับในรอบ Spelling Charity น้องๆทั้ง5คนจะต้องเล่นทีละคนโดยการเลือกหมวดคำศัพท์1หมวดจาก9หมวดแล้วสะกดคำศัพท์10คำภายใน45วินาทีถ้าไม่แน่ใจสามารถข้ามได้โดยบอก pass ซึ่งแต่ละคำมีมูลค่า500บาทเงินรางวัลทั้งหมดของทั้ง5คนจะมอบให้กับองค์กรเพื่อสังคมต่อไป
0: เข้าสู่ช่วง Spelling Charity นะคะโดยที่น้องๆจะนำเงินรายได้ทั้งหมดไปมอบให้กับองค์กรสาธารณกุศลค่ะวันนี้น้องๆเลือกองค์กรไหนคะ
4: มูลนิธิขาเทียมในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีครับ
0: อ๋อเพราะอะไรคะลูก
5: เพราะว่าคนจะได้มีชีวิตกลับไปเดินได้อีกครั้งครับ
0: ใจบุญมากๆกันเลยนะคะน้องๆทุกคนเลยเอาละค่ะน้องๆครับพร้อมที่จะไปเล่นเกมกันหรือยังคะ
6: พร้อมแล้วครับ
0: ถ้าพร้อมแล้วเราไปเริ่มจากคนแรกที่เข้ารอบมาเลยนะคะนั่นก็คือน้องโชกุนนั่นเองค่ะทุกคนประจำที่ค่ะเอาละค่ะพร้อมที่จะไปเลือกหมายเลขกันหรือยังคะโชกุน
7: พร้อมแล้วค่ะ
0: มีหมายเลข1ถึง9นะคะหมายเลขอะไรดีคะเพื่อนๆอะไรบ้างคะอะไรบ้างคะมือเลขอะไรบ้างลูก
7: หมายเลข5ครับ
0: หมายเลข5นะคะเราไปดูกันค่ะว่าหมายเลข5นั้นคือหมวดอะไร body body คือ
7: ร่างกาย
0: ร่างกายของเรานั่นเองนะคะถ้าพร้อมแล้วขอให้โชคดีนะคะ Let's play spelling
2: We will start now. Eyes.
7: E-Y-E.
2: Eyes.
7: E-Y-E-S.
2: Ears.
7: V-A-R-S.
2: Face.
7: F-E-S-E.
2: Face.
7: F-E-S.
2: Face.
7: E-C.
2: Face.
0: Pass.
2: Fingers.
7: F I N G E R. S.
2: Chin.
7: S C H I N.
2: Chin.
7: S.
2: Chin.
0: เวลาแล้วนะคะโชกุนเชนเมื่อกี้สงสัยเราตื่นเต้นแน่แล้วเราพูดออกมาเลยกลายเป็นหลายตัวอักษรเลยทั้ง S ทั้ง C H อะไรต่างๆตอนนี้มีเวลาเหลือแล้วเราอยากลองสะกดดูไหมคะลูก
7: C H I N
0: is that right professor
2: That's correct
0: อีกคำนึงที่เราข้ามไปเมื่อกี้ก็คือคำว่า face F A C E face ที่แปลว่าหน้าไม่เป็นไรนะ

0: วันนี้เราทำไปได้ทั้งหมด3คำค่ะโชกุนตบมือตัวเองหน่อยเชิญกลับไปรอที่ไบค์ซับได้เลยค่ะออกมาเลยค่ะน้องแคนดี้ตอนนี้เราเหลือหมายเลข1 2 3 4 6 7 8และ9ค่ะน้องแคนดี้ว่าหมวดอะไรดีคะเพื่อนๆว่ายังไงโอ้มีหลายเลขเลยแคนดี้เลือกเลขอะไรดีคะ
1: เบอร์1ค่ะ
0: หมายเลข1นะคะไปดูกันค่ะว่าหมายเลข1นั้นคือหมวดอะไร School Subjectsเป็นวิชาในโรงเรียนถ้าพร้อมแล้วขอให้โชคดีนะคะ Let's play spelling
2: We will start now Music
1: M-U-S-I-C
2: Thai
1: T-H-A-I
2: Art
1: A-R-T
2: Math
1: M-A-T-C-H
2: Math
1: M-A-T-C
2: Math
0: ไม่รู้ข้ามไปก่อนได้นะ
1: Pass.
2: Reading.
1: R-E-A-D-I-N-G.
2: History.
1: Pass.
2: Gym.
1: Pass.
2: English.
1: E-N-G-L-I-S-H.
2: Science.
1: Pass.
2: Writing.
1: W-R-I-T-I-N-G.
2: Math.
1: M-A-T-H-C.
2: Math.
1: M-A-T-H-T.
0: หมดเวลานะคะ Math.เรามาเสียเวลาคำว่า math เยอะเลย math คือวิชา
1: คณ
0: ิตศาสตร์นั่นเองนะคะ math m a t h ค่ะอีกคำหนึ่งที่ข้ามไปก็คือ gym
2: gym is spelled g y m this is one of the words that we were talking about earlier that have y as a vowel so there's no a e i o u it's just a y g y m
0: แคนดี้วันนี้ถือว่าเก่งมากเลยเพราะว่าวันนี้น้องแคนดี้ทำมาได้ทั้งหมด6คำรวมกับของน้องโชกุนเป็น9คำค่ะทำไปได้ไม่ได้ซ้ำเลยนีน่ามาเลยค่ะตอนนี้เราเหลือหมายเลข2 3 4 6 7 8และ9ค่ะหมายเลขอะไรดีคะเพื่อนเพื่อน
1: 8ค่ะ
0: หมายเลข8นะคะไปดูกันค่ะว่าหมายเลข8คือหมวดอะไรHand tools นะคะรู้ไม่ลูกว่าคืออะไร
1: เครื่อง
0: ช่างมือใช่เครื่องมือพวกเครื่องมือนั่นเองขอให้โชคดีค่ะ Let's play spelling
2: We will start now Saw
1: Pass
2: Knife
1: K-N-I-F-E
2: Nail
1: N-A-I-L
2: Scissors
1: Pass
2: Hammer
1: H-A-M-M-E-R
2: Torch
1: P-O-R-C-H
2: Pin
1: P-I-N
2: Broom
1: V-R-O-O-M
2: Pliers
1: Pass
2: Screwdriver
1: S-C-R-E-W-D-R-I-V-E-R
2: Saw
1: S-A-W
2: Scissors
1: S-I-S-C-E-R-S
2: Scissors
0: หมดเวลาแล้วค่ะเมื่อกี้พลาดไปแค่2คำเท่านั้นนะคะก็คือ scissors คำว่าก
1: รรไกร
0: กรรไกรค่ะ
2: scissors is spelled s c i s s o r s
0: และอีกหนึ่งคำเมื่อกี้ที่ข้ามไปนั้นก็คือ pliers
2: correct spelling of pliers is p l i e r s
0: วันนี้น้องนีน่าเก่งมากๆเลยเพราะว่าทำไปได้ทั้งหมด8คำรวมกับของเพื่อนๆเป็น17คำค่ะเชิญกลับไปร้องที่ไบค์ซับได้เลยนะคะเต้นๆมาเลยเอาล่ะพร้อมที่จะไปเลือกหมวดแล้วใช่ไหมคะ
3: พร้อมแล้ว
0: ตอนนี้เราเหลือหมายเลข2 3 4 6 7และ9ค่ะเพื่อนๆว่ายังไงคะโอ้มาเลขเดียวเลยคราวนี
3: ้3
0: หมายเลข3นะคะเราไปดูกันดีกว่าค่ะว่าหมายเลข3นั้นคือหมวดอะไร shapes shapes คืออะไรลูกรู้ไหม
3: รูปทรง
0: รูปทรงถูกต้องไม่ต้องตื่นเต้นนะคะขอให้โชคดีนะคะ let's play spelling
2: we will start now cube
1: class
2: cone
1: c o n e
2: side
3: S I Z E
2: Side
3: S I C E
2: Side
3: Path
2: Star
3: S T A R D S T A R T
2: Star
3: S T A R
2: Oval
3: Oval Path
2: Circle
3: C C L C K
0: หมดเวลานะคะคำเมื่อกี้คือ circle ซึ่งแปลว่าวงกลม
4: วงกลม
0: นั่นเองนะคะ circle C I R C L E นั่นเองนะคะแล้วเมื่อกี้อีกหนึ่งคำที่เราข้ามไปก็คือ cube ใครสะกดได้ไหมลูก cube
1: C U B E
0: C U B E ถูกต้องค่ะเมื่อกี้อีกหนึ่งคำที่เราข้ามไปก็คือ oval มีใครรู้ไหมลูก oval แปลว่าอะไร
5: คือวงรีครับสะกด O V A L ครับ
0: O V A L oval แล้ววันนี้ค่ะน้องทินก็ทำไปทั้งหมด2คำรวมกับของเพื่อนๆไปทั้งหมด19คำค่ะไม่เป็นไรนะถือว่าเก่งมากเราพยายามแล้ว
6: น้อง
0: เจนคนสุดท้ายตอนนี้เหลือหมายเลข2 4 6 7และ9ค่ะเพื่อนๆว่ายังไงเอ่ย
7: โอ้2ครับ
0: หมายเลขอะไรนะคะน้อง
7: เจน2ครับ
0: หมายเลข2นะคะไปดูกันค่ะว่าคือหมวดอะไร Sport Kids
7: โ
0: อ้โห Sport Kids คืออ
7: ุปกรณ์กีฬา
0: อุปกรณ์กีฬาถ้าพร้อมแล้วพี่ขอให้โชคดีนะคะ
7: ครับ
0: Let's play spelling
2: Start now. Bat.
7: B A T.
2: Net.
7: N E T.
2: Pin.
7: P I N.
2: Goal.
7: G O A L.
2: Ball.
7: B A L.
2: Shoes.
7: S H O E S.
2: Board.
7: B O R A D.
2: Different board.
7: V O A R D.
2: Swimsuit.
7: S-W-I-M-S-U-I-T
2: Volleyball
7: V-O-L-E V-O-L-A V-O-L
2: Volleyball
0: หมดเวลาค่ะ Volleyball มีใครที่คิดว่าสะกดได้ไม่รู้คำนี้ยากนิดนึงนะน้องนนท์ค่ะ
5: VOLLEYBALL ครับ
2: Yes, that is correct. Great job.
0: All right. เก่งมากเลยค่ะน้องนนท์น้องเจนคะเมื่อกี้สุดยอดมากเลยนะเราทำไปได้ทั้งหมด8คำรวมทั้งหมดเป็น27คำค่ะและขอเชิญน้องๆทุกคนที่ไปสต็อปมาข้างหน้าเลยนะคะวันนี้นะคะน้องๆทั้ง5คนทำไปได้ทั้งหมด27คำคำละ500บาทรวมทั้งหมดได้เงินรางวัลเป็น 13,500 บาทซึ่งน้องๆจะนำไปมอบให้กับมูลนิธิขาเทียมในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีค่ะและสำหรับน้องๆทางบ้านคนไหนที่อยากจะมาเป็นส่วนร่วมในรายการของเราส่งใบสมัครมาได้เลยตามที่อยู่ข้างล่างนี้ค่ะตอนนี้พี่ก็ขอเชิญน้องๆทั้ง20คนมารวมตัวกันตรงกลางนี้หน่อยนะคะและก่อนจากกันในวันนี้ค่ะพี่โบก็มีข้อคิดดีๆมาฝากน้องๆเมื่อเราชี้ทางสว่างเพื่อผู้อื่นเสมือนเราได้ชี้ทางสว่างให้ตัวเอง
2: As we work to create light for others, we naturally light our own way.
0: แล้วจำไว้เลยนะคะว่าภาษาอังกฤษไม่ยากอย่างที่คิด
2: Because English is awesome.

ลกแห่งวงการอาหารนั้นคือโลกที่เต็มไปด้วยความคิดสร้างสรรค์เป็นโลกแห่งการออกแบบทั้งสีสันและรสชาติของอาหารหรือที่เรียกกันว่าอาหารไร้ขอบเขตเกิดจากการผสมผสานวัฒนธรรมของอาหารที่แตกต่างกันจนเกิดเมนูใหม่ๆที่น่าสนใจเพื่อให้เราได้ลิ้มลองและสร้างสรรค์เมนูใหม่ๆเหล่านี้คือความหมายของวัฒนธรรมส่วนผสมหรือCook Culture

0: สามารถเปลี่ยนแปลงไปได้เรื่อยๆถึงแม้ว่าจะอาจจะเป็นชื่อเดิมแต่เราสามารถปรับปรุงเปลี่ยนแปลงให้เหมาะกับคนท้องถิ่นนั้นๆได
1: ้การทำอาหารหรือว่าทำขนมเนี่ยไม่จำเป็นที่จะต้องเป็นไปตามตำราเสมอไปค่ะเราสามารถดัดแปลงปรับเปลี่ยนไปได้อย่างไร้ขีดจำกัดเลยค่ะ

0: เป็นที่ทราบกันดีว่าอาหารพื้นบ้านถือได้ว่าเป็นอาหารดั้งเดิมที่มีเรื่องราวมาอย่างยาวนานในแต่ละพื้นที่ถือเป็นภูมิปัญญาด้านอาหารที่มีมาตั้งแต่โบราณและในวันนี้มีอีกหนึ่งเมนูอาหารที่เป็นเอกลักษณ์ประจำภาคเหนือที่หากใครเดินทางมาเยือนเชียงใหม่แล้วล่ะก็จะต้องได้ลิ้มลองและซื้อกลับไปเป็นของฝากอย่างแน่นอนเมนูนั้นก็คือไส้อั่วนั่นเองจากเมนูพื้นบ้านรูปร่างคล้ายไส้กรอกจะถูกนำมารังสรรค์เมนูใหม่ในรูปแบบแกสโทรโนมีเป็นเมนูประเภทไหนจะมีความพิเศษและน่าสนใจอย่างไรบ้างไปพบกับเมนูแรกในวันนี้ซึ่งถูกรังสรรค์โดยเชฟบิลนั่นเองครับ
1: สวัสดีค่ะบิลจากร้านเดอะโวคาโนจังหวัดเชียงใหม่ค่ะเราเป็นร้านขนมปังสไตล์ญี่ปุ่นค่ะที่ผลิตขนมปังออกมาหลากหลายรูปแบบส่วนใหญ่เนี่ยบิวก็จะสร้างสรรค์ออกมาในแนวความคิดที่จะต้องมีความสนุกความสร้างสรรค์แล้วก็ความอร่อยด้วยค่ะก็เลยนำไปสู่การศึกษาข้อมูลทางวิทยาศาสตร์นะคะเพื่อที่จะนำเอาวิทยาศาสตร์เนี่ยเข้ามาพัฒนาผลิตภัณฑ์ของที่ร้านค่ะทางร้านเนี่ยได้รับโอกาสดีๆจากศูนย์นวัตกรรมอาหารและบรรจุภัณฑ์เข้าร่วมโครงการแกสโตรโนมีนะคะเพื่อที่จะได้เรียนรู้เทคนิคแล้วก็นำความรู้ทางวิทยาศาสตร์เนี่ยมาปรับใช้กับที่ร้านค่ะค่ะอาหารส่วนใหญ่ของภาคเหนือของเรานะคะก็สะท้อนถึงวัฒนธรรมแล้วก็วิถีชีวิตของผู้คนค่ะซึ่งมันมีความเข้าถึงง่ายมีความเข้มข้นจัดจ้านนะคะแต่ว่าไม่ร้อนแรงเหมือนกับคนเชียงใหม่ค่ะทุกเมนูเนี่ยแฝงไปด้วยความพิถีพิถันความใส่ใจในรายละเอียดจนมันกลายเป็นเอกลักษณ์ของอาหารเหนือที่ใครๆทานก็ต้องหลงรักค่ะเมนูที่เราจะทำในวันนี้นะคะชื่อว่าปังอั่วชีสค่ะจุดเริ่มต้นของเมนูนี้นะคะเกิดจากไอเดียที่ต่อยอดมาจากขนมที่เราเรียกว่าพ็อกเก็ตชีสโทสต์ค่ะหรือว่าที่ทุกคนคุ้นเคยกันดีว่าขนมปังชีสยืดนะคะซึ่งเป็นขนมปังที่ร้านเนี่ยเป็นต้นตำรับแล้วก็คิดค้นขึ้นมาคนแรกค่ะก็เลยเป็นการนำเอาชีสยืดในตำนานเนี่ยมาต่อยอดให้เป็นขนมปังตัวนี้ค่ะไส้อั่วที่เราใช้นะคะจะเป็นไส้อั่วโฮมเมดค่ะที่ผลิตโดยคนเชียงใหม่นะคะแล้วก็เป็นสูตรดั้งเดิมของคนเชียงใหม่เลยซึ่งเราเนี่ยเฟ้นหาไส้อั่วที่เราชิมแล้วว่ามีรสชาติแบบเชียงใหม่แท้ๆแล้วก็เข้ากับขนมปังของเราที่สุดค่ะวัตถุดิบที่ใช้นะคะก็จะมีไส้อั่วโฮมเมดค่ะแป้งสาลีญี่ปุ่นนะคะเนยสดแท้ที่ขาดไม่ได้เลยก็คือชีสนะคะไข่ไก่แล้วก็นมโคค่ะตัวขนมปังนะคะเราจะมีการผสมผักโขมเข้าไปค่ะเป็นผักที่มีสีสันน่ารับประทานนะคะแล้วก็ที่สำคัญคือเขาไม่มีกลิ่นที่รุนแรงจนเกินไปที่จะไปรบกวนตัวขนมปังกับไส้อั่วค่ะขั้นตอนแรกนะคะเราก็จะผสมแป้งแล้วก็ของแห้งเข้าด้วยกันค่ะจากนั้นเนี่ยก็ผสมของเปียกนะคะซึ่งก็จะมีไข่ไก่นมสดนะคะ

วดต่อไปจนส่วนผสมเนี่ยเนียนเข้ากันค่ะหลังจากนั้นขั้นตอนการขึ้นรูปนะคะเราก็จะรีดแป้งให้เป็นแผ่นบางก็สอดไส้ชีสหั่นเต๋าเข้าไปในเนื้อขนมปังนะคะจากนั้นเราก็จะม้วนน้องให้เป็นก้อนกลมๆค่ะแล้วก็ท็อปปิ้งด้วยไส้อั่วไว้ด้านบนนะคะแล้วก็ใส่ลงไปในกระทงใบตองค่ะขั้นตอนนี้เนี่ยกระทงใบตองอ่ะเวลาอบจะได้กลิ่นหอมของใบตองด้วยค่ะแล้วก็สุดท้ายนะคะนำเข้าอบแล้วก็จะทาเนยจนฉ่ำค่ะแล้วก็นำเข้าอบเป็นเวลา 12-15 นาทีค่ะก็พร้อมรับประทานแล้วค่ะ

0: ปังอั่วชีสนะคะเป็นลูกผสมระหว่างขนมปังสไตล์ญี่ปุ่นกับไส้อั่วสไตล์ล้านนาเมืองเหนือค่ะซึ่งเนื้อขนมปังเนี่ยเราจะมีแอดผักขมเข้าไปเพื่อที่จะได้มีคุณประโยชน์ทางสารอาหารนะคะเนื้อขนมปังเนี่ยจะนุ่มมากเป็นพิเศษค่ะมีกิมมิกเป็นชีสยืดเบาๆนะคะแล้วก็ทานคู่กับไส้อั่วโฮมเมดที่ผลิตจากวัตถุดิบธรรมชาติไร้สารกันบูดแล้วก็มีกลิ่นหอมของสมุนไพรอ่อนๆที่ไม่เด่นจนนำหูค่ะเมนูนี้เป็นเมนูที่ตั้งใจให้สำหรับคนทุกเพศทุกวัยเลยค่ะเพราะว่าตัวปังอั่วชีสเนี่ยเราออกแบบมาเพื่อให้ทานได้สะดวกเวลาที่มีครอบครัวไหนรีบไปทำงานรีบๆไปส่งลูกไปโรงเรียนอย่างเงี้ยค่ะก็สามารถหยิบออกมาอบแล้วก็ทานได้เป็นมื้ออาหารเป็นเมนูที่เหมาะกับชาวต่างชาติแล้วก็นักท่องเที่ยวด้วยค่ะวิธีการทานนะคะก็คือเราแกะกระทงใบตองออกแล้วก็กัดทานทุกอย่างพร้อมๆกันเลยค่ะทั้งตัวขนมปังด้วยก็จะได้ texture ของขนมปังที่มีความนุ่มๆมี texture หนึบๆของชีสที่อยู่ด้านในนะคะแล้วก็ที่สำคัญเลยก็คือไส้อั่วเนี่ยก็จะมีรสชาติกลมกล่อมไม่โดดเด่นไปกว่าใครค่ะรู้สึกดีใจค่ะที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของอาหารเชียงใหม่ได้สนับสนุนคนเชียงใหม่ด้วยกันนะคะก็เหมือนมีความภูมิใจที่ได้ส่งออกความอร่อยแบบเชียงใหม่ไปให้ทุกคนได้ลองทานกันค่ะอาหารไร้ขีดจำกัดนะคะสำหรับบิวเนี่ยบิวยึดถือแล้วก็เชื่อเสมอเลยค่ะว่าทุกอย่างเป็นไปได้การทำอาหารหรือว่าทำขนมเนี่ยไม่จำเป็นที่จะต้องเป็นไปตามตำราเสมอไปค่ะเราสามารถดัดแปลงปรับเปลี่ยนผสมผสานรสชาติต่างๆไปได้อย่างไร้ขีดจำกัดเลยค่ะซึ่งพอมันไร้ขีดจำกัดแบบนั้นแล้วเนี่ยเราอาจจะได้ค้นพบรสชาติใหม่ๆวิธีการใหม่ๆหรือว่าหน้าตาใหม่ๆที่มันอาจจะไม่ได้เป็นเรื่องยากก็ได้แต่ว่าเพียงแต่เราต้องเปิดใจไปกับมันอย่างเช่นเมนูปังอั่วชีสนี้ค่ะ
1: น่าทานใช่ไหมล่ะครับด้วยการผสมผสานกระบวนการทำอาหารจากเมนูปังชีสยืดที่เป็นเอกลักษณ์ของทางร้านและถูกคิดค้นขึ้นโดยเชฟบิลจนกลายเป็นที่รู้จักของคนเชียงใหม่และรู้จักกันทั่วทั้งประเทศเมนูปังชีสก็ได้พัฒนาขึ้นไปอีกหนึ่งระดับด้วยการนำวัฒนธรรมอาหารเหนืออย่างไส้อั่วมาผสมผสานจนเกิดรสชาติที่กลมกล่อมลงตัวเป็นการผสมผสานวัฒนธรรมการกินขนมปังและไส้อั่วเข้าด้วยกันเป็นเมนูที่มีหน้าตาชวนรับประทานและกลิ่นหอมของขนมปังและไส้อั่วที่หากใครเดินทางมาท่องเที่ยวที่เชียงใหม่แล้วอยากให้ได้มาลิ้มลองจริงๆเลยทีเดียวครับไส้อั่วเป็นอาหารพื้นบ้านล้านนาที่มีคนรู้จักแพร่หลายมากที่สุดชนิดหนึ่งจัดเป็นไส้กรอกชนิดหนึ่งคำว่าอั่วหมายถึงแทรกหรือยัดไว้ตรงกลางไส้อั่วจึงมีความหมายถึงไส้ที่มีการนำสิ่งของยัดไว้ซึ่งการทำไส้อั่วนั้นจะเป็นวิธีการถนอมอาหารที่มีมาตั้งแต่โบราณซึ่งถูกสันนิษฐานว่าคนในอดีตไม่รู้จะนำของสดเช่นเนื้อสัตว์ไปเก็บรักษาอย่างไรดีจึงคิดวิธีถนอมอาหารเพื่อที่จะได้เก็บรักษาอาหารได้นานขึ้นคือประมาณ 1-2 วันแต่ถ้าเก็บไว้ในที่เย็นหรือปัจจุบันมีการบรรจุถุงแบบสุญญากาศก็เก็บไว้ได้นานมากยิ่งขึ้นล่ะครับซึ่งการทำให้ไส้อั่วสุกจะจีปิ้งย่างหรือทอดก็ได้ล่ะครับ
2: สวัสดีเจ้าข้าเจ้าวิภาโยธาราชเจ้าในนามของ

ไส้อั่วครัวแม่วิภาเจ้าพูดถึงว่าฮู้จักไส้อั่วตั้งแต่จำความได้เนาะพอดีตอนนั้นเป็นนักเรียนอะไรอย่างมาแล้วถ้าเป็นนักเรียนตั้งแต่น้อยๆแล้วค่ะพ่อแม่เพิ่นก็ทําไส้อั่วขายอยู่แล้วอ่ะเจ้าคําที่จริงเพิ่นขายแบบเจ้าบ้านน่ะค่ะแบบธรรมดามาก่อนๆนั่นน่ะค่ะขายแบบใจมือญาติใจโคกเนี่ยเพิ่นก็ทําขายเฮาก็คิดว่าไส้อั่วนี่มันก็คนก็ชอบกินนะเจ้าแล้วก็ฮู้ซื้อว่าพ่อแม่เฮาก็เพิ่นก็ขายได้เลี้ยงลูกเลี้ยงเต้าได้อ่ะเจ้าเฮาก็เลยมาคิดว่าเอ๊ะเฮาก็น่าจะทำตัวนี้เพิ่มขึ้นเนี่ยค่ะที่จริงเทแรกที่กลุ่มเฮาทำนี่เทแรกนี่เฮาจะทำไข่เค็มทำหมูสวรรค์ทำอยู่ตัวนี้นะคะและทีนี้เฮาไปขายของเนี่ยเฮาก็ไปออกงานนะคะเฮาก็เลยนึกว่าเอ๊ะไส้อั่วเฮาก็ทำได้ที่จริงพ่อแม่เฮาก็เคยทำมาอย่างเจ้าก็เป็นที่ว่าคนบ้านเฮามันเป็นอาหารพื้นบ้านของเชียงใหม่อยู่แล้วอย่างเจ้าเฮาก็เลยมาคิดกับกลุ่มว่าเฮาคงน่าจะทำไส้อั่วเพิ่มเพราะไส้อั่วนี่ก็เป็นที่เลี้ยงเฮาใหญ่ขึ้นมาเนี่ยเจ้าเฮาก็เลยคิดมาทําที่จริงทําไส้อั่วตัวนี้เฮาทําเฮาก็ทําได้หลายแบบเลยนะเจ้าทําไส้อั่วเฮ็ดทอบเนาะทําไส้อั่วไอ้ของพักเซงดาเฮาก็ทําแต่ที่เฮาขายได้ที่เฮาขายดีคือไส้อั่วสมุนไพรตัวนี้ราที่เฮาทําไส้อั่วตัวนี้ขึ้นมาเพราะว่าเฮาก็จะเน้นไปทางไส้อั่วสมุนไพรเจ้าเพราะว่าไส้อั่วสมุนไพรนี่มันก็จะเป็นสุขภาพต่อผู้บริโภคเนาะไส้อั่วสูตรโบราณนี่ก็คือไส้อั่วคือเฮาจะได้ใช้เนื้อแดงเนาะผสมแบบว่าเศษติดมันน้อยๆอ่ะค่ะเฮาบ่คือมีมันเยอะนะคะแล้วเฮาก็จะเน้นสมุนไพรเจ้าถ้าว่าเฮาใช้ไส้อั่วธรรมดาเนี่ยเขาจะใส่มันเยอะนะคะของเฮานี่มันจะมาเหมือนคนอื่นนะเจ้าสำหรับไส้อั่วเฮานี้เพราะว่าเฮาเคยได้ไปเอาแข่งขันนะเจ้าไปแข่งขันเพราะว่าที่จริงเฮาก็จะทำสมัครเล่นมาได้เนาะเฮาก็ทำคิดว่าเฮาทำเสริมกับสินค้าผลิตภัณฑ์ที่เฮามีอยู่แล้วนะคะพอดีก็เฮาก็ได้ไปเฮาก็ได้ประกวดกับเปิ้นนะเจ้าไปกวดแถวตำบ้านเฮาก็ได้ชนะเลิศเนาะเฮาก็ได้รางวัลได้ทีนี้มีอยู่เมื่อปีประมาณสัก62นะคะไส้อั่วของเฮานี่เฮาได้ไปประกวดที่เชฟกระทะเล็กที่ศูนย์นานาชาติคือมันเป็นกำลังใจที่แม่ทำตัวนี้ขึ้นมาแล้วก็พัฒนาขึ้นมาเนี่ยค่ะคือเฮาจะมีตะไคร้นะตะไคร้ที่หั่นแล้วเนาะค่ะเฮาเสร็จแล้วจะมีตะไคร้แล้วก็จะมีหอมแดงเนาะแล้วก็มีกระเทียมเนี่ยค่ะแล้วก็พริกเนี่ยค่ะแล้วก็เฮาก็เอาทุกอย่างเนี่ยเฮาก็ต้องเอามาล้างก่อนนะคะเฮาเอามาล้างเสร็จแล้วเฮาก็เก็บไว้เป็นอย่างเนาะเสร็จแล้วเฮาก็ทุกอย่างเนี่ยมาหมูแต่เมียเนี่ยสมัยก่อนจะใช้โคกนะคะใช้ต่ำนะเจ้าหาเอามาผสมหมูนี่เฮาก็จะเน้นตังชิ้นนักหน่อยนะเจ้าเพราะว่าเฮาบ่เน้นตังมันเพราะว่าถ้าเฮาใส่มันนะคนกินเพราะว่ามันเลื่อนนะคะพอสมุนไพรเฮาใส่พอดีเนาะเจ้าเฮาก็ใช้ว่าใส่ให้มันนักล้ําอย่างค่ะเสร็จแล้วเขาก็เอามาใส่เครื่องตีอะค่ะทีแรกเขาใช้มือผสมก่อนนะคะใช้มือผสมก่อนแล้วเสร็จแล้วเขาก็ใช้เครื่องตีคือมันเข้ากันเหมกันอะจ้ะไส้นี่เขาต้องใช้ไส้แต้เนาะเจ้ามันเป็นไส้น้อยอะไส้ที่เพิ่นทำไส้อั่วโดยเฉพาะอะจ้าขั้นแรกเขาต้องเตรียมไส้ไว้ก่อนเตรียมไส้เสร็จแล้วเขาก็เตรียมสมุนไพรอะค่ะแต่ก่อนนี่จะรอดหรือว่าใช้มือยัดนะคะแต่แบบนี้นี่เขาจะมีเครื่องใช้มือปั่นเอาเจ้าเราต้องตกแต่งให้มันได้รูปร่างพอดีเนาะค่ะเราต้องแต่งให้มันเป็นรูปร่างทรงมันดีๆเสร็จแล้วเขาก็เอามาต้มเจ้าถ้าต้มแล้วเวลาว่าเขาก็เอามาย่างขายเนาะเจ้า

รสชาติชื่ออ้วนนี่มันก็คือของแม่จะทำปานกลางนะคะบะถึงกับเผ็ดบะถึงกับจืดเด็กก็กินได้ผู้ใหญ่ก็กินได้อ่ะเจ้าเพราะว่าไส้อ้วนนี่มันเป็นของพื้นเชียงใหม่เนาะเป็นของอาหารเหนือเป็นอาหารดั้งเดิมของเชียงใหม่เฮาแม่อนุรักษ์รักกับแม่ก็สอนลูกสอนหลานแม่ว่าแหนมข้าวของจะแป

และเมนูที่2ในวันนี้ชื่อเมนูว่าปะอัวนำเสนอโดยเชฟกบเมนูในวันนี้จะชวนให้เรากลับไปเชียงใหม่อีกครั้งด้วยการผสมผสานไส้อั่วในรูปแบบใหม่แต่จะเป็นเมนูแบบไหนนั้นไปรับชมกันได้เลยครับ

สวัสดีครับชื่อกบนิติพงษ์น้อยพยัญชนะครับเป็นลูกร้านเจ้าของบะหมี่สามเหลืองครับอาหารเหนือเสน่ห์ของอาหารเหนือนะโดยกำเนิดผมเป็นคนภาคเหนือแล้วนะเป็นคนเชียงใหม่อยู่แล้วพ่อแม่ก็ให้กินอาหารเหนือตลอดโดยตั้งแต่เด็กก็กินอาหารเหนือเราจะกินได้ง่ายขึ้นนะเพราะว่าอาหารเหนือมีรสชาติที่ไม่ค่อยเผ็ดต่างจากอาหารใต้หรืออาหารอีสานที่จะมีรสชาติเผ็ดโดดอะไรเงี้ยฮะซึ่งรสชาติถูกปากคนเหนือพอเราไปเรียนที่กรุงเทพเราก็อยากกินอาหารเหนือเพราะอาหารเหนือเหมือนบ้านเกิดเรากินง่ายทานง่ายได้ทุกเพศทุกวัยฮะก็มีรุ่นน้องที่คณะอุตสาหกรรมเกษตรมช.ฮะแนะนำมาว่ามีโครงการที่ให้แข่งทำอาหารโดยใช้วัตถุดิบของท้องถิ่นเราก็เลยสนใจเนื่องจากเราเพิ่งเรียนจบใหม่เราก็อยากลองเข้ามาประกวดดูว่าแบบกระบวนการทำอาหารมีอะไรบ้างทำอะไรบ้างโดยใช้วัตถุดิบท้องถิ่นก่อนที่จะทำเชฟเชเบอร์ใช่ไหมฮะก็ได้มีเชฟเข้ามาเป็นคอนซัลท์ให้ว่าเราควรจะทำเมนูอะไรดีเขาก็แนะนำมาว่าเป็นเมนูบะหมี่กับไส้อั่วมีดบอลเราก็เลยนำเมนูตรงนั้นอ่ะมาฟิวชั่นกับร้านของเราแล้วนำไปประกวดในร้อยร้านในเชียงใหม่ทำให้เราได้รางวัลชมเชยฮะเมนูบะอั่วครับมาจากคำว่าบะหมี่กับไส้อั่วที่ตัดคำว่าหมี่กับไส้ออกกลายเป็นบะอั่วถ้าไม่มีไส้อั่วก็จะไม่เป็นเมนูบะอั่วครับเพราะว่าถ้าไม่มีไส้อั่วก็จะไม่มีคำว่าอั่วก็จะเป็นบะหมี่เฉยครับคิดไปเรื่อยฮะจำง่ายดีฮะเป็นเมนูที่เกิดจากบะหมี่กับไส้อั่วมารวมกันเป็นบะอั่วง่ายๆอย่างนี้เลยฮะโดยเราจะนำไส้อั่วเนี่ยที่เป็นไส้ในของไส้อั่วเนี่ยนำไปทอดเหมือนมีดบอลฮะแล้วก็นำมาทานกับบะหมี่สูตรเฉพาะร้านที่เราขายอ่ะเอามากินด้วยกันฮะลักษณะแบบนี้เหมือนกินพาสต้ากับมีดบอลที่อิตาลีฮะรู้สึกแตกต่างเพราะว่ายังไม่มีใครทำเลยผมเป็นเจ้าแรกในประเทศไทยอ่ะที่ทำบะหมี่กับไส้อั่วครับโดยส่วนตัวแล้วก็เป็นคนชอบทานไส้อั่วอยู่แล้วฮะแล้วคิดว่าไส้อั่วในการนำมาผสมกับบะหมี่ของเรามันน่าจะเข้ากันได้มีเส้นบะหมี่อะแล้วก็ไส้อั่วที่เรานำมาจากซัพพลายเออร์โดยเฉพาะแล้วก็มีน้ำมันหอมเจียวฮะผักกวางตุ้งผักชีฮะผักชีต้นหอมแล้วก็น้ำยำสูตรเฉพาะของร้านฮะก็เริ่มจากการลวกบะหมี่ก่อนนะนำบะหมี่มาลวกในน้ำให้สุก

แล้วนำมาตากไว้ฮะแล้วก็เอาหอมเจียวเข้าไปโรยในบะหมี่ให้บะหมี่เกิดความหอมขึ้นแล้วเราก็จะนำไส้อั่วมาลอกออกแล้วก็ปั้นเป็นมีดบอร์ปั้นเป็นกลมๆแล้วนำไปทอดพอทอดเสร็จปุ๊บก็นำบะหมี่เนี่ยเข้ามาม้วนๆเป็นกลมๆให้ดูน่าทานขึ้นแล้วก็นำไส้อั่วเนี่ยที่ทอดเสร็จแล้วเป็นกลมๆมาวางไว้เป็นท็อปปิ้งด้านบนแล้วเราก็จะนำน้ำยำสูตรพิเศษของทางร้านเนี่ยมาราดรอบๆ

0: ารถทานได้ทั้งบะหมี่กับไส้อั่วหรือบะหมี่ไส้อั่วแล้วก็น้ำยำด้วยฮะพอนำไส้อั่วเข้ามากินกับบะหมี่ฮะทำให้มีรสชาติที่เผ็ดมากขึ้นมีรสชาติที่หอมเครื่องเทศในตัวไส้อั่วโดยที่มีบะหมี่ทานควบคู่กันก็ทำให้เราได้รับรู้อีกรสชาติหนึ่งครับต่างจากที่ไส้อั่วทานกับข้าวเหนียวฮะที่ข้าวเหนียวอาจจะมีรสชาติจืดกว่าบะหมี่หรือถ้าเผ็ดไม่พอหรือต้องการมิติเพิ่มก็สามารถตักน้ำยำราดได้บะหมี่ไส้อั่วหรือบะอั่วเนี่ยฮะคือก็เป็นตัวอย่างหนึ่งในการนำวัตถุดิบของทางร้านมาประยุกต์ใช้กับอาหารทางภาคเหนือก็ทำให้เกิดความแตกต่างโดยสามารถชูบะหมี่ทางร้านได้และอีกทั้งยังชูอาหารของภาคเหนือทำให้เราได้รับรู้ถึง2อย่างไปด้วยกันครับ
1: เมนูผสมผสานระหว่างบะหมี่และไส้อั่วจนกลายมาเป็นบะอั่วเมนูที่ได้แรงบันดาลใจมาจากการสร้างมูลค่าเมนูอาหารอย่างบะหมี่ที่ต้องกินกับเกี๊ยวหรือหมูแดงแต่ปรับเปลี่ยนมารับประทานควบคู่กับไส้อั่วทอดที่ให้รสชาติที่จัดจ้านมากยิ่งขึ้นและมีกลิ่นที่หอมหวนชวนรับประทานจัดเสิร์ฟในรูปแบบเชฟเทเบิลเป็นเมนูที่ดูแล้วไม่ค่อยแปลกตาแต่หากได้รับประทานแล้วละก็ต้องแปลกใจด้วยการผสมผสานรสชาติของเส้นหมี่และไส้อั่วราดด้วยน้ำซอสสูตรพิเศษจากทางร้านต้องบอกเลยว่าอร่อยอย่าบอกใครเลยล่ะครับการผสมผสานวัฒนธรรมของอาหารหรือที่เรียกกันว่าอาหารฟิวชั่นเป็นรูปแบบที่สร้างความแปลกใหม่ในวงจรสร้างเมนูอาหารที่ไร้ขีดจำกัดเป็นการผสมผสานวัฒนธรรมอาหารระหว่างภูมิภาคไปจนถึงระหว่างประเทศและการใช้เทคนิคใหม่ๆในการทำอาหารเข้ามามีส่วนร่วมเพื่อสร้างมูลค่าของวัตถุดิบและเมนูอาหารมากยิ่งขึ้นหลายคนไม่เคยรู้เลยว่าอาหารแต่ละเมนูนั้นเป็นอย่างไรหากเราได้เข้าใจเรื่องราวของอาหารแต่ละชนิดเราจะเข้าใจได้เลยว่ากว่าจะมาเป็นอาหารหนึ่งเมนูได้ไม่ใช่เรื่องง่ายคุณจะไม่เสียดายเงินทุกบาททุกสตางค์ที่ได้ซื้อมาและนั่นคือคุณค่าของอาหารแต่ละจานนั่นเองรายการ Cook Culture ในซีซั่นนี้ได้พาคุณผู้ชมทุกท่านไปสัมผัสกับเมนูอาหารเหนือที่ถูกรังสรรค์ขึ้นใหม่ในสไตล์แกสโทรโนมีหลากหลายเมนูด้วยกันและเราก็ได้เห็นแล้วว่าวัฒนธรรมอาหารเหนือนั้นสามารถนำมาปรุงแต่งให้กลายเป็นเมนูใหม่ๆที่น่าสนใจได้หลากหลายเมนูจากวัตถุดิบในพื้นที่และจากเมนูอาหารพื้นบ้านทางภาคเหนือที่ได้ถูกพัฒนาและยกระดับให้มากยิ่งขึ้นผ่านการคิดและดีไซน์จากเหล่าบรรดาเชฟผู้มากความสามารถ

การสร้างสรรค์เมนูใหม่ๆในวงการอาหารไม่ได้หยุดอยู่เพียงเท่านี้ครับอยากจะรู้ไหมล่ะครับว่าวัฒนธรรมอาหารในภูมิภาคต่างๆของประเทศสามารถสร้างเป็นเมนูใหม่ๆได้อย่างไรบ้างจะเป็นเมนูที่น่าสนใจขนาดไหนติดตามได้ในรายการ Cook Culture ซีซั่น 2ครับ

0: I'm afraid he's in a meeting right now.
1: Could you take a message, please? Could you tell Mr. Jack Lee to call me back?
0: Of course. May I have your number, please?
1: It's 082-4405-991.
0: That's 082-4405-919.
1: Wait, sorry, no, it's 082-4450-991.
0: 4450-991.
1: That's correct. Could you ask him to call me back before 5 p.m. and tell him that it's about the Island Tour project and that I need a new presentation file?
0: Island Tour project presentation file. Right. I'll give him a message as soon as he's back.
1: Thank you. Oh, in case that I'm not available when he calls back, can I give you my address too?
0: Certainly.
1: Wonderful. It's bodo.johns@seefar.com.
0: May I read that back to you?
1: Of course.
0: That's bodo.johns@seefar.com.
1: That's correct.
0: I'll make sure Mr. Lee gets the message as soon as he's back from his meeting.
1: Thanks. Bye.
0: Goodbye. Have a nice day.
2: Stay tuned for our next episodes of Watch and Learn.
3: There are lots of interesting topics for you to learn.
4: And it's a great chance for you to improve your English.
5: Enjoy watching. Bye-bye. Bye-bye.
6: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกเช่นเคยนะคะกับรายการเพื่อชีวิตและสุขภาพค่ะเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะคะเราได้พูดถึงเรื่องโรคมะเร็งนะคะว่าไม่ได้น่ากลัวอย่างที่คิดเลยถ้าหากว่ามีการตรวจพบเจอเร็วแล้วก็สามารถที่จะรักษาให้หายขาดได้อย่างทันนั่นเองค่ะแต่ในครั้งนี้ค่ะเราจะมาพูดถึงนะคะการป้องกันโรคมะเร็งกันและไวรัสต้านโรคมะเร็งนี้นะคะจะได้ผลมากหรือน้อยอย่างไรต้องเรียนถามจากวิทยากรของเราค่ะนั่นก็คือคุณหมอไอซ์นะคะดร.วรโชติกรัญญโสพลค่ะสวัสดีค่ะคุณหมอ
1: สวัสดีครับคุณประพร
0: เมื่ออาทิตย์ที่แล้วค่ะเราคุยกันเรื่องของโรคมะเร็งไปเยอะแยะมากมายเลยแล้วก็คุยค้างกันเอาไว้ว่าจริงๆแล้วมีวิธีการป้องกันโรคมะเร็งด้วย
1: ครับผม
0: นั่นก็คือไวรัสต้านมะเร็ง
1: ครับ
0: มันคืออะไรคะที่ว่านี
1: ้ไวรัสต้านมะเร็งเนี่ยไม่ใช่ยาวิเศษหรือสิ่งมหัศจรรย์ที่ไหนนะครับมันคือการปฏิบัติตัวง่ายๆเพื่ อเป็นแนวทางในการป้องกันมะเร็งครับ
0: ค่ะยังไงบ้างคะ
1: เราก็เริ่มกันตั้งแต่เรื่องของอาหาร
0: ค
1: ่
0: ะ
1: เคยได้ยินใช่ไหมครับว่า food is medicine คืออาหาร
0: ทานอาหารให้เป็นยา
1: ใช่ครับ
0: ค่ะ
1: ดังนั้นเราควรจะทานอาหารที่ช่วยป้องกันโรคมะเร็ง
0: มีด้วยเหรอคะอาหารที่ช่วยป้องกันโรคมะเร็งโอ
1: ้มีแน่นอนครับแล้วก็ไม่ใช่อาหารราคาแพงด้วย
0: ค
1: ่
0: ะ
1: เริ่มตั้งแต่ผักหลากสี
0: ค่ะ
1: แครอทมะเขือเทศนะครับแล้วก็บีทรูทนะครับแล้วก็ผักประเภทกะหล่ำพวกบรอกโคลีคอลิฟลาวเวอร์นะครับแล้วก็หอมกระเทียมเนี่ยนะครับก็สามารถช่วยต้านมะเร็งได้แล้วก็ยังมีธัญพืชพวกข้าวโอ๊ตข้าวบาเร่นะครับแล้วก็ยังมีถั่วต่างๆถั่วแดงถั่วเขียวถั่วนานาชนิด
0: ค่ะซึ่งอาหารที่คุณหมอได้กล่าวมาทั้งหมดนี้นี่คือเราก็ได้ยินมาตั้งแต่เด็กๆกันอยู่แล้วนะคะว่าเป็นกลุ่มอาหารที่มีประโยชน
1: ์ถูกครับ
0: แต่ส่วนมากคนก็จะไม่ค่อยรับประทานกันเน
1: ื่อง
0: จากรสชาติอาจจะไม่ค่อยอร่อยถูกปากเท่าไหร่นัก
1: เคยได้ยินคำว่าหวานเป็นลมขมเป็นยาไหมครับ
0: เคยค่ะ
1: อาหารบางอย่างนะครับรสชาติมันอาจจะไม่ได้อร่อยมากแต่มันดีต่อเราบางครั้งเราก็ต้องเรียนรู้ที่จะรักอะไรที่ดีต่อสุขภาพครับ
0: ค่ะนี่ก็เป็นอย่างแรกนะคะคุณผู้ชมค่ะนั่นคือเรื่องของการเลือกการรับประทานอาหารคุณหมอคะไวรัสต้านมะเร็งที่ว่านี้คืออะไรคะ
1: ครับไวรัสต้านมะเร็งเนี่ยเราไม่ต้องไปฉีดแล้วมันก็ไม่ใช่ยาวิเศษนะครับมันเป็นแค่แนวทางป้องกันโรคมะเร็งน
0: ะ
1: คร
0: ับ
1: ในการปฏิบัติง่ายๆแล้วก็ไม่แพงด้วย
0: โอ้โหง่ายด้วยไม่แพงด้วยน่าสนใจมากๆถ้างั้นให้คุณหมอเริ่มเลยดีกว่าค่ะ
1: ครับผมอ
0: ยากรู้ละ
1: เริ่มจากการออกกำลังกายนะครับออกกำลังกายเพื่อรักษาน้ำหนักให้อยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะส
0: ม
1: เพราะว่าคนอ้วนเนี่ยมีอัตราเสี่ยงในการเป็นโรคต่างๆไม่ว่าจะเป็นหัวใจนะครับไขมันในหลอดเลือดแล้วก็ยังรวมถึงมะเร็งด้วยดังนั้นการออกกำลังกายจำเป็นมากๆครับสำหรับสุขภาพที่ดี
0: ค่ะอย่างนี้มีแนะนำวิธีการออกกำลังกายที่เหมาะสมไหมคะหรือว่าได้หมดเลย
1: ครับการออกกำลังกายเนี่ยให้จำไว้ว่าออกดีกว่าไม่ออกดังนั้นไม่ว่าจะเป็นวันละ10นาที20นาที30นาทีก็ช่วยได้ทั้งนั้นแล้วการออกกำลังกายที่เหมาะสมเนี่ยมันก็ขึ้นอยู่กับความชอบของแต่ละคนเพราะถ้าเกิดคนบางคนชอบวิ่งแล้วสามารถวิ่งได้เป็นประจำอย่างเงี้ยก็เป็นการออกกำลังกายที่เหมาะกับเขาแต่ถ้าบางคนชอบตีแบดแต่เราบังคับให้เขาไปวิ่งแล้วเขาไม่ชอบวิ่งเขาก็อาจจะทำได้ไม่นานแล้วสุดท้ายมันก็ไม่เวิร์คดังนั้นการออกกำลังกายจะต้องเป็นส่วนหนึ่งในการใช้ชีวิตของเขาซึ่งควรจะเลือกอะไรที่เขาเอนจอยแล้วก็ทำได้อย่างต่อเนื่อง
0: ค่ะก็เหมือนตัวเราถ้าเราชอบอะไรนะคะเราก็จะทำสิ่งนั้นได้ดีแล้วก็จะรู้สึกว่าทำแล้วมันรู้สึกแบบโอ้สบายมากไม่ได้โดนบังคับอะไรอย่างนี้การออกกำลังกายจะเพิ่มภูมิคุ้มกันอะไรให้ร่างกายได้ขึ้นมากขึ้นไหมคะคุณหม
1: อครับเพิ่มภูมิคุ้มกันทุกอย่างเลยครับไม่ว่าจะเป็นหนึ่งอย่างที่บอกว่าช่วยในเรื่องของน้ำหนักตัวนะครับให้อยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสมแล้วก็ลดอัตราการเสี่ยงของโรคต่าง
0: ๆ
1: ทำให้เราแข็งแรงขึ้นอย่างบางทีบางช่วงที่ไข้หวัดระบาดเนี่ยเราอาจจะไม่ติดหวัดก็ได้เพราะว่าเราออกกำลังกายเรามีภูมิคุ้มกันที่แข็งแรงแล้วการออกกำลังกายก็ช่วยลดอัตราการเสี่ยงในการเกิดมะเร็งด้วยครับ
0: ค่ะแล้วอย่างระบบย่อยอาหารแบบนี้ล่ะคะ
1: อ๋อครับ
0: ช่วยไหมคะ
1: ช่วยครับช่วยในการเผาผลาญไขมันทำให้เมื่อร่างกายเราได้ใช้พลังงานมากกว่าที่เราทานเข้ามาร่างกายก็จะไปดึงของเก่ามาใช้ดังนั้นก็คือไขมันพวกนี้มันก็จะหายไปด้วย
0: ค ค่ะรูปร่างสุขภาพก็จะดีขึ้นตามไปด้วย
1: ถูกครับ
0: เพราะฉะนั้นอย่างแรกเลยก็คือเรื่องของการออกกำลังกาย
1: ครับผม
0: ค่ะอย่างต่อมาเลยค่ะคุณหมอนอกจากออกกำลังกายแล้ว
1: ครับ
0: เรื่องต่อมา
1: เรื่องของอาหารครับ
0: อาหาร
1: เราควรจะเลือกทานอาหารที่มีประโยชน์นะครับแล้วก็ทานให้ครบหมวดหมู
0: ่ค่ะ
1: นะครับอาหารบางอย่างที่จะช่วยในการต้านมะเร็งได้ก็เช่นผักสีต่างๆเช่นมะเขือเทศแครอทนะครับแล้วก็ผักตระกูลกระหล่ำพวกบรอกโคลีคอลิฟลาวเวอร์นะครับ
0: ทำไมพวกนี้เขาถึงช่วยต้านเรื่องของโรคมะเร็งได้ล่ะคะ
1: แต่ละอย่างก็จะมีสารอาหารที่ต่างกันนะครับอย่างมะเขือเทศก็จะมีไลโคปีนนะครับอย่างพวกผักใบเขียวต่างๆก็จะมีคลอโรฟิลล์นะครับแล้วหอมกระเทียมถั่วธัญพืชต่างๆนะครับรวมถึงผลไม้ตระกูลเบอร์รี่เพราะผลไม้ตระกูลเบอร์รี่เนี่ยจะมีค่าโอรักสูงซึ่งมันจะช่วยในการต้านอนุมูลอิสระ
0: โอ้ก็คือนอกจากที่จะช่วยต้านมะเร็งแล้วก็ยังชะลอการแก่วัยของเราได้ด้วยเพราะว่าเป็นสารต้านอนุมูลอิสระด้วยใช่ไหมคะโอ้เรียกว่าน่าสนใจมากๆเลยนะคะสำหรับการรับประทานอาหารนะคะนอกจากที่จะมีตัวของผักแล้วก็ผลไม้หลากสีแล้วยังมีตัวไหนอีกบ้างคะคุณหม
1: อถั่วธัญพืชเช่นพวกข้าวโอ๊ตข้าวเบอร์รี่นะครับ
0: ค่ะ
1: ข้าวบาเล
0: ่ข้าวบาเล่ใช่ไหมคะเมื่อสักครู่นี้คุณหมอได้พูดถึงผลไม้ที่มีค่าโอแรกอยู่ในนั้นด้วยค่าโอแรกนี่คือค่าอะไรคะคุณหมอ
1: OLAC ย่อมาจาก Oxygen Radial Absorbent Capacity นะครับหรือพูดง่ายๆก็คือต้านอนุมูลอิสระนะครับก็คือมันจะช่วยต้านสิ่งแปลกปลอม
0: ค่ะจริงๆแล้ว
1: สารพิษที่จะเข้ามาในร่างกาย
0: ผักและผลไม้ทุกชนิดนี่มีสาร OLAC ทุกตัวไหมคะ
1: ก็มีทุกตัวครับแต่ว่าบางตัวจะสูงกว่าบางตัวอย่างตัวที่มีค่า OLAC สูงก็คือตัวที่ผมได้พูดมาแล้ว
0: ก็คือพวกตระกูลเบอร์รี
1: ่ครับ
0: ใช่ไหมคะที่คุณหมอได้ยกตัวอย่างมานะคะก็เป็นอีกหนึ่งอย่างที่เราสามารถที่จะหารับประทานได้ค่ะคุณผู้ชมค่ะเพื่อที่จะเป็นสารต้านมะเร็งให้กับร่างกายของเราแล้วก็รวมถึงเขายังช่วยดูแลในเรื่องของสารต้านอนุมูลอิสระด้วยนะคะก็จะมีทั้งผักแล้วก็ผลไม้ที่คุณหมอได้กล่าวมา
1: ใช่อย่างตัวเบอร์รี่เนี่ยตัวอาซีเบอร์รี่เนี่ยเป็นตัวที่มีค่าโอแรกสูงที่สุด
0: ค่ะ
1: ครับเมื่อเทียบกับบลูเบอร์รี่แบล็คเบอร์รี่ต่างๆ
0: ค่ะไปที่ผักผลไม้แล้วค่ะทีนี้มาดูเรื่องของเนื้อสัตว์กันบ้างการรับประทานเนื้อสัตว์เขาบอกกันมาว่าถ้าทานปิ้งย่างมากๆจะทำให้เกิดโรคมะเร็งตัวนี้นี่จริงหรือเปล่าคะคุณหมอ
1: จริงครับถ้าเกิด
0: เพราะว่าทุกวันนี้หุ่นบุฟเฟ่ปิ้งย่างเยอะมากเลย
1: ใช่ถ้าเกิดปิ้งจนไหม้นะครับมันก็เพิ่มปัจจัยเสี่ยงในการเกิดมะเร็งแล้วเหมือนที่เราได้คุยกันเมื่อตอนที่แล้วว่าทานเนื้อเยอะๆเนี่ยมันก็ไม่ดีเพราะว่าร่างกายของคนจะเหมาะกับการทานผักมากกว่าทานเนื้อเพราะลำไส้เรายาวนะครับมันก็จะไม่ไปสะสมแล้วอย่างเนื้อแดงเนี่ยก็ไม่ควรจะทานเกินสัปดาห์ละครึ่งกิโลกรัมนะครับ
0: แล้วอย่างการรับประทานปิ้งย่างเนี่ยค่ะถ้าสมมติว่าไม่ได้ปิ้งจนไหม้แบบนี้จะมีสิทธิ์เป็นมะเร็งไหมคะ
1: ก็มันก็ดีกว่าปิ้งจนไหม้เอาจริงๆก็คืออะไรที่ทานสดได้ทานสดดีกว่านะครับถ้าเกิดอะไรที่ทานสดไม่ได้นะครับก็อาจจะนึ่งก็จะดีกว่า
0: ค่ะ
1: พอนึ่งเสร็จแล้วนึ่งเราก็ไปต้มแล้วถึงจะมาปิ้งถึงจะมาทอดนะครับอันนี้คือ เริ่มจากอันที่ควรทำไปจนถึงอันที่ไม่ค่อยดีต่อร่างกาย
0: อย่างนี้ก็แสดงว่าคุณหมอก็หมายถึงว่าอาหารที่ปรุงสำเร็จพร้อมทานหรือว่าพวกอาหารกระป๋องหรืออะไรพวกนี
1: ้
0: ก
1: ็คือไม่แนะนำเลยครับเพราะพวกอาหารกระป๋องเนี่ยมันมีสารกันบูดซึ่งสารกันบูดเนี่ยมันไม่ใช่สารธรรมชาติทำให้ร่างกายของเราเนี่ยไม่รู้จะจัดการกับมันยังไงซึ่งมันอาจจะทำให้เกิดมะเร็งได้นะครับไม่ใช่แค่อาหารกระป๋องพวก processed meat อย่างไส้กรอกพวกแฮมพวกอะไรพวกนี้มันก็ผ่านกระบวนการมาซึ่งมันก็ร่างกายเราชอบไปที่เป็นธรรมชาติมากกว่าไม่ธรรมชาติ
0: โอ้แล้วของหมักดองอะไรพวกนี้นะคะ
1: หมักดอง
0: สาวๆนี่ชอบมาก
1: ครับก็อันนี้ก็ไม่แนะนำที่บอกว่าอะไรทานสดได้ทานสดดีกว่าครับ
0: ค่ะอ้าวแล้วอย่างนั้นแล้วเราควรจะรับประทานอาหารประเภทไหนดีล่ะคะคุณหมอ
1: ครับนอกจากผักและผลไม้ที่กล่าวมาแล้วนะครับพวกปลาน้ำเย็นหรือปลาจากน้ำทะเลลึกอย่างปลาทูน่าปลาแซลมอนปลาซาดีนอะไรพวกนี้นะครับก็เป็นเนื้อที่ดีครับ
0: ก็คือหาทานได้ทั่วไปเลย
1: ใช่ครับ
0: และอีกอย่างนึงค่ะคุณหมอคะเคยได้ยินมาเขาบอกว่าน้ำตาลเนี่ยเป็นอาหารของเนื้อร้ายเลย
1: ใช่ครับครับน้ำตาลเนี่ยคือสำหรับคนธรรมดาก็ควรจะไม่ทานน้ำตาลเยอะอยู่แล้วเราคนที่เป็นมะเร็งเนี้ยก็ควรงดน้ำตาลไปเลยถ้าเป็นไปได
0: ้
1: เพราะ
0: ทำไมล่ะคะทำไมน้ำตาลมันถึงเป็นอาหารของเนื้อร้ายล่ะคะ
1: ส่วนหนึ่งเป็นเพราะความหวานเนี่ยมันทำให้เนื้อร้ายเนี่ยมันเติบโตมันเหมือนเป็นอาหารของมะเร็งครับ
0: คือเนื้อร้ายมันจะเติบโตได้เร็วมากขึ้นอย่างนี้หรอคะ
1: ครับจากน้ำตาลนะครับ อันนี้คืองานวิจัยที่เคยอ่านมานะครับ
0: อันนู้นก็กินไม่ดีอันนี้ก็กินไม่ดีปัญหามันเยอะไปหมดเลยแบบนี้เปลี่ยนตัวเองกินมังสวิรัติเลยดีกว่าไหมคะคุณหม
1: อมังสวิรัติก็อาจจะเป็นออปชันที่ดีสำหรับบางคนแต่ว่าในมังสวิรัติเองเนี่ยมันก็จะมีในเรื่องของแป้งเรื่องของไขมันที่ต้องดูแลไม่ใช่ว่าพอไม่กินเนื้อแล้วมันจะดีทั้งหมดนะครับบางทีร่างกายของเราก็ต้องการโปรตีนดังนั้นคนที่กินมังสวิรัติเนี่ยก็ต้องดูแลด้วยต้องให้ได้ร่างกายได้รับโปรตีนแล้วก็ต้องหลีกเลี่ยงอย่างพวกแป้งพวกไขมันที่กล่าวมาแล้ว
0: นะคะนี่ก็เป็นอาหารที่ควรจะรับประทานแล้วก็อาหารที่ควรหลีกเลี่ยงค่ะแต่วันนี้เห็นว่าคุณหมอยังมีอีกหนึ่งเคล็ดลับสำหรับผู้ที่ป่วยเป็นโรคมะเร็งมาบอกด้วย
1: ครับครับเคล็ดลับนี้นะครับเรียกว่าเซลฟ์ทอล์กคือการพูดกับตัวเองนะครับเคยมีนายแพทย์คนหนึ่งเขาได้สอนให้ผู้ป่วยเขาบอกกับตัวเองทุกวันว่า every day in every way I'm getting better and betterเขาพูดกับตัวเองอย่างเงี้ยทุกวันแล้วปรากฏว่าสุขภาพเขาก็ดีขึ้นจริง
0: ๆ
1: ดังนั้นแปลเป็นไทยก็คือเราสามารถคุยกับตัวเองบอกตัวเองได้ว่าทุกๆวันในทุกๆทางฉันแข็งแรงขึ้นและแข็งแรงขึ้นนะครับอันนี้ก็ให้ลองทำดูมันก็ไม่เสียหายอะไรใช่ไหมครับมันก็เหมือนเป็นการบอกจิตใต้สำนึกของเราว่าเราจะหาย
0: เป็นอีกหนึ่งวิธีนะคะคุณผู้ชมค่ะที่ไม่ต้องไปเสียเงินเสียทองซื้ออะไรเพิ่มเติมมาเลยแค่การที่เรารู้จักให้กำลังใจตัวเองนะคะชีวิตของคุณก็จะดีขึ้นในทุกๆวันนั่นเองค่ะทีนี้จากเรื่องราวของอาหารค่ะคุณผู้ชมค่ะเครื่องดื่มก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้ร่างกายของเราเป็นมะเร็งได้ด้วย
1: ถูกครับ
0: เครื่องดื่มที่ก่อให้เกิดสารมะเร็งมีอะไรบ้างคะ
1: ก็เครื่องดื่มอย่างถ้าทานเหล้ามากเกินไปนะครับก็เสี่ยงต่อการเป็นมะเร็งตับ
0: ค่ะ
1: ครับแล้ว เหมือนตอนที่แล้วที่เราเคยพูดกันไปว่าถ้าเกิดเราทานเครื่องดื่มที่เย็นมากๆหลังจากที
0: ่ทานอาหารมัน
1: เนี่ยมันก็ทำให้เกิดไขในไปอยู่ในกระเพาะนะครับอยู่ในลำไส้แล้วนอกจากนี้แล้วคาเฟอีนเองถ้าเกิดทานมากเกินไปพูดง่ายๆอะไรก็ตามที่ไม่ใช่ธรรมชาติทานเยอะเกินไปก็ไม่ดีครับร่างกายก็สะสมทำให้เกิดมะเร็งได้ทั้งนั้น
0: ค่ะงั้นคุณหมอแนะนำได้ไหมคะว่าระหว่างในมื้ออาหารนี้ถ้าสมมติหลีกเลี่ยงการรับประทานน้ำเย็นหรือเครื่องดื่มเย็นๆได้ก็ควรหลีกเลี่ยงเลย
1: ครับทานน้ำที่อุณหภูมิปกติน้ำเปล่าน้ำสะอาดดีกว่าครับ
0: อย่างนี้ทานกาแฟร้อนชาร้อนได้ไหมคะ
1: ทานได้แต่ก็คือไม่ควรจะเยอะเกินไปกาแฟเนี่ยบางทีก็มีงานวิจัยบางอันที่บอกว่ามันก็ช่วยต้านมะเร็งได้เหมือนกันนะครับ
0: โอ้กาแฟที่ช่วยต้านมะเร็งได้คือยังไงคะรู้สึกว่ามันขัดแย้งกับที่เราได้พูดคุยกันเมื่อกี้อย่างตอนแรกเราพูดว่ากาแฟเนี่ยเป็นเครื่องดื่มที่ทำให้เกิดสารก่อมะเร็ง
1: เครื่องฟืน
0: แต่จากวิจัยบอกว่าม
1: ีสิทธิ์คาเฟอีน
0: ค่ะ
1: เช่นอาจจะเป็นน้ำอัดลมก็ได้มันไม่จำเป็นต้องเป็นกาแฟแต่กาแฟเนี่ยหมายถึงเมล็ดกาแฟนะครับซึ่งถ้าทานในปริมาณที่เหมาะสมเนี่ยก็มีงานวิจัยว่ามันก็ช่วยต้านมะเร็งได้เหมือนกันโดยเฉพาะที่ผมอ่านมาก็คือมีมะเร็งต่อมลูกหมาก
0: ค่ะโอ้โหกลายเป็นว่ากาแฟบางชนิดเขาสามารถที่จะช่วยในเรื่องของการเป็นก่อเกิดมะเร็งได
1: ้ครับ
0: ซึ่งเราเองเนี่ยอาจจะชินกับการที่ได้ยินว่าคาเฟอีนแล้วก็จะเหมารวมว่าเป็นแค่กาแฟเดียวเท่านั้นแต่จริงๆแล้วมีเครื่องดื่มอีกหลากหลายอย่างเลยที่มีส่วนผสมของคาเฟอีนอยู่ในนั้นซึ่งเจ้าตัวคาเฟอีนคือสารก่อมะเร็งนั่นเองใช่ไหมคะคุณหมอ
1: ใช่แต่อย่างชาเขียวเนี่ยก็งานวิจัยบางตัวก็บอกว่าชาเขียวเนี่ยก็มีสามารถต้านอนุมูลอิสระแล้วก็ ช่วยป้องกันมะเร็งได้เหมือนกัน
0: โอ้คุณหมอเกริ่นมาอย่างนี้แล้วอย่างนี้ต้องถามแล้วค่ะว่าเรารู้ว่าตัวไหนทานแล้วไม่ดีแล้วทีนี้เครื่องดื่มตัวไหนที่จะช่วยลดอัตราเสี่ยงของการเป็นมะเร็งบ้างที่คุณหมอบอกว่าชาเขียวจริงๆแล้วมีประโยชน
1: ์ครับ
0: นี่ก็แสดงว่าผักเข้าไปตามร้านสะดวกซื้อนี่ก็คว้านซื้อชาเขียว ที่มีแบบขายเป็นขวดๆขวดในนั้นมายกดื่มได้เลย
1: ผมหมายถึงชาเขียวธรรมชาติที่ชงสดๆแล้วก็ดื่มสดๆเลย ไม่ใช่ชาเขียวที่ผสมน้ำตาลผสมสารกันบูดต่างๆนะครับอ๋อ
0: คือเป็นแบบเพียวจริงๆ
1: ใช่ครับ
0: ที่เป็นชงกับเป็นแบบใช้ผงใบชาอะไรอย่างเงี้ยใช่มั้ยคะคุณหมอคะครับโอ้แล้วงี้มีวิธีการรับประทานที่ถูกต้องยังไงคะคือจำเป็นที่จะต้องทานก่อนหรือหลังอาหารหรืออะไรไหมคะสำหรับการดื่มเครื่องดื่มพวกนี
1: ้อันนี้ไม่จำเป็นครับแต่ว่าควรจะดื่มเลยหลังจากที่ชงเสร็จนะครับ
0: ทำไมล่ะคะชงเสร็จใหม่ๆดื่มเลย
1: เพราะว่าการที่ชงเสร็จใหม่ๆแล้วดื่มเลยเนี่ยมันจะได้รับไอ้ตัวที่เขาบอกว่าเป็นตัวต้านอนุมูลอิสระเต็มที่มากกว่ารอให้มันเย็นจนมันตกตะกอนนะครับมันก็จะเสียคุณค่าตรงนั้นไป
0: โอ้อย่างนี้นี่เองนอกจากน้ำเปล่าชาเขียวแล้วที่เป็นชาเขียวแบบเพียวๆดื่มสดๆเนี่ยนะคะคุณผู้ชมค่ะยังมีน้ำเครื่องดื่มประเภทไหนไหมคะที่มีประโยชน์ต่อร่างกายของเรา
1: ศึกษามาก็มีไวน์แดงไวน์แดงจากองุ่นแดงเนี่ยครับถ้าเกิดทานไม่มากเกินไปอย่างวันละแก้วเนี่ยก็จะช่วยในเรื่องของหัวใจนะครับ
0: มีการต้องระบุปีไหมคะว่าต้องเป็นไวน์แดงหมักกี่ปีปีไหนยังไง
1: คงไม่ขนาดนั้นแต่ก็ถ้าเป็นไวน์แดงวันละแก้วก็เท่างานวิจัยที่เห็นมาก็บางคนก็บอกว่ามันช่วยต้านมะเร็งได้เหมือนกัน
0: ค่ะแล้วอย่างน้ำผลไม้พวกตระกูลเบอร์รี่อะไรอย่างเงี้ยล่ะคะ
1: น้ำผลไม้ก็ดีครับพวกแต่ว่าถ้าผสมน้ำตาลเนี่ย
0: ไม่ดี
1: ส่วนมากไอ้ตัวที่ไม่ดีเนี่ยคือตัวน้ำตาลไม่ใช่ตัวของผลไม้เองนะครับ
0: แล้วส่วนมากพวกน้ำผลไม้ที่แบบว่าบรรจุกล่องพร้อมรับประทานแบบนี้ค่ะใส่น้ำตาลไหมคะ
1: แน่นอนครับ
0: แต่เขาบอกว่าเขาเป็นน้ำผลไม้ 100% นะ
1: น้ำผลไม้คือผลไม้อะผลไม้จริงๆแต่ว่า
0: ใส่น้ำตาลเพิ่มหรือเปล่า
1: ใส่ท
0: ั้
1: งน้ำตาลใส่ทั้งสารกันบูดต่างๆต้องลองอ่านส่วนผสมข้างกล่องดูนะครับมันก็แต่ละยี่ห้อก็ไม่เหมือนกันแต่ถ้าอยากทานจริงๆซื้อมาคั้นเองสดๆทานดีกว่ามั่นใจ
0: ใช่ไหมคะ
1: กว่าครับ
0: นอกจากอาหารเครื่องดื่มแล้วเรื่องของยาแล้วก็อาหารเสริมต่างๆล่ะคะคุณหม
1: อ
0: เราจะมีวิธีเลือกซื้ออย่างไรว่าตัวไหนดีจริงตัวไหนไม่ดีจริง
1: อาหารเสริมเนี่ยนะครับก็เคยพูดไปในหลายตอนก็คือมันคือมาเพื่อเสริมอ่ะเราต้องรู้ก่อนว่าร่างกายเราขาดอะไรเราถึงจะเสริมได้ถูกจุดถ้าเราไปเสริมจุดที่เราไม่ได้ขาดเนี่ย มันก็เกิดโทษมากกว่าเกิดผลดีครับดังนั้นก็คือควรจะให้แพทย์แนะนำมากกว่าที่เราจะไปซื้อเองนะครับแล้วก็มันเป็นไปไม่ได้ที่คนนึงบอกว่าเฮ้ยทานอาหารเสริมตัวนี้ดีแล้วเรามาทานร่างกายเรากับร่างกายเขาไม่เหมือนกัน มันอาจจะเสริมในส่วนที่ขาดของเขาแต่พอมาเสริมเราแล้วอาจจะเกินก็ได
0: ้
1: ครับดังนั้นอาหารเสริมเนี่ยถ้าไม่จำเป็นถ้าแพทย์ไม่ได้สั่งก็คือทานอาหารธรรมดาเนี่ยให้ครบดีกว่า
0: แล้วอย่างพวกอาหารเสริมที่เราเห็นในอินเทอร์เน็ตเดี๋ยวนี้ขายกันเยอะแยะเลยบางตัวเนี่ยเขาถึงขั้นโฆษณาว่าช่วยป้องกันโรคมะเร็งอะไรแบบนี้ได้เลยนะคะ
1: อาหารเสริมโดยทั่วไปถ้าผ่านอย.นะครับเขาจะเขียนข้างกล่องว่าไม่มีผลในการรักษาโรคครับดังนั้นถ้าอาหารเสริมที่เคลมแบบนั้นเนี่ยผมจะคิดว่ามันโอเวอร์เคลมแล้วก็หลายครั้งที่ขายทางอินเทอร์เน็ตมันไม่ได้ผ่านอย.แล้วก็เราก็ไม่รู้ว่าจริงๆแล้วทาน
0: มันปลอดภัยหรือเปล่า
1: ใช่ครับ
0: โอ้โหก็ถือว่าเสี่ยงมากๆเลยนะคะสำหรับคนที่ไปหาซื้อตามอินเทอร์เน็ตเอาเป็นว่าอยากจะทานอาหารเสริมตัวไหนหรืออะไรก็ปรึกษากับคุณหมอก่อนดีกว่าทีนี้ค่ะโรคมะเร็งนะคะที่พบกันทั้งในกลุ่มของคุณผู้ชายว่าจะเป็นเรื่องของมะเร็งต่อมลูกหมากค่ะคุณหมอมะเร็งลำไส้ใหญ่แล้วก็ทวารหนักแล้วก็สำหรับทางของคุณผู้หญิงด้วยเรามีวิธีการป้องกันมะเร็งเพิ่มเติมบ้างไหมคะ
1: วิธีการป้องกันมะเร็งก็อย่างที่เราคุยกันเมื่อตอนที่แล้วในเรื่องของไลฟ์สไตล์ของเรานะครับในเรื่องของการออกกำลังกายนะครับในเรื่องของการทานอาหาร
0: ค่ะ
1: ครับแล้วอีกอันนึงที่สำคัญไม่แพ้กันเลยก็ในเรื่องของความคิดและจิตใจของเราซึ่งถ้าเราเครียดเนี่ยมะเร็ง มันก็มีความเสี่ยงในการเป็นมะเร็งมันเพิ่มโอกาสดังนั้น เราจะต้องดูแลความคิดของเราด้วย
0: ค่ะแล้วจริงหรือเปล่าคะคุณหมอคะเรื่องที่มะเร็งสามารถถ่ายทอดทางพันธุกรรมได้
1: ก็มีเปอร์เซ็นต์ครับคนที่มีประวัติการเป็นมะเร็งในครอบครัวเนี่ยมีเปอร์เซ็นต์ที่จะเป็นมะเร็งมากกว่าคนที่ไม่มีประวัติแต่นั่นไม่ได้หมายความว่าเราจำเป็นจะต้องเป็นมะเร็งมันเป็นแค่ปัจจัยหนึ่งเท่านั้นเองมันยังมีปัจจัยอื่นอีกตั้งหลายปัจจัย
0: ค่ะ
1: ปัจจัยหลักๆจริงๆน่าจะอยู่ที่การใช้ชีวิตของเรามากกว่านะครับ
0: โอ้แล้วถ้าสมมุติว่าอย่างตอนนี้ผักหวานเป็นผู้ป่วยโรคมะเร็งแล้วล่ะ
1: ครับผม
0: จะมาป้องกันก็ไม่ทันแล้ว
1: ครับ
0: คุณหมอมีวิธีแนะนำยังไงคะที่จะให้ผักหวานเนี่ยสามารถอยู่ร่วมกับโรคมะเร็งได้อย่างมีความสุข
1: ครับอันแรกเลยก็กลับมาที่เรื่องของความคิดและจิตใจเหมือนเดิมถ้าคุณผักหวานตอนนี้ป่วยเป็นมะเร็งแล้วคุณผักหวานคิดว่า
0: เป็นมะเร็งแล้วชีวิตอยู่ได้ไม่รอดแล้วพอเพียง
1: อันนี้นะครับก็เราส่วนมากจะมีคำกล่าวที่ว่าเราจะได้อย่างที่เราคิด
0: ว่าหรอคะยังเปลี่ยนความคิดเลย
1: เปลี่ยนความคิดเลยครับว่าเราอยู่กับมันได้นะเรามีโอกาสที่จะหายมันไม่ได้หมายความว่าเป็นแล้วเราจะต้องตายการเป็นมะเร็งเนี่ยการตายด้วยโรคมะเร็งเนี่ยคือยังโชคดีกว่าการตายด้วยอุบัติเหตุหรืออะไรอย่างเงี้ยเพราะว่านั่นคือตายปุบปับไม่ทันรู้ตัวเลยอันนี้เหมือนเราก็คือโอเคเราป่วยเป็นโรคมะเร็งแล้วตอนนี้เราก็มีเวลามันไม่ใช่ตายทันทีนะครับแล้วถ้าเกิดเราดูแลตัวเองดีๆเราก็อาจจะหายได้หรืออาจจะอยู่ได้อีกนานเลยก็ได้นะครับแต่ข้อสำคัญก็คือเราจะต้องไม่ไปรับเพิ่มพูดง่ายๆเช่นเรื่องอาหารเนี่ยตัดไปเลยคือพวกน้ำตาลหรือพวกอย่างที่เคยบอกมาว่าพวกโปรเซสมีทพวก
0: คาเฟอี
1: นพวกคาเฟอีนหรืออะไรก็ตามที่มันจะทำให้มะเร็งยิ่งแย่เนี่ยเราก็ควรจะตัดออกไม่รับเพิ่มอ่ะไหนๆมันก็เป็นอยู่แล้วไม่ควรจะไปเพิ่มให้มันกระจายเร็วขึ้น
0: ค่ะ
1: หรือเรื่องอากาศเรื่องอะไรอย่างนี้ก็เหมือนกันมลภาวะเราก็ต้องหลีกเลี่ยงนะครับเพราะว่าอะไรก็ตามที่ทำให้เราเป็นมะเร็งตั้งแต่แรกถ้าเรายังทำ
0: ไปใช้ชีวิตแบบเดิมๆทำอะไรแบบเดิม
1: ๆโอกาสหายไม่มีแล้วโอกาสที
0: ่จะหนักขึ้น
1: จะหนักขึ้นเนี่ยมันมีสูงมาก
0: โอ้แล้วทีนี้หลังจากที่สมมุติว่าเป็นแล้วโชคดีรักษาหายขาดแล้วว
1: ิ
0: ธีการปฏิบัติตัวของผู้ป่วยเป็นโรคมะเร็งแล้วก็หลังจากที่รักษามะเร็งหายแล้วต้องทำตัวยังไงบ้างคะ
1: โดยส่วนมากเลยที่ผมเคยเจอมาคนที่เป็นโรคมะเร็งแล้วหายเนี่ยส่วนมากเขาจะมองโลกเปลี่ยนไปเลยเขาจะแบบว่าหันมารักตัวเองมากขึ้นจากเดิมที่เคยทำงานวันหนักตอนนี้เขารู้แล้วครับว่าสิ่งที่มีค่าที่สุดในชีวิตของเขาคือชีวิตของเขาแล้วก็คือสุขภาพของเขาเขาก็จะหันมาอยู่กับคนที่เขารักคนในครอบครัวเนี่ยให้เวลาคนในครอบครัวมากขึ้นแล้วก็จะเริ่มจากเดิมที่อะไรมากระทบนิดหน่อยเนี่ยก็รู้สึกว่ามันเป็นเรื่องใหญ่แต่หลังจากที่ผ่านประสบการณ์นั้นมาแล้วทุกอย่างเป็นเรื่องเล็กหมดเลยครับทุกอย่างไม่ว่าจะเกิดอะไร
0: ตายแล้วเกิดใหม่อะไรอย่างเงี้ยใช่
1: ไหมครับหลายคนที่เขาหายแล้วเขากลับมาใช้ชีวิตนี่ดีขึ้นกว่าตอนที่ก่อนเป็นด้วยซ้ำ
0: ก็คือระมัดระวังมากขึ้นนั่นเอง
1: ใช่ครับ
0: ใช้ชีวิตแบบระมัดระวังมากขึ้นเพราะว่าเหมือนกับว่าผ่านจุดนั้นมาแล้ว
1: แต่ไม่ต้องรอให้ถึงจุดนั้นเราเริ่มใช้ชีวิตแบบระมัดระวังตั้งแต่ตอนน
0: ี้ระวังตั้งแต่ตอนนี้กันเลยดีกว่านะคะอยากให้คุณหมอแนะนำอีกสักเรื่องนึงแล้วกันค่ะสำหรับคนที่ในครอบครัวหรือว่าคนใกล้ชิดเป็นโรคมะเร็ง
1: ครับ
0: สำหรับคนรอบข้างควรจะมีวิธีการปฏิบัติตัวยังไงกับผู้ป่วยเป็นโรคมะเร็งบ้างคะ
1: ถ้าแนะนำคนรอบข้างนะครับนอกจากให้กำลังใจผู้ป่วยที่เป็นโรคมะเร็งแล้วส่วนหนึ่งคุณก็ต้องรู้ว่าโอเคโรคมะเร็งเนี่ยก็โอเคแหละมันมีโอกาสที่จะหายแต่โอกาสที่จะไม่หายมันก็มีเหมือนกันดังนั้นคุณต้องคิดว่าเหมือนทุกวันเนี่ยเป็นวันสุดท้ายของเขาคุณต้องปฏิบัติกับเขาเหมือนให้ความสำคัญคือเพราะเราไม่รู้ว่าจริงๆแล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นนะครับดังนั้นถ้าเขาเป็นแล้วเนี่ยอยากให้ซัพพอร์ตเขาเยอะๆกำลังใจจากคนรอบข้างเนี่ยมีส่วนมากๆสำหรับคนที่หายโรคมะเร็งส่วนมากเท่าที่ผมดูมาเท่าที่ผมเห็นมาเนี่ยได้กำลังใจจากคนรอบข้างครับ
0: เอาละค่ะคุณผู้ชมค่ะสำหรับรอบนี้นะคะก่อนที่จะจากกันไปเนี่ยนะคะให้คุณหมอฝากไว้นิดนึงละกันนะคะสำหรับคนที่ใช้ชีวิตในยุคปัจจุบันนี้ให้เขาตระหนักนะคะแล้วก็รักษาสุขภาพตัวเองมากยิ่งขึ้นจะได้ห่างไกลจากมะเร็งให้คุณหมอฝากไว้นิดนึงค่ะ
1: ครับผมก็อยากให้ทุกคนนะครับดูแลสุขภาพ ไม่ต้องรอให้เป็นโรคมะเร็งก่อนแล้วค่อยมาเห็นความสำคัญของสุขภาพหรือความสำคัญของคนในครอบครัวนะครับอยากให้พวกเราเริ่มตั้งแต่วันนี้เลยนะครับเพื่อที่ว่าป้องกันไม่ให้มันเกิดง่ายกว่าการที่รักษาเมื่อมันเป็นแล้วแน่นอนครับ
0: ค่ะและในครั้งนี้นะคะก็เป็นครั้งที่2แล้วค่ะที่เราได้พูดคุยนะคะถึงปัญหาของโรคมะเร็งนะคะทั้งความน่ากลัวการรักษานะคะแล้วก็รวมถึงการป้องกันนั่นเองค่ะซึ่งเราก็ได้รับความรู้มาทั้งหมดถึง2ข้อนะคะของกุญแจดอกสำคัญเลยค่ะที่จะช่วยให้เราห่างไกลจากโรคนี้ได้นะคะนั่นก็คือไวรัสต้านมะเร็งที่ดีที่สุดนั่นก็คือการดูแลตัวเองการหมั่นออกกำลังกายการเลือกรับประทานอาหารที่เหมาะสมนะคะแล้วก็รวมถึงการปรับเปลี่ยนชีวิตและพฤติกรรมในแต่และวันของเรานั่นเองค่ะรักษาสุขภาพร่างกายให้ดีมากยิ่งขึ้นโรคมะเร็งก็จะไม่ถามหาอย่างแน่นอนค่ะและวันนี้นะคะต้องขอขอบพระคุณนะคะคุณหมอไอซ์นะคะดร.วรโชติ กรัญญโสพลมากขอบคุณมากค่ะสำหรับวันนี้นะคะหมดเวลาของรายการลงแล้วค่ะกลับมาเจอกันได้ใหม่ในโอกาสหน้านะคะกับรายการที่จะทำให้คุณนั้นนะคะมีชีวิตและสุขภาพที่ดีมากยิ่งขึ้นค่ะวันนี้ผักหวานลาไปก่อนแล้วนะคะสวัสดีค่ะ

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ
0: พบการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 นและเวลา 12:25 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 นและเวลา 12:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นรับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระราชดำริว่าพระธรรมเทศนาเรื่องสัมมาทิฏฐิตามพระเถราธิบายของท่านพระสารีบุตรเถระซึ่งเป็นพระนิพนธ์ในสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรญาณสังวรนอกจากจะแสดงข้อธรรมะสำคัญสำคัญอันเป็นแก่นคำสอนของพระพุทธศาสนาแล้วยังได้อธิบายถ่ายทอดเพิ่มเติมให้พอเหมาะพอดีแก่ความรู้ความคิดของคนในยุคปัจจุบันให้เข้าใจได้โดยสะดวกและแจ่มแจ้งจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รวบรวมพิมพ์เป็นหนังสือสัมมาทิฏฐิโดยทรงพระราชอุตสาหะตรวจทานต้นฉบับด้วยพระองค์เอง

0: สัมมาทิฏฐิทะลุมิติมายาตอนที่52ตัณหาตอนที่1
1: จะได้ไปเล่นสนุกต่อแล้ว
2: โอ้ยเข็มทองอยู่นิ่งๆเงียบๆหน่อยได้ไหมเนี่ยที่ก็มีอยู่แค่เนี้ย
3: เข็มทองนี่ยากกว่าห้ามเจ้าปันไม่ให้กินซาลาเปาซะอีก
4: อะไรเนี่ยพลาดพิงข้าอีกแล้วโอ้ยเมื่อไหร่จะถึงเนี่ย
3: ฮะโ
1: อ้ว้าวสวนสนุก
4: ฮู้ฮู้เย้
1: เย้

0: ของนี่ห่วงแต่เล่นจริง
1: ๆแต่ที่นี่ก็ดูน่าสนุกดีนะไปเล่นกันบ้างไหมศิลากัน
2: ไม่ล่ะข้าไม่ชอบเล่นเครื่องเล่น
0: ข้าก็เหมือนกัน
3: เจ้าเด็กพวกนี้ไม่ธรรมดาผ่านทั้งด่านชรามรณะชาติภพอุปาทานมาได้หมดแต่ด่านตันหาของข้าพวกเจ้าไม่ได้ออกไปง่ายๆแน่ดูอย่างคนพวกนั้นสิยิ่งเล่นสนุกในนี้นานเท่าไหร่ความอยากก็ยิ่งมากขึ้นเท่านั้นเพราะนี่คือตันหาความทะยานอยากอยากได้ไม่จบสิ้นไม่รู้จักอิ่มไม่รู้จักพอฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่า
0: จ๊ะ
3: เอ้เพื่อนข้ายินดีต้อนรับเข้าสู่ตันหาแลนด์แดนแห่งความปรารถนาสุดหันษาและข้าก็คือตันหาเจ้าของสวนสนุกนี
4: ้
3: แม่ไม่ต้องเขินหรอกหน้าเพื่อนข้าไปเล่นสนุกด้วยกันดีกว่านะเครื่องเล่นสุดฮิตของตันหาแลนด์นี่เลยตู้หมุนไข่มาสะจัน
4: หาตู้หมุนไข่มาสะจัน
3: เล่นง่ายง่ายแค่หยอดเหรียญแล้วหมุนปุ่มนี้ไข่ก็จะหล่นลงมาของในไข่มีทั้งหมด5แบบนั่นก็คือ 1. แว่นตามองอะไรก็เห็นเป็นหน้าสตรอเบอรี่บอย 2. ลำโพงฟังเสียงหล่อๆเพราะๆของสตรอเบอรี่บอยให้เคลิบเคลิ้ม 3. น้ำหอมกลิ่นสตรอเบอรี่หอมหวานดมแล้วชื่นใจ 4. คุกกี้อร่อยลิ้นกับคุกกี้รูปหน้าสตรอเบอรี่บอยยิ่งกินยิ่งกรี๊ด 5. เสื้อมีรูปสตรอเบอรี่บอยสุดหล่อใส่แล้วอบอุ่นหัวใจเหมือนได้อยู่ใกล้ทุกเวลาฮึฮึน่าสะสมทั้ง5แบบเลยใช่มั้ยล่ะ
0: ไม่อะที่พูดมาทั้งหมดข้าไม่อยากได้สักอย่างเลย
3: เอ้ยเดี๋ยวก่อนสิเดี๋ยวก่อนสิเพื่อนข้าแหมยังมีของอย่างที่6ที่ไม่ได้อยู่ในตู้หมุนไข่ด้วยนะถ้าเจ้าหมุนเจอไข่สีทองเจ้าจะได้ตุ๊กตาสตรอเบอรี่บอยตัวใหญ่ที่สุดบนตู้นั้นไปครองใจกว่านี้ไม่มีอีกแล้ว
1: เอ๊ะนี่มันคุ้นๆนะเหมือนเรื่องที่อาจารย์เคยสอนเรื่องอารมณ์อะไรสักอย่าง
2: อารมณ์6ข้าดูข้อมูลจากหนังสือมาหมดแล้วนี่ไงอารมณ์6คือสิ่งที่ใจไปรับรู้ผ่านการมองเห็นด้วยตาฟังเสียงด้วยหูดมกลิ่นด้วยจมูกรับรสด้วยลิ้นสัมผัสด้วยกายและรับรู้ด้วยใจ
0: โอ้โหกันกลายเป็นห้องสมุดเคลื่อนที่ไปแล้ววะ
1: ใช่เลยกันตู้หมุนไข่นี่มีแต่ของสนองอารมณ์ทั้ง6ครบเลย
3: มาสวนสนุกทั้งทีต้องเล่นสนุกกันสิเรื่องตำราพักไว้ก่อนนะ
4: เจอแล้วแว่นตาสตรอเบอรี่บอยว้าวสตรอเบอรี่บอยเต็มไปหมดเลยมองไปทางไหนก็เจอสุดหล่อของข้าโอ๊ยตายตายโอป้า
0: ข้าละไม่เข้าใจเด็กผู้หญิงเลยจริงๆ
3: นี่ยังมีของเด็ดๆกว่านี้อีกเยอะเลยนะอยากได้ละสิไปเอาเพิ่มเลยเพื่อความสุขของเจ้า
4: อยากได้อีกอยากได้อีกเอาอีกฮะเ
5: ฮ้ยเบบี้ได้โปรดฟังให้ดีเพลงนี้ฉันร้องให้เธอว้าว
4: ไหนดูสิอ่ะอันนี้น้ำหอมนี่นาหอมหอมฉีดเยอะๆเลยดีกว่าจะได้ตัวหอมเหมือนสตรอเบอรี่บอยอะฉีดฉีดฉีดหอมหอม
1: ใช่ใช่ใช่โอ้ยแสบจมูกไปหมดแล้วเอ๊ะนี่อะไรอ่ะงั้นข้าเอาเสื้อนี่ดีกว่าคงไม่มีใครอยากได
4: ้โอ๊ยเสื้อนี่ก็ของข้านะห้ามแตะต้องเด็ดขาดเลย
0: พี่หวงจังเข็มทองเนี่ย
4: ฟินจังเลยมีความสุขจังของเยอะจนหอบไม่ไหวเลย
3: แค่นี้ยังไม่มากพอหรอกต้องอยากได้เพิ่มอีกเยอะๆอย่าหยุดอยากนะเดี๋ยวข้าเหงา

0: อย่างที่6ต้องหาให้เจอให้ได้เลยไหนฮะต้องเป็นอันนี้แน่ๆเลยจ็คพอตแตกได้สิทธิ์ปีนขึ้นไปรับสตรอเบอรี่บอยตัวใหญ่ที่สุดกลับบ้านว้าวดีใจจังเลยดีใจที่สุดเลยโอ้ยหัวใจข้าจะหลุดออกมาอยู่แล้ว
1: จริงๆหรอมันสูงมากนะ
0: ข้าปีนได้นะข้าจะไปเฮ้ยจ้าสตรอเบอรี่บอยอยากได้สตรอเบอรี่บอยตัวใหญ่ที่สุดอยากได้
2: เข็มทองนี่ดื้อจริงๆเลย
3: ก็อาการเดียวกับเวลาเจ้าเจอซาลาเปาหอมๆนั่นแหละนะเจ้าปานอะไรก็ฉุดไม่อยู
2: ่พลาดพิงข้าอีกแล้ว
0: อีกนิดนึง
1: จะรอดไหมเนี่ยแล้วตอนลงจะลงยังไงกัน
4: เฮ้ยไม่ต้องห่วงไปหรอกนะเข็มทองน่ะนะมีพลังแห่งความทะยานอยากอยู่เต็มเปี่ยมอยากได้แล้วอยากได้อีกไม่จบไม่สิ้นไม่อิ่มไม่พอนี่แหละคือตัณหา
0: ฮะเฮ้ยใกล้แล้วฮึบ
4: ใกล้แล้วใกล้แล้วรางวัลใหญ่ของเจ้ารออยู่อีกนิดเดียวเท่านั้น
0: เย้ถึงแล้ว
4: จั๊กพอตตากแล้ว
0: เอาตุ๊กตากลับบ้านเอาตุ๊กตากลับบ้านเอาตุ๊กตากลับบ้าน
5: เฮ้ยเข็มทอง
1: เฮ้ย
0: ย้า
1: ใครยังชั่ว
4: อ้าวใจเย็นๆก่อนสิเข็มทองไม่ต้องรีบยกตุ๊กตากลับบ้านหรอกนะข้างบนเมฆนั่นยังมีตุ๊กตาเทพบุตรสตรอเบอรี่บอยที่ใหญ่กว่าแล้วก็สวยกว่าตัวนี้อีกนะอยากขึ้นไปเอาไหมล่ะ
0: ตายแล้วเทพบุตรเทพบุตรเขาอยากได้เขาจะขึ้นไปเอา
4: ความอยากได้ของเจ้าช่างเปล่งประกายประทับใจข้าซะจริงๆเอานี่รับไปสิปีกแห่งความทะยานอยากดีมากบินสูงขึ้นไปอีกบินสูงขึ้นไปอีกไปเอาสิ่งที่อยากได้มาให้ได
0: ้บินสตรอเบอรี่บอยของข้า
1: เข็มทองไม่ยอมลงมาแถมยังขึ้นไปสูงขึ้นเรื่อยๆอีกแบบนี้ลงมาไม่ได้แน่
3: เราต้องหาทางช่วยเข็มทองลงมาให้ได้นะจริงสิเรายังมีตัวช่วยเหลืออยู่นี่นะ
2: เดี๋ยวก่อนเราใช้ตัวช่วยไป2ครั้งแล้วนะถ้าใช้อีกด่านต่อๆไปเราจะลำบากแล้วนะ
3: แต่ถ้าช่วยเข็มทองลงมาไม่ได้พวกเราก็ไปด่านอื่นต่อไม่ได้เหมือนกันถ้าผ่านก็ต้องผ่านไปด้วยกันท่านอาจารย์ข้าขอตัวช่วยพาเข็มทองลงมาจากฟ้าขอรับ
6: ศิลาขอตัวช่วยเพื่อช่วยเข็มทองให้รอดพ้นจากกับดักของตัณหาความทยานอยากพวกเขาจะช่วยเข็มทองได้สำเร็จหรือไม่โปรดติดตามในตอนต่อไป
2: ในตอนต่อไปศิลาเจ้าปันกันถูกกระจกตันหา3หลอกเขาให้แล้วโดนหลอกกันหมดแบบนี้ใครจะมาช่วยล่ะเนี่ยเอาใจช่วยพวกศิลากันด้วยนะครับ

0: Bangkok, a city that embraces charm in all its dimensions, from culture, food, and street food to lifestyle. No wonder Bangkok is ranked as one of the most attractive cities in the world. Bangkok, the city of angel, the metropolis that never sleeps.
1: ตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอน

0: ของน้องหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
1: 8:25 น.ถึง 10:40 น.
0: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิต

0: food isn't just sustaining for life. Instead, it's an art form that brings together culture, history, way of life, and beauty of each nation on a single plate. Thai food is no different from the Yudhoyono period to the Ratanakosin era. Royal Thai cuisine has been prepared with immense delicacy. Local ingredients are meticulously crafted and beautifully arranged on a platter with precise presentation. Presented in bindurong bowls with floral patterns, everything has meaning and a story.
1: และนี่คือการเดินทางเพื่อให้คุณได้รู้จักไทยในแบบที่คุณไม่เคยรู้จักมาก่อนเสน่ห์อาหารไทย
2: Delicious
3: Wow
2: it looks so อร่อยมากมากวีนี่อะไรโอ้น้ำพริกกะปิของปอดของเอมิลี่
3: เลย
2: ชอบมากเลย
3: เอมิลี่ชิมเลย
2: โอ้ชอบแบบว่าที่เขาทำ
3: แกะสลัด
2: แกะสลัด
3: มาสวยเลย
2: โอ้สวยมาก
3: อ
2: ร่อย
3: อร่อย
2: หนึ่งสองสาม
1: Cheers
2: เป็นลาบชอบรสชาติไทยนะเพราะว่ารสชาติของไทยมีแบบเค็มเปรี้ยวหวาน
3: เอมิลี่ชอบเมนูไหนบ้างคะ
2: อาจจะต้องเป็นกะปิค่ะเพราะว่าเอมิลี่เป็นคนที่ชอบกินกะปิอยู่แล้วแล้วก็ที่นี้มันอร่อยอร่อยมากค่ะ
3: คิดว่าอาหารไทยเนี่ยมีเสน่ห์อะไรบ้างคะ
2: คิดว่าอาหารไทยไม่ใช่แค่อาหารแต่ว่ามันแบบวัฒนธรรมของประเทศไทยด้วยค่ะเวลาเอมิลี่มาครั้งแรกเอมิลี่รู้สึกว่าคนไทยเขากินแล้วก็คุยไปด้วยมันไม่ใช่แค่กินอย่างเดียวนะใช่เพราะว่าประเทศของเอมิลี่เราจะกินเพื่อให้อิ่มไม่ใช่เหมือนที่คนไทยทำใช่อันนี้ทำให้เอมิลี่แบบรู้สึกฟูใช่ค่ะ
4: ก็คืออย่างแรกเลยคืออยากให้เขาได้สัมผัสรสชาติที่เป็นดั้งเดิมจริงๆของอาหารไทยเลยนะคะแล้วก็ที่สำคัญคือให้ทานอาหารแล้วมีประโยชน์ต่อร่างกายสุขภาพดีนะคะเพราะอาหารไทยมีเสน่ห์และเรื่องราวเสน่ห์อาหารไทย Delicious ค่ะ
0: Many people know Thai food from street courts or famous places with long queues. But few know that flavor of Thai food is also being shared and further developed in places we might not expect. The place we're heading to now isn't just a regular classroom. It's a classroom that teaches an understanding of Thai culture through every single bite.At Thammasat University, Thai food isn't just a menu item. It's a tool for connecting people's hearts around the world.
5: จริงๆเขาก็เซอร์ไพรส์นะพอเราพูดถึงรสชาติพื้นฐานของอาหารไทยเนี่ยไม่ว่าจะเป็นรสเปรี้ยวรสเผ็ดรสเค็มรสหวานหรือแม้กระทั่งรสอื่นๆที่เรามักจะไม่ค่อยพูดถึงว่ามันอยู่ในอาหารด้วยเขาก็ยิ่งตื่นเต้น
6: หลายๆวัตถุดิบที่เราคิดว่ามันมาจากไทยหรืออะไรมันไม่ได้มาจากไทยเลยแล้วมันก็อิมพอร์ตมาจากนางประเทศปะคือมาไกลมากอย่างพัทยาเองนะคะคือมาจากโคราชวี
5: เสน่ห์ของอาหารไทยแล้วก็เสน่ห์ของอินกรีเดียนต์ของไทยอ่ะมันแสดงให้เห็นถึงเสน่ห์ทางวัฒนธรรมของไทยเพราะว่าในอาหารไทยเนี่ยมันมีรสชาติที่มีความหลากหลายศิลปินระดับโลกตอนนี้ก็หันมาสนใจกินอาหารไทยรีวิวอาหารไทยมาเล่นคอนเสิร์ตบ้านเราก็มีภาพอาหารไทยกินพร้อมกับมาภาพตัวเองก่อนขึ้นเวทีอย่างที่ผ่านมาคอนเสิร์ต Blackpink เป็นต้นหรือว่าศิลปินไทยเราไปแสดงต่างประเทศในโคเชล่าหรืออะไรก็ตามก็มักจะไปพร้อมกับอาหารไทยที่เขาต้องการโปรโมทหรือจริงๆมันเป็นวาระที่ถูกกำหนดแหละมันเป็นวัฒนธรรมที่ใครๆก็ enjoy อาหารบ้านเราอร่อยมีครบทุกรสอย่างเงี้ยผมคิดว่ามันใช้เป็นภาษาสื่อสารสากลความเป็นไทยบนเวทีโลกได้ไม่ยากเพราะฉะนั้นอาหารทำหน้าที่เปรียบเสมือนเครื่องมือนะเครื่องมือทางการสื่อสารทางการทูตทางวัฒนธรรม
2: How you feel and the flavor?
7: It's so good.
2: Yeah.
8: Nice. Incredible.
2: I think in like 1 year you'll be perfect.
7: You'll right,
2: be
7: eating, right?
2: You'll be eating like 10 chilies.
0: For many people, a trip to Thailand isn't limited to just visiting temples or beautiful beaches. It starts with the flavors found on the streets and in every alleyway.
7: Thank you.
1: นี่แหละค่ะคือเสน่ห์ของอาหารริมทาง
2: อาหารไทยไม่ใช่แค่อาหารแต่ว่ารวมวัฒนธรรมถ้าเราอยู่กับคนไทยแล้วก็ได้ลองชิมอาหารไทยเราก็อินใจแล้วก็แฮปปี้ด้วยค่ะ
1: และทั้งหมดนี้ค่ะคือเสน่ห์อาหารไทยหรือว่า Thai Delicious

ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

สวัสดีค่ะรับชมข่าวในพระราชสำนักทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ประจำวันอาทิตย์ที่7มิถุนายนพุทธศักราช2569สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชทานเพลิงศพพลเอกบรรจบบุญนาควันนี้เวลา 17:06 น.สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชทานเพลิงศพพลเอกบรรจบบุญนาคณเมรุหลวงหน้าพระพลาอิสริยาภรณ์วัดเทพศิรินทราวาสเขตป้อมปราบศัตรูพ่ายกรุงเทพมหานครซึ่งถึงแก่อนิจกรรมเนื่องจากปอดติดเชื้อเมื่อวันที่22มกราคม2569สิริอายุ100ปีพลเอกบรรจบบุญนาคเกิดวันที่10ธันวาคม2468ที่จังหวัดอุบลราชธานีบิดาและมารดาคือพระยาศรีธรรมศกกราชปิ๋วบุญนาคและคุณหญิงเจียนศรีธรรมศกกราชเจียนบุญนาคด้านการศึกษาสำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยและโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าและมีโอกาสได้ไปศึกษาหลักสูตรโรงเรียนทหารช่างชั้นผบ.ร้อยและหลักสูตรการประปาที่ฟอร์ดเบลวัวรัฐเวอร์จิเนียสหรัฐอเมริกาเมื่อรับราชการแล้วยังได้ศึกษาวิชาทางการทหารชั้นสูงที่โรงเรียนเสนาธิการทหารบก

ชุดที่37และโรงเรียนเสนาธิการทหารบกสหรัฐอเมริกาและวิทยาลัยการทัพบกหลักสูตรเร่งรัดชุดที่11เพื่อเพิ่มพูนความรู้ทักษะความสามารถตลอดชีวิตการทำงานพลเอกบรรจบบุญนาคเป็นผู้มีความรู้ความสามารถปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและจงรักภักดีมีความเจริญก้าวหน้ามาโดยตลอดในปี2520มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เป็นราชองครักษ์เวรและในปี2535ได้รับแต่งตั้งให้เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมด้านครอบครัวสมรสกับคุณหญิงอรนุชบุญนาคมีลูก2คนทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีทรงเปิดงาน Amazing Thailand Fest 2026 The Wholesome Taste of Thai ณกรุงอัมสเตอร์ดัมราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์โทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงาน

0: วันที่5มิถุนายน2569เวลา 14:28 นาทีตามเวลาท้องถิ่นของราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์ซึ่งช้ากว่าประเทศไทย5ชั่วโมงทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีเสด็จไปยังห้างสรรพสินค้าเดอะแบนคอฟกรุงอัมสเตอร์ดัมราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์โดยมีนางสาวนัทริยาทวีวงศ์ประธานคณะกรรมการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยนางสาวถาปณีเกียรติไพบูลย์ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเฝ้ารับเสด็จโอกาสนี้ทอดพระเนตรการจัดแสดง Window Display ภายใต้แนวคิด The Wholesome Taste of Thai ที่ประดับตกแต่งหน้าต่างจัดแสดงสินค้าบริเวณด้านหน้าอาคารห้างสรรพสินค้านี้ซึ่งเป็นห้างสรรพสินค้าหรูภายใต้กลุ่มเซ็นทรัลในวันที่3ถึง16มิถุนายน2569เป็นตำแหน่งที่ตั้งหรือโลเคชันที่มีนักท่องเที่ยวจำนวนมากเพื่อนำเสนออาหารไทยในยุครัตนโกสินทร์ซึ่งเป็นช่วงที่อาหารในรั้วในวังเริ่มมีการประยุกต์และแพร่หลายให้คนได้ลิ้มลองรสชาติกันมากขึ้นจัดวางตกแต่งด้วยผนังลายไม้ปะกลบ้านไทยริมน้ำที่มองเห็นวิววัดอรุณราชวรารามกรุงเทพมหานครจัดชุดอาหารไทยและตกแต่งด้วยงานประณีตไทยจากนั้นเสด็จไปยังบริเวณพื้นที่กิจกรรมการแสดงทางวัฒนธรรมไทยและสาธิตการทำอาหารไทยทรงเปิดงาน Amazing Thailand Fest 2026 The Wholesome Taste of Thai ซึ่งการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยททร่วมกับสถานเอกอัครราชทูตณกรุงเฮกและกลุ่มเซ็นทรัลจัดขึ้นระหว่างวันที่3ถึง16มิถุนายน2569เพื่อนำเสนอเสน่ห์ของอาหารไทยซึ่งเป็นหนึ่งในสินค้าการท่องเที่ยวที่โดดเด่นของประเทศสร้างการรับรู้และกระตุ้นการเดินทางมาประเทศไทยโดยเฉพาะในมิติการท่องเที่ยวเชิงอาหารGastronomy Tourism ซึ่งกำลังได้รับความนิยมในกลุ่มนักท่องเที่ยวชาวเนเธอร์แลนด์พร้อมตอกย้ำภาพลักษณ์ของประเทศไทยในฐานะจุดหมายปลายทางด้านอาหารระดับโลกและเสริมศักยภาพการแข่งขันด้านการท่องเที่ยวของไทยในตลาดต่างประเทศจากนั้นทอดพระเนตรการแสดงทางวัฒนธรรมชุดไทยสุวรรณภูมิเป็นการแสดงที่มีเอกลักษณ์ทางโบราณคดีและศิลปะอันโดดเด่นในยุคสมัยต่างๆในประวัติศาสตร์นำเสนอผ่านเครื่องแต่งกายโบราณพร้อมกับทรงสาธิตการประกอบอาหารไทยเมนูยำส้มโอสไปซี่โปมิโลสลัดและลาบหมูสไปซี่มินช์พ็อกสลัดเป็นเมนูอาหารไทยที่นำเสนอรสชาติความเป็นไทยและมีประโยชน์ต่อสุขภาพเพราะประกอบด้วยวัตถุดิบที่มีสรรพคุณทางยาเช่นขิงใบมะกรูดตะไคร้สะท้อนสินค้าท่องเที่ยวเชิงสุขภาพได้เป็นอย่างดีซึ่งนักท่องเที่ยวเนเธอร์แลนด์มีความนิยมในทางไปเที่ยวประเทศไทยและชื่นชอบการรับประทานอาหารไทยตั้งแต่วันที่1มกราคมถึงวันที่31พฤษภาคม2569มีจำนวนนักท่องเที่ยวเนเธอร์แลนด์เดินทางไปท่องเที่ยวประเทศไทยแล้ว 113,878 คนแล้วว่าตลาดเนเธอร์แลนด์เป็นตลาดนักท่องเที่ยวระยะไกลที่มีคุณภาพติดอันดับ1ใน10ของประเทศในภูมิภาคยุโรปที่มีนักท่องเที่ยวเดินทางไปเยือนประเทศไทยมากที่สุดมีจุดหมายปลายทางยอดนิยม5อันดับได้แก่กรุงเทพมหานครสุราษฎร์ธานีกระบี่เชียงใหม่และภูเก็ตมีกิจกรรมท่องเที่ยวยอดนิยมนอกจากการรับประทานอาหารไทยแล้วยังมีกิจกรรมชายหาดและเยี่ยมชมสถานที่ทางประวัติศาสตร์คาดว่าจะมีนักท่องเที่ยวเนเธอร์แลนด์เข้ามาเที่ยวประเทศไทยจำนวน 259,455 คนภายในสิ้นปี2569นี้กิจกรรมการแสดงทางวัฒนธรรมและการสาธิตการทำอาหารไทยจัดขึ้นรวม3วันระหว่างวันที่5ถึง7มิถุนายนนี้เปิดโอกาสให้นักท่องเที่ยวโดยเฉพาะชาวเนเธอร์แลนด์ได้ลิ้มลองอาหารไทยควบคู่กับการนำเสนอข้อมูลแหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจของไทยเพื่อเชื่อมโยงรสชาติสู่การสร้างแรงบันดาลใจในการออกเดินทางท่องเที่ยวจริงในประเทศไทยในอนาคตภายในงานยังมีบูธผู้ประกอบการและพันธมิตรร่วมประชาสัมพันธ์สินค้าและผลิตภัณฑ์การท่องเที่ยวของไทยได้แก่บริษัท Blue Elephant กรุงเทพจำกัดบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนสำนักงานที่ปรึกษาการเกษตรต่างประเทศประจำสหภาพยุโรปและตัวแทนบริษัทนำเที่ยวเพื่อร่วมส่งเสริมการรับรู้และสร้างโอกาสทางการตลาดที่จะกระตุ้นการเดินทางของนักท่องเที่ยวชาวยุโรปมาสู่ประเทศไทยการจัดงาน Amazing Thailand Fest 2026 The Wholesome Taste of Thai ณกรุงอัมสเตอร์ดัมราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์ครั้งนี้เป็นการต่อยอดความสำเร็จจากการจัดงานในพื้นที่แรกณกรุงเบอร์ลินสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีเมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมา สู่การสร้างอีกหนึ่งแลนด์มาร์คสำคัญในการนำเสนอเสน่ห์อาหารไทยและประสบการณ์การท่องเที่ยวไทยเพื่อสร้างแรงบันดาลใจในการเดินทางและรักษาการเติบโตของจำนวนนักท่องเที่ยวคุณภาพจากยุโรปให้ขยายตัวอย่างต่อเนื่องโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงาน
1: ราชสกุลและหน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา 10:00 น.ราชสกุลกัลยาณวงศ์บริษัทเจริญกิจออโต้กลาสจำกัดนายประชันเมฆะและคณะและบริษัทรถไฟฟ้ารฟท.จำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดเทพปูรณารามวัดนายมวนารามวัดนาเลาะวัดกู่แก้วสามัคคีวัดเขื่อนอุบลรัตน์วัดสะโอภาวาสจังหวัดขอนแก่นวัดโพชัยวัดอุดมมหาวันจังหวัดหนองคายวัดป่าศิลางามจังหวัดชัยภูมิและวัดสว่างอารมณ์จังหวัดร้อยเอ็ดสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายผ้าไตรแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับประกรณ์และอนุโมทนาเวลา 14:30 นาทีบริษัทเอกอินทราฮอนด้าออโตโมบิลจำกัดโรงเรียนอนุบาลราชบุรีสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรีเขต1จังหวัดราชบุรีโรงเรียนราชินีนาถราชวิทยาลัยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเวลา 17:00 นคณะหลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงการเมืองการปกครองในระบบประชาธิปไตยสำหรับผู้บริหารระดับสูงรุ่นที่23สถาบันพระปกเกล้าบริษัท PT Intertrade จำกัดคณะหลักสูตรการบริหารความมั่นคงสำหรับผู้บริหารระดับสูงรุ่นที่5บริษัท Benz Stilter Thailand จำกัดและมูลนิธิสีเทพไทยได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดชัยชิมพลีกรุงเทพมหานครวัดบางสมัครจังหวัดฉะเชิงเทราวัดโมลีวัดท่าเกวียนวัดศรีเขตนันทารามวัดละหานจังหวัดนนทบุรีวัดบางตะไนจังหวัดปทุมธานีวัดศาลพระเจ้าแดงจังหวัดลำพูนและวัดประชุมศึกษาจังหวัดพังงาสวดมาติกาสลับประกรณ์และอนุโมทนาและเวลา 19:00 นสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษกรุงเทพมหานครจำนวน4รูปและวัดมัชฌิมาวาสจังหวัดสงขลาจำนวน4รูปทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ผู้ประสงค์ขอเป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทไปจนกว่าจะถึงการพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพโดยสามารถดาวน์โหลดตัวอย่างหนังสือการขอเป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพได้ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.th วันนี้ตลอดทั้งวันณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องอาทิบริษัท MTK Pro จำกัดด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานับประการเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของราษฎรให้ดียิ่งขึ้นเช่นโครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่ที่มุ่งเน้นการพลิกฟื้นผืนป่าที่เสื่อมโทรมไปพร้อมๆกับการยกระดับคุณภาพชีวิตของราษฎรให้สามารถพึ่งพาตนเองได้โดยจัดสรรที่อยู่อาศัยและที่ทำกินให้แก่ราษฎรในลักษณะคนอยู่ร่วมกับป่าภายใต้หลักการมีแหล่งอาหารมีที่อยู่อาศัยมั่นคงและมีจิตสำนึกอนุรักษ์ธรรมชาติเพื่อให้คนกับป่าอยู่ร่วมกันได้อย่างยั่งยืนทั้งนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้ากราบบังคมพระบรมศพได้ทุกวันตั้งแต่เวลา 8:00 น.ถึง 20:00 น.และขอความร่วมมือโปรดแต่งกายสุภาพไว้ทุกนักเรียนนักศึกษาสวมเครื่องแบบตามระเบียบจิตอาสาพระราชทานในพื้นที่จังหวัดต่างๆจัดกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569เมื่อวันที่5มิถุนายน2569ณบริเวณลำห้วยนาคราชตำบลทุ่งทองอำเภอท่าม่วงจังหวัดกาญจนบุรีนางสาววริษฐาสงวนเสริมศรีผู้ราชการจังหวัดกาญจนบุรีในฐานะผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานจังหวัดกาญจนบุรีเป็นประธานในกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569โดยมีหัวหน้าส่วนราชการจิตอาสา904จิตอาสาพระราชทานและประชาชนร่วมกันปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำปลูกต้นไม้กำจัดผักตบชวาปรับปรุงภูมิทัศน์พัฒนาสถานที่ให้สะอาดมีความเป็นระเบียบเรียบร้อยเป็นพื้นที่สาธารณะที่สามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างสูงสุดต่อส่วนรวมอันเป็นการสนองพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีในการทำความดีเพื่อประโยชน์ส่วนรวมที่จังหวัดร้อยเอ็ดเมื่อวันที่4มิถุนายน2569ณวัดป่าสุวัฒน์บ้านดอนงัวตำบลโผคาดอำเภอทวัดบุรีนายพิชัยยาตุระซองรองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดเป็นประธานในกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาและปรับปรุงภูมิทัศน์ศาสนสถานเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569โดยนำข้าราชการทหารตำรวจจิตอาสาพระราชทานและประชาชนร่วมกันทำความสะอาดพื้นที่โดยรอบวัดป่าสุวัฒน์เพื่อเอื้อต่อการใช้ประโยชน์ของชุมชนและร่วมกันปลูกต้นไม้เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวสร้างความร่มรื่นเพื่อฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมตลอดจนช่วยลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศอันเป็นการสนองพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีในการทำความดีด้วยหัวใจโดยมีพระราชประสงค์ให้ทุกภาคส่วนมีความสมัครสมานสามัคคีร่วมมือร่วมใจกันทำประโยชน์แก่ส่วนรวมโดยไม่หวังผลตอบแทนจบข่าวในพระราชสำนักประจำวันนี้แต่เพียงเท่านี้ดิฉันชลภรณ์ณพินทากรสวัสดีค่ะ

0: ตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1มัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 นถึง 10:40 นหลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200
1: เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTVคลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมร่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th
2: พบกับการกลับมาอีกครั้งในการประจนภัยย้อนอดีตครั้งยิ่งใหญ่ของการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary บันทึกประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์
3: ร้านรู้ไหมว่า800ปีที่ผ่านมาพระมหากษัตริย์ตั้งแต่สมัยสุโขทัยจนถึงรัตนโกสินทร์ทุกพระองค์ทรงทำทุกอย่างเพื่อความร่มเย็นเป็นสุขของพวกเรา
2: เริ่มออกอากาศตอนครั้งวันที่17พฤษภาคมนี้ทางช่อง DLTV และ www.dltv.ac.th
4: พบกับการ

0: จนภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ
1: พลังแสงทะลุมิติ
2: โอ้โหนี่มันนอกโลก
0: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
0: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
3: ชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระกัน

0: ูคิดว่ามันคือลำโพงสมัยก่อนค่ะ
1: โอ้ยไม่มีจินตนาการเลยปู่เราเคยเป็นทหารนะท่านก็ต้องส่งรหัสลับดังนั้นมันคือเครื่องส่งรหัสลับใช่ไหมครับ
2: ปู่เฉลยก็ได้นี่เขาเรียกว่าวิทยุ
1: วิทยุวิทยุมันต้องแบบที่อยู่ในรถคุณพ่อไม่ใช่หรอครับ
2: เด็กๆคงเคยเห็นแต่ในรถสินะสมัยก่อนก็มีเป็นเครื่องแบบนี้แหละเอาไว้ฟังเพลงฟังข่าวฟังละครมีหลายคลื่นเลยนะแต่คลื่นที่ปู่ชอบมากที่สุดก็คือวิทยุอส.ของในหลวงรัชกาลที่9นะ
0: ของในหลวงรัชกาลที่9เหรอคะ
2: ใช่ท่านทรงเปิดแผ่นเสียงเองมีรายการให้ความรู้ให้ข่าวสารบางวันก็ทรงนำวงดนตรีบรรเลงสดแถมเวลาเกิดโรคร้ายแรงหรือภัยพิบัติท่านก็ใช้วิทยุนี่แหละช่วยเหลือประชาชนด้วยนะ
1: ใช้วิทยุเหลือประชาชนเหรอครับ
2: ใช่แล้วล่ะเอ๊ะจะเครื่องนี้ยังใช้ได้อยู่ไหมนะเดี๋ยวปู่ไปหาถ่านมาลองใส่ดูก่อนนะ
0: สงสัยใช่ไหมว่าท่านใช้วิทยุช่วยประชาชนได้ยังไง
1: เออ

0: แหลมตะลุมพุกจังหวัดนครศรีธรรมราชพุทธศักราช2505
1: พอจะพบหม้อหุงข้าวบ้างไหมพ
2: ่ออายไม่พบไอ้ไรที่ใช้ได้เลยนี
3: ่แม่แม่แม่นุ้ยพบน้องน่าแล้วนี
1: ่ทั้งบ้านทั้งโรงเรียนก็พังเม็ดอาหารก็ไม่มีอีกกินแล้วเราอีกอยู่กันเปลือพ่อ

0: การณ์วัตภัยในพื้นที่ภาคใต้ของประเทศค่อยทุเลาแล้วแต่ยังมีชาวบ้านอีกมากมายที่ขาดแคลนอาหารและที่อยู่อาศัยแต่ก็คงอีกไม่นานนะครับเพราะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ใช้วิทยุอส.เป็นแหล่งกระจายข่าวชวนผู้มีจิตศรัทธามาบริจาคในโครงการทำบุญกับในหลวงทำให้มีประชาชนเป็นจำนวนมากนำอาหารเครื่องใช้รวมถึงเงินมาบริจาคแก่ผู้ประสบภัยและน่าจะเหลือพอใช้ในการสร้างโรงเรียนใหม่ด้วย
1: แลจ้ะแม่ถึงพระองค์นี่อยู่ไกลจากพวกเราแต่ก็ตรงใช้วิทยุระดมความช่วยเหลือตรงมาถึงพวกเราที่นี่เพราะฉะนั้นพวกเราอีท้อไม่ได้นะแม่
2: เอาละใส่เรียบร้อยแล้วอ้าวหายไปไหนกันมาน่ะปูใส่ทา

0: แล้วละแต่ก็ไม่ติดสงสัยจะพังแล้วระวังเนี่ย
1: ปู่ครับที่ปู่บอกว่าในหลวงรัชกาลที่9ท่านใช้วิทยุช่วยประชาชนอันนี้คือตอนที่มีพายุที่ภาคใต้ใช่ไหมครับ
0: โอ้นี่รู้ด้วยเหรอเนี่ยใช่แล้วละและเหตุการณ์นั้นก็เป็นจุดเริ่มต้นให้ท่านโปรดเกล้าให้จัดตั้งมูลนิธิราชประชานุเคราะห์เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากภัยธรรมชาติต่างๆเด็กๆ เคยได้ยินชื่อโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ไหมล่ะ
2: เคยค่ะ
0: นั่นละโรงเรียนนี้ก็จัดตั้งจากทุนของมูลนิธินี่แหละแล้วโรงเรียนราชประชานุเคราะห์แห่งแรกก็อยู่ที่แหลมตะลุมพุกนี่เองนอกจากนั้นท่านก็ทรงใช้วิทยุสมัครเล่นในการทรงงานเพื่อคอยดูแลทุกสุขและช่วยเหลือประชาชนมาตลอดอ้าวมีเพลงโอ้ยยังใช้ได้นี่ฟังสินี่ก็บทเพลงของท่านจนถึงทุกวันนี้ท่านก็ยังสื่อสารกับพวกเราอยู่เลยนะ
1: วิทยุอสคือคลื่นวิทยุของในหลวงรัชกาลที่9ที่ทรงจัดรายการให้ประชาชนได้ฟังบทเพลงข่าวสารและสาระความรู้ต่างๆทั้งยังใช้เพื่อเชิญชวนให้ผู้คนส่งความช่วยเหลือให้แก่ผู้ประสบภัยในเวลาที่มีภัยธรรมชาติช่วยให้คนไทยผ่านพ้นช่วงเวลาที่ยากลำบากมาได้

0: ันนั้นใช่คนที่เคยเล่าว่าที่บ้านล้มละลายตอนวิกฤตเศรษฐกิจหรือเปล่าอะ
1: เป็นหนี้ขนาดนั้นแล้วเขาผ่านมาได้ยังไงล่ะคะ
2: ขายดีจนทอดไม่ทันขนาดนี้ขยายร้านได้แล้วมั้ง
3: เปิดสาขาเพิ่มเยอะๆจะได้ใช้หนี้ได้ไวๆไง
4: แบบนี้ดีแล้วครับผมไม่อยากซ้ำรอยเดิม3ห่วง2เงื่อนไข
1: 3ห่วง2เงื่อนไขคืออะไรอ่ะอธิบายหน่อยได้ไหมคะ

0: บัติทางธรรมชาติตอนไฟป่าภัยร้ายจากธรรมชาติ
1: วันนี้เราน่าจะเก็บเห็ดได้เยอะอยู่นะเพราะเป็นช่วงเห็ดออกพอดี
0: เก็บเสร็จรีบกลับบ้านไปจุดเตาย่างเห็ดสดๆให้หอมๆกินกันอร่อยๆเลยครับ
2: แม่พูดได้โดนใจฉันสุดๆพูดซะฉันได้กลิ่นเห็ดย่างลอยมาเตะจมูกเลยเนี่ย
0: ทำไมฉันรู้สึกได้กลิ่นอะไรไหม้ๆขึ้นมาเหมือนจริงมากๆเลยล่ะ
1: เดี๋ยวนะทุกคนเพราะว่าไม่ใช่กลิ่นเห็ดย่างแล้วล่ะเพราะว่ามันต้องเป็นไฟป่าแน่เลย
3: ไฟป่าน
1: ั่นไงควันดำก้อนใหญ่พวยพุ่งขึ้นบนฟ้าไกลๆนู่น
2: เอาไงดีเอาไงดี
0: นั่นนั่นนกและแมลงก็แตกตื่นบินหนีกันใหญ่เลยครับพ่ออ
1: ย่าตกใจไปยังมีเวลาตอนนี้เราต้องตั้งสติควบคุมอารมณ์ให้ดีไม่ตื่นตระหนกแล้วหาที่หลบไฟป่ากันก่อนเราต้องพาตัวเองไปอยู่ในทิศทางเหนือลมที่ใกล้ที่สุดและใหญ่ๆเอาไว้และต้องไม่มีวัสดุที่ติดไฟได้ง่ายอย่างพวกหญ้าใบไม้ต้นไม้กิ่งไม้แห้งๆหลังจากนั้นเราก็ต้องติดต่อให้หน่วยดับเพลิงเข้ามาช่วยเราและทำการดับไฟป่า
0: พ่อครับเนินเขาลูกนั้นอยู่ทางเหนือลมจุดนั้นปลอดภัยจากไฟป่าแน่นอนครับ
1: ทุกคนเอาผ้านี้ไปเอากระบอกน้ำมาราดผ้าให้เปียกแล้วเอาผ้าที่เปียกมาปิดจมูกกับปากไว้ก่อนจนกว่าจะถึงเนินเขานู่นจะได้ไม่สำลักควันจากไฟป่าน
2: ั่นนั่นพวกสัตว์ป่าต่าง

0: หนีไฟเหมือนเราเลยครับ
1: วิ่งตามพ่อมานะ
2: เราน่าจะปลอดภัยแล้วล่ะ
0: โหมองจากตรงนี้ยิ่งเห็นชัดเลยว่าไฟป่าน่ากลัวมากดูสิมันไหม้ลุกลามเร็วมาก
1: เดี๋ยวพ่อโทรแจ้งเหตุไฟป่าก่อนยืนอยู่ตรงนี้อย่าไปไหนกันนะ
2: ครับ
0: ครับพ่อ
1: แจ้งเหตุไฟป่าทางทิศใต้ที่เชิงเขาของหมู่บ้านครับผมคิดว่าน่าจะเป็นไฟป่าที่เกิดตามธรรมชาติติดต่อกลับผมได้เบอร์นี้เลยนะพวกผมหลบในที่ปลอดภัยแล้วครับรีบมานะสวัสดีครับ
0: แล้วไฟป่าที่เกิดตามธรรมชาติเกิดขึ้นได้ยังไงหรอ DLTV
2: ไฟป่าที่เกิดตามธรรมชาติคือไฟที่เกิดขึ้นและลุกลามไปได้โดยอิสระปราศจากการควบคุมเกิดขึ้นได้จากหลายสาเหตุแต่สาเหตุที่พบบ่อยๆก็อย่างฟ้าผ่ากับการที่กิ่งไม้เสียดสีกันเองในพื้นที่ป่าต้นไม้ขึ้นอยู่อย่างหนาแน่นประกอบกับมีสภาพอากาศที่แห้งจัดส่วนสาเหตุอื่นๆก็มีนะเช่นภูเขาไฟระเบิดก้อนหินกระทบกันแสงแดดตกกระทบผลึกหินแสงแดดส่องผ่านหยดน้ำปฏิกิริยาเคมีในดินป่าพรุการลุกไหม้ในตัวเองของสิ่งมีชีวิตยิ่งถ้ามีเชื้อเพลิงธรรมชาติมากอย่างดินอินทรีย์ที่มีการทับถมของอินทรีย์วัตถุเป็นชั้นหนาๆใบไม้แห้งหญ้ากิ่งไม้แห้งตอไม้วัชพืชใบไม้สดหรือต้นไม้ที่ยังมีชีวิตอยู่เพลิงก็จะลุกลามกว้างขวางอย่างรวดเร็วเลยล่ะ
0: โธ่ตอนนี้เราทำอะไรไม่ได้เลยนอกจากรอให้เจ้าหน้าที่เขามาดับไฟป่าใช่ไหม DLTV
2: ใช่ใช่รออย่างเดียวนี่แหละแต่จริงๆเราสามารถเตรียมตัวรับมือกับไฟป่าก่อนที่มันจะเกิดขึ้นได้นะ
0: ทำยังไงได้บ้างเหรอ DLTV
2: อย่างแรกก็ต้องติดตามข่าวสารสภาพอากาศโดยเฉพาะหน้าแล้งศึกษาวิธีการเอาตัวรอดจากไฟป่าแล้วก็เตรียมเบอร์ติดต่อที่สำคัญกรณีต้องการความช่วยเหลือฉุกเฉินไว้ให้พร้อมเหมือนพ่อนี่ไง
0: พ่อนี่เยี่ยมไปเลยต่อขึ้นผมจะต้องเก่งให้เหมือนพ่อให้ได้ครับ
2: แล้วก็เตรียมอุปกรณ์พื้นฐานที่ต้องมีติดบ้านในการช่วยดับไฟอย่างสายยางถังน้ำไม้ตบไฟ
0: งั้นที่วันก่อนที่พ่อกับปู่ให้ฉันช่วยทำความสะอาดเก็บกองใบไม้หญ้าแห้งถังสีลังกระดาษที่ง่ายต่อการติดไฟออกจากบริเวณบ้านแล้วก็ตรวจเช็คถังแก๊สก็คือการเตรียมรับมือไฟป่าด้วยใช่ไหม
2: ถูกต้องเลยอีกอย่างที่สำคัญเลยก็คือต้องระมัดระวังการเผาหญ้าในหน้าแล้งยิ่งถ้าเราอยู่ในพื้นที่เสี่ยงยิ่งต้องเตรียมตัวทุกครั้งในช่วงที่เสี่ยงต่อการเกิดไฟป่าเพื่อง่ายต่อการอพยพยังไงล่ะ
0: ไฟป่าที่เกิดตามธรรมชาตินี่ก็รุนแรงน่ากลัวมากถ้าตั้งสติไม่ได้ก็นี่ตายได้เลยนะเนี่ย
1: พ่อโทรแจ้งเจ้าหน้าที่เรียบร้อยแล้วล่ะไม่นานก็คงจะมาถึง
2: ดูสิครับพ่อไฟป่ามันไหม้ไปไกลถึงโน่นแล้วครับ
1: ใช่ยิ่งถ้ามีลมพัดแบบนี้มันก็ยิ่งทำให้ไฟลามเร็วมากภาวนาให้ทีมดับไฟมาถึงเร็วๆทีเธอรู้ไหมว่ามลพิษในอากาศที่พบในควันไฟป่าไปอันตรายมากนะอย่างที่พวกเราน่าจะเคยได้ยินก็มีทั้งคาร์บอนไดออกไซด์คาร์บอนมอนอกไซด์ฝุ่น PM2.5 มลพิษพวกนี้ส่งผลกระทบต่อสุขภาพพืชพันธุ์ป่าไม้ดินน้ำสิ่งมีชีวิตในป่าสภาวะและทัศนวิสัยทางอากาศทรัพย์สินและหลายครั้งก็เกิดการสูญเสียชีวิตด้วยนะ
2: ยิ่งเวลาที่เราต้องอยู่ในควันไฟเนี่ยนะมันจะแสบตาระคายเคืองตาน้ำมูกไหลปวดหัวทำให้เราต้องหายใจถี่ๆยิ่งถ้าใครป่วยเป็นโรคภูมิแพ้โรคหอบหืดนะอาการก็จะรุนแรงกว่าคนทั่วไปด้วยละ
0: รถดับเพลิงมาแล้วโหมาหลายคันเลย
1: การดับไฟป่าเสี่ยงชีวิตมากนะขนาดเราอยู่ห่างมากยังสัมผัสได้ถึงไอความร้อนและควันไฟพี่ๆเขาต้องเข้าไปใกล้ไฟป่าถือว่าอันตรายมากพ่อขอเอาใจช่วยพี่ๆนักดับเพลิงทุกคนเลยระวังตัวด้วยนะครับพ่อจำได้เลยตอนปี2562เพื่อนพ่ออยู่ที่จังหวัดนครศรีธรรมราชเขาเจอไฟป่าที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติทั้งหมด87ครั้ง DLTV ลองหาข้อมูลข่าวนี้หน่อยสิ
2: ได้ครับพ่อเจอแล้วครับเกิดไฟไหม้ป่าพรุควนเคร่งจังหวัดนครศรีธรรมราช87ครั้งสร้างความเสียหายแก่พื้นที่ป่าเกือบ 5,000 ไร่แต่โชคดีที่เจ้าหน้าที่ระดมรถบรรทุกน้ำช่วยดับเพลิงฉีดน้ำสกัดไว้ทัน
0: แล้วเพื่อนพ่อปลอดภัยไหมครับ
1: ปลอดภัยแต่เห็นบอกว่าหมอกควันจากไฟป่าพรุควนเคร่งที่หนาทึบปกคลุมถนนบ้านเรือนสถานที่ราชการและโรงเรียนสร้างมลพิษทางอากาศขั้นรุนแรงชาวบ้านหลายพันคนเดือดร้อนมากในช่วงนั้น
0: แล้วเขา

0: แก้ปัญหากันยังไงเหรอครับพ่อ
1: ก็ได้พระมหากรุณาธิคุณจากในหลวงรัชกาลที่9ที่ท่านทรงช่วยเหลือด้วยโครงการนำร่องหมู่บ้านป่าพรุเพื่อพัฒนาการมีส่วนร่วมป้องกันไฟป่าอย่างยั่งยืนหรือโครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังโดยพระองค์ทรงให้พิจารณาก่อสร้างอาคารบังคับน้ำเพื่อควบคุมระดับน้ำในป่าพรุควรเคร่งให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมเพื่อไม่ให้เกิดไฟไหม้ป่าพรุและประโยชน์ที่ได้รับคือป่าพรุควรเคร่งในพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังได้รับการอนุรักษ์ป้องกันไฟไหม้ป่าในหน้าแล้งและเร่งดำเนินการขุดคลองชะอวดแพรกเมืองเพื่อช่วยแก้ไขปัญหาน้ำท่วมและน้ำเน่าเสียในอำเภอปากพนังโดยให้ระบายน้ำจากแม่น้ำปากพนังออกทางคลองธรรมชาติไปออกทะเลอีกด้านหนึ่งน่ะ
0: แล้วในประเทศไทยยังมีป่าพรุที่ไหนอีกไหมครับที่ต้องได้รับการดูแลเหมือนที่ปากพนังนะครับ
1: มีสิมีอีกหลายแห่งเหมือนกันแต่มีที่หนึ่งที่พ่อนึกได้โดยในหลวงรัชกาลที่10ของเราได้มีพระราชปณิธานที่จะสืบสานรักษาและต่อยอดในงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริต่อจากในหลวงรัชกาลที่9ก็คือโครงการป่าพรุโต๊ะแดงจังหวัดนราธิวาสเป็นโครงการที่จะต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จโดยเฉพาะการอนุรักษ์ปกป้องพื้นป่าป้องกันไฟป่าในหน้าแล้งและให้ประชาชนที่อยู่รอบพื้นที่ป่าพรุเข้ามามีส่วนร่วมในการดูแลปกป้องรักษาให้ป่ามีความสมบูรณ์เพื่อประโยชน์ของประชาชนและประเทศชาติยังไงล่ะนอกจากนี้สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงห่วงใยราษฎรเป็นอย่างมากถึงปัญหาป่าเสื่อมโทรมและวิกฤตการณ์ขาดแคลนน้ำจึงดำริให้มีโครงการป่ารักน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริเพื่อฟื้นฟูสภาพป่าไม้ที่เสื่อมโทรมให้กลับมาสมบูรณ์ชุ่มชื้นเป็นแหล่งต้นน้ำลำธารที่ประชาชนสามารถนำไปใช้ประโยชน์ดำรงชีวิตสร้างงานสร้างรายได้ในท้องถิ่นตั้งแต่ปี2525ถึงปัจจุบันเลยนะพระองค์ท่านทรงห่วงใยและไม่เคยทอดทิ้งประชาชนเลย
2: ท่านนายอยากรู้รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับไฟป่าที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติไปดูได้ในเว็บไซต์ dltv.ac.th และศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติยังมีข้อมูลให้ค้นหาอีกเยอะเลยลองเข้าไปดูกันนะ
0: ได้เลย DLTV ว่าแต่พ่อครับดูนู่นสิพี่ๆเขาสกัดไฟป่าได้แล้ว
2: สุดยอดเลยครับ
1: สวัสดีครับ
3: ขอบคุณมากครับที่แจ้งเหตุไฟป่าเข้ามาเจ้าหน้าที่ควบคุมไฟป่าได้เรียบร้อยแล้วครับ
2: เย้ yeah!
1: หลังจากที่ควบคุมไฟป่าได้แล้วเดี๋ยวเจ้าหน้าที่เขาก็จะควบคุมพื้นที่ค้นหาผู้บาดเจ็บผู้สูญหายและผู้เสียชีวิตรวมถึงสัตว์ป่าในพื้นที่พร้อมทั้งประเมินเหตุการณ์อย่างใกล้ชิดและประเมินความเสียหายที่เกิดขึ้นเพื่อที่จะดำเนินการเรื่องการวางแผนฟื้นฟูป่าอย่างมีระบบแบบแผนต่อไปส่วนเราเองก็ต้องไม่เข้าไปในพื้นที่โดยเด็ดขาดคอยฟังประกาศและปฏิบัติตามคำเตือนอย่างเคร่งครัดจะได้ไม่เป็นอุปสรรคต่อการทำงานของเจ้าหน้าที่ยังไงล่ะ
2: ไฟป่าคือไฟที่เกิดขึ้นและลุกลามไปได้โดยอิสระปราศจากการควบคุมเมื่อมีความแห้งแล้งและลมแรงเพลิงจะลุกลามกว้างขวางอย่างรวดเร็วไฟป่าที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติเกิดขึ้นจากหลายสาเหตุอย่างฟ้าผ่ากิ่งไม้เสียสีกันภูเขาไฟระเบิดก้อนหินกระทบกันแสงแดดตกกระทบผลึกหินแสงแดดส่องผ่านหยดน้ำปฏิกิริยาเคมีในดินป่าพรุการลุกไหม้ในตัวเองของสิ่งมีชีวิตเตรียมตัวทุกครั้งในช่วงฤดูที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดไฟป่าเพื่อ ง่ายต่อการอพยพ
4: ก็ได้เห็นถึงความรุนแรงและร้ายแรงของไฟป่าที่เกิดจากความรู้เท่าไม่ถึงการของเราแล้วนะยิ่งจะทำให้คนอื่นเดือดร้อนด้วยเนี่ยถึงขั้นผิดกฎหมายเชียวนะ
5: แล้วผลกระทบจากไฟป่ามันร้ายแรงขนาดไหนหรอ DLTV

0: to the retina grossing era. Royal Thai cuisine has been prepared with immense delicacy. Local ingredients are meticulously crafted and beautifully arranged on a platter with precise presentation. Presented in bindrong bowls with floral patterns, everything has meaning and a story.
1: และนี่คือการเดินทางเพื่อให้คุณได้รู้จักไทยในแบบที่คุณไม่เคยรู้จักมาก่อนเสน่ห์อาหารไทย
2: Delicious
3: ว้าว looks so อร่อยมากมาก
2: ใช่
3: วีนี่อะไรโอ้น้ำพริกกะปิของปอดของเอมิลี่
2: เลย
3: ชอบมากเลย
2: เอมิลี่ชิมเลย
3: โอ้ชอบแบบว่าที่เขาทำ
2: แกะสลัด
3: แกะสลัด
2: มาสวยเลย
3: โอ้สวยมาก
2: อ
3: ร่อย
2: อร่อย
3: 1 2 3
1: Cheers
3: วันลาบชอบรสชาติไทยนะเพราะว่ารสชาติของไทยมีแบบเค็มเปรี้ยวหวาน
2: เอมิลี่ชอบเมนูไหนบ้างคะ
3: อาจจะต้องเป็นกะปิค่ะเพราะว่าเอมิลี่เป็นคนที่ชอบกินกะปิอยู่แล้วแล้วก็ที่นี้มันอร่อยอร่อยมากค่ะ
2: ฉันคิดว่าอาหารไทยเนี่ยมีเสน่ห์อะไรบ้างคะ
3: คิดว่าอาหารไทยไม่ใช่แค่อาหารแต่ว่ามันแบบวัฒนธรรมของประเทศไทยด้วยค่ะเวลาเอมิลี่มาครั้งแรกเอมิลี่รู้สึกว่าคนไทยเขากินแล้วก็คุยไปด้วยมันไม่ใช่แค่กินอย่างเดียวนะใช่เพราะว่าประเทศของเอมิลี่เราจะกินเพื่อให้อิ่มไม่ใช่เหมือนที่คนไทยทำใช่อันนี้ทำให้เอมิลี่แบบรู้สึกฟูใช่ค่ะ
4: ก็คืออย่างแรกเลยคืออยากให้เขาได้สัมผัสรสชาติที่เป็นดั้งเดิมจริงๆของอาหารไทยเลยนะคะแล้วก็ที่สำคัญคือให้ทานอาหารแล้วมีประโยชน์ต่อร่างกายสุขภาพดีนะคะเพราะอาหารไทยมีเสน่ห์และเรื่องราวเสน่ห์อาหารไทย Delicious ค่ะ
0: Many people know Thai food from street courts or famous places with long queues. But few know that flavor of Thai food is also being shared and further developed in places we might not expect. The place we are heading to now isn't just a regular classroom. It's a classroom that teaches an understanding of Thai culture through every single bite.At Thammasat University, Thai food isn't just a menu item. It's a tool for connecting people's hearts around the world.
5: จริงๆเขาก็เซอร์ไพรส์นะพอเราพูดถึงรสชาติพื้นฐานของอาหารไทยเนี่ยไม่ว่าจะเป็นรสเปรี้ยวรสเผ็ดรสเค็มรสหวานหรือแม้กระทั่งรสอื่นๆที่เรามักจะไม่ค่อยพูดถึงว่ามันอยู่ในอาหารด้วยเขาก็ยิ่งตื่นเต้น
6: หลายๆวัตถุดิบที่เราคิดว่ามันมาจากไทยหรืออะไรมันไม่ได้มาจากไทยเลยแล้วมันก็อิมพอร์ตมาจากนางประเทศบางอันก็คือมาไกลมากอย่างพัทยานะคะคือมาจากคนละทวีป
5: เสน่ห์ของอาหารไทยแล้วก็เสน่ห์ของอินกริเดียนต์ของไทยอ่ะมันแสดงให้เห็นถึงเสน่ห์ทางวัฒนธรรมของไทยเพราะว่าในอาหารไทยเนี่ยมันมีรสชาติที่มีความหลากหลายศิลปินระดับโลกตอนนี้ก็หันมาสนใจกินอาหารไทยรีวิวอาหารไทยมาเล่นคอนเสิร์ตบ้านเราก็มีภาพอาหารไทยกินพร้อมกับมาภาพตัวเองก่อนขึ้นเวทีอย่างที่ผ่านมาคอนเสิร์ต Blackpink เป็นต้นหรือว่าศิลปินไทยเราไปแสดงต่างประเทศในโคเชล่าหรืออะไรก็ตามก็มักจะไปพร้อมกับอาหารไทยที่เขาต้องการโปรโมทหรือจริงๆมันเป็นวาระที่ถูกกำหนดแหละมันเป็นวัฒนธรรมที่ใครๆ enjoy อาหารบ้านเราอร่อยมีครบทุกรสอย่างเงี้ยผมคิดว่ามันใช้เป็นภาษาสื่อสารสากลความเป็นไทยบนเวทีโลกได้ไม่ยากเพราะฉะนั้นอาหารทำหน้าที่เปรียบเสมือนเครื่องมือนะเครื่องมือทางการสื่อสารทางการทูตทางวัฒนธรรม
3: How you feel and the flavor?
7: It's so good.
3: Yeah.
8: Nice.
3: I think in like 1 year you'll be perfect. You'll be eating like 10 chilies.
0: For many people, a trip to Thailand isn't limited to just visiting temples or beautiful beaches. It starts with the flavors found on the streets and in every alleyway.
3: Thank you.
1: นี่แหละค่ะคือเสน่ห์ของอาหารริมทาง
3: อาหารไทยไม่ใช่แค่อาหารแต่ว่ารวมวัฒนธรรมถ้าเราอยู่กับคนไทยแล้วก็ได้ลองชิมอาหารไทยเราก็อินใจแล้วก็แฮปปี้ด้วยค่ะ
1: และทั้งหมดนี้ค่ะคือเสน่ห์อาหารไทยหรือว่า
3: Thai Delicious
1: บ๊ายบาย
9: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.com

0: www.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ
1: In the past, when medical science was not yet advanced, humans treated their ailments by relying on supernatural beliefs and ancient medical wisdom that has been practiced and passed down through generations. Examples include using herbs, applying hot, cold therapies, and massage. As medical science developed,People increasingly preferred modern methods of treating illness and using chemical-based medicines, which can potentially be harmful to health in the long run. This led to a trend of integrating traditional medicines, a more natural approach, and applying it alongside modern medicine. Evolving into alternative medicines, Thai massage is one of the original forms of treatment.That has regained popularity and widespread acceptance both in Thailand and internationally. The wisdom of Thai massage is an art and science of healthcare, aiming to correct imbalances in the body's four elements, earth, water, wind, and fire. Particularly by addressing blockages in blood and wind lines through various methods. This includes pressing, knitting, squeezing, tapping, and herbal compresses,or other methods developed and passed down by Thai massage masters from the past to the present.
2: และตอนนี้นะครับเราก็อยู่กับผู้เชี่ยวชาญทางการนวดที่มีประสบการณ์มานานกว่า46ปีนะครับอาจารย์สมพิษปิตสิงห์สวัสดีครับ
3: สวัสดีค่ะ
2: อาจารย์สมพิษนะครับเป็นผู้เชี่ยวชาญทางการนวดแผนไทยโรงเรียนแพทย์โบราณวัดพระเชตุพนอาจารย์มองว่าอะไรคือหัวใจสำคัญของการนวดแผนไทย
3: หัวใจของการนวดคือต้องเวลาทำงานต้องใส่ใจกับผู้ที่เรากำลังนวดเขาอยู
2: ่ครับ
3: แล้วก็ต้องมีเมตตาต่อเขาด้วย
2: การนวดแผนไทยมีการอีโวมีการพัฒนายังไงตามการเวลาบ้างครับ
3: ที่เห็นมาก็พัฒนาขึ้นไปเยอะเลยนะคะมีทั้งเอาของตะวันผสมผสานก็มีนะฮะอย่างซีวิดิตเนื้อนวดน้ำมันอะแต่ก่อนเราไม่มีใช่ไหมคะ
2: อ๋อเหรอครับไม่ใช่น้ำมัน
3: มันไม่มีการหายปวดเมื่อยมันต่างกันของเรากดลึกถึงกล้ามเนื้อชั้นในซึ่งมันเป็นกล้ามเนื้อที่ทำงานแล้วก็เกรงตัวเราเงี้ยมันคนอันกล้ามเนื้อที่เขานวดกันอยู
2: ่โหนี่ถือเป็นความแตกต่างระหว่างการนวดไทยกับการนวดของฝรั่งเลย
3: ใช่
2: คือการความลึก
3: ของลึกของเราเพราะเราจะกดลึกลงไป
1: Traditional Thai massage is believed to have originated with Jivagagramarabaka, the personal physician of Buddha, who laid the foundations for the concept of healing through touch, a touch filled with knowledge, compassion, and understanding of the human body, which evolved into the science of massage. From there, the massage was passed on in temples, palaces, and villages. The incorporations of culture and local knowledge became wisdom passed down verbally, practices physically, and connected by heart and faith.Because the master must have the ability to heal through massage, and also possess morals and ethics according to Buddhist principles, and respect the masters who imparted the knowledge.
4: People have to try this to like, I don't know, to live life. I feel like it's just such an amazing experience.
5: I really liked when they were doing like the back of my head, and they would hit like very like small pressure points, and like I didn't even know were there, and it made me feel like so relaxed, like in a way I really haven't felt before.
2: การนวดแผนไทยได้รับการยอมรับในเวทีโลกนะครับโดยเฉพาะทางยูเนสโกองค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติที่ขึ้นทะเบียนให้การนวดไทยเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติในวันที่12ธันวาคมปีพุทธศักราช2562ครับ
1: Traditional Thai massage is not merely about relaxing the tendons or treating physical aches and pains. Is it a form of wisdom that connects the body, mind, and life force as one?
2: จะเห็นแล้วว่าการนวดไทยเป็นเสน่ห์ทางวัฒนธรรมที่ทรงพลังของประเทศเรานะครับไม่ได้แค่สร้างรายได้จำนวนมหาศาลแต่ว่ายังส่งออกความเป็นไทยสร้างความเข้าใจอันลึกซึ้งให้ชาวต่างชาติได้เห็นว่าวัฒนธรรมของเราเป็นอย่างไรการนวดไม่ใช่แค่การคลายเส้นหรือว่าผ่อนคลายความเมื่อยล้าของร่างกายแต่ว่าเป็นภูมิปัญญาที่เชื่อมต่อร่างกายจิตใจและหัวใจอันเป็นหนึ่งเดียวนี่ไม่ใช่แค่การนวดครับแต่เป็นการรักษารากเหง้าด้วยหัวใจไทย

0: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
0: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: วัสดีครับคุณผู้ชมครับกลับมาเจอกันอีกแล้วนะครับกับรายการคลิกรายการที่จะทำให้คุณนั้นคลิกกับภาษาอังกฤษเหมือนเดิมนั่นเองนะครับแล้ววันนี้เราอยู่ในมหากาพย์ prepositions กันอยู่นี่นะครับเพราะวันนี้เราจะมาพูดถึง prepositions ตัวเดียวเท่านั้นเองครับใช่ครับตัวเดียวครับแต่โอ้ยเชื่อดีครับตัวเดียวเทปเดียวเนี่ยอาจจะยังไม่พอ preposition ที่เราจะพูดถึงวันนี้ก็คือ to และตอนของเรามีชื่อว่า prepositions part 4นั่นเองครับคำว่า to เนี่ยนะครับถ้าแปลเป็นภาษาไทยเนี่ยนะฮะง่ายๆสั้นๆก็คือคำว่าไปนั่นเองครับอย่างเช่นครับก็คือ go to school ก็คือไปโรงเรียนแต่คุณจะเห็นอ้าวมันก็มีคำว่า go อยู่แล้วนี่เดี๋ยวก่อนสิครับฟังให้จบก่อนนะครับแต่ถ้าคำว่าไปเนี่ยนะฮะแต่ไม่ต้องใช้ go เนี่ยอย่างเช่น walk to school เดินไปโรงเรียน fly to เชียงใหม่ fly to เชียงใหม่ก็คือบินไปเชียงใหม่เห็นไหมฮะ drive to Pattaya ขับรถไปพัทยานะครับหรือจะใช้คำว่า take เนี่ยนะครับได้เหมือนกันนะอย่างเช่นขึ้นบันไดเลื่อนหรือลงบันไดเลื่อนไปชั้น3 take แล้วบันไดเลื่อนคือ escalator อย่าลืมนะครับ escalator นะจ๊ะไม่ใช่ alligator alligator คือจระเข้นะครับ take the escalator to the third floor ขึ้นบันไดเลื่อนหรือลงบันไดเลื่อนไปชั้น3ถ้าขึ้นลิฟต์ลงลิฟต์ก็คืออะไรครับ take the lift หรือ take the elevatorTo the third floor นั่นเองครับหรือแม้กระทั่งขึ้นบันไดลงบันไดเนี่ยนะครับก็สามารถใช้ได้นะ Take the stairs to the third floor หรือ go upstairs to the third floor ก็คือขึ้นไปข้างบนไปที่ชั้น3วันนี้ครับนอกจากคำว่า take นะครับผมจะใช้ในเรื่องของการขึ้นลงตึกแล้วก็ใช้ในการเดินทางได้เหมือนกันนี่เนาะอย่างเช่น take a cab to work ไม่ใช่เอาหมวกแคปไปทำงานสิครับคุณอันนั้นมันแคปอันนี้ผมหมายถึงแคบTake a cab to work ก็คือนั่งแท็กซี่ไปทำงานครับ Take a bus to school ก็นั่งรถเมล์ไปโรงเรียนนั่นเองเข้าใจนะฮะส่วนคำแรกคือ to คือทำหน้าที่ของคำว่าไปครับมาคำว่า to เนี่ยนะครับในอันอื่นๆจะมีอะไรบ้างครับ Listen You never listen me อ่ะโหเจอนะครับหญิงไทยด่าแฟนฝรั่งของเขา You never listen to me นั่นเองครับ Listen to me ต่อเลยนะครับก็คือTalk me, talk me. Talk me ก็ต้องเป็น talk to me. มีคนถามว่า talk with me ได้ไหมก็ได้นะครับแต่ถ้าถามผม talk to me จะดีกว่านั่นเองนะครับ so talk to me นะครับ listen to me, talk to me. ฟังและพูดนั่นเองครับแต่ถ้าเป็นคำว่าโทรศัพท์ไปหาหรือว่าเรียกมานั่นนะครับไม่ต้องใส่ to นะครับเพราะหลายคนเนี่ยชอบใส่เพิ่มเติมกับเองครับ call to me, I will call to you. call ไม่ต้องมี to รับรองว่าเพิ่งถึงบางอ้อกันเมื่อกี้ใช่ไหมครับต่อไปนะครับก็คือ send to นั่นเองครับนะฮะอย่างเช่น I will send the email to you นะครับ send the email to me send the email to you ก็คือส่งอะไรไปให้คุณนะส่งอีเมลไปหาคุณส่งอีเมลมาหาผมเนี่ยนะฮะดังนั้นนะครับอย่าลืมก็คำว่า to ก็คือทำหน้าที่ไปหรือมาได้เหมือนกันนะครับต่อไปนะครับคำว่า get to แปลว่าไปถึงนะฮะก่อนที่มี to เนี่ยสามารถคำว่า what time did you get here what time did you get hereก็เหมือนกับ what time did you arrive here ใช่ไหมครับ so arrive ก็คือคำว่า get ก็คือมาถึงได้เหมือนกันนะฮะแต่ถ้าไม่ใส่ here เนี่ยก็อาจจะเป็น get to ได้นะครับอย่างเช่น I got to the airport ก็ใช้อดีตนะ I got to the airport at 3 o'clock เห็นไหมฮะมี double preposition มีคำว่า to กับคำว่า at ไง got to the airport at 3 o'clock ไปถึงสนามบินตอน3 โมงบางคนถามว่าใช้ arrive ได้ไหมได้ครับแต่ถ้า arrive ก็ต้องดูคำเรียก preposition ให้มันเหมาะกับสถานที่ด้วยอย่างเช่น I arrived at the airport at 3 o'clock หรือไปถึงประเทศญี่ปุ่นตอน3 โมงนะประเทศเราเคยบอกแล้วต้องใช้ in นะครับ so I arrived in Japan at 3 o'clock แต่ถ้าจะใช้ get to ก็ I got to Japan at 3 o'clock นั่นเองครับแล้วคำว่า get to เนี่ยนะครับนอกจากจะใช้คำว่า get to ธรรมดา get to the point ก็แปลว่าอะไรเข้าประเด็นได้แล้วนะครับเข้าประเด็นก็ได้แล้วจ้านะครับคือฝรั่งมักจะชอบบ่นนิดนึงนะว่าพี่น้องชาวไทยบางครั้งเนี่ยคือไม่พูดอะไรเลยหรือเวลาจะพูดเนี่ยก็จะพูดอ้อมค้อมากเลยนะครับกลัวจะเสียใจกลัวจะเรียบเรียงคำไม่ถูกอะไรประมาณนั้นหรือแม้กระทั่งอีกหนึ่งจำนวนนะครับที่ใช้บ่อยๆคือ cut to the chase ก็คืออะไรไหมครับถ้าในหนังฝรั่งเนี่ยมันจะมีพาร์ทแอคชั่นนะฮะกับพาร์ทคุยกันยาวๆดังนั้นนะครับ cut to the chase เนี่ยก็จะแปลว่าเฮ้ยตัดเข้าไปสู่ช่วงที่มีการไล่ล่าหรือมีการแบบเรียกว่าแอคชั่นกันหน่อยได้ไหมไอ้ช่วงที่มันคุยกันน้ำๆเนี่ยไม่ค่อยอยากดูเท่าไหร่อะไรประมาณนั้น get to the point หรือ cut to the chase ก็แปลว่าเข้าประเด็นได้แล้วนั่นเองนะครับ ต่อไปนะครับก็คือ invite นั่นเอง I would like to invite you to my wedding นะชวนไปชวนมานะฮะ so อย่าลืมครับผมพูดตรงนี้เลยว่าคำว่า to เนี่ยใช้กับ verb เยอะมากนะครับ I would like to invite you to my wedding นะฮะ invite you to my wedding นะครับต่อไปนะครับผมก็จะเป็นคำว่า complain นะฮะ complain ก็แปลแสดงความไม่พอใจนะครับอย่างเช่นว่าเราไปทานอาหารเราไม่พอใจอะไรบางอย่างก็ complain to the waiter นะครับ complain to the waiter ก็คือแสดงความไม่พอใจให้บริกรได้ทราบว่าคุณไม่ happy complain to ก็แปลว่าบ่นกับใครบางคนแต่ถ้า complain about อย่างเช่นผู้หญิงคุณผู้หญิงบางคนเนี่ยนะครับอาจจะมีพวกแฟนที่ชอบขี้บ่นชอบบ่นเรื่องนู้นเรื่องนี้นะครับ He likes to complain about the traffic, complain about the weather. อันนั้นคือแสดงความพอใจเกี่ยวกับอะไรแต่ถ้าแสดงความพอใจกับใคร complain to นั่นเองครับต่อไปนะครับก็คือ forget นะครับ Don't forget to bring your money. Don't forget to bring your money. อย่าลืมที่จะเอาเงินของคุณมานะฮะ forget to นะครับถ้าเป็นอดีตก็คืออะไรครับ I forgotTo bring my homework. I forgot to bring my homework. คือผมลืมเอาการบ้านมานะครับผมนะฮะซึ่งในสำนวนฝรั่งเนี่ยนะครับบางทีฝรั่งพวกเด็กๆฝรั่งเขาจะมีสำนวนแบบ I forgot to bring my homework. I think the dog ate my homework. The dog ate my homework. ก็คือหมามันกัดกินการบ้านผมไปหมดแล้วครับคุณครูซึ่งก็คือข้ออ้างของการที่บอกว่าไม่ได้ทำนั่นเองครับต่อไปก็คือ belongs นั่นเองครับนะฮะ belongsIt belongs to me. It belongs to you. นะฮะ belonging แปลว่าของมีค่าอย่าลืมออกเสียงงิ้งงิ้งงิ้งงิ้งนะครับนะฮะ belong ต้องมี to ด้วยนะครับ It belongs to you. It belongs to me. มันเป็นของเธอมันเป็นของฉันนั่นเองครับ so belongs to ก็ต้องใส่ to เหมือนกันครับไม่ใช่ this belong you. This belong me. ต้อง belong to you. Belong to me. หลายคนถามว่าในเพลงเนี่ยบางครั้งเคยเห็นว่าYou belong here with me. Belong with me เนี่ยทำไมมันต้องเป็น with ค่ะคุณคริสไม่ยากเลยครับคุณผู้ชมครับมันก็เป็นเพราะว่าคนเนี่ยจะเป็นสิ่งของที่เราจะมาเป็นเจ้าข้าเจ้าของไม่ได้ดังนั้นนะครับอย่างเช่น the bag belongs to me แต่เราจะบอกว่า she belongs to me ไม่ได้ครับเราก็เลยเปลี่ยน to เป็น with เนี่ยนะครับก็คือเธอเนี่ยสมควรที่จะอยู่ที่นี่กับฉันนั่นเองเข้าใจนะครับ so ถ้าเป็นคนในเพลงก็จะใช้ belong with นั่นเองนะครับนั่นก็คือตัวอย่างแต่ถ้าส่วนมากแล้วก็คือถ้าเป็นสิ่งของBelong ก็ใช้ to preposition ที่เรากำลังพูดถึงวันนี้นั่นเองประโยคต่อไปนะครับก็จะเป็นประโยคที่หลายๆคนในบ้านเราก็น่าจะรู้จักกันบ้างแล้วนะครับนั่นก็คือ up to you แล้วแต่ตัวคุณเลยครับเคยเจอนะครับที่ฝรั่งนะครับถามทางนะครับ excuse me how do I go to the Grand Palace how do I go to Marble Crong อะไรอย่างงี้นะครับชาวไทยก็ไม่รู้จะตอบยังไงครับตอบเป็นประโยคเดียวเลยครับ up to you แล้วแต่คุณแล้วกันไปทางไหนก็ไปแต่ขอให้ไปจากที่นี่อะไรเงี้ยนะครับไม่ได้นะฮะดังนั้นนะครับ up to you คือแล้วแต่คุณเลยนะครับแล้วฝากไว้หนึ่งประโยชน์นะครับเป็นคำถามที่ฝรั่งใช้บ่อย what are you up to what are you up to ก็ไม่ได้แปลว่าคุณขึ้นอยู่กับอะไรอะไรพวกนั้นนะฮะ what are you up to ภาษาอังกฤษแปลว่าเป็นยังไงบ้างไปถึงไหนแล้วในชีวิตครับเหตุการณ์ที่หนึ่งก็คือ hey long time no see what are you up to ถึงไหนแล้วเนี่ยชีวิตเป็นยังไงบ้างทำอะไรอยู่หรือวันนี้ครับหัวหน้าของคุณเดินมาจากข้างหลังแล้วก็เห็นคุณนั่งเล่นเกมอยู่ก็ถาม What are you up to I'm playing game working What are you up to ถึงไหนละจ๊ะทำอะไรอยู่นั่นเองนะครับต่อไปนะครับ look forward ก็คือมองไปข้างหน้านะครับแต่ถ้า look forward to ก็จะแปลว่าอะไรครับตั้งหน้าตั้งตาที่จะทำอะไรบางอย่างอย่างเช่นนะครับ I look forward to seeing you next week หรือ I look forwardto hearing from you นะครับ I look forward to hearing from you หรือ I look forward to seeing you เนี่ยนะครับก็จะเป็นประโยคที่เราจะทิ้งท้ายในพวกอีเมลเป็นต้นนะฮะหรือแม้กระทั่งในการพูดก็ได้นะครับ I look forward หรือจะใช้ I'm looking forward ก็ได้นะ I'm looking forward to seeing you next week นะฮะก็แปลว่าตั้งหน้าตั้งตาที่จะเจอคุณเนี่ยนะครับในสัปดาห์หน้าเป็นต้นนะ so look forward to อย่าลืมต้องตามด้วย verb ing นะครับอีกหนึ่งคำคำว่า to ก็คือ next to นั่นเองครับnext to แปลว่าอยู่ติดกันเลยนะฮะอย่างเช่นโรงเรียนผมอยู่ Central World วัดปทุมอยู่ติดกับ Central World ปทุมวัน Temple is next to Central World หลายคนถามว่าแล้วเนียล่ะครับเนียมันแตกต่างยังไงครับคุณคริสเนียแปลว่าอยู่ใกล้ๆปทุมวัน Temple is next to Central World แต่อาจจะบอกว่า Marble Crong is near Central World อยู่ใกล้ๆแต่ไม่ได้อยู่ติดกันนะครับถ้า nearby แปลว่าอะไรอยู่ใกล้ๆแถวๆเนี้ยนะฮะ it's nearby อย่างเช่นวันนี้ผมอยู่ Central Worldแล้วผมอยากจะบอกฝรั่งว่า Marble Crong is nearby ก็แปลว่าอยู่ใกล้ๆตรงนี้นะฮะประมาณนั้นนะครับ ลำดับต่อไปนะครับนั่นก็คือเรื่องราวของการห้ามเวลาพี่น้องชาวไทยเนี่ยนะครับอยากจะบอกฝรั่งว่าห้ามอะไรบางอย่างเนี่ยนะครับเห็นประจำเลยเขามักจะจั่วนี่เอ็กซ์นะฮะอย่างเช่นวันนี้ครับฝรั่งจะซื้อสุราในวันที่มีการเลือกตั้งในวันอาทิตย์ฝรั่งเอาเหล้ามาตั้งไว้ที่เคาน์เตอร์หรือที่แคชเชียร์ครับชาวไทยก็พูดได้ no no no no no x ขึ้นมาแล้ว no ฝรั่งก็ why no why กลายเป็นสมการ x บวกกับ y เท่ากับคุยกันไม่รู้เรื่องนั่นเองนะครับดังนั้นครับวันนี้ถ้าคุณอยากจะบอกว่าคุณห้ามเพราะมันเป็นกฎกติกามารยาทก็จำไว้เลยนะครับ you aren't allowed toYou aren't allowed to นะครับอย่างเช่นคุณห้ามซื้อเหล้าวันนี้ You aren't allowed to buy alcohol คุณห้ามสูบบุหรี่ในร้านอาหาร You aren't allowed to smoke in the restaurant คุณห้ามดื่มเหล้าในวัด You aren't allowed to drink in the temple นั่นเองครับ You aren't allowed และจะรอให้ฟังออกด้วยนะครับไม่งั้นเดี๋ยวคุณนั้นพกอาหารไปต่างประเทศที่ประเทศออสเตรเลียเขาถามคุณนะฮะเคยมีนะครับที่ออสเตรเลียเนี่ยหมาดมกลิ่นเข้ามาดมถึงก็เป็นลมเลยนะครับเจออาหารที่อยู่ในกระเป๋าพี่น้องชาวไทยมีทั้งกะปิปลาล่าปลาเค็มอะไรพวกนี้เหม็นกันชุดใหญ่นะครับหมาแทบเป็นลมไปเลยนี่นะฮะฝรั่งก็รู้แล้วครับว่ามีอาหารอยู่ในกระเป๋าก็เลยบอก Do you have any food in your bag มีอาหารอยู่ในกระเป๋าไหมจ๊ะชาวไทยก็บอก Yes โดนจับได้แล้วหมามันได้กลิ่นขนาดนี้แล้วนะครับฝรั่งก็บอก You aren't allowed You aren't allowedชาวไทยก็งงเขาก็เลยตอบ No I am a Thai not allowed เขาก็ไม่ได้บอกว่าคุณเป็นคนลาวนะครับเขาบอกว่าคุณห้ามนะครับจะได้เข้าใจแล้ว You aren't allowed to ต่อไปนะครับเรื่องราวของการแพ้แต่ไม่ใช่แพ้ฟุตบอลนะฮะเพราะถ้าแพ้กีฬาเนี่ยก็คือ lost to นั่นเองครับนะฮะ lost to อย่างเช่นครับสมมตินะฮะ Man U แพ้ Liverpool Man U lost to Liverpool นะ lost to Liverpool ก็คือแพ้ Liverpool ครับแต่ถ้าแพ้อาหารเราจะใช้ allergic to นะฮะเพราะบางคนไปบอกว่า I lost to the food อันนั้นไปทำอาหารหายหรือว่าไปสู้กับอาหารแล้วแพ้อาหารไม่ใช่นะครับแพ้อาหารก็เรียกว่า allergic to ก็คืออาการแพ้นั่นเองนะฮะจำกันไว้เลยนะครับอย่างเช่นถ้าสมมติว่าคุณเนี่ยแพ้ถั่ว I'm allergic to nuts แพ้อาหารทะเล I'm allergic to seafood allergic to มันมาจากคำก็คือคำว่า allergies นั่นเองครับ allergy ก็คืออาการแพ้ต่างๆนั่นเองนะครับเคยเจอนะครับสองเหตุการณ์ก็คืออันดับที่หนึ่งก็แน่นอนครับพาผู้หญิงไปทานข้าวนะครับแล้วก็ถามเขาว่าหนูแพ้อะไรบ้างไหมจ๊ะหนู
1: แพ้ค่ะ
0: แพ้อะไรคะ
1: แพ้กุ้งตัวเล็ก
0: ๆแพ้กุ้งตัวเล็กเนี่ยมันแปลว่าอะไรคะ
1: กินได้แต่กุ้งตัวใหญ
0: ่ๆจ้านะครับบอกตรงๆเลยก็ได้อยากจะกินกุ้งมังกร lobster นะครับแล้วเพื่อนผมเป็นหมอเนี่ยนะครับเคยเล่าให้ฟังนะครับเจอคนไข้ติ้งต้องไปถามคนไข้ว่าโทษนะครับไม่ทราบว่าคุณคนไข้เนี่ยแพ้ยาอะไรบ้างไหมครับ
1: แพ้ค่ะ
0: แพ้อะไรครับ
1: ยาฆ่าแมลง
0: เราไม่ได้ให้ยาฆ่าแมลงคุณกินนะครับคุณจะมาบอกทำไมนะฮะ so allergic to นะก็คือแพ้นั่นเองนะครับ addicted to ก็คือติดอะไรงอมแงม addicted to cigarettes ติดบุหรี่ addicted to alcohol ติดเหล้าและอันที่กำลังติดกันงอมแงมทั่วโลกตอนนี้คือ addicted to the smartphone นั่นเองครับติดสมาร์ทโฟนกันงอมแงมจนเขาเรียกว่าเหมือนกับไม่มีสมาร์ทโฟนแล้วก็ขาดใจนะฮะ addicted to นั่นเองต่อไปนั่นนะครับก็คือ sensitive นั่นเองครับ sensitive to ก็คืออะไรครับก็จะอ่อนไหวหรือจะนะครับแบบจะมีอาการที่เหมือนรับตรงนั้นไม่ค่อยได้นะครับอย่างเช่นผู้หญิงบางคนนะครับอาจจะซื้อเขาเรียกว่าพวกผลิตภัณฑ์ครีมหรือว่าพวกเครื่องแต่งหน้านะฮะแล้วก็รู้สึกมันแบบผิวมันไป sensitive กับไอ้ยี่ห้อนี้นะครับก็คือMy skin is sensitive to this cream. Sensitive to this cream ก็คืออะไรรู้สึกมันผิวอาจจะไม่ถึงขนาดแพ้นะแต่ใช้แล้วมันรู้สึกมันแบบมันรู้สึกมันไม่สบายกายนั่นเองครับ sensitive to นะครับคำต่อไปก็คือคำว่า due to คำว่า due เนี่ย due เนี่ยนะครับ due เนี่ยที่มันแปลว่าครบกำหนดนะฮะอย่างเช่นถ้าวันนี้คุณตั้งครรภ์ you are pregnant นะครับ and you are due next month due next month ก็แปลว่าครบกำหนดต้องนะฮะต้องคลอดลูกแล้วก็คือ give birth นะฮะแต่คำว่า due เนี่ยนะครับนอกจากจะแปลว่าวันครบกำหนดเนี่ยนะครับก็จะแปลว่าเนื่องจากก็ได้แต่ต้องมีคำว่า to ด้วยนะฮะ to อย่างเช่นครับสมมติว่าวันนี้เนี่ยนะครับผมมีพายุเข้าเราก็จะบอกว่าครับเนื่องจากมีพายุเราจะต้อง cancel การแข่งขันกอล์ฟเนี่ยนะครับ due to the storm เนื่องจากมีพายุ we have to cancel the golf tournament so So due to the storm หรือว่า we have to cancel the golf tournament due to the storm เราต้องยกเลิกนี่นะครับไอ้การแข่งขันกอล์ฟเนี่ยเนื่องจากว่ามีพายุเข้านั่นเองนะครับ due to ต่อไปนะครับก็คือถ้าจะบอกว่าสมชายนั้นแต่งงานสมศรีคนไทยใช้กับแต่ฝรั่งใช้ to นะสมชาย is married to สมศรีจบข่าวครั้งที่แล้วถ้าคุณได้ดูนะครับรายการเราก็ได้สอนนะครับ is the same as ก็คือเหมือนกับนะแต่ถ้าคล้ายๆนะครับเราจะใช้อะไร is similar to นะครับ is similar to อย่างเช่นสมมติว่านะครับอาจจะบอกว่าชาเขียวคล้ายกับชาจีน green tea is similar to Chinese tea เห็นไหม similar to แต่ถ้ามันไม่มีกรรมก็บอก similar นะอย่างเช่นเออคุณหน้าตาคล้ายๆกันนะ you look similar you look similar นะครับแต่แน่นอนครับถ้ามีกรรมมาด้วยเนี่ยก็คือ similar to นั่นเองนะครับอย่างเช่น you look similar to your dad นะครับคุณดูคล้ายๆพ่อของคุณเหมือนกันนะSimilar to นั่นเองนะครับอันต่อไปนะครับ Say hi to your dad for me โอ้เจอสองคอมโบ preposition แล้วนะ Say hi to your dad for me ก็แปลว่าฝากสวัสดีคุณพ่อของคุณด้วยนะฮะ Say hi to your dad for me อีกอันนึงที่เราจะเจอบ่อยเวลาเราต้องเขียนนะครับพวก essay หรือ report นะครับคือ according to นะครับ according to ก็คืออะไรครับจากที่คนคนนี้ได้กล่าวไว้ว่าหรือจากที่ผลิตภัณฑ์นี้ได้อิงไว้ว่านะครับอย่างเช่นนะครับตัวอย่างนะครับก็คือ according to คุณคริส English is very easy นะครับ according to คุณคริสก็จากที่คุณคริสได้กล่าวไว้ว่านะครับ English is very easy อะไรประมาณนั้นนะครับ according to this survey according to this book อะไรก็ว่ากันไปนะครับต่อไปนะครับหลายๆครั้งเราเปิดโบรชัวร์เราก็จะเห็นครับว่าราคาอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงได้คุณจะเห็นข้างล่างก็จะเขียนนะครับว่า prices are subject to changeSubject to change ก็คืออะไรครับราคาอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงโดยที่ไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้านะครับสุดท้ายนะครับเรื่องของ to get used to it get used to it นะครับก็คืออะไรฮะ get used to it ก็คือทำตัวให้เคยชินแต่พอพูดถึงคำว่า used to เนี่ยนะครับอย่างเช่น I used to have a dog ผมเคยมีหมา I used to live in England ผมเคยอยู่ที่ประเทศอังกฤษเป็นต้นนะครับ used to เนี่ยถ้า I used to เนี่ยนะครับแปลว่าเคยทำอะไรอย่างต่อเนื่องนานๆในอดีตนะครับแต่ถ้า get used to it อันนี้จะแปลว่าอะไรทำตัวให้เคยชินหรือทำใจยอมรับได้แล้วนะครับ if you want to live in Thailand you have to get used to the traffic ถ้าอยากอยู่เมืองไทยก็ต้องทำตัวให้เคยชินกับจราจรนั่นเองนะครับคำว่า to นะครับยังทำหน้าที่อีกหลายหน้าที่นะครับในการเชื่อมประโยคภาษาอังกฤษนะครับอย่างเช่น to เนี่ยสามารถมาอยู่หลัง question word ก็ได้นะอย่างเช่น I don't know howTo drive. I don't know how to drive. ก็คือขับรถไม่เป็น I don't know where to go. I don't know where to go. ไม่รู้จะไปไหนดีนะครับไม่รู้จะสั่งอะไร I don't know what to order. นะฮะต่อไปเมื่อไหร่ที่มีนามก็จะมีชนด้วย to นะฮะอย่างเช่นอันนึงที่บ้านเราใช้กันผิดบ่อยๆคือไปเดอะมอลล์เพื่อไปซื้อรองเท้าบางคนก็ไปแปลตรงๆว่า I อาจจะไวยากรณ์ถูก I went to the mall จะไปใส่ for buy some shoe ไม่ได้นะครับI went to the mall. Mall มันคือ noun, so I went to the mall to buy some shoes. นั่นเองครับ I came to Central World for learn English. อันนี้ก็ผิดครับ I came to Central World to study English. นั่นเองต่อไปถ้าเป็น adjective ล่ะครับ adjective นะฮะอย่างเช่น English is fun and easy to learn. It's fun and easy. เห็นไหม easy คือ adjective, so easy learning ไม่ได้ครับ easy to learn. นะฮะเอาไปเชื่อมเป็นประโยคแบบนั้นก็ได้ต่อไปนะครับก็จะเป็นอาจจะเป็นพวก objects ก็ได้นะพวกกรรมนะอย่างเช่น my boss wants me to learn English นะครับผม he wants her to work harder he wants her to work harder ก็คือผู้ชายคนนั้นอยากให้ผู้หญิงคนนี้ทำงานหนักขึ้นนะ he wants her to work harder anybody หรือ anything อะไรพวกนี้ก็ได้นะครับอย่างเช่นผู้หญิงหลายคนครับเปิดตู้เสื้อผ้ามาวันนี้กวาดตาจากขวามาซ้ายแล้วก็ซ้ายกลับไปขวาแล้วก็เดินถอยมา2ก้าวแล้วก็บอก I don't have anything to wear ไม่มีอะไรใส่เลยเธอเสื้อผ้ามันห้อยเยอะขนาดนี้เธอมีเต็มตู้เลยนะครับ I don't have anything เห็นไหมฮะ to wear นะครับ I don't have anything to wear หรือนะครับ I don't have anything to eat ไม่มีที่ไปครับ I don't have anywhere to go นะฮะไม่มีใครคุยด้วย I don't have anyone to talk to นะครับนี่ก็คือตัวอย่างนะฮะI want to come ฝรั่งก็งงครับเอ๊ะสรุป อยากจะมาหรือจะไม่มานะครับ I will come ฉันจะมาแต่ถ้า I won't come ก็คือฉันจะไม่มานะฮะไม่ต้องไปใส่ true ใน won't นะฮะประเดี๋ยวฝรั่งจะรู้ว่าคุณอยากจะพูดว่า want to come so I want to come อยากจะมาแต่ I won't come ฉันจะไม่มา2ครับก็คือ must ไม่ต้องใส่ true ครับ I have to go ฉันต้องไปแต่ I must go แปลว่าต้องไปจริงๆต้องไปมากๆต้องไปแบบเต็มที่ไม่ต้องใส่ true นะ I must go แต่ถ้า you must not go หรือ you mustn't go จะแปลว่าอย่าไปนะหรือห้ามไปนะนะครับเห็นไหมฮะไม่ต้องมี true อันต่อไปนะครับก็คือที่บ้านเราชอบใส่ true ก็คือ should อันนี้ก็ไม่ต้องมีเหมือนกันครับ you should to go you should to come ไม่ต้องเลยนะครับ you should go you should comeYou shouldn't go, you shouldn't come. ไม่ควรนะฮะคือถ้าให้ผมเรียบเรียงแล้วนะฮะดูนะฮะลำดับใช่ไหม You should go, you shouldn't go. อันนี้คือเบาที่สุดคือคุณควรไปคุณไม่ควรไปขึ้นไปก๊อกที่สองเลยนะครับ You are supposed to go หรือ you aren't supposed to go คือคุณควรไปเป็นอย่างยิ่งหรือคุณไม่ควรไปเป็นอย่างยิ่งนะครับก็คือมันจะเพิ่มสูงขึ้นต่อไปนะครับ You have to go กับ you don't have to go ก็คือคุณต้องไปกับคุณไม่ต้องไปถ้าสูงสุดเลยคือ you must go กับ you must not go หรือ you mustn't go so you must go ก็คือคุณต้องไปแบบจริงๆนะแต่ถ้าเป็น you must not go หรือ you mustn't go ก็คือคุณอย่าไปเด็ดขาด you can go ไม่ต้องไม่ต้องใส่ you can to go ก็เจอประจำเลยนะฮะ you can go แต่ถ้าไปไม่ได้ you can't go ใส่เสียงเหมือนไม่โท can อ่ะถ้าสำเนียงอังกฤษก็คือ can't you can't go you can't go อันต่อไปนะครับคือ don't go ก็เจอบ่อยนะครับ don't to go don't to come ไม่ต้องมี toDon't go, don't come, don't tell her. อย่าไปบอกเขาหรืออย่างเช่นครับ Don't go yet. ก็แปลว่าอย่าเพิ่งไปนะ I might go ก็แปลว่าฉันอาจจะไป I might not go ก็คือฉันอาจจะไม่ไปอันนี้ก็ไม่ต้องไปใส่ might to go หรือ might not to go ครับสุดท้ายนี้ก็คือ enjoy ก็ได้ครับเจอประจำครับ I enjoy to study ไม่ได้ครับ I enjoy studying หรือ I enjoy learning enjoy มันจะตามด้วย verb ing คือเอาเป็นว่านะครับคุณผู้ชมครับเรื่องนี้เนี่ยมันเป็นมหากาพย์ที่ต้องไปเปิดฉากอีกหนึ่งเรื่องทีเดียวนะครับแต่เอาเป็นว่าเรื่องของมีทูกับไม่มีทูเนี่ยมันคือฟีลลิ่งครับถ้าคุณนั้นดูสื่อฝรั่งบ่อยๆคุณจะเห็นเลยครับว่าไม่เคยมีฝรั่งคนไหนพูด must to พูดโดยการดูสื่อที่ถูกต้องและเรียนแบบแป๊บเดียวครับเรียนแบบของถูกและคุณก็จะพูดถูกเองนะฮะสุดท้ายฝากประโยคนี้นะครับก็คือ if you want to speak English you have to dare to speakเป็นคอมโบทูสามัญถ้าอยากจะพูดคุณต้องกล้าที่จะพูดนั่นเองครับวันนี้หมดเวลาแล้วครับคุณผู้ชมครับคราวหน้าจะเป็นมหากาพย์ preposition เทปที่5แล้วนะครับยังมี preposition รอคุณผู้ชมอีกเยอะเลยนะครับก็อย่าเพิ่งเบื่อกันนะจ๊ะเพราะมันเป็นคำที่สำคัญที่สุดแล้วล่ะครับในการพูดภาษาอังกฤษ1คำของประโยคภาษาอังกฤษทั่วไปครับวันนี้ลาไปก่อนนะครับแล้วกลับมาเจอกันคราวหน้าครับสวัสดีครับ

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่องทีวี 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15 เวลา 5:45 น.

0: Okay. Oh. Are you ready?
1: Yes.
0: Yes.
1: Yes. Very good.
0: ตอนนี้ทุกคนน่าจะพร้อมแล้วนะคะแบบฝึกหัดแรกของเรารู้จักคำศัพท์ไปหมดแล้วใช่ไหมเพราะฉะนั้นตอนนี้ลองดูค่ะ Look at the picture ให้ดูไม่ต้องทะเลาะกันนะคะให้ดูนะคะหนังสือหน้า30มีรูปภาพอยู่และมีคำศัพท์อยู่ circle ให้เราวงกลมคำศัพท์ค่ะที่ตรงกับรูปภาพนะไม่เห็นไก่อ่ะโอเคnumber one รูปแรกนะคะไม่มีนะรูปแรกนะคะเอ๊ะมันเป็นรูปอะไรนะใครเดาได้บ้างรูปแรกโอเคsalad นะคะภาษาไทยเราจะเรียกว่าสลัดแต่ภาษาอังกฤษ salad นะคะค่ะในสลัดประกอบด้วยอะไรบ้างคะชิคเก้นแปลว่าอะไรแล้วไก่ชีสค่ะชีสแปลว่าใช่เนยใช่ไหมคะชีสเราทับศัพท์มันจะอยู่ในพิซซ่านะพันรูปแรกให้เราวงกลมคำว่า salad สะกดยังไงคะ s a l a d โอเควงกลมคำนี้นะคะใครวงกลมแล้วใส่ว่าได้1คะแนนแล้วค่ะเชิญเลยค่ะ
2: วงกลม3อันแล้วครับ
0: โอ้วงกลม3อันเลยไม่ได้เอาแค่ข้อเดียวข้อเดียว3ข้อละรูปต่อมาเป็นก้อนๆอย่างนั้นหน้าตาเหมือนอันนี้เลยขนมปังภาษาอังกฤษว่าไงอ่านว่าไงเอ่ยขนมปังขนมปังเบรดค่ะสะกดว่า bread โอเคเก่งมาก คำว่า meat แปลว่าอะไรคะ meat meat เราจะเห็นคำศัพท์ว่า meat อยู่นะคะ meat คำว่า meat พอดีไม่มีอยู่ในรูปนี้นะ meat แปลว่าเนื้อรวมๆเลยเนื้อวัวก็ได้เนื้อไก่ก็ได้เนื้อหมูก็ได้นะต่อมารูปที่มันเป็นสามเหลี่ยมคล้ายๆเค้กอะค่ะแต่ไม่ใช่เค้ก
2: ชีส
0: ใช่แล้วคือชีสนะคะคำว่าชีสจะไม่อยู่ในนี้นะคะไม่เป็นไรดูในรูปเนาะรูปที่สามชีสได้ไหมใครไม่ได้ยกมือชีสหนูวงกลมคำว่าชีสใช่วงกลมแบบเพื่อนเลยนะได้ไหมชีสใช่ชีสสะกดยังไง C H double E S E ลูกหนูวงกลมเลยลูกต่อมารูปที่4ค่ะรูปนี้ตรงกันเลยมันคือ

0: chicken นะเพราะฉะนั้นวงกลมคำนี้ค่ะ chicken นะคะchicken สะกดอย่างนี้ค่ะใครไม่แน่ใจว่าสะกดยังไงเนาะดูตรงนี้ได้เลยนะคะ chicken c h i c k e n โอเค very good เรามาสู่รูปที่5ค่ะเขาเทอะไรอยู่น้ำใช่ไหมสะกดยังไง milk milk m i l k ค่ะ milkต่อมาหน้าตาแบบนี้เราเรียกเขาว่าอะไรคะแซนด์วิชใช่ไหมคะแซนด์วิชสะกดอย่างนี้ค่ะแซนด์วิช S A N D W I C H นะคะแซนด์วิชรูปต่อมามีทั้งแอปเปิลมีทั้งเกรปเบอร์นาน่าผลไม้ใช่แล้วภาษาอังกฤษเรียกว่าภาษาอังกฤษผลไม้ใช้คำว่าอะไรคะ fruit fruit f r u i t fruit นะคะfruit แปลว่าผลไม้นะคะรวมๆเลยผลไม้นะต่อมารูปนี้ค่ะอันนี้เหมือนเค้กเลยเนาะไอศกรีมสะกดอย่างนี้เลยค่ะไอศกรีมนะคะไอศกรีมผักไม่มีคำศัพท์ตรงนี้ไม่มีเดี๋ยวแต่ว่าในนี้มันมีนะรูปต่อมานะคะมันมีผึ้งอยู่ได้มันมีผึ้งอยู่น้ำผึ้งน้ำผึ้งภาษาอังกฤษใช้คำว่า honey ค่ะ honey h o n e y honey พอดีว่าตรงนี้ไม่มี honey นะคะดูไหม honey ถูกต้องค่ะรูปนี้ honey น้ำผึ้งตัวที่สองครับ honey น้ำผึ้งถูกต้องโอเค honey ชอบกิน honey กันไหมมีคนเสร็จแล้วเก่งมากเดี๋ยวรอเพื่อนนิดนึงนะคะรอไปพร้อมกันรูปต่อมาเราเรียกเขาว่าอะไรดีมันเนื้อนะคะเนื้อข้อไหนเป็นเนื้อชิคเก้นได้ไหมคะชิคเก้น
1: ได
0: ้ชิคเก้นแปลว่าอะไรไก่ใช่ไหมมันแปลว่าไก่ไก่หน้าตาแบบไหนหน้าตาแบบนี้เนาะเพราะชิคเก้นไม่ตอบไม่เอาเนาะเบรดใช่ไหมคะเบรดขนมปังไหมไม่ใช่เพราะฉะนั้นรูปนี้ค่ะมันคือ meat m e a t meat แปลว่าเนื้อนะคะรูปต่อมานะคะมันเป็นน้ำผลไม้น้ำส้มแต่ว่าไม่มีส้มอยู่นะเป็น juice น้ำผลไม้นะคะJ U I C juice แปลว่าน้ำผลไม้นะคะถูกต้องเสร็จแล้ว juice น้ำผลไม้น้ำผลไม้ถูกต้องรูปต่อมาเป็นรูปของแครอท cucumber ภาษาไทยเรียกรวมๆว่าไงคะมีแตงกวามีแครอท
1: ผัก
0: ใช่เพราะฉะนั้นผักภาษาอังกฤษนะคะ
1: vegetable
0: very good vegetable นะคะ v e g e t a b l e s vegetables vegetables นะคะมีการเดาโอเคได้ vegetables นะคะคำศัพท์ที่ยาวที่สุดแปลว่าผักนะอ่านออกเสียงว่า vegetables นะคะ vegetables นะคะชอบกินกันไหมชอบไหมผักชอบดีมากเลยค่ะนะรูปแถวสุดท้ายค่ะมันเป็นรูปอะไรนะwater น้ำน้ำเปล่านะคะเป็นขวดใหญ่เลยเนาะ water นะคะน้ำ ต่อมามีน้ำแล้วเอ๊ะสองตัวนี่คืออะไรนะ fish นะคะปลา fish ชอบกินปลากันไหม
1: ไม
0: ่ไม่ชอบหรอ
2: ชอบ
0: โอเคแล้วก็รูปต่อมาน้ำมะนาว lemonade ค่ะอ่ะน้ำมะนาวนะคะคำว่า lemon แปลว่ามะนาว lemonade แปลว่าน้ำมะนาวเวลาเราเจ็บคอกินน้ำมะนาวดีนะคะ lemonade ตัวตรงกลางอันนี้ water เดี๋ยวรอเพื่อนแป๊บหนึ่งนะ water ครับน่า water ตัวแรกลูกwater แป๊บนึงเดี๋ยวรอเพื่อนนะอันนี้ fish ตัวที่2ครับครับไหนขอเช็คหน่อย water โอเคอันนี้ lemonade ลูกนะ lemon แปลว่ามะนาวนะคะตัวที่2 fish โอเครูปสุดท้ายเพื่อนไม่สบายรูปสุดท้ายคือเค้กนะคะเค้กสะกดอย่างนี้เลยเค้กนะ C A K E ค่ะหนูทุกหมดเลยเก่งมากอันนี้ได้เต็มเลยนะคะเดี๋ยวแจกสติ๊กเกอร์ให้นะคะแจกให้อะไรครับเสร็จแล้วเก่งมากค่ะกิจกรรมต่อไปทุกคนฟังดีๆนะคะหน้า31หน้า31อันนี้เห็นไหมคะเขาบอกว่าเอามีรูปต่างๆเต็มเลย Color your favorite menu คำว่า color ระบายสีเมนูที่เราชอบเพราะฉะนั้นใครชอบทุกเมนูระบายสีหมดเลยนะคะเดี๋ยวมีสีให้เดี๋ยวจะแจกสีให้และฟังดีๆค่ะมีการประกวดกันนะเมนูของใครระบายออกมาสวยเดี๋ยวพี่จะเป็นแมวมองคัดเลือกมาและเรามีรางวัลแจกนะมีอยู่6รางวัลทยอยแจกนะคะเพราะฉะนั้นให้สุดฝีมือนะเรามีอันนี้ให้1รางวัลเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราต้องมาประกวดกันนะคะเดี๋ยวพี่จะแจกสีให้นะคะได้ค่ะทุกคนได้เข้าประกวดหมดเลยเดี๋ยวพี่เป็นแมวมองดูว่าใครระบายสีออกมาได้เก่งสุดนะ

ันป๊อปปูล่าโหวตนะคะเดี๋ยวก็จะได้กระติกน้ำ

2คนนี้ไม่ต้องเสียใจมีขนมให้

0: Can you social distance? Oh, sorry. Okay, I'm on phone. แล้วก็บนโต๊ะนะคะเปิดหนังสืออีกครั้งหนึ่งหน้า32 32นะคะ on page 32หน้า32เปิดก่อนไปทิ้งก่อนหน้า32Get back to your seat. หน้า32เปิดดูก่อนคิดเมนูนะคะคิดเมนู KID คิดแปลว่าเด็กๆพวกเรานี่แหละเป็นคิดเด็กๆนะคะเมนูของเด็กๆก็คือเมนูของพวกเราเรามีกิจกรรมนะคะให้ทำก็คือให้เราเขียนเมนูนะที่เราชอบนะคะลงไปคำแรกค่ะ main dish main dish นะคะก็แปลว่าเมนูจานหลักนะเมนูจานหลักได้แก่อะไรบ้างเช่นอะไรเดียต้มยำนะเช่นต้มยำเช่นอะไรอีกสเต็กสเต็กนี่คือเมนูจานหลักใช่ไหมคะสเต็กอะไรได้อีกคะเมนูจานหลักไฟไรซ์แล้วก็พิซซ่าได้ค่ะนี่คือเมนูจานหลักหรืออันนี้อะไรสปาเกตตีก็ได้นี่คือเมนูจานหลักใช่ไหมนะเลือกคนละเมนูเท่านั้นนะคะเขียนลงไปวาดรูปไม้เดี๋ยวยังไม่ต้องทุกคนอย่าเพิ่งทำนะคะเดี๋ยวจะให้เวลาทำนะทีนี้ฟังก่อนเมนดิชแปลว่าอาหารจานหลักนะให้เลือกแค่หนึ่งเมนูใส่ลงไปนะคะต่อมาคำนี้ค่ะ dessert แปลว่าขนมหวานขนมหวานได้แก่อะไรบ้างเช่น ice cream เช่น chocolate chocolate นะคะ cake ประมาณนี้นะขนมหวานนะคะให้เราเลือกแค่หนึ่งเมนูพอเนาะต่อมา drinks แปลว่าอะไรคะ drinks น้ำเครื่องดื่มเราใส่อะไรลงไปได้บ้างที่เป็นเครื่องดื่มน้ำ coffee ใช่ไหมคะอะไรอีก tea อะไรอีก water อะไรอีก orange juice อะไรอีก milk ค่ะเลือกแค่เมนูเดียวนะคะนะเพราะฉะนั้นให้แต่ละคนช่วยจัดเมนูนะคะเขียนภาษาอังกฤษลงไปอย่างละหนึ่งแค่นั้นเองระหว่างที่พวกเราเขียนพี่ก็จะแจกสติ๊กเกอร์ให้โอเคไหมโอเค
1: ตอนเรียนเรียนอะไรครับ
0: ตอนบ่ายเรียนอีกเรื่องนึงครับ school routine อันนั้นก็สนุกโอเคอันหน้าสุดท้ายนะคะเราจะพาพวกเราไปที่ร้านอาหารค่ะเข้ามาในร้านอาหารเราจะเจอใครบ้างใช่แล้วเจอพนักงานเจอเจ้าของร้านเลย
2: เจอเมน
0: ู
2: อาหาร
0: เจอคนไปซื้ออาหารเจอลูกค้าเจอลูกค้าเจอเชฟเลยเจอกระทะกระทะเหล็กกระทะเหล็กโอเคใช่แล้วเราจะพาไปร้านอาหารนะคะซึ่งคนที่เราจะเจอก็คือเป็น waiter หรือว่า waitress แปลว่าพนักงานเสิร์ฟนะคะพนักงานเสิร์ฟแน่นอนเราเป็นลูกค้าค่ะเราเป็นลูกค้านะทีนี้เดี๋ยวจะสอนนะคะภาษาอังกฤษวิธีการสั่งอาหารเผื่อว่าเดี๋ยวพอโควิดหมดเราไปเที่ยวอเมริกากันเนาะเราไปเที่ยวอเมริกากันรอโควิดก่อนนะคะตอนนี้กำลังมานะถ้าเราสั่งอาหารภาษาอังกฤษไม่ได้อดกินใช่ไหมเพราะฉะนั้นเรามาฝึกกันนิดนึง

0: นะพนักงานเสิร์ฟนะคะมาถึงเขาก็จะพูดว่า
1: ครูก็ยื่นพี่ก็ยื่นThis is our menu today. Are you ready to order now?
0: แปลว่าอะไร
1: This is
0: อันนี้นะ This is our menu today. นี่คือเมนูของเรา Are you ready to order now? พร้อมที่จะสั่งหรือยังเขาถามว่า Are you ready? อันนี้พร้อมมากหิวแล้วใช่ไหมดีดีมากเลยลูกค้าจะตอบว่า Yes I would like I would like แปลว่าฉันอยากจะกิน I would like steaksteak and salad อยากกินอะไรโอเคดีเลยนะอยากกินกระทะหรอแพงนะเราอยากจะกินอะไรเราก็บอกว่า I would like hamburger and salad นะคะทีนี้สั่งอาหารเสร็จแล้วนะคะพนักงานก็จะต้องถามต่อว่า
1: What would you like to drink แปลว่า
0: What would you like to drink What would you like to drink What would you like to drink แปลว่าอะไรดี
2: ของ
0: อะไร
2: ของดีราคา
3: ของกิน
0: ใช่ drink แปลว่าดื่ม What would you like to drink จะดื่มอะไรนะคะถ้าใครถามเราว่า What would you like to drink ถามว่าจะดื่มอะไรนะคะดื่มอะไรได้ดื่มอะไรได้ Orange juice ดื่ม Milk ดื่มอะไรได้อีก
1: Water
0: Tea right Water Coffee นะเครื่องดื่มเนาะเมื่อกี้สั่งอาหารแล้วสั่งเครื่องดื่มแล้วสุดท้ายค่ะ
1: จันบอก
0: Would you like
1: Would you like some dessert
0: ของหวานค่ะ dessert Would you like some dessert กินของหวานไหม Yes I will have ice cream อะไรได้อีก ice cream chocolate cakeของหวานเนาะโอเคนะเพราะฉะนั้นไปร้านอาหารนะคะเขาจะถามแบบนี้แหละเราก็ตอบแบบนี้ I would like นะคะแปลว่าฉันจะกินฉันจะสั่งเนาะโอเคเดี๋ยวมาดูตรงนี้นะคะมีรูปภาพอยู่ใช่ไหมอันนี้นะคะเดี๋ยวจะให้ฝึกว่าเราอยากจะกินอันนี้ไหมนะคะเวลาเราถามว่าจะกินอันนี้ไหมถามว่า would you like ทุกคนนะอ่านตามครูนะคะ would you like ตามด้วยอาหารค่ะ would you like ตามด้วยอาหารเช่น would you like beefแปลว่าจะกินบีฟไหม
2: ไม
0: ่
2: กิน
0: ถ้าเราจะกินเราจะตอบว่า yes please yes please นะถ้าเกิดว่าไม่กิน no thanks นะคะ no thanks นะเพราะตรงนี้ง่ายมากเลยค่ะกินไหมกินกับไม่กินแค่นี้เองนะคะเดี๋ยวเราจะให้ฝึกนะคะเดี๋ยวแต่ละคนให้ถามเพื่อนนะคะถามครูดีกว่าไม่ถามเพื่อนไม่ใช่ให้ถาม Would you like ตามด้วยของกิน Would you like นะคะ Would you like burger โอเคเดี๋ยวทุกคนเลยนะคะให้ฝึกตั้งคำถามว่า would you like would you like

0: วูดยูไลท์แล้วก็ตามด้วยเมนูอาหารแค่หนึ่งเมนูพอเดี๋ยวครูจะตอบเองนะคะว่า yes or no
1: ขนมจ
0: ี
1: น
0: นุ๊ดเดิล
1: ขนมจีน
0: โอเคลองนึกไว้นะคะวูดยูไลท์ตามด้วยของกินแล้วเดี๋ยวครูจะตอบเองว่า yes or no ถ้า yes กินถ้า no ไม่กินนะโอเคลองนึกดูนะ Are you ready
2: yes
0: ฝั่งนี้พร้อมใช่ไหมเริ่มจากฝั่งนี้ก่อนไหมนะโอเคคำแรกค่ะ
3: เดี๋ยวก็
0: เขียนเลขหนึ่งแล้วก็เสร็จแล้วปิดเลยใช่ใช่
3: คำว่าเอสกับเอสแยกให้ถูก
0: อันนี้เปิดหนังสือเปล่าวันนี้
3: อ
0: ัน
3: นี้เปิดหนังสือคะ
0: เอาหนังสือเก็บก่อนลูกคำแรกนะต่อมาคำที่สองค่ะพี่เขียนเลขสองแล้วก็ตัวเอส

ขียนหมายเลขไปด้วยก็ดีนะคะ number 8

Number 9. เอาง่ายๆบ้างดีกว่าทวนแล้วกันนะคำแรก fish fish number 2 salad salad ที่ภาษาไทยเราเรียกว่าสลัดอ่ะนะคะ salad number 3 sausage sausage number 4 apple number 5 pizza pizza number 6 breadNumber 7 steak steak Number 8 fried egg fried egg Number 9 spaghetti spaghetti อันนี้อาจจะยากนิดนึงนะคะถ้าใครได้จะเก่งมาก Number 10 salmon salmon ได้นะคะได้แล้วนะคะคนที่จะได้รางวัลนะคะทำคะแนนสูงสุดนะคะ4อันดับแรกนะคะโอเคอันนี้ที่1ที่2ที่3ที่4นะคะโอเคนะอ่ะกลับที่ก่อนกับ

0: If talking about live streaming or sharing content through various social media channels, we may think of online sales, gaming, or other lifestyle reviews. But who would have thought that three girls in the digital age also use online media to be useful as well? These three siblings show their music talents for everyone to see, including me. Three sisters gathered to play live music, giving happiness music for friends to enjoy regularly. Teacher Greg would like to invite the children to make fun content together today, so I traveled to see them myself. Hello! Hi! May I come in, please?
1: Yes!
0: Oh, thank you so much!
2: สวัสดีครับ
0: ผม Teacher Greg แล้วน้องๆ ซ้อม อะไรกันอยู่ ครับ
2: กำลังซ้อมดนตรีกันอยู่ค่ะ
0: โอ้ ได้ยินเสียงด้วย มันเพราะมากเลยอ่ะ เดี๋ยวอยากคุยด้วยได้ไหมครับ
1: ได้ค่ะ
0: So my name is Teacher Greg, and I'm an English teacher. ผมชื่อ Teacher Greg แล้วเป็นครูสอนภาษาอังกฤษ แต่ Teacher Greg ก็อยากทำความรู้จักกับน้องๆด้วยครับ เป็นพี่น้องกันใช่ไหมครับ
1: ค่ะ
0: นั้นให้แนะนำตัวเองทีละคนครับ
3: My name is Vanchanok Mutitit. My nickname is Chankapoor. I'm 12 years old.
4: My name is Hatchaywan Mutitit. My nickname is Jamjuni.
0: และ คนสุดท้าย
5: My name is Hishanok Mutitit. My nickname is Chomjan.
0: Nice to meet you.
6: พอดีหนูอยากทำคอนเทนต์ใหม่ๆโดยใช้ดนตรีให้เป็นประโยชน์อะค่ะ หนูก็เลยชวน Teacher Greg มาในวันนี้ค่ะ
0: แล้วน้องๆมีไอเดียอะไรบ้างตอนนี้ครับ
7: ก็คือตอนนี้พวกหนูอะค่ะอยากทำสื่อการเรียนการสอนเป็นเพลงภาษาอังกฤษสนุกๆค่ะ
6: แค่ค่ะพวกเราอยากทำมานานมากแล้วค่ะแล้วก็ไปสอนน้องอนุบาลที่โรงเรียนค่ะแล้วก็ไลฟ์สดไปด้วยค่ะ
5: เดี๋ยวเราซ้อมช่วงเช้าและช่วงบ่ายไปแล้วชิเชอร์ไปโรงเรียนอนุบาลกับพวกเรา แต่ตอนนี้เราขาดนักร้องนำ เว้นหน้าที่ชิเชอร์ได้ไหมคะแน่นอนครับรับบทเป็นนักร้องนำหรือว่า
0: lead vocalist
1: lead vocalist
0: ได้เลยครับ แต่อยากรู้ด้วยแต่ละคนเล่นอะไรบ้างหรือตำแหน่งในวง
3: I'm play guitar and singer
0: Okay, I play guitar and singer แปลว่าฉันเป็นมือกีตาร์และเป็นนักร้องด้วย จำจุรีฮะ
7: เป็นมือกลองค่ะ
0: มือกลองภาษาอังกฤษว่า I'm a drummer
3: I am drummer
0: ถูกต้องครับที่แปลว่าฉันเป็นมือกลองนั่นเอง และคนสุดท้าย
5: I am piano
0: เก่งมากที่แปลว่าฉันเป็น อะไรครับ
5: นักเปียโน
0: นักเปียโน ถูกต้อง โอ้ อยากรวมวงนะครับ แต่ทีเจก็กลัวว่าเสียงไม่เพราะ ไม่ค่อยดีครับ
5: Don't worry
0: สบายใจแล้ว โอเค อยากรู้ความเป็นมาประวัตินิดนึงนะครับ ทำวงดนตรี เพราะอะไรครับ หรือทำไมถึงชอบดนตรี
6: เพราะว่าตอนเด็กๆพวกเราชอบดนตรีค่ะ 3 คนเลย แล้วก็อยากมีวงเป็นของตัวเองค่ะ แล้วก็เหมือนได้มีเวลาด้วยกัน 3 คนด้วยค่ะ แบบว่าพี่น้องคุยกันอะไรอย่างนี้ค่ะ
0: แล้ววงชื่ออะไรครับ
1: JP Music ค่ะ
0: JP Music แล้ว JP มาจากไหนเลย ย่อจากคำว่าอะไรครับ
6: มาจากชื่อคุณยายค่ะ จตุพรค่ะ แล้วมันก็คล้องจองกับหนูพอดีค่ะ ก็จังกับพรแล้วก็จตุพรค่ะ
0: อย่างอื่นเล่นอะไรบ้างครับ
3: Piano, Drum, Violin, and Guitar too
0: โอ้เพลงนี้ก็เยอะแล้วคนเดียวก็ทำวงได้เลยนะไม่ต้องมีทีเจอร์แกอยู่แล้วเก่งมากจำจุรีเล่นอะไรบ้างครับ
3: มีกลองกีตาร์ไวโอลินเปียโนกีตาร์ไฟฟ้า
0: โอ้
3: ประมาณนี้ค่ะ
0: ประมาณนี้เก่งมากเลยนะครับและ

0: มจันเล่นอะไรครับ
1: เปียโนคูคูเลเล่คิตตากองไวโอลินร้องเพลง
0: ร้องเพลงเป็นร้องคนอื่นนะครับร้องเพลงเป็นไหมครับ
2: เป็นค่ะ
0: เดี๋ยวไปดูทีเจอร์ร้องสิโอ้หนูจะร้องไห้เพราะเสียงเครียดมากเลยแต่ที่ไม่กลัวนะครับเพราะเราจะมีความสุขฝึกไปด้วยคุยไปด้วยเรียนภาษาอังกฤษไปด้วยกันครับ
3: น้องๆอยากเล่นดนตรีเราก็เลยสนับสนุนให้เขาเล่นได้หลายอย่างจะสับกันเล่นได้ทั้งกลองทั้งกีตาร์เป็นโนร้องเพลงพี่แตงกระเพาะก็จะเป็นคนนำก่อนตอนแรกแล้วก็น้องก็ตามกันมาก็เลยเกิดเป็นว่าต่างคนก็ต่างเล่นคนละอย่างก็รักตั้งวงไปเลย
4: ที่เด็กๆทำกิจกรรมหลายๆอย่างเนี่ยนะคะน้องจะเล่นดนตรีแล้วก็เล่นกีฬาไปพร้อมๆกันด้วยนะคะซึ่งช่วงแรกเนี่ยอาจจะเป็นคุณแม่คุณพ่อดูในเรื่องเวลาให้ก่อนแล้วหลังจากนั้นคือน้องเริ่มโตขึ้นเราก็อาจจะมีการถามน้องขึ้นมาบ้างว่าไหวไหมไม่ไหวถ้าไหวเราก็เรียนกันต่อถ้าเราไม่ไหวเราอาจจะมีพักบางอย่างหนูชอบไม่ชอบอันนี้เราคุยกันในครอบครัวค่ะการทำกิจกรรมทุกอย่างมันอยู่ในครอบครัวด้วยที่ทำน้องทำตามเหมือนเราไม่ได้บังคับเขาก็สนุกสนานกันไปในครอบครัวด้วยค่ะทุกคนจะถามตลอดว่ามันเยอะไปไหมเคยถามเขาบอกว่าเขาชอบเขาสนุกกับการทำกิจกรรมค่ะ
3: เวลาที่เห็นเด็กๆเขามีเป้าหมายใช่ไหมฮะแล้วก็ทำในสิ่งที่เขารักคุณพ่อคุณแม่มีความภาคภูมิใจครับเราก็หายเหนื่อยนะแต่ตอนที่เราให้ลูกคุณครูรายวิชาก็ชมเขาว่าทุกวิชาเนี่ยเขาตั้งใจนะเขาไม่ได้งอแงเขาไม่ได้ท้อแท้เขาก็ไม่เคยบ่นให้เราฟังดีใจทุกครั้งครับที่เจอคุณครูด้วยซ้ำจากที่เขาไม่เป็นอะไรเลยแล้วเขามาเป็นใช่ไหมฮะมันเป็นเกิดจากความพยายามของเขาเองครับยอมรับเลยครับเพราะว่าเขาสู้เขาดูจากตัวอย่างจาก YouTube อย่างเงี้ยก็ดูแล้วก็เห็นเขาดูก็สนใจเขาก็เก่งเหมือนกันนะก็ทำตาม YouTube ได้บางทีอ่ะ
4: ข้อดีนะคะของสื่อออนไลน์ที่น้องๆเอาปรับมาใช้กับดนตรีหรือกีฬานะคะก็คือน้องสามารถที่จะดูแล้วก็ศึกษาในออนไลน์ได้เลยสามารถที่อยากจะเล่นเพลงไหนหรือว่าอยากจะเล่นกีฬาอะไรน้องสามารถดูได้เลยเบื้องต้นหรือว่าเพิ่มความรู้ของน้องได้เลยนะคะส่วนด้านข้อเสียที่แม่เห็นก็คืออาจจะมีบางอย่างที่อาจจะไม่เหมาะสมกับวัยอันนี้เราก็ต้องอยู่ในการควบคุมดูแลของผู้ปกครองคอยบอกน้องนะคะว่าอันนี้เหมาะหรือไม่เหมาะอย่างเงี้ยค่ะแต่ข้อดีมีเยอะค่ะน้องได้จากออนไลน์หรือว่าสื่อออนไลน์เนี่ยเยอะมากเลย
0: As my parents said that's it parents should teach their children to keep up with technology better than blocking access to online media parents can monitor the social media life of their children online while also giving children a creative outlet to grow the online world has much to offer for the creative mind แล้ววันนี้ที่จะเรียกว่าเริ่มโปรเจกต์ของเราดีกว่าวันนี้เตรียมเพลงอะไรบ้างครับ
1: หนูเตรียมเพลง It's a Bit Spider กับครูสไปร
0: ์โอเคแล้วใครจะเป็น lead vocalist กับ teacher ด้วยครับ
1: หนูเองค่ะ
0: โอเค let's do it
5: it's a

0: แล้วมีท่าให้ทำด้วยใช่ไหมครับ
1: Itsy bitsy spider went up the water spout Down came the rain and washed the spider out Up came the sunshine and dried up all the rain The itsy bitsy spider went up the spout again
0: โอเคได้แล้วนะครับ

0: Great job
1: ชอบมากเลยเดี๋ยวกลับไปดูคำศัพท์ด้วยเช่นในเพลงนี้นะครับแล้วได้ยินคำว่า Itsy Bitsy Spider น้องๆรู้หรือเปล่า Spider แปลว่าอะไรครับ
2: แปลว่าแมงมุมค
1: ่
2: ะ
1: แมงมุมแล้ว Itsy Bitsy ใหญ่หรือเล็ก
2: เล็กค่ะ
1: Itsy Bitsyจริงๆแล้วเป็นภาษาพูดไม่ใช่คำจริงนะแปลว่ามันเล็กนิดเดียวเองแล้วในท่อนแรกเราเจอว่า climbed up the water spout ปีนขึ้นมาแล้ว water spout คือ
2: ท่อน้ำ
1: ท่อน้ำ water spout down came the rain แปลว่าอะไรครับฝน
2: ตกลงมา
1: ด้วย and wash

0: this spider out? เกิดอะไรขึ้นกับแมงมุมครับ
1: แมงมุมมันลื่นลงมาจากท่อค
0: ่
1: ะ
0: ใช่ครับมันไหลออกก็ไหลไปครับ Out came the sunshine sunshine คืออะไรฮะ
1: แสงพระอาทิตย
0: ์แสงพระอาทิตย์เอาง่ายๆแดดออกด้วย and dried up all the rain dried up ก็คือทำให้ฝนแห้งและสุดท้าย and the itsy bitsy spiderwent up the spout again แล้วแมงมุมตัวเล็กๆทำอะไรครับ
2: ปีนขึ้นไป
0: ถูกต้องครับก็กลับที่เดิมแล้วปีนขึ้นมาเพลงที่สองคืออะไรครับ
3: School Supplies ค่ะ
0: School Supplies แปลว่าอะไรครับ
3: อุปกรณ์การเรียน
0: อุปกรณ์การเรียนถูกต้องแล้วเพลงที่สอง School Supplies มีท่าเต้นหรือเปล่าหรือไม
3: ่ มี
0: ด้วยเหรอฮะสอนให้หน่อยฮะ
4: In your backpack there are school supplies
0: pen eraser notebook scissors
4: still don't use them
0: ในกระเป๋าม
4: ีอุปกรณ์การเรียน
0: ดินสอคือตัดปากกายังลบสมุดกันไกลนักเรียนใช้มันลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาล

0: ทิชเชอร์คะหนูมีภาพประกอบเพลงด้วยล่ะค่ะแต่ว่ายังเตรียมไม่เสร็จเลยทิชเชอร์ช่วยหนูเตรียมหน่อยได้ไหมคะ
1: ช่วยได้เลยฮะ
2: We intend to practice singing and dance rehearsals so that the teaching materials accompanying the songs of the three girls are pleasing to the kindergarten students. Let's see the atmosphere of the English classroom through fun music.
1: All right, let's prepare the room, y'all. เตรียมห้องให้พร้อมฮะ

0: ทิชเชอร์เจนคะพร้อมหรือยังคะถ้าหากว่าเราจะเปิดไลฟ์ปิดไลฟ์เป็นภาษาอังกฤษง่ายๆเราต้องพูดยังไงคะ
1: ถ้าเราจะเปิดไลฟ์ใช้คำว่า greetingg
2: reeting
1: ไม่ว่าจะ hello hey hi สวัสดีได้หมดนะครับแล้วตอนปิดโอ้ใช้คำว่า farewell
2: farewell
1: ตอนที่เราจะแสดงความขอบคุณก็ใช้คำง่ายๆครับ thank you
2: thank you
1: thanks for watching
2: thanks for watching
1: see you again next time
2: see you again next time
0: ถ้าเราฝึกวง JP Music เราจะพูดยังไงคะ
1: hello everyone
2: hello everyone
1: we are JP Music
2: we areJP Music.
1: Today we will teach you English.
2: Today we will teach you English.
1: And sing a song.
2: And sing a song.
1: Enjoy the show.
2: Enjoy the show.
1: ที่จุกแกกว่าคุณผู้ชมก็รออยู่ Hello everyone.
2: Hello everyone.
1: Ah, welcome to our show. We are JP Music. วันนี้ที่จุกแกกและ JP Music เตรียมสองเพลงมาฝากด้วย Go.

0: ว่าออกเสียงครับ sunshine แปลว่าแสงพระอาทิตย์คำต่อไปครับออกเสียงด้วยนะ spider แปลว่า
1: แมงมุม
0: เก่งมากคำที่3

0: ำ water spout
1: water spout
0: คืออะไรฮะคือ ท่อน้ำและคำสุดท้ายออกเสียงดังๆนะลูกคำว่า rain rain แปลว่า
1: ฝน
0: ฝนตกเพลงที่สองพร้อม

0: คำศัพท์มาฝากด้วยเด็กๆออกเสียง backpack
1: backpack
0: เก่งมากแปลว่าอะไรครับ
1: กระเป๋า
0: เสียงดีครับคำต่อไป pencil
1: pencil
0: ดินสอ
1: ดินสอ
0: คำนี้ด้วย paper
1: paper
0: กระดาษ
1: กระดาษ
0: folder
1: folder
0: แฟ้ม
2: แฟ้ม
0: ruler
1: ruler
0: ไม้บรรทัด
1: ไม้บรรทัด
0: pen
2: pen
0: ปากกา
2: ปากกา
0: eraser
2: eraser
1: อย่างลบ
3: อย่างลบ
0: notebook
1: notebook
0: สมุด scissors
1: scissors
3: ช้างไก่
0: ลุยช้างไก่สนุกจริงๆแล้วได้ร้องเพลงฝึกภาษาไปด้วยก่อนจะกลับบ้านเราต้องแสดงความขอบคุณด้วยเด็กๆยกมือครับสองมือ
1: thank you
4: ถ้าจะขอบคุณชาวต่างชาติที่เข้ามาดูเราไลฟ์สดเหรอคะต้องขอบคุณว่ายังไงเหรอคะ
0: มี3ประโยคลองพูดด้วยครับ thank you for your support
4: thank you for your support
0: thanks for having my back
4: thanks for having my back
0: you made my day
4: you made my day ถ้าอย่างนั้นหนูขอลาคนดูเลยนะคะ thank you for your supportขอบคุณที่สนับสนุนพวกเรานะคะวันนี้หนูวง JP Music และ Teacher Greg ขอตัวลาไปก่อนนะคะบ๊ายบาย
0: บ๊ายบายจันกระเพาะวันนี้รู้สึกยังไงบ้างครับ
4: รู้สึกสนุกมากเลยค่ะแล้วก็ได้คำศัพท์ใหม่ๆได้มาด้วยค่ะอย่างเช่น Thank you for your support ค่ะก็คือสนับขอบคุณที่สนับสนุนพวกเราค่ะ
0: แล้วจำจุลีวันนี้รู้สึกยังไงบ้างครับ
5: รู้สึกดีมากเลยค่ะที่ได้มาทำอะไรแบบนี้เพราะว่าไม่เคยทำเลยค่ะแล้วก็ไม่นึกว่ามันจะง่ายขนาดนี
0: ้แล้วน้องชมจัน
6: รู้สึกอยากขอบคุณทุกคนที่ช่วยให้หนูมีความฝันของหนูเป็นจริงค่ะขอบคุณค่ะ
0: โอ้แล้วทีเจอร์เกรกรู้สึกว่าเป็นวันที่ดีเพราะเป็นครั้งแรกในชีวิตที่ออกไปสอนเด็กอนุบาลเด็กน้อยแต่พูดได้ร้องได้เพราะมีผู้สอนที่ดีก็เลยทีเจอร์เกรกต้องขอขอบคุณน้องๆสอนให้ทีเจอร์เกรกร้องเพลงแล้วเด็กๆก็เอนจอยก็อินมากเลยขอบคุณมากครับ
4: ขอบคุณค่ะ
7: ครับ
4: Thank you for your support
0: You're welcome You're always welcome ยินดีเสมอครับ Today I got to know Kru Asa Three sisters musicians who want to pass on their knowledge of English invited me to make cute teaching materials cute like this for everyone who follows them including kindergarten children as well Today is another day that I'm very happy Quiz challenge วันนี้ถามว่าอุปกรณ์ไหนข้อใดไม่ใช่School supplies. A. Folder. B. Eraser. C. Cleanser. Ba-ba-ba-bum. คำตอบที่ถูกต้องก็คือข้อ C. Cleanser. ครับเพราะ Cleanser แปลว่าผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดผิวและต้องออกเสียงว่า Cleanser. ไม่ใช่ Cleanser. Cleanser. ครับผม
8: oh.
0: Down came the rain. แปลว่าอะไรครับฝน
4: ตกลงมา
0: ตกลงมาด้วยฝนเทลง
4: มาเทลงมาเทลงมา

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขา
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้ไป
4: We actually proposed scientifically directly to the Australian Antarctic Division, and they chose us in competition with researchers from around the world. They wanted to be sure to support the highest quality research. I think they are impressed by our track record and knowing clearly what we want to accomplish scientifically in the next 10 years.This research is about cosmic rays, which are particles from space. So when they hit Earth's atmosphere, these collisions cause many other secondary particles that can come to ground level. So as we sit here, there are hundreds of these particles going through our body every second. Cosmic rays change as a function of time. And these changes are telling us about our own sun, about the solar wind and solar storms.Solar storms have many effects on human economic activity. Satellites or spacecraft can be damaged by these high energy particles from space. And these days we use satellites a lot for mobile phones or for any sort of communication or navigation. So that's a great economic loss. Research using neutron monitor in Thailand as well. Thailand is the place on land that has the world's strongest horizontal magnetic field. So for a particle to come to Thailand, they have to have the highest energy. It's the most difficult place for cosmic rays to come. So we set up the Princess Sirinthon neutron monitor. So we got a site inside an Air Force base at the highest location in Thailand, at the summit of Doi Tanoi.And then we developed that to be a computer program that was one of the world's leading computer programs for how particles from the sun come to Earth. So I talked them into preparing their data in a way, and they use data from all over the Earth, and they coordinate detectors from other countries. So we also need to use data that come from Antarctica or near the North Pole.In order to study these solar events. Actually, we applied, the Australian Antarctic Division since 2018, and this is a team of researchers from Thailand, including Mahidol University and Chiang Mai University, and also researchers in Japan, Korea, and Australia. And we applied, it was evaluated very strenuously, and it was very competitive, and they did select us for support.Interestingly, it is not support in the form of money. It is logistical support. And we applied for 10 years and for 3 trips by researchers to go for about 10 days and then come back. Now, we also had to find funding for them to get from Thailand to Australia. One special thing that we are doing with the detectors in Mawson in Antarctica

0: สวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกคนกลับเข้ามาสู่ The Speech ในซีซั่นที่4กันแล้วนะคะตลอดระยะเวลา3ซีซั่นที่ผ่านมาเราได้ทำการฝึกอบรมให้ความรู้ให้ทักษะกับเด็กๆ เยาวชนเกี่ยวกับเรื่องของการสื่อสารหรือว่าการพูดนั่นเองนะคะไม่ว่าจะเป็นผ่านการสอนพาออกไปทดลองทำจริงหรือแม้กระทั่งมีโค้ชในทักษะที่เขาสนใจมาช่วยโค้ชให้เพราะว่าวันที่เขาได้เห็นต้นแบบสิ่งที่ทำให้การเรียนรู้ของเขาก้าวกระโดดคือเขาได้เห็นตัวอย่างของคนที่สำเร็จแล้วและนั่นก็คือที่มาของ The Speech Season 4ในชื่อที่ว่า The Speech Idol ค่ะในซีซั่นนี้นะคะถ้าเห็นเก้าอี้ตัวนี้ขอให้ได้เตรียมตัวเลยค่ะที่เราจะได้ฟังเรื่องราวดีๆของ Idol ในแต่ละสัปดาห์เราจะเชิญ Idol นะคะในด้านต่างๆในวัยในเพศต่างๆนะคะมานั่งแชร์ประสบการณ์ตรงนี้ถามว่าทำไมเราต้องฟังไอดอลการที่เรามีไอดอลค่ะไอดอลคือการย่นย่อระยะของความสำเร็จคือแทนที่เราจะไปลองผิดลองถูกเราได้เห็นใครบางคนที่เขาผิดมาแล้วจนถูกมาแล้วจนสำเร็จมาแล้วแล้วเขาก็จะมาย่อยประสบการณ์นั้นออกมาเป็นเครื่องมือให้เราเอาไปทำเรียกว่าช็อตคัทค่ะเป็นทางลัดให้กับชีวิตของเรานั่นเองนะคะหลายคนเคยได้ยินใช่ไหมคะว่าคำที่บอกว่าเราจะมีชีวิตที่ดีขึ้นได้ทุกชาติศาสนาสอนเรื่องนี้หมดนะคะไม่ว่าจะเป็นศาสนาอิสลามก็สอนว่าให้เราคบคนดีศาสนาคริสต์มีคำหนึ่งบอกว่า walk with wise จงเดินกับผู้มีปัญญาหรือแม้กระทั่งศาสนาพุทธที่เราได้ยินอยู่บ่อยมากว่าให้เราคบบัณฑิตบัณฑิตในที่นี้ไม่จำเป็นว่าเราจะต้องไปเจอตัวเป็นๆการได้อ่านการได้ฟังเคล็ดลับความสำเร็จของเขาเนี่ยค่ะคือหนทางที่จะทำให้เราเข้าไปสู่ความสำเร็จได้เร็วที่สุดเลยและในซีซั่นนี้นะคะเราจะได้เรียนรู้จากคนที่ประสบความสำเร็จจากทักษะการพูดเนี่ยถึง12ไอดอลด้วยกันแต่ก่อนที่เราจะไปทำความรู้จักกับไอดอลทั้ง12คนที่จะมารอแชร์ประสบการณ์บนเก้าอี้ตัวนี้นะคะวันนี้เราจะรวบรวมทุกการเรียนรู้ของแต่ละซีซั่นของแต่ละ EP มารวมในวันนี้ค่ะเอาล่ะค่ะเดี๋ยวครูจะพาไปย้อนชมนะคะ12ไอดอลที่ผ่านมาในตลอด3ซีซั่นที่ผ่านมาคนแรกค่ะเป็นผู้หญิงที่บอกเลยค่ะว่าพาตัวเองออกจากคอมฟอร์ทโซนออกจากจุดปลอดภัยที่ในอดีตอยู่ในจุดที่ไม่กล้าเผชิญกับสิ่งที่ตัวเองอยากออกเพราะว่ามีความกลัวแต่วันหนึ่งที่ตัดสินใจก้าวออกมาลบทุกคำสบประมาทจากคำว่าเธอเป็นผู้หญิงข้ามเพศแล้ววันนี้เขาไปมีชีวิตที่ประสบความสำเร็จมีความสุขในสิ่งที่ตัวเองน้องแคนดี้จาก The Face Thailand ค่ะ
1: ไม่ใช่ทุกคนที่จะสามารถบรรลุความฝันได้แต่สิ่งหนึ่งที่ทุกคนควรมีนั่นคือเมื่อเรามีความฝันแล้วค่ะมันเป็นเหมือนเป้าหมายหนึ่งที่เราจะต้องไปให้ได้ไม่ว่าเราจะประสบความสำเร็จมากหรือไม่ประสบความสำเร็จเลยแต่ในระหว่างทางที่เราเดินไปอะค่ะเราจะได้ประสบการณ์เราจะได้พัฒนาตัวเองแล้วเราอาจจะได้ความฝันอื่นในระหว่างทางอยากให้รู้สึกว่ามีความแพชชั่นมีความแบบความสุขกับมันในการทำค่ะถ้าเกิดว่าเรามัวแต่แบบว่าตั้งแล้วแบบขยันขยอไปอย่างเงี้ยเราจะเหนื่อยเราจะไม่มีความสุขด้วยซ้ำ
2: แล้วอุปสรรคที่ยากที่สุดที่เคยเจอมาเนี่ยคืออะไรคะ
1: ด้วยความที่แคนดี้เป็นทรานส์ด้วยแล้วก็ต้องยอมรับว่ามันค่อนข้างลำบาก

0: ในการที่จะต้องพยายามมากกว่าคนอื่นก็มีค่ะคำดูถูกแต่ถามว่าเก็บมาคิดอย่างเงี้ยมันก็เป็นตัวเราที่เราทุกข
1: ์
0: คนพูดเขาไม่ได้ทุกข์เขาพูดออกมาแต่เราเก็บมาคิดถ้าเกิดว่าใครดูถูกเราให้เรามองตัวเองในอดีตว่าตั้งแต่วันนั้นจนวันนี้เราผ่านอะไรมาบ้างเราได้พัฒนามาขนาดไหนถ้าเราเอาตัวเองเป็นบรรทัดฐานแล้วไปเทียบกับคนอื่นอะมันแน่นอนว่ามันจะมีคนที่มากกว่าเรามันจะมีคนที่น้อยกว่าเรา
2: และคนที่สองนะคะเป็นผู้หญิงเก่งมากความสามารถอยู่ในวงการพิธีกรมายาวนานไปดูวิธีการฝึกฝนทักษะของเขาและเหนือไปกว่านั้นนะคะเขาสามารถถ่ายทอดความรู้นี้ของเขาให้กับคนรุ่นหลังที่อยากจะเข้ามาเป็นพิธีกรได้คุณหนิงสไลชัดค่ะ
3: นั่นหนิงว่าทุกคนนะคะไม่ว่าจะทำอาชีพอะไรก็แล้วแต่ค่ะหรือแม้กระทั่งการพูดเนี่ยย่อมต้องผ่านอุปสรรคอย่างแน่นอนนะโดยเฉพาะเรื่องการพูดเนี่ยนะหนิงบอกได้เลยว่าคงไม่มีใครเกิดมาแล้วพูดเก่งแล้วก็คงไม่มีใครที่จะสามารถออกมาพูดบนเวทีต่อหน้าทุกคนครั้งแรกก็ประสบความสำเร็จเลยถูกไหมคะฉะนั้นเนี่ยนักพูดทุกคนนะคะจะต้องเจอกับความกลัวซึ่งนะหนิงมั่นใจมากว่าวันนี้น้องๆทั้ง6คนจะต้องมีความตื่นเต้นหัวใจเต้นแรงใช่ไหมเหงื่อเริ่มออกซิกๆวันนี้ฉันจะทำได้ไหมอยากจะบอกว่าความตื่นเต้นเนี่ยถ้าหากว่าเราใช้ให้มันเกิดประโยชน์เนี่ยนะคะมันเป็นพลังผลักดันที่ดีมากๆเลยเพราะว่าร่างกายของเราเนี่ยกำลังหลั่งอะดรีนาลีนและธรรมชาติของร่างกายเราเนี่ยมันมหัศจรรย์มากมันกำลังบอกเราว่าเรากำลังจะเจอสิ่งที่น่าท้าทายเหลือเกินด้วยเหตุนี้เนี่ยค่ะร่างกายของเราก็จะมีความ alert ตื่นเต้นหัวใจเต้นแรงใช่ไหมคะมือไม้สั่นแต่เชื่อไหมว่าจริงๆแล้วเราจะสามารถข้ามสิ่งที่เรากลัวนี้ไปได้เราต้องมีใจที่สู้อุปสรรคก็คือการที่คุณหรือว่าน้องๆทุกคนต้องก้าวข้ามผ่านความตื่นเต้นนี้ไปให้ได้แล้วสิ่งที่จะเป็นอุปสรรคขั้นที่2ก็คือว่าหลังจากที่เราได้พูดครั้งแรกไปมันจะต้องมีข้อผิดพลาดค่ะน้องมอสคะมันจะไม่มีใครที่สามารถทำได้อย่างดีเยี่ยมแล้วเราจะทำยังไงกับข้อผิดพลาดนั้นเราจะแก้ไขมันยังไงแล้วเราจะบอกตัวเองว่าฉันจะลุยต่อหรือจบค่ะ3เคล็ดลับในการเป็นนักพูดมืออาชีพนะคะนั่นหนิงต้องเล่าให้ฟังก่อนนะคะว่าทุกวันนี้ท่านหนิงเป็นพิธีกรได้เพราะว่านั่นหนิงมีใจรักรักในการพูดนั่นหนิงชอบสื่อสารเวลาที่เราเล่าแล้วแบบเพื่อนหัวเราะเพื่อนสนุกสนานค่ะดังนั้นเนี่ยหนึ่งต้องใจรักก่อนเลยค่ะข้อที่2การพูดที่ดีที่สุดคือการพูดที่ก่อให้เกิดประโยชน์นะคะอันนี้สำคัญมากเลยส่วนเรื่องที่3เนี่ยเป็นเรื่องที่แม้กระทั่งทุกวันนี้เป็นพิธีกรมากว่า20ปีแล้วนะคะก็ยังเกิดขึ้นทุกวันนั่นคือเราต้องเรียนรู้ศึกษาหาความรู้ให้กับตัวเองตลอดเวลาแบบที่น้องๆทำกันอยู่เนี่ยถูกต้องเลยนะคะสำหรับนั่นหนิงแล้วทุกเวทีคือครูนั่นหนิงจะเจออุปสรรคทุกเวทีเลยค่ะแล้วสนุกมากเลยเพราะว่าทุกเวทีทุกงานของนั่นหนิงเนี่ยจะมีอะไรท้าทายที่เราจะต้องแก้ไขปัญหานั้นๆอยู่เสมอเลยเพราะฉะนั้นต่อให้เราทำผิดพลาดบ้างไม่เป็นไรเพราะว่าผิดเป็นครูมันคือบทเรียนให้เราได้พัฒนาตัวเองต่อไปในงานอื่นๆนะคะ
2: สำหรับคนที่3นี้นะคะจากคนที่เป็นสุดยอดฝีมือผันตัวเองมาเป็นนักถ่ายทอดให้คนอื่นเป็นสุดยอดฝีมือตามตัวเองเพราะเขาคืออดีตนักฟุตบอลทีมชาติไทยแล้วก็ผันตัวเองมาเป็นโค้ชนะคะไม่ใช่คนเก่งทุกคนสามารถสอนได้แต่เพราะเขามีทักษะการสื่อสารที่ดีเขาจึงสามารถสอนได้พี่ตุ๊กปิยพงษ์ผิวอ่อนค่ะ
4: ก่อนที่ผมจะไปเล่นฟุตบอลอาชีพที่เกาหลีผมเป็นนักบอลที่มีแต่พรสวรรค์ก็คือเป็นนักบอลขี้เกียจลงสนามซ้อมบ้างไม่ซ้อมบ้างก็ยิงประตูได้เพื่อนคนไหนจะชอบคนไม่ซ้อมไม่เล่นฟุตบอลแต่ทำไงให้เขาชอบเมื่อเราไปเล่นอาชีพที่เกาหลีแล้วนี่สิกลับมาเป็นคนละคนเลยเรื่องของความมีระเบียบวินัยเขานัดรถออกบ่ายสามโมงนะรถจะออกจากสโมสรทุกวันนี่คือบ่ายสามถ้าเราไปช้าหนึ่งนาทีรถออกแล้วบอลอาชีพมันจะสอนให้เราเป็นมืออาชีพคือกีฬาเนี่ยมันมีแค่สองอย่างที่เราต้องทำแค่นั้นเองคือหนึ่งถ้าชอบเนี่ยยังไม่พอนะมันต้องรักพอไปรักแล้วเนี่ยมันอยากพัฒนาไงนะแล้วก็ต้องฝึกอย่างจริงจังมันก็เป็นธรรมชาติของคนที่มีความรักนะครับเรียนดีกีฬาเด่นมีวินัยเอาชนะใจคุณพ่อคุณแม่ได้แน่นอน
2: สำหรับคนที่4นะคะใครที่มีความฝันมีสิ่งที่ตัวเองชอบแล้วอยากเอาสิ่งที่ตัวเองชอบเนี้ยมาสร้างเป็นรายได้ผู้ชายคนนี้ค่ะเขาเอาสิ่งที่เขาชอบคือการท่องเที่ยวออกมาถ่ายทอดจนเป็นที่รู้จักในวงกว้างคุณบอสจากเพจ Sneak Out ค่ะ
5: จะจุดเริ่มต้นแค่

0: ความชอบอยากจะลองทำอะไรใหม่ๆอยากจะทำเพจเพื่อที่จะเล่าเรื่องราวการท่องเที่ยวของเราแบบสไตล์ของเรากับเพื่อนเราทำคอนเทนต์แบบว่าเราอยากนำเสนออะไรลองทำทดลองทำจนมีคอนเทนต์หนึ่งครับตอนนั้นไปทำคอนเทนต์ให้อาหารนกฟลามิงโก้ฮะพอคอนเทนต์ปล่อยออกไปนะครับคนแชร์คอนเทนต์กดไลค์คอนเทนต์ไปประมาณแบบหมื่นแชร
1: ์
0: สามารถ reach เข้าหาคนดูได้ประมาณแบบ5ล้านคนถ้าผมจะไม่ผิดสมัยนั้นนะ
1: 5ล้าน
0: แล้วสิ่งที่ผมได้รับกลับมาอย่างนึงคือผมได้รับโทรศัพท์จากทางสวนสัตว์กลับมาบอกว่าตอนนี้คนมาเที่ยวเยอะมากเลยนกฟลามิงโก้ปกติที่ต้องให้อาหารทั้งวันตอนนี้10โมงนกอิ่มแล้ว
1: ตอนนี้น้องอิ่มแล้ว
0: น้องอิ่มแล้วคือจุดนี้มันทำให้ผมรู้สึกว่าเฮ้ยสิ่งที่เราอยากจะเล่าเรื่องราวของเราเองเนี่ยมันไม่ได้แค่แบบว่าตอบโจทย์เราเองแล้วนะจริงๆเนี่ยมันสามารถช่วยเหลือผู้ประกอบการให้เขาได้มีรายได้เพิ่มมากขึ้นให้หลายๆคนที่ไม่ได้รู้จักสถานที่ท่องเที่ยวนี
1: ้
0: ได้ไปเที่ยวตาม ได้ไปสัมผัสประสบการณ์อะไรใหม่ๆแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยเราเข้าใจว่าเราคือใครเราเข้าใจว่าคนดูหรือแฟนเพจของเราชอบอะไรนะครับและที่สุดท้ายเราต้องเข้าใจลูกค้าว่าลูกค้าต้องการอะไรเราต้องทำให้ทั้ง3อย่างเนี่ย3เหลี่ยมตรงเนี้ยไปด้วยกันได้อันนี้เป็นไอเดียหลักๆที่เราใช้แล้วก็พัฒนาชิ้นงานของเรามาจนถึงทุกวัน
2: คนที่5ใครที่มีคอนเทนต์หรือเนื้อหาที่สื่อสารแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยเนื้อหาของเราเนี่ยอาจจะเข้าถึงคนยากอย่างเช่นเนื้อหาเกี่ยวกับเรื่องของสิ่งแวดล้อมเกี่ยวกับเรื่องของธรรมชาติมันจะทำยังไงให้คนมาสนใจต้องฟังคนคนนี้เลยค่ะเพราะเขาทำให้เรื่องยากกลายเป็นเรื่องที่ง่ายผ่านการสื่อสารของเขานั่นก็คือท็อปพิพัฒน์ค่ะ
3: กว่าปีที่แล้วอะครับดูภาพยนตร์เรื่อง An Inconvenient Truth ก็มาดูที่ลิโดนี่แหละแล้วตอนนั้นอะเอากอพูดเรื่องสิ่งแวดล้อมเราก็รู้สึกสงสัยนะครับว่าเฮ้ยถ้าเกิดเราไม่ทำในวันนี้อนาคตมันจะเป็นแบบนี้จริงๆหรอคือตอนนั้นพอมันสงสัยปุ๊บเอาไปทำเป็นหัวข้อวิทยานิพนธ์เวลาทำ thesis มันจะต้องอยู่ด้วยประมาณเป็นปีครับทำให้เราเข้าใจได้ข้อมูลอินเรื่อยๆหลังจากนั้นก็จบปุ๊บเปิด eco shop ไปเป็นดีไซเนอร์ไปเป็นคอนซัลท์แล้วตอนนี้ก็มาเปิดบริษัทเป็นโซเชียลเอ็นเตอร์ไพรส์แบบจริงจังผมพกกระบอกน้ำไปได้ทุกที่มีถุงผ้าหรือว่าเป้เราเดินมาทำงานแต่ทั้งหมดเนี่ยเวลาที่ผมคิดว่าผมจะทำอะไรเนี่ยส่วนใหญ่แล้วผมจะเริ่มคิดจากว่าผมได้อะไรจากการทำเรื่องนั้นน่ะไม่อย่างนั้นเนี่ยมันจะรู้สึกว่าโอ้โหบางทีทำเรื่องบางเรื่องแล้วมันยากเน
1: า
3: ะไม่รู้ทำไปทำไมเพราะไม่เห็นปลายทาง
1: ใช
3: ่หรือว่าถ้าคิดง่ายๆเกินเวลาทำอะไรที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมจะต้องมีพื้นฐานจากความเห็นแก่ตัวก่อนนะฮะ
1: น่าสนใจค่ะน่าสนใจเห็นแก่ตัวก่อนเนาะ
3: อย่างยกตัวอย่างปิดน้ำปิดไฟทำให้คุณประหยัดพกถุงผ้าหรือพกเป้ไปแล้วใส่ของลงไปในนั้นอ่ะอัตราการหายของเราจะน้อยลงคือเราก็คิดว่าถ้าเกิดทำอะไรแล้วมันเป็นผลดีกับเรามันจะมีแรงจูงใจในการทำเรื่องสิ่งแวดล้อมเพราะว่าเราเห็นเลยว่าคนแรกที่ได้เนี่ยคือตัวเราผมเริ่มต้นจากแบบนี้นะมีการคุยกันนะครับของคนที่ทำเรื่องสิ่งแวดล้อมบอกว่าเราสามารถจะเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมได้ตลอด24ชั่วโมงหรือว่า 100% หรือเปล่าเขาบอกว่ามันทำไม่ได้นะแต่ถ้าเกิดอยากจะทำจริงๆอ่ะเราอาจจะต้องจากโลกใบนี้ไป
2: สำหรับคนที่6นี้นะคะโอ้บอกได้เลยว่าเขามีจิตใจที่กล้าหาญมากเพราะว่าเส้นเดิมของเขาที่เดินมาเนี่ยเป็นเส้นแห่งการศึกษาเลยค่ะตั้งใจเรียนจนสูงจบจากต่างประเทศแต่เขากล้าที่จะหักมุมทำตามเป้าหมายของตัวเองทำตามความฝันเพราะฝันของเขาคือการสร้างความสุขให้ผู้คนผ่านเสียงเพลงของเขาคุณณัฐศักดาธรค่ะ
4: พี่ฝันอยากจะเป็นนักร้องตั้งแต่เด็กแล้วครับความฝันของพี่ไม่ได้เกิดบนม่อนแจ่มเกิดที่มงฟอร์ด
5: โอเคครับ
4: ในวันที่ตอนนั้นพี่ไปดูคอนเสิร์ตครั้งแรกในชีวิตครับเหมือนเราค้นเจอสิ่งที่เราอยากจะเป็นเรามองคนที่อยู่บนเวทีกับความรู้สึกตัวเราเองมันเหมือนมีบางอย่างบอกเราว่าเนี่ยสักวันหนึ่งฉันอยากจะไปยืนบนนั้นอะแล้วก็สร้างบรรยากาศแบบเนี้ยสร้างไอ้มวลความสุขก้อนใหญ่ๆก้อนเนี้ยให้มันเกิดขึ้นได้บ้างนะครับแล้วก็อยู่เนี่ยอยู่ในวงการมาจนทุกวันนี้ครับสิ่งนึงที่อยากฝากไว้อ่ะครับในการที่ไม่ว่าเราจะทำอาชีพอะไรต่อจากนี้นะอาชีพบันเทิงโดยเฉพาะเลยก็ได้ในเมื่อเรารู้แล้วว่าเราไม่ชอบให้ใครมาเปรียบเทียบเรากับใครอ่ะครับสิ่งนึงที่เราต้องระวัง เมื่อเราเดินไปข้างหน้าคือ

0: อย่าเอาตัวเองไปเปรียบเทียบกับคนอื่นจำไว้ว่าเราไม่ชอบให้ใครมาเปรียบเทียบเรากับใครยังไงเราก็อย่าทำแบบนั้นกับตัวเองใจดีกับตัวเองไว้ครับ
1: สำหรับคนต่อไปนะคะเป็นหญิงสาวที่มากความสามารถเธอเริ่มจากการสร้างตัวตนค่ะจะทำยังไงให้ฉันมีเอกลักษณ์ให้เป็นที่จดจำกล้าหาญที่จะสร้างตัวตนที่แตกต่างและก็ดึงสิ่งที่เป็นเอกลักษณ์ของตัวเองนั่นก็คือถิ่นกำเนิดของตัวเองมาผสมผสานจนเป็นที่รู้จักในวันนี้ในนามของลาล่าโปงลางสะออนค่ะ
2: อย่าเอาตัวเองไปเปรียบเทียบกับใครแต่จงสร้างตัวเองให้เป็นในแบบของตัวเองมันจะมีความสุขที่สุดในโลกเลยค่ะคำเหล่านั้นถ้าเราไม่สนใจมันก็ทำอะไรเราไม่ได้วันนี้นะคะก็คือพี่ลาล่าพอเวลาเราเจอบูลลี่เรารู้สึกมันจุกมันแน่นมันทุกอย่างพี่ลาล่าจะไปที่กว้างๆที่สูงๆสูดลมหายใจเข้าลึกๆเพื่อรับพลังใหม
3: ่
2: แล้วปล่อยความอัดอั้นทางใจนะปล่อยแล้วจะแบบมันจะรู้สึกโล่งและเราก็จะพูดกับตัวเองเสมอว่าพระอาทิตย์น่ะมันตกไปแล้วพรุ่งนี้มันก็ขึ้นมาใหม่มันก็เหมือนกับว่าวันนี้เราเศร้าจบมันให้ได้พรุ่งนี้เป็นวันที่สดใสและเราก็จะสร้างความสุขของเราขึ้นมาใหม่ในแต่ละวันและทุกๆครั้งค่ะ
1: หลายคนนะคะอยากที่จะพัฒนาตัวเองอยากที่จะทำคอนเทนต์ของตัวเองเนี่ยให้เป็นที่รู้จักในระดับสากลแต่ติดปัญหาอยู่นิดเดียวค่ะพูดภาษาที่สองไม่ได้ค่ะพูดภาษาอังกฤษไม่ได้วันนี้ค่ะครูง้ออยากให้ฟังแขกรับเชิญท่านต่อไปนะคะที่เขาไม่ได้พูดภาษาแรกของตัวเองในการแจ้งเกิดแต่เขาใช้ mindset อะไรที่ทำให้เขาสามารถแจ้งเกิดได้ในภาษาที่ไม่ใช่ภาษาของเขานั่นก็คืออาจารย์อดัมบราชอค่ะ
4: อาจารย์อาดัมมาอยู่กรุงเทพกี่ปีแล้วครับ
5: ถ้าเป็นกรุงเทพก็จะเป็นเกือบ10ปีนะครับที่อยู่ประเทศไทยรวมแล้วก็ประมาณ15ปีครับตอนแรกฮะที่มากรุงเทพก็เป็นเพราะว่าผมเป็นอาสาสมัครผู้สอนศาสนานะครับเป็นพวกมิชชันนารีหมอสอนศาสนาแล้วก็มันเป็นแบบว่าโครงการ2ปีแล้วคือไม่ได้มาอยู่กรุงเทพแบบประจําคือเขาจะให้ย้ายไปอยู่ต่างจังหวัดบ้างอยู่กรุงเทพบ้างตามที่เขากําหนดไปนะครับก็เป็นโครงการที่สมัครแล้วก็มาเลยครับ
4: แต่ตอนนี้งาน missionary เสร็จแล้วแล้วทำไมอาจารย์อดัมเลือกที่จะอยู่ต่อครับ
5: ที่กลับมากรุงเทพก็เป็นเพราะว่าชอบตรงเนี้ยชอบคนไทยชอบวัฒนธรรมไทยหลังจากที่ผมได้รับปริญญาตรีแล้วก็ตัดสินใจที่จะกลับมาประเทศไทยแล้วก็อยู่ที่นี่เลยนะครับปักหลักอยู่ที่นี่ต้องเป็นคนที่สร้างแรงบันดาลใจให้เขามีความมั่นใจเพราะว่าหลายคนเขาจะกลัวพูดผิดหรืออาจจะโดนตัดสินอาจจะโดนว่าจะโดนวิจารณ์อันนี้คือสิ่งที่ผมจะเน้นคือว่าคุณจะต้องแบบมีความมั่นใจเหมือนอดัมเหมือนคุณแล้วก็พูดภาษาที่ไม่ใช่ภาษาแรกของเราถ้าเราพูดผิดก็ไม่เป็นไรไม่ใช่ภาษาแรกนะอย่างคนไทยพูดภาษาอังกฤษถ้าพูดผิดก็ช่างมันพูดไปเถอะเรียนรู้ไปหัวเราะไปนะครับผมก็จะค่อยๆสอดแทรกอะไรนี้เวลาที่ผมจะสอนภาษาอังกฤษให้คนไทยครับ
1: หลายคนเคยสงสัยไหมคะว่าเราอยากจะมีชื่อเสียงกันไปทำไมวันที่เรามีชื่อเสียงแล้วชื่อเสียงของเราสามารถเป็นกระบอกเสียงในการช่วยเหลือคนในการสื่อสารสิ่งที่ดีออกไปในสังคมได้หรือว่าอันนั้นน่าจะเป็นจุดสูงสุดของทำไมเราถึงต้องมีชื่อเสียงแล้ววันนี้ค่ะแขกรับเชิญท่านต่อไปที่จะพาไปพบนะคะเป็นบุคคลที่มีชื่อเสียงโด่งดังแล้วผันตัวเองมาทำงานเพื่อสังคมค่ะคุณใหญ่ฝันดีค่ะ
6: ทำงานจิตอาสาของพี่ฝันดีเนี่ยเกิดขึ้นจากอะไรเหรอคะ
7: พี่เนี่ยได้เห็นคนข้างบ้านเนี่ยเขาอาจจะดูน่ากลัวหน่อยเนาะผูกคอตายแล้วเราเห็นตอนเด็กพี่มีคนผูกคอตายแล้วคนเต็มไปหมดเลยแล้วเราก็ยืนดูตอนนั้นประมาณสัก10ขวบกว่าเราไปมองเฮ้ยทำไมมีผู้ชาย2คนใส่ชุดหมีสีเขียวแล้วเราก็เดินตามไปในฐานะที่เราเป็นเด็กๆนะก็ตามพี่ครับพี่รู้จักกับเจ๊คนนี้เหรอเปล่าพี่ทำอยู่มูลนิธิมันก็เลยฝังจิตฝังใจพอหลังจากนั้นเนี่ยเราก็ได้ไปเห็นกลุ่มอาสาสมัครก็เลยไปสมัครนั่นคือจุดเริ่มต้นของการเป็นอาสาสมัครแล้วก็เรียนรู้สิ่งต่างๆเรื่อยๆจนถึงปัจจุบันปีที่มีเกิดน้ำท่วมหนักมันจะต้องทำการย้ายผู้ประสบภัยเนี่ยจากโรงพยาบาลอยุธยาประมาณ400คนซึ่งใช้ระยะเวลาเนี่ยตั้งแต่บ่าย2โมงจนถึงประมาณตีหนึ่งกว่าจะขนย้ายทุกสิ่งทุกอย่างเสร็จซึ่งมัน

0: ก็ทำให้เรารู้สึกว่าเนี่ยชีวิตเนี่ยความยิ่งใหญ่ของเราก็คือการเสียสละเราก็ต้องสร้างแรงบันดาลใจให้กับตัวเองสิ่งที่เราทำเนี่ยเรายึดไว้เลยว่าสิ่งที่เราทำเนี่ยคือความสุขในสิ่งที่เราให้และเราทำสิ่งนั้นเนี่ยมันจะอยู่คู่กับเราตลอดไป
1: หลายคนนะคะอาจจะสงสัยว่าเอ๊ะการสื่อสารเนี่ยจะเอาฝึกไปเพื่อไปเป็นอะไรเป็นนักพูดอย่างเดียวหรือ

0: ักขายในแวดวงของอสังหาริมทรัพย์นั่นก็คือคุณกฤตเจนพาณิชการค่ะ
1: เอาจริงๆแล้วเนี่ยมันจุดเริ่มต้นมันมาจากว่าก่อนอื่นเลยพี่ก็ต้องมาทำกันบ้านกับตัวเองก่อนเราชอบอะไรขุดมันตั้งแต่เด็กเลยตั้งแต่เด็กเลยว่าตอนเด็กๆ เราชอบอะไรนะทำไมเราถึงมาเป็นอาชีพผู้ประกาศข่าวทำงานอยู่หน้าจอทีวีแบบนี้ได้มา10กว่าปีเราชอบงานรายงานสดเราชอบนำเสนอแล้ววันนึงเนี่ยครับพี่จำเป็นที่จะต้องขายคอนโดของตัวเอง
2: ทำไมน้ำท่วมมันถึงขายได้ครับ
1: ผมบอกว่าเนี่ยวันแรกที่ผมเปิดประตูห้องนี้มามันมีแต่แบบ positive energy แสงก็มาทิศตะวันออกเพื่อผมต้องการสีเขียวผมต้องการมองต้นไม้ผมอยากให้ฟีลลิ่งมันเหมือนบ้านผมขายแบบเนี้ยใครมาดูห้องผมเขาจะพูดเล่าแบบเนี้ยว่า day 1จนถึง7ปีวันเนี้ยเราอยู่มันเพราะอะไรมันก็เริ่มนำมาสู่การที่เริ่มขายให้คนอื่น
2: คร
1: ับ แล้วก็ใช้ฟีลลิ่งแบบนี้ก็ใช้สิ่งเหล่านี
2: ้ฟีลลิ่งของตัวเอง
1: ว่าเหมือนที่เราขายห้องตัวเองเลยพี่ก็สนุกกับมันอ่ะพี่ก็สนุกกับมันสนุกกับการที่จะหาข้อมูลมาเพื่อกลบจุดอ่อนในแต่ละที
2: ่ในแต่ละที่ของเรา
1: เป้าหมายของเราอ่ะปรับเปลี่ยนได้ตลอดและความสำเร็จไม่ได้มีสูตรเดียวสูตรความสำเร็จมันถูกสร้างขึ้นมาเองด้วยตัวเราเองเพราะการเรียนรู้มันมีอยู่ทุกวันอยู่แล้ว
0: คนต่อไปนะคะจากเด็กน้อยที่คิดนึกสนุกอยากทำคลิปมันๆ นะคะจากสิ่งที่เขาเรียนมาแล้วก็ผลิตออกมาด้วยความสนุกล้วนๆเลยค่ะจากความสนุกนั้นสามารถสร้างอาชีพให้เขาจนวันนี้ได้เซ็นสัญญาเป็นนักแสดงประจำช่องหลักเลยและทำช่องเล็กๆของตัวเองที่สามารถเลี้ยงดูชีวิตตัวเองและครอบครัวของเขาได้น้องเจแปนพานุพันธ์ค่ะ
3: สำหรับน้องๆ นะครับที่ดูมาตั้งแต่ต้นนะครับจนมาถึงตอนนี้ยังรู้สึกว่าพี่เอาตรงๆว่าหนูยังไม่รู้จะเริ่มต้นยังไงหนูไม่รู้จะทำได้ไหมหนูไม่รู้ว่าจะทำดีไหมตัดคำว่าไม่รู้ออกไปเลยครับแล้วเริ่มต้นเดี๋ยวนี้น้องอย่าไปคิดว่าผลสุดท้ายจะออกมาเป็นแบบไหนถ้าเราคาดหวังว่ามันจะออกมาดีมันก็จะดีแต่ถ้าคาดหวังว่าไปคาดหวังในเรื่องของรายได้ไปคาดหวังในเรื่องของความโด่งดังไปคาดหวังซะแล้วคือมันไม่ผิดครับที่เราจะต้องคาดหวังแต่ว่ามันจะต้องให้มันสอดคล้องกับสิ่งที่เราทำอยู่ว่าเราเต็มที่กับมันเพียงพอหรือยังถ้าสมมติทุกก้าวที่เราเดินไปเนี่ยมันเต็มที่แล้วเนี่ยพี่เชื่อมั่นว่าสิ่งที่เราคาดหวังเนี่ยมันจะเป็นจริง
0: และคนสุดท้ายนะคะโอ้โหคนนี้นี่ครูประทับใจมากในเส้นทางตลอดการที่เขาสร้างตัวเองในฐานะยูทูบเบอร์ต้องบอกว่าเป็นยูทูบเบอร์ที่ประสบความสำเร็จในยุคแรกๆเริ่มจากทำเพราะความสนุกแต่เอาหัวใจใส่ลงไปจนสร้างให้วันนี้ยูทูบเบอร์เป็นอาชีพหลักที่ดูแลเขาแล้วก็ทีมงานของเขาได้เป็นอย่างดีบีเดอะสกาค่ะ
4: จุดเริ่มต้นของผมครับตอนที่ผมทำคอนเทนต์ตอนแรกครับมันมาจากการที่ผมอยากที่จะทำให้เพื่อนรู้สึกมีความสุขจากการที่ผมได้ทำมาสิ่งที่ได้เรียนรู้จากการทำเห็นแล้วก็จากการทำวิดีโอบน YouTube เนาะเรารู้ว่าสิ่งที่เราต้องพัฒนาหรือทำอยู่เสมอก็คือความรู้เราต้องพัฒนาให้ตัวเองสามารถทำอะไรได้หลากหลายอย่างขึ้นมีความรู้มากขึ้นผมมีความสุขกับการที่ได้มอบรอยยิ้มหรือทำคอนเทนต์ที่มีความสุขออกไปผมก็เลยตั้งสโลแกนขึ้นมาว่าผมทำสิ่งนี้เพื่ออะไรตอนท้ายคลิปผมจะแปะไว้ว่ารู้ไหมเวลาเพื่อนๆยิ้มผมโคตรมีความสุขเลยสิ่งที่เราทำมาแล้วมันประสบความสำเร็จเนาะมันได้รับรางวัลอะไรต่างๆนะสิ่งผมว่ามันเป็นความภาคภูมิใจของตัวเราและของทีมว่าแบบสิ่งที่เราทำเนี่ยมันเกิดประโยชน์นะมันเกิดอิมแพคนะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นครับเรามีความสุขแล้วมีความภูมิใจแต่เราไม่ควรที่จะแบบไปยึดติดกับมันแต่สิ่งที่เราทําได้เราศึกษาว่าคนดูใหม่ๆรุ่นใหม่ๆแพลตฟอร์มใหม่ๆเขากําลังไปในทิศทางไหนศึกษาแล้วเอามาพัฒนาตัวเองครับอย่าไปยึดติดกับความสําเร็จเดิมๆของเราเองครับมันเป็นกับดักผมเชื่อว่าไทม์ไลน์ความสําเร็จของแต่ละคนไม่เท่ากันครับกว่าที่ผมจะได้ 100,000 ซับสไครเบอร์แรกผมใช้เวลากว่า5ปี ซึ่งปัจจุบันบางคนเนี่ยได้ 100,000 ซับอาจจะแค่2เดือนหรือเดือนเดียวก็เป็นไปได้ของคุณเองก็เช่นเดียวกัน

0: เวลาความสำเร็จของคุณมันอาจจะยังมาไม่ถึงยังไม่ถึงไทม์ไลน์นั้นแต่สิ่งที่คุณต้องคิดอยู่เสมอคือต้องพัฒนาตัวเองให้ดีขึ้นเรื่อยๆดีขึ้นเรื่อยๆนะครับแล้ววันนั้นนะครับจะมาถึงคุณเองครับ
1: เป็นยังไงกันบ้างคะบอกเลยนะคะว่านี่เป็นเพียงแค่น้ำจิ้มนะคะเพราะตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปอีก12สัปดาห์หลังจากนี้นะคะจะได้พบกับไอดอลอีก12คนที่มาจากหลากหลายวงการและประสบความสำเร็จในด้านการสื่อสารและทำให้ชีวิตของเขามีความสุขและเป็นสิ่งที่เราน่าจะติดตามเดินตามเขาได้อย่างแน่นอนนะคะซึ่งในสัปดาห์หน้าบอกเลยว่าคนที่เราจะได้เจอเนี่ยเป็นสุดยอดพิธีกรเป็นพิธีกรมาแล้ว30รายการและเรียกว่าเกือบทุกรายการของเขาเรตติ้งดีทั้งนั้นเลยไม่ว่าจะเป็นรายการตลกสนุกจริงจังซีเรียสดราม่าคิดดูสิคะจะมีสักกี่คนที่จะพาตัวเองไปอยู่ในรายการหลากหลายประเภทแบบนั้นได้ซึ่งในสัปดาห์หน้าเราจะมาเรียนรู้วิธีการวิธีคิดและทักษะของเขาค่ะติดตามได้นะคะใน The Speech Idol ทางช่อง ALTV หมายเลข4ทีวีเรียนสนุกค่ะแล้วเจอกันนะคะสวัสดีค่ะ
2: ไปงานหนึ่งนะมีคนเขียนกระดาษแผ่นเล็กๆพวกมึงพูดอะไรกันอยู่ลงไปได้แล้วมันวูบเลยนะเสร็จแล้วเราจะไม่พูดอีกต่อไปเลยทุเรียนบอกว่าแค่นี้ก็ยอมแพ้แล้วเหรอแล้วสิ่งที่เราทำมาตลอดเส้นทางที่มาถึงวันนี้มันชนะไอ้กระดาษแผ่นนี้ไม่ได้เลยเหรออะไรเงี้ย

0: ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
2: 8:25 นถึง 10:40 น
1: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200

สวัสดีค่ะพบกันเหมือนเดิมรายการ AYC Food Fit for Fight นะคะน้องๆนักเรียนทุนโครงการแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรม AYC ประเทศไทยภายใต้การดูแลของบริษัทอัมซัม Education นะคะเมื่อได้รับใบประกาศนียบัตรกันเรียบร้อยแล้วน้องๆเนี่ยนะคะเขาก็จะต้องไปเรียนรู้อะไรเพิ่มเติมอีกเยอะแยะเลยนะคะก็มีการเข้าค่ายเพื่อที่จะเตรียมความพร้อมเรียนรู้วัฒนธรรมการใช้ชีวิตในต่างแดนนะคะการปรับตัวก็เป็นสิ่งสำคัญนะคะโดยมีรุ่นพี่นักเรียนทุนแลกเปลี่ยนหรือว่าที่เขาเรียกกันว่า Returnee คอยให้คำแนะนำก่อนที่จะเดินทางไปสู่ต่างประเทศแล้วค่ะและเมื่อพูดถึงการปรับตัวเชื่อว่าน้องๆที่เป็นนักเรียนแลกเปลี่ยนนะคะนอกจากจะไปทำหน้าที่เผยแพร่วัฒนธรรมไทยแล้วเนี่ยก็อาจจะต้องเรียนรู้ขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมของประเทศที่น้องๆเนี่ยไปเรียนอีกด้วยนะคะเพราะฉะนั้นทำให้นึกถึงสำนวนนี้ค่ะ When in Rome do as the Romans do When in Rome do as the Romans do หรือว่าสั้นๆ When in Romeก็ได้เท่ากันนะคะความหมายของสำนวนนี้ก็คือการปรับตัวให้เข้ากับสิ่งแวดล้อมใหม่หรือว่าทำตามขนบธรรมเนียมประเพณีของคนที่เราไปอยู่ด้วยนะคะถ้าเป็นสำนวนภาษาไทยนะคะก็นี่เลยเข้าเมืองตาหลิวต้องหลิวตาตามมาดูตัวอย่างการใช้สำนวนเป็นภาษาอังกฤษกันบ้างดีกว่านะคะ You should follow the manners and customs of the country you are staying atWhen in Rome, you should follow the manners and customs of the country you are staying at when in Rome. แปลประโยคนี้นะคะว่าคุณควรที่จะทำตามขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมมารยาทต่างๆของประเทศที่คุณไปอยู่นะคะเข้าเมืองตาหลิวต้องหลิวตาตามค่ะเอาละค่ะวันนี้หมดเวลากันอีกแล้วนะคะแต่ว่ากลับมาพบกันใหม่ได้ในครั้งต่อไปวันนี้ขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่งเลยนะคะที่สนับสนุนรายการของเราค่ะวันนี้สวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะพบกันที่นี่เหมือนเดิมนะคะรายการ AYC Food Fit for Five A พัชรีรักษาวงเคนสเปเกอร์ค่ะซึ่งวันนี้เนี่ยนะคะเรายังจะพูดถึงเรื่องราวที่น่าสนใจค่ะมาดูสำนวนภาษาอังกฤษกันบ้างดีกว่าค่ะสำนวนนี้เนี่ยนะคะเป็นการนำเอาพฤติกรรมของคนที่นั่งอยู่ที่เบาะหลังคนขับเนี่ยมาเปรียบเปรยนะคะสำนวนที่ว่านี้ก็คือ back seat driverseat driver ซึ่งจะหมายถึงคนที่วิพากษ์วิจารณ์นะคะเหตุการณ์ที่ตนเองเนี่ยไม่เกี่ยวข้องด้วยหรือว่าคนที่ชอบเจ้าขี้เจ้าการนะคะก้าวก่ายไปในทุกๆเรื่องเลยที่ไม่ได้เป็นเรื่องของตัวเองค่ะและที่มาของสำนวนนี้เนี่ยนะคะก็มาจากเมื่อสมัยก่อนนู้นเลยที่คนร่ำรวยนะคะมักจะนั่งอยู่เบาะหลังของรถแล้วนะคะออกคำสั่งเนาะบอกคนขับรถให้เลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาตรงไปตรงนู้นไปตรงนี้นะคะควบคุมไปหมดทุกอย่างเลยนะคะเหมือนเป็นคนขับซะเองเลยซึ่งปัจจุบันนะคะการที่จะทำแบบนี้เนี่ยนะคะถูกมองว่าเป็นมารยาทที่ไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่นะคะมาดูตัวอย่างกันละกันเป็นประโยคนะคะ I don't need any backseatDriver on this project ฉันไม่ต้องการนะคะให้ใครเนี่ยที่ไม่เกี่ยวข้องเนี่ยเข้ามาก้าวก่ายมาบอกว่าจะต้องทำอย่างงู้นทำอย่างนี้ในโครงการหรือว่าในโปรเจกต์นี้นั่นเองค่ะเราพูดถึงนะคะคนที่นั่งเบาะหลังไปแล้วเนี่ยนะคะเราเนี่ยจะเสนอสำนวนที่หมายถึงที่นั่งเบาะหน้าข้างๆคนขับด้วยดีกว่านะคะที่นั่งเบาะหน้าบริเวณข้างคนขับเราจะใช้สำนวนนี้ได้เลยนะคะ ride shotgun ride shotgun Jenny always gets to ride shotgun in the car Jenny มักจะชอบนะคะที่นั่งข้างๆคนขับรถนะคะที่มาของสำนวนนี้เนี่ยนะคะก็มาจากหนังคาวบอยค่ะมักจะมีฉากนะที่ว่าเขาถือปืนยาวนะช็อตกันนั่งอยู่ข้างๆคนขับเพื่อที่จะคอยระวังภัยนะคะแล้วก็ป้องกันม้า

โดนโจมตีนั่นเองล่ะค่ะช็อตกันปืนยาวๆค่ะเอาล่ะค่ะวันนี้เนี่ยนะคะจะต้องขอขอบพระคุณค่ะที่สนับสนุนรายการของเรานะคะแล้วพบกันใหม่ในครั้งต่อไปวันนี้เอ๋พัชรีรักษาวงเคนสเปเกอร์ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะวันนี้รายการของเรา AYC Food Fit for Fire ยังอยู่กันที่การท่าเรือแห่งประเทศไทยนะคะเพราะว่ามีคำศัพท์มากมายให้ได้เรียนรู้กันต่อไปค่ะเราเคยพูดถึงท่าเรือประเภทต่างๆไว้แล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นเพียคีวอลฟแต่ถ้าเป็นบริเวณเทียบเรือเนี่ยนะคะเราใช้คำว่า berth berth berthอ่านออกเสียงเหมือนกันกับคำว่า birth birth ที่แปลว่าเกิดหรือว่ากำเนิดนะคะ the ship berthed at Bangkok port เรือเทียบท่านะคะที่ท่าเรือกรุงเทพค่ะถ้าจะอธิบายให้ฟังง่ายๆเลยนะคะก็คือว่าทั้งท่าเรือเลยนะคะเราเรียกกันว่าport แต่ว่าถ้าจะเป็นส่วนหรือว่าเป็นแนวฝั่งที่ขนานกับตัวเรือเนี่ยให้เรือเนี่ยมาจอดเทียบท่าเราเรียกกันว่า berth ค่ะนอกจากนี้นะคะยังหมายถึงที่นอนหรือว่าที่พักผ่อนในรถไฟก็ได้เช่นเดียวกันนะคะในเรือก็ได้เนาะ I'll sleep in the upper berth of the ship ฉันจะขึ้นไปนอนนะคะจะไปหลับบริเวณด้านบนของเรือนั่นเองค่ะหรือว่าจะหมายถึงงานก็ได้นะภารกิจหน้าที่การงานก็ได้ตัวอย่างประโยคค่ะHe has a starting berth on the crew team. เขาเริ่มงานหน้าที่ใหม่ในทีมลูกเรือค่ะและสุดท้ายนี้เนี่ยนะคะมีสำนวนมาฝากกันด้วย To give someone or something a wide berth สำนวนนี้เนี่ยนะคะจะหมายถึงการทิ้งระยะห่างหรือว่าทิ้งช่วงหรือว่าหลบไปดีกว่าปล่อยให้เขาอยู่นิ่งๆอยู่เฉยๆสิ่งนั้นเนี่ยอยู่ของเขาไปก่อนนะคะที่มาของสำนวนนี้เนี่ยนะคะเมื่อก่อนนู้นเลยเนี่ยเวลาเรือเนี่ยจะต้องมาเทียบท่าใช่ไหมคะเขาก็จะต้องบอกให้พวกที่ดูแลทีมงานเนี่ยทิ้งช่วงกว้างๆเพื่อที่จะให้ไม่มีปัญหากันนะคะตัวอย่างประโยค Give Jenny a wide berth She's in a very bad mood อยู่ห่างจากเจนนี่สักพักนึงเนาะเพราะว่าตอนนี้เขาอารมณ์ไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่ค่ะวันนี้หมดเวลาแล้วขอบพระคุณค่ะการท่าเรือแห่งประเทศไทยเจอกันใหม่ครั้งต่อไปรายการ AYC Food Fit for Fire วันนี้เอ๋พัชรีรักษาวงเคนสเปเกอร์ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: สวัสดีครับ
1: กลับมาพบกันอีกเช่นเคยนะครับในรายการ AYC Food Fit for Five ผมกิตติพัชร์แสงทองครับ
0: เอกพัชรีรักษาวงเคนสแบเกอร์ค่ะ
1: เอกจ๋าเรากำลังอยู่ในเรื่องราวของงานประชาสัมพันธ์ครับครับแล้วก็มันก็มีคำศัพท์อยู่คำหนึ่งเลยน้องเอกที่เกี่ยวข้องนะครับเรียกว่า brand awareness นะครับ
0: ค
1: ำถูกต้องออกเสียงยังไงครับ
0: brandAwareness
1: นั่นเลยนะครับและหนึ่งในการสร้าง Brand Awareness เนี่ยนะครับก็คือเรื่องของการใช้ Celebrity การใช้ Celebrity น้องเอ๋ผมเคยได้ยินนะฮะมีคนพูดว่า Celeb บ่อย
0: ๆ Celeb
1: ถ้าที่จริงแล้วออกเสียงยังไงครับ
0: Celeb นะคะหรือว่าคำเต็มๆเลยนะก
1: ็
0: คือ Celebrity Celebrity ซึ่งจะหมายถึงนะคะคนที่มีชื่อเสียงหรือว่า Someone who is famousแล้วก็จะมีหลายหมวดมากเลยแต่ว่าเมื่อเราไปกระทบไหลนะคะกับดาราหรือว่าเซเลบริตี้เนี่ยเราใช้สำนวนนี้ได้นะคะว่า to rub elbows with someone to rub elbows with someone หรือว่า to rub shoulders with someone ก็ได้นะคะเป็นสำนวนว่าเราไปกระทบไหลใช้เป็นเหมือนกับภาษาไทยนั่นแหละค่ะตัวอย่างประโยคกันนะคะ as an MC sometimes I get to rub shoulders with world leaders ที่ประทับใจมากที่สุดเลยนะประทบไหลออนซานซูจีเอาล่ะคราวนี้เรามาพูดถึงนี่ดีกว่า celebrity แล้วก็มีคำว่า brand ambassador
1: ambassador หมายถึงอะไรครับ
0: มันจะคล้ายๆกันนะคะ brand ambassador นะคะก็เป็นบุคคลเนี่ยนะคะที่เขาเข้าไปสนับสนุนผลิตภัณฑ์อะไรสักอย่างอยู่แต่ว่าจะต่างกันยังไงนะคะมีคำว่า celebrity

0: celebrity endorser
1: มันมีคำหนึ่ง
0: ใช่แล้วคือ celebrity endorser เนี่ยนะคะก็คือคนที่อาจจะไปร่วมงานเหมือนว่าสนับสนุนผลิตภัณฑ์นั้นอยู่แค่บางครั้งบางคราวเป็นหน้าเป็นตาแค่งานนานนั้นเป็นตัวจบแต่ว่าถ้าเป็น brand ambassador เนี่ยเขาอาจจะใช้ผลิตภัณฑ์ก็คือเป็นตัวแทนเชื่อมั่นในสินค้าในผลิตภัณฑ์นั้นจริงๆเลย
1: ครับหมดเวลาแล้วฮะน้องเอ๋โอ้โหต้องลาผู้ชมกลับไปก่อนนะครับใครอยากเก่งภาษาอังกฤษก็อย่าลืมติดตามรับชมรายการ
0: AYC Food Fit for Fight ค่ะวันนี้ขอบคุณผู้สนับสนุนของเราวันนี้เราสองคน
1: ครับ
0: Say goodbye now สวัสดีค่ะ
1: พบกันใหม่ครับสวัสดีครับ Fit for
0: Fight สวัสดีค่ะเวลาช่วงนี้เนี่ยนะคะก็เป็นเวลาของการเรียนรู้ภาษาอังกฤษที่น่าสนใจกับรายการ AYC Food Fit for Fight นั่นเองค่ะวันนี้ค่ะเรามาไกลทางภาคเหนือนะคะที่จังหวัดเชียงใหม่เพื่อที่จะมาดูกิจกรรมสนุกๆ กันเข้าค่ายนะคะของ English Math and Science Camp ของน้องๆโรงเรียนโยธินบูรณะที่ทาง AYC จัดขึ้นค่ะและเมื่อพูดถึงคำว่าค่ายนะคะไม่ว่าจะเป็นค่ายลูกเสือหรือว่าค่ายกิจกรรมของโรงเรียนค่ายผู้อพยพก็ตามนะคะเราจะใช้คำว่า camp ซึ่งคำว่า camp นี้เนี่ยนะคะมาจากคำว่า campus ในภาษาลาตินนั่นเองนะคะที่หมายถึงสนามหญ้าที่โล่งแจ้งนะคะหรือว่าอาจจะใช้คำว่า field เพราะว่าในสมัยก่อนนะคะทหารเนี่ยจะใช้พื้นที่โล่งในการตั้งค่ายทหารพักแรมกันค่ะซึ่งก็จะเป็นการพักแรมชั่วคราวนะคะแล้วต่อมาค่ะชาวบ้านก็นำมาใช้ในลักษณะนี้ที่จะหมายถึงการออกไปนอกบ้านนะคะเพื่อที่จะไปค้างแรมในป่าก็ได้หรือว่าในที่โล่งนะคะไปพักผ่อนหย่อนใจกันนะคะหรือว่าที่ก็เรียกกันว่าแคมปิ้งไปแคมปิ้งละค่ะส่วนผู้ที่จะไปพักค้างแรมนะคะเราจะเรียกกันว่าแคมเปอร์เนื่องจากเวลาที่เราไปเข้าค่ายนะคะกับทางโรงเรียนเนี่ยไปกางเต็นท์กับเพื่อนๆนะคะแน่นอนว่าจะต้องมีความสุขแล้วก็จะสนุกอย่างสุดๆเลยนะคะก็เลยมีสำนวน to be a happy camper ซึ่งก็จะหมายถึงมีความสุขสุดๆเลยนะคะหรือว่าพึงพอใจในความเป็นอยู่ของตนในตอนนั้นน่ะนะคะซึ่งที่มาของสำนวนนี้ to be a happy camper นี้นะคะเปรียบเปรยถึงความสุขของเด็กๆที่ไปเข้าค่ายวันหยุดช่วงฤดูร้อนนะคะในแวดวงบันเทิงก็เลยริเริ่มนำสำนวนนี้มาใช้กันค่ะ to be a happy camper มาดูตัวอย่างประโยคนะคะสั้นๆง่ายๆเลย I'm a happy camper ฉันรู้สึกว่ามีความสุขจังเลยพึงพอใจในขณะนี้ค่ะถ้าใครมีข้อสงสัยเกี่ยวกับภาษาอังกฤษสามารถที่จะเขียนเข้ามาได้เลยนะคะที่ Facebook ของเราหรือว่าอาจจะสนใจนะคะมาร่วมกิจกรรม Summer Camp ก็สามารถที่จะเขียนเข้ามาถามรายละเอียดกันได้ค่ะวันนี้ทางเอและทีมงาน AYC Food Fit for Fight ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

สวัสดีค่ะได้เวลา AYC Food Fit for Fight กันเหมือนเดิมนะคะเอพัชรีรักษาวงคินสเบอร์เกอร์ค่ะหลังจากที่เราได้พูดคุยกับครูต่างชาติกันที่เป็น Native English Speaker เขาก็ได้บอกเล่ากันมานะคะว่าการสอนนักเรียนไทยเนี่ยอุปสรรคใหญ่เลยก็คือว่าเด็กๆน้องๆเนี่ยขี้อายกันค่ะเมื่อได้ยินมาแบบนี้แล้วนึกถึงสำนวน Cat got your tongueCat got your tongue หรือว่าจะเป็น Has the cat got your tongue ซึ่งก็จะเป็นคำถามที่ถามว่าเอ๊ะทำไมไม่มีอะไรเธอพูดหรอหรือว่าทำไมถึงพูดไม่ออกแมวขโมยลิ้นไปหรอลักษณะอย่างนั้นนะคะก็คือว่าไม่ยอมตอบไม่ยอมพูดอะไรเลยก็ไม่รู้เลยนะคะว่าเข้าใจหรือเปล่าหรือว่าความรู้สึกของคุณนั้นคืออะไรเปรียบเทียบกันนะคะเหมือนกันกับ Have you nothing to sayWhy are you not talking? Why are you not saying anything? แล้วสำนวน cat got your tongue นี้เนี่ยมีที่มาอย่างไรบ้างในพจนานุกรมออกซฟอร์ดนะคะเขาบอกว่าโอ้โหตั้งแต่ปี1911แล้วเนี่ยเขาใช้ในลักษณะที่ว่าเราอยากจะไปพูดอะไรกับใครสักคนนะคะปรากฏว่าคนนั้นไม่ยอมพูดอะไรมาเลยนะคะก็เลยเหมือนว่าแมวขโมยลิ้นไปหรอถึงแบบพูดไม่ได้แต่ว่าอีกทฤษฎีหนึ่งนะคะมาจากนู่นตะวันออกกลางใครพูดโกหกใครพูดไม่จริงเนี่ยนะคะก็จะต้องโดนทำโทษก็คือว่าตัดลิ้นออกค่ะแล้วก็เอาลิ้นเนี่ยไปให้แมวของพระราชากินนั่นก็จะเป็นที่มาของสำนวนนี้ Cat got your tongue มาดูตัวอย่างเป็นประโยคกันบ้างค่ะ It looks like the cat has got her tongue because she is so quiet It looks like the cat has got her tongue because she is so quiet ดูเหมือนว่านะคะเธอเป็นคนไม่ค่อยพูดหรือว่าขี้อายนะไม่ยอมพูดอะไรนั่งอยู่เงียบๆนะคะสำนวนนี้ cat got your tongue ค่ะมักจะใช้สำหรับผู้ใหญ่พูดกับเด็กกันนะคะเพราะฉะนั้นอย่าไปใช้กับผู้ใหญ่นะคือถ้าสมมติว่าเขาเด็กกว่าเราใช้ได้ค่ะวันนี้ขอบคุณค่ะนะคะแล้วพบกันใหม่ในครั้งต่อไปสวัสดีค่ะ

สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการ AYC Food Fit for Fire พัชรีรักษาวงกับทีมงานยังอยู่กันที่นี่นะคะจังหวัดพระนครศรีอยุธยาร้านอาหารบ้านวัชราชัยค่ะอากาศเย็นสบายจริงๆเลยค่ะเราก็จะมาพูดถึงคำศัพท์ที่เรามักจะออกเสียงแตกต่างกันจากเจ้าของภาษาค่ะซึ่งเชื่อว่านะคะคำนี้เนี่ยหลายๆคนน่าจะคุ้นเคยกันเป็นอย่างดีเลยค่ะเพราะใช้เป็นผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดผิวหน้าที่สาวๆนะคะน่าจะรู้จักกันดีแล้วค่ะคำนี้เลยคำนี้นะคะไม่ได้อ่านออกเสียงว่า cleansing นะคะแต่ว่าอ่านออกเสียงว่า cleansing คำนี้มาจากคำว่า cleanse ที่แปลว่าการทำความสะอาดนะคะหรือว่าการสกัดคราบสิ่งสกปรกออกไปส่วนคำว่า cleanse นะคะก็มีรากคำศัพท์ซึ่งมาจากคำว่า clean นั่นเอง clean ทุกคนรู้จักกันเป็นอย่างดีนะคะคำนี้และมีอีกหนึ่งคำนะคะที่ใกล้เคียงกันมากนั่นก็คือ cleanser ไม่ cleanser นะคะcleanser ซึ่งก็หมายถึงสิ่งที่ใช้ในการทำความสะอาดนั่นเองค่ะสาวๆหลายคนนะคะก็คงจะสับสนเนอะเมื่อเวลาไปซื้อผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดผิวหน้าว่า cleansing กับ cleanser เนี่ยมันแตกต่างกันอย่างไรบ้างค่ะอ่ะมาดูกันเลยแล้วกันเนอะ cleanser ก็คือผลิตภัณฑ์ที่ใช้ทำความสะอาดแหละค่ะไม่ว่าจะเป็นโฟมล้างหน้าสบู่ล้างหน้าส่วนคำว่า cleansing จะใช้ทำความสะอาดสำหรับคนที่แต่งหน้าหรือว่าต้องการทำความสะอาดมากยิ่งขึ้นไปกว่าการที่จะล้างโฟมล้างหน้าธรรมดาค่ะโดยจะแบ่งประเภทเป็นแบบโอลแบบน้ำนมแบบแผ่นก็มีนะคะแบบแผ่นสำเร็จรูปเนอะแล้วก็กลุ่ม Eye Remover ค่ะที่ใช้ล้างรอบดวงตาของเราในบางยี่ห้อนี่ก็สามารถใช้ล้างลิปสติกที่ริมฝีปากกันได้อีกด้วยค่ะใครมีข้อสงสัยเพิ่มเติมสามารถติดต่อกันเข้ามาได้ตามนี้เลยนะคะวันนี้เอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

ดีค่ะวันนี้นะคะเราก็มานั่งกันอยู่แบบสบายๆเลยที่ร้าน A Cup of Joe ริมทะเลสาบนะคะหมู่บ้านสามกรแถวๆรามคำแหงเลยซึ่งเอก็ทราบมาว่านะคะที่นี่เนี่ยเขาคั่วกาแฟเองด้วยซึ่งการคั่วกาแฟนะคะในภาษาอังกฤษเนี่ยใช้คำว่า coffee roast ซึ่งคำว่า roast เนี้ยนะคะคือการอบการคั่วนะคะที่เป็นการกวนการค้นการพลิกกลับอาหารนะคะอย่างสม่ำเสมอค่ะเพื่อที่จะให้ความร้อนเนี่ยส่งผ่านไปยังอาหารอย่างทั่วถึงค่ะหรือว่าจะเป็นการให้ความร้อนแบบค่อยๆร้อนไม่ใช่ว่าลักษณะการ grill นะคะที่ว่าย่างแล้วให้สุกแบบเร็วๆเลยนั่นจะเป็นลักษณะของ grill นะคะที่เป็นการให้ความร้อนโดยตรงไปที่ชิ้นอาหารค่ะนอกจากนี้แล้วเนี่ย roasting ที่หมายถึงการอบหรือว่าการคั่วแล้วเนี่ยนะคะยังสามารถใช้เปรียบเลยว่าโอ้โหมันร้อนอะไรกันขนาดนี้ได้อีกด้วยนะคะอย่างเช่นเวลาที่เราไปเที่ยวทะเลนะคะแล้วก็ต้องอยู่กลางแดดจัดเป็นเวลานานๆหน่อยนะคะหรือว่าใครก็ตามที่ชอบอาบแดดเนี่ยอาจจะรู้สึกว่าโอ้โหมันร้อนจนแสบผิวในบางครั้งนะคะหรือว่าร้อนจนตัวเนี่ยจะเกรียมอยู่แล้วเราก็อาจจะพูดได้ว่า I'm roasting นะคะร้อนจนจะเกรียมอยู่แล้วนะคะหรือว่า it's roasting hot ก็คือว่ามันร้อนสุดๆเลยซึ่งก็เป็นความร้อนนะคะที่ค่อยๆจะสะสมขึ้นเรื่อยๆเลยนะคะใครที่ไม่ชอบอาบแดดเนี่ยนะคะต้องหลบแดดกันหน่อยช่วงนี้หน้าร้อนพอสมควรเลยแล้วค่ะวันนี้เนี่ยนะคะหมดเวลาของรายการแล้วขอบคุณที่ติดตามนะคะอย่าลืมนะ Facebook เข้าไปกดไลค์แล้วก็เขียนเข้ามาได้เลยคำถามเกี่ยวกับภาษาอังกฤษด้านล่างตรงนี้วันนี้เอ๋พัชรีรักษาวงเคนสเปียร์ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

น้องเขาคิดเงินโต๊ะนี้ด้วยค่ะสวัสดีค่ะเจอกันแล้วนะคะรายการนี้ AYC Food Fit for 5A พัชรีรักษาวงเรามาพูดคุยกันถึงเรื่องของภาษาอังกฤษกันเลยละกันนะคะในเรื่องของสำนวนที่ใช้นะคะเมื่อเราอยากจะบอกว่ามื้อนี้เนี่ยฉันเป็นคนจ่ายเองนะคะหรือว่ามื้อนี้เนี่ยฉันเลี้ยงเองเนี่ยเราได้เสนอไปแล้วหลายวันเลยนะคะแต่ถ้าเป็นในส่วนของร้านอาหารแล้วนะคะที่จะต้องการจะบอกว่าบางอย่างหรือว่าบางสิ่งเนี่ยเป็นสิ่งที่ลูกค้าไม่ต้องจ่ายนะคะหรือว่าให้ฟรีนะคะเราจะใช้คำว่า complimentary หรือว่า with compliments นะคะแต่คราวนี้เนี่ยวันนี้เรามาเจาะกันที่อีกหนึ่งคำดีกว่าอีกหนึ่งสำนวนแล้วนั่นก็คือ on the house ตัวอย่างนะคะมาดูกัน everybody gets one drink on the house ประโยคนี้หมายความว่าใครที่อยู่ที่ร้านนี้เชิญดื่มได้เลยนะคะฟรีคนละ1แก้วนั่นเองล่ะค่ะหรือว่าถ้าลูกค้านะคะเป็นผู้ที่ได้รับสิทธิ์ฟรีนะคะสามารถใช้สำนวนนี้ได้เช่นเดียวกันนะคะ we had to wait for a table so they gave usDrinks on the house. เราเนี่ยนะคะจะต้องรอนะสำหรับโต๊ะของเรานะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยทางเจ้าของร้านเขาก็ใจดีเขาก็เลยให้เรากินเครื่องดื่มเนี่ยดื่มเครื่องดื่มฟรีกันเลยนะคะที่มาของสำนวนนี้นะคะมาจากอังกฤษนะเขาก็จะนิยมนะคะเข้าผับไปดื่มเบียร์ดื่มเหล้ากันนะคะซึ่งเมื่อก่อนนี้เนี่ยผับนี้เนี่ยจะอยู่ด้านล่างของบ้านหลังใหญ่เวลาคนเข้ามาดื่มกันเยอะๆเยอะๆใช้จ่ายกันเยอะใช่ไหมคะเจ้าของก็เลยจะใจดีบ้างนะว่าโอเค next drink on the house ก็คือว่าเครื่องดื่มต่อไปที่คุณจะสั่งเนี่ยฉันให้คุณฟรีเลย on the house นะคะเพราะว่าคุณเนี่ยก็ใช้จ่ายมาเยอะแล้วดื่มมาเยอะแล้วนั่นก็คือที่มาที่ไปของสำนวนนี้นั่นเองค่ะเอาล่ะวันนี้หมดเวลาของรายการของเราแล้ว AYC Food Fit for 5นะคะพบกันใหม่ได้ในครั้งต่อไปวันนี้เอ๋ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

สวัสดีค่ะพบกันที่นี่เหมือนเดิมนะคะรายการ AYC Food Fit for 5A พัชรีรักษาวงคินสแบเกอร์ค่ะซึ่งวันก่อนนะคะได้พาไปทำความรู้จักกันนะคะกับหลากหลายธุรกิจค่ะของบริษัท M Vision นะคะและหนึ่งในนั้นก็คือการสัมปทานที่ดินค่ะและเราก็ได้พูดถึงคำศัพท์ที่น่าสนใจนะคะซึ่งหมายถึงการสัมปทานถ้ารัฐให้เอกชนเข้ามาบริหารจัดทำบริการหรือว่าจัดทำประโยชน์นะคะเราเรียกกันว่าconcession อย่างเช่นนะคะ land concessions ค่ะสัมปทานที่ดินแต่ถ้าเป็นสัมปทานที่เอกชนให้บริษัทหรือว่าบุคคลประกอบกิจการเราเรียกกันว่า franchise ค่ะคราวนี้เนี่ยนะคะเราก็จะมาดูภาษาอังกฤษที่น่าสนใจอื่นๆนะคะอย่างเช่น make concessions หรือว่า make a concession ก็ได้นะคะสำนวนนี้เนี่ยจะหมายถึงการยอมการประนีประนอมนะคะเพื่อที่จะให้บรรลุข้อตกลงร่วมกันด้วยดีค่ะก็เหมือนกันนะคะกับความหมายของสัมปทานที่เป็นการยอมให้เขาเนี่ยมาประกอบกิจการแล้วก็บรรลุข้อตกลงต่างๆร่วมกันว่าทุกๆฝ่ายนั่นเองนะคะคราวนี้เราจะมาดูตัวอย่างสำนวนนี้เป็นประโยคค่ะ Many people simply make concessions to meet their goals. Many people simply make concessions to meet their goals. หลายๆคนมักจะใช้วิธีแบบเรียบง่ายเลยในการประนีประนอมนะคะเพื่อที่จะให้บรรลุผลหรือว่าจุดเป้าหมายของเขาค่ะหวังว่าคุณผู้ชมนะคะที่ใช้ second screen ผ่านแอป M Connect นะคะจะได้คำตอบที่ถามกันเข้ามาแบบถูกต้องและชัดเจนนะคะอย่าลืมนะคะสะสมคะแนนกันไปเรื่อยๆได้เลยค่ะและสำหรับวันนี้เนี่ยนะคะจะต้องขอขอบพระคุณค่ะที่สนับสนุนรายการของเราอยู่แล้วพบกันใหม่ในครั้งต่อไปวันนี้สวัสดีค่ะ

0: Everybody
1: welcome to English Level Up สวัสดีค่ะคุณพ่อคุณแม่และผู้ปกครอง
0: และน้องๆที่น่ารักทุกคนพบกับรายการ
1: English Level Up ครูพี่เนท
0: ครูพี่นุ่น
1: มาเติมพลังอังกฤษให้กับน้องๆทุกคนแล้วค่ะ
0: น้องๆคะเมื่อพูดถึงคำว่าสวยหรือน่ารักเนี่ยน้องๆก็คงจะคุ้นเคยกันดีอยู่แล้วใช่ไหมคะว่าในภาษาอังกฤษเราจะใช้คำว่า prettyแต่น้องๆทราบไหมคะนอกจากจะแปลว่าสวยน่ารักแล้วเนี่ยคำว่า pretty นะคะก็แปลว่าค่อนข้างได้อีกด้วยค่ะ
1: ใช่แล้วค่ะแล้วในวันนี้นะคะครูพี่เนทกับครูพี่นุ่นเราจะมาเติมพลังอังกฤษให้กับน้องๆในเรื่องของคำว่า pretty กันค่ะ
0: และเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะตอนนี้ก็ถึงเวลาแล้วที่ครูพี่เนทกับครูพี่นุ่นจะชวนน้องๆไปพบกับรายการ
2: Chris Jobs
0: และน้องๆอย่าลืมสังเกตนะคะว่าจะมีคำว่า pretty อยู่ตรงประโยคไหนบ้างไปดูกันเลย
1: ไปดูกันเลยค่ะ
3: Welcome to our condo.
4: Oh, this is a condo.
5: เจ๊
6: อะไรฮะ
5: สรุปเจ๊ขายเหรอ
6: ไม่ได้ขายเช่า
5: หมายถึงห้องใช่ไหม
6: ใช่แล
5: ้
6: ว
5: เว้ยจะบอกว่าคอนโดหรือคอนโดมิเนียมมันก็คือต้องขายให้เขาเป็นเจ้าของแต่ถ้าปล่อยเช่าเนี่ยนะเขาก็เป็นtenantก็คือผู้เช่าสอนไปแล้วครั้งที่แล้วนะดังนั้นเขาจะมาrentก็คือเขาจะมาเช่าเจ๊ก็ต้องrent outก็คือให้เช่าเข้าใจไหม
6: ให้เช่า
5: so rent out ใช่ไหมก็คือเป็นผู้ให้เช่า
6: ก็ใช่สิคร
5: ับดังนั้นเนี่ยนะก็คือที่นี่ก็เป็นอพาร์ตเมนต์หรือแฟลต
6: เฮ้ยขอโทษนะฮะ
5: อะไร
6: ให้เกียรตินิดนึงเรียกว่าแฟลตไม่ได้นะฮะ
5: นี่เจ๊เรื่องนี้เพิ่งสอนในตอนที่แล้วในเทปที่แล้วเจ๊ไม่ได้ดูเหรอ
6: ไม่ได้ดู
5: ทำไมอ่ะ
6: ก็ไม่ได้เล่น
4: What kind of rooms do you have studios?
6: Studio? นี่มันห้องเช่านะไม่ใช่ห้องอัดเสียง
5: โอ้ยเจ๊สตูดิโอคือห้องบันทึกเสียงก็จริงห้องบันทึกภาพและห้องบันทึกวิดีโอใช่ไหม
6: ใช่
5: แต่สตูดิโอถ้าเป็นห้องเช่าก็คือเป็นพ้นห้องเดียวที่มีห้องน้ำมันอยู่ในตัวสตูดิโอสตูดิโอใช่ได้มั้ย
6: ได้ค่ะ
4: Do you have single rooms?
6: Are you single?
4: No, I'm married
6: แต่งงานแล้วจะมาเอาห้องคนโสดทำไมนะ
5: โทษเจ๊ซิงเกิลก็แปลว่าคนโสดแต่ถ้าเป็นประเภทของห้องก็คือห้องเตียงเดียวคือนอนคนเดียวอ่ะเข้าใจไหมมันจะมีซิงเกิลรูมใช่ไหมแล้วก็จะมีดับเบิลรูมก็คือห้องเตียงใหญ่ๆที่นอนคู่กันได้อ่ะเข้าใจไหมบอกที่ we have single room double room
6: we have single room double room what about suites suite อยากสวีทจะเก๊ะนะ
5: เดี๋ยวมาตีปากเลยเจ๊สวีทเนี่ยมันก็แปลว่าหวานหรือของหวานก็ได้นะแต่ suite ก็คือห้องชุดที่มีห้องรับแขกแยกในตัวไง
6: yes we have a suite sir
4: okay should we go see it
6: yay
4: should we take the elevator
6: oh this is a lift
4: okay should we take the lift
5: elevator กับ lift เนี่ยมันก็เหมือนกันไงก็คือเนี่ยไอ้เครื่องชักลอกไฟฟ้าขึ้นข้างบนน่ะ
6: เอา lift แล้วกัน
5: ต้องกดสิครับ
4: โอเค
6: Yeah, you
4: sir.
6: Here you are. This is
4: the suite. That was a long corridor.
6: Yeah, wrong door.
4: Wrong door.
5: นี่ corridor หรือ hallway คือทางเดินในตึกหรือในอาคารใช่ไหมไม่ใช่ door ก็คือประตูและที่แถมจะออกเสียง wrong door หรือประตูยาวๆไปออกเสียง wrong door ประตูผิดเขาก็นึกว่าพามาผิดห้องสิ
6: ว่าแต่ว่าม าตั้งแต่เมื่อไหร่นะ
5: ก็มาตั้งแต่แรก
4: This room's pretty spacious.
6: Yeah, this is a spacial room.
5: Yeah.เขาไม่ได้หมายถึงพิเศษแต่เขาหมายถึง spacious มาจากคำว่า space ที่แปลว่าเนื้อที่ดังนั้น spacious ก็แปลว่าห้องนี้เนื้อที่โออากว้างขวางไม่ใช่ spatial ที่แปลว่าพิเศษแต่ถ้าพิเศษออกเสียง special ฉัน
6: spacious
5: แต่นี่คือ spacious
6: oh spacious
4: how big is the room
6: oh very big how big oh XL
5: โอ้ยนี่ขายห้องหรือขายเสื้อพี่ XL XL อะไรเขาถามว่า how big is the room คือห้องมันใหญ่แค่ไหนเนี่ยนะพี่ก็ต้องตอบสิว่ามันกี่ตารางเมตร
6: อ๋อ50 square meters
5: ฮะเจ๊ square meters ภาษาอังกฤษไม่ใช่ภาษาไทยคุยคนไทยเมตรแต่ฝรั่งคือ meters 50 square meters
6: อ๋อ50 square meters
4: oh okay that's a pretty good size
6: shall we go see the bedroom
4: yeah sure after you
6: no after you
4: okay oh this is a nice room
6: yes
4: so when can I move in
6: oh yeah oh right

0: I didn't say move.
1: Move.
0: I said move in.
1: ก็จริงไงมูฟอิน
0: Move in จริงๆแล้วเนี่ยภาษาอังกฤษมันแปลว่าย้ายเข้ากระเถิบเข้าไปเนี่ยก็เรียกว่า move up เข้าใจไหมแต่ move in ก็แปลว่าย้ายเข้าไปข้างในเนี่ยเช่นรถไฟก็ได้แต่ในเคสนี้คือ move in คือย้ายเข้าเข้าใจไหมไม่ใช่กระนึกกระนึกเข้าไปหา
1: อ้าว move up ได้ยังไง
0: ทำไมล่ะ
1: ก็ move ไปตรงนี้ไม่ได้ move อย่างนี้นี่ครับ
0: แหมเอาเนี่ย move up ก็แปลว่าเขยิบเข้าไปเขาถามว่าย้ายเข้ามาได้เมื่อไหร
1: ่ no you cannot
2: why why not isn't this room available
1: no it's not availableBut they're available.
2: No thanks. I guess I'll go.
1: พักไปไหนนะครับ
0: ก็เขาจะมาดูห้องแต่เจ๊บอกห้องไม่ว่างสักห้องอ่ะแล้วพามาดูทำไม
3: เป็นอย่างไรกันบ้างคะน้องๆจากรายการ Chris Jobs น้องๆเจอคำว่า pretty กันหรือเปล่าเอ่ยครูพี่แนทเจอนะคะอยู่ในประโยคที่บอกว่า this room is pretty spacious ห้องนี้ค่อนข้างกว้างขวางน้องๆเห็นไหมคะคำว่า pretty ในที่นี้นะคะเป็น adverb ค่ะแปลว่าค่อนข้างน้องๆคะคำว่า pretty นะคะสามารถเป็นได้ทั้ง adjective แล้วก็ adverb เลยค่ะมาดู pretty ที่เป็น adjective กันค่ะ pretty ที่เป็น adjective นะคะเขาจะแปลว่าสวยหรือน่ารักนั่นเองค่ะยกตัวอย่างเช่น she is very pretty แปลว่าเธอเนี่ยสวยมากเลยน้องๆเห็นไหมคะคำว่า pretty ในที่นี้นะคะเป็น adjective ค่ะแปลว่าสวยหรือน่ารักค่ะอีกตัวอย่างหนึ่งนะคะชุดนี้สวยมากเราจะใช้เป็นภาษาอังกฤษว่า this dress is so prettyน้องๆเห็นไหมคะคำว่า pretty ในที่นี้เป็น adjective แปลว่าสวยหรือน่ารักค่ะส่วนคำว่า pretty ที่เป็น adverb นะคะน้องๆจะแปลว่าค่อนข้างนั่นเองค่ะยกตัวอย่างเช่น it is pretty difficult to find the answer แปลว่ามันค่อนข้างยากที่จะหาคำตอบน้องๆเห็นไหมคะคำว่า pretty ในที่นี้นะคะเป็น adverb ค่ะแปลว่าค่อนข้างอีกตัวอย่างนะคะ it's pretty hard to explain มันค่อนข้างยากที่จะอธิบายน้องๆเห็นไหมคะคำว่า pretty ในที่นี้เป็น adverb ค่ะแปลว่าค่อนข้างเอาละค่ะตอนนี้ก็ถึงเวลาแล้วนะคะที่ครูพี่นัทกับครูพี่นนท์จะชวนน้องๆไปพบกับรายการ English Breakfast และน้องอย่าลืมสังเกตนะคะว่าจะเจอคำว่า pretty กันอยู่ที่ประโยคไหนกันบ้างไปดูกันเลยไปดูกันเลยค่ะ
4: All right, now we're with two members from Team USA. They are Courtney Thompson, the setter, and Philip Akinredewo, the middle blocker. สวัสดีครับ
5: สวัสดีค่ะ
4: Did I get your last name right?
5: Perfect.
4: All right, cool. Well, welcome to Thailand, guys.
5: Thank you.
4: So you're here for the World Grand Prix Series. มาแข่ง
6: ลงสนามแข่ง
4: ถูกต้อง
6: and have matches against Thailand, Brazil and Dominican Republic
4: โอ้นี่ได้เจอทีมชาติไทยทีมชาติบราซิลแล้วก็โดเมนิกันอีกด้วยถามว่าทีมไหนที่ถือว่าเป็นภัยคุกคามที่ใหญ่สุดเลย
6: Which team you see as the biggest threat
4: Yeah
5: You know all the teams are really strong Thailand's really hard to play against actually they have a fast offense they run a lot of combinations and Brazil's ranked number one in the world so they're always a challenge as well
4: คือจริงทุกทีมเนี่ยแกร่งหมด
6: ไหนจะไทยที่มีเกมรุกที่แข็งแกร่ง
4: รวดเร็วแล้วก็มาแบบผสมผสานจับทางไม่ทันเลย
6: หรือบราซิลที่เป็นที่หนึ่งโลก
4: อันดับโลกมาเลยโอ้โหที่ทำยังไง and Brazil which is as you mentioned currently world number one they beat you guys back in 2012 as well in the Olympics right?
5: right
4: so what's your strategy this time
5: the same strategy we always have play clean volleyball pursue everything and work really hard
6: เล่นเกมอย่างใสสะอาด
4: ตามกติกา okay as in like you know according to the rules clean that kindclean
5: yeah
4: แล้วก็ที่สำคัญคือมาเป็นทีมแบบที่ทีมเมกาทำมาตลอดแล้ว
6: ทำให้ดีที่สุด
4: ถูกต้องเพื่อที่จะไปสู่ความฝันนั่นเองนะครับ so how about Thailand Thailand is at the moment ranked at number 12
6: number 12ประเทศไทยอยู่อันดับ12ตอนน
4: ี้We got a chance.
7: Thailand's a great team, and we love playing here because the fans are so into it, and it's a great atmosphere. Super loud, everyone's cheering, and they're a really smart team.
4: Uh-huh.
7: Now they're shorter. I feel like I'm pretty tall when I play the Thailand team. they're a great team. They have really good ball control and really smart with their shots.
4: คือถึงเวลาการควบคุมลูกเนี่ยจะค่อนข้างจะปื๊ดปั๊ดไวมากเลย
6: อาจจะด้วยขนาดตัวที่เล็กกว่า
4: เล็กกว่านิดนึงนะครับคือคนนี้เขาบอกว่าตัวเขาเองรู้สึกสูงเลยเวลาเล่นกับทีมไทยนะฮะแต่ก็เรามีกลยุทธ์เยอะเหมือนกันนะครับอันนี้ you mentioned height now พูดถึงความสูงแล้ว
6: most of team USA are at least 180 centimeters
4: yeah right but you here you're standing at 170
7: maybe 172
4: yeah well there นิดนึง so does that mean you have to work a bit harder than everyone
7: a little bit I try to make it up in other areas you know I talk a lot I run around

0: try to be fast. I'm a setter, so my job is to throw it up so they can do the hard stuff. You know, they hit, they block.
1: คือโดยตำแหน่งนั้นเนี่ยผู้โชคดีว่าเป็นตัวเซตขึ้นไป
2: ก็คือไม่ต้องทำอะไรมากลูกมา
1: ใช่แล้วก็ไวๆเข้าไว้แล้วเดี๋ยวก็ยังมีเพื่อนมาแล้วเองแล้ว
0: แ
1: จ็ค
0: แจ็ค
1: แจ็คเห็นไหมนี่คนความสูงเดียวกันที่วิเชียร์ same height exactly เห็นไหมเนี่ยมันตรงนี้คนที่เราต้องรู้ว่าเราทำอะไรได้ we have to know our potential ใช่รู้ศักยภาพของเราเซตปุ๊บเพื่อนตัวสูงก็พักตกไปเรียบร้อยเลย
3: now apart from heightWhat other qualities does it take to become a good volleyball player?
1: And this goes for everybody else as well.
0: Ooh, that's a good question.
1: ถามว่าจะเป็นนักวอลเลย์บอลที่ดีได้เนี่ยต้องมีคุณสมบัติอื่นใดอีกครับเนี่ย
0: I think the biggest part of volleyball is that it's a team game. You can't win one point without a passer, a setter, and a hitter. So you got to be really good at communicating and working as a team. I think that's probably the most important.
1: โอ้ทำงานเป็นทีมเลย
2: เพราะคะแนนนึงเนี่ยไม่ใช่คนเดียวเท่านั้น
1: ไม่ใช่ต้องมีตัวชงตัวส่งตัวตบสำคัญมากตรงนี้นะฮะเพราะฉะนั้นคือวิธีทำคือต้องมาเป็นทีมสื่อสารกันเยอะๆ So Feluca, how did you break into the national team?
4: I actually started volleyball out of high school. I was really, really bad, but I'm tall. I can jump pretty high, and so they saw a lot of potential in me. And after I graduated from high school, I joined the national team and have been playing with the national team ever since.
1: Oh, นี่นะจบมัธยมก็เข้าทีมชาติแล้ว
2: ตอนแรกก็เล่นไปไม่เคย
1: ก็เก่งเก่งกลางๆนิดหน่อยแต่โชคดีว่าตัวสูงคราวนี้ไม่ได้ไปเล่นอยู่ขำๆแล้วไประดับมืออาชีพแล้ว
3: As a professional, what sacrifices do you have to make?
0: I think for us, we to play at a high level have to travel overseas a lot. So after college, a lot of our time spent in Europe for 8 months, and in the summer, like coming here and stuff. So it's a little bit hard to be away from home.
1: การที่มาเล่นทีมชาติเนี่ยมีอะไรที่ต้องเสียสละหรือว่าสูญเสียไปบ้างไหม
2: โอ้ก็ต้องไกลบ้านไปยุโรป
1: เป็นระดับทีมชาติที่ทงชาติเมกันเบลเลอร์อยู่นี้ก็แน่นอนต้องไปยุโรปมาเมืองไทยอย่างเงี้ยก็ห่างบ้านใช่ไหม
0: And then as an athlete, you know everything matters. You got to take care of your body and recover and eat right and nutrition and get enough sleep and so it takes a lot of discipline.
1: ไหนจะต้องดูแลตัวเองไหนกินให้ถูกพอเจ็บตัวก็ต้อง recover ขึ้นมาให้หายขึ้นมาอีกนะฮะอันนี้สำคัญ
3: What are the rewards?
0: So many.
4: For one, we get to represent our country playing with the national team. I think that's probably the biggest reward anyone can have is to be able to wear that jersey. I think with the hard work comes success. Not always when you want it to, but I mean, if you keep in there and keep working hard, you'll find it.
2: เป็นตัวแทนระดับชาติเลยนะ
1: ความภาคภูมิใจมากเลยฮะแล้วก็แน่นอนถ้าเรามีความพยายามเนี่ยนะมันแน่นอนที่สุดว่ามันจะต้องผลดีจะกลับมาไม่เร็วก็ช้านั่นเอง What sort of things do you guys do when you're not playing volleyball?
4: A lot of us like to actually hang out with each other. I like going to the movies, going shopping.
1: Like a typical girl, you as well?
0: I like that sometimes too. I also like to go outside andanything sports related, football games, baseball games. I come from a sports family, so I love that kind of stuff.
1: คือปกติเนี่ยเวลาที่ไม่ได้เล่นวอลเลย์บอลก็ไปไหนก็ไปเนี่ยเป็นเพื่อนกันในทีมนี่แหละไปก็แห่ไปด้วยกันหมดนั่นแหละ
2: ก็ไปดูหนังไปทำอะไรตาม
1: ก็เหมือนแบบผู้หญิงก็ทำกันนั่นแหละนะฮะแต่คนนี้เนี่ยคือที่บ้านเนี่ยเป็นนักกีฬาซะเยอะเพราะคือไปร่วมกิจกรรมอะไรก็ได้ที่เกี่ยวกับกีฬาซะนิดนึงจะมีความสุขพิเศษประมาณนั้น Well, thank you guys.
0: Thank you so much.
2: Wish you good luck.
5: กันบ้างค่ะน้องๆจากรายการ English Breakfast นะคะน้องๆเจอคำว่า pretty กันหรือเปล่าเอ่ย
6: ครูพี่เนทเจอนะคะอยู่ในประโยคที่บอกว่า I'm pretty tall ฉันค่อนข้างสูง
5: น้องๆเห็นไหมคะคำว่า pretty ในที่นี้นะคะเป็น adverb ค่ะแปลว่าค่อนข้างน้องๆคะเรามาเล่นเกมกันค่ะมาดูกันนะคะว่า pretty ในประโยคต่อไปนี้เนี่ยจะแปลว่าอะไร This house is pretty oldPretty ในที่นี้แปลว่าอะไรดีคะน้องๆแปลว่าน่ารักหรือแปลว่าค่อนข้างติ๊กตอกแปลว่าอะไรดีนะถูกต้องนะคะ Pretty ในที่นี้แปลว่าค่อนข้างนั่นเองค่ะเป็น adverb ค่ะ This house is pretty old แปลว่าบ้านหลังนี้ค่อนข้างเก่าเห็นไหมคะ Pretty แปลว่าค่อนข้าง
6: แล้วประโยคนี้นะคะคำว่า Pretty ในที่นี้แปลว่าอะไร She is looking atThat pretty doll. คำว่า pretty ในที่นี้แปลว่าอะไรดีคะแปลว่าค่อนข้างหรือแปลว่าน่ารักใส่อะไรดีนะติ๊กตอกถูกต้องนะคะน้องๆคำว่า pretty ในที่นี้แปลว่าน่ารักนั่นเองค่ะ She is looking at that pretty doll. เธอกำลังมองดูตุ๊กตาที่น่ารักตัวนั้นน้องๆเห็นไหมคะคำว่า

0: pretty ในที่นี้เป็น adjective ค่ะแปลว่าน่ารัก
1: ใครตอบถูกหมดเก่งมากเลยค่ะ
0: ต่อไปไปพบกับช่วง Better to know
1: เอาเลยค่ะช่วง Better to know ในวันนี้นะคะครูพี่นัทกับครูพี่นุ่นก็จะมาเติมพลังอังกฤษให้กับน้องๆในเรื่องของคำที่น้องๆเนี่ยมักจะใช้ผิดสับสนกันบ่อยๆนั่นเองค่ะ
0: ส่วนคำนั้นนะคะก็คือคำว่า me too และ me neither นั่นเองค่ะ
1: น้องๆคะถ้าเราจะแสดงความเห็นด้วยปกติแล้วเราจะพูดว่า me too ที่แปลว่าฉันก็เช่นกันเป็นการแสดงความเห็นด้วยแบบประโยคบอกเล่าค่ะยกตัวอย่างเช่น I like playing football ฉันชอบเล่นฟุตบอล Me too ฉันด้วยส่วนถ้าน้องๆจะแสดงความเห็นด้วยเชิงปฏิเสธน้องๆอย่าพูดว่า Me too นะคะแต่น้องๆต้องพูดว่า Me neither นั่นเองค่ะยกตัวอย่างเช่น I don't like playing tennis ฉันไม่ชอบเล่นเทนนิส Me neither ฉันก็ไม่เหมือนกัน
0: ถ้าน้องเข้าใจแล้วเราลองมาเล่นเกมกันดีกว่าค่ะถ้าครูพี่นัทพูดว่า I don't study in science ฉันไม่ชอบเรียนวิทยาศาสตร์และน้องได้ยินอย่างนั้นน้องๆบอกว่าฉันก็ไม่ชอบเรียนเหมือนกันเราจะพูดเป็นภาษาอังกฤษกันยังไงดีคะระหว่างคำว่า me too กับ me neither ใช้อะไรดีคะน้องๆTikTok ถูกต้องนะคะน้องๆต้องใช้คำว่า me neither ถ้าครูพี่นัทพูดว่าI don't like studying science ฉันไม่ชอบเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ถ้าเราเห็นด้วยว่าเราไม่ชอบเหมือนกันเราก็ต้องพูดว่า me neither ฉันก็ไม่ชอบเหมือนกันเห็นไหมคะง่ายมากๆเลย
1: แล้วถ้าครูพี่นุ่นพูดว่า I like studying English ฉันชอบเรียนภาษาอังกฤษแล้วน้องๆเห็นด้วยนะคะน้องๆจะตอบว่าอะไรดีคะ me too หรือ me neither ใช้อะไรดีนะ TikTokถูกต้องนะคะต้องตอบ me too นั่นเองค่ะ I like studying English ฉันชอบเรียนภาษาอังกฤษแล้วถ้าน้องๆเห็นด้วยน้องๆก็ตอบว่า me too ฉันเห็นด้วยค่ะ
0: เอาละค่ะต่อไปนะคะครูพี่นัทกับครูพี่นุ่นเราจะชวนน้องๆไปพบกับรายการดูให้รู
1: ้วันนี้จะมีเรื่องน่ารู้อะไรไปดูกันเลย
0: ไปดูกันเลยค่ะ
2: แท็กซี่ของที่นี่จะมีพนักงานอยู่ประมาณ300คนและจะแบ่งออกเป็น11กลุ่มนะฮะกลุ่มหนึ่งก็จะมา20กว่าคนนะครับนี่เลข4นี่หมายถึงอะไรก็คือว่ากลุ่ม27คนเนี่ยฮะกลุ่มประมาณ20กว่าคนเนี่ยไม่เจออุบัติเหตุมา4วันแล้วสำหรับกลุ่มนี้นะครับไม่มีอุบัติเหตุมา31วันแล้วนะครับกลุ่มนี้ไม่มีอุบัติเหตุมา71วันแล้วนะฮะก็จะมีเขียนตัวเลขอยู่เรื่อยๆนะครับ
3: บริษัทแท็กซี่แห่งนี้เก่าแก่ไม่ธรรมดาเลยนะคะคือถือกำเนิดมาตั้งแต่ปี1965แล้วก็จำนวนรถก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆค่ะ
4: 最初は約50台です
5: ね50台はい現在は
4: 現在は600台
5: 600台
4: はい全国ではなく神奈川埼玉東京
5: ตอนเริ่มแรกเนี่ยมีแท็กซี่อยู่50คันปัจจุบันมีกี่คันนะครับมี600คันเริ่มสตาร์ทนะครับไซตาม่าโยโกฮาม่าแล้วก็โตเกียว
3: ปกติเวลาที่เราโบกรถแท็กซี่ตามถนนหนทางในโตเกียวแท็กซี่ทุกคันก็จะมีระบบเปิดปิดประตูให้เราโดยอัตโนมัติโดยเราไม่ต้องแตะประตูเลยค่ะรวมทั้งคนขับก็ไม่ต้องลุกมาเปิดปิดประตูให้เราด้วยแต่ว่าแท็กซี่ที่นี่เป็นระบบให้บริการที่เหนือชั้นกว่าค่ะ
4: どうぞご乗車くださいませ。
5: どうぞ。
4: お足元お気をつけくださいませ。
5: はい。
4: お伺いで、あのどちらまでお送りいたしますか。でご希望のルートを聞いて、
5: 自己紹介
4: ですね。自己紹介ですね。
5: ครับก็นะครับเริ่มต้นจากการนะครับลูกค้ามาพอเรียกแท็กซี่เสร็จก็เปิดประตูให้พอเปิดประตูเสร็จก็ปิดประตูแล้วก็พอนั่งขับรถเสร็จก็หันมาบอกครับว่าท่านต้องการไปที่ไหนครับไปยังไงไปรูทแบบไหนพอถามเสร็จปุ๊บเข้าใจนะครับแล้วผมชื่ออะไรผมจะพยายามขับรถอย่างปลอดภัยนะครับแล้วก็ออกตัวครับ
4: そうですね2018年に2020年に東京オリンピックが運転手を忍者に扮してお迎えに上がったら海外のお客さん喜ぶんじゃないかなと
5: แท็กซี่นินจาเนี่ยที่มาที่ไปเป็นไงท่านก็บอกว่าในปี2018เนี่ยท่านรู้ว่าในปี2020เนี่ยคนต่างชาติจะต้องมาเที่ยวญี่ปุ่นเยอะเพราะจะมาโอลิมปิกก็ต้องมีเซอร์วิสที่แปลกหรือเซอร์วิสที่แตกต่างทำยังไงครับก็คือเป็นแท็กซี่นินจาซะเลยครับและ ให้คนขับแท็กซี่เนี่ยแปลงร่างเป็นนินจาแล้วก่อนที่เป็นนินจาเขามีการฝึกกันจริงๆเลยนะ
4: เกียร์ですねเกียร์ต่อไปชูริเกน
5: นักโก้ดาวกระจายโอ้มีการถือด้วยมือขวาอยู่ล่างมือซ้ายอยู่บน

0: あ、金屋
1: ござると、はい、あとは実際にちょっとこの近くに忍者道場っていうのがあるので
2: 、ก็มีการฝึกอยู่2วันนะครับที่จังหวัดมิเอะเลยนะจากโยโกฮาม่าไปมิเอะเลยอ่ะก็ครับได้ฝึกอะไรบ้างครับบอกว่าได้ฝึกความอดทนนะครับอยู่ใต้น้ำตกนะครับน้ำตกของญี่ปุ่นเนี่ยน้ำมันเย็นมากแบบสั่นเลยนะฮะที่จะไปดูนินจาตัวจริงเดี๋ยวเราไปดูรถที่ให้บริการในช่วงโอลิมปิกกันดีกว่าเดี๋ยวขอหายตัวแบบนินจานะครับโน อย่าเทคบ่อยนะเจ็บขาแล
0: ้
2: ว
0: แม้หายตัวได้ขึ้นมาเลยนะคะแค่พูดคำว่านินจาอินเนอร์ก็มาเลยทันทีค่ะ
3: โอเคสำหรับ身長が高いですので割と頭当たんないようにテレビっていうかまあ広告テレビみたいな形では
2: いก็นะครับข้างหน้านี่ว่างกว้างมากแล้วก็สูงมากนะครับคนที่นะฮะตัวสูงก็สบายเลยนั่งหัวไม่ชนแน่นอนและข้างหน้าก็สามารถวางกระเป๋าเผื่อไว้ได้อีกนะดีมาก
3: そうですね一応ユニバーサルドライバータクシーっていうジャパンタクシーですので車椅子のお客様がわざわざ車椅子を降りなくてもそのままご乗車できるという
2: できるんですか
3: はい
2: โอ้คุณผู้ชมผมรู้เคล็ดลับอีกอันที่น่าสนใจนะรถคันนี้สามารถรับรถเข็นคนพิการเข้ามาได้ด้วยเก้าอี้ข้างหน้านี้จะล้มไปข้างหน้าตัวนี้จะล้มไปข้างหลังแล้วตรงนี้จะว่างและสามารถเข็นรถเข็นขึ้นมาจอดในนี้ได้ญาติๆจะนั่งฝั่งนี้แล้วรถเข็นจะจอดตรงนี้ได้ด้วยการออกแบบแบบ universal ใครก็สามารถขึ้นมานั่งได้ครับอย่างนั้นเลย
0: บริการดีขนาดนี้ที่นั่งกว้างขวางกว่าเดิมรับผู้โดยสารที่มีรถวีลแชร์ได้ด้วยน่าสนใจมากเลยนะคะแล้วค่าแท็กซี่จะไม่แพงมากเลยเหรอคะเนี่ย
2: ค่าบริการเป็นยังไงครับก็ค่าบริการก็จะพอๆกับแท็กซี่ทุกคันนะฮะแล้วแต่ 1.2 กิโลเนี่ยจะอยู่ในราคาเริ่มต้นที่โตเกียว420ที่โยโกฮาม่า500แต่หลังจากนั้นจะเพิ่มทีละ100เยน100เยน100เยนไปเรื่อยๆครับ
3: そうですね最一応目安としては500ミリリットル8時間
2: คนขับรถเนี่ยจะมีกฎอะไรบ้างบอกว่าห้ามกินเหล้าแต่ถ้ากินเหล้าแล้วนะฮะ500มิลลิลิตรเนี่ยคุณจะต้องไม่ขับรถ8ชั่วโมงเลยแล้วก็ตอนเช้าก็จะมีการตรวจแอลกอฮอล์และตอนลงก็จะมีการตรวจแอลกอฮอล์ด้วย
0: คนขับ1กะคือการมีรถในครอบครอง20ชั่วโมงค่ะสงสัยเลยใช่ไหมคะ20ชั่วโมงเนี่ยถือว่าขับโหดเลยนะคะแต่เขาให้พักได้ค่ะกฎก็คือพักได้3ชั่วโมงจะไปพักที่บ้านก็ได้ค่ะและจะพักตอนไหนก็ได้เลือกได้เองเลยก็คงจะเหมือนแท็กซี่เช่าบ้านเรานี่แหละค่ะ
4: โอ้โหจากรายการดูให้รู้เรื่องแท็กซี่นินจาบริการที่มากกว่าเดิมนี่น่าสนใจมากๆเลยค่ะครูพี่นุ่น
5: ใช่แล้วค่ะครูพี่แนทว่าแต่น้องๆทราบไหมคะคำว่าการบริการภาษาอังกฤษเราใช้คำว่าอะไรน้องๆคะคำว่าการบริการนะคะภาษาอังกฤษเราจะใช้คำว่า service service เป็นคำนามค่ะแปลว่าการบริการยกตัวอย่างเช่น their service is excellent การบริการของพวกเขานะคะเป็นเลิศน้องๆเห็นไหมคะคำว่า service เป็นคำนามค่ะแปลว่าการบริการส่วนผู้ให้บริการหรือที่เราเรียกว่าบริกรนะคะในภาษาอังกฤษเราจะใช้คำว่า waiter ที่เป็นคำนามค่ะแปลว่าบริกรผู้ชายยกตัวอย่างเช่น a waiter serves them drinks บริกรผู้ชายเสิร์ฟน้ำดื่มให้กับพวกเขาน้องๆเห็นไหมคะคำว่า waiter เป็นคำนามแปลว่าบริกรค่ะ
4: ส่วนคำว่าบริกรผู้หญิงนะคะภาษาอังกฤษเราจะใช้คำว่า waitress เป็นคำนามค่ะน้องๆยกตัวอย่างเช่น she works as a waitress แปลว่าเธอทำงานเป็นบริกรผู้หญิงนั่นเองค่ะโอ้โหวันนี้เราก็ได้เติมพลังอังกฤษกับรายการ English Level Up กันไปเยอะเลยนะคะเนี่ยเรามาทวนกันดีกว่าค่ะน้องๆว่าวันนี้เราได้เติมพลังกันเรื่องอะไรบ้างเรื่องแรกนะคะคือคำว่า pretty นั่นเองค่ะPretty เป็น adjective แปลว่าสวยหรือน่ารักแต่ถ้าคำว่า pretty ที่เป็น adverb นะคะจะแปลว่าค่อนข้างนั่นเองค่ะ
5: ส่วนคำว่า me too จะใช้แสดงความคิดเห็นที่แปลว่าเห็นด้วยนะคะใช้กับประโยคบอกเล่าส่วนคำว่า me neither ใช้แสดงความคิดเห็นที่แปลว่าเห็นด้วยแต่ใช้ในเชิงปฏิเสธค่ะ
4: และคำศัพท์ที่เราได้เติมพลังอังกฤษกันไปในวันนี้นะคะน้องๆเป็นคำศัพท์เกี่ยวกับการบริการนั่นเองค่ะ

0: คำแรกนะคะ service เป็นคำนามค่ะแปลว่าการบริการ waiter เป็นคำนามค่ะแปลว่าบริกรผู้ชาย waitress เป็นคำนามค่ะแปลว่าบริกรผู้หญิง
1: อย่างไรกันบ้างคะน้องๆจากรายการ English Level Up ในวันนี้สนุกไหมคะถ้าสนุกนะคะน้องๆก็อย่าลืมทบทวนความรู้แล้วก็ท่องคำศัพท์กันอย่างเป็นประจำนะคะเพราะภาษาอังกฤษถ้าไม่ท่องศัพท์ไม่ทบทวนเนี่ยต้องลืมแน่ๆเลยค่ะ
0: ใช่แล้วค่ะและก่อนจากกันในวันนี้นะคะเช่นเคยค่ะครูพี่นัทกับครูพี่นุ่นมีสำนวนมาฝากวันนี้นะคะเป็นคิวของสำนวนที่ว่า Live It Up แปลว่าใช้ชีวิตอย่างมีความสุขค่ะยกตัวอย่างเช่น Let's Live It Up มาใช้ชีวิตอย่างมีความสุขกันเถอะ
1: แล้วน้องสามารถกลับมาพบกับรายการ English Level Up กันได้ใหม่ในครั้งหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
1: 8:25 นถึง 10:40 น
0: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24 ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200

0: In the past, when medical science was not yet advanced, humans treated their ailments by relying on supernatural beliefs and ancient medical wisdom that has been practiced and passed down through generations. Examples include using herbs, applying hot, cold therapies, and massage. As medical science developed, people increasingly preferred modern methods of treating illness and using chemical-based medicines, which can potentially be harmful to health in the long run. This led to a trend of integrating traditional medicines, a more natural approach, and applying it alongside modern medicine, evolving into alternative medicines. Thai massage is one of the original forms of treatment that has regained popularity and widespread acceptance both in Thailand and internationally. The wisdom of Thai massage is an art and science of healthcare, aiming to correct imbalances in the body's four elements: earth, water, wind, and fire, particularly by addressing blockages in blood and wind lines through various methods. This includes pressing, knitting, squeezing, tapping, and herbal compresses, or other methods developed and passed down by Thai massage masters from the past to the present.
1: แล้วตอนนี้นะครับเราก็อยู่กับผู้เชี่ยวชาญทางการนวดที่มีประสบการณ์มานานกว่า46ปีนะครับอาจารย์สมพิษปิตสิงห์สวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
1: อาจารย์สมพิษนะครับเป็นผู้เชี่ยวชาญทางการนวดแผนไทยโรงเรียนแพทย์โบราณวัดพระเชตุพนอาจารย์มองว่าคือหัวใจสําคัญของการนวดแผนไทย
2: หัวใจของการนวดคือต้องเวลาทํางานต้องใส่ใจกับผู้ที่เรากําลังนวดเขาอยู
1: ่ครับ
2: แล้วก็ต้องมีเมตตาต่อเขาด้วย
1: การนวดแผนไทยมีการอีโวลมีการพัฒนายังไงตามการเวลาบ้างครับ
2: ที่เห็นมาก็พัฒนาขึ้นไปเยอะเลยนะคะมีทั้งเอาของตะวันตกมาผสมผสานก็มีนะคะอย่างซีวิดิตเนื้อนวดน้ำมันอะแต่ก่อนเราไม่มีใช่ไหมคะ
1: อ
2: ๋
1: อเหรอครับไม่น้ำมัน
2: มันไม่มีการหายปวดเมื่อยมันต่างกันของเราปวดลึกถึงกล้ามเนื้อชั้นในซึ่งมันเป็นกล้ามเนื้อที่ทำงานแล้วก็เกร็งตัวเราอย่างเงี้ยมันคนอันกล้ามเนื้อที่เขานวดกันอยู
1: ่โอ้นี่ถือเป็นความแตกต่างระหว่างการนวดไทยกับการนวดของฝรั่งเลย
2: ใช่
1: คือการความลึก
2: ของลึกของเรา

0: พราะเราจะกดลึกลงไป
1: Traditional Thai massage is believed to have originated with Jivaka Kumarabaka, the personal physician of Buddha, who laid the foundations for the concept of healing through touch, a touch filled with knowledge.Compassion and understanding of the human body, which evolved into the science of massage. From there, the massage was passed on in temples, palaces, and villages. The incorporations of culture and local knowledge became wisdom passed down verbally, practices physically, and connected by heart and faith. Because the master must have the ability to heal through massage, and also courses morals and ethics according to Buddhist principles, and respect the masterwho imported the knowledge.
2: People have to try this to like, I don't know, to live life. I feel like it's just such an amazing experience.
3: I really liked when they were doing like the back of my head and they would hit like very like small pressure points and like I didn't even know were there. And it made me feel like so relaxed, like in a way I really haven't felt before.
4: การนวดแผนไทยได้รับการยอมรับในเวทีโลกนะครับโดยเฉพาะทางยูเนสโกองค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติที่ขึ้นทะเบียนให้การนวดไทยเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติในวันที่12ธันวาคมปีพุทธศักราช2562ครับ
1: Traditional Thai massage is not merely about relaxing the tendons or treating physical aches and pains. Is it a form of wisdom that connects the body, mind, and life force as one?
4: จะเห็นแล้วว่าการนวดไทยเป็นเสน่ห์ทางวัฒนธรรมที่ทรงพลังของประเทศเรานะครับไม่ได้แค่สร้างรายได้จำนวนมหาศาลแต่ว่ายังส่งออกความเป็นไทยสร้างความเข้าใจอันลึกซึ้งให้ชาวต่างชาติได้เห็นว่าวัฒนธรรมของเราเป็นอย่างไรการนวดไม่ใช่แค่การคลายเส้นหรือว่าผ่อนคลายความเมื่อยล้าของร่างกายแต่ว่าเป็นภูมิปัญญาที่เชื่อมต่อร่างกายจิตใจและหัวใจอันเป็นหนึ่งเดียวนี่ไม่ใช่แค่การนวดครับแต่เป็นการรักษารากเหง้าด้วยหัวใจไทย

พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: love, Bodo. So, here are a few tips for writing a postcard. Start your postcard with a simple greeting, such as dear, plus a name. Use the present continuous to say that you're enjoying your holiday and where you're staying. Use the present perfect to talk about things you have done. Use the past simple to talk about things you did at a specific time. Use be going to talk about any future plans. Talk about the weather by saying it's sunny, windy, snowy, hot, warm, cold, and etc. You can sign off your postcard by saying love, see you soon, and sign your name. By following these simple tips, you should be able to write a postcard to a friend or your family. Whoever receives it will not only get to see the beautiful photo on the postcard, but will also get to share the experience of your trip. How exciting is that?
1: Stay tuned for our next episode of Watch and Learn.
2: There are lots of interesting topics for you to learn, and it is a great chance for you to improve your English.
3: Enjoy watching. Bye-bye.
4: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 นถึง 10:40 นหลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24 ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200

0: ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: Her Majesty Queen Surrogate, the Queen Mother initiated a study and research of Thai women's attire from different eras on the occasions of accompanying His Majesty King Bhumibol Adulyadej the Nile Ring on his royal visit to the United States and European countries officially in 1960. Which was subsequently named ชุดไทยบรมราชนิยม
2: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมพบกับ French Fly รินทาอัจฉริยวัฒนกุลค่ะวันนี้ French Fly พาคุณผู้ชมมาอยู่ที่สถาบันส่งเสริมศิลปะหัตถกรรมไทยเราจะมาพูดคุยกันเรื่องผ้าไทยที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่น่าภาคภูมิใจของพี่น้องชาวไทยกับตอนที่มีชื่อว่าไทยไอคอนิกผสานมรดกแห่งการทอผ้ากับความงามเหนือกาลเวลา
1: ชุดไทยพระราชนิยมและเสื้อพระราชทาน reflect the

0: practice and heritage of craftsmanship. And Thai arts and crafts continuously from generation to generation, with designs and adaptation into contemporary attire, featuring specific cutting patterns and utilizing materials products in Thailand, which reflects the exquisite identity of community craftsmanship, while also reflecting overall a sense of Thai-ness. In 2024, the Cabinet approved the proposal from the Ministry of Culture to nominate the Chut Thai Pharachaniyong for designation as Intangible Cultural Heritage with UNESCO. อาจารย์คะอยากจะให้พูดถึงเสน่ห์ความเป็นไทยบนผ้าไทยค่ะอาจารย
1: ์ผมว่าเสน่ห์ผ้าไทยมันอยู่ที่ความยูนิคนะของผ้าแล้วก็texture หรือว่าสัมผัสของเรานะคือหลายประเทศเนี่ยก็มีผ้าไหมนะฮะไม่ว่าจะเป็นประเทศเพื่อนบ้านหรือว่าประเทศในเอเชียก็ล้วนแล้วแต่มีการผลิตผ้าไหมแต่ว่าไหมของเราเนี่ยที่ได้รับการส่งเสริมโดยสมเด็จพระพันปีหลวงเนี่ยเป็นไหมพันธุ์พื้นบ้านนะครับที่เหมาะกับสภาพดินฟ้าอากาศของในประเทศไทยแล้วก็ให้เส้นใยที่เมื่อทอมาแล้วก็จะมี texture ที่ต่างจากไหมของประเทศอื่นในเรื่องของผลิตภัณฑ์ผ้าไหมนะครับความหลากหลายตั้งแต่เรื่องของ texture ไปจนกระทั่งถึงเรื่องของลวดลายแล้วก็เทคนิคการทอเมื่อนำไปใช้ก็ทำให้แฟชั่นผ้าไทยเนี่ยเป็นที่ตื่นตาตื่นใจนะฮะสำหรับผู้ที่พบเห็นแล้วก็ผมคิดว่าในบริบทของคนรุ่นใหม่ไม่ว่าจะเป็นยังดีไซเนอร์หรือว่าผู้ที่จะไปใช้ที่เป็นเจนเด็กๆเนี่ยก็สามารถที่จะเลือกใช้ให้เข้ากับบุคลิกของตัวเองได้ครับเราสามารถที่จะอวดชาวโลกได้ว่าเรามีวัฒนธรรมที่เป็นอัตลักษณ์นะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นโชคดีเพราะฉะนั้นในบทบาทของคนไทยคนหนึ่งเนี่ยผมคิดว่าแค่ใช้นะท่านไม่ต้องไปทอผ้าหรอกนะครับแต่ว่าแค่นำมาใช้ในชีวิตประจำวันหรืออย่างน้อยที่สุดในโอกาสหรือว่าพิเศษของชีวิตเนี่ยได้ใช้ผ้าไทยก็น่าจะเป็นบทบาทที่เราจะได้ร่วมกันภาคภูมิใจ
0: Currently, the wearing of Chut Thai Pharachaniyong and various types of Thai fabrics is increasingly popular. Because Her Royal Highness Princess Sirivanvari Nariad Rajakanya is one of those carrying on royal initiative of Queen Sirikit, the Queen Martha. In the conversation and promotion of Thai fabrics, by applying and adapting Thai fabrics to be modern,and consistently in demand in both domestic and international markets, she established the brand Sirivanvari and initiating guidelines for sectors to wear Thai attire, earning her commemorative medal and proclamations of honor from UNESCO. For her royal activities in the preservation of cultural heritage, the promotions of fine arts as well as the driving of culture and the creative industry in Thailand,
2: วันนี้เราได้เห็นแล้วนะคะว่าผ้าไทยยังคงงดงามทันสมัยและมีชีวิตอยู่ในทุกลมหายใจของผู้คนและจะยังคงเป็นมรดกที่เราร่วมกันรักษาส่งต่อให้กับรุ่นลูกรุ่นหลานค่ะชุดไทยผ้าถิ่นผ้าไทยหนึ่งความภาคภูมิใจสะท้อนอัตลักษณ์และความเป็นไทยสู่สากล

0: Good morning
1: สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Good morning รายการที่เชื่อว่าภาษาไม่ยากอย่างที่คิด
0: Because English is all around
1: ก่อนเริ่มจะเล่นเกมกันวันนี้ค่ะพี่โบก็มีคำถามมาถามน้องๆทั้ง20คนค่ะว่าน้องๆรู้ไหมคะว่าภาษาอังกฤษมีตัวสระทั้งหมดกี่ตัว
2: 5ต
1: ั
2: ว
1: แล้วเราสามารถสะกดคำและผสมคำโดยที่ไม่มี1ใน5สระนี้ได้ไหมคะ
2: ได
1: ้ได้หรอเพราะอะไรเพราะว่าบางทีเนี่ยรู้ไหมคะว่านอกเหนือจาก A E I O U แล้วยังมีอีก1ตัวที่สามารถเป็นสระได้ด้วยรู้ไหมลูกว่าตัวอะไรถูกต้องค่ะ That's right
0: Yes so the consonant Y can actually be a vowel as well So some words use Y to have a sound like E or I
1: Can you give us some examples?
0: Oh absolutely There are words like my, fly, and type There's also fancy, 40, and hungryAnd remember, there are many, many more words that use Y as a vowel.
1: ใช่แล้วค่ะยังมีอีกตั้งหลายคำเลยนะคะฉะนั้นเวลาที่เราได้ยินคำไหนที่มีเสียง E หรือ I คำนั้นอาจจะสะกดด้วยตัว Y ก็ได้นะคะไม่จำเป็นจะต้องเป็นสะกดด้วย E หรือ I เสมอไปค่ะเอาล่ะน้องๆเมื่อรู้อย่างนี้แล้วน้องๆพร้อมที่จะไปเล่นเกมสะกดคำกันหรือยังคะ
2: พร้อมแล้วค่ะ
1: พร้อมแล้ว Let's go to the first game
0: Spelling Audition
3: ในรอบ Spelling Audition น้องๆทั้ง20คนจะถูกสุ่มออกมาทีละคนโดยน้องจะได้ฟังคำศัพท์1คำจาก Professor หลังจากนั้นน้องจะต้องสะกดคำนั้นให้ถูกต้องถ้าสะกดถูกน้องจะได้เข้ารอบทันทีแต่ถ้าผิดหมายเลขต่อไปก็จะถูกสุ่มออกมาในรอบนี้เราต้องการผู้เข้ารอบแค่5คนเท่านั้น
1: น้องๆคะน้องๆเข้าใจกติกากันดีแล้วใช่มั้ยคะแจ๋วมากเลยถ้าเข้าใจแล้วเราไปลุ้นกันดีกว่าค่ะว่าใครจะเป็นคนแรกที่มาเล่นเกมสะกดคำใครจะเป็นคนแรกใครเอ่ยหมายเลข10ค่ะสวัสดีค่ะหมายเลข10ชื่ออะไรคะ
4: ชื่อโชกุนครับ
1: โชกุนกี่ขวบแล้วลูก
4: 7ขวบค่ะ
0: Are you ready
4: Yes
1: Let's play spelling
0: Your word is dinner.
4: D-I-N-N-E-R.
0: Okay, your answer is... Correct! Congratulations!
1: เดี๋ยวเราไปค่ะทุกคนมาคุยกันมาคุยกันแล้วเรารู้ไหมลูกว่า dinner แปลว่าอะไร
4: แปลว่าอาหาร
1: อาหารมื้อไหน
4: อาหารมื้อเย็น
1: มื้อเย็นถูกต้องดินเนอร์ยินดีด้วยไปรอที่ Bike Stop ได้เลยโชกุนจิ๋วแต่แจ๋วเอามานี่มานี่อย่าปล่อยพี่โอเคจริงจริงไปแล้วหนึ่งนะคะนั่งรอเพื่อนแล้วแต่ใครจะเป็นคนต่อไปคะเราไปลุ้นกันดีกว่าค่ะและผู้โชคดีคนต่อไปก็คือหมายเลข16ค่ะหมายเลข16ชื่ออะไรคะ
5: ค
1: ือหวานหวานใช่ไหมแคนดี้อายุเท่าไหร่แล้วคะ
5: 9ค่ะ
1: 9ขวบวันนี้มั่นใจแล้วนะ Let's play spelling
0: Your word is twilight
5: T-W-I-L-I-G-H-T
0: Okay, your answer is Correct, congratulations
1: เมื่อกี้เราตอบรวดเร็วมากเคยดูหนัง Twilight หรือเปล่านั่นไงเป็นแฟนคลับ Twilight นี่เองเก่งมากๆเลยค่ะ Candy ไปรอที่ Bike Stop เลยโชกุนมีเพื่อนแล้วเหลืออีก3ที่ค่ะที่ Bike Stop ใครจะเป็นคนต่อไปคะและคนต่อไปก็คือหมายเลข6ค่ะหมายเลข6ชื่ออะไรคะ
6: เพรมค่ะ
1: น้องเพรมกี่ขวบแล้วคะ
6: 10ขวบแล้วค่ะ
1: 10ขวบวันนี้พร้อมไหมลูก
6: พร้อมค่ะ
1: มั่นใจอย่างนี้ดีมากเลยนะคะ Professor
0: Your word is follow
6: F O L O W
0: Incorrect I'm sorry The correct way to spell follow is F O L L O W
1: เอาละค่ะใครจะเป็นคนต่อไปเอ่ยหมายเลขมาค่ะและ คนต่อไปก็คือหมายเลข11ค่ะหมายเลข11ชื่ออะไรคะ
2: ชื่อใบพลูค่ะ
1: ใบพลูคราวนี้มาหนูพร้อมขึ้นไหมลูก
2: ค่ะ
1: เตรียมตัวมาดีขนาดไหนคะวันนี
2: ้50
1: 50
2: ค
1: ่
2: ะ
1: 50 Professor
0: Your word is review
2: R-O-V-I-E-S
0: Incorrect, I'm so sorry. The correct way to spell review is R-E V-I-E-W
1: เอาละค่ะใครจะเป็นคนต่อไปคะพี่ก็ลุ้นพี่ว่าน้องก็ลุ้นเราไปดูกันเลยดีกว่าค่ะและผู้โชคดีคนต่อไปก็คือหมายเลข4ค่ะโอ้โหพี่เตี้ยมากเลยเนี่ยหมายเลข4ชื่ออะไรคะลูก
7: นีน่าค่ะ
1: นีน่าอายุเท่าไหร่ละคะ
7: 11ขวบ
1: 11ขึ้นปอะไรลูก
7: ป .6
1: ป .6 พร้อมหรือยังคะนีน่า
7: พร้อมแล้วค่ะ
1: พี่ขอให้หนูโชคดีนะคะ
7: คร
1: ับ
7: ค่ะ
0: Your word is between
7: B E T W E E N between
0: Okay your answer is correct congratulations
1: Yay! แปลว่าอะไรคะ between ระหว่างนั่นไงเตรียมตัวมาดีก็สุดท้ายก็เข้ารอบไปเลยที่ back stop ย่าเชิญเลยค่ะ3คนแล้วใครอยากไปที่ back stop เราไปลุ้นกันนะคะว่าจะเป็นใครหมายเลขมาค่ะและคนต่อไปก็คือหมายเลข17ค่ะหมายเลข17ชื่ออะไรคะ
8: ชื่อฟ้าค่ะ
1: น้องฟ้ากี่ขวบแล้วคะ
8: 10ขวบค่ะ
1: 10ขวบขอให้โชคดีค่ะ
0: Your word is complete
2: C O M P L E T
0: Okay your answer is incorrect I'm sorry you were so closeComplete is spelled C-O-M-P-L-E-T-E.
1: โอกาสหน้าลองใหม่นะคะเอาละค่ะคนต่อไปจะเป็นใครนะคะเราไปลุ้นกันดีกว่าค่ะหมายเลขมาค่ะและคนต่อไปก็คือหมายเลข8ค่ะหมายเลข8ชื่ออะไรคะ
9: ตินตินครับ
1: ตินตินพร้อมไหมลูก
9: พร้อมค่ะ
1: ตั้งใจฟังนะคะ
0: Your word is paintbrush
9: P A I N T B R U H H
0: Okay your answer isCorrect! Congratulations!
1: Yeah! Paintbrush! Paintbrush แปลว่าอะไรคะ
9: แปรงทาสี
1: เรามีวิธีการสะกดคำนี้ยังไงลูก
9: แยกออกเป็น2คำนะ Paint ก
1: ับ
9: brush
1: ถูกต้องค่ะเข้ารอบไปเลยค่ะเต้นๆไปที่ Bike Stop ได้เลยแต่หายไปไหนคนนึงอะคะอ้าวอยู่นี่โชกุนไปไหนมาไปไหนมาลูก
10: สีเปื้อน
1: สีเปื้อนเอาไปจับสีที่ไหนมาล่ะเราข้างล่างเห็นคำว่า paint brush หนูก็เลยอยากไปจับสีนี้อยากเอามือหนูเป็น paint brush แล้วลูกไม่เอาแล้วนะ เอาละค่ะเราไปลุ้นกันดีกว่าค่ะว่าหมายเลขต่อไปจะเป็นใครหมายเลขมาค่ะและคนต่อไปก็คือหมายเลข14ค่ะ เอ้า ไม่รู้ตัวหรอโลก หมายเลข14ชื่ออะไรคะ
11: เจิ้นครับ
1: น้องเจิ้นดีใจมั้ยลูกได้มายืนตรงนี้วันนี้ขอให้โชคดีค่ะ Professor
0: Your word is flower
11: F L O W E R Flower
0: Okay, your answer is

0: Correct! Congratulations!
1: ถูกต้องเห็นว่าน้องเจนน้องเจนนะคะเป็นผู้เข้ารับข้อสุดท้ายของเราขอเชิญน้องๆทั้ง4คนที่ไปจอมมาข้างหน้าเลยค่ะมาข้างหน้าเลยลูกแล้ววันนี้ค่ะทางรายการ Good Morning และไทย PBS มีของที่ระลึกมามอบให้กับน้องๆทุกคนค่ะนั่นก็คือเสื้อที่น้องๆใส่อยู่นะคะและหนังสือ 5,000 คำศัพท์ต้องรู้รับกันไปเลยค่ะคนละ1เล่มและสำหรับน้องๆทั้ง5คนนะคะรับไปเลยค่ะชุดหนังสือเสริมทักษะภาษาอังกฤษ4ด้านและ CD-ROM คนละ1ชุดค่ะและช่วงหน้านะคะเพื่อน้องๆทั้ง5นี้จากเล่นเกมสะกดคำเพื่อองค์กรสาธารณกุศลได้มากเท่าไหร่จะได้ถึง 25,000 บาทหรือเปล่าติดตามได้ในช่วงหน้าค่ะ Let's go to
0: Spelling Charity
2: คุณผู้ชมครับกว่าจะได้ตัวแทนทั้ง5คนในรอบแรกก็ลุ้นกันสนุกเลยนะครับและนี่ก็คือคนเก่งทั้ง5คนของเราในวันนี้ครับและตอนนี้ก็กำลังติวคำศัพท์กับเพื่อนๆที่เหลือเพื่อฝ่าด่านสะกดคำศัพท์สะสมเงินรางวัลในรอบ Spelling Charity สามัคคีกันดีแบบนี้เดี๋ยวเราไปลุ้นและเอาใจช่วยพวกเขากันเลยดีกว่าครับในรอบ Spelling Charity น้องๆทั้ง5คนจะต้องเล่นทีละคนโดยการเลือกหมวดคำศัพท์1หมวดจาก9หมวดแล้วสะกดคำศัพท์10คำภายใน45วินาทีถ้าไม่แน่ใจสามารถข้ามได้โดยบอก pass ซึ่งแต่ละคำมีมูลค่า500บาทเงินรางวัลทั้งหมดของทั้ง5คนจะมอบให้กับองค์กรเพื่อสังคมต่อไป
1: เข้าสู่ช่วง Spelling Charity นะคะโดยที่น้องๆจะนำเงินรายได้ทั้งหมดไปมอบให้กับองค์กรสาธารณกุศลค่ะวันนี้น้องๆเลือกองค์กรไหนคะ
3: มูลนิธิขาเทียมในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีครับ
1: อ๋อเพราะอะไรคะลูก
4: เพราะว่าคนจะได้มีชีวิตกลับไปเดินได้อีกครั้งครับ
1: ใจบุญมากๆกันเลยนะคะน้องๆทุกคนเลยเอาละค่ะน้องๆครับพร้อมที่จะไปเล่นเกมกันหรือยังคะ
5: พร้อมแล้วครับ
1: ถ้าพร้อมแล้วเราไปเริ่มจากคนแรกที่เข้ารอบมาเลยนะคะนั่นก็คือน้องโชกุนนั่นเองค่ะทุกคนประจำที่ค่ะเอาละค่ะพร้อมที่จะไปเลือกหมายเลขกันหรือยังคะโชกุน
6: พร้อมแล้วค่ะ
1: มีหมายเลข1ถึง9นะคะหมายเลขอะไรดีคะเพื่อนๆอะไรบ้างคะ
6: หมายเลข5ครับ
1: หมายเลข5นะคะเราไปดูกันค่ะว่าหมายเลข5นั้นคือหมวดอะไร body body คือ
6: ร่างกาย
1: ร่างกายของเรานั่นเองนะคะถ้าพร้อมแล้วขอให้โชคดีนะคะ Let's play spelling
0: We will start now eyes
6: eye
0: eyes
6: eyes
0: ears
6: b-a-r-s
0: face
6: f-e-a-c-e
0: face
6: f-e-a-c
1: ทำไม่แน่ใจ
0: face
6: e-c
0: face
1: ทำไม่แน่ใจ pass ได้นะคะ
0: fingers
6: f-i-n-g-e-r s
0: chin
6: c-s-c-h-i-n
0: chin
6: s
0: chin
1: โอ้โหหมดเวลาแล้วนะคะโชกุนเชนเมื่อกี้สงสัยเราตื่นเต้นแน่แล้วเราพูดออกมาเลยกลายเป็นหลายตัวอักษรเลยทั้ง s ทั้ง c h อะไรต่างๆตอนนี้มีเวลาเหลือแล้วเราอยากลองสะกดดูไหมคะลูก
6: c h i n
1: c h i n is that right professor
0: that's correct
1: อีกคำนึงที่เราข้ามไปเมื่อกี้ก็คือคำว่า faceface face ที่แปลว่าหน้าไม่เป็นไรนะวันนี้เราทำไปได้ทั้งหมด3คำค่ะโชกุนตบมือตัวเองหน่อยเชิญกลับไปรอที่ไบค์ซับได้เลยค่ะออกมาเลยค่ะน้องแคนดี้ตอนนี้เราเหลือหมายเลข1 2 3 4 6 7 8และ9ค่ะน้องแคนดี้ว่าหมวดอะไรดีคะเพื่อนๆว่ายังไงโอ้มีหลายเลขเลยแคนดี้เลือกเลขอะไรดีคะ
7: เบอร์1ค่ะ
1: หมายเลข1นะคะไปดูกันค่ะว่าหมายเลข1นั้นคือหมวดอะไร School subjects เป็นวิชาในโรงเรียนถ้าพร้อมแล้วขอให้โชคดีนะคะ Let's play spelling
0: We will start now Music
6: M-U-S-I-C
0: Thai
6: T-H-A-I
0: Art
6: A-R-T
0: Math
6: M-A-T-C-H
0: Math
6: math
1: ไม่รู้ข้ามไปก่อนได้นะ
6: past
0: reading
6: Reading.
0: History.
6: Pass.
0: Gym.
6: Pass.
0: English.
6: English.
0: Science.
6: Pass.
0: Writing.
6: Writing.
0: Math.
6: Math.
0: Math.
1: หมดเวลานะคะ Math.เรามาเสียเวลาคำว่า math เยอะเลย math คือวิชา
6: คณ
1: ิตศาสตร์นั่นเองนะคะ math m a t h ค่ะอีกคำหนึ่งที่ข้ามไปก็คือ gym
0: gym is spelled g y m this is one of the words that we were talking about earlier that have y as a vowel so there's no a e i o u it's just a y g y m
1: ไม่เป็นไรค่ะน้องแคนดี้วันนี้ถือว่าเก่งมากเลยเพราะว่าวันนี้น้องแคนดี้ทำมาได้ทั้งหมด6คำรวมกับของน้องโชกุนเป็น9คำค่ะทำไปได้ไม่ไรครับเลยมีหน้ามาเลยค่ะตอนนี้เราเหลือหมายเลข2 3 4 6 7 8และ9ค่ะหมายเลขอะไรดีคะเพื่อน
6: ๆ8ค่ะ
1: หมายเลข8นะคะไปดูกันค่ะว่าหมายเลข8คือหมวดอะไรhand tools นะคะรู้ไม่ลูกว่าคืออะไร
6: เครื่อง
1: ช่างมือใช่เครื่องมือพวกเครื่องมือนั่นเองขอให้โชคดีค่ะ let's play spelling
0: we will start now saw
6: pass
0: knife
6: k n i f e
0: nail
6: n a i l
0: scissors
6: pass
0: hammer
6: HAMMER
0: Torch
6: TORCH
0: Pin
6: PIN
0: Broom
6: BROOM
0: Pliers
6: Pass
0: Screwdriver
6: SCREWDRIVER
0: Saw
6: SAW
0: Scissors
6: SISCERS
0: Scissors
1: หมดเวลาแล้วค่ะเมื่อกี้พลาดไปแค่2คำเท่านั้นนะคะก็คือ scissors คำนี้แปลว่าก
6: รรไกร
1: กรรไกรค่ะ
0: scissors is spelled s c i s s o r s
1: และอีกหนึ่งคำเมื่อกี้ที่ข้ามไปนั้นก็คือ pliers
0: correct spelling of pliers is p l i e r s
1: วันนี้น้องนีน่าเก่งมากๆเลยเพราะว่าทำไปได้ทั้งหมด8คำรวมกับของเพื่อนๆ เป็น17คำค่ะเชิญกลับไปร้องที่ใบสตาร์ได้เลยนะคะเต้นๆมาเลยเอาล่ะพร้อมที่จะไปเลือกหมวดแล้วใช่ไหมคะ
7: พร้อมแล้ว
1: ตอนนี้เราเหลือหมายเลข2 3 4 6 7และ9ค่ะเพื่อนๆว่ายังไงคะโอ้มาเลขเดียวเลยคราวนี
7: ้3
1: หมายเลข3นะคะเราไปดูกันดีกว่าค่ะว่าหมายเลข3นั้นคือหมวดอะไร shapes shapes คืออะไรลูกรู้ไหม
6: รูปทรง
1: รูปทรงถูกต้องไม่ต้องตื่นเต้นนะคะขอให้โชคดีนะคะ let's play spelling
0: we will start now cube
6: cube class
0: cone
6: c o n e
0: side
6: S I Z E
0: Side
6: S I C E
0: Side
6: Path
0: Star
6: S T A R D S T A R T
0: Star
6: S T A R
0: Oval
6: Path
0: Circle
6: CC L C K
1: หมดเวลานะคะคำเมื่อกี้คือ circle ซึ่งแปลว่า
6: วงกลม
1: วงกลมนั่นเองนะคะ circle C I R C L E นั่นเองนะคะ แล้วเมื่อกี้อีกหนึ่งคำที่เราข้ามไปก็คือ cube ใครสะกดได้ไหมลูก cube
7: cube
1: ถูกต้องค่ะเมื่อกี้อีกหนึ่งคำที่เราข้ามไปก็คือ oval มีใครรู้ไหมลูก oval แปลว่าอะไร
6: คือวงรีครับสะกด o v

0: ไปดูกันค่ะว่าคือหมวดอะไร Sports Kids Sports Kids คืออ
1: ุปกรณ์กีฬา
0: อุปกรณ์กีฬาถ้าพร้อมแล้วพี่ขอให้โชคดีนะคะ
1: ครับ
0: Let's play spelling
2: We will start now Bat
1: B A T
2: Net
1: N E T
2: Pin
1: P I N
2: Goal
1: G O A L
2: Ball
1: B A A L
2: Shoes
1: S H O E S
2: Board
1: B O R A D
2: Different board
1: B O R A R D
2: Swimsuit
1: SWIMSUIT
2: Volleyball
1: VOLEVOLAI
2: Volleyball
0: หมดเวลาค่ะ Volleyball มีใครที่คิดว่าสะกดได้ไม่รู้คำนี้ยากนิดนึงนะน้องนนท์ค่ะ
3: VOLLEYBALL
0: ครับ
2: Yes that is correct great job
0: All right เก่งมากเลยค่ะน้องนนท์น้องเจิ้นคะเมื่อกี้สุดยอดมากเลยนะเราทำไปได้ทั้งหมด8คำรวมทั้งหมดเป็น27คำค่ะและขอเชิญน้องๆทุกคนที่ไปสต็อปมาข้างหน้าเลยนะคะวันนี้นะคะน้องๆทั้ง5คนทำไปได้ทั้งหมด27คำคำละ500บาทรวมทั้งหมดได้เงินรางวัลเป็น 13,500 บาทซึ่งน้องๆจะนำไปมอบให้กับมูลนิธิขาเทียมในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีค่ะและสำหรับน้องๆทางบ้านคนไหนที่อยากจะมาเป็นส่วนร่วมในรายการของเราส่งใบสมัครมาได้เลยตามที่อยู่ข้างล่างนี้ค่ะตอนนี้พี่ก็ขอเชิญน้องๆทั้ง20คนมารวมตัวกันตรงกลางนี้หน่อยนะคะและก่อนจากกันในวันนี้ค่ะพี่โบก็มีข้อคิดดีๆมาฝากน้องๆเมื่อเราชี้ทางสว่างเพื่อผู้อื่นเสมือนเราได้ชี้ทางสว่างให้ตัวเอง
2: As we work to create light for others we naturally light our own way
0: แล้วจำไว้เลยนะคะว่าภาษาอังกฤษไม่ยากอย่างที่คิด
2: Because English is all around
0: Good morning
2: Bye bye
4: My research leads to the first local tourist development in Nakhon Pathom areas by the model of Nirat Pathom traveling routesIt will bring local people's sustainable wealth, preserve local cultural heritage, increase the pride that bonds with their community as well.

0: ลกแห่งวงการอาหารนั้นคือโลกที่เต็มไปด้วยความคิดสร้างสรรค์เป็นโลกแห่งการออกแบบทั้งสีสันและรสชาติของอาหารหรือที่เรียกกันว่าอาหารไร้ขอบเขตเกิดจากการผสมผสานวัฒนธรรมของอาหารที่แตกต่างกันจนเกิดเมนูใหม่ๆที่น่าสนใจเพื่อให้เราได้ลิ้มลองและสร้างสรรค์เมนูใหม่ๆเหล่านี้คือความหมายของวัฒนธรรมส่วนผสมหรือคุกคัลเจอร
1: ์อาหารเราสามารถเปลี่ยนแปลงไปได้เรื่อยๆถึงแม้ว่าจะอาจจะเป็นชื่อเดิมแต่เราสามารถปรับปรุงเปลี่ยนแปลงให้เหมาะกับคนท้องถิ่นนั้นๆได
2: ้การทำอาหารหรือว่าทำขนมเนี่ยไม่จำเป็นที่จะต้องเป็นไปตามตำราเสมอไปค่ะเราสามารถดัดแปลงปรับเปลี่ยนไปได้อย่างไร้ขีดจำกัดเลยค่ะ

0: เป็นที่ทราบกันดีว่าอาหารพื้นบ้านถือได้ว่าเป็นอาหารดั้งเดิมที่มีเรื่องราวมาอย่างยาวนานในแต่ละพื้นที่ถือเป็นภูมิปัญญาด้านอาหารที่มีมาตั้งแต่โบราณและในวันนี้มีอีกหนึ่งเมนูอาหารที่เป็นเอกลักษณ์ประจำภาคเหนือที่หากใครเดินทางมาเยือนเชียงใหม่แล้วล่ะก็จะต้องได้ลิ้มลองและซื้อกลับไปเป็นของฝากอย่างแน่นอนเมนูนั้นก็คือไส้อั่วนั่นเองจากเมนูพื้นบ้านรูปร่างคล้ายไส้กรอกจะถูกนำมารังสรรค์เมนูใหม่ในรูปแบบแกสโทรโนมีเป็นเมนูประเภทไหนจะมีความพิเศษและน่าสนใจอย่างไรบ้างไปพบกับเมนูแรกในวันนี้ซึ่งถูกรังสรรค์โดยเชฟบิลนั่นเองครับ
1: สวัสดีค่ะบิลจากร้านเดอะโอคาโน่จังหวัดเชียงใหม่ค่ะเดอะโอคาโน่นะคะเราเป็นร้านขนมปังสไตล์ญี่ปุ่นค่ะที่ผลิตขนมปังออกมาหลากหลายรูปแบบส่วนใหญ่เนี่ยบิวก็จะสร้างสรรค์ออกมาในแนวความคิดที่จะต้องมีความสนุกความสร้างสรรค์แล้วก็ความอร่อยด้วยค่ะก็เลยนำไปสู่การศึกษาข้อมูลทางวิทยาศาสตร์นะคะเพื่อที่จะนำเอาวิทยาศาสตร์เนี่ยเข้ามาพัฒนาผลิตภัณฑ์ของที่ร้านค่ะทางร้านเนี่ยได้รับโอกาสดีๆจากศูนย์นวัตกรรมอาหารและบรรจุภัณฑ์เข้าร่วมโครงการแกสโตรโนมีนะคะเพื่อที่จะได้เรียนรู้เทคนิคแล้วก็นำความรู้ทางวิทยาศาสตร์เนี่ยมาปรับใช้กับที่ร้านค่ะค่ะอาหารส่วนใหญ่ของภาคเหนือของเรานะคะก็สะท้อนถึงวัฒนธรรมแล้วก็วิถีชีวิตของผู้คนค่ะซึ่งมันมีความเข้าถึงง่ายมีความเข้มข้นจัดจ้านนะคะแต่ว่าไม่ร้อนแรงเหมือนกับคนเชียงใหม่ค่ะทุกเมนูเนี่ยแฝงไปด้วยความพิถีพิถันความใส่ใจในรายละเอียดจนมันกลายเป็นเอกลักษณ์ของอาหารเหนือที่ใครๆทานก็ต้องหลงรักค่ะเมนูที่เราจะทำในวันนี้นะคะชื่อว่าปังอั่วชีสค่ะจุดเริ่มต้นของเมนูนี้นะคะเกิดจากไอเดียที่ต่อยอดมาจากขนมที่เราเรียกว่าพ็อกเก็ตชีสโทสต์ค่ะหรือว่าที่ทุกคนคุ้นเคยกันดีว่าขนมปังชีสยืดนะคะซึ่งเป็นขนมปังที่ร้านเนี่ยเป็นต้นตำรับแล้วก็คิดค้นขึ้นมาคนแรกค่ะก็เลยเป็นการนำเอาชีสยืดในตำนานเนี่ยมาต่อยอดให้เป็นขนมปังตัวนี้ค่ะไส้อั่วที่เราใช้นะคะจะเป็นไส้อั่วโฮมเมดค่ะที่ผลิตโดยคนเชียงใหม่นะคะแล้วก็เป็นสูตรดั้งเดิมของคนเชียงใหม่เลยซึ่งเราเนี่ยเฟ้นหาไส้อั่วที่เราชิมแล้วว่ามีรสชาติแบบเชียงใหม่แท้ๆแล้วก็เข้ากับขนมปังของเราที่สุดค่ะวัตถุดิบที่ใช้นะคะก็จะมีไส้อั่วโฮมเมดค่ะแป้งสาลีญี่ปุ่นนะคะเนยสดแท้ที่ขาดไม่ได้เลยก็คือชีสนะคะไข่ไก่แล้วก็นมโคค่ะตัวขนมปังนะคะเราจะมีการผสมผักโขมเข้าไปค่ะเป็นผักที่มีสีสันน่ารับประทานนะคะแล้วก็ที่สำคัญคือเขาไม่มีกลิ่นที่รุนแรงจนเกินไปที่จะไปรบกวนตัวขนมปังกับไส้อั่วค่ะขั้นตอนแรกนะคะเราก็จะผสมแป้งแล้วก็ของแห้งเข้าด้วยกันค่ะจากนั้นเนี่ยก็ผสมของเปียกนะคะซึ่งก็จะมีไข่ไก่นมสดนะคะ

แล้วก็นวดจนกลายเป็นก้อนโดค่ะเมื่อได้ก้อนโดแล้วเราก็จะใส่ขัดผมลงไปนะคะแล้วก็นวดต่อไปจนส่วนผสมเนี่ยเนียนเข้ากันค่ะหลังจากนั้นขั้นตอนการขึ้นรูปนะคะเราก็จะรีดแป้งให้เป็นแผ่นบางๆค่ะแล้วก็สอดไส้ชีสหั่นเต๋าเข้าไปในเนื้อขนมปังนะคะจากนั้นเราก็จะม้วนน้องให้เป็นก้อนกลมๆค่ะแล้วก็ท็อปปิ้งด้วยไส้อั่วไว้ด้านบนนะคะแล้วก็ใส่ลงไปในกระทงใบตองค่ะขั้นตอนนี้เนี่ยกระทงใบตองอ่ะเวลาอบจะได้กลิ่นหอมของใบตองด้วยค่ะแล้วก็สุดท้ายนะคะก่อนนำเข้าอบเราก็จะทาเนยจนฉ่ำค่ะแล้วก็นำเข้าอบเป็นเวลา 12-15 นาทีค่ะก็พร้อมรับประทานแล้วค่ะ

0: ปังอั่วชีสนะคะเป็นลูกผสมระหว่างขนมปังสไตล์ญี่ปุ่นกับไส้อั่วสไตล์ล้านนาเมืองเหนือค่ะซึ่งเนื้อขนมปังเนี่ยเราจะมีแอดผักโขมเข้าไปเพื่อที่จะได้มีคุณประโยชน์ทางสารอาหารนะคะเนื้อขนมปังเนี่ยจะนุ่มมากเป็นพิเศษค่ะมีกิมมิคเป็นชีสยืดเบาๆนะคะแล้วก็ทานคู่กับไส้อั่วโฮมเมดที่ผลิตจากวัตถุดิบธรรมชาติไร้สารกันบูดแล้วก็มีกลิ่นหอมของสมุนไพรอ่อนๆที่ไม่เด่นจนนำหูค่ะเมนูนี้เป็นเมนูที่ตั้งใจให้สำหรับคนทุกเพศทุกวัยเลยค่ะเพราะว่าปังอั่วชีสเนี่ยเราออกแบบมาเพื่อให้ทานได้สะดวกเวลาที่มีครอบครัวไหนรีบไปทำงานรีบไปส่งลูกไปโรงเรียนอย่างเงี้ยค่ะก็สามารถหยิบออกมาอบแล้วก็ทานได้เป็นมื้ออาหารเป็นเมนูที่เหมาะกับชาวต่างชาติแล้วก็นักท่องเที่ยวด้วยค่ะวิธีการทานนะคะก็คือเราแกะกระทงใบตองออกแล้วก็กัดทานทุกอย่างพร้อมๆกันเลยค่ะทั้งตัวขนมปังด้วยก็จะได้ texture ของขนมปังที่มีความนุ่มๆมี texture หนึบๆของชีสที่อยู่ด้านในนะคะแล้วก็ที่สำคัญเลยก็คือไส้อั่วเนี่ยก็จะมีรสชาติกลมกล่อมไม่โดดเด่นไปกว่าใครค่ะรู้สึกดีใจค่ะที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของอาหารเชียงใหม่ได้สนับสนุนคนเชียงใหม่ด้วยกันนะคะก็เหมือนมีความภูมิใจที่ได้ส่งออกความอร่อยแบบเชียงใหม่ไปให้ทุกคนได้ลองทานกันค่ะอาหารได้ขีดจำกัดนะคะสำหรับบิวเนี่ยบิวยึดถือแล้วก็เชื่อเสมอเลยค่ะว่าทุกอย่างเป็นไปได้การทำอาหารหรือว่าทำขนมเนี่ยไม่จำเป็นที่จะต้องเป็นไปตามตำราเสมอไปค่ะเราสามารถดัดแปลงปรับเปลี่ยนผสมผสานรสชาติต่างๆไปได้อย่างไร้ขีดจำกัดเลยค่ะซึ่งพอมันไร้ขีดจำกัดแบบนั้นแล้วเนี่ยเราอาจจะได้ค้นพบรสชาติใหม่ๆวิธีการใหม่ๆหรือว่าหน้าตาใหม่ๆที่มันอาจจะไม่ได้เป็นเรื่องยากก็ได้แต่ว่าเพียงแต่เราต้องเปิดใจไปกับมันอย่างเช่นเมนูปังอั่วชีสนี้ค่ะ
1: น่าทานใช่ไหมล่ะครับด้วยการผสมผสานกระบวนการทำอาหารจากเมนูปังชีสยืดที่เป็นเอกลักษณ์ของทางร้านและถูกคิดค้นขึ้นโดยเชฟบิลจนกลายเป็นที่รู้จักของคนเชียงใหม่และรู้จักกันทั่วทั้งประเทศเมนูปังชีสก็ได้พัฒนาขึ้นไปอีกหนึ่งระดับด้วยการนำวัฒนธรรมอาหารเหนืออย่างไส้อั่วมาผสมผสานจนเกิดรสชาติที่กลมกล่อมลงตัวเป็นการผสมผสานวัฒนธรรมการกินขนมปังและไส้อั่วเข้าด้วยกันเป็นเมนูที่มีหน้าตาชวนรับประทานและกลิ่นหอมของขนมปังและไส้อั่วที่หากใครเดินทางมาท่องเที่ยวที่เชียงใหม่แล้วอยากให้ได้มาลิ้มลองจริงๆเลยทีเดียวครับไส้อั่วเป็นอาหารพื้นบ้านล้านนาที่มีคนรู้จักแพร่หลายมากที่สุดชนิดหนึ่งจัดเป็นไส้กรอกชนิดหนึ่งคำว่าอั่วหมายถึงแทรกหรือยัดไว้ตรงกลางไส้อั่วจึงมีความหมายถึงไส้ที่มีการนำสิ่งของยัดไว้ซึ่งการทำไส้อั่วนั้นจะเป็นวิธีการถนอมอาหารที่มีมาตั้งแต่โบราณซึ่งถูกสันนิษฐานว่าคนในอดีตไม่รู้จะนำของสดเช่นเนื้อสัตว์ไปเก็บรักษาอย่างไรดีจึงคิดวิธีถนอมอาหารเพื่อที่จะได้เก็บรักษาอาหารได้นานขึ้นคือประมาณ 1-2 วันแต่ถ้าเก็บไว้ในที่เย็นหรือปัจจุบันมีการบรรจุถุงแบบสุญญากาศก็เก็บไว้ได้นานมากยิ่งขึ้นล่ะครับซึ่งการทำให้ไส้อั่วสุกจะใช้วิธีปิ้งย่างหรือทอดก็ได้ล่ะครับ
2: สวัสดีเจ้าข้าเจ้าวิภาโยธาราชเจ้าในนามของไส้อั่วครัวแม่วิภาเจ้าพูดถึงว่าฮู้จักไส้อั่วตั้งจำความได้เนาะพอดีตอนนั้นเป็นนักเรียนอะไรอย่างมาแล้วถ้าเป็นนักเรียนตั้งแต่น้อยๆแล้วค่ะพ่อแม่เพิ่งก็ทำไส้อั่วขายอยู่แล้วอ่ะเจ้าคำที่จริงเพิ่งขายแบบเจ้าบ้านนะคะแบบธรรมดามาก่อนๆนั่นนะคะขายแบบใจมือญาติใจโขกเนี่ยเพิ่งก็ทำขายเขาก็คิดว่าไส้อั่วนี่มันก็คนก็ชอบกินอ่ะเจ้าแล้วก็ฮู้ซื้อว่าพ่อแม่เขาก็เพิ่งก็ขายได้เลี้ยงลูกเลี้ยงเต้าได้อ่ะเจ้าเขาก็เลยมาคิดว่าเขาก็น่าจะทำตัวนี้เพิ่มขึ้นเนี่ยค่ะที่จริงเทแรกที่กลุ่มเราทำนี่เทแรกนี่เราจะทำไข่เค็มทำหมูสวรรค์ทำอยู่ตัวนี้นะคะและทีนี้เราไปขายของเนี่ยเราก็ไปออกงานนะคะเราก็เลยนึกว่าเอ๊ะไส้อั่วเราก็ทำที่จริงพ่อแม่เราเคยทำมาอย่างเจ้าก็เป็นที่ว่าคนบ้านเรามันเป็นอาหารพื้นบ้านของเชียงใหม่อยู่แล้วอย่างเจ้าเราก็เลยมาคิดกับกลุ่มว่าเราคงน่าจะทำไส้อั่วเพิ่มเพราะไส้อั่วนี่ก็เป็นที่เลี้ยงเขาใหญ่ขึ้นมาเนี่ยเจ้า เราก็เลยคิดมาทำที่จริงทำไส้อั่วตัวนี้เราทำเราก็ทำได้หลายแบบเลยนะเจ้าทำไส้อั่วเฮ็ดทอปเนาะทำไส้อั่วไอของพักเซงดาเขาก็ทำแต่ที่เขาขายได้ที่เขาขายดีคือไส้อั่วสมุนไพรตัวนี้ร้านที่เขาทำไส้อั่วตัวนี้ขึ้นมาเพราะว่าเขาก็จะเน้นไปทางไส้อั่วสมุนไพรเจ้าเพราะว่าไส้อั่วสมุนไพรนี่มันก็จะเป็นสุขภาพต่อผู้บริโภคเนาะไส้อั่วสูตรโบราณนี่ก็คือไส้อั่วคือเฮาจะได้ใช้เนื้อแดงเนาะผสมแบบว่าเศษติดมันน้อยๆอ่ะค่ะเฮาบ่ฮึมีมันเยอะนะคะแล้วเฮาก็จะเน้นสมุนไพรเจ้าถ้าว่าเฮาใช้ไส้อั่วธรรมดาเนี่ยเขาจะใส่มันเยอะนะคะของเฮานี่มันจะบ่เหมือนคนอื่นนะเจ้าสําหรับไส้อั่วเฮานี้เพราะว่าเฮาเคยได้ไปเอาแข่งไปแข่งขันนะเจ้าไปแข่งขันเพราะว่าที่จริงเขาก็จะทำสมัครเล่นมาได้เนาะเขาก็ทำคิดว่าเขาทำเสริมๆกับสินค้าผลิตภัณฑ์ที่เขามีอยู่แล้วนะคะพอดีก็เขาก็ได้ไปเขาก็ได้ประกวดกระเปิ้ลนะเจ้าไปกวดแถวตำบ้านเขาก็ได้ชนะเลิศเนาะเขาก็ได้รางวัลได้และทีนี้มีอยู่เมื่อปีประมาณสัก62นะคะไส้อั่วของเขานี่เขาได้ไปประกวดที่เชฟกระทะเล็กที่ศูนย์นานาชาติคือมันเป็นกำลังใจที่แม่ทำตัวนี้ขึ้นมาแล้วก็พัฒนาขึ้นมาเนี่ยค่ะคือเขาจะมีตะไคร้หนักตะไคร้ที่หั่นแล้วเนาะค่ะเขาเสร็จแล้วจะมีตะไคร้แล้วก็จะมีหอมแดงเนาะแล้วก็มีกระเทียมเนี่ยค่ะแล้วก็พริกเนี่ยค่ะแล้วก็เขาก็เอาทุกอย่างเนี่ยเขาก็ต้องเอามาล้างก่อนนะคะเขาเอามาล้างเสร็จแล้วเขาก็เก็บไว้เป็นอย่างเป็นอย่างเนาะเสร็จแล้วเขาก็ทุกอย่างเนี่ยมาหมูแต่เมียดเนี่ยสมัยก่อนจะใช้โคกนะคะใช้ต่ำนะเจ้าหาเอามาผสมหมูนี่เขาก็จะเน้นตังจีนนักหน่อยนะเจ้าเพราะว่าเขาบ่เน้นตังมันเพราะว่าถ้าเขาใส่มันนะคนกินเพราะว่ามันเลื่อนนะคะเอาสมุนไพรเขาใส่ให้พอดีนะเจ้าเขาบ่ใจว่าใส่ให้มันนักล้ำอย่างค่ะเสร็จแล้วเขาก็เอามาใส่เครื่องตีอะค่ะทีแรกเขาใช้มือผสมก่อนนะคะใช้มือผสมก่อนแล้วเสร็จแล้วเขาก็ใช้เครื่องตีคือมันเข้ากันเห็นกันนะจ๊ะไส้นี่เขาต้องใช้ไส้แต้เนาะเจ้ามันเป็นไส้น้อยอะไส้ที่เพิ่นทำไส้อั่วโดยเฉพาะอะจ๊ะขั้นแรกเขาต้องเตรียมไส้ไว้ก่อนเตรียมไส้เสร็จแล้วเขาก็เตรียมสมุนไพรอะค่ะแต่ก่อนนี่ใช้หลอดหรือว่าใช้มือยัดนะคะแต่แบบเดียวนี่เขาจะมีเครื่องใช้มือปั่นเอาจ๊ะเราต้องตกแต่งให้มันมันได้รูปร่างพอดีเนาะค่ะเราต้องแต่งให้มันให้มันเป็นรูปร่างทรงมันดีๆเสร็จแล้วเราก็เอามาต้มเจ้าถ้าต้มแล้วเวลาว่าเราก็เอามาย่างขายเนาะเจ้า

สชาติชื่ออ้วนนี่มันก็คือของแม่จะทำปานกลางนะคะบะถึงกับเผ็ดบะถึงกับจืดเด็กก็กินได้ผู้ใหญ่ก็กินได้อ่ะเจ้าเพราะว่าไส้อ้วนนี่มันเป็นของขึ้นเชียงใหม่เนาะเป็นของอาหารเหนือเป็นอาหารดั้งเดิมของเชียงใหม่เฮาแม่อนุรักษ์รักกับแม่ก็สอนลูกสอนหลานแม่ว่าแหนมข้าวของจะแปลงภาวะอย่างใดทุกอย่างบ่ต้องเพิ่มบ่ต้องลดสูตรอันอย่างสักอย่างแล้วมีบางคนบอกว่าเพิ่มตรงนั้นเพิ่มตรงนี้เป็นลดต้นทุนเนาะแต่แม่จะบ่ลดแม่จะคงคุณภาพของแบบว่าแม่จะถือว่าแม่ทำสูตรนี้เป็นสูตรโบราณคนชอบเพราะคนที่มาในเชียงใหม่เพิ่นจะชอบโบราณชอบของดั้งเดิมเจ้า

อัวนำเสนอโดยเชฟกบเมนูในวันนี้จะชวนให้เรากลับไปเชียงใหม่อีกครั้งด้วยการผสมผสานไส้อั่วในรูปแบบใหม่แต่จะเป็นเมนูแบบไหนนั้นไปรับชมกันได้เลยครับ

สวัสดีครับชื่อกบนิติพงษ์น้อยพยานะครับเป็นลูกร้านเจ้าของบะหมี่สามเหลืองครับอาหารเหนือเสน่ห์ของอาหารเหนือนะครับโดยกำเนิดผมเป็นคนภาคเหนืออยู่แล้วนะครับเป็นคนเชียงใหม่อยู่แล้วพ่อแม่ก็ให้กินอาหารเหนือตลอดโดยตั้งแต่เด็กก็กินอาหารเหนือเราจะกินได้ง่ายขึ้นนะเพราะว่าอาหารเหนือมีรสชาติที่ไม่ค่อยเผ็ดฮะต่างจากอาหารใต้หรืออาหารอีสานที่จะมีรสชาติเผ็ดโดดอะไรเงี้ยฮะซึ่งรสชาติถูกปากคนเหนือพอเราไปเรียนที่กรุงเทพเราก็อยากกินอาหารเหนือเพราะอาหารเหนือเหมือนบ้านเกิดเรากินง่ายทานง่ายได้ทุกเพศทุกวัยฮะก็มีรุ่นน้องที่คณะอุตสาหกรรมเกษตรมช.ฮะแนะนำมาว่ามีโครงการที่ให้แข่งทำอาหารโดยใช้วัตถุดิบของท้องถิ่นเราก็เลยสนใจเนื่องจากเราเพิ่งเรียนจบใหม่เราก็อยากลองเข้ามาประกวดดูว่าแบบกระบวนการทำอาหารมีอะไรบ้างทำอะไรบ้างโดยใช้วัตถุดิบท้องถิ่นก่อนที่จะทำเชฟเชเบอร์ใช่ไหมฮะก็ได้มีเชฟเข้ามาเป็นคอนซัลท์ให้ว่าเราควรจะทำเมนูอะไรดีเขาก็แนะนำมาว่าเป็นเมนูบะหมี่กับไส้อั่วมีดบอลเราก็เลยนำเมนูตรงนั้นอ่ะมาฟิวชั่นกับร้านของเราแล้วนำไปประกวดในร้อยร้านในเชียงใหม่ทำให้เราได้รางวัลชมเชยฮะเมนูบะอั่วครับมาจากคำว่าบะหมี่กับไส้อั่วที่ตัดคำว่าหมี่กับไส้ออกกลายเป็นบะอั่วถ้าไม่มีไส้อั่วก็จะไม่เป็นเมนูบะอั่วครับเพราะว่าถ้าไม่มีไส้อั่วก็จะไม่มีคำว่าอั่วก็จะเป็นบะหมี่เฉยครับคิดไปเรื่อยฮะจำง่ายดีฮะเป็นเมนูที่เกิดจากบะหมี่กับไส้อั่วมารวมกันเป็นบะอั่วง่ายๆอย่างนี้เลยฮะโดยเราจะนำไส้อั่วเนี่ยที่เป็นไส้ในของไส้อั่วเนี่ยนำไปทอดเหมือนมีดบอลฮะแล้วก็นำมาทานกับบะหมี่สูตรเฉพาะร้านที่เราขายอ่ะเอามากินด้วยกันฮะลักษณะแบบนี้เหมือนกินพาสต้ากับมีดบอลที่อิตาลีฮะรู้สึกแตกต่างเพราะว่ายังไม่มีใครทำเลยผมเป็นเจ้าแรกในประเทศไทยอ่ะที่ทำบะหมี่กับไส้อั่วครับโดยส่วนตัวแล้วก็เป็นคนชอบทานไส้อั่วอยู่แล้วฮะแล้วคิดว่าไส้อั่วในการนำมาผสมกับบะหมี่ของเรามันน่าจะเข้ากันได้มีเส้นบะหมี่อะแล้วก็ไส้อั่วที่เรานำมาจากซัพพลายเออร์โดยเฉพาะแล้วก็มีน้ำมันหอมเจียวฮะผักกวางตุ้งผักชีฮะผักชีต้นหอมแล้วก็น้ำยำสูตรเฉพาะของร้านฮะก็เริ่มจากการลวกบะหมี่ก่อนนะนำบะหมี่มาลวกในน้ำให้สุก

แล้วนำมาตากไว้แล้วก็เอาหอมเจียวเข้าไปโรยในบะหมี่ให้บะหมี่เกิดความหอมขึ้นแล้วเราก็จะนำไส้อั่วมาลอกออกแล้วก็ปั้นเป็นมีดบอร์ปั้นเป็นกลมๆแล้วนำไปทอดพอทอดเสร็จปุ๊บก็นำบะหมี่เนี่ยเข้ามาม้วนๆเป็นกลมๆให้ดูน่าทานขึ้นแล้วก็นำไส้อั่วเนี่ยที่ทอดเสร็จแล้วเป็นกลมๆมาวางไว้เป็นท็อปปิ้งด้านบนแล้วเราก็จะนำน้ำยำสูตรพิเศษของทางร้านเนี่ยมาราดรอบๆสามารถทานได้ทั้งบะหมี่กับไส้อั่วหรือบะหมี่ไส้อั่วแล้วก็น้ำยำด้วยฮะพอนำไส้อั่วเข้ามากินกับบะหมี่ฮะทำให้มีรสชาติที่เผ็ดมากขึ้นมีรสชาติที่หอมเครื่องเทศในตัวไส้อั่วโดยที่มีบะหมี่ทานควบคู่กันก็ทำให้เราได้รับรู้อีกรสชาติหนึ่งฮะต่างจากที่ไส้อั่วทานกับข้าว

0: เหนียวครับที่ข้าวเหนียวอาจจะมีรสชาติจืดกว่าบะหมี่หรือถ้าเผ็ดไม่พอหรือต้องการมิติเพิ่มก็สามารถตักน้ำยำราดได้ครับบะหมี่ไส้อั่วหรือบะอั่วเนี่ยฮะคือก็เป็นตัวอย่างหนึ่งในการนำวัตถุดิบของทางร้านมาประยุกต์ใช้กับอาหารทางภาคเหนือก็ทำให้เกิดความแตกต่างโดยสามารถชูบะหมี่ทางร้านได้และอีกทั้งยังชูอาหารของภาคเหนือทำให้เราได้รับรู้ถึง2อย่างไปด้วยกันครับ
1: เมนูผสมผสานระหว่างบะหมี่และไส้อั่วจนกลายมาเป็นบะอั่วเมนูที่ได้แรงบันดาลใจมาจากการสร้างมูลค่าเมนูอาหารอย่างบะหมี่ต้องกินกับเกี๊ยวหรือหมูแดงแต่ปรับเปลี่ยนมารับประทานควบคู่กับไส้อั่วทอดที่ให้รสชาติที่จัดจ้านมากยิ่งขึ้นและมีกลิ่นที่หอมหวนชวนรับประทานจัดเสิร์ฟในรูปแบบเชฟเทเบิลเป็นเมนูที่ดูแล้วไม่ค่อยแปลกตาแต่หากได้รับประทานแล้วล่ะก็ต้องแปลกใจด้วยการผสมผสานรสชาติของเส้นหมี่และไส้อั่วราดด้วยน้ำซอสสูตรพิเศษจากทางร้านต้องบอกเลยว่าอร่อยอย่าบอกใครเลยล่ะครับการผสมผสานวัฒนธรรมของอาหารหรือที่เรียกกันว่าอาหารฟิวชั่นเป็นรูปแบบที่สร้างความแปลกใหม่ในวงจรอาหารสร้างเมนูอาหารที่ไร้ขีดจำกัดเป็นการผสมผสานวัฒนธรรมอาหารระหว่างภูมิภาคไปจนถึงระหว่างประเทศและการใช้เทคนิคใหม่ๆในการทำอาหารเข้ามามีส่วนร่วมเพื่อสร้างมูลค่าของวัตถุดิบและเมนูอาหารมากยิ่งขึ้นหลายคนไม่เคยรู้เลยว่าอาหารแต่ละเมนูนั้นเป็นอย่างไรหากเราได้เข้าใจเรื่องราวของอาหารแต่ละชนิดเราจะเข้าใจได้เลยว่ากว่าจะมาเป็นอาหารหนึ่งเมนูได้ไม่ใช่เรื่องง่ายคุณจะไม่เสียดายเงินทุกบาททุกสตางค์ที่ได้ซื้อมาและนั่นคือคุณค่าของอาหารแต่ละจานนั่นเองรายการคุกคัลเจอร์ในซีซั่นนี้ได้พาคุณผู้ชมทุกท่านไปสัมผัสกับเมนูอาหารเหนือที่ถูกรังสรรค์ขึ้นใหม่ในสไตล์แกสโทรโนมีหลากหลายเมนูด้วยกันและเราก็ได้เห็นแล้วว่าวัฒนธรรมอาหารเหนือนั้นสามารถนำมาปรุงแต่งให้กลายเป็นเมนูใหม่ๆที่น่าสนใจได้หลากหลายเมนูจากวัตถุดิบในพื้นที่และจากเมนูอาหารพื้นบ้านทางภาคที่ได้ถูกพัฒนาและยกระดับให้มากยิ่งขึ้นผ่านการคิดและดีไซน์จากเหล่าบรรดาเชฟผู้มากความสามารถการสร้างสรรค์เมนูใหม่ๆในวงการอาหารไม่ได้หยุดอยู่เพียงเท่านี้ครับอยากจะรู้ไหมล่ะครับว่าวัฒนธรรมอาหารในภูมิภาคต่างๆของประเทศสามารถสร้างเป็นเมนูใหม่ๆได้อย่างไรบ้างจะเป็นเมนูที่น่าสนใจขนาดไหนติดตามได้ในรายการ Cook Culture ซีซั่น 2ครับ

0: สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกเช่นเคยนะคะกับรายการเพื่อชีวิตและสุขภาพค่ะเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะคะเราได้พูดถึงเรื่องโรคมะเร็งนะคะว่าไม่ได้น่ากลัวอย่างที่คิดเลยถ้าหากว่ามีการตรวจพบเจอเร็วแล้วก็สามารถที่จะรักษาให้หายขาดได้อย่างทันนั่นเองค่ะแต่ในครั้งนี้ค่ะเราจะมาพูดถึงนะคะการป้องกันโรคมะเร็งกันและไวรัสต้านโรคมะเร็งนี้นะคะจะได้ผลมากหรือน้อยอย่างไรต้องเรียนถามจากวิทยากรของเราค่ะนั่นก็คือคุณหมอไอซ์นะคะดร.วรโชติกรัญญโสพลค่ะสวัสดีค่ะคุณหมอ
1: สวัสดีครับคุณประขวัญ
0: เมื่ออาทิตย์ที่แล้วค่ะเราคุยกันเรื่องของโรคมะเร็งไปเยอะแยะมากมายเลยแล้วก็คุยค้างกันเอาไว้ว่าจริงๆแล้วมีวิธีการป้องกันโรคมะเร็งด้วย
1: ครับผม
0: นั่นก็คือไวรัสต้านมะเร็ง
1: ครับ
0: มันคืออะไรคะที่ว่านี้
1: ไวรัสต้านมะเร็งเนี่ยไม่ใช่ยาวิเศษหรือสิ่งมหัศจรรย์ที่ไหนนะครับมันคือการปฏิบัติตัวง่ายๆเพื่อเป็นแนวทางในการป้องกันมะเร็งครับ
0: ค่ะยังไงบ้างคะ
1: เราก็เริ่มกันตั้งแต่เรื่องของอาหาร
0: ค
1: ่
0: ะ
1: เคยได้ยินใช่ไหมครับว่า food is medicine ค
0: ื
1: ออาหาร
0: ทานอาหารให้เป็นยา
1: ใช่ครับ
0: ค่ะ
1: ดังนั้นเราควรจะทานอาหารที่ช่วยป้องกันโรคมะเร็ง
0: มีด้วยเหรอคะอาหารที่ช่วยป้องกันโรคมะเร็งโอ
1: ้มีแน่นอนครับแล้วก็ไม่ใช่อาหารราคาแพงด้วย
0: ค
1: ่
0: ะ
1: เริ่มตั้งแต่ผักหลากสี
0: ค่ะ
1: เช่นแครอทมะเขือเทศนะครับแล้วก็บีทรูทนะครับแล้วก็ผักประเภทกะหล่ำพวกบรอกโคลีคอลิฟลาเวอร์นะครับแล้วก็หอมกระเทียมเนี่ยนะครับก็สามารถช่วยต้านมะเร็งได้แล้วก็ยังมีธัญพืชพวกข้าวโอ๊ตข้าวบาร์เรย์นะครับแล้วก็ยังมีถั่วต่างๆถั่วแดงถั่วเขียวถั่วนานาชนิด
0: ค่ะซึ่งอาหารที่คุณหมอได้กล่าวมาทั้งหมดนี้นี่คือเราก็ได้ยินมาตั้งแต่เด็กๆกันอยู่แล้วนะคะว่าเป็นกลุ่มอาหารที่มีประโยชน
1: ์ถูกครับ
0: แต่ส่วนมากคนก็จะไม่ค่อยรับประทานกันเน
1: ื่อง
0: จากรสชาติอาจจะไม่ค่อยอร่อยถูกปากเท่าไหร่นัก
1: เคยได้ยินคำว่าหวานเป็นลมขมเป็นยาไหมครับ
0: เคยค่ะ
1: อาหารบางอย่างนะครับรสชาติมันอาจจะไม่ได้อร่อยมากแต่มันดีต่อเราบางครั้งเราก็ต้องเรียนรู้ที่จะรักอะไรที่ดีต่อสุขภาพครับ
0: ค่ะนี่ก็เป็นอย่างแรกนะคะคุณผู้ชมค่ะนั่นคือเรื่องของการเลือกการรับประทานอาหารคุณหมอคะไวรัสต้านมะเร็งที่ว่านี้คืออะไรคะ
1: ครับไวรัสต้านมะเร็งเนี่ยเราไม่ต้องไปฉีดแล้วมันก็ไม่ใช่ยาวิเศษนะครับมันเป็นแค่แนวทางป้องกันโรคมะเร็งน
0: ะ
1: คร
0: ับ
1: ในการปฏิบัติง่ายๆแล้วก็ไม่แพงด้วย
0: โอ้โหง่ายด้วยไม่แพงด้วยน่าสนใจมากๆถ้างั้นให้คุณหมอเริ่มเลยดีกว่าค่ะ
1: ครับผมอ
0: ยากรู้แล้ว
1: เริ่มจากการออกกำลังกายนะครับออกกำลังกายเพื่อรักษาน้ำหนักให้อยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะส
0: ม
1: เพราะว่าคนอ้วนเนี่ยมีอัตราเสี่ยงในการเป็นโรคต่างๆไม่ว่าจะเป็นหัวใจนะครับไขมันในหลอดเลือดแล้วก็ยังรวมถึงมะเร็งด้วยดังนั้นการออกกำลังกายจำเป็นมากๆครับสำหรับสุขภาพที่ดี
0: ค่ะอย่างนี้มีแนะนำวิธีการออกกำลังกายที่เหมาะสมไหมคะหรือว่าได้หมดเลย
1: ครับการออกกำลังกายเนี่ยให้จำไว้ว่าออกดีกว่าไม่ออกดังนั้นไม่ว่าจะเป็นวันละ10นาที20นาที30นาทีก็ช่วยได้ทั้งนั้นแล้วการออกกำลังกายที่เหมาะสมเนี่ยมันก็ขึ้นอยู่กับความชอบของแต่ละคนเพราะถ้าเกิดคนบางคนชอบวิ่งแล้วสามารถวิ่งได้เป็นประจำอย่างเงี้ยก็เป็นการออกกำลังกายที่เหมาะกับเขาแต่ถ้าบางคนชอบตีแบดแต่เราบังคับให้เขาไปวิ่งแล้วเขาไม่ชอบวิ่งเขาก็อาจจะทำได้ไม่นานแล้วสุดท้ายมันก็ไม่เวิร์คดังนั้นการออกกำลังกายจะต้องเป็นส่วนหนึ่งในการใช้ชีวิตของเขาซึ่งควรจะเลือกอะไรที่เขาเอนจอยแล้วก็ทำได้อย่างต่อเนื่อง
0: ค่ะก็เหมือนตัวเราถ้าเราชอบอะไรนะคะเราก็จะทำสิ่งนั้นได้ดีแล้วก็จะรู้สึกว่าทำแล้วมันรู้สึกแบบโอ้สบายมากไม่ได้โดนบังคับอะไรอย่างนี้การออกกำลังกายจะเพิ่มภูมิคุ้มกันอะไรให้ร่างกายได้ขึ้นมากขึ้นไหมคะคุณหม
1: อครับเพิ่มภูมิคุ้มกันทุกอย่างเลยครับไม่ว่าจะเป็นหนึ่งอย่างที่บอกว่าช่วยในเรื่องของน้ำหนักตัวนะครับให้อยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสมแล้วก็ลดอัตราการเสี่ยงของโรคต่าง
0: ๆ
1: ทำให้เราแข็งแรงขึ้นอย่างบางทีบางช่วงที่ไข้หวัดระบาดเนี่ยเราอาจจะไม่ติดหวัดก็ได้เพราะว่าเราออกกำลังกายมีภูมิคุ้มกันที่แข็งแรงแล้วการออกกำลังกายก็ช่วยลดอัตราการเสี่ยงในการเกิดมะเร็งด้วยครับ
0: ค่ะแล้วอย่างระบบย่อยอาหารแบบนี้ล่ะคะ
1: อ๋อครับ
0: ช่วยไหมคะ
1: ช่วยครับช่วยในการเผาผลาญไขมันทำให้เมื่อร่างกายเราได้ใช้งานมากกว่าที่เราทานเข้ามาร่างกายก็จะไปดึงของเก่ามาใช้ดังนั้นก็คือไขมันพวกนี้มันก็จะหายไปด้วย
0: ค่ะรูปร่างสุขภาพก็จะดีขึ้นตามไปด้วย
1: ถูกครับ
0: เพราะฉะนั้นอย่างแรกเลยก็คือเรื่องของการออกกำลังกาย
1: ครับผม
0: ค่ะอย่างต่อมาเลยค่ะคุณหมอนอกจากออกกำลังกายแล้ว
1: ครับ
0: เรื่องต่อมา
1: เรื่องของอาหารครับ
0: อาหาร
1: เราควรจะเลือกทานอาหารที่มีประโยชน์นะครับแล้วก็ทานให้ครบหมวดหมู
0: ่ค่ะ
1: นะครับอาหารบางอย่างที่จะช่วยในการต้านมะเร็งได้ก็เช่นผักสีต่างๆเช่นมะเขือเทศแครอทนะครับแล้วก็ผักตระกูลกะหล่ำพวกบรอกโคลีคอลิฟลาวเวอร์นะครับ
0: ทำไมพวกนี้เขาถึงช่วยต้านเรื่องของโรคมะเร็งได้ล่ะคะ
1: แต่ละอย่างก็จะมีสารอาหารที่ต่างกันนะครับอย่างมะเขือเทศก็จะมีไลโคปีนนะครับอย่างพวกผักใบเขียวต่างๆก็จะมีคลอโรฟิลล์นะครับแล้วหอมกระเทียมถั่วธัญพืชต่างๆนะครับรวมถึงผลไม้ตระกูลเบอร์รี่เพราะผลไม้ตระกูลเบอร์รี่เนี่ยจะมีค่าโอรักสูงซึ่งมันจะช่วยในการต้านอนุมูลอิสระ
0: โอ้ก็คือนอกจากที่จะช่วยต้านมะเร็งแล้วก็ยังชะลอการแก่วัยของเราด้วยเพราะว่าเป็นสารต้านอนุมูลอิสระด้วยใช่ไหมคะโอ้ยเรียกว่าน่าสนใจมากๆเลยนะคะสำหรับการรับประทานอาหารนะคะนอกจากที่จะมีตัวของผักแล้วก็ผลไม้หลากสีแล้วยังมีตัวไหนอีกบ้างคะคุณหม
1: อถั่วธัญพืชเช่นพวกข้าวโอ๊ตข้าวเบอร์รี่นะครับ
0: ค่ะ
1: ข้าวบาเร
0: ่ข้าวบาเร่ใช่ไหมคะเมื่อสักครู่นี้คุณหมอได้พูดถึงผลไม้ที่มีค่าโอแรกอยู่ในนั้นด้วยค่าโอแรกนี่คือค่าอะไรคะคุณหมอ
1: OLAC ย่อมมาจาก Oxygen Radial Absorbent Capacity นะครับหรือพูดง่ายๆก็คือต้านอนุมูลอิสระนะครับก็คือมันจะช่วยต้านสิ่งแปลกปลอม
0: ค่ะจริงๆแล้ว
1: สารพิษที่จะเข้ามาในร่างกาย
0: ผักและผลไม้ทุกชนิดนี่มีสาร OLAC ทุกตัวไหมคะ
1: ก็มีทุกตัวครับแต่ว่าบางตัวจะสูงกว่าบางตัวอย่างตัวที่มีค่า OLAC สูงก็คือตัวที่ผมได้พูดมาแล้ว
0: ก็คือพวกตระกูลเบอร์รี
1: ่ครับ
0: ใช่ไหมคะที่คุณหมอได้ยกตัวอย่างมานะคะก็เป็นอีกหนึ่งอย่างที่เราสามารถที่จะหารับประทานได้ค่ะคุณผู้ชมค่ะเพื่อที่จะเป็นสารต้านมะเร็งให้กับร่างกายของเราแล้วก็รวมถึงเขายังช่วยดูแลในเรื่องของสารต้านอนุมูลอิสระด้วยนะคะก็จะมีทั้งผักแล้วก็ผลไม้ที่คุณหมอได้กล่าวมา
1: ใช่อย่างตัวเบอร์รี่เนี่ยตัวอาซีเบอร์รี่เนี่ยเป็นตัวที่มีค่าโอแรกสูงที่สุด
0: ค่ะ
1: ครับเมื่อเทียบกับบลูเบอร์รี่แบล็คเบอร์รี่ต่างๆ
0: ค่ะไปที่ผักผลไม้แล้วค่ะทีนี้มาดูเรื่องของเนื้อสัตว์กันบ้างการรับประทานเนื้อสัตว์เขาบอกกันมาว่าถ้าทานปิ้งย่างมากๆจะทำให้เกิดโรคมะเร็งตัวนี้นี่จริงหรือเปล่าคะคุณหมอ
1: จริงครับถ้าเกิด
0: เพราะว่าทุกวันนี้หุ่นบุฟเฟ่ปิ้งย่างเยอะมากเลย
1: ใช่ถ้าเกิดปิ้งจนไหม้นะครับมันก็เพิ่มปัจจัยเสี่ยงในการเกิดมะเร็งแล้วเหมือนที่เราได้คุยกันเมื่อตอนที่แล้วว่าทานเนื้อเยอะๆเนี่ยมันก็ไม่ดีเพราะว่าร่างกายของคนจะเหมาะกับการทานผักมากกว่าทานเนื้อเพราะลำไส้เรายาวนะครับมันก็จะไม่ไปสะสมแล้วอย่างเนื้อแดงเนี่ยก็ไม่ควรจะทานเกินสัปดาห์ละครึ่งกิโลกรัมนะครับ
0: แล้วอย่างการรับประทานปิ้งย่างเนี่ยค่ะถ้าสมมติว่าไม่ได้ปิ้งจนไหม้แบบนี้จะมีสิทธิ์เป็นมะเร็งไหมคะ
1: ก็มันก็ดีกว่าปิ้งจนไหม้เอาจริงๆก็คืออะไรที่ทานสดได้ทานสดดีกว่านะครับถ้าเกิดอะไรที่ทานสดไม่ได้นะครับก็อาจจะนึ่งก็จะดีกว่า
0: ค่ะ
1: พอนึ่งเสร็จแล้วนึ่งเราก็ไปต้มแล้วถึงจะมาปิ้งถึงจะมาทอดนะครับอันนี้ก็คือ เริ่มจากอันที่ควรทำไปจนถึงอันที่ไม่ค่อยดีต่อร่างกาย
0: อย่างนี้ก็แสดงว่าคุณหมอก็หมายถึงว่าอาหารปรุงสำเร็จพร้อมทานหรือว่าพวกอาหารกระป๋องหรืออะไรพวกนี
1: ้
0: ก
1: ็คือไม่แนะนำเลยครับเพราะพวกอาหารกระป๋องเนี่ยมันมีสารกันบูดซึ่งสารกันบูดเนี่ยมันไม่ใช่สารธรรมชาติทำให้ร่างกายของเราเนี่ยไม่รู้จะจัดการกับมันยังไงซึ่งมันอาจจะทำให้เกิดมะเร็งได้นะครับไม่ใช่แค่อาหารกระป๋องพวก processed meat อย่างไส้กรอกพวกแฮมพวกอะไรพวกนี้มันก็ผ่านกระบวนการมาซึ่งมันก็ร่างกายเราชอบไปที่เป็นธรรมชาติมากกว่าไม่ธรรมชาติ
0: โอ้แล้วของหมักดองอะไรพวกนี้นะคะ
1: หมักดอง
0: สาวๆนี่ชอบมาก
1: ครับก็อันนี้ก็ไม่แนะนำอย่างที่บอกว่าอะไรทานสดได้ทานสดดีกว่าครับ
0: ค่ะอ้าวแล้วอย่างนั้นแล้วเราควรจะรับประทานอาหารประเภทไหนดีล่ะคะคุณหมอ
1: ครับนอกจากผักและผลไม้ที่กล่าวมาแล้วนะครับพวกปลาน้ำเย็นหรือปลาจากน้ำทะเลลึกอย่างปลาทูน่าปลาแซลมอนปลาซาดีนอะไรพวกนี้นะครับก็เป็นเนื้อที่ดีครับ
0: ก็คือหาทานได้ทั่วไปเลย
1: ใช่ครับ
0: และอีกอย่างนึงค่ะคุณหมอคะเคยได้ยินมาเขาบอกว่าน้ำตาลเนี่ยเป็นอาหารของเนื้อร้ายเลย
1: ใช่ครับครับน้ำตาลเนี่ยคือสำหรับคนธรรมดาก็ควรจะไม่ทานน้ำตาลเยอะอยู่แล้วเราคนที่เป็นมะเร็งเนี้ยก็ควรงดน้ำตาลไปเลยถ้าเป็นไปได
0: ้
1: เพราะ
0: ทำไมล่ะคะทำไมน้ำตาลมันถึงเป็นอาหารของเนื้อร้ายล่ะคะ
1: ส่วนหนึ่งเป็นเพราะความหวานเนี่ยมันทำให้เนื้อร้ายเนี่ยมันเติบโตมันเหมือนเป็นอาหารของมะเร็งครับ
0: คือเนื้อร้ายมันจะเติบโตได้เร็วมากขึ้นอย่างนี้หรอคะ
1: ครับจากน้ำตาลนะครับ อันนี้คืองานวิจัยที่เคยอ่านมานะครับ
0: อันนู้นก็กินไม่ดีอันนี้ก็กินไม่ดีปัญหามันเยอะไปหมดเลยแบบนี้เปลี่ยนตัวเองกินมังสวิรัติเลยดีกว่าไหมคะคุณหม
1: อมังสวิรัติก็อาจจะเป็นออปชันที่ดีสำหรับบางคนแต่ว่าในมังสวิรัติเองเนี่ยมันก็จะมีในเรื่องของแป้งเรื่องของไขมันที่ต้องดูแลไม่ใช่ว่าพอไม่กินเนื้อแล้วมันจะดีทั้งหมดนะครับบางทีร่างกายของเราก็ต้องการโปรตีนดังนั้นคนที่กินมังสวิรัติเนี่ยก็ต้องดูแลด้วยต้องให้ได้ร่างกายได้รับโปรตีนแล้วก็ต้องหลีกเลี่ยงอย่างพวกแป้งพวกไขมันที่กล่าวมาแล้ว
0: นะคะนี่ก็เป็นอาหารที่ควรจะรับประทานแล้วก็อาหารที่ควรหลีกเลี่ยงค่ะแต่วันนี้เห็นว่าคุณหมอยังมีอีกหนึ่งเคล็ดลับสำหรับผู้ที่ป่วยเป็นโรคมะเร็งมาบอกด้วย
1: ครับครับเคล็ดลับนี้นะครับเรียกว่าเซลฟ์ทอล์คคือการพูดกับตัวเองนะครับเคยมีนายแพทย์คนหนึ่งเขาได้สอนให้ผู้ป่วยเขาบอกกับตัวเองทุกวันว่า every day in every way I'm getting better and betterเขาพูดกับตัวเองอย่างเงี้ยทุกวันแล้วปรากฏว่าสุขภาพเขาก็ดีขึ้นจริง
0: ๆ
1: ดังนั้นแปลเป็นไทยก็คือเราสามารถคุยกับตัวเองบอกตัวเองได้ว่าทุกๆวันในทุกๆทางฉันแข็งแรงขึ้นและแข็งแรงขึ้นนะครับอันนี้ก็ให้ลองทำดูมันก็ไม่เสียหายอะไรใช่ไหมครับมันก็เหมือนเป็นการบอกจิตใต้สำนึกของเราว่าเราจะหาย
0: เป็นอีกหนึ่งวิธีนะคะคุณผู้ชมค่ะที่ไม่ต้องไปเสียเงินเสียทองซื้ออะไรเพิ่มเติมมาเลยแค่การที่เรารู้จักให้กำลังใจตัวเองนะคะชีวิตของคุณก็จะดีขึ้นในทุกๆวันนั่นเองค่ะทีนี้จากเรื่องราวของอาหารค่ะคุณผู้ชมค่ะเครื่องดื่มก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้ร่างกายของเราเป็นมะเร็งได้ด้วย
1: ถูกครับ
0: เครื่องดื่มที่ก่อให้เกิดสารมะเร็งมีอะไรบ้างคะ
1: ก็เครื่องดื่มอย่างถ้าทานเหล้ามากเกินไปนะครับก็เสี่ยงต่อการเป็นมะเร็งตับ
0: ค่ะ
1: ครับแล้ว เหมือนตอนที่แล้วที่เราเคยพูดกันไปว่าถ้าเกิดเราทานเครื่องดื่มที่เย็นมากๆหลังจากที
0: ่ทานอาหารมัน
1: เนี่ยมันก็ทำให้เกิดไขไปอยู่ในกระเพาะนะครับอยู่ในลำไส้แล้วนอกจากนี้แล้วคาเฟอีนเองถ้าเกิดทานมากเกินไปพูดง่ายๆอะไรก็ตามที่ไม่ใช่ธรรมชาติทานเยอะเกินไปก็ไม่ดีครับร่างกายก็สะสมทำให้เกิดมะเร็งได้ทั้งนั้น
0: ค่ะงั้นคุณหมอแนะนำได้ไหมคะว่าระหว่างในมื้ออาหารนี้ถ้าสมมติหลีกเลี่ยงการรับประทานน้ำเย็นหรือเครื่องดื่มเย็นๆได้ก็ควรหลีกเลี่ยงเลย
1: ครับทานน้ำที่อุณหภูมิปกติน้ำเปล่าน้ำสะอาดดีกว่าครับ
0: อย่างนี้ทานกาแฟร้อนชาร้อนได้ไหมคะ
1: ทานได้บ้างแต่ก็คือไม่ควรจะเยอะเกินไปกาแฟเนี่ยบางทีก็มีงานวิจัยบางอันที่บอกว่ามันก็ช่วยต้านมะเร็งได้เหมือนกันนะครับ
0: โอ้กาแฟที่ช่วยต้านมะเร็งได้คือยังไงคะรู้สึกว่ามันขัดแย้งกับที่เราได้พูดคุยกันเมื่อกี้อย่างตอนแรกเราพูดว่ากาแฟเนี่ยเป็นเครื่องดื่มที่ทำให้เกิดสารก่อมะเร็ง
1: เครื่องฟืน
0: แต่จากวิจัยบอกว่ามีสิทธ
1: คาเฟอีนเช่นอาจจะเป็นน้ำอัดลมก็ได้มันไม่จำเป็นต้องเป็นกาแฟแต่กาแฟเนี่ยหมายถึงเมล็ดกาแฟนะครับซึ่งถ้าทานในปริมาณที่เหมาะสมเนี่ยก็มีงานวิจัยว่ามันก็ช่วยต้านมะเร็งได้เหมือนกันโดยเฉพาะที่ผมอ่านมาก็คือมีมะเร็งต่อมลูกหมาก
0: ค่ะโอ้โหกลายเป็นว่ากาแฟบางชนิดเขาสามารถที่จะช่วยในเรื่องของการเป็นก่อเกิดมะเร็งได
1: ้ครับ
0: ซึ่งเราเองเนี่ยอาจจะชินกับการที่ได้ยินว่าคาเฟอีนแล้วก็จะเหมารวมว่าเป็นแค่กาแฟเดียวเท่านั้นแต่จริงๆแล้วมีเครื่องดื่มอีกหลากหลายอย่างเลยที่มีส่วนผสมของคาเฟอีนอยู่ในนั้นซึ่งเจ้าตัวคาเฟอีนคือสารก่อมะเร็งนั่นเองใช่ไหมคะคุณหมอ
1: ใช่แต่อย่างชาเขียวเนี่ยก็งานวิจัยบางตัวก็บอกว่าชาเขียวเนี่ยก็มีสามารถต้านอนุมูลอิสระแล้วก็ ช่วยป้องกันมะเร็งได้เหมือนกัน
0: โอ้คุณหมอเกริ่นมาอย่างนี้แล้วอย่างนี้ต้องถามแล้วค่ะว่าเรารู้ว่าตัวไหนทานแล้วไม่ดีแล้วทีนี้เครื่องดื่มตัวไหนที่จะช่วยลดอัตราเสี่ยงของการเป็นมะเร็งบ้างที่คุณหมอบอกว่าชาเขียวจริงๆแล้วมีประโยชน
1: ์ครับ
0: นี่ก็แสดงว่าอ่ะผักเข้าไปตามร้านสะดวกซื้อนี่ก็คว้านซื้อชาเขียว ที่มีแบบขายเป็นขวดๆในนั้นมายกดื่มได้เลย
1: ผมหมายถึงชาเขียวธรรมชาติที่ชงสดๆแล้วก็ดื่มสดๆเลยไม่ใช่ชาเขียวที่ผสมน้ำตาลผสมสารกันบูดต่างๆนะครับอ๋อ
0: คือเป็นแบบเพียวจริงๆ
1: ใช่ครับ
0: ที่เป็นชงกันเป็นแบบใช้ผงใบชาอะไรเลยใช่ไหมคะคุณหมอคะโอ้แล้วนี้มีวิธีการรับประทานที่ถูกต้องยังไงคะคือจำเป็นที่จะต้องทานก่อนหรือหลังอาหารหรืออะไรไหมคะสำหรับการดื่มเครื่องดื่มพวกนี
1: ้อันนี้ไม่จำเป็นครับแต่ว่าควรจะดื่มเลยหลังจากที่ชงเสร็จนะครับ
0: ทำไมล่ะคะชงเสร็จใหม่ๆดื่มเลย
1: เพราะว่าการที่ชงเสร็จใหม่ๆแล้วดื่มเลยเนี่ยมันจะได้รับไอ้ตัวที่เขาบอกว่าเป็นตัวต้านอนุมูลอิสระเต็มที่มากกว่ารอให้มันเย็นจนมันตกตะกอนนะครับมันก็จะเสียคุณค่าตรงนั้นไป
0: โอ้อย่างนี้นี่เองนอกจากน้ำเปล่าชาเขียวแล้วที่เป็นชาเขียวแบบเพียวๆดื่มสดๆเนี่ยนะคะคุณผู้ชมคะยังมีน้ำเครื่องดื่มประเภทไหนอีกไหมคะที่มีประโยชน์ต่อร่างกายของเรา
1: ที่เคยอ่านศึกษามาก็มีไวน์แดงไวน์แดงจากองุ่นแดงเนี่ยครับถ้าเกิดทานไม่มากเกินไปอย่างวันละแก้วเนี่ยก็จะช่วยในเรื่องของหัวใจนะครับ
0: มีการต้องระบุปีไหมคะว่าต้องเป็นไวน์แดงหมักกี่ปีปีไหนยังไง
1: คงไม่ขนาดนั้นแต่ก็ถ้าเป็นไวน์แดงวันละแก้วก็เท่างานวิจัยที่เห็นมาก็บางคนก็บอกว่ามันช่วยต้านมะเร็งได้เหมือนกัน
0: ค่ะแล้วอย่างน้ำผลไม้พวกตระกูลเบอร์รี่อะไรอย่างเงี้ยล่ะคะ
1: น้ำผลไม้ก็ดีครับพวกแต่ว่าถ้าผสมน้ำตาลเนี่ย
0: ไม่ดี
1: ส่วนมากไอ้ตัวที่ไม่ดีเนี่ยคือตัวน้ำตาลตัวของผลไม้เองนะครับ
0: แล้วส่วนมากพวกน้ำผลไม้ที่แบบว่าบรรจุกล่องพร้อมรับประทานแบบเนี้ยค่ะใส่น้ำตาลไหมคะ
1: แน่นอนครับ
0: แต่เขาบอกว่าเขาเป็นน้ำผลไม้ 100% นะ
1: น้ำผลไม้คือผลไม้อ่ะผลไม้จริงๆแต่ว่า
0: ใส่น้ำตาลเพิ่มหรือเปล่าอีกเรื่องนึง
1: ใส่ทั้งสารกันบูดต่างๆต้องลองอ่านส่วนผสมข้างกล่องดูนะครับมันก็แต่ละยี่ห้อก็ไม่เหมือนกันแต่ถ้าอยากทานจริงๆซื้อมาคั้นเองสดๆทานดีกว่ามั่นใจ
0: ใช่ไหมคะ
1: กว่าครับ
0: นอกจากอาหารเครื่องดื่มแล้วเรื่องของยาแล้วก็อาหารเสริมต่างๆแล้วคะคุณหม
1: อ
0: เราจะมีวิธีการเลือกซื้ออย่างไรว่าตัวไหนดีจริงตัวไหนไม่ดีจริง
1: อาหารเสริมเนี่ยนะครับก็เคยพูดไปในหลายตอนก็คือมันคือมาเพื่อเสริมอะเราต้องรู้ก่อนว่าร่างกายเราขาดอะไรเราถึงจะเสริมได้ถูกจุดถ
0: ้
1: าเราไปเสริมจุดที่เราไม่ได้ขาดเนี่ย มันก็เกิดโทษมากกว่าเกิดผลดีครับดังนั้นก็คือควรจะให้แพทย์แนะนำมากกว่าที่เราจะไปซื้อเองนะครับแล้วก็มันเป็นไปไม่ได้ที่คนนึงบอกว่าเฮ้ยทานอาหารเสริมตัวนี้ดีแล้วเรามาทานร่างกายเรากับร่างกายเขาไม่เหมือนกันมันอาจจะเสริมในส่วนที่ขาดของเขาแต่พอมาเสริมเราแล้วมันอาจจะเกินก็ได้ครับดังนั้นอาหารเสริมเนี่ยถ้าไม่จำเป็นถ้าแพทย์ไม่ได้สั่งก็คือทานอาหารธรรมดาเนี่ยให้ครบดีกว่า
0: แล้วอย่างพวกอาหารเสริมที่เราเห็นในอินเทอร์เน็ตเดี๋ยวนี้ขายกันเยอะแยะเลยบางตัวเนี่ยเขาถึงขั้นโฆษณาว่าช่วยป้องกันโรคมะเร็งอะไรแบบนี้ได้เลยนะคะ
1: อาหารเสริมโดยทั่วไปถ้าผ่านอย.นะครับเขาจะเขียนข้างกล่องว่าไม่มีผลในการรักษาโรคครับดังนั้นถ้าอาหารเสริมที่เคลมแบบนั้นเนี่ยผมจะคิดว่ามันโอเวอร์เคลมแล้วก็หลายครั้งที่ขายทางอินเทอร์เน็ตมันไม่ได้ผ่านอย.แล้วก็เราก็ไม่รู้ว่าจริงๆแล้วทาน
0: มันปลอดภัยหรือเปล่า
1: ใช่ครับ
0: โอ้โหก็ถือว่าเสี่ยงมากๆเลยนะคะสำหรับคนที่ไปหาซื้อตามอินเทอร์เน็ตเอาเป็นว่าอยากจะทานอาหารเสริมตัวไหนหรืออะไรก็ปรึกษากับคุณหมอก่อนดีกว่าทีนี้ค่ะโรคมะเร็งนะคะที่พบกันทั้งในกลุ่มของคุณผู้ชายไม่ว่าจะเป็นเรื่องของมะเร็งต่อมลูกหมากค่ะคุณหมอในลำไส้ใหญ่แล้วก็ทวารหนักแล้วก็สำหรับทางของคุณผู้หญิงด้วยเรามีวิธีการป้องกันมะเร็งเพิ่มเติมบ้างไหมคะ
1: วิธีการป้องกันมะเร็งก็อย่างที่เราคุยกันเมื่อตอนที่แล้วในเรื่องของไลฟ์สไตล์ของเรานะครับในเรื่องของการออกกำลังกายนะครับในเรื่องของการทานอาหาร
0: ค่ะ
1: ครับแล้วอีกอันนึงที่สำคัญไม่แพ้กันเลยก็ในเรื่องของความคิดและจิตใจของเราซึ่งถ้าเราเครียดเนี่ยมะเร็ง มันก็มีความเสี่ยงในการเป็นมะเร็งมันเพิ่มโอกาสดังนั้น เราจะต้องดูแลความคิดของเราด้วย
0: ค่ะแล้วจริงหรือเปล่าคะคุณหมอคะเรื่องที่มะเร็งสามารถถ่ายทอดทางพันธุกรรมได้
1: ก็มีเปอร์เซ็นต์ครับคนที่มีประวัติการเป็นมะเร็งในครอบครัวเนี่ยมีเปอร์เซ็นต์ที่จะเป็นมะเร็งมากกว่าคนที่ไม่มีประวัติแต่นั่นไม่ได้หมายความ

0: มองว่าเราจำเป็นจะต้องเป็นมะเร็งมันเป็นแค่ปัจจัยหนึ่งเท่านั้นเองมันยังมีปัจจัยอื่นอีกตั้งหลายปัจจัย
1: ค่ะ
0: ปัจจัยหลักๆจริงๆน่าจะอยู่ที่การใช้ชีวิตของเรามากกว่านะครับ
1: โหแล้วถ้าสมมุติว่าอย่างตอนนี้ผักหวาน

0: วิตอยู่ได้
1: ไม
0: ่
1: รอดแล้ว
0: พอเพียง
1: อันนี้นะครับก็เราส่วนมากจะมีคำกล่าวที่ว่าเราจะได้อย่างที่เราคิด
0: ว่าหรอคะยังเปลี่ยนความคิดเลย
1: เปลี่ยนความคิดเลยครับว
0: ่า
1: เราอยู่กับมันได้นะมีโอกาสที่จะหายมันไม่หมายความว่าเป็นแล้วเราจะต้องตายการเป็นมะเร็งเนี่ยการตายด้วยโรคมะเร็งเนี่ยคือยังโชคดีกว่าการตายด้วยอุบัติเหตุหรืออะไรอย่างเงี้ยเพราะว่านั่นคือตายปุบปับไม่ทันรู้ตัวเลยอันนี้เหมือนเราก็คือโอเคเราป่วยเป็นโรคมะเร็งแล
0: ้
1: วตอนนี้เราก็มีเวลามันไม่ใช่ตายทันทีนะครับแล้วถ้าเกิดเราดูแลตัวเองดีๆเราก็อาจจะหายได้หรืออาจจะอยู่ได้อีกนานเลยก็ได้นะครับแต่ข้อสำคัญก็คือเราจะต้องไม่ไปรับเพิ่มพูดง่ายๆเช่นเรื่องอาหารเนี่ยตัดไปเลยคือพวกน้ำตาลหรือพวกอย่างที่เคยบอกมาว่าพวกโปรเซสมีดพวก
0: คาเฟอีน
1: คาเฟอีนหรืออะไรก็ตามที่มันจะทำให้มะเร็งยิ่งแย่เนี่ยเราก็ควรจะตัดออกไม่รับเพิ่มอ่ะไหนๆมันก็เป็นอยู่แล้วไม่ควรจะไปเพิ่มให้มันกระจายเร็วขึ้น
0: ค่ะ
1: หรือเรื่องอากาศเรื่องอะไรอย่างนี้ก็เหมือนกันมลภาวะเราก็ต้องหลีกเลี่ยงนะคร
0: ับ
1: เพราะว่าอะไรก็ตามที่ทำให้เราเป็นมะเร็งตั้งแต่แรกถ้าเรายังทำมันต่อไป
0: จะไปใช้ชีวิตแบบเดิมๆทำอะไรแบบเดิม
1: ๆโอกาสหายไม่มีแล้วโอกาสที่
0: จะ
1: หนักขึ้นเนี่ยมันมีสูงมาก
0: โอ้แล้วทีนี้หลังจากที่สมมุติว่าเป็นแล้วโชคดีรักษาหายขาดแล้ววิธีการปฏิบัติตัวของผู้ป่วยเป็นโรคมะเร็งแล้วก็หลังจากที่รักษามะเร็งหายแล้วต้องทำตัวยังไงบ้างคะ
1: โดยส่วนมากเลยที่ผมเคยเจอมาคนที่เป็นโรคมะเร็งแล้วหายเนี่ยส่วนมากเขาจะมองโลกเปลี่ยนไปเลยเขาจะแบบว่าหันมารักตัวเองมากขึ้นจากเดิมที่เคยทำงานวัน
0: หน
1: ักตอนนี้เขารู้แล้วครับว่าสิ่งที่มีค่าที่สุดในชีวิตของเขาคือชีวิตของเขาแล้วก็คือสุขภาพของเขาเขาก็จะหันมาอยู่กับคนที่เขารักคนในครอบครัวให้เวลาคนในครอบครัวมากขึ้นแล้วก็จะเริ่มจากเดิมที่อะไรมากระทบนิดหน่อยเนี่ยก็รู้สึกว่ามันเป็นเรื่องใหญ่แต่หลังจากที่ผ่านประสบการณ์นั้นมาแล้วทุกอย่างเป็นเรื่องเล็กหมดเลยครับทุกอย่างไม่ว่าจะเกิดอะไร
0: ตายแล้วเกิดใหม่อะไรอย่างเงี้ยใช่
1: ครับหลายคนที่เขาหายแล้วเขากลับมาใช้ชีวิตนี่ดีขึ้นกว่าตอนที่ก่อนเป็นด้วยซ้ำ
0: ก็คือระมัดระวังมากขึ้นนั่นเอง
1: ใช่ครับ
0: ใช้ชีวิตแบบระมัดระวังมากขึ้นเพราะว่าเหมือนกับว่าผ่านจุดนั้นมาแล้ว
1: แต่ไม่ต้องรอให้ถึงจุดนั้น เราเริ่มใช้ชีวิตแบบระมัดระวังตั้งแต่ตอนนี้
0: ระวังตั้งแต่ตอนนี้กันเลยดีกว่านะคะอยากให้คุณหมอแนะนำอีกสักเรื่องนึงแล้วกันค่ะสำหรับคนที่ในครอบครัวหรือว่าคนใกล้ชิดเป็นโรคมะเร็งสำหรับคนรอบข้างควรจะมีวิธีการปฏิบัติตัวยังไงกับผู้ป่วยเป็นโรคมะเร็งบ้างคะ
1: ถ้าแนะนำคนรอบข้างนะครับนอกจากให้กำลังใจผู้ป่วยที่เป็นโรคมะเร็งแล้วส่วนหนึ่งคุณก็ต้องรู้ว่าโอเคโรคมะเร็งเนี่ยก็โอเคแหละมันมีโอกาสที่จะหายแต่โอกาสที่จะไม่หายมันก็มีเหมือนกันดังนั้นคุณต้องคิดว่าเหมือนทุกวันเนี่ยเป็นวันสุดท้ายของเขาคุณต้องปฏิบัติกับเขาเหมือนให้ความสำคัญคือเพราะเราไม่รู้ว่าจริงๆแล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นนะครับดังนั้นถ้าเขาเป็นแล้วเนี่ยอยากให้ซัพพอร์ตเขาเยอะๆกำลังใจจากคนรอบข้างเนี่ยมีส่วนมากๆสำหรับคนที่หายโรคมะเร็งส่วนมากเท่าที่ผมดูมาเท่าที่ผมเห็นมาเนี่ยได้กำลังใจจากคนรอบข้างครับ
0: เอาละค่ะคุณผู้ชมค่ะสำหรับรอบนี้นะคะก่อนที่จะจากกันไปเนี่ยนะคะให้คุณหมอฝากไว้นิดนึงแล้วกันนะคะสำหรับคนที่ใช้ชีวิตในยุคปัจจุบันนี้ให้เขาตระหนักนะคะแล้วก็รักษาสุขภาพตัวเองมากยิ่งขึ้นจะได้ห่างไกลจากมะเร็งให้คุณหมอฝากไว้นิดนึงค่ะ
1: ครับผมก็อยากให้ทุกคนนะครับดูแลสุขภาพไม่ต้องรอให้เป็นโรคมะเร็งก่อนแล้วค่อยมาเห็นความสำคัญของสุขภาพหรือความสำคัญของคนในครอบครัวนะครับอยากให้พวกเราเริ่มตั้งแต่วันนี้เลยนะครับเพื่อที่ว่าป้องกันไม่ให้มันเกิดง่ายกว่าการที่รักษาเมื่อมันเป็นแล้วแน่นอนครับ
0: ค่ะและในครั้งนี้นะคะก็เป็นครั้งที่2แล้วค่ะที่เราได้พูดคุยถึงปัญหาของโรคมะเร็งนะคะทั้งความน่ากลัวการรักษานะคะแล้วก็รวมถึงการป้องกันนั่นเองค่ะซึ่งเราก็ได้รับความรู้มาทั้งหมดถึง2ข้อนะคะของกุญแจดอกสำคัญเลยค่ะที่จะช่วยให้เราห่างไกลจากโรคนี้ได้นะคะนั่นก็คือไวรัสต้านมะเร็งที่ดีที่สุดนั่นก็คือการดูแลตัวเองการหมั่นออกกำลังกายการเลือกรับประทานอาหารที่เหมาะสมนะคะและก็รวมถึงการปรับเปลี่ยนชีวิตและพฤติกรรมในแต่ละวันของเรานั่นเองค่ะรักษาสุขภาพร่างกายให้ดีมากยิ่งขึ้นโรคมะเร็งก็จะไม่ถามหาอย่างแน่นอนค่ะและวันนี้นะคะต้องขอขอบพระคุณนะคะคุณหมอไอซ์นะคะดร.วรโชติ กัลยโสภณมากเลยค่ะขอบคุณมากค่ะ สำหรับวันนี้นะคะหมดเวลาของรายการลงแล้วค่ะกลับมาเจอกันได้ใหม่ในโอกาสหน้านะคะ

0: พบการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 น.และเวลา 12:25 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 น.และเวลา 20:30 น.วันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 น.และเวลา 12:00 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 น.และเวลา 20:30 น.รับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

ตอนนี้นะครับเราก็ได้เรียกว่าเก็บเกี่ยวความรู้นะครับในส่วนของการทำงานหลายๆอย่างนะครับตอนนี้เราก็เข้ามาสู่ในส่วนของสิ่งที่เรียกว่าโครงงานนะครับโดยการนำเอาความรู้ที่เราได้เรียนมาทั้งหมดนะครับนำมาประกอบกันเพื่อสร้างชิ้นงานหรือโครงงานนะครับโครงงานนี้เนี่ยจะมีชื่อว่าโครงงานนับจำนวนผู้เข้าชมในสนามฟุตบอลนักเรียนจะเห็นได้ว่าเวลาที่คนเดินเข้าไปในสนามฟุตบอลเนี่ยก็จะเข้าในแต่ละประตูนะครับแล้วก็ทั้งนี้ทั้งนั้นในส่วนของกิจกรรมนี้ก็จะเป็นลักษณะของโมเดลนะครับที่อยากให้นักเรียนเนี่ยลองสร้างชิ้นงานที่เป็นโมเดลลองสร้างว่าเราจะนับจำนวนคนในแต่ละประตูอย่างไรและจำนวนที่มันจะนับเพิ่มในแต่ละประตูนั้นน่ะเราจะรวมไว้ที่ไหนนะครับซึ่งเดี๋ยวเรามาดูกันก่อนว่าที่เราได้เรียนมาแล้วเนี่ยเราได้รับความรู้อะไรกันมาแล้วบ้างนะครับกิจกรรมแรกนะครับกิจกรรมที่1เนี่ยเราก็ติดตั้งส่วนของสิ่งที่เรียกว่าปลั๊กอินนะครับในการควบคุมความสว่างของหลอดไฟนะครับ PWM แล้วก็ ESP Now เพื่อในการติดต่อสื่อสารกันระหว่างบอร์ดคิดไบต์ด้วยกันนะครับนักเรียนจะเห็นได้ว่าส่งข้อมูลหาบอร์ดคิดไบต์อีกบอร์ดนึงเนี่ยสามารถทำได้นะครับแล้วก็ใช้ชุดคำสั่งเพียงแค่ไม่กี่ชุดนะครับต่อมานะครับในกิจกรรมที่2เราก็ได้ใช้บอร์ดเสริมที่มีชื่อว่า IKB1 ใช่ไหมครับเพื่อเชื่อมต่อในการสั่งงานเป็นผู้รักต้นไม้ใช่ไหมรดน้ำต้นไม้ให้มีความอัตโนมัตินะครับจากนั้นนะครับเราก็ได้สร้างกิจกรรมในส่วนของลานจอดรถนะครับเพื่อใช้เซ็นเซอร์ตัวในการวัดระยะทางนะครับได้ใช้เซ็นเซอร์กันหลากหลายมากยิ่งขึ้นนะครับกิจกรรมที่3นะครับก็จะเป็นเรื่องของ IoT ทำให้เราก้าวสู่ในโลกของอินเทอร์เน็ตนะครับนำบอร์ดคิดไบต์เนี่ยนำไปใช้งานเกี่ยวกับอินเทอร์เน็ตได้นะครับก็เรียกได้ว่าความรู้ตรงนี้เรากระจายออกไปเยอะแยะนะครับในส่วนของการใช้งานทางอินเทอร์เน็ตในส่วนของสิ่งที่เรากำลังจะต้องนำมาทบทวนเพื่อใช้ในการสร้างเป็นชิ้นงานโครงงานครั้งนี้ก็จะเป็นสิ่งที่เรียกว่าเรากำลังจะนำเซ็นเซอร์สักตัวหนึ่งนะครับต้องไปติดตั้งบริเวณประตูนะครับในการที่หนูจะนับจำนวนคนได้เนี่ยเราก็ต้องมีเซ็นเซอร์ใช่ไหมครับเพื่อตรวจให้ได้ว่าจำนวนคนหรือคนที่เดินไปในตรงนั้นเนี่ยมีคนเดินเข้าไปกี่คนนะครับเซ็นเซอร์ตัวแรกนะครับที่ครูจะแนะนำไว้ก็จะเป็นเซ็นเซอร์อินฟราเรดนะครับที่เราได้เคยใช้ในก่อนหน้านี้แล้วเกี่ยวกับใช้ในลานจอดรถนะครับใช้เกี่ยวกับการวัดระยะทางตัวนี้ก็จะมีความสามารถในการวัดระยะทางที่เป็นระยะทางอยู่ที่4-30เซนติเมตรนะครับนักเรียนก็ต้องเลือกใช้งานให้เหมาะสมกับสถานการณ์นะครับในการวัดระยะทางแบบอินฟราเรดเนี่ยในสูตรต่างๆที่ได้ขึ้นไว้ตรงนี้นะครับจะเป็นสูตรที่มาจากโรงงานผู้ผลิตซึ่งเขาก็จะเขียนเป็นข้อมูลเป็นเบื้องต้นไว้อยู่แล้วว่าต้องใส่สูตรคำนวณอะไรเข้าไปนะครับซึ่งสูตรตรงนี้นักเรียนยังไม่ต้องตกใจนะครับเขาก็จะให้มาจากคู่กับตัวเซ็นเซอร์มาเลยเพราะว่าเราต้องใช้สูตรนี้เป็นสูตรค่าตายตัวที่เขาให้มานะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างที่ได้เขียนบล็อกโปรแกรมสูตรที่เราได้ทดลองทำมากันบ้างแล้วนะครับจากเซ็นเซอร์อินฟราเรดเมื่อกี้นะครับที่สามารถวัดระยะทางได้แล้วเนี่ยก็จะมีเซ็นเซอร์อีกตัวนะครับตัวจับอินฟราเรดแบบแสงสะท้อนแสงสะท้อนตัวนี้ก็คือมันก็จะมีอินฟราเรดที่ทำหน้าที่ในการเป็นตัวส่งและตัวรับอยู่คู่กันแต่ในระหว่างคู่กันตรงนั้นนะครับมันก็จะมีสิ่งที่เรียกว่าแผ่นพลาสติกเนี่ยกั้นไว้เพื่อไม่ให้แสงเนี่ยมันหากันได้โดยตรงเพราะนั้นมันก็จะได้แสงมาจากการสะท้อนนะครับในส่วนของแสงที่ได้สะท้อนแล้วเนี่ยก็สามารถที่จะเอามาพอวัดระยะพอวัดการเดินตัดผ่านตรงบริเวณนั้นได้ในระยะใกล้ๆนะครับระยะใกล้ๆจะใกล้กว่าอินฟราเรดตัวเมื่อสักครู่นี้นะครับในส่วนของตัวจับอินฟราเรดแบบสะท้อนนี้นะครับก็จะเขียนบล็อกคำสั่งที่เป็นลักษณะของการตรวจจับแบบอะนาล็อกนะครับว่าให้รับค่ามาทางพอร์ตไหนนักเรียนก็ค่อยนำค่าตรงนี้เนี่ยไปเรียกว่าไปเช็คดูว่าในระยะปกติมีค่าได้เท่านี้แต่ถ้ามีการวัตถุเดินตัดผ่านหรือมันตรวจเจอการสะท้อนของแสงนะครับ
ก็จะเป็นอีกค่าหนึ่งเราก็ต้องเอาค่าตรงนั้นเนี่ยมาใช้ในการเขียนโปรแกรมอีกครั้งหนึ่งนะครับในสิ่งต่างๆนี้นะครับก็คือการนำเอาความรู้ทั้ง1 2และ3กิจกรรมมาทำอะไรครับมาสร้างเป็นชิ้นงานที่เราได้เรียกว่าการรวบรวมความรู้มาใช้ประโยชน์ให้เกิดเป็นสิ่งที่เป็นชิ้นงานโครงงานขึ้นมานะครับก็ครูก็จะให้นักเรียนเนี่ยสร้างอย่าเพิ่งตกใจไม่ใช่สร้างสนามฟุตบอลนี้นะครับนักเรียนสร้างเป็นโมเดลนะครับเป็นโมเดลที่เราจะจำลองจากฝากล่องกระดาษนะครับที่เป็นของเหลือใช้ตามสำนักงานทั่วๆไปหรือในบ้านที่เราซื้อกระดาษมาใช้งานนะครับเราก็จะประดิษฐ์ให้นักเรียนได้รู้จักทักษะในการประดิษฐ์ต่างๆสิ่งของต่างๆนะครับร่วมด้วยนะครับนักเรียนจากนั้นนะครับนักเรียนต้องในแต่ละกลุ่มประกอบด้วย4คนแล้วก็มาช่วยกันในการช่วยกันครั้งนี้เนี่ยทุกคนได้นำบอร์ดของตัวเองเนี่ยมาใช้งานแน่นอนเพราะว่าในตอนนี้นะครับถ้าย้อนไปภาพเมื่อสักครู่นี้ที่นักเรียนเห็นสนามฟุตบอลนักเรียนก็จะพบว่ามันเป็นสี่เหลี่ยมนะครับในส่วนของประตูก็จะเป็นลักษณะของการเดินเข้าผ่านประตูเนี่ยก็จะให้นักเรียนทั้ง3คนนะครับทำหน้าที่เป็นคน

นตรวจการเดินเข้าผ่านประตูและสมาชิกอีก1คนนะครับจะเป็นคนรวมจำนวนของการเดินเข้าผ่านในแต่ละประตูมารวมกันนะครับก็จะเป็น4คนที่เข้ามาทำงานในส่วนของชิ้นงานนี้นะครับวัสดุอุปกรณ์นะครับนักเรียนก็เดี๋ยวครูก็จะมีวัสดุอุปกรณ์ส่วนหนึ่งเตรียมไว้ให้นักเรียนแล้วก็นักเรียนพอจะมีไอเดียอะไรในการประดิษฐ์คิดค้นในแต่ละกลุ่มแล้วก็ช่วยกันนำเสนอช่วยกันประดิษฐ์คิดค้นนะครับเพราะว่าชิ้นงานตรงนี้เนี่ยเรียกได้ว่านอกจากที่จะเขียนโปรแกรมอย่างเดียวนักเรียนยังได้นำเสนอไอเดียด้วยใช่ไหมในการประดิษฐ์บางคนก็อาจจะมีการตกแต่งหรือว่าการทำสีอะไรให้มันสวยงามตามเรียกว่าตามความชอบของแต่ละคนด้วยก็ได้นะครับแล้วก็เดี๋ยวขอให้นักเรียนทุกคนในกลุ่มนะครับช่วยกันคิดวิเคราะห์แล้วก็ทำในใบกิจกรรมด้วยเลยนะครับเขียนข้อมูลต่างๆนะครับเริ่มได้เลยนะครับนักเรียน

0: จากตอนนี้นะครับนักเรียนในแต่ละกลุ่มก็ได้ทำชิ้นงานทำโครงงานเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็เรียกได้ว่าได้ใช้ความรู้ที่ได้รวบรวมมานะครับทำเป็นชิ้นงานออกมาได้อย่างถูกต้องสมบูรณ์สวยงามเลยนะครับก็จะขอสักตัวแทน1กลุ่มก่อนนะครับได้ทดลองนำเสนอข้อมูลครับ
1: ก็ในส่วนของการเขียนโปรแกรมนะคะจะแบ่งเป็น2ขั้นตอนโดยจะเป็นของเครื่องรับและเครื่องส่งเครื่องส่งจะแบ่งเป็นทั้งหมด3ตัวแต่ว่าทั้ง3ตัวจะใช้โค้ดเดียวกันหมดเลยโดยการที่จะมีเซ็นเซอร์อยู่เมื่อมีคนเดินผ่านตัดผ่านเซ็นเซอร์จะทำให้เครื่องเนี่ยนับ1แล้วก็ส่งมาที่ยังตัวเมนหลักนะคะส่วนตัวเมนหลักเนี่ยจะมีหน้าที่เป็นคอยรับข้อมูลและแสดงออกมายังไฟ IoT ไฟNTP Wi-Fi แล้วก็ Bluetooth ทางตรงบอร์ดคีย์ไบค่ะ
2: ต่อไปเป็นข้อมูลการรับเข้านะคะก็คือเมื่อวัตถุตัดผ่าน Reflex Sensor นะคะ Reflex Sensor จะรับข้อมูลมายังบอร์ดคีย์ไบค่ะแล้วเมื่อบอร์ดคีย์ไบทั้ง3อันที่อยู่นอกประตูนะคะจะส่งข้อมูลไปยังเมนหลักข้างในเพื่อรวบรวมจำนวนที่ตัดผ่านเซ็นเซอร์ค่ะ
3: การออกแบบจำลองของเรานะคะเราจะออกแบบเป็นที่มีช่องทาง3ด้านนะคะเพื่อจำลองประตูทางเข้านะคะเมื่อคนเข้าไปแล้วเนี่ยเครื่องชิปไบทั้ง3เครื่องจะนับจำนวนและส่งไปให้ชิปไบเครื่องหลักค่ะ
4: และปัญหานะคะก็คือการค่าของการสะท้อนแสงของบอร์ดแต่ละเครื่องนะคะมันไม่เท่ากันค่ะเราจึงต้องมีการแทนค่าของบอร์ดแต่ละอันต่างกันค่ะ
1: จากกิจกรรมนี้สามารถสรุปได้ว่าเมื่อคนเดินผ่านเข้าไปยังสนามโดยผ่านทั้ง3ทางผ่านเซ็นเซอร์จะส่งข้อมูลมายังบอร์ดคีย์ไบท์เครื่องที่เป็นตัวส่งและตัวส่งก็จะยังส่งไปยังเมนหลักอีกรอบนึงทำให้รวมค่าอยู่ที่เมนหลักทั้งหมดค่ะทำให้เรารู้ว่ามีคนเข้าออกสนามบอลกี่คน
0: ถูกต้องสมบูรณ์เลยนะครับแล้วก็มีการรายงานถึงสภาพ

0: าต่างๆนะครับการทำงานหรือว่าการสร้างชิ้นงานเนี่ยมันไม่ได้เรียกว่าครบสมบูรณ์ไปเสมอไปนะครับในแต่ละครั้งย่อมจะเกิดปัญหาบ้างเล็กๆน้อยๆหรือบางครั้งในการใช้งานเซ็นเซอร์เนี่ยก็จะต้องมีการปรับให้เข้ากับสถานการณ์นะครับให้เข้ากับโมเดลของเราว่าเราจะใช้โมเดลแบบไหนใช้หลักการทำงานอย่างไรนะครับก็กลุ่มนี้ก็ได้นำเสนอชิ้นงานเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะปรบมือให้เพื่อนหน่อยครับตอนนี้นะครับครูก็อยากจะเห็นไอเดียอีกสักหนึ่งกลุ่มนะครับเพราะครูได้เดินดูแล้วเนี่ยใช้เซ็นเซอร์ที่แตกต่างกันกับกลุ่มเมื่อกี้นี้นะครับก็จะได้รับเรียกว่าไอเดียหรือว่าความคิดที่อีกแนวนึงนะครับจากเพื่อนกลุ่มนี้นะครับเดี๋ยวให้เพื่อนลองนำเสนอการทำชิ้นงานนี้นะครับ
1: โดยเริ่มนะครับจากตัวโปรแกรมนะครับโดยทางตัวโปรแกรมนะครับจะมีผู้รับและผู้ส่งโดยทางโค้ดของผู้ส่งนะครับจะส่งจากทางบอร์ดทั้ง3บอร์ดนะครับแล้วส่งผ่านตัวมายังผู้รับซึ่งจะเป็นการนับจำนวนทั้งหมดของจากผู้ส่งนั่นเองครับ
2: ส่วนข้อมูลนำเข้านะคะจะเป็นการจับผ่านของอินฟราเรดทั้ง3ตัวของตัวส่งค่ะเสร็จแล้วจะนำข้อมูลไปยังบอร์ดของตัวเองทั้ง3ตัวและส่งไปยังบอร์ดหลักซึ่งเป็นผู้รับโดยวิธี ESP นาวและประมวลผลทั้งหมดเป็นข้อมูล
0: ครับ
2: ต้องการ
0: ครับกลุ่มนี้ก็จะใช้เซ็นเซอร์ในส่วนของอินฟราเรดนะครับที่เป็นวัดระยะทางอินฟราเรดแต่กลุ่มเมื่อสักครู่นี้ก็จะใช้เป็นส่วนของรีเฟกนะครับสะท้อนของอินฟราเรดนะครับแตกต่างกันตรงนี้นะครับต่อเลยครับ
3: ส่วนเรื่องการออกแบบนะคะก็จะใช้กล่องแทนสนามฟุตบอลค่ะแล้วก็จะมีทางเข้าทั้ง3ทางค่ะส่วนข้างทางเข้าก็จะมีเซ็นเซอร์ไว้คอยตรวจสอบค่ะแล้วก็จะมีบอร์ดแจ้งผล1จออยู่ข้างในสนามค่ะ
4: ส่วนความผิดพลาดหรือปัญหาที่เกิดขึ้นนะคะก็คือเราต้องวางบอร์ดให้ถูกต้องเพราะว่าเรามีพื้นที่ที่จำกัดค่ะแล้วก็ข้อที่2ก็คือเราต้องตรวจสอบบอร์ดว่ามีแสดงถูกต้องหรือเปล่าหรือว่าตรวจสอบเซ็นเซอร์ตัดผ่านว่ามีความถูกต้องหรือไม่ค่ะ
0: ครับ
1: สำหรับสรุปผลรวมทั้งหมดนะครับก็คือว่าการทำงานของโปรแกรมและตัวบอร์ดครับทำงานได้เรียบร้อยและถูกต้องครับและโดยการทำงานครับก็เริ่มจากการที่ผู้รับครับจะรับค่าจากตัวส่งทั้ง3อันผู้ส่งจะทำการส่งตัวค่าจากทั้ง3ประตูและมารวมกันที่จุดศูนย์กลางนั่นคือผู้รับตัวกลางนั่นเองครับ
0: ครับก็สำหรับแนวการตอบคำถามและก็การให้คำอธิบายของเพื่อนนะครับก็เรียกได้ว่าชัดเจนเลยนะครับสำหรับการที่เราได้ประดิษฐ์โครงงานชิ้นนี้ขึ้นมาแล้วก็จากการที่เราได้นำความรู้ต่างๆมาเพื่อรวบรวมทำเป็นชิ้นงานตัวนี้ได้เรียกได้ว่านักเรียนสามารถเอาไปพัฒนาต่อยอดทำเป็นโครงงานหรือกิจกรรมต่างๆที่เราอยากจะใช้เพื่อแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นในชีวิตประจำวันต่อไปในอนาคตได้อย่างเรียกได้ว่าง่ายแล้วนะครับตอนนี้เพราะเราได้เรียนและก็ศึกษากันไปค่อนข้างดีและก็ค่อนข้างเยอะแล้วนะครับตอนนี้ก็ขอให้นักเรียนเนี่ยนำเอาความรู้ตรงนี้ไปพัฒนาต่อยอดให้ได้เกิดประโยชน์นะครับขอบคุณนักเรียนมากครับที่ได้ทำกิจกรรมอย่างสนุกสนานและก็สำเร็จไปได้ด้วยดีนะครับนักเรียนทุกคนปรบมือให้ตัวเองหน่อยครับ
5: จากแผนการจัดการเรียนรู้ทั้ง3แผนที่ผ่านมานะคะเราก็จะพบว่านักเรียนเนี่ยได้ทำกิจกรรมโดยใช้คิดไบต์ในการเขียนโปรแกรมแล้วก็สร้างชิ้นงานในรูปแบบที่หลากหลายนะคะถึงแผนการจัดการเรียนรู้แผนที่4นี้นะคะเราก็จะให้นักเรียนเนี่ยได้ทำโครงงานเพื่อที่เขาจะได้ประยุกต์ใช้ความรู้จากแผนที่ผ่านๆมาเนี่ยในการสร้างชิ้นงานของตัวเองนะคะและก่อนเริ่มในแผนการจัดการเรียนรู้แผนที่4นี้นะคะก็อยากให้คุณครูเนี่ยนะคะเปิดโอกาสให้กับนักเรียนได้อภิปรายแล้วก็สรุปความรู้ที่เขาได้จากการทำกิจกรรมทั้งหมดจากทั้ง3แผนนะคะว่าเขามีความรู้เรื่องของการออกแบบโปรแกรมเรื่องของการเขียนโปรแกรมแล้วก็มีทักษะเกี่ยวกับคิดไบรท์อย่างไรบ้างนะคะ ในการทำโครงงานนะคะคุณครูอาจจะเปิดกว้างให้กับนักเรียนให้นักเรียนเนี่ยสามารถที่จะเลือกหัวข้อโครงงานของเขาเองนะคะโดยอาจจะประยุกต์จากชิ้นงานเดิมที่เคยทำมาในแผนการจัดการเรียนรู้ก่อนหน้านี้แล้วหรือว่าอาจจะทำเป็นชิ้นงานใหม่ก็ได้นะคะแต่ว่าจะขอให้คุณครูเนี่ยคอยดูแลให้คำแนะนำหรือว่าต้องการที่จะเลือกหัวข้อโครงงานของตัวเองนะคะหรือนอกจากนี้เนี่ยอาจจะเลือกใช้แผนหรือว่าตัวอย่างของกิจกรรมตามตัวอย่างที่เรามีให้ก็ได้ถึงแม้ว่าหัวข้อโครงงานจะเป็นหัวข้อเดียวกันแต่ว่านักเรียนเนี่ยก็ยังสามารถที่จะออกแบบชิ้นงานหรือว่าโครงงานเนี่ยแตกต่างกันออกไปได้ถ้าเราเห็นในคลิปนะคะเราก็จะเห็นว่านักเรียนเนี่ยเลือกใช้เซ็นเซอร์ที่แตกต่างกันไปถ้าคุณครูสังเกตเห็นนะคะจะเห็นว่าจากแผนการจัดการเรียนรู้แผนที่1 2และ3นะคะเราจะเน้นให้นักเรียนเนี่ยได้ออกแบบการเขียนโปรแกรมก่อนที่จะลงมือเขียนโปรแกรมจริงซึ่งนักเรียนสามารถที่จะเขียนเป็นผังงานหรือว่าอาจจะเขียนเป็นข้อความก็ได้นะคะสิ่งนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่เราอยากจะเน้นให้กับนักเรียนในการที่เขาจะได้ฝึกเรื่องของการวางแผนในการแก้ปัญหาก่อนที่เขาจะลงมือทำงานจริงๆนอกจากนี้นะคะเมื่อเขาทำชิ้นงานเสร็จแล้วเนี่ยก็อยากจะฝากคุณครูนะคะว่าให้นักเรียนได้อภิปรายแล้วก็นำเสนอแนวคิดกันเพื่อฝึกทักษะในการสื่อสารแล้วก็การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นค่ะสำหรับตัวอย่างที่คุณครูได้เห็นนะคะจะเป็นเพียงส่วนหนึ่งในการจัดกิจกรรมของหน่วยการเรียนรู้คิดไบรท์นี้เท่านั้นนะคะส่วนภาพรวมแล้วก็รายละเอียดในการจัดกิจกรรมสามารถศึกษาได้จากเอกสารแผนการจัดการเรียนรู้แล้วก็สไลด์ที่ใช้ประกอบการเรียนรู้ในหน่วยคิดไบรท์นี้ค่ะขอบคุณค่ะ

0: On these 25 pieces of land, where nature is abundant and people live diverse lives, Thailand is a land where topography, geography, and culture are deeply interconnected. This forms a unique identity that is beautifully indescribable, a charm that the whole world has fallen in love with. From the steep mountain tops of Lanna to the vast Isan Plateau, from the rush green rice fields in the Chao Phraya Basin to the peninsula embraced by two seas. With diverse landscapes, Thailand has one of Asia's richest ecosystems. It's the sort of water forest, cultivated areas, and underwater world. Natural resources have sustained the way of life for people in every region. Rainforests and rivers create great cultural livelihoods. The West Sea gives rise to fishing wisdom, while the Isan Plateau provides the soil and flora that create unique local cuisine. Nature not only nurtures life, but also nourishes culture. Nature is the greatest instructor for Thai society. Thailand has a diverse population comprising over 60 ethnic groups. Each group has different languages, foods, clothing, and rituals. The graceful sounds of the foreign lap of Lanna, the lively rhythm of Mao Lam Sang in the Isan region, the melodies of Nora and Nang Tarung from the south, as well as the beauty of traditional textiles, all profoundly reflect the identity of Thai people in each area. Thai cuisine reflects this landscape. Flavors are mild, rich in wild vegetables and mountainous ingredients. Isan use fermented foods, para and sticky rice. The south is intense with herbs and seafood. The central region exquisitely balances flavors. Every dish is a story of local resources and wisdom passed down through generations. When natural abundance is merged with cultural diversity, it creates the unique charm of Thai society unlike any other in the world. This charm is what propels Thai arts, cuisine, festivals, and rare fly onto the international stage. Thai geo-social culture is the story of a beautiful land and the people who give meaning to this soil. Thailand, rich in nature, infused with culture, and graceful on the world stage.
1: สิ่งที่เกิดขึ้นทางธรรมชาติบนโลกเรากับสิ่งที่มนุษย์เราเปลี่ยนแปลงให้โลกเรามีมิติที่หลากหลายแล้วก็มีความสวยงามทีนี้พอเราเอาเรื่องของความเป็นวัฒนธรรมของมนุษย์เรามาเกี่ยวข้องกับสิ่งที่เป็นธรรมชาติมนุษย์เราก็จะมีการเปลี่ยนแปลงธรรมชาติเพื่อให้มันสอดคล้องกับวิถีชีวิตแล้วก็วัฒนธรรมของพื้นที่นั้นๆคือถ้าพูดถึงแลนด์สเคปที่เกี่ยวข้องกับมนุษย์เราจะพูดถึงภูมิทัศน์วัฒนธรรมเราจะเรียกว่าเป็น cultural landscape นะคะสมมุติว่าถ้าเรามองว่ามันมีการเรียกว่ามีอิทธิพลซึ่งกันและกันระหว่างธรรมชาติกับมนุษย์เป็นตัวแปรที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอาจจะไปส่งผลให้เห็นเราอาจจะปรากฏในสายตาเรานี้แง่ของรูปแบบการแต่งตัวเครื่องแต่งกายอาหารอย่างนี้ค่ะในแต่ละพื้นที่เราจะเห็นว่าอาหารก็อาจจะไม่เหมือนกันเนาะเครื่องแต่งกายต่างกันประเพณีวัฒนธรรมเรามีประเพณีต่างๆมากมายที่เกี่ยวข้องกับพื้นที่เกี่ยวข้องกับวัฒนธรรมนะคะแล้วก็มาปั้นแต่งรวมกันอะแล้วก็อาจจะมีในหลายๆมิติที่เราอาจจะมองว่าการคมนาคมก็ใช่อย่างนี้ค่ะหรือจะให้เรียกอีกอย่างหนึ่งในอีกคำหนึ่งที่เราใช้กันนอกเหนือจากภูมิทัศน์วัฒนธรรมนะคะก็จะเป็นเรื่องของภูมิสังคมที่มีการเกี่ยวข้องร้อยเรียงในเรื่องของภูมิศาสตร์กับความเป็นอยู่ของมนุษย์เป็นเรื่องของเพราะว่ามนุษย์ต้องอยู่รวมกันเป็นกลุ่มนะคะเป็นสังคมก็เป็นวิถีของสังคมด้วยนะคะภูมิทัศน์ไทยเสน่ห์ที่ทั้งโลกต้องหลงรัก
0: This geographical diversity not only creates different lifestyles and cultures but also represent Thailand's powerful Thai identity. The Thai charm captivates people worldwide.

0: ผ่านด่านลูกทัวร์หายมายังไม่ทันไรเลยครับคุณผู้ชมครับสำหรับไกด์เด็กของเราทั้ง4คนพี่บ๊อบและครูเลดี้เก๋ๆก็แจกจดหมายให้ทันทีโดยที่ทีมไกด์เด็กของเราไม่มีโอกาสได้รู้เนื้อรู้ตัวกันมาก่อนเลยจริงๆครับกับภารกิจลูกทัวร์ขอย้ายห้องการต่อรองระหว่างทีมไกด์เด็กและลูกทัวร์จากสัปดาห์ที่แล้วแม้จะใช้วิธีการโหวตและอ้อนวอนขอความเห็นใจแต่ก็ดูท่าทางจะไม่สามารถลงเอยได้อย่างง่ายๆแล้วทีมไกด์เด็กจะผ่านภารกิจโจทย์ปัญหานี้ไปได้ยังไงกันล่ะครับ
1: We are three who stay here. Raise your hand.
2: Vote for woman.
1: I vote for woman. Okay, I vote for woman. You, Martin?
3: เอาละตอนนี้ได้หนึ่งแล้ว
4: สอง
3: ได้อีกหนึ่งโหวต
5: Don't talk in China. This is not polite.
3: ถ้าได้อีกหนึ่งโหวตจะโอเค
5: That vote.
6: That now.
7: Martin.
6: Alex,
5: he feels tired to fight with us. Maybe the girls come over here and then we talk with them.
8: ก็ลองให้ผู้หญิงมองมาคุยดูไหมเผื่อจะแบบใจอ่อนอย่างเงี้ย
7: เขาขอร้องมา
5: Look, I don't want to be really bad, you know, but I am.
6: You said you don't eat.Thai food, right? So if you shank with girls tomorrow, I will find the foreigner food for you
5: okay,
6: for breakfast.
5: Okay.
6: Okay, I promise.
9: เฮ้ยคือแบบจริงมันก็ไม่ได้ตั้งใจนะคะแต่แบบเหมือนเขาพูดขึ้นมาพอดีในเรื่องอาหารแล้วหนูก็เลยคิดว่าหนูก็ถามเขาว่าอ๋อนี่ไงที่เคยบอกไว้ว่าไม่กินข้าวอาหารไทยเป็นข้าวเช้าใช่ป้าอะไรเงี้ยเขาบอกว่าใช่แล้วหนูก็เลยบอกว่าเนี่ยถ้าย้ายนะเราจะหาอาหารฝรั่งให้โอเคเปล่าอะไรเงี้ยเขาก็แบบลุกเลยจากที่ตอนแรกแบบไปเจรจาอยู่นานสองนานอะไรเงี้ยจากนั้นลุกเลย
3: วันนี้เหนื่อยไหมครับน้อง
10: ส
3: ุดแล้วการใช้ภาษาอังกฤษวันนี้ถือว่าเป็นไงบ้างครับแต่ละคน
10: คือออกตั้งแต่เรียนอนุบาลนี่ออกมาหมด
3: ก็ถือว่าใช้ได้ใช่
11: ไหมเก่งมากเลยนะต้องยอมรับ
3: เอาล่ะคืนนี้ก็น่าจะพอเพียงกับเวลาแล้วเดี๋ยวพวกเราก็พักผ่อนและเดี๋ยวพรุ่งนี้เจอกันตอนเช้าพี่ขอนัดเลยนะครับตื่นตีห้าเสร็จภารกิจตัวเองหกโมงแล้วเจอกันเจ็ดโมงกับพี่นะพี่มาพร้อมกับทัวริสเลยนะฝากไว้ด้วยนะครับโอเคไปขอนอนครับขอบคุณครับ

0: แล้วครับคุณผู้ชมครับมาถึงสัปดาห์นี้แล้วนะครับคงจะได้เห็นกระบวนการในการใช้ภาษาอังกฤษของน้องๆทีมไกด์ของเรานะฮะ
1: ว่
0: ามีความกล้าที่จะใช้ภาษาอังกฤษถูกบ้างผิดบ้าง
1: ใช่มีการพัฒนามากขึ้น
0: เราให้น้องๆใช้ไปก่อนนะฮะยิ่งใช้เยอะยิ่งพัฒนาส่วนวันนี้ครับเนื่องจากว่าถ้าจะเห็นจากสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยเราจะมีน้องทั้งหมด4คนที่เป็นไกด์แต่ว่ามีน้องคนหนึ่งน้องแป้งครับ
1: น้องแป้งเป็นไรคะ
0: ไม่สบายครับโอ้โหเมื่อคืนนี้ไข้ขึ้นสูงเลยนะฮะแล้วพอตื่นเช้ามาไม่ไหวครับ
2: พี่แป้งโอเคเปล่า
3: โอเคแต่ว่าดีขึ้นแล้วแต่ยังกลัวอยู่นิดหน่อยมีไข้อย
4: ู่รีบๆหายก็พอ
3: โอเคเจอกันทริปหน้าแน่นอน
5: แน่นอน
6: ทริปหน้าเจอกัน
2: เจอกัน
3: สู้ๆ
2: สู้ๆ
7: พักผ่อน
2: เ
8: จอกัน
2: บาย
9: พี่แป้งของทีมมาป่วยแบบนี้แล้วน้องๆในทีมเด็กของเราจะไหวกันไหมล่ะครับเนี่ยยังไงก็เอาใจช่วยให้น้องแป้งหายไวๆนะครับพร้อมๆกับการลุ้นให้ไกด์เด็กที่เหลือผ่านภารกิจไปได้อย่างสวยงามครับ
0: เหลืออยู่3คนไหวไหม
10: ไหวครับ
1: Are you ready
10: Yes
1: Are you ready
10: Yes
1: โอ้เสียงมีพลังแล้วค่ะ
0: ได้ยินแย่ๆนะแย่
1: ใช่เหรอคะ Yes ค่ะ
0: Oh yes นะ
1: yes, นะคะ
0: เอาละครับและกิจกรรมของเราในวันนี้ครับคือการสอนฝรั่งทำอาหารไทย
1: หรือภาษาอังกฤษเรียกว่า teaching foreigners to cook Thai food นั่นเองค่ะ
0: และเชฟหรือว่าพ่อครัวของเรา
1: คือใครคะ
0: อยู่ตรงนี้แล้วครับนี่ครับ
1: ใครเอ่ย
0: น้องๆทั้ง3คนครับและเมนูในวันนี้ครับต้มยำกุ้งครับ
2: คือมันแบบมันยากเราอยู่เองอยู่ที่บ้านแล้วก็แบบไม่ค่อยได้ทำใช่ไหมคะแล้วเสร็จมาทำอย่างนี้แล้วเราต้องไปสอนเขาอีกเนี้ยค่ะมันก็ยากนิดนึง
11: so let's know the ingredients
12: okay.
13: yes
14: this is a shrimp
2: okay.
14: this is a fresh milk this is a mushroom
15: you haven't seen it
16: no looks like an apple
17: I think that's true
18: this is a fish sauce it's really sour
19: So the one, the sauce and the lamb is same taste because you said it's sour.
0: It.
19: So it's the same?
2: No,
12: it's not the same.
9: จะบอกว่าฟิชซอสหรือน้ำปลาที่มีรสชาติเค็มแต่น้องเปรมกลับพูดว่า it's very sour มันก็แปลว่าน้ำปลาที่มีรสชาติเปรี้ยวนะสิครับน้องเปรมฝรั่งถึงกับงงเลยละสิที่ถูกต้องต้องเปลี่ยน sour เป็น salty ครับน้องเปรม
3: ก็มีความยากนิดนึงเพราะอยู่ที่บ้านก็แม่ชอบทำอาหารให้กินเราก็ไม่ค่อยเข้าครัวเท่าไหร่ฝรั่งบางคนก็ไม่รู้ว่าส่วนผสมนี้เอาไว้ใช้อะไร
1: Foreigner parsley
0: ค
1: ือ
0: พ
1: า
0: สล
1: ี
0: ย์ต่าง
1: ชาติใช่ค่ะที่จริงพูดได้พาสลีย์อย่างเฉยๆก็ได้นะคะแต่เด็กมี foreigner ด้วยเพื่อให้ฝรั่งเนี่ยเข้าใจว่าเป็น
0: มันไม่ใช่ของไทย
1: ใช่ไม่ใช่ของไทยกินพอจากต่างประเทศเลยนะคะ
2: This one is ใบมะกรูดเมสุน
4: เลยเป็นไทยเ
2: หรอ Lemon grass
19: Okay
2: Yes awesome
14: And it is you know that spicy
2: Yeah,
14: it's
2: exactly.
14: So delicious.
2: Why? Oh, how about it?
14: Spicy?
19: Are you spicy?
14: No, not that much.
9: I eat a half, but it's not really spicy.
2: This is a...
6: It's like...
2: It's a kha.
15: Kha.
2: Call in Thai.
15: Thai name.
2: One Thai
6: of kha. In English, you don't know in English?
2: In English. I think in...
9: แม่สอนลูกทัวร์ทำอาหารไทยแบบแจกสับสมุนไพรกันกระจายเลยครับงานนี้ทั้งอะคาใบมะกรูดโอ้ยมีอะนำหน้าด้วยแล้วหน้าตากับรสชาติต้มยำกุ้งที่ออกมาของทีมลูกทัวร์จะเป็นยังไงกันบ้างล่ะครับเนี่ยทีมไกด์เด็กครับ
2: คือปกติแบบมีอะไรเราก็จะหันหน้าหาพี่แป้งแบบถามอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าอันนี้คือพี่แป้งไม่อยู่ใช่ไหมคะแล้วเราก็ไม่มีใครให้ถามเราก็เลยต้องแบบพึ่งพาตัวเองแต่ก็แบบบางครั้งก็แบบหันหาพี่ฮาร์ดบ้างพี่โตอะไรอย่างนี้พึ่งพากันอะไรอย่างนี้ค่ะ
11: Next step you cut the lamb like it and then you do that
10: to squeeze it like that
13: squeeze the juice out of the lamb
11: just we need just one spoon
13: What's the name of this mushroom?
16: It's Fang.
11: Fang.
13: I don't know.
11: It's Thai word.
17: It's an eye on the tree.
5: I just think, use one but squeeze
11: just
5: it.
11: Use one. Okay. And then put it in the pot. Next step.
7: One tablespoon.
11: Okay, next step. When the water boils, you just put the milk.
7: The last step is put it in the bowl.
11: Okay.

0: และแล้วก็ถึงช่วงเวลาการตัดสินให้คะแนนเมนูต้มยำกุ้งของลูกทัวร์ทั้งสองทีมแล้วครับโดยกรรมการก็คือกุ๊กทีมไกด์เด็กของเรานั่นเองครับไม่รู้ว่าชิมแล้วรสชาติจะกลมกล่อมหรือดีลิเชียสขนาดไหนดูจากสีหน้าไกด์เด็กกันเองละกันครับ
1: How was it?
2: It's spicy but it's not more spicy it's a little bit spicy it's yummy very delicious
1: yummy.
2: For me
3: really
1: yeah, ah this is right. For you
2: it's maybe yeah
3: okay
1: okay
3: how about you Tun
4: I think it's okay but it's too sour but it's okay
1: very sour
3: it's just
1: sour.
3: Okay it's too sour for her
1: yeah
3: so
5: for me it's a little bit spicy but it's delicious
3: delicious
4: Ooh,
1: yay.

0: Look at her fans.
1: What do you feel?
2: Can you give me some light with this one?
3: Oh, wow!
0: It's good?
2: It's very delicious.
3: Oh! Whoa. Tasted it two times, you know? Two times.
0: How about you?
4: I think it's too sour.
5: Yes, and for you it's too sour. Right?
4: Too sour.
6: Wait a minute. Again? Too sour? Maybe something is wrong with you.
5: When you say too
3: sour. It's sour. How about you?
7: It's, I think, in my opinion.
6: Before you speak.
8: แบบนี้ภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า he tried to blind the judge นั่นหมายถึงว่าติดสินบนกรรมการนั่นเองครับ
7: It's delicious too. It's a both taste, but for you is I think it tastes less. Nah.
1: โหวตดีกว่าว่าของใครทีมไหนอร่อยกว่ากันทีละคนนะฮะเลือก1ทีมเท่านั้นนะฮะเริ่มจากน้องเปรมครับให้ทีมไหนครับ
2: I think for only team.
1: You got 1 point.
6: Yay!
1: ต่อไปครับน้องตุ่นครับ
4: But I think the first pet is better
3: Yeah
1: สำหรับน้องฮาร์ทครับ
7: For me the best one is
6: let me guess the best one is from your
7: home the best one is this team
8: จบหลักสูตรการเป็นกุ๊กแบบตะกุกตะกักในแบบฉบับของไกด์ทัวร์ไม่กลัวฝรั่งยังไงแล้วรสชาติคงจะประทับใจอยู่ในความรู้สึกของทีมไกด์เด็กและทีมลูกทัวร์ไปอย่างไม่รู้ลืมเลยนะครับงานนี้ซึ่งภาษาอังกฤษก็ต้องใช้คำว่า it's very impressive ซึ่งหมายความได้ว่ามันช่างน่าประทับใจจริงๆเลยครับ
7: แรกๆก่อนจะขึ้นเรือรู้สึกประหม่านิดนึงเพราะว่าก่อนหน้านี้มันแบบมันตึงเครียดนิดนึงคือผมแบบเครียดอ่ะคือเครียดลงท้องอะไรอย่างเงี้ยรู้สึกไม่สบายแต่ก็พยายามเต็มที่ก็มีเพื่อนช่วยกันอยู่3คนก็ช่วยกันคิดช่วยกันทําอะไรอย่างงี้ประทับใจในตัวเพื่อนมากเลยอ่ะแบบเรามีปัญหาใช่มั้ยแล้วก็เพื่อนก็ช่วยกันแก้เราช่วยปรึกษากันอะไรเงี้ยเราบางทีเราความคิดเห็นไม่ตรงกันแล้วก็ปรึกษากันเราไม่ทะเลาะกันอะไรเงี้ย
1: ตอนนี้นะครับเรากำลังอยู่
3: บนเรือ
1: ครับพานักท่องเที่ยวล่องเรือไปนะครับแล้วก็จะได้ดูสถานที่ต่างๆในอยุธยาฮะ
9: ค่ะในการล่องเรือนะคะเปลี่ยนบรรยากาศบ้างนะคะ
1: วันนี้และเด็กๆต้องทำหน้าที
9: ่บรรยายค่ะว่าในแต่ละสถานที่นี้เนี่ยมีความสำคัญยังไงมีที่มาเป็นยังไงบ้างนะคะ
1: แต่ที่สำคัญภาษาอีกแล้วครับท่าน
9: ภาษาอีกแล้ว
1: เพราะว่าสถานที่ส่วนใหญ่จะเป็นวัดวาอารามนะฮะการใช้ภาษาเกี่ยวกับวัดเกี่ยวกับเรื่องของศาสนาอะไรต่างๆม
9: ัน
1: มีความยากระดับ
9: แตกต่างกันใช่ค่ะจะต้องมีคำศัพท์เฉพาะนะคะในการใช้
1: ใช่อย่างนี้วัดพุทธไทยสวรรค์
9: พุทธไทยสวรรค์ค่ะก็ต้องบอกความเป็นมาความสำคัญนะคะว่านี้เป็นยังไงบ้างนะคะ
7: ตอนขึ้นไปมันเรือนะครับเห็นเขาสนใจในแบบประวัติศาสตร์ประเทศไทยครับก็เป็นสองข้างทางอะไรเงี้ยก็ชี้เขาดูว่านี่คืออย่างนี้นะอย่างนี้เขาก็สนใจมากๆเลยอยากจะรู้ว่าประวัติศาสตร์มันคืออะไรบ้าง
10: For the information of what temple Puthai Sawan is for frame
2: Puthai Sawan temple in front of you see that it have a King Uthong King Naleswar King and King Taksin Maharaj monument
10: Wow.
2: Yes. This temple built in a dynasty. Okay. It's for training a martial art. Nowadays we train martial art for a show and Muay Thai.
10: Show them.
11: But what is this one? What is this one over there?
2: Fun.
12: High boxing.
2: Sport.
3: Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah
4: the next pair is bong head. It used to be a custom, but now it has just a face of a cannon ruins.
2: This is the first church of Catholic in Ayutthaya dynasty.
13: It's Catholic church? You say Catholic church?
2: Yeah.
13: Okay.
2: Catholic church.
13: Yeah. This one?
2: This one, yeah. It's built in King Narai Maharaj. Okay. It's very beautiful, you know.
4: And on the way we are going, it will have a transition of the river. Yeah. Such as Zhaohuiya River and Basak River, it will come to
13: together.
4: Together, yeah.
14: Do you have in Ayutthaya three rivers, right?
4: No, but it's three sections, but just two rivers. Yeah. Okay. This one is Zhaohuiya River. Zhaohuiya. Yes.
14: Yeah.
8: Three sections of river ที่น้องทุนอธิบายนั้นทำให้ลูกทัวร์เข้าใจว่า

0: ม่น้ำนี้มี3ส่วนที่ให้ถูกต้องควรพูดว่า Three Way Junction of Rivers จะได้ความหมายว่าแม่น้ำที่ไหลมาบรรจบกันจนเกิดเป็น3แยกนั่นเองครับ
1: อันนี้กษัตริย์ตราธิราชพาเลส They at they have a professional man but
2: professional
1: top of man the most famous
0: จะบอกว่าเจ้าอาวาสแต่น้องเปรมใช้คำว่า professional monk กับ top of monk ฝรั่งก็งงอยู่ดีครับน้องเปรมถ้าจะบอกว่าเจ้าอาวาสเนี่ยต้องใช้คำว่า abbot แปลว่าเจ้าอาวาสนะครับน้องเปรม
1: His name is หลวงปู่เจียมหลวงปู่เจียม butHe is already dead. And next is Sri Suryothai Pagoda, built for her brave in war. She is a hero of this city. Okay.
0: แหมจบเกือบสวยแล้วสิครับน้องเปรมติดอยู่นิดเดียวกับประโยคที่ว่า She is the hero of city จะให้ดีควรพูดว่า She is the heroine of the city ใช้สำหรับฮีโร่ที่เป็นผู้หญิงนั่นเองครับ

0: Because today we have a beautiful girl. And today is her birthday.
1: Yeah!
2: Who is it?
3: ก็ได้ทำเซอร์ไพรส์เขาบนเรือเป็นเซอร์ไพรส์แบบวันเกิดของเขาวันนี้ตอนแรกก็พยายามที่จะไม่ให้เขารู้แต่ผมเหมือนเขาแอบรู้ตัวนิดนึง
2: Who is it?
0: Her name is
2: Vidulu. Woo!
0: จริงๆเราก็แอบไปดูพาสปอร์ตเขามาก่อนก็เลยรู้ครับหรือว่าวันนี้เป็นวันเกิดของเขา
3: เราก็เข้าไปล้อมวงเขาไปร้องเพลง Happy Birthday เขา
4: Happy Birthday

0: hope you be happy and have a good health. Okay.
1: Thank you very much.
2: I wish you have a good life and a good work and a happy work. Thank you.
1: I feel very lucky to be spending my birthday here. It's an honor and a birthday to remember.
3: อีกอย่างนึงคือบรรยากาศตอนร้องรำทำเพลงคือตอนรีแลกซ์กันรู้สึกแบบความถึงความเป็นกันเองอ่ะแบบเหมือนกับเราไปปาร์ตี้กับเพื่อนอะไรอย่างเงี้ย
4: บรรยากาศก็แบบคึกคืนสนุกมากเป็นช่วงเวลาที่รีแลกซ์สุดๆแล้ว
5: จบทริปทัวร์วันนี้กันไปด้วยความประทับใจและสนุกสนานจริงๆเลยครับแต่ยังมีเหตุการณ์ที่รอพิสูจน์ความสามารถของทีมไกด์เด็กทัวร์ไม่กลัวฝรั่งที่ยังรออยู่อีกเพียบจะเจอกับอะไรบ้างต้องติดตามชมกันต่อไปนะครับช่วงแรปอัพ
6: ครับมาสักครู่นี้น้องๆใช้ภาษาอังกฤษกันอย่างสนุกสนานมันปากมากเลย
7: มันปากพูดอะไรก็คิดออกพูดเลยน้องบางคนบอกว่านี่คือไม่รู้ภาษาอังกฤษว่าคำว่า chic คืออะไรก็บอก is chic นะคะ chic

0: อะไรนะ
1: ส่วนผสม ingredient บางทีแบบเด็กไม่รู้ค่ะคำว่าน้ำมะนาว
0: น้ำมะนาว
1: โอ้เราก็เลยเป็นอะไรคะ
0: เลมอนเน็ตไม่ได้บอกอย่างนี้นะ
1: เป็น lime juice ใช่ไหมคะแต่นี่ไม่ค่ะ advance กว่านั้นค่ะพูดว่า
2: lemon water lemon water
3: เ
2: ค็ม
3: เปร
2: ี้
3: ยวใส่เยอะ
0: น้ำมะนาว
1: lemon มะนาวน้ำ water
4: ภาษาอังกฤษคือหนูเริ่มต้นจากการพูดก่อนค่ะโดยไม่ต้องสนใจ grammarคือคุณแม่บอกว่าเวลาเรียนให้เรียนเหมือนกับเด็กแรกเกิด
5: ต้องพูดเยอะๆก็ต้องถ้าความจริงฝรั่งเขาก็ไม่ได้น่ากลัวความจริงถ้าเราเขาก็จะแบบพยายามฟังเราอยู่แล้วก็ถ้ากล้าไปพูดกับเขาก็น่าจะเก่งขึ้นค
6: ่ะลองเรียนแบบพูดตามที่เขาพูดค่ะแล้วก็ลองทำเป็นแบบนี้เรื่อยๆซึ่งผมเองก็เมื่อแบบหลายๆปีก่อนก็เคยทำแบบนี้มีครูฝรั่งเขามานั่งพูดให้ฟังแล้วก็แบบเราก็นั่งฟังแล้วก็พยายามพูดตามพยายามร่วมวงสนทนาด้วย
5: คุยกับฝรั่งก็รู้สึกอาจจะเป็นภาษาที่ยากแต่ก็พูดไปถึงพูดไม่ได้แต่ว่าใช้ภาษามือเขาก็เข้าใจอะค่ะ
7: Globally, approximately 2 billion people in 95 countries and territories are at risk of being infected with malaria. There were 212 million cases of malaria globally and 438,000 malaria deaths per year. In Thailand, the number of patients infected with malaria was estimated at an average of 20,000 per year, especially in the endemic Thai-Cambodian and Thai-Myanmar borders.
8: The Thai Ministry of Public Health and the WHO have set the national strategy to eliminate malaria by the year 2026. To achieve this goal, we need to be able to determine who is infected and where are they. Therefore, the ability to detect infections and how it spread will directly lead to the implementation of the policy maker.
7: An asymptomatic carrier acts as a hidden conduit, ready to spread the disease from anopheles to other humans.
8: Basically, we have underestimated the epidemiology of malaria in low transmission area, such as in Southeast Asia. We can think of malaria as an iceberg that we can see only the top of the iceberg by using standard techniques.Such as the microscope. Microscope can detect 50,000 parasites per milliliter. We then therefore have developed and validated high volume qPCR that has sensitivity to detect the infections as low as 22 parasites per milliliter. This is 2,000 times lower than the detection ability of microscope method.And 50 times lower than the detection ability of normal PCR technology.
7: The new high-volume sensitivity technique has been deployed to examine about 60,000 blood samples from 260 villages in the Southeast Asian area. In the border areas between Thailand, Myanmar, Cambodia, Laos, and Vietnam,The method has led to 20 to 78% higher detection of the infected among the asymptomatic population. The infections found in these areas were further determined to be Plasmodium falciparum infection 5% and Plasmodium vivax infection 13%.
8: These groundbreaking information has already eliminated the traditional belief thatThere are few asymptomatic malaria subjects in these regions. We strongly believe that insight like this will lead to better treatment and will eventually eliminate malaria.

0: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
1: 8:25 นถึง 10:40 น
0: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24 ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200

วัสดีครับคุณผู้ชมครับกลับมาเจอกันอีกแล้วนะครับกับรายการคลิกรายการที่จะทำให้คุณนั้นคลิกกับภาษาอังกฤษเหมือนเดิมนั่นเองนะครับแล้ววันนี้เราอยู่ในมหากาพย์ prepositions กันอยู่นี่นะครับเพราะวันนี้เราจะมาพูดถึง prepositions ตัวเดียวเท่านั้นเองครับใช่ครับตัวเดียวครับแต่โอ้ยเชื่อดีครับตัวเดียวเทปเดียวเนี่ยอาจจะยังไม่พอ preposition ที่เราจะพูดถึงวันนี้ก็คือ to และตอนของเรามีชื่อว่า prepositions part 4นั่นเองครับคำว่า to เนี่ยนะครับถ้าแปลเป็นภาษาไทยเนี่ยนะฮะง่ายๆสั้นๆก็คือคำว่าไปนั่นเองครับอย่างเช่นครับก็คือ go to school ก็คือไปโรงเรียนแต่คุณจะเห็นอ้าวมันก็มีคำว่า go อยู่แล้วนี่เดี๋ยวก่อนสิครับฟังให้จบก่อนนะครับแต่ถ้าคำว่าไปเนี่ยนะฮะแต่ไม่ต้องใช้ go เนี่ยอย่างเช่น walk to school เดินไปโรงเรียน fly to เชียงใหม่ fly to เชียงใหม่ก็คือบินไปเชียงใหม่เห็นไหมฮะDrive to Pattaya ขับรถไปพัทยานะครับหรือจะใช้คำว่า take เนี่ยนะครับได้เหมือนกันนะอย่างเช่นขึ้นบันไดเลื่อนหรือลงบันไดเลื่อนไปชั้น3 take แล้วบันไดเลื่อนคือ escalator อย่าลืมนะครับ escalator นะจ๊ะไม่ใช่ alligator alligator คือจระเข้นะครับ take the escalator to the third floor ขึ้นบันไดเลื่อนหรือลงบันไดเลื่อนไปชั้น3ถ้าขึ้นลิฟต์ลงลิฟต์ก็คืออะไรครับ take the lift หรือ take the elevatorto the third floor นั่นเองครับหรือแม้กระทั่งขึ้นบันไดลงบันไดเนี่ยนะครับก็สามารถใช้ได้นะ take the stairs to the third floor หรือ go upstairs to the third floor ก็คือขึ้นไปข้างบนไปที่ชั้น3วันนี้ครับนอกจากคำว่า take นะครับผมจะใช้ในเรื่องของการขึ้นลงตึกแล้วก็ใช้ในการเดินทางได้เหมือนกันเนาะอย่างเช่น take a cab to work ไม่ใช่

เอาหมวกแคปไปทำงานสิครับคุณอันนั้นมันแคปอันนี้ผมหมายถึงแคป take a cab to work ก็คือนั่งแท็กซี่ไปทำงานครับ take a bus to school ก็นั่งรถเมล์ไปโรงเรียนนั่นเองแต่นะฮะส่วนคำแรกคือ to คือทำหน้าที่ของคำว่าไปครับมาคำว่า to เนี่ยนะครับในอันอื่นๆจะมีอะไรบ้างครับ listen you never listen me อ่ะโอ้ยเจอนะครับมีใครด่าแฟนฝรั่งของเขา you never listen to me นั่นเองครับ listen to meต่อเลยนะครับก็คือ talk me ก็ต้องเป็น talk to me มีคนถามว่า talk with me ได้ไหมก็ได้นะครับแต่ถ้าถามผม talk to me จะดีกว่านั่นเองนะครับ so talk to me นะครับ listen to me talk to me ฟังและพูดนั่นเองครับแต่ถ้าเป็นคำว่าโทรศัพท์ไปหาหรือว่าเรียกมานั่นนะครับไม่ต้องใส่ to นะครับเพราะหลายคนชอบใส่เพิ่มเติมกับเองครับ call to me I will call to you call ไม่ต้องมี toรับรองว่าเพิ่งถึงบางอ้อกันเมื่อกี้ใช่ไหมครับต่อไปนะครับก็คือ send to นั่นเองครับนะฮะอย่างเช่น I will send the email to you นะครับ send the email to me send the email to you ก็คือส่งอะไรไปให้คุณนะส่งอีเมลไปหาคุณส่งอีเมลมาหาผมเนี่ยนะฮะดังนั้นนะครับอย่าลืมก็คำว่า to ก็คือทำหน้าที่ไปหรือมาได้เหมือนกันนะครับต่อไปนะครับคำว่า get to แปลว่าไปถึงนะฮะก่อนที่มี to เนี่ยสามารถคำว่า what time did you get hereก็เหมือนกับ what time did you arrive here ใช่ไหมครับ so arrive ก็คือคำว่า get ก็คือมาถึงได้เหมือนกันนะฮะแต่ถ้าไม่ใส่ here เนี่ยก็อาจจะเป็น get to ได้นะครับอย่างเช่น I got to the airport ก็ใช้อดีตนะ I got to the airport at 3 o'clock เห็นไหมฮะมี double preposition มีคำว่า to กับคำว่า at ไง so I got to the airport at 3 o'clock ไปถึงสนามบินตอน3 โมงบางคนถามว่าใช่ arrive ได้ไหมได้ครับแต่ถ้า arrive ก็ต้องดู correct preposition ให้มันเหมาะกับสถานที่ด้วยอย่างเช่น I arrived at the airport at 3 o'clock หรือไปถึงประเทศญี่ปุ่นตอน3 โมงนะประเทศเราเคยบอกว่าแล้วต้องใช้ in นะครับ so I arrived in Japan at 3 o'clock แต่ถ้าจะใช้ get to ก็ I got to Japan at 3 o'clock นั่นเองครับแล้วคำว่า get to นี่นะครับนอกจากจะใช้คำว่า get to ธรรมดา get to the point ก็แปลว่าอะไรเข้าประเด็นได้แล้วนะครับเข้าประเด็นก็ได้แล้วจ้านะครับคือฝรั่งมักจะชอบบ่นนิดนึงนะว่าพี่น้องชาวไทยบางครั้งเนี่ยคือไม่พูดอะไรเลยหรือเวลาจะพูดเนี่ยก็จะพูดอ้อมคอมากเลยนะครับกลัวจะเสียใจกลัวจะเรียบเรียงคำไม่ถูกอะไรประมาณนั้นหรือแม้กระทั่งอีกหนึ่งจำนวนนะครับที่ใช้บ่อยๆคือ cut to the chase ก็คืออะไรนะครับถ้าในหนังฝรั่งเนี่ยมันจะมีพาร์ทแอคชั่นนะฮะพาร์ทคุยกันยาวๆดังนั้นนะครับ cut to the chase เนี่ยก็จะแปลว่าเฮ้ยตัดเข้าไปสู่ช่วงที่มีการไล่ล่าหรือมีการแบบเรียกว่าแอคชั่นกันหน่อยได้ไหมไอ้ช่วงที่มันคุยกันน้ำๆเนี่ยไม่ค่อยอยากดูเท่าไหร่อะไรประมาณนั้น get to the point หรือ cut to the chase ก็แปลว่าเข้าประเด็นได้แล้วนั่นเองนะครับต่อไปนะครับก็คือ invite นั่นเอง I would like to invite you to my wedding นะชวนไปชวนมานะฮะ so อย่าลืมครับผมพูดตรงนี้เลยว่าคำว่า to เนี่ยใช้กับ verb เยอะมากนะครับ I would like to invite you to my wedding นะฮะ invite you to my wedding นะครับต่อไปนะครับผมก็จะเป็นคำว่า complain นะฮะ complain ก็แปลแสดงความไม่พอใจนะครับอย่างเช่นว่าเราไปทานอาหารเราไม่พอใจอะไรบางอย่างก็ complain to the waiter นะครับ complain to the waiter ก็คือแสดงความไม่พอใจให้บริกรได้ทราบว่าคุณไม่ happycomplain to ก็แปลว่าบ่นกับใครบางคนแต่ถ้า complain about อย่างเช่นผู้หญิงคุณผู้หญิงบางคนเนี่ยนะครับอาจจะมีพวกแฟนที่ชอบขี้บ่นชอบบ่นเรื่องนู้นเรื่องนี้นะครับ he likes to complain about the traffic complain about the weather อันนั้นคือแสดงความพอใจเกี่ยวกับอะไรแต่ถ้าแสดงความพอใจกับใคร complain to นั่นเองครับต่อไปนะครับก็คือ forget นะครับ don't forget to bring your moneyDon't forget to bring your money. อย่าลืมที่จะเอาเงินของคุณมานะฮะ Forget to นะครับถ้าเป็นอดีตก็คืออะไรครับ I forgot to bring my homework. I forgot to bring my homework. คือผมลืมเอาการบ้านมานะครับผมนะฮะซึ่งในสำนวนฝรั่งเนี่ยนะครับบางทีฝรั่งพวกเด็กๆฝรั่งเขาจะมีสำนวนแบบ I forgot to bring my homework. I think the dog ate my homework. The dog ate my homework. ก็คือหมามันกัดกินการบ้านผมไปหมดแล้วครับคุณครูซึ่งก็คือข้ออ้างของการที่บอกว่าไม่ได้ทำนั่นเองครับต่อไปก็คือ belongs นั่นเองครับนะฮะ belongs it belongs to me it belongs to you นะฮะ belonging แปลว่าของมีค่าอย่าลืมออกเสียงงิ้งนะครับนะฮะ belong ต้องมี to ด้วยนะครับ it belongs to you it belongs to me มันเป็นของเธอมันเป็นของฉันนั่นเองครับ so belongs to ก็ต้องใส่ to เหมือนกันครับไม่ใช่ this belong you this belong me don't belong to you belong
to me หลายคนถามว่าในเพลง

เองเนี่ยบางครั้งเคยเห็นว่า you belong here with me belong with me เนี่ยทำไมมันต้องเป็น with ค่ะคุณคริสไม่ยากเลยครับคุณผู้ชมครับมันก็เป็นเพราะว่าคนเนี่ยจะเป็นสิ่งของที่เราจะมาเป็นเจ้าข้าเจ้าของไม่ได้ดังนั้นนะครับอย่างเช่น the bag belongs to me แต่เราจะบอกว่า she belongs to me ไม่ได้ครับเราก็เลยเปลี่ยน to เป็น with เนี่ยนะครับก็คือเธอเนี่ยสมควรที่จะอยู่ที่นี่กับฉันนั่นเองเข้าใจนะครับ so ถ้าเป็นคนในเพลงก็จะใช้ belong with นั่นเองนะครับนั่นก็คือตัวอย่างแต่ถ้าส่วนมากแล้วคือถ้าเป็นสิ่งของ belong ก็ใช้ to preposition ที่เรากำลังพูดถึงวันนี้นั่นเองประโยคต่อไปนะครับก็จะเป็นประโยคที่หลายๆคนในบ้านเราก็น่าจะรู้จักกันบ้างแล้วนะครับนั่นก็คือ up to you แล้วแต่ตัวคุณเลยครับเคยเจอนะครับที่ฝรั่งนะครับถามทางนะครับ excuse me how do I go to the Grand Palace how do I go to Marble Krong อะไรเงี้ยนะครับชาวไทยก็ไม่รู้จะตอบยังไงครับตอบเป็นประโยคเดียวเลยครับ up to you แล้วแต่คุณแล้วกันไปทางไหนก็ไปแต่ขอให้ไปจากที่นี่อะไรเงี้ยนะครับไม่ได้นะฮะดังนั้นนะครับ up to you คือแล้วแต่คุณเลยนะครับแล้วฝากไว้หนึ่งประโยชน์นะครับเป็นคำถามที่ฝรั่งใช้บ่อย what are you up to what are you up to ก็ไม่ได้แปลว่าคุณขึ้นอยู่กับอะไรอะไรเพราะนั้นนะฮะ what are you up to ภาษาอังกฤษแปลว่าเป็นยังไงบ้างไปถึงไหนแล้วในชีวิตครับเหตุการณ์ที่หนึ่งก็คือ hey long time no seeWhat are you up to? ถึงไหนแล้วเนี่ยชีวิตเป็นยังไงบ้างทำอะไรอยู่หรือวันนี้ครับหัวหน้าของคุณเดินมาจากข้างหลังแล้วก็เห็นคุณนั่งเล่นเกมอยู่ก็ถาม What are you up to? I'm playing game, working, working. What are you up to? ถึงไหนแล้วจ๊ะทำอะไรอยู่นั่นเองนะครับต่อไปนะครับ Look forward. Look forward ก็คือมองไปข้างหน้านะครับแต่ถ้า look to ก็จะแปลว่าอะไรครับตั้งหน้าตั้งตาที่จะทำอะไรบางอย่างอย่างเช่นนะครับ I look forward to seeing you next week.หรือ I look forward to hearing from you นะครับ I look forward to hearing from you หรือ I look forward to seeing you เนี่ยนะครับก็จะเป็นประโยคที่เราจะทิ้งท้ายในพวกอีเมลเป็นต้นนะฮะหรือแม้กระทั่งในการพูดก็ได้นะครับ I look forward หรือจะใช้ I'm looking forward ก็ได้นะ I'm looking forward to seeing you next week นะฮะก็แปลว่าตั้งหน้าตั้งตาที่จะเจอคุณเนี่ยนะครับในสัปดาห์หน้าเป็นต้นนะ so look forward to อย่าลืมต้องตามด้วย verb ing นะครับอีกหนึ่งคำคำว่า to ก็คือ next to นั่นเองครับ next to แปลว่าอยู่ติดกันเลยนะฮะอย่างเช่นโรงเรียนผมอยู่ Central World วัดปทุมอยู่ติดกับ Central World ปทุมวัน Temple is next to Central World หลายคนถามว่าแล้วเนียล่ะครับเนียมันแตกต่างยังไงครับคุณคริสเนียแปลว่าอยู่ใกล้ๆปทุมวัน Temple is next to Central World แต่อาจจะบอกว่า Marble Krong is near Central World อยู่ใกล้ๆแต่ไม่ได้อยู่ติดกันนะครับถ้า nearby แปลว่าอะไรอยู่ใกล้ๆแถวๆเนี้ยนะฮะ it's nearby อย่างเช่นวันนี้ผมอยู่ Central World แล้วผมอยากจะบอกฝรั่งว่า Marble Krong is nearby nearby ก็แปลว่าอยู่ใกล้ๆตรงเนี้ยนะฮะประมาณนั้นนะครับสำหรับต่อไปนะครับนั่นก็คือเรื่องราวของการห้ามเวลาพี่น้องชาวไทยเนี่ยนะครับอยากจะบอกฝรั่งว่าห้ามอะไรบางอย่างเนี่ยนะครับเห็นประจำเลยเขามักจะจั่วนี่ x นะฮะอย่างเช่นวันนี้ครับฝรั่งจะซื้อสุราในวันที่มีการเลือกตั้งในวันอาทิตย์ฝรั่งเอาเหล้ามาตั้งไว้ที่เคาน์เตอร์หรือที่แคชเชียร์ครับชาวไทยก็พูดได้ no no no no no x ขึ้นมาแล้ว no ฝรั่งก็ why no why กลายเป็นสมการ x บวกกับ y เท่ากับคุยกันไม่รู้เรื่องนั่นเองนะครับดังนั้นครับวันนี้ถ้าคุณอยากจะบอกว่าคุณห้ามเพราะมันเป็นกฎกติกามารยาทก็จำไว้เลยนะครับ you aren't allowed to you aren't allowed to นะครับอย่างเช่นคุณห้ามซื้อเหล้าวันนี้ you aren't allowed to buy alcoholคุณห้ามสูบบุหรี่ในร้านอาหาร You aren't allowed to smoke in the restaurant คุณห้ามดื่มเหล้าในวัด You aren't allowed to drink in the temple นั่นเองครับ You aren't allowed และจะเล่าให้ฟังออกด้วยนะครับไม่งั้นเดี๋ยวคุณนั้นพกอาหารไปต่างประเทศที่ประเทศออสเตรเลียเขาถามคุณนะฮะเคยมีนะครับที่ออสเตรเลียเนี่ยหมาดมกลิ่นเข้ามาดมถึงก็เป็นลมนะครับเจออาหารที่อยู่ในกระเป๋าพี่น้องชาวไทยมีทั้งกะปิปลาปลาเค็มอะไรพวกนี้เหม็นกันชุดใหญ่นะครับหมาแทบเป็นลมไปเลยเนี่ยนะฮะฝรั่งก็รู้แล้วครับว่ามีอาหารอยู่ในกระเป๋าก็เลยบอก Do you have any food in your bag มีอาหารอยู่ในกระเป๋าไหมจ๊ะชาวไทยก็บอก Yes โดนจับได้แล้วหมามันได้กินขนาดนี้แล้วนะครับฝรั่งก็บอก You aren't allowed You aren't allowed ชาวไทยก็งงเขาก็เลยตอบ No I am a Thai not allowed เขาก็ไม่ได้บอกคุณเป็นคนลาวนะครับเขาบอกว่าคุณห้ามนะครับจะได้เข้าใจแล้ว You aren't allowed toต่อไปนะครับเรื่องราวของการแพ้แต่ไม่ใช่แพ้ฟุตบอลนะฮะเพราะถ้าแพ้กีฬาเนี่ยก็คือ lost to นั่นเองครับนะฮะ lost to อย่างเช่นครับสมมตินะฮะแมนยูแพ้ลิเวอร์พูลแมนยู lost to Liverpool นะ lost to Liverpool ก็คือแพ้ลิเวอร์พูลครับ

0: แต่ถ้าแพ้อาหารเราจะใช้ allergic to นะฮะเพราะบางคนไปบอกว่า I lost to the food อันนั้นไปทำอาหารหายหรือว่าไปสู้กับอาหารแล้วแพ้อาหารไม่ใช่นะครับแพ้อาหารเขาเรียกว่า allergic to allergic to ก็คืออาการแพ้นั่นเองนะฮะจำกันไว้เลยนะครับอย่างเช่นถ้าสมมติว่าคุณเนี่ยแพ้ถั่ว I'm allergic to nuts แพ้อาหารทะเล I'm allergic to seafood allergic to มันมาจากคำก็คือคำว่า allergies นั่นเองครับ allergy ก็คืออาการแพ้ต่างๆนั่นเองนะครับเคยเจอนะครับสองเหตุการณ์ก็คืออันดับที่1ก็แน่นอนครับพาผู้หญิงไปทานข้าวนะครับแล้วก็ถามเขาว่าหนูแพ้อะไรบ้างไหมจ๊ะหนู
1: แพ้ค่ะ
0: แพ้อะไรคะ
1: แพ้กุ้งตัวเล็กๆ
0: แพ้กุ้งตัวเล็กเนี่ยมันแปลว่าอะไรคะ
1: กินได้แต่กุ้งตัวใหญ่ๆ
0: จ้านะครับบอกตรงๆเลยก็ได้อยากจะกินกุ้งมังกร lobster นะครับแล้วเพื่อนผมเป็นหมอเนี่ยนะครับไม่เคยเล่าให้ฟังนะครับเจอคนไข้ติ้งต้องไปถามคนไข้ว่าโทษนะครับไม่ทราบว่าคุณคนไข้เนี่ยแพ้ยาอะไรบ้างไหมครับ
1: แพ้ค่ะ
0: แพ้อะไรครับ
1: ยาฆ่าแมลง
0: เราไม่ได้ให้ยาฆ่าแมลงคุณกินนะครับคุณจะมาบอกผมทำไมนะฮะ so allergic to นะครับก็คือแพ้นั่นเองนะครับ addicted to ก็คือติดอะไรงอมแงม addicted to cigarettes ติดบุหรี่ addicted to alcohol ติดเหล้าและอันที่กำลังติดกันงอมแงมทั่วโลกตอนนี้คือ addicted to the smartphone นั่นเองครับติดสมาร์ทโฟนกันงอมแงมจนเขาเรียกว่าเหมือนกับไม่มีสมาร์ทโฟนแล้วก็จะขาดใจนะฮะ addicted to นั่นเองต่อไปนั่นนะครับก็คือsensitive นั่นเองครับ sensitive to ก็คืออะไรครับก็จะอ่อนไหวหรือจะนะครับแบบจะมีอาการที่เหมือนกับเหมือนรับตรงนั้นไม่ค่อยได้นะครับอย่างเช่นผู้หญิงบางคนเนี่ยนะครับอาจจะนะครับอาจจะซื้อเรียกว่าพวกผลิตภัณฑ์ครีมหรือว่าพวกเครื่องแต่งหน้านะฮะแล้วก็รู้สึกมันแบบผิวมันไป sensitive กับไอ้ยี่ห้อนี้นะครับก็คือ my skin is sensitive to this cream sensitive to this cream ก็คืออะไรรู้สึกมันผิวอาจจะไม่ถึงขนาดแพ้นะแต่ใช้แล้วมันรู้สึกมันรู้สึกมันไม่สบายกายนั่นเองครับ sensitive to นะครับคำต่อไปก็คือคำว่า due to คำว่า due เนี่ย due นะครับ due เนี่ยที่มันแปลว่าครบกำหนดนะฮะอย่างเช่นถ้าวันนี้คุณตั้งครรภ์ you are pregnant นะครับ and you are due next month due next month ก็แปลว่าครบกำหนดต้องนะฮะต้องคลอดลูกแล้วก็คือ give birth นะฮะแต่คำว่า due เนี่ยนะครับนอกจากจะแปลว่าวันครบกำหนดเนี่ยนะครับก็จะแปลว่าเนื่องจากก็ได้แต่ต้องมีคำว่า to ด้วยนะฮะ to อย่างเช่นครับสมมติว่าวันนี้เนี่ยนะครับผมมีพายุเข้าเราก็จะบอกว่าครับเนื่องจากมีพายุเราจะต้อง cancel การแข่งขันกอล์ฟนะครับ due to the storm เนื่องจากมีพายุ we have to cancel the golf tournament so due to the storm หรือว่า we have to cancel the golf tournament due to the storm นะเราต้องยกเลิกเนี่ยนะครับไอ้การแข่งขันกอล์ฟเนี่ยเนื่องจากว่ามีพายุเข้านั่นเองนะครับ due to ต่อไปนั่นนะครับก็คือถ้าจะบอกว่าสมชายนั้นแต่งงานสมศรีคนไทยใช้กับแต่ฝรั่งใช้ to นะสมชาย is married to สมศรีจบข่าวครั้งที่แล้วถ้าคุณได้ดูนะครับรายการเราก็ได้สอนนะครับ is the same as ก็คือเหมือนกับนะแต่ถ้าคล้ายๆนะครับเราจะใช้อะไร is similar to นะครับ is similar toอย่างเช่นสมมติว่านะครับอาจจะบอกว่าชาเขียวคล้ายกับชาจีน green tea is similar to Chinese tea เห็นไหม similar to แต่ถ้ามันไม่มีกรรมก็บอก similar นะอย่างเช่นคุณหน้าตาคล้ายๆกันนะ you look similar นะครับแต่แน่นอนครับถ้ามีกรรมมาด้วยเนี่ยก็คือนะ similar to นั่นเองนะครับอย่างเช่น you look similar to your dad นะครับคุณดูคล้ายๆพ่อของคุณเหมือนกันนะ similar to นั่นเองนะครับอันต่อไปนะครับSay hi to your dad for me. โอ้เจอสองคอมโบ preposition นะ Say hi to your dad for me ก็แปลว่าฝากสวัสดีคุณพ่อของคุณด้วยนะฮะ Say hi to your dad for me. อีกอันนึงที่เราจะเจอบ่อยเวลาเราต้องเขียนนะครับพวก essay หรือ report นะครับคือ according to นะครับ according to ก็คืออะไรครับจากที่คนคนนี้ได้กล่าวไว้ว่าหรือจากที่ผลิตภัณฑ์นี้ได้อิงไว้ว่านะครับอย่างเช่นนะครับตัวอย่างนะครับก็คือ according to คุณคริสEnglish is very easy นะครับ according to คุณคริสก็จากที่คุณคริสได้กล่าวไว้ว่านะครับ English is very easy อะไรประมาณนั้นนะครับ according to this survey according to this book อะไรก็ว่ากันไปนะครับต่อไปนั่นนะครับหลายๆครั้งเราเปิดโบรชัวร์เราก็จะเห็นครับว่าราคาอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงได้คุณจะเห็นข้างล่างก็จะเขียนนะครับว่า prices are subject to change subject to change คืออะไรครับราคาอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงโดยที่ไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้านะครับสุดท้ายนะครับเรื่องของ to

get used to it get used to it นะครับก็คืออะไรฮะ get used to it ก็คือทำตัวให้เคยชินแต่พอพูดถึงคำว่า used to เนี่ยนะครับอย่างเช่น I used to have a dog ผมเคยมีม้า I used to live in England ผมเคยอยู่ที่ประเทศอังกฤษเป็นต้นนะครับ used to เนี่ยถ้า I used to เนี่ยนะครับแปลว่าเคยทำอะไรอย่างต่อเนื่องนานๆในอดีตนะครับแต่ถ้า get used to it อันนี้จะแปลว่าอะไรทำตัวให้เคยชินหรือทำใจยอมรับได้แล้วนะครับ if you want to live in Thailand you have to get used to the traffic ถ้าอยากอยู่เมืองไทยก็ต้องทำตัวให้เคยชินกับจราจรนั่นเองนะครับคำว่า to นะครับยังทำหน้าที่อีกหลายหน้าที่นะครับในการเชื่อมประโยคภาษาอังกฤษนะครับอย่างเช่น to เนี่ยสามารถมาอยู่หลัง question word ก็ได้นะอย่างเช่น I don't know how to drive I don't know how to drive ก็คือขับรถไม่เป็น I don't know where to go I don't know where to go ไม่รู้จะไปไหนดีนะครับไม่รู้จะสั่งอะไร I don't know what to order นะฮะต่อไปเมื่อไหร่ที่มีนามก็จะมีชนด้วย to นะฮะอย่างเช่นอันนึงที่บ้านเราใช้กันผิดบ่อยๆคือไปเดอะมอลล์เพื่อไปซื้อรองเท้าบางคนไปแปลตรงๆว่า I อาจจะไวยากรณ์ถูก I went to the mall แต่ไปใส่ for buy some shoe ไม่ได้นะครับ I went to the mall mall มันคือ noun so I went to the mall to buy some shoes นั่นเองครับ I came to Central World for learn English อันนี้ก็ผิดครับ I came to Central World to study English นั่นเองต่อไปถ้าเป็น adjective ล่ะครับ adjective นะฮะอย่างเช่นEnglish is fun and easy to learn. It's fun and easy. ใช่ไหม Easy คือ adjective. So easy learning ไม่ได้ครับ Easy to learn. นะฮะเอาไปเชื่อมเป็นประโยคแบบนั้นก็ได้ต่อไปนะครับก็จะเป็นอาจจะเป็นพวก objects ก็ได้นะพวกกรรมนะฮะอย่างเช่น My boss wants me to learn English. นะครับผม He wants her to work harder.He wants her to work harder ก็คือผู้ชายคนนั้นอยากให้ผู้หญิงคนนี้ทำงานหนักขึ้นนะ He wants her to work harder Anybody หรือ anything อะไรพวกนี้ก็ได้นะครับอย่างเช่นผู้หญิงหลายคนครับเปิดตู้เสื้อผ้ามาวันนี้กวาดตาจากขวามาซ้ายแล้วก็ซ้ายกลับไปขวาแล้วก็เดินถอยมา2ก้าวแล้วก็บอก I don't have anything to wear ไม่มีอะไรใส่เลยเธอเสื้อผ้ามันห้อยเยอะขนาดนี้เธอมีเต็มตู้เลยนะครับ I don't have anything to wear นะครับ I don't have anything to wear หรือนะครับ I don't have anything to eat ไม่มีที่ไปครับ I don't have anywhere to go นะฮะไม่มีใครคุยด้วย I don't have anyone to talk to นะครับนี่ก็คือตัวอย่างนะฮะI want to come ฝรั่งก็งงครับเอ๊ะสรุปอยากจะมาหรือจะไม่มานะครับคือ I will come ฉันจะมาแต่ถ้า I won't come ก็คือฉันจะไม่มานะฮะไม่ต้องไปใส่ to ใน won't นะฮะไม่เดี๋ยวฝรั่งจะรู้ว่าคุณอยากจะพูดว่า want to come so I want to come อยากจะมาแต่ I won't come ฉันจะไม่มาสองครับก็คือ must ไม่ต้องใส่ to ครับ I have to go ฉันต้องไปแต่ I must go แปลว่าต้องไปจริงๆต้องไปมากๆต้องไปแบบเต็มที่ไม่ต้องใส่ to นะ I must go แต่ถ้า you must not go หรือ you mustn't goจะแปลว่าอย่าไปนะหรือห้ามไปนะนะครับเห็นไหมฮะไม่ต้องมี to อันต่อไปนะครับก็คือที่บ้านเราชอบใส่ to ก็คือ should อันนี้ก็ไม่ต้องมีเหมือนกันครับ you should to go you should to come ไม่ต้องเลยนะครับ you should go you should come you shouldn't go you shouldn't come ไม่ควรนะฮะคือถ้าให้ผมเรียบเรียงแล้วนะฮะดูนะฮะลำดับเห็นไหม you should go you shouldn't go อันนี้คือเบาที่สุดคือคุณควรไปคุณไม่ควรไปขึ้นไป2เลยนะครับYou are supposed to go หรือ you aren't supposed to go คือคุณควรไปเป็นอย่างยิ่งหรือคุณไม่ควรไปเป็นอย่างยิ่งนะครับก็คือมันจะเพิ่มสูงขึ้นต่อไปนะครับ you have to go กับ you don't have to go ก็คือคุณต้องไปกับคุณไม่ต้องไปถ้าสูงสุดเลยคือ you must go กับ you must not go หรือ you mustn't go so you must go ก็คือคุณต้องไปแบบจริงๆนะแต่ถ้าเป็น you must not go หรือ you mustn't go ก็คือคุณอย่าไปเด็ดขาด you can go ไม่ต้อง use ไม่ต้องใส่ you can to go ก็เจอประจำเลยนะฮะYou can go, แต่ถ้าไปไม่ได้ you can't go. ใส่เสียงเหมือนไม่โทร can อ่ะถ้าสำเนียงอังกฤษก็คือ can't. You can't go, you can't go. อันต่อไปนะครับคือ don't go. ก็เจอบ่อยนะครับ don't to go, don't to come. ไม่ต้องมี to. Don't go, don't come, don't tell her. อย่าไปบอกเขาหรืออย่างเช่นครับ don't go yet. ก็แปลว่าอย่าเพิ่งไปนะ I might go, I might go ก็แปลว่าฉันอาจจะไป I might not go ก็คือฉันอาจจะไม่ไปอันนี้ก็ไม่ต้องไปใส่ might to go หรือ might not to go นะครับสุดท้ายนี้ก็คือ enjoy ก็ได้ครับเจอประจำครับ I enjoy to

study ก็ได้ครับ I enjoy studying หรือ I enjoy learning enjoy มันจะตามด้วย verb ing คือเอาเป็นว่านะครับคุณผู้ชมครับเรื่องนี้เนี่ยมันเป็นมหากาพย์ที่ต้องไปเปิดฉากอีกหนึ่งเรื่องทีเดียวนะครับแต่เอาเป็นว่าเรื่องของมี to กับไม่มี to เนี่ยมันคือ feeling ครับถ้าคุณนั้นดูสื่อฝรั่งบ่อยๆคุณจะเห็นเลยครับว่าไม่เคยมีฝรั่งคนไหนพูด must to พูดโดยการดูสื่อที่ถูกต้องและเรียนแบบแป๊บเดียวครับเรียนแบบของถูกและคุณก็จะพูดถูกเองนะฮะสุดท้ายฝากประโยคนี้นะครับก็คือ if you want to speak English you have to dare to speak เป็นคอมโบ to สามัญถ้าอยากจะพูดคุณต้องกล้าที่จะพูดนั่นเองครับวันนี้หมดเวลาแล้วครับคุณผู้ชมครับคราวหน้าจะเป็นมหากาพย์ preposition เทปที่5แล้วนะครับยังมี preposition รอคุณผู้ชมอีกเยอะเลยนะครับก็อย่าเพิ่งเบื่อกันนะจ๊ะเพราะมันเป็นคำที่สำคัญที่สุดแล้วล่ะครับในการพูดภาษาอังกฤษ1คำของประโยคภาษาอังกฤษทั่วไปครับวันนี้ลาไปก่อนนะครับแล้วกลับมาเจอกันคราวหน้าครับสวัสดีครับ

รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยและเป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงท่านสามารถเลือกเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงได้จากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล

0: สวัสดีครับเจอกันใน Strong Together Season 5นะครับวันนี้ก็จะเป็นวันที่3ของวีคที่4แล้วครับอยู่กับผมโค้ชเจเจแล้วก็เนฟครับ
1: สวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
0: วันนี้โปรแกรมก็จะเป็นการเน้นแกนการลำตัวนะครับคอมัสโซจะมีทั้งหมด5ท่าทำต่อเนื่อง30วิพัก30วิ
1: ครับ
0: อันนี้ก็จะเป็นวันที่3ของวีคสุดท้ายแล้วพรุ่งนี้เราก็จะได้พักเพราะฉะนั้นวันนี้ลองเต็มที่ดูพรุ่งนี้จะเป็น stretching นะครับ
1: ครับ
0: เป็นไงบ้างผ่านมา2วันในวีคนี
1: ้ดึงแล้วก็ดันมาก็ครับได้แบบเบิร์นดีครับวันแรกวันที่2ก็ได้ใช้กล้ามเนื้อครับผม
0: วันนี้ก็จะเน้นพวกคอมัสเซิลเยอะหน่อยนะครับ
1: ครับ
0: โอเคเดี๋ยวงั้นเดี๋ยวเราพร้อมแล้วเดี๋ยวเรามาเริ่มวอร์มกันเลยครับ
1: ครับผม
0: ก่อนเข้าเปิดออกคลายตรงทอซิกสปายสัก5ทีพอครับ3 4และ5ก้าวขาไปข้างหลังไกลๆวางลงเราจะเข้าสไปเดอร์ครับฝั่งละ8ทีลงหายใจออกเปิดขึ้น1 2 3 4 56 7และ

0: 8วางเปลี่ยนฝั่งครับก้าวมาข้างหน้าลงหายใจออกเปิดขึ้น1 2 3 4 5 6 7และ8ครับโอเคกลับมาเราจะลุกขึ้นยืนครับวอร์มอีกนิดนึงแล้วก็ได้กระตุ้นกล้ามเนื้อท้องไปในตัวก้าวเข้าไปข้างหลังเหมือนจะลงเป็นเล็กหลังพร้อมกับบิดไปขาที่อยู่ข้างหน้าไปทางซ้ายแล้วกลับขึ้นมาบิดคล้ายๆ Russian Twist คือไม่ได้ไปแต่มือแต่บิดตัวไปโอเค10ทีครับครั้งที่2กลับขึ้นมาบิด3 4 5ดีครับตัว6 9ไปข้างหลัง7 8อีก2ที่9 10โอเคก่อนที่จะเริ่มเวิร์กเอาท์มีสักท่าหนึ่งที่เป็นการเวิร์กเอาท์วอร์มมันไปในตัวเบิร์ดด็อกครับขอแค่20ทีเราจะทำเอื้อไป1 2เกร็งตัวขนานกับพื้นไว้3 4 5 6นี่ยืดออกสุดกลับเข้ามาเก่งท้องไว้ตัวไม่เอียงไปมานะขนานอยู่กับพื้นไว้ยืดออกสุด
1: 18ครับ
0: อีก2ที่ทีเดียวโอเคนั่งนิดนึงวอร์มหัวไหล่นิดนึงเพราะวันนี้จะมีพวกท่าแพลงต่างๆที่จะอาจจะเกร็งไหล่นิดนึง
2: ครับ
0: โอเคแตะหัวไหล่วาดไปข้างหลังกว้างๆ8 2 3 4 5 6 7และ8หมุนไปข้างหน้าครับ1 2 3 4 5 6 7และ8สุดท้ายข้อมือนิดนึงครับforearm ชิดติดกันแล้วก็หมุนคลายไปมา3 2 1อีกด้านนึง5 43 2 1โอเควันนี้ก็จะมีทั้งหมด5ท่าด้วยกันท่าแรกจะเป็นการทำแพลงก์กับลูกบอลครับหยิบลูกบอลมาอุปกรณ์วันนี้ทวนนิดนึงครับก็จะมีลูกบอลมีดัมเบลนะครับแล้วก็อาจจะมีมินิแบนเสริมเข้ามาในบางท่าให้มันแบบยากขึ้นโอเคท่านี้นะครับมี2เวอร์ชันให้เลือกเวอร์ชันแรกคือเราจะแพลงก์อยู่บนลูกบอลแบบนี้เวอร์ชันที่2ที่อยากจะให้ทำคือเอาขาไว้บนลูกบอลลักษณะนี้และเป็นไฮพลงพอรอบ2รอบ3จะมีท่าต่อเนื่องให้ก็เพราะฉะนั้นอันนี้ก็จะยากขึ้นมาหน่อยถ้าใครไม่ไหวก็อยู่ในแพลงแบบมืออยู่ที่ลูกบอล
2: ครับ
0: ถ้าไม่ไหวเลยสักอันแพลงกับพื้น
2: ครับ
0: โอเค30วิท่าแรก
2: นี้ลองให้ลองแบบไหนดีครับพี
0: ่ให้ลองแบบขาอยู่บนลูกบอลครับ
2: โอเคครับ
0: เอฟทำได้อยู่แล้วสบายมาก
2: จะลองดูครับวิธีคิดก
0: ็โอเคเตรียมตัวผมเริ่มจะกดจับเวลาถอยหลัง3 2ไปโหให้ได้30วิเก่งตัวไว้สะบักไม่จมลงดันขึ้นมาไว้ลองมาอยู่ที่ศอกนะครับเป็นแบบ elbow plank ครับเอฟลงมาตรงนี้ไหวนะอาจจะหนักขึ้นนิดนึงเพราะตัวเราจะเอียงลงมาอีกหน่อยโอเคดันสะบักไว้แบบนั้นดีมากครับเกร็งท้องเกร็งก้นเกร็งสะบัก2 1โอเคค่อยๆลงมาต่อมาเราจะเข้าสู่ท่าซ้ายแพลงครับซ้ายแพลงเริ่มจากมือขวาอยู่ข้างล่างเราจะทำด้านละ30วิครับเสร็จแล้วเราจะค่อยๆยกสะโพกขึ้นมือชูขึ้นแบบนี้แค่นี้ค้างไว้สำหรับใครอยากไปต่อชูออกแล้วก็แตะ

0: ทำอยู่ตรงการชูออกหายใจเข้าโอเคหยิบยางมาคล้องไว้ที่ปลายเท้า
1: ครับฝึกท่าที่ใช้ช่วงหน้าท้องเยอะมากนะครับ
0: ไบซิเคิลใช่ครับแล้วก็ด้านข้างด้วยนะ
1: ครับครับผม
0: วันนี้จะเน้นกล้ามเนื้อท้องให้มันแบบครบทุกส่วนอย่างที่บอกอันนี้เป็นการดึงเข้าดึงออกไปถ้าไม่ไหวรีเซ็ตแบบนี้ได้ลงใหม่ดึงเข้าปุ๊บค่อยๆรีเซ็ตทุกครั้งออกแรงดึงขึ้นมานี่ทวิสต์อย่างที่บอกกางศอกไว้พอเริ่มเหนื่อยแล้วศอกแคบๆมันจะไม่ค่อยได้บิดเทียบกับแบบนี้เพื่อโดนด้านข้างเพิ่มขึ้นไปโอเคพักครับเตรียมตัวเข้าท่าสุด V up ครับถ้าระหว่างทำ workout core muscle แล้วรู้สึกว่าเกร็งตะคริวจะขึ้นพักแป๊บนึงแล้วก็ยืดท่าครบล่านะครับยืดท่านี้แล้วก็ลุยต่อได้เตรียมตัว V up 3 2ไปครับ

0: โอเคพักได้ครับเตรียมตัวเข้าเซต3
1: เริ่มตึงครับตึงหน้าท้อง
0: ดีดีถูกจุดแล้วครับ
1: ครับ
0: เดี๋ยวจะอีกรอบนึงอีกรอบเดียวครับ
1: คุณขอยื่นหน่อย
0: โอเคดีครับยื่นแบบนี้ลงแล้วค่อยๆยืดขึ้นหายใจค่อยยืดขึ้นมาระวังจะโอเวอร์สเตรชชิ่งหลังล่างนะครับค่อยๆยืดเหลืออีก30วิครับแล้วก็ดีมากเดี๋ยวจะบอกเข้าชายโพสหายใจลึกเตรียมตัวเข้าแพลงกับลูกบอล นะครับอย่างที่บอกนะครับท่านี้จะเพิ่มนีทักเข้าไปเพิ่มความยากก็ได้ถ้าไม่ไหวค้างอยู่ที่แพลงเฉยๆก็ได้ครับมาอีก5วิไปครับค้างเฉยๆหรือจะดึงเข่าเข้ามาจังหวะที่ออกไประวังหลังแอนแบบนี้ไม่เอาเก่งไว้น้ำหนักจะอยู่ที่แค่ข้อศอกนะครับสะบักไม่จมลงดันขึ้นมาไว้2 1โอเคค่อยๆลงครับเก็บลูกบอลได้ต่อไปซ้ายแพลงซ้ายแพลงเซตอัพศอกอยู่ตรงหัวไหล่นะครับอันนี้จะเน้นหน่อยบางคนจะอยู่แบบนี้แล้วมันจะไปค้ำเจ็บได
1: ้ครับ
0: หาเลเวลของตัวเองรอสุดท้ายแล้วครับหายใจลึกๆไปชูขึ้นเซตอัพท้ายถูกก่อยแล้วไปต่อหนีบศอกหนีบเข่าเข้ามาหากันเก่งท้องด้านข้างไว้ดันสะโพกดันท้องขึ้นมาไว้

0: ป ไปเรื่อยๆ3 2 1โอเคสลับข้างครับ
1: ใจลึกๆยาวๆครับวันนี้ก็จะเหมือนจะไม่เหนื่อยเนาะ
2: เหนื่อยครับสัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์แบบว่าทำให้เหนื่อยทุกวันครับ
1: นี่3 2 1ไปนี่ครับ1เก่งก้นเก่งท้องยกตัวไว้ตัวจะไม่บิดมาข้างหน้านี้พยายามเปิดขึ้นหาเพดานให้ตัวเราตรงและดึงเข้าอีก10วิอีกนิดเดียวโอเคค่อยๆลงเราจะเข้า Bicycle Punch ครับหยิบมินิแบนมาคล้องไว้ที่ปลายเท้าเพิ่มความยากที่บอกนะครับ2เวอร์ชันเวอร์ชัน1ลงรีเซ็ตลงรีเซ็ตเวอร์ชันต่อไปยกค้างไว้เลยแล้วก็ไปเรื่อยๆไปครับรีเซ็ตใหม่ยกใช้ท้องในการดึงขึ้นมาพร้อมกับบิดไปเรื่อยๆกระดกปลายเท้าไว้นะโอเคลุยรอบสุดท้ายแล้วโอเคพักได้ครับเตรียมตัวเข้า V up หรือ leg raise bicycle fun พอมี mini band นี่ก็เรื่องนะ
2: ใช่ครับใช้แรงทั้งดึงแล้วก็ยกตัวขึ้นด้วยครับ
1: ใช่ครับมันจะออกแรงจังหวะที่เรายกเข่าเข้ามาหาตัวเองจะต้องใช้แถว hip flexor และท้องเตรียมตัวสุดท้ายของวันนี้แล้วครับโอเคไล่ความหนักเล็กเลสถ้าโอเคทีละข้างแต่อยากให้ได้จังหวะที่เราพยายามขาอย่าตรงแล้วมือออกแรงขึ้นไปแตะลงขึ้นแตะไม่เอาแบบพับอย่างนี้ไม่เอานะครับขอแบบขึ้นฟึบสองขาไปอีกนิดเดียวโอเคเยอะมากครับวันนี้หายใจแป๊บนึงเดี๋ยวมา stretching กันวันนี้เป็นไงบ้างครับ
2: ครับเหนื่อยครับแต่ผมรู้สึกว่าเหนื่อยไม่สู้พุชจะเบิร์นกว่า
1: ใช่ไหมวันพุชจะแบบค่อนข้างหนักสุดแล้วก็จะเบาลงมา
2: แต่
1: อ
2: ัน
1: นี้ก็จะ
2: ในช่วงนี่ครับคอมเมอร์เซลเยอะมากเลยครับ
1: แบบเกรงน่าจะรู้สึกแบบทุกส่วนเลย
2: ครับผมพยายามเมื่อกี้พยายามทำเต็มตอนวีอัพทำเต็มก็ได้ประมาณสักครึ่งทางแล้วก็สลับเพราะว่ากดเจ็บ
1: ดีมากครับพยายามลองเริ่มจากเลเวลเบาเสร็จแล้วพอเริ่มทำได้ถูกก็พยายามพุชตัวเองไปเรื่อยๆครับในจริงๆในแต่ละซีซั่นที่เราจัดมาเนี่ยสามารถเล่นได้หลายรอบนะรอบแรกอาจจะ follow ท่า ง่ายไปก่อนแล้วรอบ2อาจจะเพิ่มความยากขึ้นไปได้หมดโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มยืดกันครับอาจจะนอนคว่ำไปที่พื้นคว่ำลงหายใจเข้าหายใจค่อยๆเปิดดันขึ้นมาท่าคอบล่าขึ้นมาเท่าที่หลังเราไหวผ่อนคลายอยู่ตรงนี้นะครับรู้สึกยืดท้องกดไหล่ห่างหูไว้จะไม่ขึ้นมาอยู่แบบนี้3 2 1ค่อยๆบิดไปทางซ้ายออกแรงดันจากมือขวารู้สึกยืดตัวทางด้านขวา3 2 1บิดไปทางขวารู้สึกยืดท้องซ้าย3 2 1กลับมาที่ชายโพสคลายหลังล่างนิดนึงครับกางเข่าออกเพื่อให้เรานั่งลงได้ ่อนคลายแขนยืดออกไปสุด3 2 1
0: ขอคลายหลังล่างให้อีกสัก 2-3 ท่าครับนั่งขัดสมาธิกันครับเปิดตัวขึ้นไว้หายใจเข้าหายใจออกค่อยๆโน้มไปทางด้านซ้ายครับสามสองหนึ่งอีกข้างหนึ่งครับวางมือขวาลงหายใจเข้าหายใจออกค่อยๆโน้มไปทางด้านขวาสามสองหนึ่งเราจะเข้า all four ครับต่อมายืด hip flexor นิดนึงคนอาจจะตึงออฟโฟแบบนี้ก้าวขวาขวาขึ้นมาระดับเดียวกับมือมือขวาคว้าข้อเท้าซ้ายไปต่อได้ค่อยๆดันพวกลงไปที่พื้นเปิดตัวขึ้น3 2 1สลับข้างครับกลับมาออฟโฟก่อนมือซ้ายก้าวเข้ามาระดับเดียวกับมือมือซ้ายคว้าข้อเท้าไปต่อได้ค่อยๆดันสะโพกลงไปที่พื้นเปิดตัวขึ้น3 2 1โอเคค่อยๆกลับเข้ามาคัสมาร์ทครับยืดไหล่นิดนึงเคลื่อนมาข้างหน้าดันมาครับวันนี้อาจจะเมื่อยไหล่จากการค้ำในท่าแพลงต่างๆ3 2 1อีกข้างนึงครับยืดปึ๊บดึง3 21ประกบมือไว้ด้านหลังดึงยืดอกไปข้างหน้าพร้อมกับโน้มตัวดันแขนขึ้นไปข้างบนให้รู้สึกยืดไหล่ด้านหน้าไว้ครับ3 2 1สุดท้ายคอครับเราจะหันเข้าลักแร้และดึงเข้าลักแร้เบาๆโดยที่ตัวเราเปิดขึ้นยืดไว้รู้สึกยืดบริเวณด้านหลังคอตรงนี้นะ3 2หนึ่งอีกข้างหนึ่งครับเปิดยืดไว้หันเข้ารักแร้และดึงไปเบาๆ3 2 1โอเคเรียบร้อยครับวันนี
2: ้
0: เยี่ยมมากถ้าใครตามเรามาตั้งแต่เอพิโซด1ของซีซั่นนี้เชื่อว่าวันนี้น่าจะแบบแข็งแรงขึ้นแล้ว
2: ครับรู้สึกตรงวันนี้ตึงหน้าท้องมากเลยครับ
0: ใช่ครับ
2: ทั้งซ้ายขวาเลยครับ
0: ไม่เป็นไรเราน่าจะตึงครบทั้งตัวแล้วจากพุชพูลคอเดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะมาสเตรชชิ่งกันเพื
2: ่
0: อผ่อนคลายกล้ามเนื้อแล้วก็จะได้ยืดเหยียดครับเดี๋ยวเจอกันใหม่ในวันพรุ่งนี้นะครับกับ Storm Together Season 5ครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ

ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: If talking about live streaming or sharing content through various social media channels, we may think of online sales, gaming, or other lifestyle reviews. But who would have thought that three girls in the digital age also use online media to be useful as well? These three siblings show their music talents for everyone to see, including me. Three sisters gathered to play live music, giving happiness with music for friends to enjoy regularly. Teacher Greg would like to invite the children to make fun content together today, so I traveled to see them myself. Hello!
1: Hi!
0: May I come in, please?
2: Yes!
0: Oh, thank you so much!
3: สวัสดีครับ
0: Home Teacher Greg. แล้วน้องๆ ซ้อมอะไรกันอยู่ครับ
3: กำลังซ้อมดนตรีกันอยู่ค่ะ
0: โอ้ได้ยินเสียงด้วย มันเพราะมากเลยอ่ะ เดี๋ยวอยากคุยด้วยได้ไหมครับ
3: ได้ค่ะ
0: So my name is Teacher Greg and I'm an English teacher. ผมชื่อ Teacher Greg แล้วเป็นครูสอนภาษาอังกฤษ แต่Teacher Greg ก็อยากทำความรู้จักกับน้องๆด้วยครับ เป็นพี่น้องกันใช่ไหมครับ
3: ค่ะ
0: นั้นให้แนะนำตัวเองทีละคนครับ
4: My name is Vanchanok Lutitet. My nickname is Chankapoor. I'm 12 years old.
5: My name is Hatshaiwan Lutitet. Name is Jamsuri.
0: และคนสุดท้าย
6: My name is Vanchanok Lutitet. My nickname Chongchan.
0: Nice to meet you.
3: พอดีหนูอยากทำคอนเทนต์ใหม่ๆโดยใช้ดนตรีให้เป็นประโยชน์อะค่ะ หนูก็เลยชวน Teacher Greg มาในวันนี้ค่ะ
0: แล้วน้องๆมีไอเดียอะไรบ้างตอนนี้ครับ
7: ก็คือตอนนี้พวกหนูอะค่ะอยากทำสื่อการเรียนการสอนเป็นเพลงภาษาอังกฤษสนุกๆค่ะ
3: ใช่ค่ะพวกเราอยากทำมานานมากแล้วค่ะ แล้วก็ไปสอนน้องอนุบาลที่โรงเรียนค่ะแล้วก็ไลฟ์สดไปด้วยค่ะ
6: เดี๋ยวเราสร้างช่องชาและช่องบ่ายไปแล้วชิเชอร์ไปโรงเรียนอนุบาลกับพวกเรา แต่ตอนนี้เราขาดนักร้องนำเป็นหน้าที่ชิเชอร์ได้ไหมคะแน่นอนครับรับบทเป็นนักร้องนำหรือว่า
0: lead vocalist
6: ได้เลยครับแต่อยากรู้ด้วยแต่ละคนเล่นอะไรบ้างหรือตำแหน่งในวง
4: I'm play guitar and singer
0: Okay, I play guitar and singer แปลว่าฉันเป็นมือกีตาร์และเป็นนักร้องด้วยจำจุรีฮะเป็นมือกลองค่ะมือกลองภาษาอังกฤษว่า I'm a drummer
4: I am drummer
0: ถูกต้องครับที่แปลว่าฉันเป็นมือกลองนั่นเองและคนสุดท้าย
6: I am piano
0: เก่งมากที่แปลว่าฉันเป็น อะไรครับ
6: นักเปียโน
0: ถูกต้อง อยากรวมวงนะครับ แต่ทีเจก็กลัวว่าเสียงไม่เพราะ ไม่ค่อยดีครับ
6: Don't worry
0: สบายใจแล้ว โอเค อยากรู้ความเป็นมาประวัตินิดนึงนะครับ ทำวงดนตรี เพราะอะไรครับ หรือทำไมถึงชอบดนตรี
3: เพราะว่าตอนเด็กๆพวกเราชอบดนตรีค่ะ 3 คนเลย แล้วก็อยากมีวงเป็นของตัวเองค่ะ แล้วก็เหมือนได้มีเวลาด้วยกัน 3 คนด้วยค่ะ แบบว่าพี่น้องคุยกันอะไรอย่างงี้ค่ะ
0: แล้ววงชื่ออะไรครับ
4: JP Music ค่ะ
0: JP Music แล้ว JP มาจากไหนเลย ย่อจากคำว่าอะไรครับ
3: มาจากชื่อคุณยายค่ะ จตุพรค่ะ แล้วมันก็คล้องจองกับหนูพอดีค่ะ ก็จันกพรแล้วก็จตุพรค่ะ
0: อย่างอื่นเล่นอะไรบ้างครับ
4: Piano, drum, violin, and guitar too.
0: โอ้เพลงนี้ก็เยอะแล้วคนเดียวก็ทำวงได้เลยนะไม่ต้องมีทีเจอร์แกอยู่แล้วเก่งมากจามจุรีเล่นอะไรบ้างครับมีกลองกีตาร์ไวโอลินเปียโนกีตาร์ไฟฟ้า
6: โอ้
0: ประมาณนี้ค่ะประมาณนี้เก่งมากเลยนะครับและชมจันเล่นอะไรครับ
6: เปียโนคือคูเลเล่กีตาร์กลองไวโอลินร้องเพลง
8: ร้องเพลงเป็นแล้วคนอื่นนะครับร้องเพลงเป็นไหมครับเป็นค่ะเดี๋ยวไปดูทีเจอร์ร้องสิผมหนูจะร้องให้เพราะเสียงเครียดมากเลยแต่ที่ไม่กลัวนะครับเพราะเราจะมีความสุขฝึกไปด้วยคุยไปด้วยเรียนภาษาอังกฤษไปด้วยกันครับน้องๆอยากเล่นดนตรีเราก็เลยสนับสนุนให้เขาเล่นได้หลายอย่าง
9: จะสับกันเล่นได้ทั้งกลองทั้งกีตาร์เปียโนร้องเพลงพี่จันกพรก็จะเป็นคนนำก่อนตอนแรกแล้วก็น้องก็ตามกันมาก็เลยเกิดเป็นว่าต่างคนก็ต่างเล่นคนละอย่างละกันตั้งวงไปเลย
10: ที่เด็กๆทำกิจกรรมหลายๆอย่างเนี่ยนะคะน้องจะเล่นดนตรีแล้วก็เล่นกีฬาไปพร้อมๆกันด้วยนะคะซึ่งช่วงแรกเนี่ยอาจจะเป็นคุณแม่คุณพ่อดูในเรื่องเวลาให้ก่อนแล้วหลังจากนั้นคือน้องเริ่มโตขึ้นเราก็อาจจะมีการถามน้องขึ้นมาบ้างว่าไหวไหมไม่ไหวถ้าไหวเราก็เร
1: การทำกิจกรรมทุกอย่างมันอยู่ในครอบครัวด้วยพี่ทำน้องทำตามเหมือนเราไม่ได้บังคับเขาก็สนุกสนานกันไปในครอบครัวด้วยค่ะทุกคนจะถามตลอดว่ามันเยอะไปไหมเคยถามเขาบอกว่าเขาชอบเขาสนุกกับการทำกิจกรรมค่ะ
2: เวลาที่เห็นเด็กๆเขามีเป้าหมายใช่ไหมฮะแล้วก็ทำในสิ่งที่เขารักคุณพ่อคุณแม่มีความภาคภูมิใจครับเราก็หายเหนื่อยนะจากตอนที่เราให้ลูกคุณครูรายวิชาก็ชมเขาว่าทุกวิชาเนี่ยเขาตั้งใจนะเขาไม่ได้งองแงเขาไม่ได้ท้อแท้เขาก็ไม่เคยบ่นให้เราฟังดีใจทุกครั้งคุณครูด้วยซ้ำจากที่เขาไม่เป็นอะไรเลยแล้วเขามาเป็นใช่ไหมฮะมันเป็นเกิดจากความพยายามของเขาเองครับยอมรับเลยครับเพราะว่าเขาสู้เขาดูจากตัวอย่างจาก YouTube อย่างเงี้ยก็ดูแล้วก็เห็นเขาดูก็สนใจเขาก็เก่งเหมือนกันนะก็ทำตาม YouTube ได้บางทีอ่ะ
1: ข้อดีนะคะของสื่อออนไลน์ที่น้องๆเอาปรับมาใช้กับดนตรีหรือกีฬานะคะก็คือน้องสามารถที่จะดูแล้วก็ศึกษาในออนไลน์ได้เลยสามารถที่อยากจะเล่นเพลงไหนหรือว่าอยากจะเล่นกีฬาอะไรน้องสามารถดูได้เลยเบื้องต้นหรือว่าเพิ่มความรู้ของน้องได้เลยนะคะส่วนด้านข้อเสียที่แม่เห็นก็คืออาจจะมีบางอย่างที่อาจจะไม่เหมาะสมกับวัยอันนี้เราก็ต้องอยู่ในการควบคุมดูแลของผู้ปกครองคอยบอกน้องนะคะว่าอันนี้เหมาะหรือไม่เหมาะอย่างเงี้ยค่ะแต่ข้อดีมีเยอะค่ะน้องได้จากออนไลน์หรือว่าสื่อออนไลน์เนี่ยเยอะๆมากเลย
0: As my parents said that's it parents should teach their children to keep up with technology better than blocking access to online media parents can monitor the social media life of their children online while also giving children a creative outlet to grow the online world has much to offer for the creative mind แล้ววันนี้ที่จะเรียกว่าเริ่มโปรเจกต์ของเราดีกว่าวันนี้เตรียมเพลงอะไรบ้างครับ
6: หนูเตรียมเพลง It's a Bit Spider กับครูสไปร
0: ์โอเคแล้วใครจะเป็น lead vocalist กับ teacher ด้วยครับ
7: หนูเองค่ะ
0: โอเค let's do it
8: it's

0: again.
1: Great job. ชอบมากเลยเดี๋ยวกลับไปดูคำศัพท์ด้วยเช่นในเพลงนี้นะครับแล้วได้ยินคำว่าThe itsy bitsy spider น้องๆรู้หรือเปล่า spider แปลว่าอะไรครับ
2: แปลว่าแมงมุมค
1: ่
2: ะ
1: แมงมุมแล้ว itsy bitsy ใหญ่หรือเล็ก
2: เล็กค่ะ
1: itsy bitsy จริงๆแล้วเป็นภาษาพูดไม่ใช่คำจริงนะแปลว่ามันเล็กนิดเดียวเองแล้วในท่อนแรกเราเจอว่า climbed up the water spout ปีนขึ้นมาแล้ว water spout คือ
2: ท่อน
1: ้ำ water spout down came the rain แปลว่าอะไรครับฝน
2: ตกลงมา
1: ตกลงมาด้วย and wash the spider out เกิดอะไรขึ้นกับแมงมุมครับ
2: แมงมุมมันลื่นลงมาจากท่อค
1: ่
2: ะ
1: ใช่ครับมันไหลออกก็ไหลไปครับ out came the sunshine คืออะไรครับ
2: แสงพระอาทิตย
1: ์แสงพระอาทิตย์เอาง่ายแดดออกด้วย and dried up all the rain dried up ก็คือทำให้ฝนแห้งและสุดท้าย and the itsy bitsy spider went up the spout again แล้วแมงมุมตัวเล็กๆทำอะไรครับ
2: ปีนขึ้นไป
1: ต้องครับก็กลับที่เดิมแล้วปีนขึ้นมาเพลงที่สองคืออะไรครับ
3: school supplies ค่ะ
1: school supplies แปลว่าอะไรครับ
3: อ
1: ุปกรณ์การเรียนถูกต้องแล้วเพลงที่สอง school supplies มีท่าเต้นหรือเปล่าหรือไม
3: ่
1: มีด้วยเลยฮะสอนให้หน่อยฮะ
4: in your backpack there are school supplies
1: pen eraser notebook scissors
4: still don't
1: use them ในกระเป๋าม
4: ีอุปกรณ์การเรียน
1: เป็นสอง
4: ตัด
1: ขาดปากกายังลบสมุกกันไกลนักเรียนใช้มันลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาล

0: ทิเชอร์คะหนูมีภาพประกอบเพลงด้วยล่ะค่ะแต่ว่ายังเตรียมไม่เสร็จเลยทิเชอร์ช่วยหนูเตรียมหน่อยได้ไหมคะ
1: ช่วยได้เลยฮะ
2: We intend to practice singing and dance rehearsals so that the teaching materials accompanying the songs of the three girls are pleasing to the kindergarten students. Let's see the atmosphere of the English classroom through fun music.
1: All right, let's prepare the room, y'all. เตรียมห้องให้พร้อมฮะ

0: คุณเชื่อเกณฑ์คะพร้อมหรือยังคะถ้าหากว่าเราจะเปิดไลฟ์ปิดไลฟ์เป็นภาษาอังกฤษง่ายๆเราต้องพูดยังไงคะ
1: ถ้าเราจะเปิดไลฟ์ใช้คำว่า greetingg
2: reeting
1: ไม่ว่าจะ hello hey hi สวัสดีได้หมดนะครับแล้วตอนปิดโอ้ใช้คำว่า farewell
2: farewell
1: ตอนที่เราจะแสดงความขอบคุณก็ใช้คำง่ายๆครับ thank you
2: thank you
1: thanks for watching
2: thanks for watching
1: see you again next time
2: see you again next time
0: ถ้าเราเปิดไลฟ์วง JP Music เราจะพูดยังไงคะ
1: hello everyoneh
2: ello everyone
1: we are JP music
2: We are JP Music.
1: Today we will teach you English.
2: Today we will teach you English.
1: And sing a song.
2: And sing a song.
1: Enjoy the show.
2: Enjoy the show.
1: ที่ทุกแก่ว่าคุณผู้ชมก็รออยู่ Hello everyone.
2: Hello everyone.
1: Welcome to our show. We are JP Music. วันนี้ที่ทุกแก่และ JP Music เตรียมสองเพลงมาฝากด้วย Go.

0: ดูคำศัพท์ดีกว่าออกเสียงฮะ
1: sunshine
0: แปลว่าแสงพระอาทิตย์คำต่อไปครับออกเสียงด้วยนะ spider แปลว่า
1: แมงม
0: ุ
1: ม
0: เก่งมากคำที่3 water spout คืออะไรครับคือท่อน้ำและคำสุดท้ายออกเสียงดังๆนะลูกคำว่า rain rain แปลว่า
1: ฝน
0: ฝนตกเพลงที่3พร้อม

0: ีคำศัพท์มาฝากด้วยเด็กๆออกเสียง backpack
1: backpack
0: เก่งมากแปลว่าอะไร
1: กระเป๋า
0: เสียงดีครับคำต่อไป pencil ดินสอ
1: ดินสอ
0: คำนี้ด้วย paper
1: ก
0: ระดาษ
1: กระดาษ
0: folder
1: แ
2: ฟ้
1: ม
0: ruler
1: ruler
0: ไม้บรรทัด
1: ไม้บรรทัด
0: เพน
2: เพน
0: ปากกา
2: ปากกา
0: eraser
2: eraser
0: อย่างลบ
1: อย่างลบ
0: notebook
1: notebook
0: สมุด scissors
1: scissors
0: ง่ายง่ายง่ายสนุกจริงๆเราได้ร้องเพลงฝึกภาษาไปด้วยก่อนจะกลับบ้านเราต้องแสดงความขอบคุณด้วยเด็กๆยกมือครับสองมือ thank you
1: thank you
3: ถ้าจะขอบคุณชาวต่างชาติที่เข้ามาดูเราไลฟ์สดเหรอคะต้องขอบคุณว่ายังไงเหรอคะ
0: มี3ประโยคลองพูดด้วยครับ thank you for your support
2: thank you for your support
0: thanks for having my back
2: thanks for having my back
0: you made my day
2: you made my day
3: ถ้าอย่างนั้นหนูขอลาคนดูเลยนะคะ thank you for your supportขอบคุณที่สนับสนุนพวกเรานะคะวันนี้หนูวง JP Music และ Teacher Greg ขอตัวลาไปก่อนนะคะบ๊ายบาย
0: บ๊ายบายจันทร์กระเพาะวันนี้รู้สึกยังไงบ้างครับ
3: รู้สึกสนุกมากเลยค่ะแล้วก็ได้คำศัพท์ใหม่ๆได้มาด้วยค่ะอย่างเช่น thank you for your support ค่ะก็คือสนับขอบคุณที่สนับสนุนพวกเราค่ะ
0: แล้วจำจุลีวันนี้รู้สึกยังไงบ้างครับ
4: รู้สึกดีมากเลยค่ะที่ได้มาทำอะไรแบบนี้เพราะว่าไม่เคยทำเลยค่ะแล้วก็ไม่นึกว่ามันจะง่ายขนาดนี
0: ้แล้วน้องจัน
5: รู้สึกอยากขอบคุณทุกๆคนที่ช่วยให้หนูมีความฝันของหนูเป็นจริงค่ะขอบคุณค
0: ่
5: ะ
0: โอ้แล้วทีเจอร์เกรกรู้สึกว่าเป็นวันที่ดีเพราะเป็นครั้งแรกในชีวิตที่ออกไปสอนเด็กอนุบาลเด็กน้อยแต่พูดได้ร้องได้เพราะมีผู้สอนที่ดีก็เลยทีเจอร์เกรกต้องขอขอบคุณน้องๆสอนให้ทีเจอร์เกรกร้องเพลงแล้วเด็กๆก็เอ็นจอยก็อินมากเลยขอบคุณมากครับ
3: ขอบคุณค่ะ
0: ครับ
3: Thank you for your support
0: You're welcome You're always welcome ยินดีเสมอครับToday I got to know Kru Asa. Three sisters, musicians who want to pass on their knowledge of English, invited me to make cute teaching materials. Cute like this for everyone who follows them, including kindergarten children as well. Today is another day

0: that I'm very happy. Quiz challenge วันนี้ถามว่าอุปกรณ์ไหนข้อใดไม่ใช่ school supplies A folder B eraser C cleanser ปั๊บปั๊บปั๊บคำตอบที่ถูกต้องก็คือข้อ C cleanser ครับเพราะ cleanser แปลว่าผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดผิวและต้องออกเสียงว่า cleanser ไม่ใช่ cleanser ครับผม down came the rain แปลว่าอะไรครับฝน
1: ตกลงมา
0: ด้วยฝนเทลง
1: มาเทลงมา

0: Her Majesty Queen Surrogate, the Queen Mother. Initiated a study and research of Thai women's attire from different eras on the occasions of accompanying His Majesty King Bhumibol Adulyadej, the Nile Ring, on his royal visit to the United States and European countries officially in 1960. Which was subsequently named ชุดไทยบรมราชนิยม
1: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมพบกับ French Fry รินทาอัจฉริยพัฒนกุลค่ะวันนี้ French Fry พาคุณผู้ชมมาอยู่ที่สถาบันส่งเสริมศิลปะหัตถกรรมไทยเราจะมาพูดคุยกันเรื่องผ้าไทยที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่น่าภาคภูมิใจของพี่น้องชาวไทยกับตอนที่มีชื่อว่าไทยไอคอนิกผสานมรดกแห่งการทอผ้ากับความงามเหนือกาลเวลา
0: ชุดไทยพระราชนิยมและเสื้อพระราชทาน reflect the practice and heritage of craftsmanship and Thai arts and crafts continuously from generation to generation with designs and adaptation into contemporary attire featuring specific cutting patterns and utilizing materials produced in Thailand which reflects the exquisite identity of community craftsmanship while also reflecting overall a sense of Thai-ness. In 2024, the cabinet approved the proposal from the Ministry of Culture to nominate the Chut Thai Paratanyum for designation as Intangible Cultural Heritage with UNESCO.
1: อาจารย์คะอยากจะให้พูดถึงเสน่ห์ความเป็นไทยบนผ้าไทยค่ะอาจารย
2: ์ผมว่าเสน่ห์ผ้าไทยมันอยู่ที่ความยูนิคนะของผ้าแล้วก็texture หรือว่าสัมผัสของเรานะคือหลายประเทศเนี่ยก็มีผ้าไหมนะฮะไม่ว่าจะเป็นประเทศเพื่อนบ้านหรือว่าประเทศในเอเชียก็ล้วนแล้วแต่มีการผลิตผ้าไหมแต่ว่าไหมของเราเนี่ยที่ได้รับการส่งเสริมในพันธุ์ปีหลวงเนี่ยเป็นไหมพันธุ์พื้นบ้านนะครับที่เหมาะกับสภาพดินฟ้าอากาศของในประเทศไทยแล้วก็ให้เส้นใยที่เมื่อทอมาแล้วก็จะมี texture ที่ต่างจากไหมของประเทศอื่นๆในเรื่องของผลิตภัณฑ์ผ้าไหมนะครับความหลากหลายตั้งแต่เรื่องของ texture ไปจนกระทั่งถึงเรื่องของลวดลายแล้วก็เทคนิคการทอเมื่อนำไปใช้ก็ทำให้แฟชั่นผ้าไทยเนี่ยเป็นที่ตื่นตาตื่นใจนะฮะสำหรับผู้ที่พบเห็นแล้วก็ผมคิดว่าในบริบทของคนรุ่นใหม่ไม่ว่าจะเป็นยังดีไซเนอร์หรือว่าผู้ที่จะไปใช้ที่เป็นเจนเด็กๆเนี่ยก็สามารถที่จะเลือกใช้ให้เข้ากับบุคลิกของตัวเองได้ครับเราสามารถที่จะอวดชาวโลกได้ว่าเรามีวัฒนธรรมที่เป็นอัตลักษณ์นะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นโชคดีเพราะฉะนั้นในบทบาทของคนไทยคนหนึ่งเนี่ยผมคิดว่าแค่ใช้นะท่านไม่ต้องไปทอผ้าหรอกนะครับแต่ว่าแค่นำมาใช้ในชีวิตประจำวันหรืออย่างน้อยที่สุดในโอกาสหรือว่าณพิเศษของชีวิตเนี่ยได้ใช้ผ้าไทยก็น่าจะเป็นบทบาทที่เราจะได้ร่วมกันภาคภูมิใจในมรดกวัฒนธรรมอันนี้แล้วครับ
0: Currently the wearing of chut thai paratanyum and various types of thai fabrics is increasingly popular because her royal highness princess Sirivanvari Nariad Rajakanya is one of those carrying on royal initiative of Queen Surrogate, the Queen Mother. In the conversation and promotion of Thai fabrics by applying and adapting Thai fabrics to be modern and consistently in demand in both domestic and international markets, she established the brand Sirivanvari and initiating

0: guidelines for sectors to a Tai-Tar, earning her commemorative medal and proclamations of honor from UNESCO. For her rural activities in the preservation of cultural heritage, the promotion of fine arts as well as the driving of culture and the creative industry in Thailand.
1: วันนี้เราได้เห็นแล้วนะคะว่าผ้าไทยยังคงงดงามทันสมัยและมีชีวิตอยู่ในทุกลมหายใจของผู้คนและจะยังคงเป็นมรดกที่เราร่วมกันรักษาส่งต่อให้กับรุ่นลูกรุ่นหลานค่ะชุดไทยผ้าถิ่นผ้าไทยหนึ่งความภาคภูมิใจสะท้อนอัตลักษณ์และความเป็นไทยสู่สากล

ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 นถึง 10:40 นหลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24 ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200

0: สวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกคนกลับเข้ามาสู่ The Speech ในซีซั่นที่4กันแล้วนะคะตลอดระยะเวลา3ซีซั่นที่ผ่านมาเราได้ทำการฝึกอบรมให้ความรู้ให้ทักษะกับเด็กๆเยาวชนเกี่ยวกับเรื่องของการสื่อสารหรือว่าการพูดนั่นเองนะคะไม่ว่าจะเป็นผ่านการสอนพาออกไปทดลองทำจริงหรือแม้กระทั่งมีโค้ชในทักษะที่เขาสนใจมาช่วยโค้ชให้เพราะว่าวันที่เขาได้เห็นต้นแบบสิ่งที่ทำให้การเรียนรู้ของเขาก้าวกระโดดคือเขาได้เห็นตัวอย่างของคนที่สำเร็จแล้วและนั่นก็คือที่มาของ The Speech Season 4ในชื่อที่ว่า The Speech Idol ค่ะในซีซั่นนี้นะคะถ้าเห็นเก้าอี้ตัวนี้ขอให้ได้เตรียมตัวเลยค่ะที่เราจะได้ฟังเรื่องราวดีๆของไอดอลในแต่ละสัปดาห์เราจะเชิญไอดอลนะคะในด้านต่างๆในวัยในเพศต่างๆนะคะมานั่งแชร์ประสบการณ์ตรงนี้ถามว่าทำไมเราต้องฟังไอดอลการที่เรามีไอดอลค่ะไอดอลคือการย่นย่อระยะของความสำเร็จคือแทนที่เราจะไปลองผิดลองถูกเราได้เห็นใครบางคนที่เขาผิดมาแล้วจนถูกมาแล้วจนสำเร็จมาแล้วแล้วเขาก็จะมาย่อยประสบการณ์นั้นออกมาเป็นเครื่องมือให้เราเอาไปทำเรียกว่าช็อตคัทค่ะเป็นทางลัดให้กับชีวิตของเรานั่นเองนะคะหลายคนเคยได้ยินใช่ไหมคะว่าคำที่บอกว่าเราจะมีชีวิตที่ดีขึ้นได้ทุกชาติศาสนาสอนเรื่องนี้หมดนะคะไม่ว่าจะเป็นศาสนาอิสลามก็สอนว่าให้เราคบคนดีศาสนาคริสต์มีคำหนึ่งบอกว่า walk with wise จงเดินกับผู้มีปัญญาหรือแม้กระทั่งศาสนาพุทธที่เราได้ยินอยู่บ่อยมากว่าให้เราคบบัณฑิตบัณฑิตในที่นี้ไม่จำเป็นว่าเราจะต้องไปเจอตัวเป็นๆการได้อ่านการได้ฟังเคล็ดลับความสำเร็จของเขาเนี่ยค่ะคือหนทางที่จะทำให้เราเข้าไปสู่ความสำเร็จได้เร็วที่สุดเลยและในซีซั่นนี้นะคะเราจะได้เรียนรู้จากคนที่ประสบความสำเร็จจากทักษะการพูดเนี่ยถึง12ไอดอลด้วยกันแต่ก่อนที่เราจะไปทำความรู้จักกับไอดอลทั้ง12คนที่จะมารอแชร์ประสบการณ์บนเก้าอี้ตัวนี้นะคะวันนี้เราจะรวบรวมทุกการเรียนรู้ของแต่ละซีซั่นของแต่ละ EP มารวมในวันนี้ค่ะเอาล่ะค่ะเดี๋ยวครูจะพาไปย้อนชมนะคะ12ไอดอลที่ผ่านมาในตลอด3ซีซั่นที่ผ่านมาคนแรกค่ะเป็นผู้หญิงที่บอกเลยค่ะว่าพาตัวเองออกจากคอมฟอร์ทโซนออกจากจุดปลอดภัยที่ในอดีตอยู่ในจุดที่ไม่กล้าเผชิญกับสิ่งที่ตัวเองอยากออกเพราะว่ามีความกลัวแต่วันหนึ่งที่ตัดสินใจก้าวออกมาลบทุกคำสบประมาทจากคำว่าเธอเป็นผู้หญิงข้ามเพศแล้ววันนี้เขาไปมีชีวิตที่ประสบความสำเร็จมีความสุขในสิ่งที่ตัวเองทำน้องแคนดี้จาก The Face Thailand ค่ะ
1: ไม่ใช่ทุกคนที่จะสามารถบรรลุความฝันได้แต่สิ่งหนึ่งที่ทุกคนควรมีนั่นคือเมื่อเรามีความฝันแล้วค่ะมันเป็นเหมือนเป้าหมายหนึ่งที่เราจะต้องไปให้ได้ไม่ว่าเราจะประสบความสำเร็จมากหรือไม่ประสบความสำเร็จเลยแต่ในระหว่างทางที่เราเดินไปอะค่ะเราจะได้ประสบการณ์เราจะได้พัฒนาตัวเองแล้วเราอาจจะได้ความฝันอื่นในระหว่างทางอยากให้รู้สึกว่ามีความแพชชั่นมีความแบบความสุขกับมันในการทำค่ะถ้าเกิดว่าเรามัวแต่แบบว่าตั้งแล้วแบบขยันขยอไปอย่างเงี้ยเราจะเหนื่อยเราจะไม่มีความสุขด้วยซ้ำ
2: แล้วอุปสรรคที่ยากที่สุดที่เคยเจอมาเนี่ยคืออะไรคะ
1: ด้วยความที่แคนดี้เป็นทรานส์ด้วยแล้วก็ทราบว่ามันค่อนข้างลำบากในการที่จะต้องพยายามมากกว่าคนอื่นก็มีค่ะคำดูถูกแต่ถามว่าเก็บมาคิดอย่างเงี้ยมันก็เป็นตัวเราที่เราทุกข
2: ์
1: คนพูดเขาไม่ได้ทุกข์เขาพูดออกมาแต่เราเก็บมาคิดถ้าเกิดว่าใครดูถูกเราให้เรามองตัวเองในอดีตว่าตั้งแต่วันนั้นจนวันเนี้ยเราผ่านอะไรมาบ้างเราได้พัฒนามาขนาดไหนถ้าเราเอาตัวเองเป็นบรรทัดฐานเราไปเทียบกับคนอื่นอ่ะมันแน่นอนว่ามันจะมีคนที่มากกว่าเรามันจะมีคนที่น้อยกว่าเรา
0: แล้วคนที่สองนะคะเป็นผู้หญิงเก่งมากความสามารถอยู่ในวงการพิธีกรมายาวนานไปดูวิธีการฝึกฝนทักษะของเขาและเหนือไปกว่านั้นนะคะเขาสามารถถ่ายทอดความรู้นี้ของเขาให้กับคนรุ่นหลังที่อยากจะเข้ามาเป็นพิธีกรได้คุณหนิงสไลชัดค่ะ
3: ว่าทุกคนนะคะไม่ว่าจะทำอาชีพอะไรก็แล้วแต่ค่ะ หรือแม้กระทั่งการพูดเนี่ยย่อมต้องผ่านอุปสรรคอย่างแน่นอนนะโดยเฉพาะเรื่องการพูดเนี่ยนั่นหนิงบอกได้เลยว่าคงไม่มีใครเกิดมาแล้วพูดเก่งแล้วก็คงไม่มีใครที่จะสามารถออกมาพูดบนเวทีต่อหน้าทุกคนครั้งแรกก็ประสบความสำเร็จเลยถูกไหมคะฉะนั้นเนี่ยนักพูดทุกคนนะคะจะต้องเจอกับความกลัวซึ่งนั่นหนิงมั่นใจมากว่าวันนี้น้องๆทั้ง6คนจะต้องมีความตื่นเต้นหัวใจเต้นแรงใช่ไหมเหงื่อเริ่มออกซิกๆวันนี้ฉันจะทำได้ไหมอยากจะบอกว่าความตื่นเต้นเนี่ยถ้าหากว่าเราใช้ให้มันเกิดประโยชน์เนี่ยนะคะมันเป็นพลังผลักดันที่ดีมากๆเลยเพราะว่าร่างกายของเราเนี่ยกำลังหลั่งอะดรีนาลีนและธรรมชาติของร่างกายเราเนี่ยมันมหัศจรรย์มากมันกำลังบอกเราว่าเรากำลังจะเจอสิ่งที่น่าท้าทายเหลือเกินด้วยเหตุนี้เนี่ยค่ะร่างกายของเราก็จะมีความ alert ตื่นเต้นหัวใจเต้นแรงใช่ไหมคะมือไม้สั่นแต่เชื่อไหมว่าจริงๆแล้วเราจะสามารถข้ามสิ่งที่เรากลัวนี้ไปได้เราต้องมีใจที่สู้อุปสรรคก็คือการที่คุณหรือว่าน้องๆทุกคนต้องก้าวข้ามผ่านความตื่นเต้นนี้ไปให้ได้แล้วสิ่งที่จะเป็นอุปสรรคขั้นที่2ก็คือว่าหลังจากที่เราได้พูดครั้งแรกไปมันจะต้องมีข้อผิดพลาดค่ะน้องมอสคะมันจะไม่มีใครที่สามารถทำได้อย่างดีเยี่ยมแล้วเราจะทำยังไงกับข้อผิดพลาดนั้นเราจะแก้ไขมันยังไงแล้วเราจะบอกตัวเองว่าฉันจะลุยต่อหรือจบค่ะ3เคล็ดลับในการเป็นนักพูดมืออาชีพนะคะนันหนิงต้องเล่าให้ฟังก่อนนะคะว่าทุกวันนี้ท่านหนิงเป็นพิธีกรได้เพราะว่านันหนิงมีใจรักรักในการพูดนันหนิงชอบสื่อสารเวลาที่เราเล่าแล้วแบบเพื่อนหัวเราะเพื่อนสนุกสนานค่ะดังนั้นเนี่ยหนึ่งต้องใจรักก่อนเลยค่ะข้อที่2การพูดที่ดีที่สุดคือการพูดที่ก่อให้เกิดประโยชน์นะคะอันนี้สำคัญมากเลยส่วนเรื่องที่3เนี่ยเป็นเรื่องที่แม้กระทั่งทุกวันนี้เป็นพิธีกรมากว่า20ปีแล้วนะคะก็ยังเกิดขึ้นทุกวันนั่นคือเราต้องเรียนรู้ศึกษาหาความรู้ให้กับตัวเองตลอดเวลาแบบที่น้องๆทำกันอยู่เนี่ยถูกต้องเลยนะคะสำหรับนันหนิงแล้วทุกเวทีคือครูนันหนิงจะเจออุปสรรคทุกเวทีเลยค่ะแล้วสรุปมากเลยเพราะว่าทุกเวทีทุกงานของนันหนิงเนี่ยจะมีอะไรท้าทายที่เราจะต้องแก้ไขปัญหานั้นๆอยู่เสมอเลยเพราะฉะนั้นต่อให้เราทำผิดพลาดบ้างไม่เป็นไรเพราะว่าผิดเป็นครูมันคือบทเรียนให้เราได้พัฒนาตัวเองต่อไปในงานอื่นๆนะคะ
0: สำหรับคนที่3นี่นะคะจากคนที่เป็นสุดยอดฝีมือผันตัวเองมาเป็นนักถ่ายทอดให้คนอื่นเป็นสุดยอดฝีมือตามตัวเองเพราะเขาคืออดีตนักฟุตบอลทีมชาติไทยแล้วก็ผันตัวเองมาเป็นโค้ชนะคะไม่ใช่คนเก่งทุกคนสามารถสอนได้แต่เพราะเขามีทักษะการสื่อสารที่ดีเขาจึงสามารถสอนได้พี่ตุ๊กปิยพงษ์ผิวอ่อนค่ะ
4: ก่อนที่ผมจะไปเล่นฟุตบอลอาชีพที่เกาหลีผมเป็นนักบอลที่มีแต่พรสวรรค์ก็คือเป็นนักบอลขี้เกียจลงสนามซ้อมบ้างๆก็ยิงประตูได้เพื่อนคนไหนจะชอบแบบคนไม่ซ้อมไม่เล่นฟุตบอลแต่ทำไงให้เขาชอบเมื่อเราไปเล่นอาชีพที่เกาหลีแล้วนี่สิกลับมาเป็นคนละคนเลยเรื่องของความมีระเบียบวินัยเขานัดรถออกบ่ายสามโมงนะรถจะออกจากสโมสรทุกวันนี่คือบ่ายสามถ้าเราไปช้าหนึ่งนาทีรถออกแล้วบอลอาชีพมันจะสอนให้เราเป็นมืออาชีพคือกีฬาเนี่ยมันมีแค่สองอย่างที่เราต้องทำแค่นั้นเองคือหนึ่งถ้าชอบเนี่ยยังไม่พอนะมันต้องรักพอไปรักแล้วเนี่ยมันอยากพัฒนาไงนะแล้วก็ต้องฝึกอย่างจริงจังมันก็เป็นธรรมชาติของคนที่มีความรักนะครับเรียนดีกีฬาเด่นมีวินัยเอาชนะใจคุณพ่อคุณแม่ได้แน่นอน
0: สำหรับคนที่4นะคะใครที่มีความฝันมีสิ่งที่ตัวเองชอบแล้วอยากเอาสิ่งที่ตัวเองชอบเนี้ยมาสร้างเป็นรายได้ผู้ชายคนนี้ค่ะเขาเอาสิ่งที่เขาชอบคือการท่องเที่ยวออกมาถ่ายทอดจนเป็นที่รู้จักในวงกว้างคุณบอสจากเพจ Sneak Out ค่ะ
5: จะจุดเริ่มต้นแค่ความชอบอยากจะลองทำอะไรใหม่ๆอยากจะทำเพจเพื่อที่จะเล่าเรื่องราวการท่องเที่ยวของเราแบบสไตล์ของเรากับเพื่อนเราทำคอนเทนต์แบบว่าเราอยากนำเสนออะไรลองทำทดลองทำจนมีคอนเทนต์หนึ่งครับตอนนั้นไปทำคอนเทนต์ให้อาหารนกฟลามิงโก้ฮะพอคอนเทนต์ปล่อยออกไปนะครับคนแชร์คอนเทนต์กดไลค์คอนเทนต์ไปประมาณแบบหมื่นแชร
6: ์
5: สามารถ reach เข้าหาคนดูได้ประมาณแบบ5ล้านคนถ้าผมจะไม่ผิดสมัยนั้นนะ
6: 5ล้าน
5: แล้วสิ่งที่ผมได้รับกลับมาอย่างนึงคือผมได้รับโทรศัพท์จากทางสวนสัตว์กลับมาบอกว่าตอนนี้คนมาเที่ยวเยอะมากเลยนกฟลามิงโก้ปกติที่ต้องให้อาหารทั้งวันตอนนี้10โมงนกอิ่มแล้ว
6: ตอนนี้นกอิ่มแล้ว
5: นกอิ่มแล้วคือจุดนี้มันทำให้ผมรู้สึกว่าเฮ้ยสิ่งที่เราอยากจะเล่าเรื่องราวของเราเองเนี่ยมันไม่ได้แค่แบบว่าตอบโจทย์เราเองแล้วนะจริงๆเนี่ยมันสามารถช่วยเหลือ ผู้ประกอบการให้เขาได้มีรายได้เพิ่มมากขึ้นให้หลายๆคนที่ไม่ได้รู้จักสถานที่ท่องเที่ยวนี
7: ้
5: ได้ไปเที่ยวตามได้ไปสัมผัสประสบการณ์อะไรใหม่ๆแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยเราเข้าใจว่าเราคือใครเราเข้าใจว่าคนดูหรือแฟนเพจของเราชอบอะไรนะครับแล้วที่สุดท้ายเราต้องเข้าใจลูกค้าว่าลูกค้าต้องการอะไรเราต้องทำให้ทั้ง3อย่างเนี่ย3เหลี่ยมตรงเนี้ยไปด้วยกันได้อันนี้เป็นไอเดียหลักๆที่เราใช้แล้วก็พัฒนาชิ้นงานของเรามาจนถึงทุกวัน
0: คนที่5ใครที่มีคอนเทนต์หรือเนื้อหาที่สื่อสารแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยเนื้อหาของเราเนี่ยอาจจะเข้าถึงคนยากอย่างเช่นเนื้อหาเกี่ยวกับเรื่องของสิ่งแวดล้อมเกี่ยวกับเรื่องของธรรมชาติมันจะทำยังไงให้คนมาสนใจต้องฟังคนคนนี้เลยค่ะเพราะเขาทำให้เรื่องยากกลายเป็นเรื่องที่ง่ายผ่านการสื่อสารของเขานั่นก็คือท็อปพิพัฒน์ค่ะ
8: คือ10กว่าปีที่แล้วครับดูภาพยนตร์เรื่อง An Inconvenient Truth ก็มาดูที่ Lido นี่แหละแล้วตอนนั้นน่ะเอากอพูดเรื่องสิ่งแวดล้อมเราก็รู้สึกสงสัยนะครับว่าเฮ้ยถ้าเกิดเราไม่ทำในวันนี้อนาคตมันจะเป็นแบบนี้จริงๆหรอคือตอนนั้นพอมันสงสัยปุ๊บเอาไปทำเป็นหัวข้อวิทยานิพนธ์วิทยานิพนธ์เวลาทำ thesis มันจะต้องอยู่ด้วยประมาณเป็นปีครับทำให้เราเข้าใจได้ข้อมูลอินเรื่อยๆหลังจากนั้นก็จบปุ๊บเปิด eco shop ไปเป็นดีไซเนอร์ไปเป็นคอนซัลท์แล้วตอนนี้ก็มาเปิดบริษัทเป็นโซเชียลเอ็นเตอร์ไพรส์แบบจริงจังผมพกกระบอกน้ำไปได้ทุกที่มีถุงผ้าหรือว่าเป้เราเดินมาทำงานแต่ทั้งหมดเนี่ยเวลาที่ผมคิดว่าผมจะทำอะไรเนี่ยส่วนใหญ่แล้วผมจะเริ่มคิดจากว่าผมได้อะไรจากการทำเรื่องนั้นอะไม่อย่างนั้นเนี่ยมันจะรู้สึกว่าโอ้โหบางทีทำเรื่องบางเรื่องแล้วมันยากเน
7: า
8: ะไม่รู้ทำไปทำไมเพราะไม่เห็นปลายทาง
7: ใช่
8: หรือว่าถ้าคิดง่ายๆเวลาทำอะไรที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมจะต้องมีพื้นฐานจากความเห็นแก่ตัวก่อนนะฮะ
7: น่าสนใจค่ะน่าสนใจเห็นแก่ตัวก่อนเนาะ
8: อย่างยกตัวอย่างปิดน้ำปิดไฟทำให้คุณประหยัดพกถุงผ้าหรือพกเป้ไปแล้วใส่ของลงไปในนั้นอ่ะอัตราการหายของเราจะน้อยลงคือเราก็คิดว่าถ้าเกิดทำอะไรแล้วมันเป็นผลดีกับเรามันจะมีแรงจูงใจในการทำเรื่องสิ่งแวดล้อมเพราะว่าเราเห็นเลยว่าคนแรกที่ได้เนี่ยคือตัวเราผมเริ่มต้นจากแบบนี้นะมีการคุยกันนะครับของคนที่ทำเรื่องสิ่งแวดล้อมบอกว่าเราสามารถจะเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมได้ตลอด24ชั่วโมงหรือว่า 100% หรือเปล่าเขาบอกว่ามันทำไม่ได้นะแต่ถ้าเกิดอยากจะทำจริงๆอ่ะเราอาจจะต้องจากโลกใบนี้ไป
0: สำหรับคนที่6นี้นะคะโอ้บอกได้เลยว่าเขามีจิตใจที่กล้าหาญมากเพราะว่าเส้นเดิมของเขาที่เดินมาเนี่ยเป็นเส้นแห่งการศึกษาเลยค่ะตั้งใจเรียนจนสูงจบจากต่างประเทศแต่เขากล้าที่จะหักมุมทำตามเป้าหมายของตัวเองทำตามความฝันเพราะฝันของเขาคือการสร้างความสุขให้ผู้คนผ่านเสียงเพลงของเขาคุณณัฐศักดาธรค่ะ
9: พี่ฝันอยากจะเป็นนักร้องตั้งแต่เด็กแล้วครับความฝันของพี่ไม่ได้เกิดบนม่อนแจ่มเกิดที่มงฟอร์ด
10: โอเคครับ
9: ในวันที่ตอนนั้นพี่ไปดูคอนเสิร์ตครั้งแรกในชีวิตครับเหมือนเราค้นเจอสิ่งที่เราอยากจะเป็นเรามองคนที่อยู่บนเวทีกับความรู้สึกตัวเราเองมันเหมือนมีบางอย่างบอกเราว่าเนี่ยสักวันหนึ่ง

ฉันอยากจะไปยืนบนนั้นอะแล้วก็สร้างบรรยากาศแบบเนี้ยสร้างไอ้มวลความสุขก้อนใหญ่ๆก้อนเนี้ยให้มันเกิดขึ้นได้บ้างนะครับแล้วก็อยู่เนี่ยอยู่ในวงการมาจนทุกวันนี้ครับสิ่งหนึ่งที่อยากฝากไว้ครับในการที่ไม่ว่าเราจะทำอาชีพอะไรต่อจากนี้นะอาชีพบันเทิง

0: อย่าเอาตัวเองไปเปรียบเทียบกับคนอื่นจำไว้ว่าเราไม่ชอบให้ใครมาเปรียบเทียบเรากับใครยังไงเราก็อย่าทำแบบนั้นกับตัวเองใจดีกับตัวเองไว้ครับ
1: สำหรับคนต่อไปนะคะเป็นหญิงสาวที่มากความสามารถเธอเริ่มจากการสร้างตัวตนค่ะเอ๊ะจะทำยังไงให้ฉันมีเอกลักษณ์ให้เป็นที่จดจำกล้าหาญที่จะสร้างตัวตนที่แตกต่างและก็ดึงสิ่งที่เป็นเอกลักษณ์ของตัวเองนั่นก็คือถิ่นกำเนิดของตัวเองมาผสมผสานจนเป็นที่รู้จักในวันนี้ในนามของลาล่าโปงลางสะออนค่ะ
2: ฉะนั้นอย่าเอาตัวเองไปเปรียบเทียบกับใครแต่จงสร้างตัวเองให้เป็นในแบบของตัวเองมันจะมีความสุขที่สุดในโลกเลยค่ะคำเหล่านั้นถ้าเราไม่สนใจมันก็ทำอะไรเราไม่ได้วันนี้นะคะก็คือพี่ลาล่าพอเวลาเราเจอบูลลี่เรารู้สึกมันจุกมันแน่นมันทุกอย่างพี่ลาจะไปที่กว้างๆที่สูงๆสูดลมหายใจเข้าลึกๆเพื่อรับพลังใหม
3: ่
2: แล้วปล่อยความอัดอั้นทางใจนะปล่อยแล้วจะแบบมันจะรู้สึกโล่งและเราก็จะพูดกับตัวเองเสมอว่าวันเนี้ยพระอาทิตย์น่ะมันตกไปแล้วพรุ่งนี้มันก็ขึ้นมาใหม่มันก็เหมือนกับว่าวันนี้เราเศร้าจบมันให้ได้พรุ่งนี้เป็นวันที่สดใสและเราก็จะสร้างความสุขของเราขึ้นมาใหม่ในแต่ละวันและทุกๆครั้งค่ะ
1: หลายคนนะคะอยากที่จะพัฒนาตัวเองอยากที่จะทำคอนเทนต์ของตัวเองเนี่ยให้เป็นที่รู้จักในระดับสากลแต่ติดปัญหาอยู่นิดเดียวค่ะพูดภาษาที่สองไม่ได้ค่ะพูดภาษาอังกฤษไม่ได้วันนี้ค่ะครูง้ออยากให้ฟังแขกรับเชิญท่านต่อไปนะคะที่เขาไม่ได้พูดภาษาแรกของตัวเองในการแจ้งเกิดแต่เขาใช้ mindset อะไรที่ทำให้เขาสามารถแจ้งเกิดได้ในภาษาที่ไม่ใช่ภาษาของเขานั่นก็คืออาจารย์อดัมบราชอค่ะ
4: อาจารย์อดัมมาอยู่กรุงเทพกี่ปีแล้วครับ
5: ถ้าเป็นกรุงเทพก็จะเป็นกี่ปีนะครับที่อยู่ประเทศไทยรวมแล้วก็ประมาณ15ปีครับตอนแรกนะฮะที่มากรุงเทพก็เป็นเพราะว่าผมเป็นอาสาสมัครผู้สอนศาสนานะครับเป็นพวกมิชชันนารีหมอสอนศาสนาแล้วก็มันเป็นแบบว่าโครงการ2ปีแล้วคือไม่ได้มาอยู่กรุงเทพแบบประจำคือเขาจะให้ย้ายไปอยู่ต่างจังหวัดบ้างอยู่กรุงเทพบ้างตามที่เขากำหนดไปนะครับก็เป็นโครงการที่สมัครแล้วก็มาเลยครับ
4: แต่ตอนนี้งานมิชชันนารีเสร็จแล้วแล้วทำไมอาจารย์อดัมเลือกที่จะอยู่ต่อครับ
5: ที่กลับมากรุงเทพก็เป็นเพราะว่าชอบตรงเนี้ยชอบคนไทยชอบวัฒนธรรมไทยหลังจากที่ผมได้รับปริญญาตรีแล้วก็ตัดสินใจที่จะกลับมาประเทศไทยแล้วก็อยู่ที่นี่เลยนะครับปักหลักอยู่ที่นี่ต้องเป็นคนที่สร้างแรงบันดาลใจให้เขามีความมั่นใจเพราะว่าหลายคนเขาจะกลัวพูดผิดหรืออาจจะโดนตัดสินอาจจะโดนว่าจะโดนวิจารณ์อันนี้คือสิ่งที่ผมจะเน้นคือว่าคุณจะต้องแบบมีความมั่นใจเหมือนอดัมเหมือนคุณแล้วก็พูดภาษาที่ไม่ใช่ภาษาแรกของเราถ้าเราพูดผิดก็ไม่เป็นไรไม่ใช่ภาษาแรกนะอย่างคนไทยพูดภาษาอังกฤษถ้าพูดผิดก็ช่างมันพูดไปเถอะเรียนรู้ไปหัวเราะไปนะครับผมก็จะค่อยๆสอดแทรกอะไรอย่างนี้เวลาที่ผมจะสอนภาษาอังกฤษให้คนไทยครับ
1: หลายคนเคยสงสัยไหมคะว่าเราอยากจะมีชื่อเสียงกันไปทำไมวันที่เรามีชื่อเสียงแล้วชื่อเสียงของเราสามารถเป็นกระบอกเสียงในการช่วยเหลือคนในการสื่อสารสิ่งที่ดีออกไปในสังคมได้หรือว่าอันนั้นน่าจะเป็นจุดสูงสุดของทำไมเราถึงต้องมีชื่อเสียงแล้ววันนี้ค่ะแขกรับเชิญท่านต่อไปที่จะพาไปพบนะคะเป็นบุคคลที่มีชื่อเสียงโด่งดังแล้วผันตัวเองมาทำงานเพื่อสังคมค่ะคุณใหญ่ฝันดีค่ะ
6: จิตอาสาของพี่ฝันดีเนี่ยเกิดขึ้นจากอะไรเหรอคะ
7: พี่เนี่ยได้เห็นคนข้างบ้านเนี่ยเขาอาจจะดูน่ากลัวหน่อยเนาะผูกคอตายแล้วเราเห็นตอนเด็กพี่มีคนผูกคอตายแล้วคนเต็มไปหมดเลยแล้วเราก็ยืนดูตอนนั้นประมาณสัก10ขวบกว่าเราไปมองเฮ้ยทำไมมีผู้ชาย2คนใส่ชุดหมีสีเขียวแล้วเราก็เดินตามไปในฐานะที่เราเป็นเด็กๆนะก็ตามพี่ครับพี่รู้จักกับเจ๊คนนี้เหรอเปล่าพี่ทำอยู่มูลนิธิมันก็เลยฝังจิตฝังใจพอหลังจากนั้นเนี่ยเราก็ได้ไปเห็นกลุ่มอาสาสมัครก็เลยไปสมัครนั่นคือจุดเริ่มต้นของการเป็นอาสาสมัครแล้วก็เรียนรู้สิ่งต่างๆเรื่อยๆจนถึงปัจจุบันปีที่มีเกิดน้ำท่วมหนักมันจะต้องทำการย้ายผู้ประสบภัยเนี่ยจากโรงพยาบาลอยุธยาประมาณ400คนซึ่งใช้ระยะเวลาเนี่ยตั้งแต่บ่าย2โมงจนถึงประมาณตีหนึ่งกว่าจะขนย้ายทุกสิ่งทุกอย่างเสร็จ ซึ่งมันก็ทำให้เรารู้สึกว่าเนี่ยชีวิตเนี่ยความยิ่งใหญ่ของเราคือ

0: ็คือการเสียสละ
1: เราก็ต้องสร้างแรงบันดาลใจให้กับตัวเอง
0: สิ่งที่เราทำเนี่ยเรายึดไว้เลยว่าสิ่งที่เราทำเนี่ยคือความสุขในสิ่งที่เราให้และเราทำสิ่งนั้นเนี่ยมันจะอยู่คู่กับเราตลอดไป
2: หลายคนนะคะอาจจะสงสัยว่าเอ๊ะการสื่อสารเนี่ยจะเอาฝึกไปเพื่อไปเป็นอะไรเป็นนักพูดอย่างเดียวหรือจริงๆแล้วค่ะศาสตร์การสื่อสารสามารถเอาไปต่อยอดได้มากมายอย่างเช่นผู้ชายคนนี้ที่ครูจะพาพวกเราไปเรียนรู้จากเขานะคะเขาใช้ศาสตร์การสื่อสารเป็นอาชีพหลักนั่นก็คือเป็นผู้ประกาศข่าวและเขาก็ได้ใช้สิ่งที่เป็นทักษะด้านการสื่อสารนี้ผันตัวมาเพิ่มอาชีพเป็นนักขายในแวดวงของอสังหาริมทรัพย์นั่นก็คือคุณกฤตเจนพาณิชการค่ะ
3: เอาจริงๆแล้วเนี่ยมันจุดเริ่มต้นมันมาจากว่าก่อนอื่นเลยพี่ก็ต้องมาทำกันบ้านกับตัวเองก่อนเราชอบอะไรขุดมันตั้งแต่เด็กเลยตั้งแต่เด็กเลยว่าตอนเด็กๆ เราชอบอะไรนะทำไมเราถึงมาเป็นอาชีพผู้ประกาศข่าวทำงานอยู่หน้าจอทีวีแบบนี้ได้มา10กว่าปีเราชอบงานรายงานสดเราชอบนำเสนอแล้ววันหนึ่งเนี่ยครับพี่จำเป็นที่จะต้องขายคอนโดของตัวเอง
4: ทำไมน้ำท่วมไม่ถึงขายได้ครับ
3: ผมบอกว่าเนี่ยวันแรกที่ผมเปิดประตูห้องนี้มามันมีแต่แบบ positive energy แสงก็มาทิศตะวันออกเพื่อผมต้องการสีเขียวผมต้องการมองต้นไม้ผมอยากให้ feeling มันเหมือนบ้านผมขายแบบเนี้ยใครมาดูห้องผมเขาจะพูดเล่าแบบเนี้ยว่า day 1จนถึง7ปีวันเนี้ยเราอยู่มันเพราะอะไรมันก็เริ่มนำมาสู่การที่เริ่มขายให้คนอื่น
4: คร
3: ับ เราก็ใช้ฟีลลิ่งแบบนี้ก็ใช้สิ่งเหล่านี
4: ้ฟีลลิ่งของตัวเอง
3: ว่าเหมือนที่เราขายห้องตัวเองเลยพี่ก็สนุกกับมันอ่ะพี่ก็สนุกกับมันสนุกกับการที่จะหาข้อมูลมาเพื่อกลบจุดอ่อนในแต่ละที
4: ่ในแต่ละที่ของเรา
3: เป้าหมายของเราอ่ะปรับเปลี่ยนได้ตลอดและความสำเร็จไม่ได้มีสูตรเดียวสูตรความสำเร็จมันถูกสร้างขึ้นมาเองด้วยตัวเราเองเพราะการเรียนรู้มันมีอยู่ทุกวันอยู่แล้ว
2: คนต่อไปนะคะจากเด็กน้อยที่คิดนึกสนุกอยากทำคลิปมันๆ นะคะจากสิ่งที่เขาเรียนมาแล้วก็ผลิตออกมาด้วยความสนุกล้วนๆเลยค่ะจากความสนุกนั้นสามารถสร้างอาชีพให้เขาจนวันนี้ได้เซ็นสัญญาเป็นนักแสดงประจำช่องหลักเลยและทำช่องเล็กๆของตัวเองที่สามารถเลี้ยงดูชีวิตตัวเองและครอบครัวของเขาได้น้องเจแปนพานุพันธ์ค่ะ
5: สำหรับน้องๆนะครับที่ดูมาตั้งแต่ต้นนะครับจนมาถึงตอนนี้ยังรู้สึกว่าพี่เอาตรงๆว่าหนูยังไม่รู้จะเริ่มต้นยังไงหนูไม่รู้จะทำได้ไหมหนูไม่รู้ว่าจะทำดีไหมตัดคำว่าไม่รู้ออกไปเลยครับแล้วเริ่มต้นเดี๋ยวนี้น้องอย่าไปคิดว่าผลสุดท้ายจะออกมาเป็นแบบไหนถ้าเราคาดหวังว่ามันจะออกมาดีมันก็จะดีแต่ถ้าคาดหวังว่าไปคาดหวังในเรื่องของรายได้ไปคาดหวังในเรื่องของความโด่งดังไปคาดหวังซะแล้วคือมันไม่ผิดครับที่เราจะต้องคาดหวังแต่ว่ามันจะต้องให้มันสอดคล้องกับสิ่งที่เราทำอยู่ว่าเราเต็มที่กับมันเพียงพอหรือยังถ้าสมมติทุกก้าวที่เราเดินไปเนี่ยมันเต็มที่แล้วเนี่ยพี่เชื่อมั่นว่าสิ่งที่เราคาดหวังเนี่ยมันจะเป็นจริง
2: และคนสุดท้ายนะคะโอ้โหคนนี้นี่ครูประทับใจมากในเส้นทางตลอดการที่เขาสร้างตัวเองในฐานะยูทูบเบอร์ต้องบอกว่าเป็นยูทูบเบอร์ที่ประสบความสำเร็จในยุคแรกๆเริ่มจากทำเพราะความสนุกแต่เอาหัวใจใส่ลงไปจนสร้างให้วันนี้ยูทูบเบอร์เป็นอาชีพหลักที่ดูแลเขาแล้วก็ทีมงานของเขาได้เป็นอย่างดีบีเดอะสกาค่ะ
6: จุดเริ่มต้นของผมครับตอนที่ผมทำคอนเทนต์ตอนแรกครับมันมาจากการที่ผมอยากที่จะทำให้เพื่อนรู้สึกมีความสุขจากการที่ผมได้ทำมาสิ่งที่ได้เรียนรู้จากการทำคอนเทนต์แล้วก็จากการทำวิดีโอบน YouTube เนาะเรารู้ว่าสิ่งที่เราต้องพัฒนาหรือทำอยู่เสมอก็คือความรู้เราต้องพัฒนาให้ตัวเองสามารถทำอะไรได้หลากหลายอย่างขึ้นมีความรู้มากขึ้นผมมีความสุขกับการที่ได้มอบรอยยิ้มหรือทำคอนเทนต์ที่มีความสุขออกไปผมก็เลยตั้งสโลแกนขึ้นมาว่าผมทำสิ่งนี้เพื่ออะไรตอนท้ายคลิปผมจะแปะไว้ว่ารู้ไหมเวลาเพื่อนๆยิ้มผมโคตรมีความสุขเลยสิ่งที่เราทำมาแล้วมันประสบความสำเร็จเนาะมันได้รับรางวัลอะไรต่างๆนะสิ่งผมว่ามันเป็นความภาคภูมิใจของตัวเราและของทีมว่าแบบสิ่งที่เราทำเนี่ยมันเกิดประโยชน์

0: มันเกิด impact นะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นครับเรามีความสุขแล้วมีความภูมิใจแต่เราไม่ควรที่จะแบบไปยึดติดกับมันแต่สิ่งที่เราทําได้เราศึกษาว่าคนดูใหม่รุ่นใหม่ๆแพลตฟอร์มใหม่ๆเขากําลังไปในทิศทางไหนศึกษาแล้วเอามาพัฒนาตัวเองครับอย่าไปยึดติดกับความสําเร็จเดิมๆของเราเองครับมันเป็นกับดักผมเชื่อว่าไทม์ไลน์ความสําเร็จของแต่ละคนไม่เท่ากันครับกว่าที่ผมจะได้ 100,000 ซับสไครเบอร์แรกผมใช้เวลากว่า5ปีซึ่งปัจจุบันบางคนเนี่ยได้ 100,000 ซับอาจจะแค่2เดือนหรือเดือนเดียวก็เป็นไปได้ของคุณเองก็เช่นเดียวกันเวลาความสําเร็จของคุณมันอาจจะยังมาไม่ถึงยังไม่ถึงไทม์ไลน์นั้นแต่สิ่งที่คุณต้องคิดอยู่เสมอคือต้องพัฒนาตัวเองให้ดีขึ้นเรื่อยๆดีขึ้นเรื่อยๆนะครับแล้ววันนั้นนะครับจะมาถึงคุณเองครับ
1: เป็นยังไงกันบ้างคะบอกเลยนะคะว่านี่เป็นเพียงแค่น้ําจิ้มนะคะเพราะตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปอีก12สัปดาห์หลังจากนี้นะคะจะได้พบกับไอดอลอีก12คนที่มาจากหลากหลายวงการและประสบความสำเร็จในด้านการสื่อสารและทำให้ชีวิตของเขามีความสุขและเป็นสิ่งที่เราน่าจะติดตามเดินตามเขาได้อย่างแน่นอนนะคะซึ่งในสัปดาห์หน้าบอกเลยว่าคนที่เราจะได้เจอเนี่ยเป็นสุดยอดพิธีกรเป็นพิธีกรมาแล้ว30รายการและเรียกว่าเกือบทุกรายการของเขาเรตติ้งดีทั้งนั้นเลยไม่ว่าจะเป็นรายการตลกสนุกจริงจังซีเรียสดราม่าคิดดูสิคะจะมีสักกี่คนที่จะพาตัวเองไปอยู่ในรายการหลากหลายประเภทแบบนั้นได้ซึ่งในสัปดาห์หน้าเราจะมาเรียนรู้วิธีการวิธีคิดและทักษะของเขาค่ะติดตามได้นะคะใน The Speech Idol ทางช่อง ALTV หมายเลข4ทีวีเรียนสนุกค่ะแล้วเจอกันนะคะสวัสดีค่ะ
2: ไปงานหนึ่งนะมีคนเขียนกระดาษแผ่นเล็กๆพวกมึงพูดอะไรกันอยู่ลงไปได้แล้วมันวูบเลยนะเสร็จแล้วเราจะไม่พูดอีกต่อไปเลยทุเรียนบอกว่าแค่นี้ก็ยอมแพ้แล้วเหรอแล้วสิ่งที่เราทำมาตลอดเส้นทางที่มาถึงวันนี้มันชนะไอ้กระดาษแผ่นนี้ไม่ได้เลยเหรออะไรเงี้ย

ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186-200ช่อง186-191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192-194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195-197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 ถึง 10:40 นหลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่อง TV ดาวเทียม186-200

ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

สวัสดีค่ะพบกันเหมือนเดิมรายการ AYC Food Fit for Fi นะคะน้องๆนักเรียนทุนโครงการแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรม AYC ประเทศไทยภายใต้การดูแลของบริษัทอัมซัม Education นะคะเมื่อได้รับใบประกาศนียบัตรกันเรียบร้อยแล้วน้องๆเนี่ยนะคะเขาก็จะต้องไปเรียนรู้อะไรเพิ่มเติมอีกเยอะแยะเลยนะคะก็มีการเข้าค่ายเพื่อที่จะเตรียมความพร้อมเรียนรู้วัฒนธรรมการใช้ชีวิตในต่างแดนนะคะการปรับตัวก็เป็นสิ่งสำคัญนะคะโดยมีรุ่นพี่นักเรียนทุนแลกเปลี่ยนหรือว่าที่เขาเรียกกันว่า Returnee คอยให้คำแนะนำก่อนที่จะเดินทางไปสู่ต่างประเทศแล้วค่ะและเมื่อพูดถึงการปรับตัวเชื่อว่าน้องๆที่เป็นนักเรียนแลกเปลี่ยนนะคะนอกจากจะไปทำหน้าที่เผยแพร่วัฒนธรรมไทยแล้วเนี่ยก็อาจจะต้องเรียนรู้ขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมของประเทศที่น้องๆเนี่ยไปเรียนอีกด้วยนะคะเพราะฉะนั้นทำให้นึกถึงสำนวนนี้ค่ะ When in Rome do as the Romans do When in Rome do as the Romans do หรือว่าสั้นๆ When in Romeก็ได้เช่นเดียวกันนะคะความหมายของสำนวนนี้ก็คือการปรับตัวให้เข้ากับสิ่งแวดล้อมใหม่หรือว่าทำตามขนบธรรมเนียมประเพณีของคนที่เราไปอยู่ด้วยนะคะถ้าเป็นสำนวนภาษาไทยนะคะก็นี่เลยเข้าเมืองตาหลิวต้องหลิวตาตามมาดูตัวอย่างการใช้สำนวนเป็นภาษาอังกฤษกันบ้างดีกว่านะคะ You should follow the manners and customs of the country you are stayingAt when in Rome, you should follow the manners and customs of the country you are staying at when in Rome. แปลประโยคนี้นะคะว่าคุณควรที่จะทำตามขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมมารยาทต่างๆของประเทศที่คุณไปอยู่นะคะเข้าเมืองตาหลิวต้องหลิวตาตามค่ะเอาละค่ะวันนี้หมดเวลากันอีกแล้วนะคะแต่ว่ากลับมาพบกันใหม่ได้ในครั้งต่อไปวันนี้ขอพระคุณเป็นอย่างเลยนะคะที่สนับสนุนรายการของเราค่ะวันนี้สวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะพบกันที่นี่เหมือนเดิมนะคะรายการ AYC Food Fit for 5A พัชรีรักษาวงคินสเปเกอร์ค่ะซึ่งวันนี้เนี่ยนะคะเรายังจะพูดถึงเรื่องราวที่น่าสนใจค่ะมาดูสำนวนภาษาอังกฤษกันบ้างดีกว่าค่ะสำนวนนี้เนี่ยนะคะเป็นการนำเอาพฤติกรรมของคนที่นั่งอยู่ที่เบาะหลังคนขับเนี่ยมาเปรียบเปรยนะคะสำนวนที่ว่านี้ก็คือ back seat driverseat driver ซึ่งจะหมายถึงคนที่วิพากษ์วิจารณ์นะคะเหตุการณ์ที่ตนเองเนี่ยไม่เกี่ยวข้องด้วยหรือว่าคนที่ชอบเจ้าขี้เจ้าการนะคะก้าวก่ายไปในทุกๆเรื่องเลยที่ไม่ได้เป็นเรื่องของตัวเองค่ะและที่มาของสำนวนนี้เนี่ยนะคะก็มาจากเมื่อสมัยก่อนนู้นเลยที่คนร่ำรวยนะคะมักจะนั่งอยู่เบาะหลังของรถแล้วนะคะออกคำสั่งเนาะบอกคนขับรถให้เลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาตรงไปตรงนู้นไปตรงนี้นะคะควบคุมไปหมดทุกอย่างเลยนะคะเหมือนเป็นคนขับซะเองเลยซึ่งปัจจุบันนะคะการที่จะทำแบบนี้เนี่ยนะคะถูกมองว่าเป็นมารยาทที่ไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่นะคะมาดูตัวอย่างกันละกันเป็นประโยคนะคะ I don't need any backseatDriver on this project ฉันไม่ต้องการนะคะให้ใครเนี่ยที่ไม่เกี่ยวข้องเนี่ยเข้ามาก้าวก่ายมาบอกว่าจะต้องทำอย่างงู้นทำอย่างนี้ในโครงการหรือว่าในโปรเจกต์นี้นั่นเองค่ะเราพูดถึงนะคะคนที่นั่งเบาะหลังไปแล้วเนี่ยนะคะเราเนี่ยจะเสนอสำนวนที่หมายถึงที่นั่งเบาะหน้าข้างๆคนขับด้วยดีกว่านะคะที่นั่งเบาะหน้าบริเวณข้างคนขับเราจะใช้สำนวนนี้ได้เลยนะคะ ride shotgun ride shotgun Jenny always gets to ride shotgun in the car Jenny มักจะชอบนะคะที่นั่งข้างๆคนขับรถนะคะที่มาของสำนวนนี้เนี่ยนะคะก็มาจากหนังคาวบอยค่ะมักจะมีฉากนะที่ว่าเขาถือปืนยาวนะช็อตกันนั่งอยู่ข้างๆคนขับเพื่อที่จะคอยระวังภัยนะคะแล้วก็ป้องกันม้าโดนโจมตีนั่นเองล่ะค่ะช็อตกันปืนยาวๆค่ะเอาล่ะค่ะวันนี้เนี่ยนะคะจะต้องขอขอบพระคุณค่ะที่สนับสนุนรายการของเรานะคะแล้วพบกันใหม่ในครั้งต่อไปวันนี้เอ๋พัชรีรักษาวงเคนสเปเกอร์ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
ดีค่ะวันนี้รายการของเรา AYC Food Fit for Five ยังอยู่กันที่การท่าเรือแห่งประเทศไทยนะคะเพราะว่ามีคำศัพท์มากมายให้ได้เรียนรู้กันต่อไปค่ะเราเคยพูดถึงท่าเรือประเภทต่างๆไว้แล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นเพียคีวอลฟ์แต่ถ้าเป็นบริเวณท่าเทียบเรือเนี่ยนะคะเราใช้คำว่าเบิร์ธ BERTH เบิร์ธอ่านออกเสียงเหมือนกันกับคำว่า birth B-I-R-T-H ที่แปลว่าเกิดหรือว่ากำเนิดนะคะ The ship berthed at Bangkok port เรือเทียบท่านะคะที่ท่าเรือกรุงเทพค่ะถ้าจะอธิบายให้ฟังง่ายๆเลยนะคะก็คือว่าทั้งท่าเรือเลยนะคะเราเรียกกันว่าแต่ว่าถ้าจะเป็นส่วนหรือว่าเป็นแนวฝั่งที่ขนานกับตัวเรือเนี่ยให้เรือเนี่ยมาจอดเทียบท่าเราเรียกกันว่าเบิร์ธค่ะนอกจากนี้นะคะยังหมายถึงที่นอนหรือว่าที่พักผ่อนในรถไฟก็ได้เช่นเดียวกันนะคะในเรือก็ได้เนาะ I'll sleep in the upper berth of the ship ฉันจะขึ้นไปนอนจะไปหลับบริเวณด้านบนของเรือนั่นเองค่ะหรือว่าจะหมายถึงงานก็ได้นะภารกิจหน้าที่การงานก็ได้ตัวอย่างประโยคค่ะ He has a starting berth on the crew team เขาเริ่มงานหน้าที่ใหม่ในทีมลูกเรือค่ะและสุดท้ายนี้เนี่ยนะคะมีสำนวนมาฝากกันด้วย To give someone or something a wide berth สำนวนนี้เนี่ยนะคะจะหมายถึงการทิ้งระยะห่างหรือว่าทิ้งช่วงหรือว่าหลบไปดีกว่าปล่อยให้เขาอยู่นิ่งๆอยู่เฉยๆสิ่งนั้นเนี่ยอยู่ของเขาไปก่อนนะคะที่มาของสำนวนนี้เนี่ยนะคะเมื่อก่อนนู้นเลยเนี่ยเวลาเรือเนี่ยจะต้องมาเทียบท่าใช่ไหมคะเขาก็จะต้องบอกให้พวกที่ดูแลทีมงานเนี่ยทิ้งช่วงกว้างๆเพื่อที่จะให้ไม่มีปัญหากันนะคะตัวอย่างประโยค Give Jenny a wide berth She's in a very bad mood อยู่ห่างจากเจนนี่สักพักนึงเนาะเพราะว่าตอนนี้เขาอารมณ์ไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่ค่ะวันนี้หมดเวลาแล้วขอขอบพระคุณค่ะการท่าเรือแห่งประเทศไทยเจอกันใหม่ครั้งต่อไปรายการ AYC Food Fit for Five วันนี้เอพัชรีรักษาวงคินสเปเกอร์ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: สวัสดีครับ
1: กลับมาพบกันอีกเช่นเคยนะครับหน่วยครับในรายการ AYC Food Fit for Five ผมกิตติพัชแสงทองครับ
0: เอพัชรีรักษาวงเคนสแบเกอร์ค่ะ
1: หน่วยจ๋าเรากำลังอยู่ในเรื่องราวของงานประชาสัมพันธ์ครับครับแล้วก็มันก็มีคำศัพท์อยู่คำหนึ่งเลยน้องเอ๋ที่เกี่ยวข้องนะครับเรียกว่า brand awareness นะครับ
0: ค
1: ำถูกต้องออกเสียงยังไงครับ
0: brand awareness
1: นั่นเลยนะครับและหนึ่งในการสร้าง brand awareness เนี่ยนะครับก็คือเรื่องของการใช้ celebrity การใช้ celebrity น้องเอ๋ผมเคยได้ยินนะฮะมีคนพูดว่า celeb บ่อย
0: ๆ celeb
1: ถ้าที่จริงแล้วออกเสียงยังไงครับ
0: celeb นะคะหรือว่าคำเต็มๆเลยนะก
1: ็
0: คือ celebrity ซึ่งจะหมายถึงนะคะคนที่มีชื่อเสียงหรือว่า someone who is famousแล้วก็จะมีหลายหมวดมากเลยแต่ว่าเมื่อเราไปกระทบไหลนะคะกับดาราหรือว่าเซเลบริตี้เนี่ยเราใช้สำนวนนี้ได้นะคะว่า to rub elbows with someone หรือว่า to

0: Rub shoulders with someone ก็ได้นะคะเป็นสำนวนว่าเราไปกระทบไหล่ใช้เป็นเหมือนกับภาษาไทยนั่นแหละค่ะตัวอย่างประโยคนะคะ As an MC sometimes I get to rub shoulders with world leaders ที่ประทับใจมากที่สุดเลยนะกระทบไหล่ออนซานซูจีเอาล่ะคราวนี้เรามาพูดถึงนี่ดีกว่า celebrity
1: แ
0: ล้วก็มีคำว่า brand ambassador
1: brand ambassadorหมายถึงอะไรครับ
0: มันจะคล้ายๆกันนะคะ brand ambassador นะคะก็เป็นบุคคลเนี่ยนะคะที่เขาเข้าไปสนับสนุนผลิตภัณฑ์อะไรสักอย่างอยู่แต่ว่าจะต่างกันยังไงนะคะมีคำว่า celebrity endorser
1: มันมีคำหนึ่ง
0: ใช่แล้วคือ celebrity endorser เนี่ยนะคะก็คือคนที่อาจจะไปร่วมงานเหมือนว่าสนับสนุนผลิตภัณฑ์นั้นอยู่แค่บางครั้งบางคราวเป็นหน้าเป็นตาแค่งานนานนั้นเป็นต้นจบแต่ว่าถ้าเป็น brand ambassador เนี่ยเขาอาจจะใช้ผลิตภัณฑ์ก็คือเป็นตัวแทนเชื่อมั่นในสินค้าในผลิตภัณฑ์นั้นจริงๆเลย
1: ครับหมดเวลาแล้วฮะน้องเอ๋โอ้โหต้องลาผู้ชมกลับไปก่อนนะครับใครอยากเก่งภาษาอังกฤษก็อย่าลืมติดตามรับชมรายการ
0: AYC Food Fit for Fight ค่ะวันนี้ขอบคุณผู้สนับสนุนของเราวันนี้เราสองคน Say goodbye now สวัสดีค่ะ
1: พบกันใหม่ครับสวัสดีครับ Fit for Fight
0: สวัสดีค่ะเวลาช่วงนี้เนี่ยนะคะก็เป็นเวลาของการเรียนรู้ภาษาอังกฤษที่น่าสนใจกับรายการ AYC Food Fit for Fight นั่นเองค่ะวันนี้ค่ะเรามาไกลทางภาคเหนือนะคะที่จังหวัดเชียงใหม่เพื่อที่จะมาดูกิจกรรมสนุกๆ กันเข้าค่ายนะคะของ English Math and Science Camp ของน้องๆโรงเรียนโยธินบูรณะที่ทาง AYC จัดขึ้นค่ะและเมื่อพูดถึงคำว่าค่ายนะคะไม่ว่าจะเป็นค่ายลูกเสือหรือว่าค่ายกิจกรรมของโรงเรียนค่ายผู้อพยพก็ตามนะคะเราจะใช้คำว่า camp ซึ่งคำว่า camp นี้เนี่ยนะคะมาจากคำว่า campus ในภาษาลาตินนั่นเองนะคะที่หมายถึงสนามหญ้าที่โล่งแจ้งนะคะหรือว่าอาจจะใช้คำว่า field เพราะว่าในสมัยก่อนนะคะทหารเนี่ยจะใช้พื้นที่โล่งในการตั้งค่ายทหารพักแรมกันค่ะซึ่งก็จะเป็นการพักแรมชั่วคราวนะคะแล้วต่อมาค่ะชาวบ้านก็นำมาใช้ในลักษณะนี้ที่จะหมายถึงการออกไปนอกบ้านนะคะเพื่อที่จะไปค้างแรมในป่าก็ได้หรือว่าในที่โล่งนะคะไปพักผ่อนหย่อนใจกันนะคะหรือว่าที่ก็เรียกกันว่าแคมปิ้งไปแคมปิ้งละค่ะส่วนผู้ที่จะไปพักค้างแรมนะคะเราจะเรียกกันว่า camper เนื่องจากเวลาที่เราไปเข้าค่ายนะคะกับทางโรงเรียนเนี่ยไปกางเต็นท์กับเพื่อนๆนะคะแน่นอนว่าจะต้องมีความสุขแล้วก็จะสนุกอย่างสุดๆเลยนะคะก็เลยมีสำนวน to be a happy camper ซึ่งก็จะหมายถึงมีความสุขสุดๆเลยนะคะหรือว่าพึงพอใจในความเป็นอยู่ของตนในตอนนั้นนะคะซึ่งที่มาของสำนวนนี้ to be a happy camper นี้นะคะเปรียบเลยถึงความสุขของเด็กๆที่ไปเข้าค่ายวันหยุดช่วงฤดูร้อนนะคะในแวดวงบันเทิงก็เลยริเริ่มนำสำนวนนี้มาใช้กันค่ะ to be a happy camper มาดูตัวอย่างประโยคนะคะสั้นๆง่ายๆเลย I'm a happy camper ฉันรู้สึกว่ามีความสุขจังเลยพึงพอใจในขณะนี้ค่ะถ้าใครมีข้อสงสัยเกี่ยวกับภาษาอังกฤษสามารถที่จะเขียนเข้ามาได้เลยนะคะที่ Facebook ของเราหรือว่าอาจจะสนใจนะคะมาร่วมกิจกรรม Summer Camp ก็สามารถที่จะเขียนเข้ามาถามรายละเอียดกันได้ค่ะวันนี้ทางเอและทีมงาน AYC Food Fit for Fight ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

สวัสดีค่ะได้เวลา AYC Food Fit for Fight กันเหมือนเดิมนะคะเอพัชรีรักษาวงคินสเปเก้ค่ะหลังจากที่เราได้พูดคุยกับครูต่างชาติกันที่เป็น Native English Speaker เขาก็ได้บอกเล่ากันมานะคะว่าประสบการณ์การสอนนักเรียนไทยเนี่ยอุปสรรคใหญ่เลยก็คือว่าเด็กๆน้องๆเนี่ยขี้อายกันค่ะเมื่อได้ยินมาแบบนี้แล้วนึกถึงสำนวน Cat got your tongueCat got your tongue หรือว่าจะเป็น Has the cat got your tongue ซึ่งก็จะเป็นคำถามที่ถามว่าเอ๊ะทำไมไม่มีอะไรเธอพูดหรอหรือว่าทำไมถึงพูดไม่ออกแมวขโมยลิ้นไปหรอลักษณะอย่างนั้นนะคะก็เ

คือว่าไม่ยอมตอบไม่ยอมพูดอะไรเลยก็ไม่รู้เลยนะคะว่าเข้าใจหรือเปล่าหรือว่าความรู้สึกของคุณนั้นคืออะไรเปรียบเทียบกันนะคะเหมือนกันกับ Have you nothing to say? Why are you not talking? Why are you not saying anything? แล้วสำนวน Cat got your tongue นี้เนี่ยมีที่มาอย่างไรบ้างในพจนานุกรมออกซฟอร์ดเขาบอกว่าโอ้โหตั้งแต่ปี1911แล้วเนี่ยเขาใช้ในลักษณะที่ว่าเราอยากจะไปพูดอะไรกับใครสักคนนะคะปรากฏว่าคนนั้นไม่ยอมพูดอะไรมาเลยนะคะก็เลยเหมือนว่าแมวขโมยลิ้นไปหรอถึงแบบพูดไม่ได้แต่ว่าอีกทฤษฎีหนึ่งนะคะมาจากนู่นตะวันออกกลางใครพูดโกหกใครพูดไม่จริงเนี่ยนะคะก็จะต้องโดนทำโทษก็คือว่าตัดลิ้นออกค่ะแล้วก็เอาลิ้นเนี่ยไปให้แมวของพระราชากินนั่นก็จะเป็นที่มาของสำนวนนี้ Cat got your tongue มาดูตัวอย่างเป็นประโยคกันบ้างค่ะ It looks like the cat has got her tongue because she is so quiet It looks like the cat has got her tongue because she is so quiet ดูเหมือนว่านะคะเธอเป็นคนไม่ค่อยพูดหรือว่าขี้อายนะไม่ยอมพูดอะไรนั่งอยู่เงียบๆนะคะสำนวนนี้ cat got your tongue ค่ะมักจะใช้สำหรับผู้ใหญ่พูดกับเด็กกันนะคะเพราะฉะนั้นอย่าไปใช้กับผู้ใหญ่นะคือถ้าสมมติว่าเขาเด็กกว่าเราใช้ได้ค่ะวันนี้ขอบคุณค่ะนะคะแล้วพบกันใหม่ในครั้งต่อไปสวัสดีค่ะ

สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการ AYC Food Fit for Fire พัชรีรักษาวงกับทีมงานยังอยู่กันที่นี่นะคะจังหวัดพระนครศรีอยุธยาร้านอาหารบ้านวัชราชัยค่ะอากาศเย็นสบายจริงๆเลยค่ะเราก็จะมาพูดถึงคำศัพท์ที่เรามักจะออกเสียงแตกต่างกันจากเจ้าของภาษาค่ะซึ่งเชื่อว่านะคะคำนี้เนี่ยหลายๆคนน่าจะคุ้นเคยกันเป็นอย่างดีเลยค่ะเพราะใช้เป็นผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดผิวหน้าที่สาวๆนะคะน่าจะรู้จักกันดีแล้วค่ะคำนี้เลยคำนี้นะคะไม่ได้อ่านออกเสียงว่า cleansing นะคะแต่ว่าอ่านออกเสียงว่า cleansing คำนี้มาจากคำว่า cleanse ที่แปลว่าการทำความสะอาดนะคะหรือว่าการสกัดคราบสิ่งสกปรกออกไปส่วนคำว่า cleanse นะคะก็มีรากคำศัพท์ซึ่งมาจากคำว่า clean นั่นเอง clean ทุกคนรู้จักกันเป็นอย่างดีนะคะคำนี้และมีอีกหนึ่งคำนะคะที่ใกล้เคียงกันมากนั่นก็คือ cleanser ไม่ cleanser นะคะ cleanser ซึ่งก็หมายถึงสิ่งที่ใช้ในการทำความสะอาดนั่นเองค่ะสาวๆหลายคนนะคะก็คงจะสับสนเนอะเมื่อเวลาไปซื้อผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดผิวหน้าว่า cleansing กับ cleanser เนี่ยมันแตกต่างกันอย่างไรบ้างค่ะอ่ะมาดูกันเลยละกันเนอะ cleanser ก็คือผลิตภัณฑ์ที่ใช้ทำความสะอาดละค่ะไม่ว่าจะเป็นโฟมล้างหน้าสบู่ล้างหน้าส่วนคำว่า cleansing จะใช้ทำความสะอาดสำหรับคนที่แต่งหน้าหรือว่าต้องการทำความสะอาดมากยิ่งขึ้นไปกว่าการที่จะล้างโฟมล้างหน้าธรรมดาค่ะโดยจะแบ่งประเภทเป็นแบบโอลแบบน้ำนมแบบแผ่นก็มีนะคะแบบแผ่นสำเร็จรูปนะแล้วก็กลุ่ม Eye Remover ค่ะที่ใช้ล้างรอบดวงตาของเราในบางยี่ห้อนี่ก็สามารถใช้ล้างลิปสติกที่ริมฝีปากกันได้อีกด้วยค่ะใครมีข้อสงสัยเพิ่มเติมสามารถติดต่อกันเข้ามาได้ตามนี้เลยนะคะวันนี้เอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราก็มานั่งกันอยู่แบบสบายๆเลยที่ร้าน A Cup of Joe ริมทะเลสาบนะคะหมู่บ้านสามกรแถวๆรามคำแหงเลยซึ่งเอกก็ทราบมาว่านะคะที่นี่เนี่ยเขาคั่วกาแฟเองด้วยซึ่งการคั่วกาแฟนะคะในภาษาอังกฤษเนี่ยใช้คำว่า coffee roast

ซึ่งคำว่า roast เนี้ยนะคะก็คือการอบการคั่วนะคะที่เป็นการกวนการข้นการพลิกกลับอาหารนะคะอย่างสม่ำเสมอค่ะเพื่อที่จะให้ความร้อนเนี่ยส่งผ่านไปยังอาหารอย่างทั่วถึงค่ะหรือว่าจะเป็นการให้ความร้อนแบบค่อยๆร้อนไม่ใช่ว่าลักษณะการ grill นะคะที่ว่าย่างแล้วให้สุกแบบเร็วๆเลยนั่นจะเป็นลักษณะของ grill นะคะที่เป็นการให้ความร้อนโดยตรงไปที่ชิ้นอาหารค่ะนอกจากนี้แล้วเนี่ย roasting ที่หมายถึงการอบหรือว่าการคั่วแล้วเนี่ยนะคะยังสามารถใช้เปรียบเลยว่าโอ้โหมันร้อนอะไรกันขนาดนี้ได้อีกด้วยนะคะอย่างเช่นเวลาที่เราไปเที่ยวทะเลนะคะแล้วก็ต้องอยู่กลางแดดจัดเป็นเวลานานๆหน่อยนะคะหรือว่าใครก็ตามที่ชอบอาบแดดเนี่ยอาจจะรู้สึกว่าโอ้โหมันร้อนจนแสบผิวในบางครั้งนะคะหรือว่าร้อนจนตัวเนี่ยจะเกรียมอยู่แล้วเราก็อาจจะพูดได้ว่า I'm roasting นะคะร้อนจนจะเกรียมอยู่แล้วนะคะหรือว่า it's roasting hot ก็คือว่ามันร้อนสุดๆเลยซึ่งก็เป็นความร้อนนะคะที่ค่อยๆจะสะสมขึ้นเรื่อยๆเลยนะคะใครที่ไม่ชอบอาบแดดเนี่ยนะคะต้องหลบแดดกันหน่อยช่วงนี้หน้าร้อนพอสมควรเลยแล้วค่ะวันนี้เนี่ยนะคะหมดเวลาของรายการแล้วขอบคุณที่ติดตามนะคะอย่าลืมนะ Facebook เข้าไปกดไลค์แล้วก็เขียนเข้ามาได้เลยคำถามเกี่ยวกับภาษาอังกฤษด้านล่างตรงนี้วันนี้เอ๋พัชรีรักษาวงเคนสเปียร์ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

น้องเขาคิดเงินโต๊ะนี้ด้วยค่ะสวัสดีค่ะเจอกันแล้วนะคะรายการนี้ AYC Food Fit for Five A พัชรีรักษาวงเรามาพูดคุยกันถึงเรื่องของภาษาอังกฤษกันเลยละกันนะคะในเรื่องของสำนวนที่ใช้นะคะเมื่อเราอยากจะบอกว่ามื้อนี้เนี่ยฉันเป็นคนจ่ายเองนะคะหรือว่ามื้อนี้เนี่ยฉันเลี้ยงเองเนี่ยเราได้เสนอไปแล้วหลายสำนวนเลยนะคะแต่ถ้าเป็นในส่วนของร้านอาหารแล้วนะคะที่จะต้องการจะบอกว่าบางอย่างหรือว่าบางสิ่งเนี่ยเป็นสิ่งที่ลูกค้าไม่ต้องจ่ายนะคะหรือว่าให้ฟรีนะคะเราจะใช้คำว่า complimentary หรือว่า with compliments นะคะแต่คราวนี้เนี่ยวันนี้เรามาเจาะกันที่อีกหนึ่งคำดีกว่าอีกหนึ่งสำนวนแล้วนั่นก็คือ on the house ตัวอย่างนะคะมาดูกัน everybody gets one drink on the house ประโยคนี้หมายความว่าใครที่อยู่ที่ร้านนี้เชิญดื่มได้เลยนะคะฟรีคนละ1แก้วนั่นเองล่ะค่ะหรือว่าถ้าลูกค้านะคะเป็นผู้ที่ได้รับสิทธิ์ฟรีนะคะสามารถใช้สำนวนนี้ได้เช่นเดียวกันนะคะ we had to wait for a table so they gave us drinks on the house เราเนี่ยนะคะจะต้องรอนะสำหรับโต๊ะของเรานะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยทางเจ้าของร้านเขาก็ใจดีเขาก็เลยให้เรากินเครื่องดื่มเนี่ยดื่มเครื่องดื่มฟรีกันเลยนะคะที่มาของสำนวนนี้นะคะมาจากอังกฤษนะเขาก็จะนิยมนะคะเข้าผับไปดื่มเบียร์ดื่มเหล้ากันนะคะซึ่งเมื่อก่อนนี้เนี่ยผับนี้เนี่ยจะอยู่ด้านล่างของบ้านหลังใหญ่ๆเวลาคนเข้ามาดื่มกันเยอะใช้จ่ายกันเยอะใช่ไหมคะเจ้าของก็เลยจะใจดีบ้างนะว่าโอเค next drink on the house ก็คือว่าเครื่องดื่มต่อไปที่คุณจะสั่งเนี่ยฉันให้คุณฟรีเลย on the house นะคะเพราะว่าคุณเนี่ยก็ใช้จ่ายมาเยอะแล้วดื่มมาเยอะแล้วนั่นก็คือที่มาที่ไปของสำนวนนี้นั่นเองค่ะเอาล่ะวันนี้หมดเวลาของรายการของเราแล้ว AYC Food Fit for Five นะคะพบกันใหม่ได้ในครั้งต่อไปวันนี้เอ๋ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: ได้พาไปทำความรู้จักกันนะคะกับหลากหลายธุรกิจค่ะของบริษัท M Vision นะคะและหนึ่งในนั้นก็คือการสัมปทานที่ดินค่ะและเราก็ได้พูดถึงคำศัพท์ที่น่าสนใจนะคะซึ่งหมายถึงการสัมปทานถ้ารัฐให้เอกชนเข้ามาบริหารจัดทำบริการหรือว่าจัดทำประโยชน์นะคะเราเรียกกันว่าconcession อย่างเช่นนะคะ land concessions ค่ะสัมปทานที่ดินแต่ถ้าเป็นสัมปทานที่เอกชนให้บริษัทหรือว่าบุคคลประกอบกิจการเราเรียกกันว่า franchise ค่ะคราวนี้เนี่ยนะคะเราก็จะมาดูภาษาอังกฤษที่น่าสนใจอื่นๆนะคะอย่างเช่น make concessions หรือว่า make a concession ก็ได้นะคะสำนวนนี้เนี่ยจะหมายถึงการยอมการประนีประนอมนะคะเพื่อที่จะให้บรรลุข้อตกลงร่วมกันด้วยดีค่ะก็เหมือนกันนะคะกับความหมายของสัมปทานที่เป็นการยอมให้เขาเนี่ยมาประกอบกิจการแล้วก็บรรลุข้อตกลงต่างๆร่วมกันว่าทุกฝ่ายนั่นเองนะคะคราวนี้เราจะมาดูตัวอย่างสำนวนนี้เป็นประโยคค่ะ Many people simply make concessions to meet their goals. Many people simply make concessions to meet their goals. หลายๆคนนะคะมักจะใช้วิธีแบบเรียบง่ายเลยในการประนีประนอมนะคะเพื่อที่จะให้บรรลุผลหรือว่าจุดเป้าหมายของเขาค่ะหวังว่าคุณผู้ชมนะคะที่ใช้ second screen ผ่านแอป M Connect นะคะจะได้คำตอบที่ถามกันเข้ามาแบบถูกต้องและชัดเจนนะคะอย่าลืมนะคะสะสมคะแนนกันไปเรื่อยๆได้เลยค่ะและสำหรับวันนี้เนี่ยนะคะจะต้องขอขอบพระคุณค่ะที่สนับสนุนรายการของเราอยู่แล้วพบกันใหม่ในครั้งต่อไปวันนี้สวัสดีค่ะ Food Fit for Five
1: พลังแสงทะลุมิติ
2: โอ้
3: โห
2: นี่มันนอกโลก
4: กับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
4: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
5: ถ้าชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
4: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: everybody! Welcome to English Level Up!
1: สวัสดีค่ะคุณพ่อคุณแม่และผู้ปกครอง
0: และน้องๆที่น่ารักทุกคนพบกับรายการ English Level Up!
1: ครูพี่เนป
0: ครูพี่นุ่น
1: มาเติมพลังอังกฤษให้กับน้องๆทุกคนแล้วค่ะ
0: น้องๆคะเมื่อพูดถึงคำว่าสวยหรือน่ารักเนี่ยน้องๆก็คงจะคุ้นเคยกันดีอยู่แล้วใช่ไหมคะว่าในภาษาอังกฤษเราจะใช้คำว่า prettyแต่น้องๆทราบไหมคะนอกจากจะแปลว่าสวยน่ารักแล้วเนี่ยคำว่า pretty นะคะก็แปลว่าค่อนข้างได้อีกด้วยค่ะ
1: ใช่แล้วค่ะแล้วในวันนี้นะคะครูพี่เนตกับครูพี่นุ่นเราจะมาเติมพลังอังกฤษให้กับน้องๆในเรื่องของคำว่า pretty กันค่ะ
0: และเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะตอนนี้ก็ถึงเวลาแล้วที่ครูพี่เนตกับครูพี่นุ่นจะชวนน้องๆไปพบกับรายการ
2: Chris Jobs
0: และน้องๆอย่าลืมสังเกตนะคะว่าจะมีคำว่า pretty ตรงประโยคไหนบ้างไปดูกันเลย
1: ไปดูกันเลยค่ะ
3: Welcome to our condo.
4: Oh, this is a condo?
5: เจ๊อะไรฮะสรุปเจ๊ขายเหรอ
3: ไม่ไม่ได้ขายเช่า
5: หมายถึงห้องใช่ไหม
3: ใช่แล้ว
5: โอ้ยจะบอกว่าคอนโดหรือคอนโดมิเนียมมันก็คือต้องขายให้เขาไปเป็นเจ้าของแต่ถ้าปล่อยเช่าเนี่ยนะเขาก็เป็นเทนเนนต์ก็คือผู้เช่าสอนไปแล้วครั้งที่แล้วนะดังนั้นเขาจะมาเรนต์ก็คือเขาจะมาเช่าเจ๊ก็ต้องเรนต์เอาท์ก็คือให้เช่าเข้าใจไหม
3: ให้เช่า
5: so rent out ใช่ไหมก็คือเป็นผู้ให้เช่า
3: ก็ใช่สิคร
5: ับดังนั้นเนี่ยนะก็คือที่นี่ก็เป็นอพาร์ตเมนต์หรือแฟลต
3: เฮ้ยขอโทษนะฮะ
5: อะไร
3: ให้เกียรตินิดนึงเรียกว่าแฟลตไม่ได้นะฮะ
5: นี่เจ๊เรื่องนี้เพิ่งสอนในตอนที่แล้วในเทปที่แล้วเจ๊ไม่ได้ดูเหรอ
3: ไม่ได้ดู
5: ทำไมอ่ะ
3: ก็ไม่ได้เล่น
4: What kind of rooms do you have? Do you have studios?
3: Studio? นี่มันห้องเช่านะไม่ใช่ห้องอัดเสียง
5: โอ้ยเจ๊สตูดิโอคือห้องบันทึกเสียงก็จริงห้องบันทึกภาพแล้วห้องบันทึกวิดีโอใช่ไหม
3: ใช่
5: แต่สตูดิโอถ้าเป็นห้องเช่าก็คือเป็นพ้นห้องเดียวที่มีห้องน้ำมันอยู่ในตัวสตู
3: ด
5: ิ
3: โอ
5: ใช่ใช่ไหม
4: Do you have single rooms?
3: Are you single?
4: No, I'm married.
3: แต่งงานแล้วจะมาเอาห้องคนโสดทำไมนะ
5: โทษเจ๊ซิงเกิลก็แปลว่าคนโสดแต่ถ้าเป็นประเภทของห้องก็คือห้องเตียงเดี่ยวคือนอนคนเดียวอ่ะเข้าใจไหมมันจะมีซิงเกิลรูมใช่ไหมแล้วก็จะมีดับเบิลรูมก็คือห้องเตียงใหญ่ๆที่นอนคู่กันได้อ่ะเข้าใจไหมบอกสิ we have single room double room
3: we have single room double room what about suites sweet อยากสวีทจะเก๊ะนะ
5: เดี๋ยวมาตีปากเลยเจ๊สวีทเนี่ยมันก็แปลว่าหวานหรือของหวานก็ได้นะแต่ sweet ก็คือห้องชุดที่มีห้องรับแขกแยกในตัวไง
3: Yes we have a suite sir
4: Okay can we go see it
3: Yay
4: should we take the elevator
3: Oh this is a lift
4: Okay should we take the lift
5: Elevator กับ lift เนี่ยมันก็เหมือนกันไงก็คือเนี่ยนี่เนี่ยไอ้เครื่องชักลอกไฟฟ้าขึ้นข้างบนเนี่ย
3: เอาลิฟต์เข้าไปนะ
5: ต้องกดสิครับ
4: Okay thank you
3: Yes, sir. Here you are. This is the
4: suite. That was a long corridor.
3: Yeah, wrong door.
4: Wrong door?
5: นี่ corridor หรือ hallway คือทางเดินในตึกหรือในอาคารใช่ไหมไม่ใช่ door ก็คือประตูแล้วนี่แถมจะออกเสียง wrong door หรือประตูยาวๆไปออกเสียง wrong door ประตูผิดเขาก็นึกว่าพามาผิดห้องสิ
3: ว่าแต่ว่ามาตั้งแต่เมื่อไหร่นะ
5: ก็มาตั้งแต่แรก
4: This room's pretty spacious.
3: Yeah, this is a spacial room.
5: เจ๊เขาไม่ได้หมายถึงพิเศษแต่เขาหมายถึง spacious มาจากคำว่า space ที่แปลว่าเนื้อที่ดังนั้น spacious ก็แปลว่าห้องเนี้ยเนื้อที่โออากว้างขวางไม่ใช่ spacial ก็แปลว่าพิเศษแต่ถ้าพิเศษออกเสียง special สั้นๆ
3: spacious
5: แต่นี่คือ spacious
3: spacious How big is the room? Oh, very big. How big? Oh, XL.
5: โ

0: ขายห้องหรือขายเสื้อพี่ X ของ XL อะไรเขาถามว่า how big is the room คือห้องมันใหญ่แค่ไหนเนี่ยนะพี่ก็ต้องตอบสิว่ามันกี่ตารางเมตร
1: อ๋อ50 square meters
0: ฮะเจ๊ square meters ภาษาอังกฤษไม่ใช่ภาษาไทยคุยคนไทยเมตรแต่ฝรั่งคือ meters 50 square meters
1: อ๋อ50 square meters
2: oh okay that's a pretty good size
1: shall we go see the bedroom
2: yeah sure after you
1: no after you
2: Okay. Oh, this is a nice room.
1: Yes.
2: So when can I move in?
1: Move in? Oh, wait. Okay, move in.
2: Wait. I didn't say move. I said move in.
1: Move in.
0: Yeah.Move in จริงๆแล้วเนี่ยภาษาอังกฤษมันแปลว่าย้ายเข้ากระเถิบเข้าไปเนี่ยก็เรียกว่า move up เข้าใจไหมแต่ move in ก็จะแปลว่าย้ายเข้าไปข้างในเนี่ยเช่นรถไฟก็ได้แต่ในเคสนี้คือ move in คือย้ายเข้าเข้าใจไหมไม่ใช่กระลึกเข้าไปหา
1: อ้าว move up ได้ยังไง
0: ทำไมล่ะ
1: ก็ move ไปอย่างนี้ไม่ได้ move อย่างนี้นี่ครับ
0: แหมเราเนี่ย move up ก็แปลว่าเขยิบเข้าไปนะเขาถามว่าย้ายเข้ามาได้เมื่อไหร
1: ่ no no you cannot
2: why why not isn't this room available
1: no it's not availableBut
2: at available. Oh. No thanks.
1: I guess I'll go.
0: ก็เขาจะมาดูห้องแต่เจ๊บอกห้องไม่ว่างสักห้องอ่ะจะพามาดูทำไม
3: เป็นอย่างไรกันบ้างคะน้องๆจากรายการ Chris Jobs น้องๆเจอคำว่า pretty กันหรือเปล่าเอ่ยครูพี่เน็ตเจอนะคะอยู่ในประโยคที่บอกว่า this room is pretty spacious ห้องนี้ค่อนข้างกว้างขวางน้องๆเห็นไหมคะคำว่า pretty ในที่นี้นะคะเป็น adverb ค่ะแปลว่าค่อนข้างน้องๆคะคำว่า pretty นะคะสามารถเป็นได้ทั้ง adjective แล้วก็ adverb เลยค่ะมาดู pretty ที่เป็น adjective กันค่ะ pretty ที่เป็น adjective นะคะเขาจะแปลว่าสวยหรือน่ารักนั่นเองค่ะยกตัวอย่างเช่น she is very pretty แปลว่าเธอเนี่ยสวยมากเลยน้องๆเห็นไหมคะคำว่า pretty ในที่นี้นะคะเป็น adjective ค่ะแปลว่าสวยหรือน่ารักค่ะอีกตัวอย่างหนึ่งนะคะชุดนี้สวยมากเราจะใช้เป็นภาษาอังกฤษว่า this dress is so prettyน้องๆเห็นไหมคะคำว่า pretty ในที่นี้เป็น adjective แปลว่าสวยหรือน่ารักค่ะส่วนคำว่า pretty ที่เป็น adverb นะคะน้องๆจะแปลว่าค่อนข้างนั่นเองค่ะยกตัวอย่างเช่น it is pretty difficult to find the answer แปลว่ามันค่อนข้างยากที่จะหาคำตอบน้องๆเห็นไหมคะคำว่า pretty ในที่นี้นะคะเป็น adverb ค่ะแปลว่าค่อนข้างอีกตัวอย่างนะคะ it's pretty hard to explain มันค่อนข้างยากที่จะอธิบายน้องๆเห็นไหมคะคำว่า pretty ในที่นี้เป็น adverb ค่ะแปลว่าค่อนข้างเอาละค่ะตอนนี้ก็ถึงเวลาแล้วนะคะที่ครูพี่นัทกับครูพี่นนท์จะชวนน้องๆไปพบกับรายการ English Breakfast และน้องอย่าลืมสังเกตนะคะว่าจะเจอคำว่า pretty กันอยู่ที่ประโยคไหนกันบ้างไปดูกันเลยค่ะ
4: All right, now we're with two members from Team USA. They're Courtney Thompson, the setter, and Philip Akinradewo, the middle blocker. สวัสดีครับ
5: สวัสดีค่ะ
4: Did I get your last name right?
5: Perfect.
4: All right, cool. Well, welcome to Thailand, guys.
5: Thank you.
4: So, you're here for the World Grand Prix Series. มาแข่ง
6: ลงสนามแข่ง
4: ถูกต้อง
6: And have matches against Thailand, Brazil, and Dominican Republic.
4: โอ้นี่เจอทีมชาติไทยทีมชาติบราซิลแล้วก็โดเมนิกันอีกด้วยถามว่าทีมไหนที่ถือว่าเป็นภัยคุกคามที่ใหญ่ที่สุดแล้ว
6: Which team you see as the biggest threat?
4: Yeah.
5: You know, all the teams are really strong. Thailand's really hard to play against. Actually, they have a fast offense. They run a lot of combinations. And Brazil's ranked number one in the world, so they're always a challenge as well.
4: คือจริงทุกทีมเนี่ยแกร่งหมด
6: ไหนจะไทยที่มีเกมรุกที่แข็งแกร่ง
4: รวดเร็วแล้วก็มาแบบผสมผสานจับทางไม่ทันเลย
6: หรือบราซิลที่เป็นที่หนึ่งโลก
4: อันดับโลกมาเลยโอ้โหทำยังไง and Brazil which is as you mentioned currently world number one they beat you guys back in 2012 as well in the Olympics right so what's your strategy this time
5: the same strategy we always have play clean volleyball pursue everything and work really hard
6: เล่นเกมอย่างใสสะอาด
4: อ๋อตามกติกา okay as in like you know according to the rules clean that kindclean
5: yeah
4: แล้วก็ที่สำคัญคือมาเป็นทีแบบที่ทีมเมกาทำมาตลอดและ
6: ทำให้ดีที่สุด
4: ถูกต้องเพื่อที่จะไปสู่ความฝันนั่นเองนะครับ so how about Thailand Thailand is at the moment ranked at number 12
6: อันดับ12ตอนน
4: ี้We got a chance.
7: Thailand's a great team, and we love playing here because the fans are so into it, and it's a great atmosphere. Super loud, everyone's cheering, and They're a really smart team.
4: Uh-huh.

0: they're shorter. I feel like I'm pretty tall when I play the Thailand team. They're a great team. They have really good ball control and really smart with their shots.
1: คือถึงเวลาการควบคุมลูกเนี่ยจะค่อนข้างจะปื๊ดปั๊ดไวมากเลย
2: อาจจะด้วยขนาดตัวที่เล็กกว่า
1: เล็กกว่านิดนึงนะครับคือคนนี้เขาบอกว่าตัวเขาเองรู้สึกสูงเลยเวลาเล่นกับทีมไทยนะฮะแต่ก็เรามีกลยุทธ์เยอะเหมือนกันนะครับอันนี้ you mentioned height now พูดถึงความสูงแล้ว
3: Most of team USA are at least 180 centimeters.
1: Yeah, right. But you're standing at 170.
0: Maybe 172.
1: Yeah, well, there you go. So does that mean you have to work a bit harder than everyone?
0: A little bit. I try to make it up in other areas. You know, I talk a lot, I run around, try to be fast. I'm a setter, so my job is to throw it up so they can do the hard stuff. You know, they hit, they block.
1: คือโดยตำแหน่งนั้นเนี่ยคือโชคดีว่าเป็นตัวเซตขึ้นไป
2: ก็คือไม่ต้องทำอะไรมากลูกมา
1: ใช่แล้วก็ไวไวเขาไว้แล้วเดี๋ยวก็ยังมีเพื่อนมาแล้วเองแล้ว
0: แ
1: ล้วเ
0: ช็ค
1: แล้ว
0: เช็คแล้วเช็คแล้ว
1: เช็คแล้วเห็นไหมนี่คนความสูงเดียวกันที่ we share the same height
0: exactly
1: เห็นไหมเนี่ยมันตรงนี้คนที่เราต้องรู้ว่าเราทำอะไรได้ we have to know our potential ไม่ต้องรู้ศักยภาพของเราเซตปุ๊บเพื่อนตัวสูงก็พักตกไปเรียบร้อยเลย
3: now apart from heightWhat other qualities does it take to become a good volleyball player?
1: And this goes for everybody else as well.
0: Ooh, that's a good question.
1: ถามว่าจะเป็นนักวอลเลย์บอลที่ดีได้เนี่ยต้องมีคุณสมบัติอื่นใดอีกครับเนี่ย
0: I think the biggest part of volleyball is that it's a team game. You can't win one point without a passer, a setter, and a hitter. So you got to be really good at communicating and working as a team. I think that's probably the most important.
1: โอ้ทำงานเป็นทีมเลย
2: เพราะคะแนนหนึ่งเนี่ยไม่ใช่คนเดียวเท่านั้น
1: ไม่ใช่ต้องมีตัวชงตัวส่งตัวตบสำคัญมากตรงนี้นะฮะเพราะฉะนั้นคือวิธีทำคือต้องมาเป็นทีมสื่อสารกันเยอะๆ So Feluca, how did you break into the national team?
4: I actually started volleyball out of high school. I was really, really bad, but I'm tall.
1: Oh.
4: And I can jump pretty high, and so they saw a lot of potential in me. And after I graduated from high school, I joined the national team and have been playing with the national team ever since.
1: Oh, โหนี่นะจบมัธยมก็เข้าทีมชาติแล้ว
2: คือตอนแรกก็เล่นไปไม่ค่อยถ
1: ูกก็เก่งๆกลางๆนิดหน่อยแต่โชคดีว่าตัวสูงคราวนี้ไม่ได้ไปเล่นอยู่ขำๆแล้วเป็นระดับมืออาชีพแล้ว
3: As a professional what sacrifices do you have to make
0: I think for us we to play at a high level have to travel overseas a lot so after college a lot of our time spentin Europe for 8 months and in the summer like coming here and stuff so it's a little bit hard to be away from home
1: การที่มาเล่นทีมชาติเนี่ยมีอะไรที่ต้องเสียสละหรือว่าสูญเสียไปบ้างไหม
2: โอ้ก็ต้องไกลบ้านไปยุโรป
1: เป็นระดับทีมชาติที่ทงชาติเมกันเบลเลอร์อยู่นี้ก็แน่นอนต้องไปยุโรปมาเมืองไทยอย่างเงี้ยก็ห่างบ้านใช่ไหม
0: and then as an athlete you know everything matters you got to take care of your body and recover and eat right and nutrition and get enough sleep and so it takes a lot of discipline
1: ไหนจะต้องดูแลตัวเองไหนต้อง
2: กินให้ถูก
1: ให้ถูกพอเจ็บตัวก็ต้อง recover ขึ้นมาให้หายขึ้นมาอีกนะฮะอันนี้สำคัญ
3: What are the rewards?
0: So many.
4: For one, we get to represent our country playing with the national team. I think that's probably the biggest reward anyone can have is to be able to wear that jersey. I think with the hard work comes success. Not always when you want it to, but I mean, if you keep in there and keep working hard, you'll find it.
2: เป็นตัวแทนระดับชาติเลยนะ
1: ความภาคภูมิใจมากเลยนะฮะแล้วก็แน่นอนถ้าเรามีความพยายามเนี่ยนะมันแน่นอนที่สุดว่ามันจะต้องผลดีจะกลับมาไม่เร็วก็ช้านั่นเอง What sort of things do you guys do when you're not playing volleyball?
4: A lot of us like to actually hang out with each other. I like going to the movies, going shopping.
1: Like a typical girl, you as well?
0: I like that sometimes too. I also like to go outside andanything sports related, you know, football games, baseball games. I come from a sports family, so I love that kind of
1: stuff. ปกติเนี่ยเวลาที่ไม่ได้เล่นวอลเลย์บอลก็ไปไหนก็ไปเนี่ยเป็นเพื่อนกันในทีมนี่แหละไปก็แห่ไปด้วยกันหมดนั่นแหละ
2: ก็ไปดูหนังไปทำอะไรตาม
1: ก็เหมือนแบบผู้หญิงก็ทำกันนั่นแหละนะฮะแต่โค้ชนี่เนี่ยคือที่บ้านเนี่ยเป็นนักกีฬาซะเยอะเพราะคือไปร่วมกิจกรรมอะไรก็ได้ที่เกี่ยวกับกีฬาซะนิดนึงจะมีความสุขเป็นพิเศษประมาณนั้น Well, thank you guys.
0: Thank you. Yes, thank you so much.
2: Thank you.
5: กันบ้างคะน้องๆจากรายการ English Breakfast นะคะน้องๆเจอคำว่า pretty กันหรือเปล่าเอ่ย
6: ครูพี่แนทเจอนะคะอยู่ในประโยคที่บอกว่า I'm pretty tall ฉันค่อนข้างสูง
5: น้องๆเห็นไหมคะคำว่า pretty ในที่นี้นะคะเป็น adverb ค่ะแปลว่าค่อนข้างน้องๆคะเรามาเล่นเกมกันค่ะมาดูกันนะคะว่า pretty ในประโยคต่อไปนี้เนี่ยจะแปลว่าอะไร This house is pretty oldPretty ในที่นี้แปลว่าอะไรดีคะน้องๆแปลว่าน่ารักหรือแปลว่าค่อนข้างติ๊กตอกแปลว่าอะไรดีนะถูกต้องนะคะ Pretty ในที่นี้แปลว่าค่อนข้างนั่นเองค่ะ

adverb ค่ะ This house is pretty old แปลว่าบ้านหลังนี้ค่อนข้างเก่าเห็นไหมคะ pretty แปลว่าค่อนข้างแล้วประโยคนี้ล่ะคะคำว่า pretty ในที่นี้แปลว่าอะไร She is looking at that pretty doll คำว่า pretty ในที่นี้แปลว่าอะไรดีคะแปลว่าค่อนข้างหรือแปลว่าน่ารักใส่อะไรดีนะติ๊กตอกติ๊กตอก

0: ตุ๊กตาที่น่ารักตัวนั้นน้องๆเห็นไหมคะคำว่า pretty ในที่นี้เป็น adjective ค่ะแปลว่าน่ารักใครตอบถูกหมด
1: เก่งมากเลยค่ะ
0: ต่อไปไปพบกับช่วง
1: Better to know
2: เอาเลยค่ะช่วง Better to know ในวันนี้นะคะครูพี่นัทกับครูพี่นุ่นก็จะมาเติมพลังอังกฤษให้กับน้องๆในเรื่องของคำที่น้องๆเนี่ยมักจะใช้ผิดสับสนกันบ่อยๆนั่นเองค่ะ
0: ส่วนคำนั้นนะคะก็คือคำว่า me too และ me neither นั่นเองค่ะ
2: น้องๆคะถ้าเราจะแสดงความเห็นด้วยปกติแล้วเราจะพูดว่า me too ที่แปลว่าฉันก็เช่นกันเป็นการแสดงความเห็นด้วยแบบประโยคบอกเล่าค่ะยกตัวอย่างเช่น I like playing football ฉันชอบเล่นฟุตบอล me too ฉันด้วยส่วนถ้าน้องๆจะแสดงความเห็นด้วยเชิงปฏิเสธน้องๆอย่าพูดว่า me too นะคะแต่น้องๆต้องพูดว่า me neither นั่นเองค่ะยกตัวอย่างเช่น I don't like playing tennis ฉันไม่ชอบเล่นเทนนิส me neither ฉันก็ไม่เหมือนกัน
0: ถ้าน้องเข้าใจแล้วเราลองมาเล่นเกมกันดีกว่าค่ะถ้าครูพี่แดดพูดว่า I don't like studying science ฉันไม่ชอบเรียนวิทยาศาสตร์แล้วน้องได้ยินอย่างนั้นน้องๆบอกว่าฉันก็ไม่ชอบเรียนเหมือนกันเราจะพูดเป็นภาษาอังกฤษกันยังไงดีคะระหว่างคำว่า me too กับ me neither ใช้อะไรดีคะน้องๆTikTok ถูกต้องนะคะน้องๆต้องใช้คำว่า me neither ถ้าครูเพียรพูดว่า I don't like studying science ฉันไม่ชอบเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ถ้าเราเห็นด้วยว่าเราไม่ชอบเหมือนกันเราก็ต้องพูดว่า me neither ฉันก็ไม่ชอบเหมือนกันเห็นไหมคะง่ายมากๆเลย
2: แล้วถ้าครูพี่นุ่นพูดว่า I like studying English ฉันชอบเรียนภาษาอังกฤษแล้วน้องๆเห็นด้วยนะคะน้องๆจะตอบว่าอะไรดีคะ me too หรือ me neither ใช้อะไรดีนะ TikTok ถูกต้องนะคะต้องตอบ me too นั่นเองI like studying English ฉันชอบเรียนภาษาอังกฤษแล้วถ้าน้องๆเห็นด้วยน้องๆก็ตอบว่า Me too ฉันเห็นด้วยค่ะ
0: เอาละค่ะต่อไปนะคะครูพี่นัทกับครูพี่นุ่นเราจะชวนน้องๆไปพบกับรายการดูให้รู
2: ้วันนี้จะมีเรื่องน่ารู้อะไรไปดูกันเลย
0: ไปดูกันเลยค่ะ
3: แท็กซี่ของที่นี่จะมีพนักงานอยู่ประมาณ300คนและจะแบ่งออกเป็น11กลุ่มนะฮะกลุ่มนึงก็จะประมาณ20กว่าคนนะครับนี่เลข4นี่หมายถึงอะไรก็คือว่ากลุ่ม27คนเนี่ยฮะกลุ่มประมาณ20คนเนี่ยไม่เจออุบัติเหตุมา4วันแล้วสำหรับกลุ่มนี้ครับไม่มีอุบัติเหตุมา31วันแล้วนะครับกลุ่มนี้ไม่มีอุบัติเหตุมา71วันแล้วนะฮะก็จะมีเขียนตัวเลขอยู่เรื่อยๆนะครับ
4: บริษัทแท็กซี่แห่งนี้เก่าแก่ไม่ธรรมดาเลยนะคะคือถือกำเนิดมาตั้งแต่ปี1965แล้วก็จำนวนรถก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆค่ะ
5: 最初は約50台ですね。
6: 50台。はい。現在は。
5: 現在は600台。
6: 600台。
5: はい。全国ではなく、神奈川、埼玉、東京。
6: ตอนเริ่มแรกเนี่ยมีแท็กซี่อยู่50คันปัจจุบันมีกี่คันนะครับมี600คันเริ่มสตาร์ทนะครับไซตาม่าโยโกฮาม่าแล้วก็โตเกียว
4: ปกติเวลาที่เราโบกรถแท็กซี่ตามถนนหนทางในโตเกียวแท็กซี่ทุกคันก็จะมีระบบเปิดปิดประตูให้เราโดยอัตโนมัติโดยเราไม่ต้องแตะประตูเลยค่ะรวมทั้งคนขับก็ไม่ต้องลุกมาเปิดปิดประตูให้เราด้วยแต่ว่าแท็กซี่ที่นี่เป็นระบบให้บริการที่เหนือชั้นกว่าค่ะ
5: どうぞご乗車くださいませ。
6: どうぞ。
5: お足元お気をつけくださいませ。
6: はい。
5: お伺いで、どちらまでお送りいたしますか。で、ご希望のルートを聞いて、その後に自己紹介ですね。
6: ครับก็ครับเริ่มต้นจากการนะครับลูกค้ามาพอเรียกแท็กซี่เสร็จก็เปิดประตูให้พอเปิดประตูเสร็จก็ปิดประตูแล้วก็พอนั่งขับรถเสร็จก็หันมาบอกครับว่าท่านต้องการไปที่ไหนครับไปยังไงไปรูทแบบไหนพอถามเสร็จปุ๊บเข้าใจนะครับแล้วผมชื่ออะไรผมจะพยายามขับรถอย่างปลอดภัยนะครับแล้วก็ออกตัวครับ
5: そうですね2018年に2020年に東京オリンピックが運転手を忍者に扮してお迎えに上がったら海外のお客さん喜ぶんじゃないかなと
6: แท็กซี่นินจาเนี่ยที่มาที่ไปเป็นไงท่านก็บอกว่าในปี2018เนี่ยท่านรู้ว่าในปี2020เนี่ยคนต่างชาติจะต้องมาเที่ยวญี่ปุ่นเยอะเพราะจะมาโอลิมปิกก็ต้องมีเซอร์วิสที่แปลกหรือเซอร์วิสที่แตกต่างทำยังไงครับก็คือเป็นแท็กซี่นินจา

0: ซะเลยนะครับและให้คนขับแท็กซี่เนี่ยแปลงร่างเป็นนินจาแล้วก่อนที่เป็นนินจาเขามีการฝึกกันจริงๆเลยนะ
1: เกียร์ですねเกียร์ต่อจาก手裏剣
0: あ、こうか。どうかじゃあ。โอ้มีการถือด้วยมือขวาอยู่ล่างมือซ้ายอยู่บน
1: คาตานะを収める鞘として
0: ก็คือนี่คือมีดดาบอยู่ด้านขวานะแล้วก็เดี๋ยวไม่ได้ปอก
2: มีออกแอคชั่นด้วยนี่คนขับแท็กซี่จะต้องทำท่าทางกันขนาดนี้เลยเหรอคะเนี่ย
1: ござるとあとは実際にちょっとこの近くに忍者道場っていうのがあるの
0: ก็ครับมีการฝึกอยู่2วันนะครับที่จังหวัดมิเอะเลยนะจากโยโกฮาม่าไปมิเอะเลยอ่ะก็ครับได้ฝึกอะไรบ้างครับบอกว่าได้ฝึกความอดทนครับอยู่ใต้น้ำตกนะครับน้ำตกของญี่ปุ่นเนี่ยน้ำมันเย็นมากแบบสั่นเลยนะฮะที่จะไปดูนินจาตัวจริงเดี๋ยวเราไปดูรถที่ให้บริการในช่วงโอลิมปิกกันดีกว่าเดี๋ยวขอหายตัวแบบนินจานะครับโน้ยังไงนะเจ็บขาแล
2: ้
0: ว
2: แม้หายตัวได้ขึ้นมาเลยนะคะแค่พูดคำว่านินจาอินเนอร์ก็มาเลยทันทีค่ะ
1: โอเคสำหรับ身長は高いですので割と頭当たんないようにテレビっていうかまあ広告テレビみたいな形では
0: いก็นะครับข้างหน้านี่ว่างกว้างมากแล้วก็สูงมากนะครับคนที่นะฮะตัวสูงก็สบายเลยนั่งหัวไม่ชนแน่นอนและข้างหน้าก็สามารถวางกระเป๋าเผื่อไว้ได้อีกนะดีมาก
1: そうですね一応ユニバーサルドライバータクシーっていうジャパンタクシーですので車椅子のお客様がわざわざ車椅子を降りなくてもそのままご乗車できるという
0: できるんですか
1: はい
0: โอ้คุณผู้ชมผมรู้เคล็ดลับอีกอันที่น่าสนใจนะรถคันนี้สามารถรับรถเข็นคนพิการเข้ามาได้ด้วยเก้าอี้ข้างหน้านี่จะล้มไปข้างหน้าตัวนี้จะล้มไปข้างหลังแล้วตรงนี้จะว่างและสามารถเข็นรถเข็นขึ้นมาจอดในนี้ได้ญาติๆจะนั่งฝั่งนี้แล้วรถเข็นจะจอดตรงนี้ได้ด้วยการออกแบบยูนิเวอร์แซลใครก็สามารถขึ้นมานั่งได้ครับอย่างนั้นเลย
2: บริการดีขนาดนี้ที่นั่งกว้างขวางกว่าเดิมรับผู้โดยสารที่มีรถวีลแชร์ได้ด้วยน่าสนใจมากเลยนะคะแล้วค่าแท็กซี่จะไม่แพงมากเลยเหรอคะเนี่ย
0: ค่าบริการเป็นยังไงครับก็ค่าบริการก็จะพอๆกับแท็กซี่ทุกคันนะฮะแล้วแต่ 1.2 กิโลเนี่ยจะอยู่ในราคาเริ่มต้นที่โตเกียว420ที่โยโกฮาม่า500แต่หลังจากนั้นจะเพิ่มทีละ100เยน100เยน100เยนไปเรื่อยๆครับ
1: そうですね最一応目安としては500ミリリットル8時間
0: คนขับรถเนี่ยจะมีกฎอะไรบ้างบอกว่าห้ามกินเหล้าแต่ถ้ากินเหล้าแล้วนะฮะ500มิลลิลิตรเนี่ยคุณจะต้องไม่ขับรถ8ชั่วโมงเลยแล้วก็ตอนเช้าก็จะมีการตรวจแอลกอฮอล์และตอนลงก็จะมีการตรวจแอลกอฮอล์ด้วย
2: คนขับ1กะคือการมีรถในครอบครอง20ชั่วโมงค่ะสงสัยเลยใช่ไหมคะ20ชั่วโมงเนี่ยถือว่าขับโหดเลยนะคะแต่เขาให้พักได้ค่ะกฎก็คือพักได้3ชั่วโมงจะไปพักที่บ้านก็ได้ค่ะและจะพักตอนไหนก็ได้เลือกได้เองเลยก็คงจะเหมือนแท็กซี่เช่าบ้านเรานี่แหละค่ะ
3: โอ้โหจากรายการดูให้รู้เรื่องแท็กซี่นินจาบริการที่มากกว่าเดิมนี่น่าสนใจมากๆเลยค่ะครูพี่นุ่น
4: ใช่แล้วค่ะครูพี่แนทว่าแต่น้องๆทราบไหมคะคำว่าการบริการภาษาอังกฤษเราใช้คำว่าอะไรน้องๆคะคำว่าการบริการนะคะภาษาอังกฤษเราจะใช้คำว่า service service เป็นคำนามค่ะแปลว่าการบริการยกตัวอย่างเช่น their service is excellent การบริการของพวกเขานะคะเป็นเลิศน้องๆเห็นไหมคะคำว่า service เป็นคำนามค่ะแปลว่าการบริการส่วนผู้ให้บริการหรือที่เราเรียกว่าบริกรนะคะในภาษาอังกฤษเราจะใช้คำว่า waiter ที่เป็นคำนามค่ะแปลว่าบริกรผู้ชายยกตัวอย่างเช่น a waiter serves them drinks บริกรผู้ชายเสิร์ฟน้ำดื่มให้กับพวกเขาน้องๆเห็นไหมคะคำว่า waiter เป็นคำนามแปลว่าบริกรค่ะส่วนคำว่าบริกรผู้หญิงนะคะภาษาอังกฤษเราจะใช้คำว่า waitress เป็นคำนามค่ะน้องๆยกตัวอย่างเช่น she works as a waitress แปลว่าเธอทำงานเป็นบริกรผู้หญิงนั่นเองค่ะโอ้โหวันนี้เราก็ได้เติมพลังอังกฤษกับรายการ English Level Up กันไปเยอะเลยนะคะเนี่ยเรามาทวน

0: กันดีกว่าค่ะน้องๆว่าวันนี้เราได้เติมพลังกันเรื่องอะไรบ้างเรื่องแรกนะคะคือคำว่า pretty นั่นเองค่ะ pretty เป็น adjective แปลว่าสวยหรือน่ารักแต่ถ้าคำว่า pretty ที่เป็น adverb นะคะจะแปลว่าค่อนข้างนั่นเองค่ะ
1: ส่วนคำว่า me too จะใช้แสดงความคิดเห็นที่แปลว่าเห็นด้วยนะคะใช้กับประโยคบอกเล่าส่วนคำว่า me neither ใช้แสดงความที่แปลว่าเห็นด้วยแต่ใช้ในเชิงปฏิเสธค่ะ
0: และคำศัพท์ที่เราได้เติมพลังอังกฤษกันไปในวันนี้นะคะน้องๆเป็นคำศัพท์เกี่ยวกับการบริการนั่นเองค่ะคำแรกนะคะ service เป็นคำนามค่ะแปลว่าการบริการ waiter เป็นคำนามค่ะแปลว่าบริกรผู้ชาย waitress เป็นคำนามค่ะแปลว่าบริกรผู้หญิง
1: เป็นอย่างไรกันบ้างคะน้องๆจากรายการ English Level Up ในวันนี้สนุกไหมคะถ้าสนุกนะคะน้องๆก็อย่าลืมทบทวนความรู้แล้วก็ท่องคำศัพท์กันอย่างเป็นประจำนะคะเพราะภาษาอังกฤษถ้าไม่ท่องศัพท์ไม่ทบทวนเนี่ยต้องลืมแน่ๆเลยค่ะ
0: ใช่แล้วค่ะและก่อนจากกันในวันนี้นะคะเช่นเคยค่ะครูพี่นัทกับครูพี่นุ่นมีสำนวนมาฝากวันนี้นะคะเป็นคิวของสำนวนที่ว่า Live It Upแปลว่าใช้ชีวิตอย่างมีความสุขค่ะยกตัวอย่างเช่น Let's live enough มาใช้ชีวิตอย่างมีความสุขกันเถอะ
1: แล้วน้องสามารถกลับมาพบกับรายการ English Level Up กันได้ใหม่ในครั้งหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: In the past, when medical science was not yet advanced, humans treated their ailments by relying on supernatural beliefs and ancient medical wisdom that has been practiced and passed down through generations. Examples include using herbs, applying hot, cold therapies, and massage. As medical science developed, people increasingly preferred modern methods of treating illness and using chemical-based medicines, which can potentially be harmful to health in the long run. This led to a trend of integrating traditional medicines, a more natural approach, and applying it alongside modern medicine. Evolving into alternative medicines, Thai massage is one of the original forms of treatment that has regained popularity and widespread acceptance both in Thailand and internationally. The wisdom of Thai massage is an art and science of healthcare, aiming to correct imbalances in the body's four elements: earth, water, wind, and fire. Particularly by addressing blockages in blood and wind lines through various methods. This includes pressing, kneading, squeezing, tapping, and herbal compresses, or other methods developed and passed down by Thai massage masters from the past to the present.
1: และตอนนี้นะครับเราก็อยู่กับผู้เชี่ยวชาญทางการนวดที่มีประสบการณ์มานานกว่า46ปีนะครับอาจารย์สมพิษปิตสิงห์สวัสดีครับ
2: ค่ะ
1: อาจารย์สมพิษนะครับเป็นผู้เชี่ยวชาญทางการนวดแผนไทยโรงเรียนแพทย์โบราณวัดพระเชตุพนอาจารย์มองว่าอะไรคือหัวใจสําคัญของการนวดแผนไทย
2: หัวใจของการนวดคือต้องเวลาทํางานต้องใส่ใจกับผู้ที่เรากําลังนวดเขาอยู
1: ่ครับ
2: แล้วก็ต้องมีเมตตาต่อเขาด้วย
1: การนวดแผนไทยมีการอีโวมีการพัฒนายังไงตามการเวลาบ้างครับ
2: ที่เห็นมาก็พัฒนาขึ้นไปเยอะเลยนะคะมีทั้งเอาของตะวันตกมาผสมผสานก็มีนะคะอย่างสวีดิชเนื้อนวดน้ำมันอะแต่ก่อนเราไม่มีใช่ไหมคะ
1: อ
2: ๋
1: อเหรอครับไม่น้ำมัน
2: มันไม่มีการหายปวดเมื่อยมันต่างกันของเราปวดลึกถึงกล้ามเนื้อชั้นในซึ่งมันเป็นกล้ามเนื้อที่ทำงานแล้วก็เกร็งตัวเราอย่างเงี้ยมันคนอันกล้ามเนื้อที่เขานวดกันอยู
1: ่โอ้นี่ถือเป็นความแตกต่างระหว่างการนวดไทยกับการนวดของฝรั่งเลย
2: ใช่
1: คือการความลึก
2: ของลึกของเราเพราะเราจะกดลึกลงไป
0: Traditional Thai massage is believed to have originated with Jivaka Gramarabaka, the personification of Buddha, who laid the foundations for the concept of healing through touch, a touch filled with knowledge, compassion, and understanding of the human body, which evolved into the science of massage. From there, the massage was passed on in temples, palaces, and villages. The incorporations of culture and local knowledge became wisdom passed down verbally, practices physically, and connected by heart and faith. Because a master must have the ability to heal through massage, and also courses morals and ethics according to Buddhist principles, and respect the masters who imparted the knowledge.
3: People have to try this to like, I don't know, to live life. I feel like it's just such an amazing experience.
4: I really liked when they were doing like the back of my head, and they would hit like very like small pressure points, and like I didn't even know were there, and made me feel like so relaxed, like in a way I really haven't felt before.
1: การนวดแผนไทยได้รับการยอมรับในเวทีโลกนะครับโดยเฉพาะทางยูเนสโกองค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติที่ขึ้นทะเบียนให้การนวดไทยเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติในวันที่12ธันวาคมปีพุทธศักราช2562ครับ
0: Traditional Thai massage is not merely about relaxing the tendons or treating physical aches and pains. Is it a form of wisdom that connects the body, mind, and life force as one?
1: จะเห็นแล้วว่าการนวดไทยเป็นเสน่ห์ทางวัฒนธรรมที่ทรงพลังของประเทศเรานะครับไม่ได้แค่สร้างรายได้จำนวนมหาศาลแต่ว่ายังส่งออกความเป็นไทยสร้างความเข้าใจอันลึกซึ้งให้ชาวต่างชาติได้เห็นว่าวัฒนธรรมของเราเป็นอย่างไรการนวดไม่ใช่แค่การคลายเส้นหรือว่าผ่อนคลายความเมื่อยล้าของร่างกายแต่ว่าเป็นภูมิปัญญาที่เชื่อมต่อร่างกายจิตใจและหัวใจอันเป็นหนึ่งเดียวนี่ไม่ใช่แค่การนวดครับแต่เป็นการรักษารากเหง้าด้วยหัวใจไทย

0: าชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธเวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: Her Majesty Queen Surrogate, the Queen Mother initiated a study and research of Thai women's attire from different eras on the occasions of accompanying His Majesty King Bhumibol Adulyadej the Nile Ring on his royal visit to the United States and European countries officially in 1960. Which was subsequently named Chut Thai Barom Ratchaniyom.

0: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมพบกับ French Fry รินทาอัจฉริยวัฒนกุลค่ะวันนี้ French Fry พาคุณผู้ชมมาอยู่ที่สถาบันส่งเสริมศิลปะหัตถกรรมไทยเราจะมาพูดคุยกันเรื่องผ้าไทยที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่น่าภาคภูมิใจของพี่น้องชาวไทยกับตอนที่มีชื่อว่าไทยไอคอนิกผสานมรดกแห่งการทอผ้ากับความงามเหนือกาลเวลาชุดไทยพระราชนิยม and เสื้อพระราชทาน reflect the practice and heritage of craftsmanship and Thai arts and crafts continuously from generation to generation with designs and adaptation into contemporary attire featuring specific cutting patterns and utilizing materials produced in Thailand which reflects the exquisite identity of community craftsmanship while also reflecting overall a sense of Thai-ness. In 2024, the cabinet approved the proposal from the Ministry of Culture to nominate the Chut Thai Pharachaniyum for designation as intangible cultural heritage with UNESCO. อาจารย์คะอยากจะให้พูดถึงเสน่ห์ความเป็นไทยบนผ้าไทยค่ะอาจารย
1: ์ผมว่าเสน่ห์ผ้าไทยมันอยู่ที่ความยูนิคนะของผ้าแล้วก็texture หรือว่าสัมผัสของเรานะก็คือหลายประเทศเนี่ยก็มีผ้าไหมนะฮะไม่ว่าจะเป็นประเทศเพื่อนบ้านหรือว่าประเทศในเอเชียก็ล้วนแล้วแต่มีการผลิตผ้าไหมแต่ว่าไหมของเราเนี่ยที่ได้รับการส่งเสริมโดยสมเด็จพระพันปีหลวงเนี่ยเป็นไหมพันธุ์พื้นบ้านนะครับที่เหมาะกับสภาพดินฟ้าอากาศของในประเทศไทยแล้วก็ให้เส้นใยที่เมื่อทอมาแล้วก็จะมี texture ที่คิดต่างจากไหมของประเทศอื่นๆในเรื่องของผลิตภัณฑ์ผ้าไหมนะครับความหลากหลายตั้งแต่เรื่องของ texture ไปจนกระทั่งถึงเรื่องของลวดลายแล้วก็เทคนิคการทอเมื่อนำไปใช้ก็ทำให้แฟชั่นผ้าไทยเนี่ยเป็นที่ตื่นตาตื่นใจนะฮะสำหรับผู้ที่พบเห็นแล้วก็ผมคิดว่าในบริบทของคนรุ่นใหม่ไม่ว่าจะเป็นยังดีไซเนอร์หรือว่าผู้ที่จะไปใช้ที่เป็นเจนเด็กๆเนี่ยก็สามารถที่จะเลือกใช้ให้เข้ากับบุคลิกของตัวเองได้ครับเราสามารถที่จะอวดชาวโลกได้ว่าเรามีวัฒนธรรมที่เป็นอัตลักษณ์นะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นโชคดีเพราะฉะนั้นในบทบาทของคนไทยคนหนึ่งเนี่ยผมคิดว่าแค่ใช้นะท่านไม่ต้องไปทอผ้าหรอกนะครับแต่ว่าแค่นำมาใช้ในชีวิตประจำวันหรืออย่างน้อยที่สุดในโอกาสหรือว่าณพิเศษของชีวิตเนี่ยได้ใช้ผ้าไทยก็น่าจะเป็นบาทที่เราจะได้ร่วมกันภาคภูมิใจในมรดกวัฒนธรรมอันนี้แล้วครับ
2: Currently the wearing of Chut Thai Pharachaniyum and various types of Thai fabrics is increasingly popular because Her Royal Highness Princess Sri Ranveer Narayat Rajakanya is one of those carrying on royal initiative of Queen Sirikit, the Queen Martha. In the conversation and promotion of Thai fabrics by applying and adapting Thai fabrics to be modern and consistently in demand in both domestic and international markets, she established the brand Sirwan Navari and initiating guidelines for sectors to wear Thai attire, earning her a commemorative medal and proclamations of honor from UNESCO. For her royal activities in the preservation of cultural heritage, the promotions of fine arts as well as the driving of culture and the creative industry in Thailand.
0: วันนี้เราได้เห็นแล้วนะคะว่าผ้าไทยยังคงงดงามทันสมัยและมีชีวิตอยู่ในทุกลมหายใจของผู้คนและจะยังคงเป็นมรดกที่เราร่วมกันรักษาส่งต่อให้กับรุ่นลูกรุ่นหลานค่ะชุดไทยผ้าถิ่นผ้าไทย1ความภาคภูมิใจสะท้อนอัตลักษณ์และความเป็นไทยสู่สากล

0: รายการที่เชื่อว่าภาษาอังกฤษไม่ยากอย่างที่คิด
1: Because English is all around
0: ก่อนเริ่มจะเล่นเกมกันวันนี้ค่ะพี่บกก็มีคำถามมาถามน้องๆทั้ง20คนค่ะว่าน้องๆรู้ไหมคะว่าภาษาอังกฤษมีตัวสระทั้งหมดกี่ตัว
2: 5ต
0: ั
2: ว
0: แล้วเราสามารถสะกดคำและผสมคำโดยที่ไม่มี1ใน5สระนี้ได้ไหมคะ
2: ได
0: ้หรอเพราะอะไรเพราะว่าบางทีเนี่ยรู้ไหมคะว่านอกเหนือจาก A E I O U แล้วยังมีอีก1ตัวที่สามารถเป็นสระได้ด้วยรู้ไหมลูกว่าตัวอะไร
2: ต
0: ัว Y ถูกต้องค่ะ That's right
1: Yes so the consonant Y can actually be a vowel as well so some words use Y to have a sound like E or I
0: Can you give us some examples
1: Oh absolutelyThere are words like my, fly, and type. There's also fancy, 40, and hungry. And remember, there are many, many more words that use y as a vowel.
0: ใช่แล้วค่ะยังมีอีกตั้งหลายคำเลยนะคะฉะนั้นเวลาที่เราได้ยินคำไหนที่มีเสียง e หรือ i คำนั้นอาจจะสะกดด้วยตัว y ก็ได้นะคะไม่จำเป็นจะต้องเป็นสะกดด้วย e หรือ i เสมอไปค่ะเอาล่ะน้องๆเมื่อรู้อย่างนี้แล้วน้องๆพร้อมที่จะไปเล่นเกมสะกดคำกันหรือยังคะ
2: พร้อมแล้ว
0: ค่ะพร้อมแล้ว Let's go to the first game
1: Spelling Audition
3: ในรอบ Spelling Audition น้องๆทั้ง20คนจะถูกสุ่มออกมาทีละคนโดยน้องจะได้ฟังคำศัพท์1คำจาก Professor หลังจากนั้นน้องจะต้องสะกดคำนั้นให้ถูกต้องถ้าสะกดถูกน้องจะได้เข้ารอบทันทีแต่ถ้าผิดหมายเลขต่อไปก็จะถูกซุ่มออกมาในรอบนี้เราต้องการผู้เข้ารอบแค่5คนเท่านั้น
0: น้องๆคะน้องๆเข้าใจกติกากันดีแล้วใช่ไหมคะ
2: เข้าใจแล้ว
0: แจ๋วมากเลยถ้าเข้าใจแล้วเราไปลุ้นกันดีกว่าค่ะว่าใครจะเป็นคนแรกที่มาเล่นเกมสะกดคำใครจะเป็นคนแรกใครเอ่ยหมายเลขสวัสดีค่ะหมายเลข10ชื่ออะไรคะ
4: ชื่อโชกุนครับ
0: โชกุนกี่ขวบแล้วลูก
4: 7ขวบค่ะ
1: Are you ready?
4: Yes
0: Let's play spelling
1: Your word is dinner
4: D-I-N-N-E-R
1: Okay, your answer isCorrect! Congratulations!
0: เดี๋ยวเราวันนี้ก่อนทุกคนมาเพื่อนกันมาเพื่อนกันแล้วเรารู้ไหมลูกว่า dinner แปลว่าอะไร
4: แปลว่าอาหาร
0: อาหารมื้อไหน
4: อาหารมื้อเย็น
0: มื้อเย็นถูกต้อง dinner ยินดีด้วยไปรอที่ Bike Stop ได้เลยโชกุนจิ๋วแต่แจ๋วเอามานี่มานี่อย่าปล่อยพี่โอเคจริงไปแล้วหนึ่งนะคะนั่งรอเพื่อนแล้วแต่ใครจะเป็นคนต่อไปคะเราไปลุ้นกันดีกว่าค่ะและผู้โชคดีคนต่อไปก็คือหมายเลข16ค่ะหมายเลข16ชื่ออะไรคะ
5: แคนดี้ค่ะ
0: ชื่อหวานหวานใช่ไหมแคนดี้อายุเท่าไหร่แล้วคะ
5: 9ค่ะ
0: 9ขวบวันนี้มั่นใจแล้วนะ Let's play spelling
1: Your word is twilight
5: T W I L I G H T
1: Okay, your answer is... Correct! Congratulations!
0: เก่งมากเลยแคนดี้เมื่อกี้เราตอบรวดเร็วมากเคยดูหนังทไวไลท์หรือเปล่านั่นไงเป็นแฟนคลับทไวไลท์นี่เองเก่งมากเลยแคนดี้เย้ไปรอที่ Bike

0: ที่ Bike Stop ใครจะเป็นคนต่อไปคะและคนต่อไปก็คือหมายเลข6ค่ะหมายเลข6ชื่ออะไรคะ
1: เปรมค่ะ
0: น้องเปรมกี่ขวบแล้วคะ
1: 10ขวบแล้วค่ะ
0: 10ขวบวันนี้พร้อมไหมลูก
1: พร้อมค่ะ
0: มั่นใจอย่างนี้ดีมากเลยนะคะ Professor
2: Your word is follow
1: F-O-L-O-V
2: Incorrect, I'm sorry. The correct way to spell follow is F-O-L-L-O-W
0: เอาละค่ะใครจะเป็นคนต่อไปเอ่ยหมายเลขมาค่ะและคนต่อไปก็คือหมายเลข11ค่ะหมายเลข11ชื่ออะไรคะ
3: ชื่อใบพลูค่ะ
0: ใบพลูคราวนี้มาหนูพร้อมขึ้นไหมลูก
3: ค่ะ
0: เต็มตัวมาดีขนาดไหนคะวันนี
3: ้50-50ค
0: ่
3: ะ
0: 50-50Professor
2: Your word is review
3: Reviews.
2: Incorrect. I'm so sorry. The correct way to spell review is R-E-V-I-E-W.
0: เอาละค่ะใครจะเป็นคนต่อไปคะพี่ก็ลุ้นพี่ว่าน้องก็ลุ้นเราไปดูกันเลยดีกว่าค่ะและผู้โชคดีคนต่อไปก็คือหมายเลขโอ้โหพี่เตี้ยมากเลยเนี่ยหมายเลข4ชื่ออะไรคะลูก
4: นีน่าค่ะ
0: นีน่าอายุเท่าไหร่ละคะ
4: 11ขวบ
0: 11ขึ้นป.อะไรลูก
4: ป.6
0: ป.6พร้อมหรือยังคะนีน่า
4: พร้อมแล้วค่ะ
0: พี่ขอให้หนูโชคดีนะคะ
4: ค่ะ
2: Your word is between
1: B E T W E E N between
2: Okay your answer isCorrect! Congratulations!
0: เย้ น้องนีน่าเก่งมากเลย Yeah! แปลว่าอะไรคะ Between ระหว่างนั่นไงเตรียมตัวมาดีก็สุดท้ายก็เข้ารอบไปเลยที่ Bike Stop Yeah! เชิญเลยค่ะ3คนแล้วใครอยากไปที่ Bike Stop เราไปลุ้นกันนะคะว่าจะเป็นใครหมายเลขมาค่ะและคนต่อไปก็คือหมายเลขหมายเลข17ค่ะหมายเลข17ชื่ออะไรคะ
5: ชื่อฟ้าค่ะ
0: น้องฟ้ากี่ขวบแล้วคะ
5: 10ขวบค่ะ
0: 10ขวบขอให้โชคดีค่ะ
2: Your word is complete
1: C O M P L E T
2: Okay your answer isIncorrect, I'm sorry. You were so close. Complete is spelled C-O-M-P-L-E-T-E.
0: โอกาสหน้าลองใหม่นะคะเอาละค่ะคนต่อไปจะเป็นใครนะคะเราไปลุ้นกันดีกว่าค่ะหมายเลขมาค่ะและคนต่อไปก็คือหมายเลข8ค่ะหมายเลข8ชื่ออะไรคะ
6: ตินตินครับ
0: ตินตินพร้อมไหมลูก
6: พร้อมค่ะ
0: ตั้งใจฟังนะคะ
2: Your word is paintbrush
6: P A I N T B R U H H
2: Okay your answer isCorrect! Congratulations!
0: Yeah! Paintbrush! Paintbrush แปลว่าอะไรคะ
6: แปรงทาสี
0: เรามีวิธีการสะกดคำนี้ยังไงลูก
6: แยกออกเป็น2คำนะ
0: Paint
6: กับ Brush
0: ถูกต้องค่ะเข้ารอบไปเลยค่ะเต็นเต้ไปที่ Bike Stop ได้เลยแต่เอ๊หายไปไหนคนหนึ่งอะคะอ้าวอยู่นี่โชกุนไปไหนมาลูก
7: สีเปื้อน
0: เอาไปจับสีที่ไหนมาล่ะเราข้างล่างเห็นคำว่า paint brush หนูก็เลยอยากไปจับสีนี้อยากเอามือหนูเป็น paint brush แล้วลูกไม่เอาแล้วนะ เอาแล้วค่ะเราไปลุ้นกันดีกว่าค่ะว่าหมายเลขต่อไปจะเป็นใครหมายเลขและคน

0: ่อไปก็คือหมายเลข14ค่ะเอ้าไม่รู้ตัวหรอกลูกหมายเลข14ชื่ออะไรคะ
1: เจนครับ
0: น้องเจนดีใจไหมลูกได้มายืนตรงนี้วันนี้ขอให้โชคดีค่ะ Professor
2: Your word is flower
1: F-L-O-W-E-R Flower
2: Okay, your answer is Correct! Congratulations!
0: น้องเจ้นะคะเป็นผู้เข้ารอบคนสุดท้ายของเราขอเชิญน้องๆทั้ง4คนที่ไปซ้อมมาข้างหน้าเลยค่ะมาข้างหน้าเลยลูกแล้ววันนี้ค่ะทางรายการ Good Morning และไทย PBS มีของที่ระลึกมามอบให้กับน้องๆทุกคนค่ะนั่นก็คือเสื้อที่น้องๆใส่อยู่นะคะและหนังสือ 5,000 คำศัพท์ต้องรู้รับกันไปเลยค่ะคนละ1เล่มและสำหรับน้องๆทั้ง5คนนะคะรับไปเลยค่ะชุดหนังสือเสริมทักษะภาษาอังกฤษ4ด้านและซีดีรอมคนละ1ชุดค่ะและช่วงหน้านะคะพวกน้องๆทั้ง5นี้จากเล่นเกมสะกดคำเพื่อองค์กรสาธารณกุศลได้มากเท่าไหร่จะได้ถึง 25,000 บาทหรือเปล่าติดตามได้ในช่วงหน้าค่ะ Let's go to
2: Spelling Charity
3: คุณผู้ชมครับกว่าจะได้ตัวแทนทั้ง5คนในรอบแรกก็ลุ้นกันสนุกเลยนะครับและนี่ก็คือคนเก่งทั้ง5คนของเราในวันนี้ครับและตอนนี้ก็กำลังติวคำศัพท์กับเพื่อนๆที่เหลือเพื่อฝ่าด่านสะกดคำศัพท์สะสมเงินรางวัลในรอบ Spelling Charity สามัคคีกันดีแบบนี้เดี๋ยวเราไปลุ้นและเอาใจช่วยพวกเขากันเลยดีกว่าครับในรอบ Spelling Charity น้องๆทั้ง5คนจะต้องเล่นทีละคนโดยการเลือกหมวดคำศัพท์1หมวดจาก9หมวดแล้วสะกดคำศัพท์10คำภายใน45วินาทีถ้าไม่แน่ใจสามารถข้ามได้โดยบอก pass ซึ่งแต่ละคำมีมูลค่า500บาทเงินรางวัลทั้งหมดของทั้ง5คนจะมอบให้กับองค์กรเพื่อสังคมต่อไป
0: เข้าสู่ช่วง Spelling Charity นะคะโดยที่น้องๆจะนำเงินรายได้ทั้งหมดไปมอบให้กับองค์กรสาธารณกุศลค่ะวันนี้น้องๆเลือกองค์กรไหนคะ
4: มูลนิธิขาเทียมในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีครับ
0: อ๋อเพราะอะไรคะลูก
5: เพราะว่าคนจะได้มีชีวิตกลับไปเดินได้อีกครั้งครับ
0: ใจบุญมากๆกันเลยนะคะน้องๆทุกคนเลยเอาละค่ะน้องๆครับพร้อมที่จะไปเล่นเกมกันหรือยังคะ
6: พร้อมแล้วครับ
0: ถ้าพร้อมแล้วเราไปเริ่มจากคนแรกที่เข้ารอบมาเลยนะคะนั่นก็คือน้องโชกุนนั่นเองค่ะทุกคนประจำที่ค่ะเอาละค่ะพร้อมที่จะไปเลือกหมายเลขกันหรือยังคะโชกุน
7: พร้อมแล้วค่ะ
0: มีหมายเลข1ถึง9นะคะหมายเลขอะไรดีคะเพื่อนๆอะไรบ้างคะอะไรบ้างคะมือเลขอะไรบ้างลูก
7: หมายเลข5ครับ
0: หมายเลข5นะคะเราไปดูกันค่ะว่าหมายเลข5นั้นคือหมวดอะไร body body คือ
7: ร่างกาย
0: ร่างกายของเรานั่นเองนะคะถ้าพร้อมแล้วขอให้โชคดีนะคะ Let's play spelling
2: We will start now. Eyes.
7: E-Y-E.
2: Eyes.
7: E-Y-E-S.
2: Ears.
7: E-A-R-S.
2: Face.
7: F-E-A-C-E.
2: Face.
7: F-E-A-C.
2: Face.
7: E-C.
2: Face.
0: Pass. Pass.
2: Fingers.
7: F-I-N-G-S.
2: Chin.
7: C-S-C-H-I-N.
2: Chin.
7: C-S.
2: Chin.
0: โอ้โหหมดเวลาแล้วนะคะโชกุน Chin เมื่อกี้สงสัยเราตื่นเต้นแน่แล้วเราพูดออกมาเลยกลายเป็นหลายตัวอักษรเลยทั้ง S ทั้ง C-H อะไรต่างๆตอนนี้มีเวลาเหลือแล้วเราอยากลองสะกดดูไหมคะลูก
7: C-H-I-N
0: Is that right, Professor?
2: That's correct
0: อีกคำนึงที่เราข้ามไปเมื่อกี้ก็คือคำว่า face F-A-C-E face ที่แปลว่าหน้าไม่เป็นไรนะวันนี้เราทำไปได้ทั้งหมด3คำค่ะโชกุนตบมือตัวเองหน่อยเชิญกลับไปรอที่ไบค์ซับได้เลยค่ะออกมาเลยค่ะน้องแคนดี้ตอนนี้เราเหลือหมายเลข1 2 3 4 6 7 8และ9ค่ะน้องแคนดี้ว่าหมวดอะไรดีคะเพื่อนๆว่า

0: โอ้มีหลายเลขเลยแทนนี่เลือกเลขอะไรดีคะ
1: เบอร์1ค่ะ
0: หมายเลข1นะคะไปดูกันค่ะว่าหมายเลข1นั้นคือหมวดอะไร School Subjects เป็นวิชาในโรงเรียนถ้าพร้อมแล้วขอให้โชคดีนะคะ Let's play spelling
2: We will start now Music
1: M U S I C
2: Thai
1: T H

0: Math.
1: ไม่รู้ข้ามไปก่อนได้นะ
2: Pass.
0: Reading.
2: R E A D I N G.
0: History.
2: Pass.
0: Gym.
2: Pass.
0: English.
2: E N G L I S H.
0: Science.
2: Pass.
0: Writing.
2: W R I T I N G.
0: Math.
2: M A T H C.
0: Math.
2: M A T H T.
1: หมดเวลานะคะ math เรามาเสียเวลาคำว่า math เยอะเลย math คือวิชา
2: คณ
1: ิตศาสตร์นั่นเองนะคะ math m a t h ค่ะอีกคำหนึ่งที่ข้ามไปก็คือ gym
0: gym is spelled g y m this is one of the words that we were talking about earlier that have y as a vowel so there's no a e i o u it's just a y gY M
1: ไม่เป็นไรค่ะน้องแคนดี้วันนี้ถือว่าเก่งมากเลยเพราะว่าวันนี้น้องแคนดี้ทำมาได้ทั้งหมด6คำรวมกับของน้องโชกุนเป็น9คำค่ะทำมาได้ไม่ไรครับเลยนีน่ามาเลยค่ะตอนนี้เราเหลือหมายเลข2 3 4 6 7 8และ9ค่ะหมายเลขอะไรดีคะเพื่อนๆ
3: 8ค
1: ่
3: ะ
1: หมายเลข8นะคะไปดูกันค่ะว่าหมายเลข8คือหมวดอะไร hand tools นะคะรู้ไม่ลูกว่าคืออะไร
3: เครื่อง
1: ช่างมือใช่เครื่องมือพวกเครื่องมือนั่นเองขอให้โชคดีค่ะ let's play spelling
0: we will start now saw
2: pass
0: knife
2: k n i f e
0: nail
2: n a i l
0: Scissors.
2: Pass.
0: Hammer.
2: H A M M E R.
0: Torch.
2: P O R C H.
0: Pin.
2: P I N.
0: Broom.
2: V R O O M.
0: Pliers.
2: Pass.
0: Screwdriver.
2: S C R E W D R I V E R.
0: Saw.
2: S A W.
0: Scissors.
2: S I S C E R S.
0: Scissors.
2: S I.
1: หมดเวลาแล้วค่ะเมื่อกี้พลาดไปแค่2คำเท่านั้นนะคะก็คือ scissors คำนี้แปลว่าก
2: รรไกร
1: กรรไกรค่ะ
0: Scissors is spelled S C I S S O R S.
1: และอีกหนึ่งคำเมื่อกี้ที่ข้ามไปนั้นก็คือPliers.
0: Correct spelling of pliers is P L I E R S.
1: วันนี้น้องนีน่าเก่งมากๆเลยเพราะว่าทำไปได้ทั้งหมด8คำรวมกับของเพื่อนๆเป็น17คำค่ะเชิญกลับไปร้องที่ใบสตาร์ได้เลยนะคะเต้นๆมาเลยเอาล่ะพร้อมที่จะไปเลือกหมวดแล้วใช่ไหมคะ
4: พร้อมแล
1: ้
4: ว
1: ตอนนี้เราเหลือหมายเลข2 3 4 6 7และ9ค่ะเพื่อนๆว่ายังไงคะโอ้มาเลขเดียวเลยคราวนี
4: ้3
1: หมายเลข3นะคะเราไปดูกันดีกว่าค่ะว่าหมายเลข3นั้นคือหมวดอะไร shapes shapes คืออะไรลูกรู้ไหม
4: รูปทรง
1: รูปทรงถูกต้องไม่ต้องตื่นเต้นนะคะขอให้โชคดีนะคะ
4: คร
1: ับ let's play spelling
0: we will start nowCube.
2: Cube. Class.
0: Cone.
2: C-O-N-E.
0: Side.
2: S-I-Z-E.
0: Side.
2: S-I-C-E.
0: Side.
2: Path.
0: Star.
2: S-T-A-R-D. S-T-A-R-T.
0: Star.
2: S-T-A-R-T.
0: Oval.
2: Oval. Path.
0: Circle.
2: C. C L C K.
1: หมดเวลานะคะคำเมื่อกี้คือ circle ซึ่งแปลว่า
4: วงกลม
1: วงกลมนั่นเองนะคะ circle C I R C L E นั่นเองนะคะแล้วเมื่อกี้อีกหนึ่งคำที่เราข้ามไปก็คือ cube ใครสะกดได้ไหมลูก cube
2: C-U-B-E
1: C-U-B-E ถูกต้องค่ะ เมื่อกี้อีกหนึ่งคำที่เราข้ามไปก็คือ

0: ีใครรู้ไหมลูกโอเวอร์แปลว่าอะไร
1: คือวงลีครับสะกด O V A L ครับ
0: O V A L Oval แล้ววันนี้ค่ะน้องทินทินก็ทำไปทั้งหมด2คำร่วมกับของเพื่อนๆไปทั้งหมด19คำค่ะไม่เป็นไรนะถือว่าเก่งมากเราพยายามแล้ว
1: น้องเจนคนสุดท้าย
0: ตอนนี้เหลือหมายเลข2 4 6 7และ9ค่ะเพื่อนๆว่ายังไงเอ่ยนะคะไปดูกันค่ะว่าคือหมวดอะไร Sport Kids Sport Kids คืออ
2: ุปกรณ์กีฬา
0: อุปกรณ์กีฬาถ้าพร้อมแล้วพี่ขอให้โชคดีนะคะ
2: ครับ
0: Let's play spelling
3: We will start now bat
2: b a t
3: net
2: n e t
3: pin
2: p i n
3: goal
2: gO A L
3: ball
2: B A A L
3: shoes
2: S H O E S
3: board
2: B O R A D
3: different board
2: V O A R D
3: swimsuit
2: S W I M S U I T
3: volleyball
2: V O L EVOLAVOLI
3: Volleyball
0: หมดเวลาค่ะ Volleyball มีใครที่คิดว่าสะกดได้ไม่รู้คำนี้ยากนิดนึงนะน้องนนท์ค่ะ
1: VOLLEYBALL ครับ
3: Yes that is correct great job
0: All right เก่งมากเลยค่ะน้องนนท์น้องเจิ้นคะเมื่อกี้สุดยอดมากเลยนะเราทำไปได้ทั้งหมด8คำรวมทั้งหมดเป็น27คำค่ะและขอเชิญน้องๆทุกคนที่ไปสต็อปมาข้างหน้าเลยนะคะวันนี้นะคะน้องๆทั้ง5คนทำไปได้ทั้งหมด27คำคำละ500บาทรวมทั้งหมดได้เงินรางวัลเป็น 13,500 บาทซึ่งน้องๆจะนำไปมอบให้กับมูลนิธิขาเทียมในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีค่ะและสำหรับน้องๆทางบ้านคนไหนที่อยากจะมาเป็นส่วนร่วมในรายการของเราส่งใบสมัครมาได้เลยตามที่อยู่ข้างล่างนี้ค่ะตอนนี้พี่ก็ขอเชิญน้องๆทั้ง20คนมารวมตัวกันตรงกลางนี้หน่อยนะคะและก่อนจากกันในวันนี้ค่ะพี่โบก็มีข้อคิดดีๆมาฝากน้องๆเมื่อเราชี้ทางสว่างเพื่อผู้อื่นเสมือนเราได้ชี้ทางสว่างให้ตัวเอง
3: As we work to create light for others we naturally light our own way
0: แล้วจำไว้เลยนะคะว่าภาษาอังกฤษไม่ยากอย่างที่คิด
3: Because it

0: ลกแห่งวงการอาหารนั้นคือโลกที่เต็มไปด้วยความคิดสร้างสรรค์เป็นโลกแห่งการออกแบบทั้งสีและรสชาติของอาหารหรือที่เรียกกันว่าอาหารไร้ขอบเขตเกิดจากการผสมผสานวัฒนธรรมของอาหารที่แตกต่างกันจนเกิดเมนูใหม่ๆที่น่าสนใจเพื่อให้เราได้ลิ้มลองและสร้างสรรค์เมนูใหม่ๆเหล่านี้คือความหมายของวัฒนธรรมส่วนผสมหรือคุกคัลเจอร
1: ์อาหารเราสามารถเปลี่ยนแปลงไปได้เรื่อยๆถึงแม้ว่าจะอาจจะเป็นชื่อเดิมแต่เราสามารถ